ตัวเลขที่2น่าตกใจไม่แพ้ตัวเลขแรกครับมีคนที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงสูงที่จะเบิร์นเอาท์อีกประมาณ 57% 2ล้านเกือบ3ล้านคนเลยนะครับที่เสี่ยงต่อการจะเป็นเบิร์นเอาท์และคนที่ยังมีไฟและไฟแรงอยู่ในการทำงานมีเพียงแค่ 31% เท่านั้นครับโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วผมรู้สึกเลยว่าเรื่องเบิร์นเอาท์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญแล้วควรมีการถูกพูดถึงอย่างมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีคนที่กำลังประสบอยู่ในภาวะดังกล่าวไม่น้อยทีเดียวทีนี้ถ้ามาดูตามอายุนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเบิร์นเอาท์เกิดเฉพาะในคนทำงานอายุ20ปลายๆ30หรือเปล่างานวิจัยเดิมครับของวิทยาการจัดการมหาลัยมิดลเนี่ยก็ได้ไปสำรวจตามกลุ่มอายุแล้วพบว่ากลุ่มที่อยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์มากที่สุดคือกลุ่ม Generation Z หรือ Generation C นะครับที่อายุต่ำกว่า22ปีมีภาวะเบิร์นเอาท์สูงถึงประมาณ 17% ทีเดียวน่าสนใจมากเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นเฉพาะคนวัยทำงานแต่ช่วงวัยนี้เป็นช่วงของนักศึกษาเป็นช่วงวัยของวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นก็เบิร์นเอาท์ได้แล้วและกลุ่มที่เป็น Gen Y หรือช่วงอายุประมาณ 23-38 ปีนะครับอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ใกล้เคียงกันประมาณ 13% ครับทางกลับกันกลุ่มที่เป็นน้อยที่สุดเลยไม่ค่อยเบิร์นเอาท์เลยกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มที่เบบี้บลูมที่อยู่ปลายๆแล้วนะครับอายุประมาณ 55-73 ปีอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์เพียงแค่ประมาณ 7% เท่านั้นตัวเลขทั้งหมดเหล่านี้น่าสนใจมากๆว่าโอ้โหแสดงว่ากลุ่มที่กำลังประสบภาวะนี้กลับกลายเป็นกลุ่มที่อายุต่ำกว่า22ถึงอายุประมาณ38ที่เบิร์นเอาท์รวมๆกันถึงประมาณสัก 30% ทีเดียวเชียวดังนั้นวันนี้นะครับผมชวนทุกคนฟังว่าไอ้เบิร์นเอาท์คืออะไรเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับเริ่มต้นอันแรกก่อนนะครับว่าภาวะเบิร์นเอาท์มันคืออะไรนะครับภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยมันคือภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในงานเน้นย้ำตรงนี้นะครับว่ามันเป็นภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความเรื้อรังมีคีย์เวิร์ดแบบนี้เลยนะครับคำว่าภาวะคืออะไรคำว่าภาวะคือต่างจากความปกติแต่ยังไม่เป็นโรคมันจะอยู่กั้มๆกึ่งๆนี่แหละทีนี้ก็ชวนคิดว่าเอ๊ะแล้วมันต่างจากปกติอะไรยังไงบ้างเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนที่ฟังรายการหรือชมรายการของเราอยู่เนี่ยทุกๆคนก็คงต้องเหนื่อยจากการทำงานเหมือนผมเองในวันนี้เย็นวันจันทร์ก็ล้าเหมือนกันนะบางทีงานวันจันทร์มันมักจะเยอะอะครับช่วงเย็นๆบางทีเราก็เหนื่อยเราก็ล้าแต่เหนื่อยล้าแบบเล็กๆน้อยๆแบบปกติเนี่ยทำอะไรก็คงหายได้พักก็หายแป๊บๆก็หายครับได้ไปทานอาหารอร่อยๆได้ไปออกกำลังกายได้ไปพักผ่อนหย่อนใจดูซีรีส์หรืออะไรบ้างก็หายหรืออย่างมาฟังมหิดล Channel Podcast ของเราก็หายเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะมาเติมพลังให้เราอันนี้คือเพราะว่าปกติที่ไม่ต้องทำอะไรแป๊บๆเดี๋ยวก็หายได้นอนพักก็หายสุดอีกข้างนึงคือเป็นโรคนี่คือเป็นซึมเศร้าเป็นวิตกกังวลเป็นเรื่องของโรคทางอารมณ์หรืออาการทางจิตใจที่รุนแรงอันนี้ถ้าไม่หาหมอมักจะไม่หายหรือถ้าไม่ถูกวินิจฉัยไม่ได้รับการช่วยเหลือมักจะไม่หายอันนี้คือเป็นโรคแต่เบิร์นเอาท์มันอยู่ตรงกลางครับมันคือภาวะก็คือความเรื้อรังที่เป็นต่อกันที่มันเกิดจากความเครียดที่มันสะสมมาเรื่อยๆซึ่งพอมาฟังแบบนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราปล่อยไปนานๆถ้าเราเครียดไปนานๆทุกวันนึกภาพตามนะครับทุกวันโอ้โหฉันเหนื่อยฉันไม่มีแรงฉันล้าเหลือเกินเมื่อไหร่จะหมดวันสักทีทำไมมันยากลำบากขนาดนี้ปล่อยไปนานๆเกิดอะไรขึ้นจะกลายเป็นโรคครับจะกลายเป็นอีกข้างนึงนี่แหละในฐานที่ผมเองเป็นจิตแพทย์เนี่ยหลายๆคนก็มักจะมาหาด้วยภาวะที่เบิร์นเอาท์นานไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายกลายมาเป็นซึมเศร้ากลายมาเป็นโรควิตกกังวลแล้วก็ต้องมาพบจิตแพทย์ซึ่งพอไปสัมภาษณ์โดยเฉพาะคนที่เป็นวัยทำงานหรือว่าวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นต่อกันเนี่ยเขาก็จะเครียดและมันสะสมเรื้อรังจนเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าซึ่งก็ต้องการการรักษาในขณะเดียวกันตัวเบิร์นเอาท์เองถ้ามันไม่สะสมถึงการกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชเนี่ยอาการหลายๆอย่างของเบิร์นเอาท์เนี่ยจะไปคล้ายๆกับอาการของโรคซึมเศร้าหรืออาการของโรควิตกกังวลมีอะไรบ้างนะครับก็แบ่งเป็นเรื่องของอาการทางร่างกายนะครับกับเรื่องของอาการทางจิตใจนะครับอาการทางร่างกายมีอะไรบ้างมีเรื่องของรู้สึกปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นปวดกล้ามเนื้อหรือออฟฟิศซินโดรมท่านั่งอะไรก็เป็นหมดนะแต่ว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยจะส่งผลให้เป็นเยอะขึ้นหรือบางคนเป็นเรื่องของปวดหัวปวดศีรษะเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุหรือบางคนไปกระตุ้นเรื่องของไมเกรนก็มีนะครับบางคนไปออกเรื่องของอาการทางเดินอาหารนะครับเช่นอะไรบ้างเป็นเรื่องของคลื่นไส้อาเจียน

นะครับท้องเสียถ่ายเหลวบางคนเป็นท้องผูกทานอาหารไม่อร่อยอันนี้คือการทางกายนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของอาการทางด้านอารมณ์จิตใจเป็นเรื่องของความรู้สึกเหนื่อยล้าหมดหวังรู้สึกไม่มีหนทางในการดำรงชีวิตอยู่ในการทำงานงานนั้นอยู่หรือบางคนไปกระทบเรื่องของความสุขระหว่างวันที่รู้สึกมันไม่สุขเท่าเดิมหรือบางคนไปออกเรื่องของว่าทำอะไร

มาจากเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากเบิร์นเอาท์ทั้งนั้นฟังดูลองนึกตามหมอนะครับว่ามันมีอะไรที่มันเข้ากับเราบ้างแล้วมันเข้ากับเรามากแค่ไหนทีนี้เวลาที่คนเราเกิดเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างมันมีทั้งปัจจัยภายในของตัวเองแล้วก็ปัจจัยที่อยู่จากภายนอกที่มันส่งผลให้เกิดการเบิร์นเอาท์ผมชวนคิดอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราไปทำงานหนึ่งงานเราไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยอะไรที่ทำให้เราทำงานนั้นอะไรที่ทำให้เรายังคงอยู่กับงานนั้นหรือตั้งแต่ตอนเริ่มว่าอะไรที่เราเลือกที่จะทำงานนั้นผมเชื่อว่ามันจะมีเรื่องของความรู้สึกว่างานนั้นมันทำให้เราได้อะไรงานนั้นส่งเสริมคุณค่าในตัวเองอย่างไรดังนั้นเวลาที่มันเกิดเบิร์นเอาท์มันต้องกลับดูที่ตัวเองว่าบางงานเนี่ยครับมันไม่ตอบสนองคุณค่าของเราแล้วอะเรารู้สึกว่าทำไปก็งั้นๆทำไปก็ไม่มีใครเห็นประโยชน์ของเรายกตัวอย่างถ้าสมมติเช่นหมอเป็นจิตแพทย์แล้วก็รักษาโรคไปแล้วผลปรากฏว่าคนไข้ก็ไม่หายจากโรคที่รักษาเป็นอาจารย์สอนหนังสือไปนักเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องก็มีความโอกาสจะเบิร์นเอาได้นะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้คุณค่าจากสิ่งที่เราทำคุณค่าไม่เกิดขึ้นบางคนเป็นเรื่องของคุณค่าที่ได้รับไม่ใช่แค่การยอมรับหรือว่าความรู้สึกว่าฉันมีค่าอย่างไรมันเป็นเรื่องของผลตอบแทนผลตอบแทนที่เห็นชัดๆเลยครับเรื่องของค่าตอบแทนค่าจ้างที่ได้รับหลายคนที่หมอได้คุยด้วยมันจะมีลักษณะของที่ว่าทำงานแทบตายทำทั้งวันหัวหน้าตามได้ตลอดลูกค้าตามได้ตลอดไม่มีเวลาพักผ่อน8โมงเช้ายันเที่ยงคืนยังต้องนั่งตอบแชทอยู่เลยนะครับแต่ปรากฏว่าได้เงินเดือนเท่าเด็กจบใหม่โหค่าตอบแทนมันไม่เพียงพอกับสิ่งที่เขาทำลงไปเขาลงทุนลงไปแต่บางคนผลตอบแทนที่เขาได้รับมันเป็นเรื่องอื่นเช่นเขารู้สึกว่าเขามีเวลาในการที่เขาจะได้ใช้ชีวิตในช่วงอื่นของช่วงที่เขาไม่ได้ทำงานดังนั้นคุณค่าหรือการตอบแทนมันถึงไม่เหมือนกันในลักษณะงานแต่ละงานที่คนคนนั้นทำถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มไม่สมดุลเมื่อไหร่เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันอ่ะมันไม่คุ้มค่าความคุ้มค่ามันไม่เกิดอ่ะก็จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาในขณะเดียวกันบุคลิกภาพของคนบางลักษณะก็จะเสี่ยงกับการเกิดเบิร์นเอาเช่นเดียวกันเช่นคนที่ทำอะไรต้องเป๊ะแบบที่พวกเราชอบเรียกกันว่าเป็น perfectionist ครับ perfectionist จะเป็นยังไงครับจะไม่ยืดหยุ่นเนาะเขาจะมีกฎมีกติกาบางอย่างที่ต้องอย่างนั้นอ่ะถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นเอานะไม่ต้องถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นแต่มันต้องอย่างนั้นเพราะมีกฎเกณฑ์ว่ามันต้อง1 2 3และ4มีลำดับชั้นชัดเจนดังนั้นคนที่ไม่ยืดหยุ่น perfectionist ก็เสี่ยงต่อการที่จะมีเรื่องของ burnout มากกว่าคนอื่นคนที่ขาด supporting system คนที่ขาดคนที่จะช่วยสนับสนุนระบบจะสนับสนุนเช่นไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีกัลยาณมิตรที่จะมาคอยช่วยรับฟังไม่มีคนที่จะคอยช่วยพาไปในตอนไหนเวลาที่เครียดเวลาที่วิตกกังวลเวลาที่เกิด burnoutก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดเบิร์นเอาท์ได้คนที่ไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดของตัวเองอันนี้ผมพูดกว้างๆเลยนะครับไม่รู้ว่าพอเกิดเหตุแบบนั้นเนี่ยฉันต้องไปทำยังไงหรือเลวร้ายกว่านั้นคือไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดการไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดนี่คือความเลวร้ายที่ทำให้เกิดเบิร์นเอาท์ได้ง่ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าพอไม่รู้มันก็ไม่ได้จัดการใช่ไหมครับพอไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดก็แน่นอนก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในตัวขององค์กรหรือหน่วยงานที่คนคนนั้นกำลังทำงานอยู่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่สำคัญกับองค์กรพูดอะไรไปก็ไม่มีใครฟังพูดอะไรไปก็เป็นได้แค่ nobody ไม่ได้เป็น somebody นะมันช่างรู้สึกเลยว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ไปทำไมอ่ะพูดไปหัวหน้าก็ไม่สนพูดไปเพื่อนร่วมงานก็ไม่ฟังความคิดเห็นของฉันแล้วความเป็นทีมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงความรู้สึกไม่มีตัวตนเนี่ยส่งผลจริงๆต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นในองค์กรบางประเภทที่ไม่สร้างความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจหรือว่าเราเรียกง่ายว่า psychological safety ไม่เกิดขึ้นมันจะส่งผลต่อความรู้สึกเบิร์นเอาท์ความรู้สึกไม่มีตัวตนความรู้สึกไม่สำคัญนอกจากนั้นแล้วการทำงานกับหัวหน้าบางประเภทที่ให้คุณค่าและความหมายไม่เหมือนกันอันนี้ก็ส่งผลต่อความรู้สึกอาการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าหัวหน้าบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจลูกน้องนะครับก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของภาวะเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันก็มีคำถามถัดมาอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วงานแบบไหนที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์เกิดขึ้นได้มันก็จะมีงานพวกที่ต้องการความถูกต้องมากๆครับงาน

ที่ต้องเป๊ะผิดพลาดไม่ได้เพราะผิดพลาดทีส่งผลต่อคนอีกจำนวนมากหรือมีผู้ได้รับผลกระทบจากงานนั้นๆหรืองานบางงานที่มันมีความมหาศาลเช่นมูลค่าที่มหาศาลเนี่ยอันนี้ก็ผิดพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันอาจไม่ได้ส่งผลถึงกับชีวิตแต่มันคือการลงทุนหรืออะไรต่างๆนานาอันนี้ก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาได้เช่นเดียวกันและขณะเดียวกันแบบที่พูดไปตอนต้นนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะการทำงานเท่านั้นที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาพอหมอไปลองค้นคว้าข้อมูลนี้แล้วนะครับจะพบว่าเอ๊บางเรื่องบางอย่างก็ทำให้เบิร์นเอาได้เช่นเดียวกันเช่นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเลี้ยงเรื่อยๆเรื่อยๆก็เบิร์นเอาได้นะอันนี้เจอบ่อยมากเลยหลายๆคนที่เขาเล่าให้ฟังว่าช่วง3เดือนที่ต้องไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวอะหลายๆคนบอกเลยนะครับว่าเครียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กบางทีกินนอนไม่เป็นเวลาคาดเดาไม่ได้เนาะจากเดิมผู้หญิงคนนั้นเคยทำงานอยู่กลายเป็นต้องมาอยู่บ้านตลอดเวลาตลอดระยะเวลา3เดือนโอ้ยทำยังไงก็ได้ที่ฉันจะไม่ต้องอยู่ตรงนี้นานเสียจนเกินไปเพื่อจะไม่เบิร์นเอาดังนั้นจริงแล้วเบิร์นเอาไม่ได้เกิดเฉพาะกับเรื่องของการทำงานเพียงอย่างเดียวคนทั่วไปก็เกิดขึ้นได้นักเรียนนักศึกษาก็เกิดขึ้นได้การเรียนที่หนักเกินไปก็เบิร์นเอาได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วเราจะมารู้จักกับว่าเอ๊แล้วเบิร์นเอาเนี่ยมันมีระยะไหมมันมีเรื่องของคนแบ่งลำดับขั้นไหมว่ามันมีระยะอะไรบ้างเบิร์นเอาเองมีคนแบ่งไว้ทั้งหมด5ระยะนะครับมาฟังแต่ละระยะเลยนะครับระยะที่1คืออะไรระยะที่1เราเรียกว่าระยะฮันนีมูนระยะฮันนีมูนชื่อดูดีดูสวยแน่นอนครับมันก็สวยตามนั้นน้ำผึ้งพระจันทร์คืออะไรเข้าไปทำงานใหม่ๆโอ้โหอะไรก็ดูน่าตื่นเต้นอะไรๆก็ดูน่าสนใจฉันอยากจะเรียนรู้ใครชวนเข้าไปประชุมวงไหนก็อยากเข้าไปพี่มีอะไรให้หนูทำไหมหัวหน้ามีอะไรให้ผมดูไหมครับตรงนี้โอ้ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมนึกย้อนไปนะเกิดแบบนี้กับเราเมื่อไหร่บางคนอาจจะสายหัวพอฟังอยู่ว่าโอ้ยนึกไปแล้วอีกนานมากไม่เคยเกิดกับฉันอันนี้คือเรื่องระยะฮันนีมูนนะครับส่วนระยะที่2ของการเบิร์นเอาท์คืออะไรคือเรื่องของระยะรู้สึกตัวหรือว่าเขาเรียกว่า the awakening นะครับเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าเอ๊ที่ทำอยู่มันใช่ไหมที่ทำอยู่มันยังเหมือนวันแรกตอนที่ฮันนีมูนระยะที่แล้วที่แบบเข้ามาแล้วยังรู้สึกว่ามันยังชอบไหมมันยังตอบโจทย์ฉันไหมงานเนี้ยมันยังไปด้วยกันไหมนะครับระยะที่3คือระยะไฟตกหรือว่า brown out นะครับเริ่มมีสัญญาณเตือนของ burn out แล้วนะเหนื่อยล้าเรื้อรังอารมณ์เริ่มไม่เข้าที่หงุดหงิดใครชวนไปไหนเริ่มไม่อยากไปเริ่มแยกตัวเริ่มอาจจะมีเรื่องของนอนหลับไม่สนิทอันนี้เราเรียกว่าระยะ brown out นะครับระยะที่4คืออะไรครับระยะที่4ระยะหมดไฟเต็มที่หรือว่า full scale of burnout ระยะนี้คืออาการทั้งหมดเลยที่พูดมาทั้งหมดทั้งอาการทางกายอาการทางจิตใจอารมณ์พฤติกรรมส่งผลออกหมดเลยนะครับไม่มีความสุขรู้สึกไร้ค่าตั้งคำถามสิ่งที่ทำกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเหนื่อยล้าฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้โกรธคนนี้โกรธตัวเองโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาผสมปนเปมั่วกันไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าช่วงนี้ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับมันจะไม่ออกจากเบิร์นเอาท์มันจะวนเวียนอย่างนี้เต็มไปทั้งหมดเลยนะครับและระยะสุดท้ายของระยะเบิร์นเอาท์ระยะที่5เราเรียกว่าระยะฟื้นตัวหรือว่า The Phoenix Phenomenon คือถ้าเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการจัดการเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจะมีการจัดการตัวเองได้ปรับเข้าสู่สมดุลใหม่กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่างๆนานามากยิ่งขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเบิร์นเอานะครับจะแบ่งเป็น3อย่างนะครับคือเรื่องของอาการทางอารมณ์อาการทางความคิดและอาการทางพฤติกรรมนะครับสำหรับอาการทางอารมณ์จะมีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเป็นเบิร์นเอาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเศร้าอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดหดหู่ไม่ค่อยโอเคกับอะไรๆที่เคยโอเคไม่สนุกกับอะไรๆที่เคยสนุกอันนี้คืออาการทางอารมณ์ของสัญญาณเตือนการเบิร์นเอาท์อันที่2คือเรื่องของอาการทางความคิดเราเริ่มมองโลกไม่เหมือนเดิมเช่นเราเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขาไม่โอเคกับเราหรือเปล่าเราเริ่มมองในแง่ร้ายกับคนอื่นเราเริ่มคิดว่าเอ๊ะฉันอยู่ตรงนี้มันมีคุณค่าเหมือนเดิมไหมฉันสงสัยในสิ่งที่ตัวเองทำบางหรือบางทีก็บางคนก็ใช้

0: ิธีหลีกเลี่ยงไม่เผชิญปัญหานั้นๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการทางความคิดด้านที่3นะครับคือเรื่องของอาการทางพฤติกรรมเช่นบางคนมีเรื่องของกินไม่อร่อยเท่าเดิมหรือว่าเริ่มไม่ค่อยทำอะไรแบบที่เคยทำได้เท่าเดิมมีพฤติกรรมแยกตัวมีพฤติกรรมเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ไปสุงสิงกับเพื่อนไม่ไปทำงานอดิเรกแบบที่เคยชอบหรือบางคนเริ่มมาทำงานช้าสแกนนิ้วช้าหน่อยนึงแตะบัตรช้าหน่อยนึงหรือบางคนบริหารจัดการเวลาแย่ลงประสิทธิภาพการทำงานลดลงอันนี้ก็คืออาการทางพฤติกรรมที่จะบอกได้ว่าคนคนนั้นกำลังเบิร์นเอาท์อยู่หรือเปล่าหลายๆคนเวลาที่พอเกิดความรู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยมักจะรู้สึกว่าออกจากงานตรงนี้ดีไหมแต่ชวนคิดนี้นะครับเวลาตั้งคำถามกับตัวเองว่าออกดีไหมคนที่ชอบพูดว่าออกดีไหมไม่ออกครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ออกมักไม่พูดมาถึงยื่นซองลาออกแล้วจ้ามาถึงโพสต์ Facebook แล้วจ้าว่าย้ายที่ทำงานอ้าวคนที่ยังอยู่ไม่บอกเลยทำไมไปคนเดียวล่ะดังนั้นจะบอกอย่างนี้ครับว่าการออกจากที่ทำงานจริงๆมันเป็นการแค่แก้หนึ่งเหตุการณ์แต่จริงๆแล้วอย่างอื่นๆทั้งหมดที่พูดไปเลยครับการไปทบทวนตัวเองคุณค่าของตัวเองรู้จักตัวเองความหมายการให้คุณค่าผลตอบแทนต่างๆนานาที่พูดมาตอนต้นเลยนะครับส่วนนี้เป็นการแก้ไขที่ยั่งยืนกว่าแล้วก็เป็นการจัดการที่มันจะช่วยให้คนคนนั้นไม่ต้องกลับมาเบิร์นเอาท์ใหม่หรือเบิร์นเอาท์ใหม่ก็รู้สึกได้ว่าฉันจัดการมันได้ลงตัวอันนี้ดังนั้นจะบอกจริงๆว่าการเปลี่ยนงานการออกจากงานไม่ได้ช่วยแก้ให้เบิร์นเอาท์นั้นหายไปได้ตลอดเวลาต้องกลับมาที่เรื่องของว่าการรู้จักและเข้าใจตัวเองแต่ทีนี้ถอยกลับมาอีกครับมาถึงส่วนที่เราคิดว่าแล้วถ้าเบิร์นเอาท์อ่ะแค่เริ่มเบิร์นเอาท์เนี่ยโดยยังไม่ได้คิดว่าจะออกจากงานหรือคิดแวบๆเนี่ยจะทำยังไงกันดีเขาบอกอย่างนี้เลยครับให้กลับไปถามตัวเองว่าปกติแล้วเวลาเราเครียดเราทำอะไรเชื่อแน่ว่าคำตอบที่ออกมาจะเป็นเรื่องของหาอะไรกินอร่อยไปเที่ยวชิลๆต่างจังหวัดไปออกกำลังกายนะครับไปฟังดนตรีไปเล่นกับน้องหมาที่บ้านไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้เมามอยนี่แหละเอาง่ายๆกันแหละกับเพื่อนกับแฟนกับคนในครอบครัวกับคนที่เราไว้ใจอันนี้เลยครับคือสิ่งที่อยากชวนทุกคนจัดการเวลาที่เริ่มเกิดอาการเบิร์นเอาท์ยังไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะครับยังไม่ต้องคิดว่าฉันจะไปปรับองค์กรยังไงฉันจะไปคุยกับหัวหน้ายังไงฉันจะออกจากงานดีไหมยังไม่ต้องเลยครับกลับมาทำส่วนนี้ก่อนเรียกง่ายๆว่ากลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนเราทุกคนเติมไฟให้ตัวเองได้ด้วยตัวเองนะครับโดยยังไม่ต้องอาศัยคนอื่นเลยนะครับกลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนว่าจะทำยังไงแนะนำแบบนี้ว่าเริ่มด้วยการลางาน ลาพักร้อนลาพักผ่อนเลยนะครับแต่พบเจอว่าเวลาแนะนำให้คนที่เป็นเบิร์นเอาท์ซึ่งใกล้จะเป็นซึมเศร้าหรือเป็นซึมเศร้าแล้วลางานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแหมมันไม่อยากทำอ่ะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดกับที่ทำงานเขารู้สึกว่าถ้าเขาลางานไปคนอื่นจะหาว่าเขาเป็นตัวถ่วงขององค์กรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่อยากเป็นซึมเศร้าลางานก่อนเลยครับลางานพักผ่อนให้คนอื่นช่วยทำงานนี้ไปก่อนองค์กรไม่มีเราองค์กรก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวเราเองเราจะอยู่ยังไงลางานถ้าไม่เดือดร้อนจัดลำดับความสำคัญไปก่อนแล้วไปหาสมดุลของชีวิตไปพักผ่อนกันแล้วระหว่างพักผ่อนมันจะมีช่วงที่กลับมาทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาเราอยู่ในระยะไหนของเบิร์นเอาท์เราเบิร์นเอาท์แล้วหรือยังแล้วถ้าเราเบิร์นเอาท์แล้วเราจะไปยังไงต่อเราจะป้องกันยังไงให้เราไม่เบิร์นเอาท์ใหม่อีกรอบหรือเรายังไหวกับตรงนี้ไหมหรือเราควรจะเปลี่ยนงานจริงๆหรือเราจะไปสื่อสารกับเจ้านายยังไงต่างๆนานาเหล่านี้ที่พูดไปการตั้งคำถามการชวนตัวเองคิดชวนตัวเองคุยมันต้องมาในช่วงเวลาที่สมองพร้อมครับอารมณ์สงบถ้าเมื่อไหร่ที่ยังรู้สึกว้าวุ่นยังไม่โอเคยังปวดนู่นปวดนี่ยังนอนไม่หลับกินไม่อร่อยไม่มีทางที่จะคิดแล้วออกมาเป็นวิธีการที่เหมาะสมครับดังนั้นร่างกายต้องพร้อมอารมณ์สงบเราถึงจะคิดอะไรออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าถ้าไม่ทำอะไรกับมันเนี่ยจะกลายไปเป็นซึมเศร้านะซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักซึมเศร้าย้อนไปฟัง EP แรกๆตั้งแต่ความเครียดเลยวิธีการดูแลซึมเศร้าวิธีการรักษาซึมเศร้าหมอได้พูดคุยเหล่านั้นไว้หมดแล้วแต่ไม่อยากให้ไปถึงนั้นจริงๆครับ พอรู้สึกว่าจริงๆแล้วเบิร์นเอาท์พวกเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ป้องกันให้มันไม่เกิดกับเราได้นะครับส่วนถัดไปที่อยากจะชวนทุกๆคนคุยคือแล้วถ้าเบิร์นเอาท์แล้วเนี่ยบางทีมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะกับตัวเองนะมันไม่ใช่แค่ว่าเราเองเราจะไม่โอเคเราเองเราจะตั้งคำถามแล้วไม่มีความสุขกับตัวเองมันจะส่งผลต่อองค์กรได้เช่นเดียวกันถ้าองค์กรมี100คนเบิร์นเอาท์2คนกับเบิร์นเอาท์50คนไม่เหมือนกันนะครับเบิร์นเอาท์50คนเหลือคนทำงานที่เต็มประสิทธิภาพที่มีไฟอยู่แค่50งานที่ออกมาไม่โอเคแน่ๆดังนั้นเบิร์นเอาท์ไม่ได้เฉพาะกับตัวเองแต่ส่งผลต่อในภาพรวมดังนั้นเมื่อไหร่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเริ่มเบิร์นเอาท์รีบจัดการอย่าปล่อยไว้ให้เรื้อรังจนกระทั่งกลายไปเป็นโรคซึมเศร้านะครับเป็นยังไงบ้างครับพอฟังถึงช่วงท้ายแล้วเราได้รู้จักกันแล้วว่าตกลงเบิร์นเอาท์มันรุนแรงกว่าที่เราคิดเนาะมันกลายไปเป็นซึมเศร้าได้เลยแล้วเราก็มีสัญญาณเตือนที่บอกทุกคนว่าเอ๊ะเราจะสังเกตตัวเองยังไงว่ากำลังเบิร์นเอาท์แล้วเบิร์นเอาท์เองก็ส่งผลได้กับคนทุกช่วงวัยแล้วก็ส่งผลต่อองค์กรถ้าวันนี้ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากเป็นเบิร์นเอาท์ติดตามต่อ EP หน้าจะมาดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราทำงานแล้วอยากเพิ่มความ productive ของตัวเราเองเราจะทำยังไงเรียนเชิญและเชิญชวนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบ EP ไหนชอบรายการของเราตอนไหนสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify AnchorBlockedIt ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: คนไทยประสบอุบัติเหตุมากตอนที่อยู่ในบ้านการปรับบ้านเนี่ยจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยมากขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุขอเน้นจุดที่สำคัญที่ผู้สูงอายุใช้บ่อยๆนั่นก็คือห้องนอนถ้าเป็นไปได้อยากให้ห้องนอนเนี่ยอยู่ที่ชั้นล่างเพื่อที่เขาจะสามารถเข้าสู่ห้องนอนเนี่ยได้ง่ายโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินขึ้นบันไดแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกต้องมีความกว้างพอสมควรแต่อย่ากว้างเยอะที่นอนเขาก็ต้องไม่แข็งมากไม่อ่อนมากนะคะอ่อนมากเขาจะปวดหลังผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องของการยืนการเดินเราอยากให้อยู่ในพื้นที่เป็นระนาบเดียวโอกาสที่เขาจะต้องไปสะดุดหกล้มตรงบันไดก็จะได้น้อยลงพื้นวัสดุเนี่ยควรจะเป็นวัสดุที่มีความฝืดระดับหนึ่งคือหมายถึงว่าลื่นน้อยแล้วก็ไม่มีเงาสะท้อนขณะเดียวกันก็ต้องมีความปลอดภัยนะคะห้องน้ำเนี่ยอยากให้แบ่งเป็น2 ส่วนคือส่วนแห้งกับส่วนเปียกเราใช้ห้องส้วมเนี่ยบ่อยเข้าไปเนี่ยพื้นต้องแห้งไม่มีผ้าขี้ริ้วกองอยู่ให้สะดุดหกล้มโถส้วมเนี่ยค่ะก็มีความสำคัญถ้าคนไข้ตัวขนาดปานกลางก็จะทำให้โถเตี้ยมากเตี้ยมากเนี่ยนั่งลงได้แต่ตอนลุกขึ้นจะลำบากมากอาจจะมีราวก่อหรือว่ามีที่ติดข้างๆโถส้วมเพื่อที่เขาอาจจะเหนียวตัวหรือพยองตัวลุกขึ้นสะดวกขึ้นประตูห้องน้ำของผู้สูงอายุควรจะเป็นแบนเลื่อนขนาดของประตูห้องน้ำก็น่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่อันนี้เผื่อไว้ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องใช้รถเข็นจะได้เข้าไปได้ตอนนี้อีกอันหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าเราน่าจะปรับประยุกต์ได้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอ่างล้างมือที่เขาจะล้างมือที่เขาจะล้างปากบ้วนปากแปรงฟันถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องอยู่ในห้องน้ำอยู่ข้างนอกที่เขาสามารถจะเข้าถึงได้ไม่ยากเขาจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปในห้องน้ำซึ่งโอกาสจะหกล้มมากขึ้นด้วยถ้าจำเป็นจะต้องมีบันไดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบันไดที่เขาวางเท้าและเรียกลูกนอนนะคะเขาต้องวางได้ทั้งเท้าแล้วก็ส่วนการลุกตั้งคือส่วนสูงของบันไดเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูแล้วว่าเราทำให้กับคนสูงวัยขนาดไหนถ้าคนสูงอายุ90กว่าลูกตั้งหนูจะต้องสั้นมากอะค่ะราวบันไดเขาก็เหมือนกันอาจจะต้องมีส่วนสูงที่เหมาะสมกับเขาและถ้าเราจะให้เขากลุ่มที่เป็นตัวราวบันไดแต่ราวบันไดก็ต้องอยู่ในขนาดที่เขากลุ่มได้เราจะเห็นบางที่ที่หัวบันไดใหญ่มากแต่เขากลุ่มไม่ได้ก็คือได้แต่แตะได้แต่เกาะอันนั้นน่าจะไม่ได้ประโยชน์ค่ะ เก้าอี้ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุก็คือที่เขานั่งลงไปแล้วเนี่ยความยาวของพนักนั่งเนี่ยค่ะก็คือตั้งแต่หัวเข่าที่พับเนี่ยนะคะจนถึงก้นเนี่ยมันจะต้องพอดีถ้ามันสั้นเกินไปก็เท่ากับเขานั่งมินๆเขาจะต้องใช้น้ำหนักเขาจะต้องใช้เท้าเนี่ยพยุงตัวเยอะจะต้องมีที่วางเท้าที่มันพอดีกับเท้าเขาอะลงไปวางเป็นตั้งฉากได้ที่พื้นเลยเขาก็จะสบายขึ้นไม่งั้นเขาจะต้องเหมือนกับนั่งเขย่งอยู่ตลอดเวลาโต๊ะกินข้าวก็เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบในประเทศไทยเราไม่มีส่วนสูงที่เป็นมาตรฐานของคนไทยเราเอาของมาตรฐานของฝรั่งคือ75เซนแล้วลดลงนิดหน่อยนะครับนั้นส่วนสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ73เซนซึ่งพบว่ายังสูงเกินไปสำหรับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรให้เขาอยู่สบายเราอาจจะต้องดูรูปร่างเขาตัวเขาแล้วก็หาของให้เหมาะกับเขาปัจจุบันอาจารย์พบว่าผู้สูงอายุเขาก้มไม่ลงเขาลำบากมากในการที่จะต้องก้มลงไปหาปลั๊กไฟระดับที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นระดับที่อยู่ตรงอกเขารวมทั้งสวิตช์ไฟด้วยค่ะการทำสีให้มันแตกต่างจากพื้นห้องก็จะช่วยเขาด้วยที่สำคัญอีกอันนึงที่อาจารย์เจอผู้สูงอายุคือจะประหยัดไฟมากแล้วก็เขาไม่ยอมเปิดไฟเองถ้าหากว่าคิดว่ามันอาจจะสะดุดหกล้มเราจะใช้ระบบอัตโนมัติพอเดินผ่านไปตรงนี้ปุ๊บมีเซ็นเซอร์รู้ว่ามีคนเดินปุ๊บไฟติดเลยอันนั้นอาจจะช่วยได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: ทิ้งสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง10มาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
7: อวิชชา
6: ถูกแล้ว100ปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี่เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
7: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
5: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
4: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
5: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
4: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
6: ท่องจำเก ่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
8: ฮะ
9: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
6: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
9: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
6: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงถ้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
4: ฮะว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
6: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
4: ฮะ
6: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
5: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
4: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
5: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
6: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้วเอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
5: แบบนี้เขายังชั่วน้อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
4: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
5: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
6: ได้ไปกันเลย
5: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
4: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
5: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
6: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
4: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
6: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
5: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
6: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
4: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
6: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
4: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
6: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
4: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
6: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
4: ขอบคุณขอรับ
6: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
5: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
4: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อาการแพ้ยาของผมมันจะเป็นเขาจะมีคู่มือการแพ้ยาว่าตัวนี้แพ้อันนี้แต่ของผมคือตรงนั้นสักอย่างเลยหมอเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เขาเป็นจะเป็นประมาณแค่มือชาเท้าชาปกติแต่ผมเนี่ยมันเยอะกว่าที่เขาเป็นต้องเยอะขาท่อนล่างตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าถึงสะโพกไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ปลายนิ้วจับกระดาษไม่ได้จับช้อนไม่ได้เดินไม่ได้กั้นน้ำลายไม่อยู่ปลายประสาทลิ้นเสียรสชาติอาหารไม่รู้สึกมีบางตัวให้หัวใจโตบางตัวไตรั่วมีตัวที่พีคสุดคือหูเสียไปเลยที่แรกหมอบอกว่าเป็นพิษต่อหูนะจะแบบว่าจะหูอื้อประมาณ 1-2 อาทิตย์แต่นี่มา12ปียังไม่หายเลย
2: ในอดีตที่ผ่านมามันไม่มีตัวบ่งชี้อะไรที่จะบ่งบอกว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสที่จะเกิดฤทธิ์แทรกแซงตัวใดนะครับแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเคมีบำบัดนะครับก็จะเป็นผู้ที่พิจารณาว่าจะใช้ยาชุดไหนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งชนิดไหนนะครับก็จะมียาสูตรแรกสูตรถัดไปนะครับในกรณีที่สูตรแรกใช้ไม่ค่อยได้ผลในอนาคตนะครับการพิจารณาว่าจะใช้ยาเคมีบำบัดชุดไหนที่มารักษาผู้ป่วยมะเร็งนะครับจะเปลี่ยนก็จะเป็นการนำเลือดของผู้ป่วยนำชิ้นเนื้อของผู้ป่วยแล้วก็มาศึกษาข้อมูลนะครับที่อยู่ในรหัสพันธุกรรมคือใน DNA เป็นการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับในระดับนานาชาติเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับว่าการตอบสนองต่อยาซึ่งอาศัยตัวบ่งชี้นะครับซึ่งมาจากตัวฐานข้อมูลเราสามารถทำนายได้ล่วงหน้าว่าผู้ป่วยตอบสนองไม่ตอบสนองหรือจะดื้อต่อยาก็จะมียาชุดสำรองที่สามารถที่จะใช้กับผู้ป่วยรายนั้น
1: ผมว่ามีงานวิจัยการแพ้ยาเพื่อเพาะจากเลือดคนไข้ผมว่ามันโอเคกว่าสมัยก่อนเยอะฮะถ้าวิจัยเป็นคนๆอย่างเงี้ยมันจะโอเคเพราะว่าแต่ละบุคคลมันแพ้ไม่เหมือนกันจริงๆบางคนแพ้รุนแรงมากบางคนไม่แพ้เลยบางสิ่งบางอย่างมันให้และแพ้หนักไปแล้วไม่สามารถมันแก้กลับคืนได้คือผมเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีประโยชน์มากๆสำหรับการรักษามันได้ดีกว่าคนไข้ฟื้นตัวเร็วกว่าการให้ถูกโรคมากกว่าและคุ้มค่าที่จะให้
2: ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วก็จะสามารถที่จะให้ยาที่เฉพาะเจาะจงให้ประโยชน์กับคนไข้โดยให้โทษน้อยสุดกับผู้ป่วยในปัจจุบันนะครับเราก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้นะครับกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับเราคาดว่าภายในอีกสัก 2-3 ปีนะครับเราจะสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้นะครับมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยมะเร็งของที่อื่นรวมด้วยนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบ

0: กับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ในปัจจุบันนะคะอาหารเองนี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเกามากขึ้นนะคะหรือว่าระดับยูริกในเลือดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของอาหารนะคะเราจะไม่มีอาหารที่บอกว่าอาหารสำหรับยูริกสูงที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มีพิวรีนแล้วพิวรีนเนี่ยค่ะจะเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นตัวสร้างกรดยูริกเองเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องกรดยูริกเช่นยูริกสูงขึ้นหรือเป็นเกาต์สิ่งที่คุณหมอจะให้เลี่ยงก็คือจะให้เลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงพิวรีนเนี่ยมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยนะคะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมาจากพืชแล้วก็กลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะในกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยถ้าพืชที่กำลังโตเร็วๆนะคะพืชที่มันมีเซลล์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินกันผักที่มันทอดยอดเร็วตำลึงนะคะยอดชะอมยอดกระถินนะคะยอดฟักแมวกลุ่มของพืชตระกูลถั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงก็เป็นอาหารยอดฮิตที่เรากินกันเมื่อกี้เราพูดถึงพืชไปละคราวนี้ก็จะมาพูดถึงสัตว์บ้างในกลุ่มของสัตว์เนี่ยพิวรีนสูงจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องในค่ะตับไตไส้ทั้งหมดนะคะอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลที่มีเปลือกทั้งหลายนะคะเช่นหอยกุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อแดงอันนี้คืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะนอกเหนือจากกลุ่มของอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะอีกกลุ่มนึงที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันก็จะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะที่มีน้ำตาลพวกฟรุกโตสอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีพิวรีนสูงด้วยตัวมันเองแต่เวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิวรีนในร่างกายเนี่ยผิดปกติเลยทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลือกในกรณีที่เรามียูริกสูงหรือว่าเราเป็นเกาต์นะคะอันแรกเลยพวกไข่นมนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นนมไขมันต่ำแล้วก็เลือกเนื้อที่เป็นสีขาวแทนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือจะมีไขมันชนิดพิเศษชื่อว่าโอเมก้า3คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบตามข้อต่างๆของคนไข้ได้ด้วยค่ะกลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรีนสูงเนี่ยอย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผักนะคะรวมทั้งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือกผักที่มันมีพิวรีนต่ำหรือปานกลางอันนี้ก็จะดีกว่านะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปมองหาอาหารเสริมนะคะหรือว่าสมุนไพรสำหรับเรื่องของเกาต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนที่จะไปช่วยลดยูริกหรือว่าช่วยลดเรื่องของพิวรีนในอาหารแต่มันจะมีประเด็นนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าข้อเราดีขึ้นชัดเจนเลยให้เราระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึ่งการที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในสารหรืออาหารพวกนี้ค่ะมันจะไปทำให้เรื่องเกาต์เนี่ยดีขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีผลดีกับสุขภาพข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนเลยเรื่องปวดข้อนะคะอันที่สองจะทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารขึ้นกินอาหารอร่อยนะคะน้ำหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยน่าจะกลมขึ้นมาเลยเพราะว่าได้สเตียรอยด์เข้าไประยะยาวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกเราบางลงนะคะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราลดลงแล้วมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นขอเตือนนะคะถ้าใครที่อยากจะไปซื้อพวกอาหารเสริมหรือสมุนไพรมาคุยกันก่อนกับคุณหมอที่ดูแลทีนี้ถ้าใครที่มีข้อสงสัยไม่แน่ใจสำหรับเรื่องของอาหารสามารถจะเข้าไปเช็คได้นะคะในเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะมีรายละเอียดของอาหารที่มีพิวรีนแบ่งออกเป็นพวกสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับระดับของยูริกในเลือดของเราได้ค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียน
0: โอ๊ยฉันอยากเป็นแมว แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ๊ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอยากไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันน่าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถวว่างหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
0: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาน่ะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยน่ะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริก

0: ตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
1: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
2: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
2: อีกไกลไหมคะเนี่ย
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
3: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
4: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
4: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
4: พี่เลี้ยง
1: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
5: เ
4: ึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
2: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อ

0: ทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
1: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
1: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
2: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
1: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเนาะ
4: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
5: กลัวกลัวกลัว
1: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราไปนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
5: DLTV DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
1: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

Yeah.

เป็นแม่เกมวันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่1ใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเป้ๆอยากเอามาทำอะไรครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภท

เทปต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์แต่ก่อนที่เรานะคะจะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายเพื่อนๆกันเลยค่ะ

มาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

0: ก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะคุณครู
0: น่ารักมากๆกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเมื่อเรามาเจอกันค่ะเราก็จะต้องกล่าวคำว่าอะไรนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นเองค่ะวันนี้มีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหหลายคนยกมือเลยค่ะเอามือวางที่ตักค่ะแตะไหล่เอาวางที่ตักแตะไหล่เอาวางที่ตัก1 2 3ยกมือขึ้นค่ะนะคนแรกที่คุณครูบีเห็นนะคะน้องมารีค่ะน้องมารีอยากจะเล่าอะไรให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังคะลูก
2: หนูไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ
0: น้องมารีไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: น้องมารีไปกับใครคะลูก
2: ไปกับพ
0: ่อไปกับคุณพ่อแล้วก็ใครคะ
2: แล้วหนูไปกับคุณพ่อคนเดียว
0: อ๋อมีแค่คุณพ่อกับน้องมารีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้องมารีไปออกกำลังกายอะไรมาบ้างคะที่สวนสาธารณะทำอะไรนะคะลูก
2: ไปวิ่ง
0: ไปวิ่งมาเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะแล้วน้องมารีชอบการออกกำลังกายไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: เพราะว่าอะไรถึงชอบคะ
2: เพราะว่าตอนที่หนูไปเขามีงานวิ่งเนี่ย
0: อ๋อเป็นงานจัดงานวิ่งใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: น้องก็ไปกับคุณพ่อน้องก็เลยชื่นชอบใช่ไหมคะลูก
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องมารีหน่อยค่ะน้องมารีไปไหนมานะไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะมาเด็กๆคะการที่เราได้ออกกำลังกายเนี่ยดีไหมคะ

0: คะคุณครูบีนะคะก็ชื่นชอบการออกกำลังกายเหมือนกันเพราะว่าการที่เราออกกำลังกายแล้วจะทำให้ร่างกายของเราเป็นอย่างไรคะ
1: แข็งแรง
0: เอ๊แล้วมีเด็กๆคนไหนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายบ้างคะโอ้โหหลายคนยกมือเลยค่ะเอ๊คุณครูบีขอเชิญน้องนับตังวันนี้นับตังจะบอกอะไรให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังนะคะ
2: วันนี้หนูไปออกกำลังกาย
0: น้องนับตังก็ชื่นชอบการออกกำลังกายเหมือนกับเพื่อนใช่ไหมคะแล้วน้องนับตังออกกำลังกายอะไรคะ
2: วิ่ง
0: วิ่งแล้วทำอะไรอีกคะ
2: ยกน้ำหนัก
0: ยกน้ำหนักด้วยเหรอคะไหนทำแบบไหนทำท่าทางให้เพื่อนดูสิอ๋อยกน้ำหนักแบบนี้เลยใช่ไหมคะแล้วน้องนับตังยกน้ำหนักได้กี่ครั้งคะ
2: 5ครั้ง
0: 5ครั้งเลยเหรอโอ้โหเก่งจังเลยแล้วน้องนับตังไปออกกำลังกายยกน้ำหนักกับใครลูก
2: กับพ่อกับแม่
0: กับคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้น้องนับตังหน่อยค่ะน้องนับตังไปออกกำลังกายมาไปทำอะไรมาบ้างคะไปวิ่งแล้วก็ไปทำอะไรอีกคะยกน้ำหนักน้องนับตังยกได้กี่ครั้งคะ5ครั้งเลยมีเด็กๆคนไหนที่เคยออกกำลังกายทั้งการวิ่งแล้วก็ยกน้ำหนักหรือว่าออกกำลังกายแบบอื่นอีกคะคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวตังค่ะข้าวตังเคยออกกำลังกายแบบไหนบ้างครับ
3: น้องเคยปั่นจักรยานครับ
0: ปั่นจักรยานโอ้โหการปั่นจักรยานก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายเหมือนกันแล้วน้องข้าวตังเนี่ยปั่นจักรยานกับใครครับลูก
3: กับยายครับ
0: กับคุณยายเหรอครับปั่นที่ไหนครับ
3: ตรงหน้าบ้านครับ
0: ปั่นที่หน้าบ้านใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: เอ๊แล้ววันนั้นคุณครูบีไปเยี่ยมบ้านน้องข้าวตังน้องข้าวตังเล่นอะไรหน้าบ้านกับพี่ด้วยนะ
3: เล่น
0: แบดอะไรนะ
3: ไม้แบดค
0: ่
3: ะ
0: เล่นตีแบดกับพี่ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องข้าวตังหน่อยค่ะการออกกำลังกายมีหลายอย่างไหมคะเด็กๆมีหลายอย่างน้องข้าวตังบอกว่าน้องข้าวตังออกกำลังกายโดยวิธีการอะไรคะ
1: ป
0: ั่นจักรยานแล้วก็เล่นอะไรด้วยตีแบดกับพี่นั่นเองไหนเด็กๆคนไหนเคยเล่นเหมือนกับน้องข้าวตังบ้างคะสนุกไหมคะนะดีมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะชื่นชอบการออกกำลังกายก็จะทำให้ร่างกายของเด็กๆเป็นยังไงคะลูกแข็งแรงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็มีเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจค่ะได้ออกมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะไปบอกเล่าเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือสิ่งต่างๆที่เด็กๆได้จดจำมาแล้วนำมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: วันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวค่ะที่น่าสนใจแล้วเรื่องราวที่สนุกสนานทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็ออกมาบอกเพื่อนๆค่ะว่าเด็กๆชื่นชอบการออกกำลังกายแล้วก็เคยไปออกกำลังกายที่ไหนมาบ้างค่ะคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องริต้าค่ะน้องริต้านะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆฟังเหมือนกันค่ะน้องริต้าเคยไปออกกำลังกายที่ไหนมาคะ
1: ที่19ไร
0: ่ที่19ไร่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: น้องริต้าไปทำอะไรมาคะลูก
1: ไปเต้นแอโรบิก
0: ไปเต้นแอโรบิกกับใครคะ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อแล้วก็
1: คุณแม่
0: คุณแม่ใช่ไหมคะแล้วน้องริต้าคะเวลาที่เราเต้นแอโรบิกเนี่ยเราเปิดเพลงได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: สนุกไหมคะ
1: สนุก
0: สนุกใช่ไหมคะแล้วน้องริต้าจำท่าทางแอโรบิกได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: เต้นให้เพื่อนๆในห้องเรียนดูได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนเขาทำยังไงคะเต้นแอโรบิกทำยังไงบ้างคะอ้าว1 2 3 4 1 2 3 4อ่ะไหนเปลี่ยนท่ามีท่าไหนอีกคะเอามีท่าชกไปข้างหน้าอย่างนี้ได้นะคะเอาไหน1 2 3 4 1 2 3 4โอ้โหเก่งมากปรบมือให้ริต้าหน่อยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหเพื่อนเราไปทำอะไรมาคะไปเต้นแอโรบิกมาที่ไหนที่19ไร่ใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนอยากไปเต้นแอโรบิกเหมือนริต้าบ้างคะถ้าเด็กๆคนไหนอยากไปเต้นเดี๋ยวเย็นนี้เราไปเต้นแอโรบิกกันดีไหมคะเดี๋ยวลืมนะคะไปชวนคุณพ่อคุณแม่ไปออกกำลังกายด้วยจะได้ทำให้ร่างกายของเราเป็นยังไงลูกแข็งแรงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะได้เป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะเด็กๆสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็สามารถเล่าเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

What?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆได้มาเคลื่อนไหวออกกำลังกายกันดีไหมคะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีอุปกรณ์เครื่องดนตรีนะคะมาให้เด็กๆได้ฟังสัญญาณจังหวะด้วยค่ะเด็กๆทราบไหมคะเรียกว่าอะไรคะ
1: กล
0: องนั่นเองค่ะถ้าคุณครูบีให้สัญญาณจังหวะแบบนี้เด็กๆต้องเคลื่อนไหวยังไงคะ
1: เ
0: ร็วๆนั่นเองค่ะแล้วสัญญาณจังหวะแบบนี้ล่ะคะเคลื่อนไหวช้าหรือเร็วคะ
1: ช
0: ้านั่นเองแล้วสัญญาณจังหวะ2ครั้งติดกันเด็กๆจะต้องทำยังไงลูก
1: หย
0: ุ
1: ด
0: หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวร่างกายหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตัวเองเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้คุณครูบีสังเกตว่าเด็กๆนะคะไม่ยืนชิดกันแล้วก็ไม่ยืนชิดสิ่งของจนเกินไปด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันค่ะ

0: นับตังทำท่าอะไรครับ
1: เรียนจาครับ
0: นินจาเหรอคะ
2: ใช่คร
0: ับ น้องทาร่าทำท่าอะไรคะลูก
2: หมุน
0: ทำท่าอะไรนะคะ
3: หมุนค่ะ
0: หมุนใช่ไหมคะแล้วอันตาล่ะคะอะไรนะคะ
3: รับประทานไอศกรีมค่ะ
0: รับประทานไอศกรีมใช่ไหมโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องน็อตทำท่าอะไรลูก
1: ถือขวานครับ
0: ถือขวานเหรอครับแล้วน้องข้าวเม่าทำท่าอะไรคะ
1: นั่งเก้าอี้ครับ
0: นั่งเก้าอี้โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนค่ะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวทำตัวสูงๆหรือย่อตัวลงต่ำๆได้นะคะจังหวะเร็วเราต้องเคลื่อนไหวยังไงคะลูกเร็วๆใช่ไหม

0: คลื่อนไหวกันต่อค่ะน้องกุ้ยชายทำท่าอะไรคะ
1: ไหว้พระก่อนนอนค
0: ่
1: ะ
0: ไหว้พระก่อนนอนนะใครที่นิ่งอีกนะเดี๋ยวคุณครูพี่จะถามคนนั้นเลยอิงฟ้าทำท่าอะไรคะลูกทำอะไรนะคะ
2: ถอดถุงเท้าค่ะ
0: ถอดถุงเท้าใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องโอโซนทำท่าอะไรครับ
1: ทำท่าจระเข้ครับ
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูบีสังเกตว่าเด็กๆมีท่าทางที่แปลกใหม่กันมากมายเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามคำบรรยายโดยที่เด็กๆฟังคำบรรยายของคุณครูแล้วก็ทำท่าทางประกอบคำบรรยายได้ไหมคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบคำบรรยายกันเลยค่ะเด็กๆตื่นนอนตั้งแต่เช้าไปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำถูสบู่ที่แขนซ้ายถูสบู่ที่แขนขวาถูสบู่ที่ขาข้างขวาถูเร็วๆเข้านะจะได้สะอาดสะอาดย้ายมาถูที่ขาข้างซ้ายเด็กๆต้องถูให้สะอาดเลยนะคะเด็กๆก็ถูหลังจากนั้นเด็กๆตักน้ำขึ้นมาอาบสู่สาสู่สาแล้วก็หยิบผ้าเช็ดตัวแล้วเด็กๆก็เช็ดตัวให้แห้งเดินออกจากห้องน้ำไปเลือกเสื้อผ้าเองวันนี้จะใส่เสื้อตัวไหนดีนะเด็กๆก็หยิบเสื้อขึ้นมาใส่กางเกงเด็กผู้หญิงก็ใส่กระโปรงหลังจากนั้นเด็กๆค่อยๆเดินลงบันไดเดินลงไปเรื่อยๆเดินช้าๆเมื่อไปถึงข้างล่างก็ไปเจอกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พูดคำว่าอะไรคะสวัสดีค่ะเจอคุณพ่อคุณแม่ตอนเช้าสวัสดีค่ะแล้วเราจะเดินไปขึ้นรถกันค่ะเดินไปถึงรถเด็กๆเปิดประตูชุบแล้วก็เข้าไปนั่งในรถแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยชิปปิดประตูวันนี้คุณพ่อคุณแม่จะพาเด็กๆไปเที่ยวระหว่างนั่งรถไปคุณพ่อคุณแม่ก็ขับรถไปเรื่อยๆเลี้ยวทางซ้ายเลี้ยวทางขวาแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆค่ะขับรถตรงไปเรื่อยๆไปเจอกับทางม้าลายพ่อคุณแม่จึงหยุดรถแล้วก็ให้คนเดินข้ามทางม้าลายเมื่อคนเดินข้ามม้าลายผ่านไปแล้วก็ขับรถยนต์ต่อเด็กๆมองไปที่หน้าต่างรถเห็นว่าถึงทะเลแล้วเย้ดีใจจังเลยวันนี้คุณพ่อคุณแม่จะพาไปเที่ยวที่ไหนคะ
2: ทะเล
0: เมื่อไปถึงที่ชายหาดเด็กๆก็ลงจากรถแล้วก็วิ่งไปที่ชายหาดแล้วก็ไปเล่นน้ำที่ชายหาดกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ค่ะเก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม17

จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นั่งเป็นแถวเลยค่ะลูกนั่งให้เรียบร้อยเลยค่ะขยับเข้ามาทางนี้อีกนิดนึงเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ เคลื่อนไหวไปแล้วสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆ เคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วแล้วก็หยุดนะตอนนี้เป็นยังไงเมื่อยตัวไหมคะไหนใครเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เหนื่อยบ้างคะถ้าเด็กๆ เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้เลยเด็กๆปวดเมื่อยตรงไหนก็ให้ผ่อนคลายที่บริเวณนั้นได้เลยนะคะ

ดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาโอเคหันหน้ามาค่ะให้เด็กๆนั่งคัสมานั่งตัวตรงๆ

ภาอากาศอันบางเบาเด็กๆหลับตาสมาธิเอามือขวาทับมือซ้ายเอาไว้ค่ะแล้วก็นั่งยืดหลังตรงเลย

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วหายปวดเมื่อยหรือยังคะ
1: หายแล้ว
0: รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็สบายตัวขึ้นไหมคะ
1: สบายตัวค
0: ่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะช้าเร็วและหยุดแล้วก็ยังได้ฟังคำบรรยายของคุณครูเคลื่อนไหวร่างกายประกอบคำบรรยายวันนี้นะคะคุณครูบีก็สังเกตเห็นเด็กๆนะคะว่าตั้งใจฟังคำบรรยายแล้วก็มีท่าทางนะคะประกอบคำบรรยายได้อย่างสร้างสรรค์เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยนะเนี่ย
1: ฮะฟ้าร้อง
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
2: ท่าทางฝนใกล้จะตกแล้ว
1: เอ๊ะฝนตก
0: จริงสิฟ้าฟ้ารู้จักฝนหรือเปล่าจ๊ะเวลาฝนตกน่ะจะมีหยดน้ำตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะ
3: ฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านเถอะจ้า
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าฟ้าฟ้าไม่รีบกลับบ้านนะพอฝนตกลงมาตัวฟ้าฟ้าก็จะเปียกน้ำไปหมดเลย
1: ฮะเหรอครับ
0: เพราะฉะนั้นฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ้า
1: ฮะครับบ๊ายบายครับลุงโคโค่ป้าแมงโก
2: ้บ๊ายบายจ้า
1: เอ
0: ๊ะโอ้ไม่ทันซะแล้วฝนตกลงมาซะแล้วล่ะฟ้าฟ้า
1: ฮะฝนตก
0: เป็นยังไงบ้างฟ้าฟ้าตัวเปียกไหมจ๊ะอ้าวฟ้าฟ้าเป็นอะไรไปน่ะ
1: หนาว
0: โอ้จริงสิถ้ามัวแต่ตากฝนเย็นๆแบบนี้ฟ้าฟ้าอาจจะไม่สบายก็ได้นะ
1: เอ๊ะไม่เอา
0: ถ้าฟ้าฟ้าไม่อยากจะป่วยฟ้าฟ้าต้องหาที่หลบฝนซะแล้วล่ะ
1: เอ้ยครับ

0: บ้างจ๊ะฟาฟาหายเปียกฝนหรือยัง
1: ครับ
2: อ้าวฟาฟา
1: แล้วก็ลมฝนลมฝน
2: ไม่เป็นไรฉันมีร่ม
1: เอ
0: ๋อฟาฟายังไม่รู้จักร่มเลยสิที่ดาโบถืออยู่เขาเรียกว่าร่ม
1: ฮะร่ม
0: ใช่แล้วจ้าร่มเนี่ยเขาเอาไว้กันฝนได้ด้วยนะ
1: เอ๊ะ
0: ถ้าไม่เชื่อฟาฟาก็ลองเข้าไปอยู่ใต้ร่มดูสิ
1: ฮะจริงด้วย
0: ใช่แล้วถ้ามีร่มนี่แล้วก็เราก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้ละจ้ายังไม่รู้จักละสิที่ดับบี้ใส่อยู่เขาเรียกว่าเสื้อกันฝนนะจ๊ะ
1: เสื้อกันฝน
0: ใช่แล้วจ้ะเสื้อกันฝนน่ะก็เป็นเครื่องมือกันฝนอีกอย่างนึงพอเราใส่เสื้อกันฝนแล้วตัวเราก็จะไม่เปียกฝนเลย
1: โอ้โห
0: ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามดับบี้ดูสิดับบี้ตอนนี้เธอเปียกฝนหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่เปียกค่ะ
0: เห็นไหมล่ะฟาฟาแรบบี้เขาไม่เปียกฝนเลย
1: โ
0: อ้แค่มีร่มหรือเสื้อกันฝนพวกเธอก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วล่ะจ้าฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
1: ดีจังเลยฮะเฮ้ยฟ้าร้อง
0: จำไว้นะจ๊ะน้องๆเวลาฝนตกเราต้องกางร่มหรือใส่เสื้อกันฝนไว้

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตที่หน่วยการเรียนรู้ของเราค่ะเด็กๆเห็นอะไรคะ
1: ร
0: ้
1: านค
0: ้
1: า
0: สวนสัตว์มีอะไรอีกคะลูกบ้านวัดโรงพยาบาลโรงเรียนสถานอะไรนะลูกสถานีตำรวจโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้สังเกตหน่วยการเรียนรู้ของเราแล้วเด็กๆคิดว่าวันนี้เราจะเรียนหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรคะอะไรนะลูกมีเพื่อนบอกว่าเรียนเกี่ยวกับหน่วยชุมชนหรือเปล่าโอ้โหเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยชุมชนของเราค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหน่
1: วย
0: ชุมชนของเรา
1: หน
0: ่
1: วย
0: ชุมชนของเราแล้ววันนี้ค่ะคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชื่
1: อช
0: ุ
1: มชน
0: สถานที่สำคัญในชุมชน
1: คำขว
0: ั
1: ญประจำจ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ด
0: วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับชื่อชุมชนสถานที่แล้วก็คำขวัญประจำจังหวัดค่ะเด็กๆคะคุณครูบีมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเพลงนี้เขาเอ่ยถึงอะไรเพลงนี้ชื่อว่าเพลงชุมชนของเราเดี๋ยวคุณครูบีนะคะจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังค่ะเพลงชุมชนของเราผู้แต่งไม่ทราบนามผู้แต่งชุมชนของเราน่าอยู่

0: เด็กๆเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรคะชุมชนของเราชุมชนของเราเป็นยังไงคะในเนื้อเพลงเขาบอกว่ายังไงคะชุมชนของเราทำไมคะน่าอยู่ในชุมชนของเรามีอะไรบ้างมีโรงเรียนเขาบอกว่าคุณครูอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกคะในเนื้อเพลงบอกว่ามีวัดแล้วก็อะไรอีกคะบ้านโรงเรียนนะอยู่ด้วยกันเป็นชุมชนนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะทราบหรือยังว่าชุมชนชื่อชุมชนที่เด็กๆอยู่ชื่อว่าอะไรไหนคนไหนทราบว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนนะคะแล้วชุมชนของเราชื่อว่าอะไรใครรู้บ้างนะน้องมารียกมือน้องมารีทราบใช่ไหมคะเชิญน้องมารีหน่อยน้องมารีทราบใช่ไหมคะว่าชุมชนของน้องมารีชื่อว่าอะไรคะ
1: หัวหิน
0: หัวหินแล้วในชุมชนของน้องมารีมีอะไรบ้างคะ
1: มีบ้าน
0: มีบ้านมีอะไรอีกคะ
1: มีร้านค้า
0: ร้านค้า
1: และถ้ามีโรงพยาบาล
0: มีโรงพยาบาลด้วยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องมารีหน่อยค่ะแล้วเด็กๆในห้องล่ะคะเด็กๆทราบหรือเปล่าว่าชุมชนของเราชื่อว่าชุมชนอะไรคะ

0: บอกว่าน้องริต้าที่บ้านมีชุมชนชื่อว่าอะไรนะลูก
1: หัวหิน
0: แล้วอยู่ที่ไหนนะเมื่อกี้ที่น้องพูดคำว่าชุมชนอะไรที่น้องอยู่บ้านของน้องอยู่ชุมชนอะไรนะคะอยู่อำเภอหัวหินแต่ชื่อชุมชนอะไรนะคะที่น้องพูดเมื่อกี้นี
1: ้บ่อฝ้าย
0: ชุมชนบ่อฝ้ายใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะหัวหินเนี่ยเป็นอำเภออำเภอใหญ่ๆที่เราอยู่ด้วยกันเรียกว่าอำเภอหัวหินแต่บ้านของน้องริต้าเนี่ยอยู่ในชุมชนที่เรียกว่าชุมชนอะไรนะคะบ่อฝ้ายใช่ไหมคะแต่ชุมชนบ่อฝ้ายของน้องริต้าก็อยู่ในอำเภออะไรคะในหัวหินเหมือนกันนั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะและเด็กๆค่ะคุณครูบีมีภาพมาฝากเดี๋ยวให้เด็กๆไปดูดีกว่าว่าเด็กๆจะรู้จักสถานที่สำคัญในชุมชนและในอำเภอของเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูภาพนี้กันเลยภาพนี้คือที่ไหนคะ
2: ว
0: ัดอะไรนะโอ้โหเก่งมากเลยเนาะข้าวเม่าวัดห้วยมงคลนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนเคยไปไหว้พระที่วัดห้วยมงคลบ้างคะโอ้หลายคนนะคะเคยไปเที่ยววัดห้วยมงคลแล้วภาพต่อไปล่ะคะภาพอะไรนะเด็กๆรู้จักไหมคะภาพอะไรนะภาพนี้นะคะเป็นสถานที่ที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราค่ะนั่นก็คือถ้ำพญานครนะภาพที่เด็กๆเห็นนะคะเรียกว่าถ้ำพญานครและพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์นะคะก็ได้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เด็กๆได้อยู่กันด้วยนะสวยไหมคะ
2: สวย
0: สวยพระถ้ำพญานครนะคะก็อยู่ในถ้ำในเด็กเห็นไหมว่าจะมีช่องว่างอยู่ด้านบนมีแสงแดดส่องลงมาทำให้มีแสงตกกระทบแล้วเราก็เห็นว่าเป็นภาพที่สวยงามได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเขาก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวกันภาพนี้ล่ะคะภาพอะไรคะช้างอยู่ที่ไหนทราบไหมช้างที่เด็กๆเห็นนี่เป็นช้างอยู่ที่กุยบุรีเป็นช้างป่าอยู่ที่กุยบุรีอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราเหมือนกันนะเขาก็ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวบางคนนะคะก็ได้ไปดูช้างป่ากันด้วยแต่เวลาที่เด็กๆไปเข้าใกล้ได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได้
0: ไม่ได้นะคะต้องอยู่ไกลๆใช่ไปดูเฉยๆค่ะห้ามไปรบกวนเขานะคะดูภาพต่อไปกันดีกว่าภาพอะไรคะชายหาดที่ไหนเนี่ย
2: ชายหาด
0: ที่ไหนที่ไหนคะ
2: ทะเล
0: ที่ทะเลที่บ้านเราที่ไหนคะ
2: ห
0: ัวหินนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะคะเป็นสถานที่ที่ยังมีความสำคัญในชุมชนของเราเหมือนกันเพราะว่าชุมชนของเราก็จะต้องมีร้านค้าเอาไว้ขายของขายอาหารให้กับคนที่อยู่ในชุมชนแล้วก็ให้กับนักท่องเที่ยวด้วยภาพต่อมาเป็นภาพอะไรนะสถานที่สำคัญในชุมชนของเรามีอะไรอีกคะโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอาไว้ทำอะไรคะ
3: เอาไว้ค
0: นไข้ไว้ให้คุณหมอพยาบาลนะคะรักษาคนไข้คนป่วยนั่นเองค่ะที่นี่ล่ะตรงนี้เขาเรียกว่าสถานีตำรวจสถานีตำรวจก็ต้องตั้งอยู่ในชุมชนเหมือนกันเพราะว่าอะไรเด็กๆทราบไหมไว้จับโจรไว้จับผู้ร้ายนั่นเองค่ะตำรวจก็มีหน้าที่คอยช่วยเหลือประชาชนเมื่อประชาชนเดือดร้อนและภาพสุดท้ายของเราภาพนี้รู้ไหมคะภาพอะไรเอ่ยสถานีรถไฟของเราสถานีรถไฟไหนใครเคยไปขึ้นรถไฟบ้างคะ
4: น้ำอย
0: ู่
4: เคยไป
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะ หลายคนนะคะเคย

0: ไฟที่สถานีรถไฟหัวหินของเราแล้วก็เคยขึ้นรถไฟด้วยสถานีรถไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญเหมือนกันนะคะที่อยู่ในอำเภอหัวหินของเราค่ะและวันนี้นะคะคุณครูก็ยังมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำด้วยเด็กๆอยากทำไหมคะแต่ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนั่งตัวตรงๆก่อนเราจะต้องมารู้จักกับคำขวัญประจำจังหวัดก่อนเด็กๆจำได้ไหมว่าเราอยู่จังหวัดอะไรคะประจวบคีรีขันธ์เด็กๆอยู่อำเภออะไรนะคะ
1: อำ
0: เภอหัวหินนั่นเองเรามารู้จักกับคำขวัญประจำจังหวัดกันก่อนค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะคำขวัญประจำจังหวัดเมืองทองเนื้อเก้าม
1: ะพร
0: ้
1: าวส
0: ับ
1: ปะรด
0: สวยสดหาดเขาถ้ำ
1: งามล
0: ้
1: ำน
0: ้
1: ำใจ
0: คำขวัญประจำจังหวัด
1: เม
0: ื
1: องทองเน
0: ื้
1: อเก
0: ้
1: าม
0: ะพร้
1: าวส
0: ับ
1: ปะรด
0: สวยสดหาดเขาถ้ำ
1: งามล
0: ้
1: ำน
0: ้
1: ำใจ
0: อันนี้เป็นคำขวัญประจำจังหวัดอะไรคะประจวบคีรีขันธ์เป็นคำขวัญประจำจังหวัดของเรานั่นเองค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะคุณครูปลายทางอย่าลืมพาเด็กๆนะคะท่องคำขวัญประจำจังหวัดของตนเองด้วยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักคำขวัญประจำจังหวัดกันแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้เล่นค่ะคุณครูก็จะมีชาร์จคำขวัญประจำจังหวัดด้วยค่ะเด็กๆอยากเล่นเกมไหมคะ
1: อยาก
0: ถ้าอยากเล่นเกมนั่งตัวตรงๆตาไว้ชึบปิดตาไว้ก่อนนะคะคนไหนนั่งตัวตรงน่ารักเดี๋ยวคุณครูบีนะคะจะเรียกลืมตาได้ค่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้คุณครูบีนะคะก็มีชาร์จคำขวัญประจำจังหวัดที่เด็กๆได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเด็กๆค่ะคุณครูบีจะมีคำขวัญก็คือเมืองทองเนื้อเก้าม
1: ะพร
0: ้
1: าว
0: สับปะรด
1: ส
0: วยสด
1: หาดเขาถ
0: ้
1: ำ
0: งามล้ำน้ำใจเป็นคำขวัญประจำจังหวัดคุณครูมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตอันนี้ภาพอะไรคะ
1: มะพร
0: ้
1: าว
0: ภาพนี้ล่ะคะเขาภูเขานั่นเองคุณครูจะให้เด็กๆนำภาพไปติดให้ถูกต้องอย่างเช่นเมืองทองเนื้อเก้ามะพร้าวเราก็ต้องเอาอะไรไปวางก่อนคะ
1: มะพร้าว
0: มะพร้าวแล้วคำต่อไปคืออะไรนะสับปะรดคนที่ตอบเสียงดังฟังชัดคุณครูบีขอเชิญน้องโอโซนค่ะได้ยินโอโซนพูดเป็นคนแรกเลยมะพร้าวแล้วก็อะไรคะลูก
2: ส
0: ับ
2: ปะรด
0: สับปะรดน้องโอโซนต้องหยิบภาพอะไรมาติดไว้ตรงนี้คะ
2: ส
0: ับ
2: ป
0: ะ
2: รด
0: เชิญหยิบเลยค่ะมะพร้าวสับปะรดปรบมือให้กับน้องโอโซนหน่อยค่ะต่อไปสวยสดหาดเราต้องเอาภาพอะไรคะ
1: ทะเล
0: ภาพภาพชายหาดใช่ไหมคะนั่งตัวตรงๆขอเชิญน้องน้องมากี้ค่ะน้องมากี้ไหนภาพหาดอยู่ตรงไหนคะแล้วเอาไปติดได้เลยหาดอยู่ตรงไหนคำว่าหาดเก่งมากค่ะเมืองทองเนื้อก้ามะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดแล้วก็อะไรคะ
1: เขา
0: เขานั่งตัวตรงๆขอเชิญน้องดินค่ะดินไหนภาพเขาคะ

0: ภูเขาภาพภูเขาติดได้เลยค่ะหาดเขาและภาพสุดท้ายคืออะไรลูก
1: ถ้ำ
0: ถ้ำนั่นเองคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวเม่าค่ะข้าวเม่าภาพถ้ำมาติดหน่อยภาพถ้ำตัวนี้ลูกอยู่ตรงข้างนี้ค่ะคำขวัญที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นคำขวัญประจำจังหวัดอะไรคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะอยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเหมือนกันค่ะคุณครูปลายทางสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับชื่อชุมชนสถานที่สำคัญในชุมชนและคำขวัญประจำจังหวัดค่ะพร้อมทั้งขออาสาสมัครนะคะออกมาติดภาพคำขวัญประจำจังหวัดของตนเองด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันมาแล้วค่ะสนุกหรือเปล่าคะ
1: สน
0: ุกโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีก็อยากจะให้เด็กๆมาทบทวนคำขวัญประจำจังหวัดของเรากันค่ะคำขวัญประจำจังหวัด
1: คำขวัญประจำจังหว
0: ั
1: ด
0: เมืองทองเนื้อเก้า
1: เมืองทองเนื้อเก้าม
0: ะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำ
1: สวยสดหาดเขาถ้ำ
0: งามล้ำน้ำใจ
1: งามล้ำน้ำใจ
0: เก่งมากเลยค่ะเป็นคำขวัญประจำจังหวัดอะไรคะ
1: ประจวบ
0: คีรีขันธ์แล้วเด็กๆจำได้หรือเปล่าว่าเราอยู่อำเภออะไรอำเภอหัวหินนั่นเองค่ะและสถานที่สำคัญในชุมชนของเรามีอะไรบ้างคะมีโรงเรียนสถานีตำรวจโรงพยาบาลโอ้เก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ยังได้สนทนาเกี่ยวกับชื่อชุมชนนะคะแล้วก็สถานที่สำคัญต่างๆในชุมชนของตนเองค่ะแล้วก็ยังได้ท่องคำขวัญประจำจังหวัดเด็กๆหลายคนจำคำขวัญประจำจังหวัดของตนเองได้แล้วค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เปเป้เป็ดน้อย
5: ตอนเปเป้จอมซน
6: ฮึ

dulu.

哼。

นาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนเก็บของเล่น

What?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะมาให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานถึง3กิจกรรมเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยื่นแขนออกมาเลยค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งกันมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์ดังนี้เลยค่ะนั่นก็คือแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะและกิจกรรมที่สองของเรานะคะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นั่นก็คืออะไรคะเด็กๆกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมใหม่นะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะและผู้กันขนาดต่างๆค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำแล้วใช่ไหมคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตให้เด็กๆดูค่ะนี่เด็กๆคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องนำกระดาษสร้างสรรค์ผลงานทำอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ก่อนนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็มาวาดสีน้ำลงไปค่ะวันนี้นะคะคุณครูได้ใส่ผู้กันขนาดต่างๆนะคะให้กับเด็กๆค่ะเด็กๆจะได้วาดภาพได้มีลายเส้นที่หลากหลายขึ้นค่ะเวลาที่เด็กๆจะใช้สีน้ำในการวาดภาพเราจะต้องทำยังไงคะเราจะต้องปาดผู้กันก่อนนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะถ้าหากว่าเราไม่ปาดนะคะจะหยุดเลอะเทอะจนเกินไปค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะว่าวันนี้คุณครูบีจะวาดอะไรนะ

เด็กๆลองทายดูสิคะว่าคุณครูบีว่าอะไรคะเด็กๆลองสังเกตนะว่าคุณครูบีเนี่ยใช้เส้นอะไรบ้างมีทั้งเส้นตรงแล้วก็เส้นอะไรคะเส้นโค้งใช่ไหมคะตอนนี้สีเหลืองและสีน้ำเงินของคุณครูผสมกันแล้วกลายเป็นสีอะไรลูกสีเขียวใช่ไหมคะเอ๊ะคุณครูบีจะว่าอะไรนะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสังเกตดูเรื่อยๆเลยค่ะ

0: ตอนนี้คุณครูบีนำสีแดงกับสีอะไรวาดผสมกันอยู่คะสีแดงกับสีน้ำเงินของคุณครูผสมกันอยู่กลายเป็นสีอะไรแล้วลูก
1: สีม่วง
0: กลายเป็นสีม่วงแล้วค่ะบีมีบางคนนะคะเริ่มจะดูออกแล้วใช่ไหมว่าคุณครูว่าเป็นอะไรนะใช่หรือเปล่านะคุณครูก็มีผู้กันขนาดต่างๆเด็กๆก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะอะไรคะเด็กๆอะไรนะองุ่นนั่นเองวันนี้คุณครูบีนะคะวาดแปลงองุ่นนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนเคยไปเที่ยวสวนองุ่นบ้างคะเด็กๆก็จะสังเกตว่าสีนะคะเมื่อมาผสมกันแล้วก็จะเกิดการเกิดสีใหม่ขึ้นมานะคะจะเปลี่ยนสีใช่แล้วค่ะสมมุติว่าคุณครูบีวาดสวนองุ่นของคุณครูบีเสร็จแล้วอะไรนะคะลูก
1: พระอาท
0: ิ
1: ตย
0: ์พระอาทิตย์ค่ะเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วค่ะเด็กๆจะต้องนำไปตากที่ไหนคะที่สำหรับตากผลงานใช่ไหมคะเด็กๆที่ตะแกรงนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆเมื่อผลงานแห้งแล้วเด็กๆจึงนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูนะคะจดบันทึกคำบอกเล่านั่นเองค่ะเด็กๆอยากที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากแล้วเรามีข้อตกลงอะไรกันบ้างคะเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงาน2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วค่ะเราจะเข้าเล่นตามมุมต่างๆนะคะที่เด็กๆสนใจค่ะวันนี้คุณครูจะเปิดให้เด็กๆเล่นมุมหนังสือ

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ
1: 3
0: มุมนั่นเองค่ะแล้วเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็ต้องช่วยกันทำไมลูก
1: เก
0: ็บของเล่นเข้าที่นั่นเองค่ะแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆแบ่งกลุ่มแล้วก็ทำกิจกรรมได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไป

0: กิจกรรมค่ะกลุ่มนี้ทำอะไรลูกวาดภาพด้วยสีน้ำเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะกลุ่มนี้ล่ะคะจ้าสีเทียนเชิญไปต่อแถวเลยแล้วก็ปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวรอเดินไปทางนี้นะลูกนะบาย

Jacob.

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: วันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานกันทั้งหมดกี่กิจกรรมคะ
1: 2
0: กิจกรรมเก่งมากเลยค่ะบางคนนะคะบอกว่าวันนี้ได้ทำถึง3กิจกรรมเลยนะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีผลงานมาให้เด็กๆได้ชื่นชมด้วยเป็นผลงานของเพื่อนนะคะของน้องมะลินั่นเองค่ะเชิญน้องมะลิหน่อยค่ะวันนี้น้องมะลิวาดภาพด้วยสีน้ำน้องมะลิวาดภาพเป็นใครคะ
2: คุณแม่
0: คุณแม่ว้าคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คะ
2: คุณแม่กำลังจะไปดูสวนดอกไม้
0: คุณแม่กำลังจะไปสวนดอกไม้ใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องมะลิหน่อยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆผลงานของน้องมะลิสวยไหมคะน้องมะลิมีจินตนาการมากเลยนะคะวาดคุณแม่ใส่ชุดกระโปรงมีรองเท้าแล้วก็กำลังจะเดินไปที่สวนดอกไม้เด็กๆนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวได้เป็นเรื่องอย่างดีเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆไปทำอะไรคะไปเล่นตามมุมนั่นเองวันนี้เด็กๆ เข้าเล่นในมุมอะไรบ้างคะมีมุมบทบาทสมมุติมุมบล็อกแล้วก็มีน้องมาลีบอกว่าเล่นมุมอะไรนะลูกมุมหนังสือนั่นเองค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจนะคะและเมื่อคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆ ก็ช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะคุณครูมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันอีกแล้วค่ะเด็กๆอยากเล่นไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะ

0: จะไปเล่นเกมการศึกษากันค่ะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะกรรไกรไข่ผ้าไหมกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรโอ้น่ารักมากๆเลยค่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพข้างในข้างนอกค่ะให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆได้สังเกตวันนี้ค่ะภาพทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆที่คุณครูบีนะคะเรียงแถวเอาไว้นะคะมีทั้งภาพดอกไม้ต้นไม้ลูกโป่งเสื้อเด็กๆลองสังเกตสิคะแล้วมีภาพเล็กๆตรงนี้เป็นดวงดาวเห็นไหมคะดาวดวงนี้อยู่บริเวณไหนคะเด็กๆอยู่ในต้นไม้หรือว่าอยู่ด้านนอกของต้นไม้คะอยู่ตรงไหนนะคะลูกด้านนอกใช่ไหมคะแล้วดาวดวงนี้อยู่ในลูกโป่งหรืออยู่นอกลูกโป่งคะในหรือนอกคะอยู่นอกลูกโป่งใช่ไหมคะชื่อเกมก็บอกแล้วว่าให้เด็กๆจับคู่ภาพข้างในและข้างนอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องนำภาพที่เหมือนกันแต่ดวงดาวฝั่งนี้เป็นดาวที่อยู่ด้านนอกแสดงว่าเด็กๆจะต้องจับภาพที่ดาวอยู่ข้างในเอามาจับคู่กันตัวอย่างเช่นภาพแรกดวงดาวอยู่ข้างในหรือข้างนอกคะข้างนอกเด็กๆต้องมามองภาพทางด้านขวามือของตนเองมีภาพไหนคะที่ดวงดาวอยู่ข้างในต้องดอกไม้สีอะไรสีชมพูเหมือนกันแล้วดวงดาวต้องอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างในอะไรคะต้องอยู่ด้านในดอกไม้ใช่ไหมคะคนไหนจะมาสังเกตแล้วก็หยิบภาพไปจับครูให้คุณครูดูได้บ้างนะโอ้หลายคนน่ารักมากๆเลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวตังค่ะข้าวตังนำภาพข้างในกับข้างนอกมาจับคู่กันให้เพื่อนดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ไหนน้องข้าวตังเลือกให้คุณครูดูหน่อยวางตรงนี้นะลูกถูกแล้วค่ะวางใกล้ๆดอกไม้สีอะไรคะ
2: ส
0: ีชมพูภาพแรกดาวอยู่ข้างนอกภาพที่น้องข้าวตังหยิบมาดาวอยู่ตรงไหนคะ
1: ใช่ครับ
0: อยู่ข้างในดอกไม้สีชมพูนั่นเองค่ะปรบมือให้น้องข้าวตังหน่อยค่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างดีกว่าชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเชอร์แตมนี่และเหมาะเรียบร้อยน่ารักดีเชอร์แตมภาพที่สองดาวอยู่ด้านนอกต้นไม้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องเชอร์แตมหาภาพดาวที่อยู่ในต้นไม้ได้ไหมคะแล้วนำไปจับคู่กันเลยค่ะถูกไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: เด็กๆจะต้องสังเกตอะไรคะสังเกตอะไรลูกสังเกตภาพใช่ไหมคะที่เหมือนกันแล้วก็ต้องสังเกตอะไรนะน้องมารีสังเกตดาวว่าดาวอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกแล้วก็นำมาจับคู่กันให้ถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้จักวิธีการเล่นเกมการศึกษาแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆมาบอกข้อตกลงกับคุณครูหน่อยค่ะแล้วจะต้องทำยังไงคะ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆและเมื่อเล่นเกมเสร็จแล้วเราจะต้องเก็บเกมเข้าที่แล้วเอาไปทำไมคะไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็ต้องช่วยกันเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มครบทั้ง4กลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2เดินเป็นแถวไปทางนี้ค่ะลูกกลุ่มที่3กับล้างหันค่ะเชิญเลยค่ะโอโซนทางนู้นค่ะลูกทางนู้นค่ะกลุ่มที่4ค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็สังเกตว่าเด็กๆของเรานะคะตั้งใจทำกิจกรรมค่ะแล้วก็สามารถเล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องค่ะช่างสังเกตนะคะแล้วก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนได้ดีเลยค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนได้เล่นเกมการศึกษาเกมใหม่ของเราในวันนี้ชื่อว่าเกมอะไรคะจับคู่ภาพข้างในกับข้างนอกเราจะต้องสังเกตภาพแล้วก็สังเกตอะไรด้วยลูกภาพอะไรคะสังเกตภาพดาวว่ามีดาวอยู่ด้านในหรือ

หรือดาวอยู่ด้านนอกเมื่อเด็กๆได้สังเกตแล้วเราก็จะนำภาพมาทำยังไงคะมาจับคู่กันนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆก็สามารถเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมได้นะคะเก่งกันทุกคนเลยค่ะและตั้งแต่เช้ามาวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมไปหลายอย่างแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีกิจกรรมอะไรคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆหลายคนนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองนะคะให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วหยุดค่ะแล้วก็ทรงตัวได้ดียิ่งขึ้นมีความคิดจินตนาการท่าทางออกมาได้อย่างหลากหลายค่ะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายตามคำบรรยายที่คุณครูให้คำบรรยายเด็กๆก็สามารถคิดท่าทางออกแบบได้อย่างดีเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยชุมชนของเราค่ะและเด็กๆยังได้รู้จักชื่อชุมชนสถานที่สำคัญในชุมชนแล้วก็คำขวัญประจำจังหวัดกันด้วยค่ะและกิจกรรมที่4ของเรานั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เลือกทำนะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจค่ะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครบแล้วเด็กๆก็ยังเลือกเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจอยากจะเข้าเล่นค่ะและกิจกรรมสุดท้ายที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษาค่ะได้สังเกตรายละเอียดของภาพนะคะร่วมกันกับเพื่อนๆในกลุ่มค่ะสามารถเล่นเกมได้ประสบความสำเร็จเก่งมากเลยค่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบ้า

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: วันนี้เสนอตอนลูกใครว่าสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
3: สวัสดีครับ
2: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไ
3: หมจ๊ะใช่ครับ
2: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
3: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
2: โถ่เจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
4: แม่
2: แม่เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
3: ตามหาแม่
2: ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
3: ครับเย้
2: เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
3: ไม่รู้ครับ
2: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
4: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
3: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
4: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

ระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟ้าฟ้าลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ

0: นั้นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะ
1: กระเป๋ากระเป๋า
0: ฟาฟาคุณม้าก็ไม่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกันนะเมื่อกี้ใครนะฟาฟากระโดดเหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลย

0: แม่จิงโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี้
1: ฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นก
0: ันแม่แม่แม่สนุกกันใหญ่เลยนะดีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: ฮะคุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: คุณหนูทางบ้านก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เป็ดน้อย
2: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับ

รูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ6เครื่องดื่มสุดฮิตนะคะเสี่ยงโรคร้ายปัจจุบันนี้ทุกคนก็จะชอบแบบดื่มเครื่องดื่มหลายคนไม่ดื่มน้ำเปล่าเลยด้วยซ้ำไปนะคะเวลาที่มันมีเครื่องดื่มมาใหม่ตามกระแสมีเป็นระยะกินแล้วเป็นไงคะสดชื่นใช่ไหมคะกินแล้วรู้สึกว่ามีพลังหรือบางอย่างเนี่ยอาจจะมีการเติมวิตามินเติมเกลือแร่อะไรเข้าไปกินแล้วรู้สึกดีกินแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีเสริมภูมิคุ้มกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามีเครื่องดื่มอะไรบ้างที่มันอาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายเราสำหรับเครื่องดื่มที่เราพูดกันนะคะหรือที่เราเกริ่นนำไปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่น้ำอัดลมนะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะชานมไข่มุกนะคะหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆที่เราเห็นขายกันอยู่ในท้องตลาดน้ำผลไม้แบบที่บรรจุกล่องบรรจุขวดแล้วก็จะเป็นพวกของน้ำดื่มผสมวิตามินหรือว่าเครื่องดื่มที่มีวิตามินทั้งหลายแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวแอลกอฮอล์เรามาเริ่มกันทีละอันแล้วกันนะคะอันแรกเลยค่ะเครื่องดื่มชนิดแรกที่เราจะคุยกันก็คือน้ำอัดลมน้ำอัดลมโดยเฉพาะพวกน้ำดำเนี่ยค่ะมันก็จะมีกรดอยู่เนาะกรดที่อยู่ในน้ำดำเราก็จะเรียกว่ากรดฟอสฟอริกหรือนอกจากนี้มันก็จะมีการอัดแก๊สนะคะทำให้เกิดพวกของกรดคาร์บอนิกเกิดขึ้นนะคะพวกนี้ถามว่ามีอะไรจะมีการอัดแก๊สเข้าไปนะคะเพื่อจะเพิ่มความซ่าจะมีการเติมน้ำตาลนะคะปรุงแต่งในเรื่องของกลิ่นรสแล้วก็สีตามแต่ละรสชาติแต่ละบริษัทแต่ละแบรนด์นะคะแต่ในภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ามันมีน้ำตาลค่อนข้างเยอะสมมติถามว่าที่เราได้ยินมาเราจะบอกว่าวันนึงให้กินน้ำตาลเกิน6ช้อนชาถูกไหมคะ6ช้อนชาหรือว่าน้ำตาลก้อนประมาณ6ก้อนนี่คือที่เรามีโควต้าจะกินทั้งวันทั้งวันหมายถึงผสมในอาหารด้วยแล้วก็ทุกสิ่งอย่างแต่ถ้าเราดื่มเครื่องดื่มที่เป็นน้ำอัดลมเข้าไปโดยเฉลี่ย1กระป๋องจะมีน้ำตาลก้อนอยู่ประมาณ10ก้อนหรือว่าน้ำตาลประมาณ10ช้อนชาซึ่งมากกว่าที่เราแนะนำให้กินทั้งวันอีกค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลในเลือดมันก็อาจจะสูงขึ้นได้ไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นได้แคลอรี่มากเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้อ้วนได้นอกจากนี้ค่ะในนั้นเนี่ยมันก็จะมีกรดใช่ไหมคะพวกนี้เนี่ยเวลาที่น้ำตาลเข้าไปปุ๊บโดนแบคทีเรียในร่างกายเนี่ยทำปฏิกิริยากับแบคทีเรียมีการย่อยน้ำตาลก็จะเกิดกรดนอกจากนี้ยังมีกรดคาร์บอนิกกรดฟอสฟอริกอะไรก็แล้วแต่กรดพวกนี้ก็จะทำให้มีการกัดกร่อนบริเวณของอินาเมลของเคลือบฟันน้ำตาลที่เยอะขึ้นแบคทีเรียในปากเราเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฟันผุฟันกร่อนได้นะคะนอกจากนี้ค่ะฟอสฟอรัสที่สูงก็อาจจะทำให้มีการสลายในส่วนของกระดูกเพื่อจะเอาแคลเซียมออกมาเนาะก็อาจจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของกระดูกพรุนได้อีกคำถามที่เจอบ่อยๆก็คือถามว่าถ้างานเนี้ยเรากินเป็นแบบพวกที่มันไม่มีน้ำตาลได้ไหมเรายังอยากกินน้ำอัดลมเรายังอยากได้รับความหวานเรายังอยากได้ซ่าอยู่ถามว่าได้ไหมตอบว่าได้ค่ะแต่ว่าได้ในที่นี้เนี่ยสิ่งที่ต่างไปก็คือถ้าในเครื่องดื่มของเราไม่มีน้ำตาลเวลาที่เรากินเข้าไปน้ำตาลในเลือดก็จะไม่สูงขึ้นแต่เรายังได้รับความหวานหมายความว่ารสชาติที่เราได้รับจากลิ้นเนี่ยยังเหมือนเดิมทีนี้พอน้ำตาลในเลือดไม่ขึ้นปั๊บเนี่ยในสมองเราก็จะไม่มีน้ำตาลสูงขึ้นมันก็จะไม่ไปกระตุ้นพวกของฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาทที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้ความซ่าเราได้ความหวานติดลิ้นแต่ว่ามันยังรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปใครที่กินพวกเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลก็จะรู้สึกแบบนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือในอาหารมื้อถัดๆไปเขามีแนวโน้มที่จะกินอาหารที่มีพวกข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยสูงขึ้นเพื่อจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแล้วที่สำคัญคือเขาจะติดหวานดังนั้นเนี่ยในช่วงต้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะใช้เป็นเครื่องดื่มในช่วงเปลี่ยนผ่านเช่นเราอยากจะลดเราอยากจะหยุดน้ำอัดลมแต่เรายังคงติดความรู้สึกแล้วก็รสชาติแบบนี้อยู่เราใช้ได้นะคะเครื่องดื่มชนิดที่2ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเราก็จะเห็นเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมีคนใช้กันเยอะแยะเลยเราเคยไปเปิดดูไหมคะว่าในเครื่องดื่มชูกำลังคืออะไรถ้าเราไปเปิดในขวดเล็กๆที่เขาขายกันเนี่ยนะคะมันก็จะมีน้ำตาลแหละเป็นส่วนประกอบหลักอันที่2จะมีวิตามินค่ะโดยเฉพาะวิตามินบีบอยอันที่3จะมีคาเฟอีนค่ะโดยทั่วไปขวดนึงจะมีคาเฟอีนประมาณ50มิลลิกรัม
แล้วจะมีคำเตือนเล็กๆเขียนเอาไว้ว่าห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดแล้วก็มีการแต่งกลิ่นแต่งรสกันนิดหน่อยถ้าใครเคยชิมก็จะรู้สึกว่าเปิดฝาแล้วกลิ่นมันหอมนะกินแล้วมันเหมือนเป็นน้ำหวานอะไรแบบนี้อันนี้เคยมีคำถามสำหรับตัวเองเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องเขียนว่าห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดในเมื่อถามว่าถ้าเราจะพูดถึงคาเฟอีนเนาะระดับคาเฟอีนที่บอกว่า50มิลลิกรัมนี่ยังน้อยกว่ากาแฟที่เรากินอีกไม่เห็นมีใครเคยเตือนเลยว่าห้ามกินกาแฟเกินวันละ2แก้วแต่ว่าจะมาเตือนในเรื่องของเครื่องดื่มชูกำลังก็เลยลองไปเปิดดูมันมีข้อมูลนะคะด้วยความที่รสชาติมันหวานๆขวดมันเล็กๆแล้วเขากังวลว่าในเด็กเนี่ยเคยมีข้อมูลว่าเด็กเนี่ยดื่มแล้วเด็กเนี่ยคือเขารู้สึกว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่หวานๆนะคะเป็นเหมือนน้ำหวานอะไรเงี้ยแล้วก็ดื่มเยอะแล้วตัวเด็กตัวเล็กอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับความเป็นพิษจากตัวคาเฟอีนมันก็เลยมีคำเตือนขึ้นมาที่ถามว่าแล้วถ้าเป็นเราล่ะถ้าเรากินเยอะจะเกิดอะไรขึ้นคาเฟอีนที่เข้าไปอะค่ะจะกระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัวทีนี้เวลาที่เราได้รับคาเฟอีนเยอะๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็หัวใจจะเต้นเร็วขึ้นชีพจรเต้นเร็วขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของความดันโลหิตที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจหรือมีความดันสูงบางทีเนี่ยเวลาที่เรากินพวกนี้เยอะๆก็อาจจะทำให้ความดันเราสูงได้อันที่สองเอฟเฟกต์โดยตรงของคาเฟอีนก็คือจะทำให้นอนไม่หลับถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหรือหลับยากอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่แต่อันนี้คือปัจจัยหลักเลยที่คนเอามาใช้ก็คือใช้เพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถตื่นตัวขับรถได้หรือทำงานต่อได้ที่สำคัญค่ะขวดเล็กนิดเดียวแต่ว่าปริมาณน้ำตาลมีไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของพวกเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยก็จะมีน้ำตาลสูงถ้าเรากินมากก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นได้เหมือนกันค่ะอันที่3นะคะเครื่องดื่มยอดฮิตของสาวๆออฟฟิศเลยก็คือชานมไข่มุกชานมไข่มุกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพลังงานที่สูงกว่า2อันแรกที่เราพูดไปนะคะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะอันแรกก็คือส่วนที่เป็นเครื่องดื่มก็คือชานมกับอันที่2ก็คือส่วนที่เป็นไข่มุกในแง่ของชานมชื่อบอกว่าเป็นชานมแต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้ใส่นมหรือเราใส่นมน้อยมากยี่ห้อทั่วๆไปที่ขายอยู่เนี่ยเขาจะใส่ส่วนของชาลงไปมันจะเป็นชาดำเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใส่ส่วนที่เขาเรียกว่านมแต่ในที่นี้ก็คือเหมือนนมข้นจืดหรือว่าพวกครีมเทียมปรุงรสอะค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้จริงๆหลักๆก็มันดีๆนี่เองแล้วก็มีน้ำตาลหรือบางคนอาจจะใส่เป็นนมข้นเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้แคลอรี่เต็มๆถ้าสมมติเขาใส่ชาเข้มแค่ไหนความหวานของน้ำตาลหรือว่าความมันที่จะใส่เข้าไปมันก็จะเยอะขึ้นอันที่สองคือส่วนของไข่มุกเวลาทำไข่มุกคือเอาแป้งไปกวนเนาะเอามาปั้นแล้วก็ต้มขึ้นไปพอสุกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปใส่ลงไปในคาราเมลเพื่อให้มันดูดสีของคาราเมลเข้ามาแล้วก็จะเป็นสีที่สวยๆทีนี้เวลาเราทำคาราเมลเนี่ยอยากจะบอกอันนึงน้ำตาลที่เราใช้ทำคาราเมลอะค่ะถ้าสมมติว่าเราเคี่ยวคาราเมลแล้วสีมันยังอ่อนๆเนี่ยความหวานมันจะยังอยู่แต่ถ้าเราเคี่ยวจนกระทั่งสีมันเนี่ยกลายไปเป็นสีน้ำตาลไหม้อ่ะค่ะมันจะมีกลิ่นที่หอมในขณะเดียวกันความหวานมันจะหายไปความหวานหายไปคำถามคือแคลอรี่หายไหมบอกไม่ได้หายนะคะแค่เปลี่ยนในแง่ของรสชาติเท่านั้นเองคือน้ำตาลมันไหม้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแคลอรี่ยังคงมีอยู่แต่ว่าความหวานหายไปคนกินจะรู้สึกไม่หวานก็จะเออโอเคกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่เรากินชานมใช่ไหมคะแคลอรี่ก็เยอะอยู่แล้วเราเติมไข่มุกเข้าไปอีกก็คือใส่แป้งเข้าไปใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วเวลากินก็กินเยอะด้วยไปเพิ่มโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เรื่องของพลังงานเนี่ยเยอะมากดังนั้นง่ายๆเลยค่ะถามว่ากินชานมไข่มุกมากๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดเรื่องของอ้วนนะคะเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเรื่องของเบาหวานนอกจากนี้เนี่ยก็จะทำให้ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นได้ด้วยค่ะถามว่าแล้วถ้ายังอยากกินล่ะยังเป็นคนที่ติดชานมไข่มุกแล้วจะกินยังไงดีอันแรกเราก็จะลดความหวานก่อนเดี๋ยวนี้เกือบทุกร้านละนะคะเขาจะสามารถให้เราเนี่ยสั่งความหวานได้เอากี่เปอร์เซ็นต์เราจะค่อยๆลดค่ะอันแรกก่อนนะเราทำให้เป็นแก้วเล็กก่อนอย่าเพิ่งเสียได้ของทำเป็นแก้วเล็กก่อนพอสั่งแก้วเล็กเสร็จแล้วเนี่ยเราลดน้ำตาลเทคนิคแรกลดแค่ประมาณ 25-50% ถ้าใครคิดว่าไหวลด 50% เลยอันถัดมาก็คือแทนที่เราจะสั่งเป็นไข่มุกแต่เรายังอยากได้อะไรที่มันมีความกรุบกรุบหนึบหนึบอยู่ให้เราสั่งเป็นบุกแทนค่ะสั่งเป็นบุกแทนหรือบางคนใช้เป็นเฉาก๊วยอันนี้ก็จะแคลอรี่ลดลงได้ในการที่จะเติมลงไปด้วยเทคนิคนี้นะคะก็จะสามารถทำให้เราสามารถกินชานมไข่มุกได้ในแคลอรี่ที่ต่ำลงนะคะก็จะสามารถทำให้เราอ้วนน้อยลงได้แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะไปออกกำลังกายเพิ่มขึ้นในวันที่เรากินหรือเราไปควบคุมหรือจำกัดอาหารชนิดอื่นในวันนั้นลดพวกข้าวแป้งแล้วก็น้ำมันให้ลดลงไปอีกจะได้ทำให้มันไปบาลานซ์กับชานมไข่มุกที่เรากินเพิ่มขึ้นค่ะอ
ขั้นถัดมาก็คือน้ำผลไม้นะคะเราพูดมาตลอดเลยว่าเราอยากจะให้คนเนี่ยกินผักผลไม้เพิ่มขึ้นมันมีวิตามินมีแร่ธาตุมีไฟเบอร์มีอะไรทุกสิ่งอย่างที่ดีจะช่วยในเรื่องของสุขภาพทีนี้หลายคนก็จะแบบเลือกที่จะมากินเป็นน้ำผลไม้แทนไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้คั้นสดน้ำผลไม้กล่องหรือน้ำผลไม้ขวดถามว่ามันโอเคไหมประเด็นมีนิดเดียวค่ะเวลาที่เราคั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้หรือน้ำผักก็ตามส่วนใหญ่เราจะต้องทิ้งกากไปส่วนหนึ่งพอเราทิ้งกากใยไปส่วนหนึ่งที่เราทิ้งไปคืออะไรคะคือไฟเบอร์หรือที่เราเรียกว่าเป็นพรีไบโอติกจะเป็นอาหารให้ลำไส้เราสิ่งที่เรากินคืออะไรเรากินน้ำตาลทั้งหมดเรากินวิตามินนะคะแล้วก็มีแร่ธาตุถามว่าถ้าเราคั้นแล้วเรากินเลยอันนี้โอเคค่ะเราได้ทุกอย่างแต่ถ้าเราวางทิ้งเอาไว้โดยเฉพาะกลุ่มของวิตามินซีวิตามินซีเป็นวิตามินที่ถูกสลายง่ายมากเมื่อเจอความร้อน

น้ำตาลลงไปอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าส้มในแต่ละช่วงเวลาของปีเนี่ยรสชาติก็จะไม่เหมือนกันอาจจะมีการปรุงโดยการเติมน้ำตาลเติมเกลือเติมมะนาวแล้วแต่อันสุดท้ายค่ะเมื่อวันก่อนเนี่ยเพิ่งจะลองคั้นส้มที่บ้านนะเกือบกิโลเลยอะค่ะเอามาคั้นดูให้มันเป็นน้ำส้มได้น้ำส้มแค่ประมาณแก้วเดียวเองค่ะแบบแก้วใหญ่ๆอะเนาะแก้วมาร์กอะเนาะได้แค่แก้วเดียวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเวลาเรากินน้ำส้มแก้วหนึ่งอะค่ะมันก็เหมือนเรากินน้ำเนาะเราจะไม่รู้สึกอิ่มเลยในขณะที่ถ้าเรากินส้มกิโลนึงน่ะกว่าจะกินหมดอ่ะมันจะรู้สึกอิ่มแล้วอันนี้นึกภาพออกใช่ไหมคะแคลอรี่ที่เราได้เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแคลอรี่ที่เยอะเกินความจำเป็นในขณะเดียวกันส่วนที่มันเป็นไฟเบอร์เรากำลังกำจัดมันทิ้งเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวจะบอกว่าการกินน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องน้ำผลไม้คั้นเป็นขวดหรืออะไรก็ตามสิ่งที่เราจะได้เราจะได้น้ำตาลเราจะได้วิตามินบ้างหายไปแล้วบางส่วนแล้วก็ได้แร่ธาตุบ้างแต่ว่าสิ่งที่เป็นไฟเบอร์จะไม่ได้เลยและที่สำคัญเราจะได้แคลอรี่ที่มากเกินความจำเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินโดยที่ไม่ผ่านการเคี้ยวอาหารผ่านลงไปอย่างรวดเร็วความอิ่มจะยังไม่ถูกกระตุ้นเลยอะค่ะน้ำตาลในเลือดขึ้นเรียบร้อยแล้วดังนั้นกินน้ำผลไม้กล่องน้ำผลไม้ที่คั้นสดเป็นขวดก็ตามก็จะทำให้แคลอรี่เพิ่มขึ้นเสี่ยงกับเรื่องของอ้วนเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เช่นกันค่ะเครื่องดื่มตัวที่5นะคะก็จะเป็นพวกของน้ำดื่มผสมวิตามินหรือว่าเครื่องดื่มวิตามินซึ่งตอนนี้เทรนด์กำลังมามากเลยในคนที่สนใจสุขภาพก็อยากจะได้รับวิตามินก็เลยเอ้ยแทนที่เราจะกินน้ำเนี่ยเรากินน้ำดื่มผสมวิตามินดีกว่ามันก็จะได้ทำให้เราได้รับวิตามินด้วยส่วนใหญ่นะคะน้ำดื่มที่ผสมวิตามินปัจจุบันเนี่ยถามว่าเขาผสมวิตามินอะไรลงไปมักจะเป็นวิตามิน B-boy กับ C-cat B กับ C เป็นวิตามินที่ละลายน้ำแล้วเขาก็เลยมาผสมในน้ำไงคะทีนี้ข้อเสียของวิตามินที่ละลายน้ำก็คือสลายตัวง่ายสลายตัวเร็วมันถูกสลายตัวในกรณีที่เจอแสงแล้วก็เจอความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเขาทำอะค่ะเขาผสมลงไปจริงแต่คำถามคือกว่าจะมาถึงเราในแง่ของการเก็บนะคะการสต็อกเอาไว้ระยะเวลากว่าที่อยู่ในที่ต่างๆการขนส่งทั้งหมดจนกระทั่งมาถึงผู้บริโภคแล้วเปิดขวดแล้วกินคำถามคือณตอนนั้นเราจะเหลือวิตามิน B แล้ววิตามิน C เท่าไหร่อาจจะไม่เยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะได้กับสิ่งที่คุณดื่มเข้าไปอาจจะไม่เหมือนกันอันที่2ปริมาณวิตามินที่ผสมลงไปเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากหรอกค่ะเพราะว่ามันจะถูกบังคับด้วยเรื่องของกฎหมายแล้วราคาที่มันเพิ่มขึ้นลองนึกภาพว่าถ้าเราซื้อน้ำดื่มปกติเท่าไหร่เราซื้อน้ำดื่มที่ผสมวิตามินเท่าไหร่ราคาที่เพิ่มขึ้นอันนั้นคิดว่ามันคุ้มค่าไหมกับวิตามินที่เขาเติมลงไปถามว่าสมมุติเราซื้อน้ำดื่มธรรมดาแล้วเราไปกินวิตามิน B รวมหรือวิตามิน B กับวิตามิน C ซึ่งเม็ดหนึ่งไม่กี่ตังค์แล้วมาบวกราคาเสร็จถามว่าราคาเครื่องดื่มหรือว่าน้ำดื่มที่ผสมวิตามินอ่ะมันแพงกว่านี้กี่เท่าจะกินแบบไหนอันนี้เลือกเอาแต่ถามว่าถ้าไม่ได้เดือดร้อนราคานี้รับได้กินแล้วสบายใจอันนี้กินไปเลยส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความจำเป็นรวมถึงบางอย่างตอนนี้ที่จะพยายามเสริมเช่นเขียนว่ามันเป็นวิตามินเขียนบอกไปเลยว่าใส่วิตามินเข้าไปในเครื่องดื่มอันนี้จะต่างกับพวกที่เป็นเครื่องดื่มที่เป็นน้ำดื่มผสมวิตามินน้ำดื่มผสมวิตามินมันจะไม่ค่อยมีแคลอรี่เพราะมันคือน้ำดื่มปกติแล้วเติมวิตามินลงไปแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มที่มีวิตามินพวกนี้จะมีการปรับแต่งรสแล้วก็เติมวิตามินที่เพิ่มกว่าความต้องการที่เรากำหนดไว้แต่จะไม่เกิน2เท่ายกตัวอย่างเช่นวิตามิน C เนี่ยถ้าเป็นเครื่องดื่มวิตามิน C ที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่จะใส่ประมาณ2เท่าของความต้องการในแต่ละวันเราก็นั่งคิดว่าถ้าเขาใส่ไป2เท่าละโอเคมันอาจจะหายไประหว่างทางมาถึงเราน่าจะพอเนาะมันก็มีงานวิจัยที่เขาเอามาสุ่มตรวจอะค่ะในบางยี่ห้อนี่แทบไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันขึ้นกับเทคนิควิธีการแล้วก็วิตามินซีที่เขาเอามาใช้แล้วเทคนิคที่เขาใช้ว่ามันจะสามารถคงตัววิตามินเนี่ยได้ดีแค่ไหนอันสุดท้ายที่ให้ระวังค่ะก็คือว่าเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยก็จะต้องเติมรสชาติเนาะส่วนใหญ่จะมีน้ำตาลมีเกลืออยู่ถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยแล้วเรากินหลายขวดสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะได้น้ำตาลแล้วก็ได้เกลือเยอะขึ้นมันก็อาจจะเพิ่มโอกาสที่เราจะอ้วนขึ้นนะคะแล้วก็เสี่ยงกับเรื่องของเบาหวานความดันเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเหมือนที่เป็นจากทุกๆอย่างที่เรากินน้ำตาลเพิ่มขึ้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเราควรจะมีความฉลาดในการซื้อของว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เราจะเสียไปหรือเปล่าค่ะอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแอลกอฮอล์ถามว่าดีหรือไม่ดีหลายคนก็จะบอกว่าดื่มไวน์เพื่อสุขภาพคำว่าเพื่อสุขภาพแลดูเอ๊ะ
ินแอลกอฮอล์มันมีข้อดีด้วยหรอข้อดีข้อที่1ของแอลกอฮอล์ค่ะในกรณีของไวน์อาจจะเป็นไวน์แดงก็ได้อะเพราะว่าใน

เปลือกองุ่นเนี่ยมันจะมีสารสกัดตัวนึงชื่อ resveratrol ซึ่งตัวนี้จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มีคุณสมบัติบางอย่างที่เราบอกว่ามันอาจจะช่วยในเรื่องของชะลอความแก่ได้ด้วยโอ้หลายคนก็แบบแฮปปี้มากเลยอะไรอย่างนี้อันที่สองค่ะในกรณีของตัวไวน์นะคะหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถจะเพิ่มไขมันตัวดีในเลือดได้ประเด็นคือเรากินนิดเดียวมันก็เพิ่มนะคะการกินปริมาณแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้ไขมันตัวดีเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าการกินแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้ตับเราพังได้เราได้แคลอรี่เพิ่มขึ้นในกรณีของแอลกอฮอล์ค่ะเราอาจจะคุ้นเคยตอนเราเรียนมาว่าคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายจริงๆแอลกอฮอล์เป็นตัวนึงที่ให้พลังงานนะคะ1กรัมของแอลกอฮอล์ให้พลังงานอยู่ประมาณสัก 7-8 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกือบจะเท่ากับไขมัน1กรัมให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนซะอีกแต่ไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์ค่ะการกินเบียร์หรือไวน์เวลาที่เขาสกัดมาเนี่ยมันจะมีอย่างเช่นถ้าเป็นไวน์ก็จะมีองุ่นใช่ไหมคะก็จะมีน้ำตาลจากองุ่นอีกถ้าเป็นเบียร์เป็นมอลต์เป็นข้าวเป็นบาเล่เป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีพลังงานจากพวกแป้งหรือธัญพืชพวกนั้นอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำตาลอยู่ในเบียร์หรือในไวน์แต่ถ้าเป็นเหล้าอันนี้ไม่มีน้ำตาลอันนี้แอลกอฮอล์เพียวนึกภาพออกใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้น HDL เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าตับจะพังมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณกินเบียร์เยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถามว่าจะกินยังไงอันนี้เลือกกันถามว่าในกรณีของคนที่ไม่เคยกินเลยไม่ได้แนะนำให้ดื่มแอลกอฮอล์แต่ถ้าคนที่กินอยู่แล้วให้ลดปริมาณลงมาในระดับที่เหมาะสมเหมาะสมในที่นี้เราจะพูดถึงคำว่าดริงก์คำว่าดริงก์ในที่นี้ผู้ชายไม่ควรจะเกิน2ดริงก์ผู้หญิงไม่ควรจะเกิน1ดริงก์ถ้ามีโรคตับไปเรียบร้อยแล้วไม่แนะนำให้ดื่มแอลกอฮอล์นะคะทีนี้ถามว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าแอลกอฮอล์อาจจะไม่ได้ดีกับสุขภาพขนาดนั้นนะคะแล้วเราอยากจะลดคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพอย่างเดียวแต่ว่าบางครั้งบางทีเวลาเราเมาแล้วเสร็จหรือเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเราไปขับรถมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงกับคนอื่นได้ด้วยแล้วไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของโรคตับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหรือว่าเรื่องของเบาหวานน้ำตาลความอ้วนแต่ว่าการดื่มเหล้านี่ก็เพิ่มความเสี่ยงกับเรื่องของมะเร็งหลายๆอย่างนอกเหนือจากมะเร็งตับที่เรารู้กันเป็นปกติอยู่แล้วฉันยังไม่เคยดื่มไม่ให้ดื่มถ้าดื่มอยู่แล้วลดลงก่อนเมื่อเราพูดถึง6เครื่องดื่มที่เราไม่ชอบใจไปแล้วนะคะอาจจะเป็นอันตรายกับสุขภาพหรือเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆแล้วถามว่าเราจะกินอะไรล่ะก็เสนอ5เครื่องดื่มที่ดีกับสุขภาพอันแรกเลยนำมาเบอร์1ในทุกๆงานวิจัยก็คือน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าดีที่สุดกินได้ราคาไม่แพงแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายวันนึงควรจะกินประมาณ 6-8 แก้วอันนี้ใช้น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่ายังสามารถที่จะช่วยลดเรื่องของความอยากกินในเรื่องของเครื่องดื่มต่างๆด้วยเวลาที่เราจะเริ่มที่จะเลิกเครื่องดื่มทั้งหลายเราใช้วิธีลดลงก่อนก็ได้เวลาที่เราลดลงปุ๊บเราก็จะเพิ่มเครื่องดื่มที่เป็นน้ำเปล่าเข้าไปเพิ่มขึ้นลดโดยการที่จะไปลดปริมาณไซส์หรือว่าลดขนาดให้แก้วเล็กลงลดความหวานที่เติมลงไปแล้วก็ลดระยะห่างเช่นจากเดิมวันให้มันห่างขึ้นกินทุก2วันกินทุก3วันอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างที่เราลดนั้นน่ะเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปดื่มน้ำเปล่าไปเรื่อยๆช่วยทำให้เราอิ่มนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนในร่างกายดีขึ้นไม่เสี่ยงกับโรคต่างๆด้วยค่ะอันที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มของชาเขียวหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ชาเขียวก็ได้ค่ะเป็นชาก็ได้นะคะหลายคนตัวเองก็เคยเป็นชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลไม่ค่อยจะชอบดื่มน้ำเปล่าเลยตอนนั้นที่เปลี่ยนได้เนี่ยก็คือใช้วิธีการกินน้ำเปล่าไหมไม่อะค่ะคนที่ไม่กินน้ำเปล่าก็จะไม่กินน้ำเปล่าตอนนั้นที่กินคือใช้เป็นชาค่ะแต่ว่าใช้เป็นชาดำที่มีกลิ่นเป็นผลไม้แล้วอาจจะบีบมะนาวลงไปนิดนึงเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาติอาจจะเป็นชาร้อนหรือว่าจะเป็นชาเย็นก็ได้ตอนนั้นใช้อย่างเงี้ยค่ะกินไปสักพักนึงพอมันเริ่มมีความขมติดลิ้นขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยอยากกินของหวานแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยเพิ่มน้ำเปล่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีนึงนอกจากนี้ค่ะในชาไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือว่าชาดำก็ตามจะมีสารสกัดพวกที่ชื่อว่าแคทิซินแล้วก็มีส่วนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งอันนี้จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลได้ด้วยแล้วก็จะช่วยเรื่องของเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ดีกับสุขภาพได้ด้วยค่ะอันที่3นะคะก็จะเป็นพวกของกาแฟนะคะกาแฟโอเคไหมกาแฟได้ค่ะกาแฟมีคาเฟอีนลืมบอกไปจริงๆเช้าเมื่อสักครู่ก็มีคาเฟอีนเหมือนกันนะคะก็จะช่วยให้เราตื่นตัวถ้าใครมีปัญหานอนไม่หลับก็ไม่ควรจะกินพวกของชาหรือกาแฟทีนี้ชากาแฟมีอีกอันนึงก็คือมันอาจจะไปกระตุ้นเรื่องของการสร้างกรดในหลายคนที่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเช็คนิดนึงถ้าสมมติว่ากินเข้าไปแล้วอาการมันกำเริบเป็นมากขึ้นก็ไม่ต้องกินเลี่ยงไป
ที่สำคัญเวลาที่เราจะให้กินชากาแฟมันจะต้องไม่ผสมน้ำตาลไม่ผส

0: สารตัวอื่นที่มันมีแคลอรี่เยอะขึ้นในกรณีของกาแฟเองเนี่ยเราแนะนำกาแฟดำเนาะในกาแฟเองก็มีสารที่จะเรียกว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพได้ส่วนหนึ่งค่ะอันถัดมานะคะถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเรากินชากินกาแฟไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะท้องอืดเราอาจจะมีอาการกรดไหลย้อนถามว่าถ้าอย่างนั้นใช้อะไรดีเราอาจจะลองเปลี่ยนมาเป็นพวกของน้ำขิงก็ได้นะคะน้ำขิงอุ่นๆแต่ว่าในกรณีของน้ำขิงอุ่นๆเนี่ยเราจะซื้อก็ได้หรือว่าเราจะทำเองก็ได้เอาขิงแก่นะคะมาทุบมาปุบแล้วก็ต้มในน้ำนะคะแล้วก็กินได้น้ำขิงช่วยอะไรช่วยเรื่องของท้องอืดนะคะขับลมในคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องอืดมีแก๊สในท้องเยอะๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะอุ่นท้องสบายท้องกินแล้วช่วยขับลมได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในกลุ่มของน้ำขิงนะคะก็อาจจะไปกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นได้อีกนิดนึงซึ่งมันก็คงช่วยทางอ้อมอ่ะเนาะจะไม่ได้ช่วยทำให้แบบว่าผอมลงแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้การเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นได้นิดนึงนะคะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นกลุ่มนมทีนี้ในกรณีของนมเนี่ยถามว่าดียังไงอันที่1มีโปรตีนสูงนะคะมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสแล้วก็สามารถจะช่วยทำให้อิ่มท้องได้นะคะถ้าเกิดจะลดแคลอรี่ลงก็ให้เลือกนมที่เป็นนมไขมันต่ำถ้าไม่ใช่นมอาจจะเป็นกลุ่มของโยเกิร์ตก็ได้อีกอันนึงถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นแพ้นมแพ้นมให้สังเกตนิดนึงเวลาคนพูดว่าแพ้นมเนี่ยดูว่าเขาแพ้อะไรถ้าแพ้โปรตีนในนมวัวอันนี้เขาจะกินนมไม่ได้กินโยเกิร์ตไม่ได้กินพวกชีสไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเขาแพ้น้ำตาลในนมก็คือไม่มีเอนไซม์ช่วยย่อยน้ำตาลกินนมทีไรแล้วท้องอืดกินนมทีไรแล้วท้องเสียอันนี้เขายังสามารถจะกินนมที่เราเรียกว่าเป็นแลคโตสฟรีได้เขายังสามารถที่จะกินโยเกิร์ตได้นะคะถ้าไม่แน่ใจเลี่ยงไปกินกรีกโยเกิร์ตอันนี้ก็จะช่วยได้อันที่3ค่ะเขากินเป็นลักษณะของนมถั่วเหลืองคือนมที่ไม่ได้มาจากนมวัวซึ่งจะไม่มีน้ำตาลแลคโตสนมถั่วเหลืองได้นมอัลมอนด์ได้นมข้าวโพดได้หรือนมข้าวได้อันนี้ก็จะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะได้เครื่องดื่มที่อาจจะดีกับสุขภาพแล้วไม่ทำให้เสี่ยงในการเกิดโรคค่ะโดยสรุปนะคะสำหรับเครื่องดื่มที่จะเสี่ยงกับโรคทั้งหลายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในปริมาณมากหรือว่าจะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์เนาะทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะเลี่ยงมาเราก็จะแนะนำว่าเครื่องดื่มที่ดีกับสุขภาพก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลอันแรกที่เราแนะนำเลยก็ควรจะเป็นน้ำเปล่านะคะรองลงมาก็จะเป็นพวกของชาน้ำขิงหรือจะเป็นกาแฟหรือว่าจะเป็นพวกนมอันนี้ก็จะช่วยได้ในกรณีที่เราอยากจะได้เครื่องดื่มแต่เราก็ไม่อยากจะทำให้สุขภาพเราแย่ลงที่สำคัญดูนิดนึงค่ะปริมาณน้ำตาลจะต้องไม่เยอะถ้าเราเลือกดื่มนมคงไม่ใช่นมช็อกโกแลตหรือว่านมกาแฟนมโกโก้ที่มันจะมีน้ำตาลเยอะขึ้นนะคะเพราะไม่งั้นมันก็จะกลับไปสู่อันเดิมเลยก็คือน้ำตาลมากเกินไปวิธีการมองอ่านฉลากโภชนาการค่ะวันนึงเราไม่ควรจะกินน้ำตาลเกิน6ช้อนชาหรือไม่ควรจะเกิน24กรัมค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร
2: วิธีการสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่จริงๆการสังเกตตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าสังเกตได้แล้วคิดว่าตัวเองเป็นเนี่ยแสดงว่าอาการเนี่ยยังไม่ได้เป็นมากหรือรุนแรงนะคะ

ของโรคซึมเศร้านะคะอาจจะแบ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมอื่นเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์เศร้าทุกข์ใจไม่เหมือนปกตินะคะอีกอันนึงก็คืออารมณ์เบื่อหน่ายสนใจในสิ่งที่เคยสนใจลดลงรู้สึกเบื่อหน่ายไปทั่วๆนะคะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือด้านอารมณ์ส่วนด้านอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางพฤติกรรมที่คนภายนอกเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้นะคะเช่นในเรื่องของการนอนที่นอนมากกว่าปกติหรือนอนไม่หลับการกินที่ลดลงกินไม่ได้น้ำหนักตัวลดหรือว่ากินมากกว่าปกติแล้วก็น้ำหนักตัวเพิ่มนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเช่นคนไข้เนี่ยจะดูนั่งซึมทั้งวันไม่ขยับไปไหนเลยหรือบางคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะผุดลุกผุดนั่งร่วมกับความวิตกกังวลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรวมถึงคนที่รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงที่อยากจะทำอะไรนะคะตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าได้ค่ะส่วนเรื่องความคิดค่ะก็จะเป็นความคิดนะคะในเชิงโทษตัวเองรู้สึกผิดมากกว่าปกติสมาธิความจำการจดจ่อกับงานเนี่ยลดลงเป็นความคิดที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกตัวเองไร้ค่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองไปแล้วหากมีอาการที่สงสัยว่าจะอยู่ใน1ใน9อาการนี้นะคะสามารถที่จะมาปรึกษาได้ว่าตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่นะคะเพื่อช่วยในการรักษาต่อไปในอนาคตค่ะปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะนึงประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ด

0: ละไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
1: จริงด้วย
2: ลาลาตามาก
3: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
4: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
5: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
5: ด้วยความยินดีครับ
4: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
1: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
4: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
6: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
4: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
4: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
1: ธรณีพิบัติภัย
5: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
4: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
4: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
6: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
4: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
6: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
4: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
5: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
4: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
5: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
4: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระ

0: เบิร์ดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
0: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้อันดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่าน

0: หนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10โมงแน่นอนพอถึง4ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7โมงก็ตื่น7โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้าตีห้าหกโมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้งตีห้าแล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วๆไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของมะเร็งปอดเราอาจจะแบ่งคร่าวๆว่ามันเป็นเซลล์ชนิดที่สัมพันธ์กับสูบบุหรี่หรือไม่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ค่ะสำหรับตัว EGFR mutation ชื่อเต็มก็คือ epidermal growth factor receptor นะคะเป็นรหัสทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งที่อยู่บนผิวเซลล์ซึ่งในคนเราปกติอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่พอวันหนึ่งเขาเกิดความผิดปกติระดับยีนทำให้การแบ่งตัวของเขาไม่สามารถควบคุมได้ปกติแล้วหน้าที่ของยีนก็คือว่ามันจะมีการตรวจสอบเมื่อยีนทั้งสายเนี่ยเกิดการตรวจสอบยีนไหนที่ผิดปกติมันก็จะถูกกำจัดด้วยกระบวนการของร่างกายแต่เมื่อ EGFR ตัวนี้มันผิดปกติและความผิดปกตินี้มันสร้างขึ้นเรื่อยๆจนมันโตขึ้นทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดขึ้นมาจำนวนของผู้ป่วยที่เป็น EGFR mutation ที่มีความผิดปกติของ EGFR เราเจอได้เยอะพอสมควรเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเทียบกับว่าผู้ป่วยมะเร็งปอด 100% นะคะในประเทศไทยและประเทศทางแถบเอเชียเองเราเจอผู้ป่วยที่เป็น EGFR แสดงที่ผิวเซลล์ได้ถึงประมาณ 60% อาการของโรคมะเร็งปอดจากยีนที่กลายพันธุ์ไม่ได้แตกต่างจากโรคมะเร็งปอดอื่นๆผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเรื่องของอาการหอบเหนื่อยอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมปอดทำให้นอนราบไม่ได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของไอเป็นเลือดแต่ถ้าเราเจอว่ามีการตอบสนองต่อ EGFR นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่การรักษาจะได้ตรงประเด็นมากขึ้นคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาเจอเรามักจะเจอเป็นระยะที่4เพราะว่าด้วยตัวโรคเองเนี่ยอาการมันค่อนข้างกำกวมค่ะหลายๆคนอาจจะมาด้วยเรื่องไอนิดหน่อยน้ำหนักเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือว่าอาจจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกซึ่งกว่าที่จะมาเนี่ยอาการมันก็ค่อนข้างที่จะช้าแล้ว
3: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้หมอช่วยบ้างคะ
3: ตอนนี้มีปัญหาว่าเวลาทำงานบ้าน3เดือนหลังมานี้รู้สึกว่าเหนื่อยขึ้น
2: ประมาณ3เดือนนี
3: ้ใช่ค่ะ
2: ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอดแล้วก็พบว่ามีก้อนเนื้องอกเป็นระยะที่4เราจะส่งตรวจ EGFR ด้วย2วิธีการก็คือ1เจาะจากเลือดหรืออย่างที่2ก็คือเอาจากตัวชิ้นเนื้อที่เราเจาะมาแล้วเอาไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ
4: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะผลเลือดที่ตรวจออกมาอาจจะไม่ใช่ข่าวดีนะเราเจอว่ามีการตรวจพบ EGFRในเลือดซึ่งการผิดปกติของ EGFR นี้เราสามารถเจอได้ในเนื้อร้ายของปอดก็คือมะเร็งนั่นเอง
2: สำหรับการรักษามะเร็งปอดเนี่ยนะคะเราจะต้องแบ่งเป็นระยะเพื่อหวังผลการหายขาดหรือระยะของโรคเพื่อรักษาแบบประคับประคองให้เขาอยู่รอดชีวิตได้ยาวขึ้นรวมถึงคุณภาพชีวิตไม่แย่มากนักในกลุ่มแรกเนี่ยถ้าเป็นโรคเนื้อร้ายของปอดไม่ว่าจะเป็นระยะที่1ถึงระยะที่3การรักษานั้นเนี่ยจะเป็นบทบาทของการผ่าตัดเคมีบำบัดการฉายแสงจะไม่มีบทบาทของการรักษาแบบมุ่งเป้าใดๆทั้งส

0: สิ้นแต่ทันทีที่เป็นระยะโรคเป็นระยะที่4แล้วก็มีการตรวจพบเรื่องของ EGFR mutation ที่แสดงอยู่บนผิวเซลล์หรือเป็นการตรวจจากเลือดเราจะต้องมาคุยถึงการรักษาด้วยยาการรักษาแบบมุ่งเป้า
1: วันนี้เราจะให้ยาไปหมอคงจะต้องนัดมาตรวจติดตามเรื่องของผลของการรักษาแล้วก็ดูผลข้างเคียงในอีก2อาทิตย์ข้างหน้า
0: วิธีป้องกันมะเร็งปอดชนิดที่เป็น EGFR อันนี้เราไม่มีนะคะเพราะอย่างแรกสุดเลยก็คือเราไม่รู้หรอกว่าใครที่จะเป็น EGFR mutation บ้างและที่สำคัญก็คือว่าตัว EGFR mutation เองส่วนมากไม่ได้สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ถ้าเกิดว่าคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดแล้วนะคะกำลังมีความคิดที่จะใช้ยาไซยาหม้อยาต้มยาลูกกลอนชนิดใดก็ตามขอแนะนำว่าให้เอามาให้หมอดูนิดนึงเพราะว่าหมอไม่ทราบหรอกว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปกระตุ้นหรือยับยั้งเมื่อรู้ตัวเองว่าเป็นมะเร็งหมออยากให้เข้มแข็งนะอย่าไปคิดว่าเราจะแย่เราจะเหลือเวลาอีกไม่นานละเราจะต้องทุกข์ทรมานหมอรู้ว่ามันยากแล้วหมอรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแต่หมออยากให้เรายิ้มสู้ไปด้วยกันและเราจะผ่านมันไปด้วยกันถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าตอนนี้เป็นมะเร็งปอดหรือมีความเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งปอดอย่าลืมมาพบแพทย์นะคะ
2: อย่างที่เราทราบครับ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกปัจจุบันมีคนใช้ Facebook ถึง 2,000 ล้านคนถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกในเมืองไทยมีคนใช้ Facebook ถึง24ล้านคนซึ่งเป็นอัตรา 90% ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่าคนไทยกดไลค์เป็นอันดับ1ของโลกและเช็คอินเป็นอันดับ3ของโลกดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ Facebook ได้เปิดตลาดตัวใหม่ของเขาคือ Facebook Live และเลือกเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบส่งข้อความที่มีรูปภาพอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งรูปแบบง่ายๆโดยใช้ Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับเลือกไปที่รูปภาพแล้วเลือกรูปที่จะโพสต์ลงสามารถแต่งรูปได้โดยเลือกแก้ไขครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้สามารถแท็กเพื่อนโดยการแตะที่รูปภาพและพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการแท็กครับสามารถครอปหรือตัดรูปและหมุนภาพได้ตามที่ต้องการครับสามารถเพิ่มข้อความได้แตะที่ T บวกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างจากนั้นก็กดเรียบร้อยสามารถเพิ่มสติ๊กเกอร์ได้โดยเลือกสติ๊กเกอร์ที่ชอบสามารถเลือกที่ Doodle ฟีเจอร์นี้สามารถวาดรูปได้ตามชอบและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างแล้วเลือกที่เรียบร้อยจากนั้นก็เขียนข้อความที่ต้องการโพสต์และกดที่แชร์เลยครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆจากฝีมือของตัวเองไว้แชร์กับลูกหลานและเพื่อนๆด้วยครับใน Facebook สามารถที่จะค้นหากลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่นกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการทำอาหารดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำการเข้ากลุ่มใน Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook ค้นหากลุ่มที่ต้องการกดที่เข้าร่วมแล้วรอกลุ่มที่เลือกรับเราเข้ากลุ่มจากนั้นเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มนั้นครับการเข้ากลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายๆกันครับและทำให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นหลายครั้งผู้สูงอายุจะเจอข้อความที่น่าสนใจแต่ไม่มีเวลาพอในการอ่านซึ่ง Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถให้เราบันทึกข้อความไว้อ่านในเวลาที่เราสะดวกด้วยครับเมื่ออยู่ในหน้าไทม์ไลน์ของ Facebook แล้วสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากเก็บไว้ดูนอกจากแชร์ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราแล้วยังสามารถบันทึกได้ด้วยครับโดยกดที่จุด3จุดที่โพสต์ที่เราสนใจ จากนั้นเลือกบันทึกโพสต์หากเราจะดูโพสต์ที่เราบันทึกนะครับสามารถดูได้โดยกดที่ขีด3ขีดแล้วเลือกที่บันทึกก็จะเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า Facebook มี1ฟีเจอร์ที่ค้นหาฟรี Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวเราได้ครับนอกจากผู้สูงอายุจะค้นหาฟรี Wi-Fi ของ Facebook ได้แล้วทราบไหมครับว่าฟีเจอร์นี้ก็สามารถจะบอกเราได้ว่าฟรี Wi-Fi ที่เราค้นหาเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราแค่ไหนวิธีหาฟรี Wi-Fi เข้าไปที่แอป Facebook นะครับไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่ค้นหา Wi-Fi ครับกดไปที่เส้นทางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนครับจากนั้นกดเริ่มมันก็จะบอกตำแหน่งและนำทางเราไปนะครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบพูดถึงเรื่องในอดีตหรือชอบดูรูปเก่าๆนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆทราบไหมครับว่า Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งสามารถให้เราย้อนกลับไปดูรูปหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตได้ว่าในวันนี้ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราได้โพสต์ข้อความหรือรูปอะไรบ้างครับเข้าไปที่แอป Facebook ไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่วันนี้ในอดีตจะเห็นสิ่งที่เราเคยโพสต์ไว้ในเมื่อปีก่อนหรือหลายปีก็ได้นะครับตามการเปิดใช้งานของเราครับ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสันติวัฒน์และล่ามภาษามือวันนี้คุณจันทราสุขสัจธรรมครับ
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจากหลากหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทุกคนที่เดินทางมาต่างบอกว่ายังมีความรักความผูกพันและคิดถึงพระองค์สุดหัวใจสิ่งที่อยู่ในความทรงจำคือพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกนิกรโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงมุ่งช่วยเหลือประชาชนในยามประสบความเดือดร้อนตลอดจนพระกรณียกิจด้านกฎหมายการส่งเสริมสิทธิ

0: และโอกาสของเด็กและเยาวชนและการทรงงานในหลากหลายมิติถึงซึ่งล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชน
1: มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็พระองค์พาซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยนี่คุณแม่มารอบที่สองแล้วนะคะกรุงเทพค่ะส่วนคุณพี่นี่มาจากชลบุรีค่ะท่านนี้ก็มากับกรุงเทพนัดกันมาเลยค่ะ
2: ทำไมเราถึงมีความรู้สึกว่าอยากที่จะมากราบพระสงฆ์ท่านบ่อย
1: ๆคือคุณแม่เป็นข้าราชการบำนาญเพราะฉะนั้นก็คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วเราเป็นข้าของแผ่นดินอยู่แล้วนะคะก็คือจะเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราอยู่แล้วก็เลยต้องมาให้ได้และมาทุกพระองค์ด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากร่วมกันส่งต่อความห่วงใยให้แก่ผู้ที่เดินทางมาโดยการนำอาหารน้ำเครื่องดื่มของว่างและกาแฟมาบริการประชาชนอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าใช้เวลาเดินทางเป็นเวลานานได้รับความสะดวกตลอดการรอคอย
3: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนยกระดับการอนุญาตและตรวจสอบเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองและการใช้งานครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมทั้งการนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10 ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทางนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องกำกับดูแลอย่างเข้มข้นมากขึ้นส่วนผู้ที่มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
4: ต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางนะครับเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายนะครับการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมีเครื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับสถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนก็จะต้องมีการตรวจสอบกันตลอดและระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้มันทำด้วยมืออย่างที่เรียนพอทำด้วยมือเสร็จแล้วออกกันคนละใบ2 ใบมันก็เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนแน่นะครับก็ต้องทำให้มันกระทบยอดกันได้หมด
3: รองนายกยังกล่าวอีกว่าการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลดังนั้นผู้ครอบครองปืนโดยไม่ชอบก็สามารถนำส่งคืนเจ้าหน้าที่ได้ไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายฉบับใหม่พร้อมระบุว่าไทยก็เคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายไว้แล้วหลายครั้งครับแต่ว่าก็ลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมก็ยังล้าสมัยอยู่ขณะที่ทางต่างจังหวัดก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมอาวุธปืนครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยปฏิบัติการจะมุ่งเน้นการตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายรวมถึงเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อค้นหาและยึดอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนตลอดจนปราบปรามการจำหน่ายอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
0: ดูเรื่องความมั่นคงทางภาคใต้กันนะครับหน่วยงานความมั่นคงยะลาสั่งคุมเข้มเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหลังพบว่านายอิสมาแอร์ซึ่งเป็นแนวร่วมระดับปฏิบัติการประชุมเครือข่ายในการวางแผนเตรียมก่อเหตุป่วนในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาในงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสมีการในเชิงข่าวนะครับพบว่าในเชิง

0: ลึกนั้นมีความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์อายุ41ปีซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการบุคคลดังกล่าวได้แฝงตัวเข้ามาในพื้นที่และลักลอบพบปะประชุมวางแผนร่วมกับแนวร่วมเครือข่ายของกลุ่มผู้ต้องก่อเหตุรุนแรงอีกประมาณ 4-5 คนบริเวณพื้นที่ป่าเนินเขาสลับกับสวนยางพาราบ้านบาตูปูเตในหมู่ที่6ตำบลบ้านแหลมอำเภอทานโตจังหวัดยะลากลุ่มดังกล่าวนั้นมีการจัดวางกำลังและสั่งการให้แหล่งข่าวนั้นเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยโจมตีหน่วยปฏิบัติการที่มีการระวังป้องกันต่ำหรือที่มีอยู่ตั้งอยู่ในพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการถูกประชิดซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ในห้วงเวลาที่มีการสับเปลี่ยนกำลังพลสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปูเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปูโลสนิแยหมู่ที่4และบ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลา
1: เมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์ภาค9มีคำพิพากษาแก้ไม่รอลงอาญาจำคุก1ปีนายอับดุลรอแมนะครับซึ่งเป็นจำเลยในคดีอ้างยี่จากเหตุการณ์ระเบิดบิ๊กซีบันนังสตาโดยศาลชี้ว่าพฤติการร้ายแรงกระทบความสงบเรียบร้อยครับคดีนี้ย้อนไปในศาลชั้นต้นได้พิพากษาจำคุก1ปีแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปีแก่นายอับดุลรอแมจำเลยในความผิดฐานอ้างยี่จากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดบิ๊กซีมินิบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2568แต่ศาลอุทธรณ์ภาค9ได้พิเคราะห์ถึงพฤติการแห่งคดีอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าพบการก่อตั้งขบวนการก่อการร้ายและการปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมีลักษณะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมรวมถึงสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนถือเป็นพฤติการที่มีความร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งจึงไม่มีเหตุสมควรให้รอการลงโทษพิพากษาแก้เป็นจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาพร้อมทั้งให้คุมขังจำเลยไว้ในระหว่างฎีกาโดยจำเลยยังมีสิทธิ์ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในส่วนของฎีกาต่อไปทั้งนี้คำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายอันเป็นการยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าทุกคดีจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค
0: มีชายอายุ29ปีเสียชีวิตอย่างปริศนาพบเป็นศพอยู่ที่ข้างกองขยะกับผู้เป็นแม่นั้นติดใจการตายของลูกชายจึงไปร้องให้กันจอมพลังนั้นช่วยติดตามคดีเชื่อว่าปมสาเหตุมาจากขบวนการค้ายาเสพติดหลังเห็นคลิปลูกชายถูกรุมทำร้ายแม่และย่าของผู้เสียชีวิตก็เข้าพบกันจอมพลังพร้อมกับเล่าว่าลูกชายมักจะไปมาที่บ้านอยู่เสมอบางครั้งหายไปหลายวันครอบครัวจะประกาศตามหาก็พบตัวทุกครั้งส่วนใหญ่ไปอยู่กับเพื่อนจนกระทั่งเมื่อวันที่8สิงหาคมพบศพลูกชายในสภาพที่เสียชีวิตหลายวันอยู่บนกองขยะข้างสถานปฏิบัติธรรมห่างจากบ้านประมาณ 2-3 กิโลเมตรเบื้องต้นนั้นตำรวจยังไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าต้องรอผลการชันสูตร60วันแต่ว่าครอบครัวรับศพมาชาปนกิจแล้วและลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.พระพุทธบาทผู้เป็นแม่บอกว่าตอนแรกไม่ติดใจจนไม่เห็นคลิปของลูกชายนั้นถูกกลุ่มทำร้ายและมีการโต้เถียงลักษณะที่ทวงสิ่งของบางอย่างจึงสันนิษฐานว่าลูกชายอาจถูกขบวนการค้ายาเสพติดทำร้ายจนเสียชีวิตและนำศพมาทิ้งไว้อย่างอนาถจึงต้องการความยุติธรรมด้วยนำหลักฐานมาร้องกับกันจอมพลังขอให้ช่วยในการติดตามคดีล่าสุดนั้นกันจอมพลังก็ได้แจ้งในกลุ่มไลน์ว่าคนก่อเหตุที่หนีอยู่ได้ติดต่อขอเข้าพบขณะที่ตำรวจพระพุทธบาทก็ได้เบาะแสคนร้ายแล้วคาดว่าปมมาจากเรื่องของยาเสพติด
1: เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังกันกว่า100นายนะครับไปปิดล้อมตรวจค้น7เป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานีเพื่อเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงจับเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูให้แก่เด็กต่างดาวครับอย่างที่แฟลตดินแดงพอไปตรวจสอบแล้วกว่า 5,000 ห้องปรากฏว่าพบห้องที่ต้องสงสัย44ห้องมีการย้ายชื่อเด็กต่างดาวอายุระหว่าง 5-15 ปีเข้ามาในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติเกิน16คนต่อห้องครับ ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บุกเข้าไปทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูขึ้นต้นด้วยเลข7ให้แก่เด็กต่างด้าวที่แฟลตดินแดงนะครับผู้พักอาศัยในแฟลตดินแดงนี่แหละเป็นผู้ที่บอกว่าตนเองเป็นผู้เสียหายจึงออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของกระบวนการนี้ครับมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็ทำกันเป็นระบบเริ่มจากมีตัวกลางเข้ามาตีสนิทหลอกลวงน้องสาวของตนว่าขอเอาชื่อย้ายเข้าทะเบียนบ้าน3คนแล้วก็นำเอกสารมาให้เซ็นยินยอมแต่พอภายหลังกลับพบว่าเอาชื่อ

0: จังเลยเราก็เลยมาถามพี่น้องสาวพี่น้องสาวบอกว่าคนที่น้อยเขาจ้าง 5,000 เอาเข้าทะเบียนบ้าน3คนแต่มันไม่ใช่มันมาเป็นร้อยมันเยอะอ่ะเนี่ยเนี่ยหลักฐานมีหมดเลยอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็บอกเขาไว้แล้วว่าที่บ้านน่ะขอร้องอย่ามาแนะนำเพราะอีน้องสาวอ่ะมันเห็นแก่เงินแค่ 5,000 แล้วดูดิได้แค่ 5,000 เขาบอกเข้า3คนแต่เนี่ยมันก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราก็อ้าวอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง
1: หลังการเข้าจับกุมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำแถลงข่าวผลปฏิบัติการอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่าคดีนี้สืบเนื่องจากความผิดปกติในพื้นที่สำนักงานเขตดินแดงตั้งแต่ปี2567ถึงปัจจุบันมีการออกบัตรสีชมพูไปสูงถึง 2,347 คนและขยายผลการจับกุมคดีสวมสิทธิ์สัญชาติน้ำเพอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดือนมีนาคม2569จากการตรวจสอบแฟลตดินแดงกว่า 5,726 ห้องก็พบว่ามีต้องห้องต้องสงสัยนะครับห้องพักถึง44ห้องที่มีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวอายุตั้งแต่5ถึง15ปีเข้าในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติ16คนขึ้นไปต่อห้องรวมถึงมีเด็กต่างด้าวที่ไม่น้อยกว่า 1,366 คนรวมถึงพบว่า3ห้องแรกนั้นมีเด็กต่างด้าวถูกนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านรวมกันมากกว่า100คนและบางห้องก็มีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวเข้ามาอาศัยมากถึง35คนภายในระยะเวลาเพียง2วัน
2: โดยเฉพาะที่เราดำเนินการสุ่มตรวจนะครับสุ่มตรวจดูที่เห็นความผิดปกตินะอย่างรวดเร็วในคราวนั้นเนี่ยก็ในจำนวน3ห้องที่เราตรวจนะครับที่เราเห็นความผิดปกติเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ที่เข้าพักอาศัยถึง100กว่าคน140กว่าคนบางห้องเนี่ยมีคนเข้าพักอาศัย35คน40คน64คนซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วนั้นเนี่ยเป็นการนำรายชื่อเหล่านี้เอามาฝากไว้ในทะเบียนบ้านที่แฟลตแต่ละห้องเพราะนั้นถ้าเราพี่น้องสื่อมวลชนลองคิดตามมานะครับว่าถ้าแฟลตดินแดงของเราเนี่ยมีประมาณ 5,000 กว่าห้องถ้ามีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันอย่างนี้หรือไม่จำเป็นต้องไม่ต้องครบทุกห้องหรอกครับแต่เฉพาะแค่ส่วนมากที่เราตรวจเจอเนี่ยขณะนี้นะครับก็อยู่ประมาณสัก 1,000 กว่ารายนะครับในจำนวน 1,000 กว่ารายนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะได้ดำเนินการขยายผลในเรื่องของการติดตามแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ต่อไปนะครับ
3: นอกจากนี้จากการสืบสวนยังพบด้วยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการใช้อำนาจอนุมัติย้ายชื่อในระยะเวลาอันสั้นแม้ระบบจะแจ้งเตือนแล้วว่าจำนวนผู้อยู่อาศัยเกินกำหนดมีการปลอมลายมือชื่อและเซ็นเอกสารล่วงหน้ามูลค่าความเสียหายรวมกว่า200ล้านบาทครับเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบนะครับประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตดินแดง3คนเจ้าบ้านคนกลางในหน้าจัดหาเด็กต่างด้าวและพยานรับรองลายมือชื่อรวมทั้งหมด7คนครับ
2: เราพบว่ามีการแจ้งย้ายที่อยู่และจัดทำบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับในลักษณะของการดำเนินการเป็นขบวนการโดยมีในหน้าชาวมีในหน้าต่างด้าวนะครับชาวเมียนมานะครับเป็นคนรวบรวมรายชื่อและเอกสารจากแรงงานต่างด้าวต่างๆส่งให้กับในหน้าฝ่ายคนไทยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวนะครับกับเจ้าหน้าที่ของก็คือสำนักงานเขตดินแดงเพราะนั้นทั้ง3กระบวนการนี้ทั้ง3ส่วนนี้ที่ดำเนินการกระทำความผิดนั้นเนี่ยทำให้มีการละเมิดกฎหมายไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่อมาก็คือเรื่องเขาจะสามารถเข้าใช้สวัสดิการของรัฐได้เพียงเช่นคนไทย
3: อย่างที่ท่านอธิบดีบอกนะครับการสวมสิทธิ์ออกบัตรชมพูช่วยให้คนต่างด้าวได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลการศึกษาการขออนุญาตทำงานทำธุรกรรมกับรัฐเปิดบัญชีธนาคารก็ได้ซึ่งอันนี้เสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้เป็น

0: บัญชีม้าในเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติและยังเป็นขั้นตอนเปิดช่องให้ยื่นขอสัญชาติไทยตามพรบสัญชาติในอนาคตด้วยจึงนับว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งครับ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดปฏิบัติการ Money Cashback กับปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนจับแก๊งสแกมเมอร์ร่วมกว่า20คนครับพร้อมกับติดตามเงินคืนให้กับผู้เสียหายเนี่ยรวมกว่า3ล้านบาทพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผอ.สปอ.ส.ตร.แถลงโครงการ Money Cashbackปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนหลังจับกุมเครือข่ายบัญชีม้าของขบวนการหลอกลวงออนไลน์รวม20คนและสามารถติดตามนำคืนให้แก่ผู้เสียหายรวมกว่า3ล้านบาทจากกรณีทั้งหลอกลวงในการลงทุนหุ้นและการซื้อขายสินค้าโอกาสนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ยังได้มอบเงินคืนแก่ผู้เสียหายจำนวน2รายตามโครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนด้วย
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าติดตามประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างครับ

0: รับชมข่าวเที่ยงกันต่อนะครับตอนนี้ไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเครือรัฐออสเตรเลียแล้วครับโดยได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับสานต่อมิตรภาพและความร่วมมือไทยออสเตรเลียพร้อมกับพบปะชุมชนไทยในย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์ด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองได้แลกเปลี่ยนมุมมองความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและแนวทางการขยายความร่วมมือในที่มีผลประโยชน์ร่วมกันท่านนายกได้ชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ชุมชนจากทั่วโลกรวมถึงชุมชนไทยสามารถรักษาอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในสังคมปัจจุบันมีชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประมาณ 30,000 คนครับและมีนักศึกษาไทยประมาณ 10,000 คนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐซึ่งเป็นโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตขณะที่ในปี 2568 มีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเดินทางมาไทยประมาณ 800,000 คนสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระดับประชาชนที่แน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้ท่านนายกได้แสดงความยินดีต่อนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ที่ได้รับการขยายวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนพฤษภาคม 2571 นอกจากนี้ท่านนายกและคณะได้พบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์โดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารรวมถึงร้านขนมไทยท่านนายกได้แวะชิมอาหารและพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ประกอบการไทยตลอดเส้นทางขณะเดียวกันก็มีคนไทยในซิดนีย์มารอต้อนรับเป็นจำนวนมากด้วยนะครับสำหรับไทยทาวได้รับความสนใจมากขึ้นจากการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้านอาหารและการท่องเที่ยวซึ่งช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยและทำให้ไทยทาวเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นทั้งยังช่วยดึงดูดผู้มาเยือนและสร้างโอกาสให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่
1: แม้นายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจอยู่ที่เครือรัฐออสเตรเลียนะครับแต่วันนี้ก็ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลายวาระที่น่าสนใจทั้งการพิจารณาโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการแก้ไขประกาศนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมและกฎหมายเพื่อพี่น้องแรงงานติดตามบรรยากาศสดๆนะครับพร้อมผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากคุณภัทรพรมาลาโสครับรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเชิญครับคุณภัทรพร
2: ในส่วนของกฎหมายเพื่อพี่น้องแรงงานที่ว่านี้นะคะเสนอโดยกระทรวงแรงงานนะที่ต้องการให้กลุ่มคนที่ทำงานบนเรือนะคะกลุ่มคนที่ทำงานที่บ้านพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงกลุ่มสมรสเท่าเทียมนะคะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการเดินทางเยือน

0: านนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน

0: นเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
1: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
1: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
2: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
3: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้เหลือหมดเลย
2: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
3: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
3: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วยอ่ะ
2: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
3: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้างฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
2: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
4: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
2: สงสัยผมตาฝาดครับ
4: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
2: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
4: อ
2: ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
4: ่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
4: ่
0: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
2: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรอสอ112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการนะครับว่าตอนนี้เป็นวันเงินเดือนออกน่าแปลกนะว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นเงินเดือนออกนะเพราะว่าพอมันออกจากบัญชีเราไปหมดเลยถูกไหมทั้งเรื่องที่จะ

0: ต้องค่าผ่อนโน่นนี่นั่นและที่สำคัญหลายๆคนก็จะต้องมีปาร์ตี้และส่วนใหญ่ก่อนจะไปปาร์ตี้ก็จะต้องติดแฮชแท็กกันหน่อยแล้วล่ะว่าบุฟเฟ่จะเยียวยาทุกสิ่งเวลาไปกินบุฟเฟ่เนี่ยอะไรก็ตามที่เราอยากกินอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันมักจะไม่มีลิมิตเนาะแล้วก็มักจะลืมตัวไปด้วยว่าอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพสักเท่าไหร่หรอกวันนี้ครับเราจะได้พูดคุยกับคุณหมอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้ครับที่ชวนคุณหมอเอมาเลยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องกินอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างไหมที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคภัยโดยเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งครับ
1: okay.
0: ในวันนี้เราจะมาดูว่าอาหารประเภทไหนที่จะทำให้เราเสี่ยงกับโรคมะเร็งมากขึ้นและมันมีวิธีปฏิบัติที่จะเลี่ยงมะเร็งได้อย่างไรคุณหมอเอครับ
1: ค่ะ
0: บุฟเฟ่ครับเวลาที่ไปบุฟเฟ่นะครับคุณหมอเอผมก็จะมุ่งไปที่นี่เลยครับอาหารประเภทที่เป็นแบบเนื้อสัตว์อะไรก็ตามที่แพงๆอะไรก็ตามที่ okay. แบบหามกินไม่ได้เนี่ยผมก็จะมุ่งไปตรงนั้นก่อนเลยมันดีไหมครับ
1: โอเคมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์สมมติว่าเวลาที่อาจารย์จะจ่ายเงินบุฟเฟ่เนี่ยอย่างแรกเลยที่คนจะรู้สึกคือต้องกินให้คุ้ม
0: ใช่แล้วครับ
1: คนจะรู้สึกก่อนว่าต้องกินให้คุ้มเพราะฉะนั้นคนจะรู้สึกว่าอะไรที่แพงก็จะต้องกินกับอันที่สองคนจะรู้สึกว่าต้องกินเยอะๆถึงจะดีทีนี้คำถามก็คือว่าโอกาสที่เราจะกินเยอะอ่ะมันมีแน่ๆสำหรับบุฟเฟ่ต์นะคะทีนี้ถามว่ามันผิดไหมมันคงไม่ได้ผิดที่บุฟเฟ่ต์เนาะเพราะบุฟเฟ่ต์ไม่ได้เดินเข้าปากเราเราเป็นคนไปหยิบบุฟเฟ่ต์มาใส่ปากเราเพราะฉะนั้นมันต้องผิดที่ไม่ไอ้ที่มือเราก็ต้องเป็นที่ปากเรา
0: เป็นที่ใจเราด้วยแล้วครับ
1: โอเคค่ะถามว่าโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งมันมีได้สองส่วนค่ะอันแรกคืออาหารที่อาจารย์เลือกทานกับอันที่สองคืออาจารย์กินมากแล้วทำให้อาจารย์อ้วนขึ้นหลายคนก็จะบอกว่าโอ๊ยเวลาเป็นมะเร็งคือน้ำหนักลดลงผอมลงแล้วก็จะทำให้กังวลว่าจะเป็นมะเร็งแต่ต้องบอกงี้ค่ะว่าคนอ้วนเองเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนยกตัวอย่างเนาะผู้หญิงเนี่ยอันที่มันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็จะเป็นมะเร็งของระบบสืบพันธุ์อะไรบ้างเต้านมค่ะนะคะอันที่สองก็คือรังไข่มะเร็งมดลูกหรือว่าเขาเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะอันนี้จะเจอบ่อยแล้วก็จะสัมพันธ์กับคนอ้วนหมายความว่าถ้าคนอ้วนเนี่ยก็จะเสี่ยงกับมะเร็งพวกนี้มากกว่าคนผอ
0: ม
1: นะคะในผู้ชายก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่ามะเร็งลำไส้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมาจากอ้วนเนาะถ้าอ้วนแล้วเพิ่มความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าบุฟเฟ่กินเยอะแล้วอ้วนโอเคไปเพิ่มความเสี่ยงอันนี้เป็นทางอ้อมอาจารย
0: ์
1: อันที่สองก็จะเป็นลักษณะของตัวอาหารเองอาหารที่เรามองว่าอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งเราได้ยินบ่อยอาจจะได้ยินอะไรมาบ้างที่จะรู้สึกว่ามันเสี่ยง
0: มันก็ต้องปิ้งปิ้งย่างย่างไม่ไม่กรึมเกรียมครับ
1: อันที่หนึ่งก็คือเป็นลักษณะของอาหารที่อาจารย์บอกว่าเอาไปปิ้งย่างแล้วมันเกิดเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรสีดำดำกรึมเกรียมใช่ไหมคะมันไหม้มันไหม้เนาะอันนี้มันก็จะมีสารเคมีบางอย่างถามว่าเกิดจากอะไรสมมติอาหารของอาจารย์เนื้อสัตว์จะมีน้ำมันพออาจารย์ไปปิ้งปุ๊บน้ำมันมันหยดลงไปแล้วมันก็จะไปโดนไฟข้างล่างแล้วมันก็จะเป็นขมเหลาเป็นควันขึ้นมาแล้วมาเกาะที่เนื้อสัตว์
0: ซึ่งมันหอมมาก
1: ใช่อันนั้นแหละก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เขาเรียกว่าไปเป็นสารก่อมะเร็งถ้าจันกินตรงนั้นเยอะก็ไปเร่งให้มันเร็วขึ้นลักษณะนี้อันที่สองสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตัดทิ้งแล้วกันไม่กินละอันนั้นอาจารย์กินแต่เนื้อเยอะๆเลยการกินเนื้อแดงปริมาณมากอาจารย์ก็จะได้สารบางอย่างเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ว่าเนื้อที่อาจารย์กินเป็นแบบไหนหนึ่งเนื้อแดงปกติเลยกับอันที่สองเป็นลักษณะของเนื้อแปรรูปเนื้อแปรรูปเช่นเอาไปหมักใช่ไหมคะหรือว่ารมควันจะเป็นพวกของโปรเซสเช่นแหนมไส้กรอกหรืออะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้จะเป็นพวกเนื้อแปรรูปซึ่งเวลาที่เขาแปรรูปมันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือใส่ลงไปเพื่อจะทำให้อาหารมันมีอายุยาวนานขึ
0: ้
1: น
0: ถนอมอายุอาหาร
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองส่วนอันแรกคือในกรณีที่อาจารย์ปิ้งย่างแล้วก็มีลักษณะของตัวสีดำดำใช่ไหมคะที่เป็นจากที่เนื้อมันไหม้เนาะอันที่สองก็เป็นปริมาณของเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงที่อาจารย์กินเยอะเกินไป
0: อ
1: ันที่สามอาจารย์อาจจะเลือกเนื้อที่มันไม่ต้องปิ้งย่างไหม้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะของเนื้อสัตว์แปรรูปเยอะเกินไปอาจารย์ก็เพิ่มความเสี่ยง
0: เวลาที่หมอเอพูดถึง เนื้อแดงนะครับแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าอะไรบ้างคือเนื้อแดง
1: เวลาที่เราอ่านในหนังสืออ่านในนิตยสารหรืออินเทอร์เน็ตก็ตามเขาจะใช้คำว่าเนื้อแดงเนาะในภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนคำว่า red meat กับ white meat
0: ตรงตัวเลย
1: ตรงตัวเลยค่ะยกตัวอย่างนะอาจารย์ก็จะเป็นพวกปลาพวกไก่อย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเป็น white meatพวกหอยอาจารย์มันก็จะเป็นไวท์มีทซึ่งพวกนี้ไขมันมันจะต่ำกับอันกลุ่มที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกของเรดมีทนะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นเรดมีทอย่างเงี้ยค่ะ

0: โดยทั่วไปถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่ปริมาณพอสมควรไม่ใช่แบบว่ากินทีนึงเยอะๆเป็นกิโลกิโลหรือว่าแบบจะกินไปแบบอะไรนะเข้าแข่งขันอะไรแบบเนี้ย
1: อาหารมันมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณหมอเอพูดถึงว่าอาหารอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การเป็นสารก่อมะเร็งหรือมีสารก่อมะเร็งในปริมาณที่เยอะแล้วมะเร็งอะไรบ้างครับที่จะเป็นผลจากการที่เรากินอาหารประเภทนี้เข้าไป
0: ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราใช้คำว่าเสี่ยงเราพูดคำว่าเสี่ยงทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นคำว่าเสี่ยงในที่นี้มันอาจจะไม่ได้พูดว่ามันเป็นสาเหตุโดยตรงเช่นกินแล้วมันต้องเป็น
1: อ
0: ันนี้กันเนาะแต่เสี่ยงในที่นี้หมายความว่าเราหาความสัมพันธ์แบบเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันเพิ่มโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นเนาะทีนี้ถามว่าเป็นอะไรสัมพันธ์เยอะๆเลยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกมะเร็งที่เป็นทางเดินอาหารนะจ๊ะก็จะเป็นลำไส้เนาะที่เราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะกระเพาะลำไส้หลอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคะถามว่ามีเยอะไหมก็บ้านเราก็เยอะเหมือนกันที่จะเป็นมะเร็งกลุ่มนี้ค่ะ
1: คุณหมอเอครับถ้าเนื้อแดงมันเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้นแล้วผักใยเส้นใยต่างๆในผักมันจะช่วยลดอาการเสี่ยงจากมะเร็งเนี่ยถ้างั้นเราก็เปลี่ยนไปเลยกินมังสวิรัติแทนเลยได้ไหมฮะ
0: อาจารย์อาจจะได้ยินชัดๆที่สุดเลยก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งเต้านมหลายคนเนี่ยพอเป็นมะเร็งเสร็จปุ๊บก็จะไม่กินเนื้อเลย
1: อ
0: ันนี้เราเจอบ่อยมากนะคะแล้วหลายคนก็เปลี่ยนมาเป็นมังสวิรัตินะคะแต่ถามว่าอันนี้จะลดความเสี่ยงไหมเหมือนที่อาจารย์บอกเลยที่หนึ่งจะลดพวกเนื้อแดงอันที่สองอาจารย์ได้เพิ่มผักผลไม้ได้เพิ่มไฟเบอร์นะคะอันที่สามเนี่ยพวก processed food เนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์กินแต่ผักเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์จะไป process อะไรมันอาจารย์นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยแง่ของอาหารเนี่ยยังไงมันก็ลดความเสี่ยงอยู่แล้วข้อมูลที่มีก็คือเขามีการติดตามคนที่กินอาหารพวกนี้นะคะแยกเป็น3กลุ่
1: ม
0: กลุ่มกินเนื้อกลุ่มกินปลากลุ่มกินมังสวิรัติปรากฏว่ากลุ่มกินเนื้อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยอะที่สุดปลากับมังสวิรัติอ่ะก็จะลดลงมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าเวลามีคนมาถามว่าจำเป็นไหมต้องไปกินมังสวิรัติแล้วมังสวิรัติบอกว่าถ้าอยากกินไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องรู้คือเวลาที่อาจารย์กินมังสวิรัติอาจารย์เพิ่มความเสี่ยงของการขาดวิตามินบางตัวเช่นถ้ามังสวิรัติเข้มข้นหรือเจอาจารย์จะขาดวิตามิน B12
1: ซึ่งปกติพบในไหนอะครับ B12
0: อยู่ในเนื้อสัตว์ค่ะ
1: อ๋อเนื้อสัตว์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์สตริกแบบเข้มข้นเป็นเจเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมาได้รับเสริมละแต่ถ้าสมมุติอาจารย์บอกว่าโอเคงั้นกินแค่เป็นมังสวิรัติก็พอหรือชาวบ้านตอนนี้อาจจะบอกว่าถ้าเจอในอินเทอร์เน็ตจะเจอคำว่า plant based
1: plant based diet
0: อาจารย์ได้ยินplant based diet ใช่ไหมคะ plant based diet ก็คือหมายความว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากพืชแต่ plant based ยังอนุญาตให้อาจารย์กินจากสัตว์ได้บ้างเช่นบางคนบอกว่ากินสัตว์เล็กอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยก็ยังเป็น plant based อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนบอกว่ากินไข่ได้บางคนบอกกินนมได
1: ้
0: ก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่ามังสวิรัติเอ้ยขอโทษทีไม่ได้เป็นเจส 100% ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น plant based แล้วเลือกกินได้อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 อันที่2ที่อาจจะทำให้กินได้แล้วแบบปริมาณน้อยหน่อยก็คือธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยมีทั้งจากในพืชแล้วก็จากในสัตว
1: ์
0: แต่ว่าที่อยู่ในพืชเนี่ยเวลาเราดูดซึมเนี่ยมันจะมีตัวขัดขวางเพราะฉะนั้นมันจะดูดซึมได้ไม่ 100% เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกินปริมาณเยอะจริงๆมันถึงจะเพียงพอก็อาจจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงหรือว่าการขาดได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเวลาคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะไม่กินแบบเป็นเนื้อแล้วจะมากินเป็นมังสวิรัติเลยได้ไหมตอบมาได้แต่ต้องคอยดูนิดนึงว่าจะมีความเสี่ยงที่จะขาดวิตามินอะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะอันที่สองคือถ้าเกิดว่าจะเลือกกินแค่ plant based แล้วก็เลือกอาหารให้เหมาะสมอันนี้โอเคเลยค่ะ
1: แอลกอฮอล์ล่ะครับ
0: แอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันทีนี้หลักการของการทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งตับกับแอลกอฮอล์กับคนอ้วนเนี่ยมาคล้ายๆกันนะคะหลักการก็คือมันจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น fatty liver คือมันอ้วนขึ้นพอมันอ้วนขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการอักเสบนะคะการอักเสบพออักเสบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการซ่อมแซมอาจารย์นึกภาพว่าอาจารย์เป็นแผลแล้วมันหายแต่อาจารย์กรีดซ้ำมันเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นพอมันเป็นแผลเป็นอันนี้ก็คือตับอาจารย์เปลี่ยนละเขาเรียกว่าเป็นตับแข็งพอเป็นตับแข็งปุ๊บเนี่ยเซลล์บางอย่างหรือหน้าตาบางอย่างมันจะทำงานผิดปกติแล้วอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้คนที่กินแอลกอฮอล์นะคะเราก็จะทำให้เกิด process แบบนี้ก็คือ1เนี่ยพอกินเยอะๆปุ๊บเนี่ยเซลล์ตับมันก็จะอ้วนขึ้นแล้วมันก็จะมีการอักเสบเปลี่ยนไปเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งในขณะที่คนอ้วนตอนนี้มันให้ process เดียวกันกับแอลกอฮอล์เลย หน้าตาแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อ้วนก็ไม่ได้เนาะกินแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้แอลกอฮอล์เขาอาจจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจันยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะจันไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคตับจันจะกินได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอีกแหละอยู่ที่เท่าไหร่ผู้ชายเนี่ยประมาณไม่เกิน2ดริ้งต่อวันผู้หญิงไม่เกิน1ดริ้งต่อวันถ้าจะนึกไม่ออกแก้วช็อตหรือว่าบางคนก็บอกว่าชงกาแฟช็อตนึงนะคะนั่นคือ30 cc สำหรับพวกเหล้าที่เป็น40ดีกรีอันนี้คือแค่ดริ้งหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าจันกินเบียร์ประมาณ 5% ก็คือ100 cc อาจารย์จะได้5กรัมอาจารย์ได้ประมาณแถวๆ200 300เพราะฉะนั้นกระป๋องนึงอ่ะพอแล้วกระป๋องนึงก็ประมาณดริ้งหนึ่งอย่างนี้ค่ะไวน์อาจารย์ก็จะลดลงมาหน่อยนึงเพราะไวน์มันก็แล้วแต่เนาะดีกรีหรือว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ของไวน์มันแวรี่อะค่ะตั้งแต่10กว่ายัน20เลย
1: มะเร็งเหล่านี้ครับเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมไปได้ยินคนพูดมาบอกว่านี่นะถ้าเป็นมะเร็งนะต้องงดอาหารแบบนี
0: ้
1: เพราะอาหารกลุ่มเนี้ยมันจะไปฟีดหรือไปป้อนให้เซลล์มะเร็งมันโต
0: ในกรณีของคนที่เป็นมะเร็งอะค่ะเซลล์มะเร็งมันเหมือนเป็นกาวฝากค่ะเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งเขาอาศัยอาหารจากตัวเราแต่ว่าเขาเก่งมากเลยคือต่อให้เราไม่กินอาหารเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะได้อาหารอันนี้ก่อนสมมติใครบอกว่าจะอดอาหารให้เซลล์มะเร็งมันตายอาจารย์อาจจะตายก่อนที่เซลล์มะเร็งมันจะตาย เพราะว่าเขาอะได้อาหารจากตัวเราอะมาก่อนนะคะอันที่สองคือเวลาที่เขาใช้อะเขาชอบเหมือนที่คนจะชอบพูดเนาะว่ามีแนวโน้มว่าส่วนที่มันเป็นน้ำตาลมันกินง่ายแล้วมันก็จะได้เยอะคนก็จะพยายามเลี่ยงน้ำตาลนะคะทีนี้ถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเลี่ยงน้ำตาลทีนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติอาจารย์มองในแง่ว่าจะกินน้ำตาลเป็นพวกน้ำหวานนะคะน้ำตาลที่แบบกินปุ๊บแล้วมันเป็นพลังงานเลยทันทีพวกนี้อาจารย์ก็จะเสี่ยงเรื่องอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปลดพวกนั้นก็ไม่มีปัญหาถามว่าคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มน้ำตาลยังจำเป็นไหมยังจำเป็นอาจารย์ก็ทานได้ก็เลี่ยงส่วนที่มันเป็นน้ำตาลที่มันจะแบบกินปุ๊บดูดซึมปั๊บที่เป็นน้ำหวานกินให้เป็นพวกที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไฟเบอร์เนี่ยตัวไฟเบอร์นะคะเวลามันลงไปในลำไส้ปั๊บเนี่ยมันจะไปเป็นอาหารให้เซลล์ที่อยู่ที่ลำไส้ทำให้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วสร้างเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในลำไส้แล้วช่วยป้องกันมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตไม่ได้แย่ซะทีเดียวอาจารย์ยังสามารถจะกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีได้น้ำตาลแต่ว่ามีไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยทำให้เซลล์ลำไส้อาจารย์ทำงานได้ดีขึ้นและป้องกันมะเร็งด้วยเราได้ยินตลอดเลยกินผักผลไม้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใช
1: ่ก็ด้วยการทำงานของเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้
0: ใช่ค่ะแบคทีเรียแล้วก็พวกของไฟเบอร์ที่เข้าไปเขาก็จะไปเป็นอาหารแบคทีเรียในลำไส้เองเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวที่ดีเนี่ยอยู่ได
1: ้
0: แล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวที่ไม่ดีค่ะ
1: เราได้แบคทีเรียตัวดีจากที่ไหนครับ
0: โอเคมันมีอยู่แล้วค่ะจริงๆเนี่ยคำถามคือเราอ่ะเป็นปรสิตหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: เอ๊ะหรือใครเป็นปรสิตของใคร
0: ใช่ เพราะว่าถ้าจะนับจำนวนเซลล์อะค่ะนับจำนวนเซลล์ในร่างกายเรากับนับจำนวนเซลล์ของแบคทีเรียเซลล์ของแบคทีเรียมีมากกว่าเรา เพราะฉะนั้นเลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นปรสิตของใคร แต่ถ้าตัวเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าเรา ทีนี้ถามว่ามันมาจากไหนจริงๆเนี่ยแต่ละคนนะคะมันมีอยู่แล้วมันมีหลายชนิดนะคะมีความหลากหลายมีความหลากหลายเหมือนในป่าแล้วมีสัตว์ป่าหลายอย่างนะคะเรามีหน้าที่แค่ทำให้มันสมดุลเมื่อเราใช้ชีวิตเรากินยาปฏิชีวนะเรากินอาหารไม่เหมาะสมความสมดุลตรงนี้มันเสียไปพอมันเสียไปปุ๊บมันก็จะทำให้มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเช่นบางคนก็มีลำไส้แปรปรวนบ้างละมีโน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็กลับไปสู่ภาวะปกติอะค่ะกินอาหารครบ5หมู่กินเป็นบาลานซ์ไดเอทคือกินทุกอย่างเนาะกินผักผลไม้เยอะขึ้นไม่กินยาปฏิชีวนะเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ส่วนที่เหลือที่บอกว่าโอเคจะไปกินพวกของโยเกิร์ตอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันเยอะพอหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่พอหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าไปช่วยเสริมส่วนที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เราพูดถึงอาหารเป็นหลักเลยครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งบ้างครับนอกจากอาหารแล้ว
0: โอเคก็มันมีตั้งแต่ว่าเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเวลาที่เรามองใช่ไหมคะปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองแหละตั้งแต่กรรมพันธุ์ง่ายๆเลยแองเจลิน่าโจลี่จันอาจจะเคยได้ยินซักเมื่อหลายปีก่อนที่บอกว่าเขาออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมพันธุ์ผิดปกติที่จะทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งเต้าน
1: ม
0: แล้วก็เข้าไปสู่การรักษาคือการผ่าตัดเอาเต้านมออกแล้วก็ใส่เขาเรียกซิลิโคนเข้าไปใหม
1: ่
0: เพื่อจะไม่ให้เขาเป็นมะเร็ง
1: อ้าว
0: ก็คือมันเป็นมะเร็งเต้านมเขาเอาเต้านมออกไปแล้ว okay. เขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็ง
1: คร
0: ับโอเคไหมคะ
1: oh.
0: แต่ถามว่าในทางการแพทย์เราทำไหมเราไม่ได้แนะนำนะคะต่อให้เราเจอเราตรวจแล้วเราเจอว่าเป็นมะเร็งตัวเนี้ย หรือว่ามียีนตัวนี้ผิดปกติอ่ะเราก็ยังบอกว่าให้เขาอ่ะเหมือนกับทำแมมโมแกรมแล้วก็ติดตามตัวเองเป็นระยะระยะแค่จะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีปัจจัยภายในก็คือกรรมพันธุ์ที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดบางอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามันมีความผิดปกติของยีนของกรรมพันธุ์แล้วเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนะคะเรื่องของเต้านมหรือว่ามันจะมีอีกอันนึงก็คือ

0: ือคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งอันเนี้ยเขาจะมีลักษณะที่จะเป็นคล้ายๆติ่งเนื้อที่ลำไส้ปริมาณมากนะคะตั้งแต่เด็กพอเวลาผ่านไปปุ๊บติ่งเนื้อพวกนี้มันกลายพันธุ์แล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีคนพูดอยู่เยอะเหมือนกันว่าการตรวจยีนพวกนี้ดูว่าจะเป็นความเสี่ยงของมะเร็งหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้เรามองเป็นปัจจัยภายในนะคะถ้าเราไม่ได้ตรวจพวกนี้เราก็อาจจะดูในประวัติครอบครัวของเราเช่นโอ้โหทุกเจเนเรชันเลยมีมะเร็งกันทุกคนอะไรเงี้ยก็จะน่าสนใจนิดนึงนะคะอันที่เจอบ่อยๆแล้วก็ที่เขาพูดกันเนาะก็จะเป็นเต้านมกับลำไส้มะเร็งลำไส้ใหญ่ยกตัวอย่างนะคะคนในครอบครัวเขาเรียกสายตรงสายตรงคืออะไรข้างๆเราก็คือพี่น้องบนล่างคือพ่อแม่กับลูกเราน
1: ั่นคือสายตรง
0: เอาแค่สายตรงตรงนี้กันนะถ้าสายตรงเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องเราเป็นมีใครคนใดคนนึงเป็นมะเร็งในช่วงอายุน้อยอันนี้เราจะตัดสินใจว่าโอ้ควรจะไปเช็คค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะเช็คเนี่ยสมมติถ้าคนที่เป็นอายุสัก40เนาะเราก็จะมาเช็คตอน10ปีก่อนที่เขาจะเป็นอันที่2เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็อาหารอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ใช่ไหมคะมันก็ต้องดูค่ะว่ามันจะเป็นมะเร็งอะไรที่ไหนเนาะส่วนใหญ่ก็ทางเดินอาหารแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องอ้วนเนาะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
1: นอกจากอาหารปิ้งย่างหรือว่าสารพวกที่จะยืดอายุของอาหารแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมครับที่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้น
0: โอเคถ้าบ้านเราก่อนเนาะพยาธิบางตัวที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตรงบริเวณของท่อน้ำดีและทำให้มีความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้นอันนี้เนาะอันที่สองเนี่ย ก็จะได้ยินข่าวบ่อยที่บอกว่าทางอีสานใช่ไหมคะกินอาหารบางประเภทเนี้ยที่สุกๆดิบๆอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งตับที่เราจะได้ยินอันนี้ชัดเจนเลยก็คือเชื้อราที่ชื่ออะฟลาทอกซินนะคะมันจะเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นมาจากเชื้อราเชื้อรานี้อยู่ในไหนอยู่ในกลุ่มของถั่วลิสงหรือถั่วทั้งหลายนะคะทีนี้เนี่ยในอาหารหลายๆอย่างที่เรากินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีถั่วลิสงป่นที่ผสมอยู่ถ้าอาจารย์สามารถที่จะคั่วถั่วลิสงแล้วอาจารย์บดเองเป็นถั่วลิสงที่อาจารย์กินใหม่ๆไม่มีปัญหาค่ะแต
1: ่
0: ถ้าอาจารย์วางค้างเอาไว้หรืออาจารย์ไปซื้อมาแล้วอาจารย์ไม่มั่นใจมันอาจจะมีเชื้อราอยู่แล้วเขาป่นมาปุ๊บอาจารย์มองไม่เห็นแล้วอาจารย์ก็รับประทานเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะได้สารพิษที่เราเรียกว่าอะฟลาทอกซินซึ่งมาจากถั่วนั้นแล้วถ้าอาจารย์ได้รับในปริมาณที่เยอะๆนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมันก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่ตับนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของตัวมะเร็งตับได้ในที่สุดอย่างนี้ค่ะ
1: ครับคุณหมอเอกครับเราอยากที่จะได้เคล็ดลับครับในการที่จะ stay away from cancer หรือว่าห่างไกลจากมะเร็งเนี่ยคุณหมอเอมีเคล็ดลับที่จะมาแนะพวกเราบ้างไหมครับ
0: เอาจริงๆบอกว่ามันเป็นวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพดีมันไม่ใช่แค่มะเร็งเนาะมันหมายถึงว่าโรคอื่นๆด้วยอันแรกเลยไม่อ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอเห็นไหมคะสุขภาพดีรูปร่างดีใช่ไหมคะถามว่ายังไงดีถ้าอ้วนอยู่ให้ลดน้ำหนักนะคะอย่างน้อยเนาะขอ 5% นะคะไม่ใช่ 5% ในปีนึงเราเซตกันที่ 5-6 เดือนก่อนเอา6เดือนแรกเนี้ยควรจะลดได้ 5% ละนะคะถ้ากลับมาเป็นน้ำหนักปกติได้อันนี้คือดีที่สุดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องลดลงนะคะเวลาที่ลดก็คือคุมอาหารออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยตัวเลขที่เหมาะสมเอาแค่สุขภาพดีนะคะก็คือมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์และจะต้องหยุดออกกำลังกายไม่เกิน2วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือออกเกือบทุกวันอะน้อยสุดในอาทิตย์นึงคือ3วันนะคะแล้วก็ทำได้มากกว่านั้น
1: เวลาที่คุณหมอเอพูดว่าน้ำหนักปกตินะครับคำว่าปกติของแต่ละคนนี่อาจจะไม่เท่ากัน
0: โอเคจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาอันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลมาจากฝรั่งเนาะเขาก็จะพูดว่าไม่อ้วนไม่อ้วนของฝรั่งก็คือเอา BMI ที่ต่ำกว่า25
1: BMI
0: ค่ะหรือว่าดัชนีมวลกาย25นะคะก็วิธีคิดก็คือเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งยกตัวอย่างเช่นสูงน้ำหนัก45กิโลสูง155อย่างเงี้ยค่ะก็เอา45ตั้งแล้วก็หารด้วย1.55 2ครั้งก็จะออกมาเป็น BMI อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเลขที่เหมาะสมคือจะประมาณตั้งแต่ 18.5 จนถึงประมาณ25แต่ถ้าเป็นคนเอเชียค่ะเราจะตัดที่ประมาณ23นะคะเพราะฉะนั้น23ถึง25ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดมาก
1: โอเคครับนี่คือน้ำหนักที่บอกว่าน้ำหนักปกติคนที่อยู่ในช่วง
0: คือไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่น้ำหนักลดลงอาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราลดน้ำหนักแล้วเราตั้งใจนี่เราไม่กลัว ผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วน้ำหนักลดเร็วๆอันนี้ต้องระวังว่าเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็ง ในช่วงภายใน3เดือนถ้าน้ำหนักลดลงเกิน 5% อันนี้น่าสนใจแล้วค่ะนะคะถ้าลดลง 5% ใน1เดือนอันนี้ถือว่าแบบชัดเจนมากๆนะคะโดยทั่วไปก็ 5% ใน3เดือนค่ะอาจารย
1: ์
0: แล้วเราก็มาดูอาหารเนาะ

0: เอาอันที่มันควรกินก่อนก็คืออาจารย์กินให้ครบ5หมู่อาจารย์กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่มั้ยคะกินเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีเพื่อที่อาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ถ้าสมมุติอาจารย์จะกินเป็นน้ำหวานอาจารย์ก็กินเป็นผลไม้แทนซะอาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ด้วยแล้วที่สำคัญคืองี้ค่ะถ้าอาจารย์กินเป็นน้ำหวานมันจะขาดความอิ่มถ้าอาจารย์กินเป็นผลไม้อาจารย์จะมีเวลาเคี้ยวอาจารย์จะยังมีไฟเบอร
1: ์
0: กินไปแล้วอาจารย์ก็จะอิ่มส่วนที่จะจำกัดแล้วเนาะอันนี้คือของที่ให้กินใช่ไหมคะดื่มน้ำเปล่าได้เลยนะคะอันที่สองก็จะเป็นส่วนที่จำกัดเมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็จะให้เลี่ยงพวกที่มันเป็นน้ำหวานน้ำหวานเองอาจจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งนะคะแต่มันทำให้อ้วนแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงอีกทีนึงนะคะพวกของฟาสต์ฟู้ดอาจารย์จะต้องลดลงมานิดนึงละใช่ไหมไขมันเมื่อกี้อาจารย์ไขมันเยอะเกินไปของปิ้งย่างที่อาจารย์มีพวกของสารก่อมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะเนื้อแดงใช่ไหมคะอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดลงเน
1: ื
0: ้อแดงไม่ได้ห้าม
1: ไม่ต้องถึงขนาดเลี่ยง
0: ใช่ใช่เนื้อแดงหรืออาหารแปรรูปอาจารย์แค่ลดปริมาณลงอย่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าถ้ามันเป็นเนื้อแดงอะค่ะสักประมาณเท่าฝ่ามือเราเนี้ยค่ะอาทิตย์นึงประมาณสัก3ครั้ง
1: ฝ่ามือผมก็จะใหญ่หน่อย
0: อาจารย์นึกถึงกล่องไพ่ถ้ามันเป็นกล่องไพ่กว้างคุณยาวคุณหนาประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเลี่ยงเนื้อแดงนิดนึงถามว่าเนื้อสัตว์โปรตีนกินได้ไหมกินได้ค่ะโปรตีนจากพืชก็ได้หรือจะเป็นเนื้อสีขาวเป็นซีฟู้ดเป็นอะไรอย่างนี้เป็นปลานี้ได้แทนนะคะอันถัดมาก็คืออาจารย์เลี่ยงพวกเนื้อแดงเนื้อแปรรูปใช่ไหมคะอาหารปิ้งย่างไปละพวกของไขมันสูงๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกของไขมันทรานส์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปทีนี้สุดท้ายก็คือถามว่าซัพพลิเมนต์พูดทุกครั้งเลยค่ะซัพพลิเมนต์ก็คือในกรณีที่เราเลือกกินอาหารปกติไม่พอเรามีข้อจำกัดใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีแนะนำนะคะแนะนำในที่นี้หมายความว่าจะมีซัพพลิเมนต์อะไรไหมที่ป้องกันมะเร็งตอบว่าไม่มีนะคะอันที่สองถามว่าแนะนำไหมเฉพาะกลุ่มค่ะที่สามารถหรือว่าควรจะกินนะคะถามว่าถ้าใครมีอยู่แล้ววิธีง่ายๆเลยถ้าสมมติเป็นกลุ่มวิตามินนะคะอาจารย์จะแยกเป็น2กลุ่มคือวิตามินละลายน้ำกับวิตามินละลายไขมันวิตามินละลายไขมันมีโอกาสสะสมได้วิตามินละลายน้ำโดยทั่วไปเราก็จะทิ้งไปอาจารย์กินเยอะฉี่อาจารย์ก็จะแพงขึ้น
1: เพราะฉะนั้นมันไม่ดูดซึม
0: ใช่มันทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออาจารย์ก็จะบอกว่าให้ลดหรือว่าพยายามที่จะไม่กินวิตามินละลายไขมันที่ปริมาณเยอะเบต้าแคโรทีนก็จะอยู่ในกลุ่มของวิตามินเออย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าวิตามินในละลายไขมันเนี่ยมันจะมีตัวนึงก็คือวิตามินดีที่เราจะไม่พออาจารย์ก็อาจจะต้องเสริมอาจจะได้จากธรรมชาติเช่นอาจารย์ไปตากแดดหรืออาจารย์จะเลือกของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: วันนี้ครับเราได้ทิปจากคุณหมอเอไปหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกกินอาหารและการปฏิบัติตัวเพื่อจะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆหลายๆคนอาจจะอยากฟังเรื่องราวของอาหารจากคุณหมอเอมากขึ้นเนี่ยมีวิธีจะติดตามคุณหมอเอได้ยังไงครับ
0: ค่ะก็จะมีพอดแคสต์นะคะที่อยู่ในMahidol Channel Podcastเหมือนกันนะคะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้นะคะซึ่งอันนี้รูปแบบรายการจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของรูปแบบอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรที่มาร่วมรายการกับเราครับในโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พูดคุยกับคุณหมอเออีกนะคร
0: ับ ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้
3: อาหารเป็นพิษนะคะเป็นโรคที่พบได้บ่อยเพราะว่าเป็นโรคที่เกิดจากการทานอาหารโดยตรงโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่อากาศค่อนข้างร้อนนะคะทำให้อาหารเนี้ยบูดเน่าง่ายแล้วก็เชื้อโรคเจริญเติบโตง่ายค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้มีอาการยังไงมาคะ
4: มีคลื่นไส้อาเจียนค่ะแล้วก็ปวดท้องบิดค่ะ
3: ด้วยตัวโรคอาหารเป็นพิษเองนะคะสามารถที่จะวินิจฉัยได้จากอาการของคนไข้ที่มีอาการอาเจียนแล้วก็ปวดท้องเป็นอาการเด่นร่วมกับประวัติการทานอาหารที่ต้องสงสัยเช่นทานอาหารที่ค้างไว้นานส่วนการตรวจอุจจาระเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นในทุกรายเนื่องจากมีอาการอุจจาระเหลวที่ไม่รุนแรงค่ะ
5: ก่อนที่จะมาพบแพทย์เนี่ยไปซื้อยาอะไรมาทานเองหรือยังคะ
4: ก่อนอันนี้ทานเกลือแร่มาแล้วค่ะ
5: ทานเกลือแร่มาแล้วนะคะยังพอทานได้นะคะวิธีการรักษาเนี่ยหลักการก็คือการ

แก้ไขภาวะขาดน้ำและแก้ไขภาวะเกลือแร่ผิดปกติค่ะโดยการดื่มเกลือแร่ทดแทนในปริมาณที่เท่าๆกับที่สูญเสียไปจากการถ่ายและการอาเจียนค่ะส่วนการอดอาหารเนี่ยไม่แนะนำให้ทานเป็นอาหารอ่อนเช่นโจ๊กข้าวต้มที่มีรสไม่จัดอาหารที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเนี่ยจะเป็นนมแล้วก็อาหารที่มีไขมันมากค่ะถ้าไปเที่ยวแล้วก็มีอาการอาหารเป็นพิษนะคะไม่สามารถที่จะหาซื้อเกลือแร่มารับประทานได้ก็สามารถเตรียมเองได้จากการใช้น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาผสมกับน้ำต้มสุกที่ไม่ร้อนจัด750มิลลิลิตรแทนได้ค่ะความเข้าใจผิดของคนที่มีอาการอาหารเป็นพิษนะคะมักจะมีการทานกลุ่มยาหยุดถ่ายนะคะซึ่งยาหยุดถ่ายเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่แนะนำให้คนไข้ซื้อยารับประทานเองเนื่องจากอาจจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเพิ่มจำนวนในลำไส้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ตัวโรคเนี่ยหายช้าลงค่ะวันนี้เดี๋ยวหมอจะให้ยาเป็นน้ำเกลือแร่นะคะยาลดอาการอาเจียนแล้วก็ยาลดอาการปวดท้องให้คนไข้ไปทานก่อนค่ะแต่ยังไงก็ขอให้สังเกตตัวเองด้วยนะคะถ้าอาการไม่ดีขึ้นมีอาการปวดท้องมากมีไข้หรือว่าอาเจียนเยอะทานน้ำเกลือแร่ไม่ได้เลยเนี่ยขอให้รีบกลับมาพบหมอนะคะค่ะวิธีป้องกันไม่ให้เสี่ยงกับโรคอาหารเป็นพิษนะคะได้แก่การทานอาหารที่ปรุงสุกโดยทั่วถึงกันค่ะหากจำเป็นต้องตั้งทิ้งไว้เนี่ยควรจะรับประทานทันทีหลังจากปรุงเสร็จไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงค่ะไม่ใช้ภาชนะบรรจุของสดปนกับของที่สุกแล้วใช้ช้อนกลางและล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอาหารเป็นพิษอย่าชะล่าใจนะคะทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดเสมอค่ะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: เมื่อพูดถึงสุนัขแมวสายพันธุ์ต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าความน่ารักน่าชังของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ช่วยให้หลายๆคนผ่อนคลายจากความเครียดความวิตกกังวลต่างๆเป็นเพื่อนพูดคุยแบบไม่ขัดคอกันแล้วเรื่องราวของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับสัปดาห์นี้บอกเลยว่าใครที่มีน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีสัตว์น่ารักขี้อ้อนห้ามพลาดเด็ดขาดครับพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับในยุคนี้เนี่ยเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วก็สัตว์ต่างๆเอาไว้เป็นเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวครับเมื่อใดก็ตามที่พวกเขารู้สึกว่าไม่สบายรู้สึกหงอยๆหดหูหรือว่าซึมไม่กินข้าวเจ้าของอย่างเราๆเนี่ยโอ้โหบางคนกินข้าวไม่ลงเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยต้องพามาหาอาชีพนี้ครับนั่นก็คือสัตวแพทย์นั่นเองแหละครับวันนี้มาดูกันครับว่าสัตวแพทย์นั้นเขาทำหน้าที่อย่างไรกันบ้างรวมถึงครับเขาวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองอย่างไรกับ Work with a Healthy Life นัดหมอชัยยศไว้ครับ
0: สัตวแพทย์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำหน้าที่ในการดูแลบำบัดรักษาการเจ็บป่วยของสัตว์ในด้านสาธารณสุขต้องดูแลควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงที่จะแพร่มาสู่คนซึ่งสัตวแพทย์ในปัจจุบันมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนสัตว์เลี้ยงในบ้านเราที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

0: ับผม
1: สวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตรวจดูเซลล์ของที่เก็บได้จากผิวหนังสัตว์เลี้ยงมาครับดูว่ามันมีเชื้ออะไรมีปัญหาอะไรบ้างที่ผิวหนังครับ
0: เพราะคุณหมอนี่เชี่ยวชาญในเรื่องของผิวหนัง
1: ครับเป็นหมอผิวหนังครับ
0: เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
1: ใช่
0: เอานี่คุยกันนะครับกับนายสัตวแพทย์ชัยยศนั่นเองคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอยศ
1: ได้ครับเรียกท่านก็ได้ครับ
0: เมื่อกี้แอบทักทายไว้ก่อนแล้วฮะเป็นอาจารย์ของเพื่อนผมด้วยนะ คุณหมอครับ
1: ครับผม
0: เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอาชีพแบบคุณหมอเป็นอาชีพในฝันเลยเพราะว่าหลายๆคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาจะบอกว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นหนูอยากเป็นสัตวแพทย
1: ์ครับ
0: โอ้แล้วคุณหมอล่ะครับ
1: ผมเหรอครับผมอยากเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่ตอนที่ผมสมัยก่อนเราจะเรียกว่า entrance คือสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0: ม .6 ม .6
1: ม .6 ครับนานแล้วน่ายังทันอยู่ผมเลือกสัตวแพทย์ทุกอันดับเลยครับ
0: หมายถึงว่าอันดับ1 2 3 4รุ่นคุณหมอ6
1: สมัยผมจะมีสัตวแพทย์ที่จุฬาเกษตรและก็ที่ขอนแก่นสมัยนั้นยังไม่มีที่เชียงใหม่ผมเลือก3อันดับแรกเป็นสัตวแพทย์หมดเลย
0: ชอบเหรอครับคุณหมอมันเกิดอะไรมันความรู้สึกอ่ะมันไปรักสัตว์ได้ยังไง
1: คงเพราะว่าผูกพันมั้งครับเด็กๆตั้งแต่เด็กผมก็ชอบเลี้ยงสัตว์ที่บ้านเลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาเลี้ยงแมวเลี้ยงทุกอย่างแล้วมันก็เหมือนกับชอบสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
0: แปลว่าคุณหมอมองว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในชีวิตที่มีคุณค่า
1: ครับ
0: เป็นเพื่อนเรา
1: ผูกพันมาตั้งแต่เด็ก
0: จริงเหรอ
1: ใช่มีสุนัขในบ้านแล้วก็มานอนด้วยอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้ว
0: โอ้โห
1: ก็เลยผูกพันมาแล้วก็เลือกเรียนสัตวแพทย์เลยครับ
0: ซึ่งแน่นอนพอมาเรียนปั๊บก็ต้องถามก่อนการเรียนเป็นคุณหมอน้องหมาน้องแมวสัตวแพทย์เนี่ยมันยากไหมคุณหมอ
1: ยาก
0: มันก็เรียนเหมือนหมอทั่วไปไหมใช่ไหม
1: แต่มันมีความต่างครับเพราะสมมติว่าเราเป็นแพทย์นะครับเรียนหมอทั่วไปเนี่ยก็จะเรียนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสรีระวิทยา
0: ร่างกายคน
1: ร่างกายโครงสร้างของคนอย่างเดียว
0: อวัยวะต่างๆ
1: ทีนี้ในของสัตวแพทย์นะครับต้องเรียนของสัตว์แต่ละชนิดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดมีสรีระวิทยาที่ต่างกันโครงสร้างที่ต่างกันสัตว์บางชนิดมีกระดูกส่วนนี้เรียกว่าอย่างนี้สัตว์บางชนิดกระดูกส่วนนี้ไม่มีตับเป็นแบบนี้การทำงานของตับแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเงี้ย
0: เอาง่ายๆหมาแมว
1: ต่าง
0: ไม่ใช่แค่นั้นเห็นบอกว่ามีการแบ่งเป็นสัตวแพทย์แบบสัตว์เล็ก
1: ส
0: ัตว์ใหญ
1: ่ครับ
0: เอาแค่สัตว์เล็กก่อนมีอะไรบ้างคุณหมอครับผมเตรียม10นิ้วแล้ว
1: ส่วนใหญ่สัตว์เล็กของเราก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเราจะแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่า
0: สัตว์เลี้ยงก่อน
1: สัตว์เลี้ยงก็จะเป็นพวกของสุนัข
0: แมว
1: นะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีเอ็กโซติกเพทหรือสัตว์เลี้ยงพิเศษเช่นพวกของกระต่ายหนูแฮมสเตอร์สลามันเดอร
0: ์อีกัวน่า
1: อีกัวน่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: งู
1: ด้วย
0: เดี๋ยว
1: ใช่ก็ค่อนข้างหลากหลายครับ
0: ซึ่งงูก็หายใจอีกทางนึงใช่มั้ยฮะอีกัวน่า
1: ก็แบบนึงอย่างแตกต่างกันหมดดังนั้นเราจะต้องไปเรียนรู้ในแต่ละชนิดสัตว์ที่แตกต่างกันทั้งหมดเราต้องรู้หมด
0: เดี๋ยวอาการสัตว์แต่ละอย่างก็ต้องรู้หมดเช่นสมมติน้องหมาน้องแมวมันหงอยเรารู้
1: ครับ
0: แต่ซาลาแมนเดอร์หงอยต้องพามาหาหมอเมื่อไหร่ไม่รู้
1: ใช่
0: งูดูถ้างูจะเป็นไข้ดูยังไงคุณหมอ
1: มันก็จะต่างกันออกไปคือแต่ละชนิดเนี่ยมันอาการที่บ่งบอกถึงความผิดปกติมันไม่เหมือนกันสมมติว่างูเนี่ยนะปกติมันชอบอยู่เฉยๆอยู่แล้วเราจะไปดูว่ามันซึมกว่าเดิมคงจะยากแล้วก็อาจจะไปดูในแง่ของการลอกคราบของมันที่ผิดปกติมีการลอกคราบที่มากกว่าเดิม
0: ถี่กว่าเดิมลักษณะของคราบที่ลอกออกมา
1: ทานอาหารที่น้อยกว่าเดิมว่าผ่านมานานแล้วยังไม่ออกมาทานอาหารเก็บตัวผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณหมอที่จะคอยตรวจแต่เจ้าของทุกคนที่แน่นอนว่าเลี้ยงสัตว
1: ์
0: ก็ต้องใส่ใจกับเขาด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสัตว์เลี้ยงคุณกำลังป่วยหรือเปล่า
1: เบื้องต้นต้องเป็นเจ้าของที่เห็นอาการและสังเกตความผิดปกติได้ดังนั้นเจ้าของเนี่ยผมมักจะพูดเสมอว่าเจ้าของต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนว่าสัตว์แต่ละตัวสัตว์แต่ละชนิดที่เราเลี้ยงเขามีธรรมชาติเป็นอย่างไ
0: ร
1: แล้วเขาจะได้สามารถสังเกตความผิดปกติได้แล้วจึงจะพามาหาสัตวแพทย์ครับ
0: และที่โรงพยาบาลสัตว์ที่จุฬาเองนี่ก็เหมือนโรงพยาบาลคนทั่วไปนะฮะมีเปิดฉุกเฉินในวันคืนด้วย
1: มีฉุกเฉิน24ชั่วโมง
0: ทั้งวันเลย
1: ทั้งวันเลยครับ
0: งานหนักไม่ใช่เล่นเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวต้องคุยกันต่อแล้วล่ะครับแต่ขณะเดียวกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าบริเวณนี้เนี่ยคุณหมอต้องดูแลอะไรกันบ้างพี่ได้ยินเสียงกระต๊ากระต๊ากระต
1: ๊
0: า
1: ตรงนู้นมีไก่ครับมีไก่กับกระต่ายอยู่เพราะว่าข้างๆเราเป็นคลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษหรือ exotic pet
0: ไก่ป่วยก็พามาหาหมอแล้วครับ
1: ได้ครับไก่มาเป็ดมีกับเต่ามีบางทีจิ้งจกโดนประตูหนีบก็พามาอย่างนี้แต่เราเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวไปตะเวนดูกัน
1: ได้ครับ
0: แล้วได้คุยคุณหมอกันต่อครับ
2: ค่ะ ่ะโรคในระบบสืบพันธุ์นะคะโดยปกติเนี่ยก็จะมีบางโรคที่สามารถคอนแทคจากสัตว์สู่คนได้ในกรณีที่เป็นหมอในแผนกของสูติกรรมเนี่ยก็จะรักษาในเรื่องความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์นะคะการทำหมันทั่วไปการผ่าคลอดผสมเทียมเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องป้องกันตัวเองในการที่คอนแทคสัตว์โดยตรงเนี่ยต้องใส่ถุงมือนะคะหรือว่าในกรณีที่ต้องมีการตรวจรักษาสุนัขที่ดุร้ายเนี่ยก็ต้องหนึ่งคือให้ทางเจ้าของเนี่ยช่วยกันป้องกันอาจจะใส่มัดปากใส่มูเซลนะคะเพื่อที่จะป้องกันการโดนทำร้ายเพราะบางทีเนี่ยโรคที่สัตว์เป็นเนี่ยก็อาจจะติดต่อกับเราได้โดยผ่านทางน้ำลายเช่นโรคพิษสุนัขบ้านะคะหรือแผลตรงนี้ก็จะทำให้เราได้รับเชื้อโรคได้เหมือนกันค่ะ
0: คุณหมอยศครับ
1: ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นกระต่ายซึ่งตัวนี้เราเชื่อว่าเราเรียกภาวะว่าโบสหรือ GI stasis คือตัวนี้เชื่อว่าเจ้าของให้ทานอาหารที่เป็นข้าวโพดมากเกินไปข้าวโพดเนี่ยมันเป็นอาหารกลุ่มแป้งแล้วพอกินไปนานๆมันก็จะเหมือนเราท้องอืดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยในกระต่ายจะมีปัญหาตรงนี้ได้เยอะเพราะเขาเป็นสัตว์ที่มีกับทางเดินซึ่งมันจะหมักอาหารอยู่ได้ค่อนข้างเยอะพอนานๆมันก็จะเกิดการเหมือนกับลำไส้เราขยายมีลมมีแก๊ส
0: แล้วก็มีแป้งอัดอยู
1: ่ใช่ก็จะป่วยซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็ต่างกันครับอย่างคนเรากินทั้งพืชทั้งสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารเราทาน2อย่างสัตว์บางชนิดเช่นสมมุติว่าในสกลุ่มสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับเช่นวัวแพะแกะพวกนี้เขาจะไปทานอาหารพวกแป้งพวกผักอย่างนี้เป็นหลักแล้วเขาก็จะไปมีผ่านกระบวนการซึ่งหมักอยู่ภายในทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นชนิดอาหารมันต่างกันดังนั้นถ้าไปให้พวกแป้งมากเกินไปทางเดินอาหารเขาจะไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติก็จะเป็นปัญหา
0: ก็เหมือนคนเลยก็คือต้องกินอะไรหลากหลาย
1: ใช
0: ่ก็ไม่ใช่ว่าก็ให้กินอย่างเดียวย้ำๆย้ำๆไม่ได้เลย
1: ต้องรู้ก่อนว่าธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดเขาต้องการสารอาหารประเภทไหนแบบไหนอย่างเช่นแมวจะต้องการเนื้อสัตว์เป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนประกอบในอาหารควรจะเป็นพวกของโปรตีนเป็นหลักเยอะหน่อยนะครับสัดส่วนอย่างอื่นก็น้อยลงไปแต่เป็นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องหรือสัตว์ที่ทางกระเพาะหมักทางเดินอาหารสำหรับพวกหมักเนี่ยก็จะอาจจะเป็นพวกของผักหญ้าอะไรเป็นหลักพวกของโปรตีนก็อาจจะไม่ต้องเยอะมาก
0: ส่วนใหญ่ที่พามาหาก็ต้องเจ็บป่วย
1: ครับ
0: และมันต้องมีโรคบางโรคครับคุณหมอครับที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นกันบ่อยๆโรคฮิตเลยอ่ะคุณหมอ
1: ครับ
0: ส่วนมากคือโรคอะไร
1: สำหรับที่พามาที่นี่เยอะๆนะครับหลักๆคือของเราด้วยความที่เรามีคลินิกพิเศษเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคซึ่งส่วนใหญ่คลินิกข้างนอกไม่สามารถวินิจฉัยได้หรือไม่สามารถรักษาได้จนถึงที่สุดก็จะ
0: ร
1: ีเฟอร์หรือส่งต่อมาหาเรา
0: ที่โรงพยาบาล
1: ครับก็จะเป็นโรคที่วินิจฉัยยากๆหน่อยหรือต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจซึ่งเราก็จะมีลักษณะของเขาเรียกว่าเครื่องอัลตราซาวด์ดูหัวใจก็จะรักษาเห็นโครงสร้างของลิ้นหัวใจที่รั่วเป็นอย่างไร
0: ตีบไหมรั่วไหมม
1: ี
0: พยาธิไหม
1: ดูได้นะครับก็โรคไตก็จะมีส่งมาบ่อยโรคผิวหนังโรคฮอร์โมนนะครับนี่จะพบได้บ่อยแต่ถ้าเป็นที่คลินิกฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งมาในกรณีของพวกที่เป็นเคสอุบัติเหตุนะครับดังนั้นหลักๆแล้วสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาหนักๆแล้วมาหาเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของโรคอุบัติเหต
0: ุ
1: เยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มของโรคมะเร็งที่เป็นได้เหมือนในคนแล้วก็รุนแรงมากก็จำเป็นจะต้องได้รับเคมีบำบัดในการรักษาครับ
3: ก็มีเป็นประจำเรื่อยๆครับเพราะว่าบางทีทำพวกนี้บางทีเวลาเขาเจ็บเขาก็จะหันมากัดเราได้นะครับคอยสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยหรือว่าสังเกตอาการเจ็บเขาเนี่ยครับคือถ้าอันไหนที่น่าจะทำว่าเขาจะเจ็บก็อาจมีการป้องกันไว้ก่อนหรือบางครั้งอาจจะใส่พวกเป็นลำโพงป้องกันกัดหรือว่าบางตัวจะต้องใช้ผูกปากอะไรเงี้ยครับ
0: อย่างนึงที่คุณหมอผมสงสัยมานานแล
1: ้
0: วเวลาคุณหมอตรวจน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายน้องไก่อีกวัวหน้าสลาแมนเดอร
1: ์ครับ
0: คุยมันยังไงอ่ะคุณหมอ
1: คุยไม่ได้ฮะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันจะต้องมีการสื่อสารนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นยังไงเราจะต้องเรียนเรื่องของพฤติกรรมสัตว
0: ์
1: แต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปเราจะรู้ว่าสุนัขมาแบบนี้ท่าทางแบบนี้คือเฟรนลี่เป็นมิตรเล่นได้ถ้าท่าทางแบบนี้กลัวเดินโรงพยาบาล
0: ถ้ามีเสียง
1: อะไรอย่างนี้อ
0: ย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข
1: ้
0: า
1: ใช่หรือบางทีเขาจะรู้สึกไม่ได้กลัวไม่ได้ดุแต่ว่าเขารู้สึกกลัวอะไรเงี้ยครับเราก็จะสามารถอ่านท่าทางได้แล้วอย่าเพิ่งเข้าไปในตอนที่เขา กลัวให้เขามีการปรับตัวชินก่อนสักพักนึงให้เจ้าของอยู่ใกล้ชิดก่อนอะไรเงี้ยครับต้องรู้จังหวะสิ่งที่สำคัญคือถ้าบางคนเผอิญว่าเลี้ยงไปแล้วแล้วรักแล้วนั่นคือดีไป
0: มันเปลี่ยนไม่ได
1: ้แต่ทีนี้ถ้าสมมติเลี้ยงไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นด้วยความที่ไม่เหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราไม่พร้อมสำหรับการเลี้ยงเขาผมอยากจะแนะนำว่าพยายามหาคนซึ่งเขาพร้อมกว่าแล้วอยากจะเลี้ยงได้ไม่อยากจะให้เอาไปปล่อยที่วัดไปปล่อยในเป็นสุนัขจรจัดข้างนอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหานั้นก็จะเป็นปัญหาของสังคมแล้วก็แก้ไขกันได้ไม่จบไม่สิ้นนะครับ
0: ที่สำคัญก็คือ

0: ครับเป็นอาจจะเป็นเพราะความไม่พร้อมของเจ้าของอะไรก็แล้วแต่หรือหลุดออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีความน่ารักในแบบของเขาซึ่งผมเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงมันจะมีความน่ารักไม่จำเป็นจะต้องเป็นพันราคาแพงที่มาจากเมืองนอกทุกตัวจะมีความน่ารักในแบบผมอยากให้เรามองความน่ารักในแบบของเขาเองแล้วก็รักเขาในแบบที่เขาเป็น
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอจริงๆฮะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: การได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่ต้องตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ให้การรักษารวมไปถึงการกำจัดโรคโดยการใช้ยาการผ่าตัดการฝังเข็มหรือใช้รังสีในการรักษาการผ่าซากสัตว์เพื่อการชันสูตรโรคค้นหาข้อมูลของโรคระบาดโรคติดต่อพร้อมกับหาทางป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดสู่คนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถึงแม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม
3: ในส่วนของโรคผิวหนังที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยส่วนใหญ่ที่จะเจอได้มากส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อรานะคะแต่ถามว่าโรคอื่นๆมีความเสี่ยงอะไรไหมในส่วนของการติดเชื้อแบคทีเรียก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาของเชื้อดื้อยาอย่างแพร่หลายนะคะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีทำให้พัฒนาเกิดไปสู่การติดเชื้อดื้อยาในอนาคตซึ่งการป้องกันในสำหรับเซฟตัวเองก็อาจจะเป็นในส่วนของการใส่ถุงมือนะคะหรือว่าการจับบังคับให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่ป้องกันไม่ให้การโดนกัดนะคะก็จะเป็นการป้องกันโรคไม่ให้เกิดกับตัวเราได้ค่อนข้างมากนะคะ

0: การทำงานของสัตวแพทย์ที่ต้องสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่มีอาการป่วยการถูกกัดถูกข่วนในขณะที่ทำการรักษาจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงสัตวแพทย์ยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่เกิดจากเครื่องมือทางการแพทย์ต้องสัมผัสสารเคมีเช่นน้ำยาฆ่าเชื้อแก๊สนำสลบยาสลบแบบฉีดยาฆ่าแมลงยาแก้ปวดฮอร์โมนสารทำละลายเรามีคำแนะนำดีๆถึงวิธีการป้องกันและดูแลตนเองจากคุณหมอมาฝากครับ
1: เชื่อว่าหลายคนทราบกันแล้วนะครับว่าสัตวแพทย์หรือว่าคุณหมอที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงของพวกเราเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายหนักมากๆเช่นกันครับแต่ว่าเหนือกว่านั้นแล้วครับวิธีในการดูแลป้องกันตัวเองอย่างไรจะได้ปลอดภัยและทำงานอย่างมีความสุขกันด้วยวันนี้มาคุยกับคุณหมอเฟิร์สกันนะครับกับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณอาม
1: คุณหมอครับ
2: ครับ
1: แหมไปเจาะลึกชีวิตของสัตวแพทย์
2: ครับ
1: บางคนก็ไปเรียกว่าคุณหมอหมาคุณหมอแมว เราเรียกว่าสัตวแพทย์แล้วกัน
2: ครับ
1: นะครับมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันเนาะ
2: เยอะครับครับที่แน่ๆเลยอันดับแรกเขาจะต้องทำงานกับน้องหมาน้องแมวนะครับดังนั้นเรื่องของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน
1: ครับ
2: ก็จะเป็นผลโดยตรงนะครับรวมถึงในเรื่องของการบาดเจ็บจากรอยขีดข่วนหรือรอยกัดนะครับบางทีเราก็บังคับเขาไม่ได้เนาะเอ้ยอย่ากัด
1: คุยไม่รู้เรื่อง
2: ครับ
1: นั่ง
2: ไม่ได
1: ้ยืน
2: ยืนนั่งครับก็จะถูกขีดข่วนถูกกัดได้ตลอดเวลา
1: คร
2: ับแล้วก็รวมถึงเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาจากสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อไวรัสอย่างเช่นถ้าเป็นคุณหมอน้องหมาของน้องแมวใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาก็จะมีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าถ้าเกิดถูกข่วนหรือขีดซึ่งตัวนั้นเป็นเชื้อไวรัสแล้วก็แพร่อยู่ในน้ำลายของน้องหมาน้องแมวนะครับ แล้วก็เมื่อถูกกัดเมื่อไหร่ก็จะเข้าสู่กระแสเลือดของพวกเราแล้วก็เข้าไปสะสมอยู่ในสมองแล้วทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับนอกจากนั้นก็รวมถึงเรื่องของพยาธินะครับไม่ว่าจะเป็นพยาธิตัวกลมหรือพยาธิปากคอนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวของคุณหมอเองก็ได้รับเชื้อพยาธิจากตัวน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ
1: ่ๆ
2: นะครับก็เป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์ใหญ่นะครับก็ที่จะรับตรงนั้นได้เช่นกัน
1: สัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีขนาดที่มันใหญ
2: ่ใน
1: การดูแลเนี่ยคุณหมอคือ
2: ครับก็คือเวลาตัวใหญ่ๆปุ๊บเนี่ย เราทำให้เขาสลบ
1: เ
2: วลายกเขาเนี่ยถ้าเกิดเรายกเป็นเจ้าของน้องหมายกตัวเดียวนานๆยกทีก็ไม่ได้อันตรายอะไรใช่ไหมครับแต่คุณหมอสัตวแพทย์เองเนี่ยจะต้องทำงานตรงนี้ไปตลอดชีวิตเขาก็จะต้องยกทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ซึ่งในวันหนึ่งก็คงยกอยู่หลายตัวหลายกิโลดังนั้นโอกาสบาดเจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกสันหลังก็จะมีโอกาสได้ตลอดเวลา
1: ครับ
2: ครับนอกจากนั้น เรื่องของการที่เขาใช้แก๊สลมทำให้สัตว์สลบนะครับก็เป็นภาวะอันนึงที่เขาจะต้องเสี่ยง

0: นะครับการสูดดมในเรื่องของแก๊สสลบเป็นระยะเวลานานๆก็จะส่งผลต่อเรื่องของของตัวตับเขาเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับของคุณหมอนะครับ
1: ด้วยเหรอครับ
0: ด้วยครับเรื่องของคุณหมอเองที่ถ้าคุณหมอท่านไหนมีการตั้งครรภ์นะครับสารแก๊สที่ทำให้สลบหลายๆตัวอย่างเช่นไอโซฟูเรนนะครับก็จะส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ได
2: ้ความสิ่งอื่นๆที่คุณหมอสัตวแพทย์สามารถป้องกันได้คือการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องมาจากการก้มๆเงยๆผิดท่าทางหรือการยกสัตว์ที่มีน้ำหนักมากเกินไปการสูดดมก๊าซยาสลบและการสัมผัสรังสีที่อาจส่งผลต่ออวัยวะภายในระบบสืบพันธุ์รวมถึงทารกในครรภ์ของสัตวแพทย์หญิงที่มีการตั้งครรภ์อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเหล่านี้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ถ้ารู้เท่าทันและป้องกันอย่างถูกวิธี
0: เวลาสัตว์ป่วยครั้งนึงเนี่ยก็ไม่ได้ตัวน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์นั้นๆป่วยคนที่เป็นเจ้าของเองเนี่ยก็จะป่วยไปด้วย
1: มีโอกาสด้วยที่จะป่วยด้วย
0: ความป่วยเนี่ยไม่ได้หมายถึงป่วยร่างกายอย่างเดียวแต่หมายถึงป่วยทางใจนะครับเขาก็เป็นห่วงว่าเอ๊สัตว์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเพื่อนเราอยู่กับเรามาตั้งนานนะครับจะปล่อยให้สัตว์ตรงนั้นไปจากเราไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย
1: ๆ
0: มันเป็นความผูกพันที่มาตั้งเป็นปีๆดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าคุณหมอยังไงก็ไม่สามารถปฏิเสธในเรื่องของการรักษาได้แน่นอน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะมีวิธีในการดูแลเขาให้ถูกต้อง
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะบางทีเราไปนำเขามาจากที่ที่หนึ่งมาเลี้ยงในบ้านอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมกับเขาก็ได้
0: ถูกต้องครับ
1: นั่นอาจจะกลายเป็นว่าเราทำร้ายเขาก็ได้
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ครับดังนั้นก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วก็รู้จักเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับ
1: สุดท้ายนี้ครับคุณหมอครับฝากถึงคุณหมอด้วยกันแต่เป็นคุณหมอในของสัตวแพทย์กันวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองเพื่อทำงานมีความสุขครับ
0: ครับผมตัวของคุณหมอสัตวแพทย์เองก็มีความเสี่ยงไม่แพ้กับอาชีพอื่นๆนะครับ
1: ผม
0: ดังนั้นเชื่อมั่นว่ายังไงคุณหมอหลายๆท่านก็เป็นห่วงเรื่องตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องสำรวจตัวเองครับว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติงานในแต่ละวันไหมนะครับทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจนะครับในเรื่องของการฝึกฝนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกบาดแผลจากน้องหมาตัวเองมีความคล่องในเรื่องของการปฏิบัติงานจริงๆหรือเปล่านะครับป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของถูกของทิ่มตำนะครับหรือแผลฉีกขาดได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีความรู้แล้วก็ไม่อยากให้พึ่งโชคชะตาอย่างเดียวคร
1: ับ
0: อยากให้ทบทวนตัวเองด้วยว่าตัวเองยังรับรู้เรียนรู้หรือมีสิ่งใหม่ๆที่สามารถป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากอันตรายนั้นๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับการป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์โรคจากสัตว์ที่นำมาสู่คนก็สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับดังนั้นก็ไม่อยากให้ละเลยไปนะครับรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับก็อยากให้เรียนรู้แล้วก็รู้เท่าทันว่าอุปกรณ์ไหนที่สามารถป้องกันได้นะครับรวมถึงการเช็คร่างกายประจำปีตามความเสี่ยงก็อยากให้มาเช็คเป็นระยะว่าตนเองเสี่ยงในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สรังสีเรายังแข็งแรงและพร้อมกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันหรือเปล่านะครับดังนั้นถ้าเราพร้อมตรงนี้ทุกๆวันเราก็จะมีความสุขกับน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ่ๆได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผมและสุดท้ายนะครับอย่าลืมด้วยครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายครับใส่ใจดูแลเขาทุกวันทุกวันให้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับหากมีอะไรเกิดขึ้นแม้จะเล็กน้อยก็อย่าลืมพาพวกเขามาหาคุณหมอสัตวแพทย
0: ์
1: เพื่อการดูแลเบื้องต้นรวมไปถึงจะได้รักษาอย่างทันท่วงที
0: ถูกต้องครับ
1: เจ้าสัตว์ที่เรารักได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: การดูแลตนเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับคุณผู้ชมเมื่อต้องทำการรักษาสัตว์ควรระมัดระวังเมื่อโดนกัดหรือข่วนรีบล้างทำความสะอาดแผลทันทีสวมใส่ถุงมือล้างทำความสะอาดมือทันทีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเมื่อสัมผัสกับน้ำลายหรือว่ามูลสัตว์ที่สำคัญต้องรู้จักสังเกตอาการเบื้องต้นของสัตว์และตนเองเมื่อตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงการติดเชื้อต่างๆด้วยครับ
1: และอย่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญจริงๆนะครับซึ่งแต่ละอาชีพก็มีความแตกต่างกันออกไปครับสัตวแพทย์เป็นอาชีพที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงให้กับพวกเราครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ฝากบอกมาด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยครับไม่ใช่ว่าสัตว์เลี้ยงป่วยเจ้าของก็ป่วยโอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะครับให้เขาแข็งแรงและพวกเราแข็งแรงด้วยจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อครับว่าเราจะ

0: เสนออาชีพใดซึ่งไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพที่คุณทำอยู่ก็ได้จะได้ทำงานมีสุขภาพดีกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: มีความเชื่อว่าการกลั้นปัสสาวะส่งผลทำให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ความเชื่อนี้จะเป็นจริงหรือไม่ฟังคำตอบที่ถูกต้องจากคุณหมอภควัตรมาศคุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลกันครับ
2: ทุกคนมักจะเข้าใจว่าการกั้นปัสสาวะอาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะซึ่งความเข้าใจนี้อาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับการกั้นปัสสาวะอาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้หรืออาจจะไม่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได้คำตอบอยู่ที่ว่าการกั้นปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยหรือทำให้คนเรามีอาการคล้ายกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้เมื่อเรากั้นปัสสาวะนานๆจะทำให้มีความรู้สึกแสบร้อนเวลาเราปัสสาวะออกมาได้เนื่องจากน้ำปัสสาวะเป็นสารเคมีก็อาจจะทำให้มีอาการคล้ายกระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่พอภายหลังปัสสาวะออกไปแล้วหายไปเพียงไม่กี่ครั้งแสดงว่าคนไข้ไม่ได้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบในทางการแพทย์หมายความว่ามีการอักเสบในทางเดินปัสสาวะซึ่งอาจจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยและมักจะพบว่าในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะอักเสบกลุ่มนี้มีความผิดปกติในทางเดินปัสสาวะร่วมด้วยอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดจากการกั้นปัสสาวะเพียงอย่างเดียวคนไข้ส่วนหนึ่งที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะก็คือมักจะได้รับข้อมูลส่งต่อกันมาว่าการกั้นปัสสาวะนั้นจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบและผู้ป่วยก็อาจจะมีประสบการณ์เคยเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำให้เกิดการเรียนรู้และจดจำผู้ป่วยก็จะไม่กล้าที่จะกั้นปัสสาวะไว้นานดังนั้นผู้ป่วยก็จะมีปัญหาคืออาจจะต้องเข้าห้องน้ำถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนในท้ายที่สุดก็เกิดภาวะที่เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะนั้นไวขึ้นกว่าปกติภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินนะครับคือภาวะที่กระเพาะปัสสาวะมีการบีบตัวอยู่ตลอดเวลาหรือไม่สามารถเก็บน้ำปัสสาวะได้นานกว่าปกติมักจะมีอาการก็คือเมื่อปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบหาห้องน้ำในบางรายอาจจะมีปัญหากั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะราดและในท้ายที่สุดก็จะมีอาการปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันกลางคืนการรักษามีหลักๆอยู่3แบบนะครับแบบที่1คือการรักษาแบบประคับประคองการฝึกพฤติกรรมค้นหาถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะไวเกินแบบที่2ก็คือการใช้ยาเพื่อจะช่วยควบคุมกระเพาะปัสสาวะให้ทำงานช้าลงแบบที่3ก็คือการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อฉีดยาในกระเพาะปัสสาวะหรือการใช้เครื่องไฟฟ้าเพื่อควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านี้เราจะฝังลวดเข้าไปบริเวณเส้นประสาทบริเวณกระเบนเน็บบริเวณก้นกบเพื่อจะให้ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปควบคุมการทำงานของเส้นประสาทปัญหาของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าคือราคาที่ค่อนข้างสูงราคาจะเป็นหลัก 6-7 แสนและก็มีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีก็ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ดังนั้นเราพยายามที่จะทำวิธีอื่นก่อนที่ผู้ป่วยจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะครับในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนว่าการกั้นปัสสาวะนานๆจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบจริงไหมดังนั้นในภาพรวมของผมถ้าคุณไม่ฝึกกั้นปัสสาวะเลยในอนาคต5ปี10ปีคุณอาจจะเกิดภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินได้ผมจึงมองว่าการที่เราไม่กั้นปัสสาวะเลยอาจจะรุนแรงมากกว่าการที่เรากั้นปัสสาวะไวนะครับ

0: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
1: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: พบหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้ครับพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางรามาชาแนลกับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับว่าในรายการของเราเราก็จะชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในประเด็นต่างๆนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการมีลูกบ้างดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้มันแปลกนะครับบางคนที่อยากมีลูกเหลือเกินแต่พอจะมีจริงๆมายากมากๆบางคนไม่ได้ตั้งใจกลับมาทั้งหมดทั้งมวลมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องเข้าใจปัญหาการมีบุตรยากนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการมีลูกมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันครับแน่นอนครับเราก็ชวนคุณหมอด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงพรศรีนิรันดร์สุขนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ติ๊กนะครับเป็นการเจอกันครั้งแรกนะอาจารย์ไม่เคยมาพบหมอรามาใช่ไหมครับ
1: ครั้งแรกค่ะ
0: รัดคิวหมอก็ยังไม่ได้มาเหมือนกัน
1: ยังไม่เคยมาเลยค่ะ
0: มารายการสดสตูนี้ครั้งแรก
1: ครั้งแรกค่ะ
0: โอเคต้อนรับอาจารย์นะฮะรายการเราก็จะเป็นรายการที่มีสาระที่สุดในรามาชาแนล
1: ค่ะ
0: ทีมงานบอกไม่ค่อยเชื่อจริงๆครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องการมีบุตรยากตั้งแต่ผมจัดรายการมาเนี่ยยังไม่เคยคุยประเด็นนี้เลยเหมือนกันคราวนี้เราคุยถึงแน่นอนแหละผมเชื่อว่าคนเราที่โตมาเรารู้แหละว่าคนเราจะมีลูกได้ยังไงนะฮะแต่อาจจะไม่ได้รู้ลึกถึงว่าอ่ะไอ้ปกติเนี่ยก็มีได้แต่ถ้าไม่มีขึ้นมาคราวนี้เป็นปัญหาเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงคู่รักที่เขาวางแผนจะมีลูกเนี่ยเขามีอะไรที่ต้องเตรียมตัวก่อนที่จะมีไหมครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นการพูดคุยตกลงกันของทั้งทางฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะว่าพร้อมเมื่อไหร่ที่จะมีบุตรนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเราพร้อมคำว่าพร้อมของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน
0: เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยคือพอถึงวัยนี้ผมก็เริ่มสงสัยแล้วเหมือนกันว่าคำว่าพร้อมมันคือยังไงกันแน
1: ่ค่ะจริงๆขึ้นอยู่กับมุมมองนะคะคำว่าพร้อมในที่นี้เนี่ยในปัจจัยของส่วนของคนไข้เองอะค่ะก็ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายถ้าเรามองในมุมของคนไข้ก็คงจะเป็นเรื่องของเศรษฐฐานะนะคะครอบครัวความพร้อมหน้าที่การงานนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นทางการแพทย์เองเนี่ยความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจที่จะมีรีบเข้ามาปรึกษาหรือว่าอย่างน้อยพยายามที่จะมีบุตรได้ตอนอายุที่น้อยก็ถือจะมีเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์แล้วก็ลดความเสี่ยงในอนาคตอะมากกว่าแล้วก็โอกาสที่จะมีบุตรยากก็จะน้อยลงเพราะปัจจัยหลักที่

0: แก้ไม่ได้จริงๆก็คืออายุโดยเฉพาะของฝ่ายหญิงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าอยากมีบุตรจริงๆแล้วสามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้เลยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่มีบุตรยากเท่านั้นนะคะถ้ามีความต้องการปรึกษาเรื่องการวางแผนให้มีในเวลาที่เหมาะสมจริงๆเข้ามาพูดคุยได้เลยแต่สำคัญเลยก็คือสุขภาพร่างกายนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเนาะถ้ามีโรคประจำตัวใดๆรักษานะคะรวมถึงปรึกษาคุณหมอที่เขาดูแลอยู่ว่าเราสามารถตั้งครรภ์ได้ไหมนะนะคะหรือถ้าตั้งครรภ์ต้องระมัดระวังอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะทางฝ่ายหญิงฝ่ายชายที่ควรจะต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะมีบุตรในเวลาที่เราต้องการและเมื่อมีบุตรแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว
1: ้
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นการจะมีลูกเนี่ยที่ดีควรจะต้องวางแผนไว้หน่อยเหมือนกันเพราะถ้าเกิดบางคนบอกไม่เป็นไรหรอกมีก็ได้ไม่มีก็ได้พอมาปุ๊บจริงๆทำตัวไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรสเต็ปยังไงบ้างใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดคนที่เขารู้สึกว่าพยายามมาหลายเดือนแล้วแล้วก็ยังไม่มาสักทีเนี่ยประมาณไหนถึงควรจะไปแบบฉันต้องไปหาหมอแล้ว
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวถ้าเอาตามทฤษฎีเลยนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนะคะต่อเนื่องกันเป็นเวลา1ปีก็เข้าข่ายว่า มีบุตรยากแล้วนะถ้ายังไม่มีสักที
1: คำว่าสม่ำเสมอนี่คือต้องประมาณไหน
0: แต่จริงๆก็ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห
1: ์ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห
0: ์ซึ่งจริงๆในชีวิตจริงเราอาจจะพบว่าโอ้ด้วยภาระงานด้วยความเครียดในชีวิตประจำวันนะคะเราอาจจะไม่สามารถปฏิบัติ
1: จะไม่ถึง
0: ได้ขนาดนั้นใช่ค่ะค่อนข้างยากในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นคงเป็นเกณฑ์คร่าวๆแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราพยายามมาสักระยะนึงแล้วสามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้ก่อนเพราะบางครั้งอาจจะมีโรคแอบแฝงที่คนไข้ไม่ทราบนะคะซึ่งถ้าเรามาพบมาคุยกันก่อนเราอาจจะแนะนำเบื้องต้นโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้กระบวนการยากอะไรก็สามารถดำเนินการต่อได้นะคะแต่ว่าในกลุ่มที่อายุมากกว่า35ปีเราไม่ได้อยากรอให้คนไข้มีพยายามไป1ปีนะคะโดยปกติ6เดือนนะคะถ้าเกิดว่าอายุเกิน35ปี6เดือนและคิดว่ามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนับวันไข่ตกแล้วเทสไข่ตกแล้วยุ่งกันในวันที่เหมาะสมแล้วยังไม่ท้องก็สามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้เลยอันนี้คือในเคสทั่วๆไปแต่ถ้าในคนไข้บางท่านมีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นมีโรคประจำตัวเคยมีภาวะถุงน้ำที่รังไข่เคยมีปัญหาเรื่องของการผ่าตัดมาก่อนกลุ่มเหล่านี้ไม่ควรที่จะรอนานนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยถ้าพยายามคิดว่า6เดือนแล้วหรืออยากจะปรึกษาเพราะตัวเองมีโรคประจำตัวมาก่อนได้เลย
1: ครับที่อาจารย์พูดมาจริงๆมีหลายประเด็นมากนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเจาะลึกกันในช่วงข่าวแหละว่าอาจารย์บอกว่านับวันรอวันตกไข่อะไรเงี้ยมันคำนวณยังไงเดี๋ยวเราลองดูกันวันนี้ทีมข่าวเราเตรียมข่าวมาเยอะนะครับกับช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับมาข่าวแรกเดี๋ยวผมพาไปดูสถิติกันก่อนนะครับรวบรวมมาแล้วเผย15ประเทศที่มีอัตราการเกิดน้อยที่สุดในโลกซึ่งไทยเนี่ยติดนะฮะมีโอกาส0,000สูงช็อกพอได้ยินว่า0,000เราจะช็อกกันพอสมควรเอามาไล่เรียงดูกันหน่อยนะครับคือทุกวันนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าประชากรลดลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในหลายประเทศทั่วโลกปัญหานี้ไม่ได้แค่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวแต่ว่ายังส่งผลถึงเศรษฐกิจสังคมแล้วก็อนาคตของประเทศนั้นๆด้วยเราเองเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าประเทศไหนในโลกที่มีอัตราเกิดน้อยที่สุดและอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผู้คนเลือกที่จะมีลูกน้อยลงหรือไม่มีเลยนะครับในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาเปิดลิสต์15ประเทศที่มีอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในโลกโดยผลการจัดอันดับและข้อมูลในครั้งนี้มาจาก Global Statistics นะฮะมีผลการเก็บสถิติประเทศที่มีอัตราการเกิดน้อยที่สุดในโลกในช่วงปี1950ถึง2024จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับที่3นะฮะถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้อยู่เรื่อยๆอนาคตเนี่ยอาจจะไม่มีคนไทยเหลืออยู่อีกเลยก็ว่าได้นะครับคือที่เขาเรียงเนี่ยอันแรกนี่คือมีอัตราการเกิดเนี่ยน้อยที่สุดใช่ไหม 88% นะฮะแล้วก็ไชน่าเนี่ย 83 นะครับไทยแลนด์ 81 ญี่ปุ่น 80 อิหร่าน 75 บราซิลฮะ 74 โคลอมเบีย 72 เม็กซิโก 72 โปแลนด์ 71 ครับตุรกีครับ70ฮะรัสเซีย69ซาอุดิอาระเบีย69มาเลเซีย68โมร็อกโกฮะ67แล้วก็ยูเครน67นะฮะอันนี้คือ15อันดับนะครับไม่น่าเชื่อว่าไทยติดอยู่ในนั้นด้วยคราวนี้ชวนอาจารย์คุยกันหน่อยดูสถิติกันแล้วคิดว่าสาเหตุที่คนไทยเนี่ยติดอันดับนี้แบบอะไรกันบ้างนะครับปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคอะไรบ้างที่อาจเป็นสาเหตุให้คนเนี่ยมีลูกยากเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าถ้าเกิดคนปกติในวัยยังไม่เกิน35โดยเฉพาะสุขภาพสตรีใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์กันต่อเนื่อง1ปียังไม่มาเนี่ยคุณไปตรวจแต่ถ้าเกิดเกินแล้วเนี่ย6เดือนก็ควรไปละแล้วพอไปตรวจอะไรมันคือสาเหตุที่ทำให้มีลูกยากบ้าง
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัดประเด็นความพร้อมทั้งหลายส่วนใหญ่ที่เข้ามาตรวจ

0: จอเลยนะคะพออายุมากขึ้นนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องภาวะไข่ตกไม่สม่ำเสมอนะคะเนื่องจากปัจจุบันจริงๆคนอ้วนก็เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เจอซึ่งจริงๆคนไข้อาจจะมีประวัติเรื่องของประจำเดือนที่มาไม่สม่ำเสมอนะคะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เราเจอค่อนข้างบ่อยนะคะอันที่สองก็คือกลุ่มของคนไข้บางท่านที่มีปัญหาเรื่องของมีภาวะถุงน้ำที่รังไข่นะคะอย่างเช่นพวกเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ซึ่งปัจจุบันเราเจอบ่อยขึ้นเรื่อยๆเพราะเราตรวจคัดกรองกันเร็วขึ้นพวกนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะที่ทำเป็นตัวหลักที่มีปัจจัยทำให้มีบุตรยากนะคะด้วยตัวโรคของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหลักๆก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะในกลุ่มที่ไม่เจอโรคอะไรเลยนะคะปัจจัยที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มที่มีอายุเยอะขึ้นแล้วเพราะว่าด้วยอายุที่เยอะก็คุณภาพของตัวเซลล์ไข่ก็จะมีผล
1: คือยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยเหมือนกับตัวไข่เซลล์ไข่มันก็จะไม่แข็งแรงนี่แหละ
0: จะมีความผิดปกติของโครโมโซมได้ค่ะ มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีความผิดปกติของโครโมโซมต่อให้เขาตั้งท้องก็มีโอกาสที่จะแท้งบุตรมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาแท้งบุตรในแต่ละครั้งก็ต้องมีการพักฟื้นกว่าจะมีบุตรครั้งต่อไปก็ยิ่งทำให้ดีเลย์ออกไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงสภาพจิตใจของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เวลาแทงสักหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็เป็นภาวะที่กระทบกระเทือนจิตใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ทุกอย่างบางทีมันเลื่อนออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงจุดๆนึงอะค่ะพอกลับเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนั้นถึงเราจะให้การรักษาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่บางทีคุณภาพไข่ที่มีอยู่ก็จะทำให้การมีบุตรก็จะยิ่งยากขึ้นค่ะ
1: เพราะฉะนั้นสำคัญมากคืออายุก่อนเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นโรคที่อาจารย์บอก2โรคนั้นอายุก็มีผลมากๆเหมือนกันผู้หญิงก็คือไม่ควรเกิน35หรือว่าถ้าเกิดแล้วจะไม่มีปัญหา
0: ถ้าเกิดแล้วจริงๆก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีที่เอาไว้ใช้ช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยากระตุ้นไข่หรือว่าเป็นพวกการใช้ยาฉีดที่ทำเด็กหลอดแก้วเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีที่เอามาช่วยเพียงแต่ว่าในแต่ละเคสอาจจะต้องมาประเมินนะคะเพราะมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยฝ่ายหญิงปัจจัยฝ่ายชายเช่นกันแล้วก็รวมถึงจริงๆแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นข้อจำกัดอีกอันนึงเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายของการรักษามีบุตรยากยังไม่ได้ถูกรวมเข้าไปใน
1: บัญชีหลัก
0: บัญชีหลักใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีข้อกำหนดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การเข้าถึงการรักษาก็จำกัดไปด้วยค่ะ
1: การมีบุตรยากเนี่ยถ้าเกิดรักษาจ่ายทางเองใช่ไหมถ้าเกิดนั้นก็คือมันจะราคาแล้วก็ราคาไม่ถูกด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ละอย่าง
0: ใช่ค่ะ
1: ผมว่าวันนี้เราเริ่มต้นเพื่อทำความเข้าใจคุณผู้ชมให้เราเห็นพร้อมๆกันนะฮะเราทำความเข้าใจเรื่องการมีลูกกันก่อนดีกว่าจางครับคนเราเนี่ยการจะมีลูกผมเข้าใจแค่ว่าโอเคผู้ชายเนี่ยเรามีอสุจิใช่ไหมครับผู้หญิงเนี่ยจะมีไข่อสุจิจะวิ่งแข่งขันกันเพื่อไปเข้าไข่แล้วก็เกิดการปฏิสนธิอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนในสุขศึกษาแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนโตว่ามันไม่ใช่ว่าทุกวันที่ไข่จะพร้อมกับอสุจิมันพร้อมตลอดเนาะใช่ไหมมีแต่ไข่ที่ไม่พร้อมใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วมันจะต้องที่จะบอกว่ามันจะต้องมีการนับในช่วงเวลาที่จะเกิดการตกไข่แล้วเกิดการปฏิสนธิได้เนี่ยมันต้องนับยังไงครับอาจารย
0: ์ค่ะโดยปกติถ้าจะใช้วิธีการนับวันตกไข่อะค่ะต้องใช้สามารถใช้ได้ในกรณีที่คนไข้มีประจำเดือนที่มาสม่ำเสมอนะคะโดยรอบประจำเดือนเนี่ยไม่ควรจะเกิน 25-35 วันนะคะต่อครั้งหนึ่งที่จะตกไข่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไหนที่มีประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมออย่างเช่นรอบยาวมากๆเดือนครึ่งมาทีนึง2เดือนมาทีกลุ่มนี้บางทีนับไปก็อาจจะไม่สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนับอะค่ะส่วนใหญ่ถ้านับง่ายๆก็คือว่าในช่วงของกลางรอบเดือนถ้าเมนมาสม่ำเสมอก็จะตกไข่ในช่วงประมาณ14วัน
1: คำว่าตกไข่กับเมนมามันเกี่ยวข้องกันยังไง
0: คะ
1: อาจารย์
0: ค่ะคือถ้าเกิดว่านับจากวันที่มีประจำเดือนนะคะเรานับวันแรกของวันที่มีประจำเดือนนะคะแล้วก็ถัดออกไปอีกประมาณสัก14-16วันจะเป็นช่วงที่ไข่ตกนะคะแต่ถ้าบางคนรอบที่มันกระชับสั้นเพราะประจำเดือนเขาสั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะตกไข่เร็วกว่าปกติมันจะเห็นได้ว่าจริงๆทามมิ่งที่เขาจะตกไข่เนี่ยมันไม่สม่ำเสมอในแต่ละรอบเดือนมันเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างไวนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าบอกว่ามันมาสม่ำเสมอ 28-30 วันมาครั้งนึงเราจะตกไข่ประมาณ 14-16 วันที่ 14-16 ของรอบเดือนนับง่ายๆประมาณนี
1: ้ขออาจจะถามเยอะนิดนึงอาจารย์ตกไข่คือ
0: ก็คือตัวปกติในรอบเด
1: ือ
0: น
1: ปกติเรามีคนผู้หญิงมีประจำเดือนนี่คือมันเกิดจากไอ้ผนังมันหนาขึ้นมาเพื่อที่จะรับไข
0: ่
1: เรื่องไงต่อนะฮะ
0: หลักๆเนี่ยก็คือในช่วงสมมตินะคะเรามีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยจริงๆก็จะมีเซลล์ไข่ที่มันเริ่มโตขึ้นมาใน1เดือนผู้หญิงเราจะมีแค่1ใบไม่เกิน2ใบ
1: ที่โตขึ้นมา
0: ที่โตขึ้นมานะคะจะมีใบเดียวเท่านั้นตัวไข่เนี้ยจะสร้างฮอร์โมนมาทำให้โพรงมดลูกหนาขึ้น
1: โอเค
0: นะคะพอกลางรอบเดือนเมื่อฮอร์โมนถึงระดับที่ทำให้ไข่ตกก็จะมีไข่หลุดออกมาจากฟองไข่เข้ามาสู่ท่อนำไข่
1: ครับ
0: ค่ะเมื่อเปลี่ยนท่อนำไข่อสุจิที่มาได้ในเวลาที่เหมาะส
1: ม
0: ก็จะมาปฏิสนธิที่ท่อนำไข
1: ่
0: หลังจากนั้นเนี่ยตัวอ่อนนะคะที่ได้จากการปฏิสนธิก็จะย้ายกลับเข้ามาที่โพรงมดลูกที่หนาฟูรอแล้วแล้วก็ฝังตัวเข้าไป
1: แล้วถ้าเกิดในครั้งนั้นอสุจิมันไม่มาครับไข่นี่ผลิตต่อเรื่องตลอด
0: ไข่รอบนั้นก็จะสลายไป
1: ไข่สลายได้ด้วย
0: ก็จะสลายไปค่ะฮอร์โมนทุกอย่างก็จะค่อยๆดรอปลงแล้วก็ทำให้มีประจำเดือน
1: อีกรอบหนึ่งวนใหม
0: ่รอบหนึ่งก็จะวนใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
1: อ๋อโอเคเผื่อคุณผู้ชายที่ดูนะคุณไม่เข้าใจเหมือนผมนะนี่ผมถามเผื่อคุณเลยนะผมไม่แน่ใจถามทีมงานก่อนเข้าใจเรื่องนี้ไหมโอเคเดี๋ยวนึกว่าไม่เข้าใจคนเดียวนั่นหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยในเดือนนึงเนี่ยเขาจะมีผลิตไข่มาแล้วพอผลิตไข่เสร็จปุ๊บเนี่ยไข่ก็จะมีฮอร์โมนทำให้ผนังมดลูกหนาขึ้นเพื่อที่สมมติถ้าเกิดมีไข่ออกมาแล้วมีการปฏิสนธิจะไปฝังถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดอสุจิไม่มาในรอบนั้นไม่ได้ฝังเนี่ยตัวผนังเนี่ยก็จะลอกออกกลายเป็นประจำเดือน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเสร็จปุ๊บก็จะวนใหม่แบบนี้เรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดในรอบนั้นน่ะที่ไข่มาพอดีแล้วอสุจิเข้าไปพอดีแล้วลงไปฝังเนี่ยประจำเดือนผู้หญิงก็เลยจะไม่มา
0: ก็จะไม่มาใช่ค่ะพอประจำเดือนขาดเราก็จะตรวจปัสสาวะเจอฮอร์โมนแล้วค่ะว่าฮอร์โมนขึ้นนะมีการฝังตัวการฝังตัวนั้นจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาทำให้เราตรวจจากปัสสาวะหรือตรวจจากเลือดได
1: ้อันนี้เวลาผู้หญิงเขามีประจำเดือนมาเขาเลยสงสัยว่าเอ๊ะท้องหรือเปล่า
0: ท้องหรือเปล่า
1: อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมติว่าประจำเดือนออกมาแล้วตอนนี้ก็คือมันสลายไปละอีกกี่วันที่ไข่จะพร้อมให้อสุจิเข้านะ
0: เช่นเดียวกันค่ะประมาณ10-14 วัน
1: 10-14 วันไปนั่นหมายความว่าที่เขาคำนวณกันเนี่ยถ้าเกิดหมดประจำเดือนบวก14มันอาจจะมาละ
0: มาประมาณนั้นใช่ค่ะมันจะเห็นได้ว่าการที่เราไม่ได้มีง่ายเพราะว่าจริงๆใน1เดือน30วันมันจะมีช่วงที่ไข่ตกอยู่แค่พีเรียดเดียวเท่านั้น
1: กี่วันครับ
0: จริงๆช่วงหลังจากไข่ตกจนกระทั่งปฏิสนธิได้ประมาณช่วง24ชั่วโมง
1: เรามีลูกยากขนาดนั้นเลยฮะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการความสม่ำเสมอจึงเป็นตัวช่วยค่ะเพราะว่าเราไม่มั่นใจนะว่าไข่ตกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมออสุจิเองเนี่ยยังอยู่ได้ในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงได้อยู่ประมาณ 1-3 วันเพราะฉะนั้นการสะสมที
1: ่
0: มีอสุจิเรื่อยๆแล้วก็รอช่วงที่ตกไข่มันเลยช่วยค่ะทำให้เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้
1: โอเคอันนี้คือสาเหตุที่มันก็ทำให้มีลูกคือพอฟังอาจารย์แล้วรู้สึกว่าการมีลูกไม่ได้ง่ายเหมือนกันเนาะมันต้องช่วงเวลาที่เหมาะเจาะแล้วทำไมบางทีผมเห็นเกิดการท้องง่ายเลยหรือว่าเหมาะเจาะพอดี
0: ค่ะส่วนใหญ่ก็มักจะเห็นในคนไข้กลุ่มอายุน้อย
1: ครับ
0: ซึ่งมักจะมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็พออายุน้อยคุณภาพไข่ที่ดีนะคะยังไม่ได้มีโรคใดๆพวกนี้ก็เลยทำให้เวลาเขามีเพศสัมพันธ์ดูเหมือนจะม
1: ีง่
0: ายขึ้นใช่
1: อ๋อเข้าใจไงเด็กใหม่ๆเพิ่งโตเป็นวัยรุ่นมันก็สม่ำเสมอ
0: ค่ะ
1: โอเคอ่ะคราวนี้แน่นอนแหละอันนี้คือพื้นฐานที่เราเข้าใจแล้วว่าการมีลูกเป็นแบบนี้ไม่ง่ายเหมือนกันคราวนี้ปัญหาปัจจัยทางการแพทย์เช่นการมีบุตรยากภาวะมีบุตรช้าหรือว่าโรคเรื้อรังบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดอัตราเพศไทยเนี่ยลดลงเกี่ยวไหมครับหรือว่าจริงๆมันก็เป็นอยู่แล้ว
0: จริงๆคิดว่าคือข้อมูลเหล่านี้ค่ะเป็นข้อมูลที่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพของการลดลงเพราะจริงๆมันจะมีผลต่อโครงสร้างประชากรค่ะเวลาเรามีอัตราคนที่เกิดน้อยลงเรื่อยๆคิดภาพในสังคมเราอะค่ะอายุที่เพิ่มมากขึ้นประชากรที่ดันขึ้นไปคือจะเป็นกลุ่มสูงอายุจะเพิ่มขึ้นแต่กลายเป็นว่ากลุ่มวัยที่ทำงานจะน้อยลงมันเหมือนเป็นระฆังหงายอะค่ะแทนที่จะมีกลุ่มบุคลากรที่เอาไว้เป็นแรงงานที่เอาไว้สำหรับพัฒนาประเทศชาติมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีบุตรยากส่งผลโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเรื่องตัวโรคพวกนี้มันเลยทำให้การเกิดเราน้อยลงเพราะการเกิดน้อยลงเนี่ยโครงสร้างประชากรเปลี่ยนการพัฒนาประเทศก็จะเปลี่ยนแปลงค่ะทำให้เราพัฒนาประเทศได้ช้าลงด้วยรัฐบาลจึงมีการนำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นนโยบายส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นนะคะอย่างเช่นถ้าใครเคยเห็นข่าวช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาจะมีพูดถึงการกระตุ้นหรือการเสริมสร้างให้มีบุตรยากอย่างเช่นกระบวนการเรื่องการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างประหยัดนะคะเนาะแล้วก็เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้นะคะก็อาจจะเป็นนโยบายที่เขาค่อยๆปรับเข้ามาเพื่อทำให้เราเข้าถึงนะคะการให้บริการของการรักษาผู้มีบุตรยากได้เพิ่มมากขึ้น
1: การฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเหรอครับการฉีดเชื้ออะไรครับ
0: เป็นเชื้ออสุจิของทางฝ่ายชาย
1: เอาฉีดเข้าไปเลย
0: ฉีดเข้าไปเลยค่ะในโพรงมดลูกค่ะ
1: จริงๆแล้วผู้หญิงเองนะครับสามารถที่จะมีลูกได้ถึงอายุเท่าไหร่ครับ
0: จริงๆไม่ได้มีข้อจำกัดนะคะแต่อันนี้ไม่พูดถึงวิธีการนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านจะบอกว่าอุ๊ยเกิน35แล้วไม่อยากมีบุตรแล้วเพราะว่ากังวลแต่ถ้าถามส่วนตัวเนี่ยที่มาปรึกษาในคลิปมีบุตรยากเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย37อัพนะคะอายุที่เยอะสุดเนี่ยเคยมาถึง45-46นะคะ48เนี่ยเป็นแม็กซ์ที่ตัวเองเคยเจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสามารถมีบุตรได้เพียงแต่ว่าภาวะแทรกซ้อน ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเป็นไปได้ก่อน35จะโอกาสเกิดความผิดปกติของเด็กและความปลอดภัยของคุณแม่ก็จะน้อยลงนะคะถามว่ามากกว่านั้นเนี่ยได้ไหมได้แต่ว่าก็ต้องมาคุยกันว่ามีข้อดีข้อเสียความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆทาร์เก็ตถ้าดีได้สุดก็น้อยกว่า35ก็ดีแต่ถาม

0: มากกว่า35ห้ามคิดเรื่องการมีบุตรหรือเปล่าไม่ใช
1: ่
0: นะคะก็มาคุยกันได้แล้วก็ถ้าไม่มีโรคประจำตัวหรือถ้ามีเราสามารถปรับปรุงแก้ไขก่อนได้ก่อนที่จะตั้งครรภ
1: ์แต่ด้วยสังคมที่เปลี่ยนไปนะผมว่าทุกวันนี้หลายคนก็น่าจะเห็นภาพชัดแหละว่าสมัยก่อนรุ่นถ้าเกิดรุ่นเจนคุณพ่อคุณแม่อย่างแคนตอนนี้ประมาณ34เงี้ยเจนคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะมีลูกกันเร็วประมาณสัก20กว่าก็มีแล้วแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยกว่าจะแต่งงานกันก็30อัพไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีลูกก็จะช้าขึ้นไปอีกสังคมก็เปลี่ยนไปอีกซึ่งมันมีผลจริงๆนะครับเพราะว่าเขาส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเรื่องนี้กลายเป็นวาระแห่งชาตินะฮะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่มองกันแต่ว่าในภาพใหญ่เหมือนที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเกิดคนมันน้อยลงเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับทางสาธารณสุขครับคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติก็ดันส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเป็นวาระแห่งชาติหวังแก้วิกฤตเด็กเกิดน้อยเผยว่าในปี2566จำนวนการเกิดเหลือเพียง 462,240 คนนะครับเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมอนามัยแพทย์หญิงอัมพรเปิดเผยถึงสถานการณ์ด้านประชากรพบว่าจำนวนการตายเนี่ยมันมากกว่าเกิดนะเป็นแบบนี้4ปีติดต่อกันแล้วนะครับปี2566จำนวนการเกิดเหมือนที่บอกเมื่อกี้นี้คือ 462,240 คนแต่จำนวนการตาย 571,646 คนจำนวนบุตรเฉลี่ยลดลงจาก6คนเหลือเพียง 1.12 คนการลดลงของประชากรคาดว่าเกิดอย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยเนี่ย 15-20 ปีจากวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเกิดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับกรมอนามัยก็เลยร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาการจัดการบริหารบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรระดับที่1ครอบคลุมทุกจังหวัดเพื่อให้คำปรึกษาในการวางแผนครอบครัวเพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์และก็ลดความเสี่ยงในการมีบุตรระดับที่2คือจะมุ่งเน้นการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการฉีดเชื้ออสุจิสู่โพรงมดลูกให้ครบทุกจังหวัดเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับโอเคคราวนี้เราจะมาคุยวิธีกันหน่อยเพราะว่าแน่นอนผมเคยได้ยินคนที่เขาอยากมีลูกเขาก็อยากมีจริงๆแล้วมันก็มีวิธีที่หลากหลายมากๆนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือการฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูกและนอกจากนั้นมันมีวิธีอะไรบ้างจันพอจะไล่ให้ฟังได้ไหมครับ
0: จริงๆถ้าไล่ขออนุญาตไล่เป็นตั้งแต่เบื้องต้นเลยละกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้มักจะกลัวการเข้ามาปรึกษาเพราะคิดว่าทุกคนต้องทำเด็กหลอดแก้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอว่าเป็นปัจจัยอะไรนะคะเบื้องต้นเลยจริงๆถ้าอายุน้อยพยายามมีลูกแล้วยังไม่มีเราอาจจะมาประเมินดูเบื้องต้นเลยนะคะว่าเป็นจากอะไรจริงๆอันแรกเลยคือประเมินทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเพราะปัจจัยของทางฝั่งผู้ชายก็เป็นตัวตัดสินการให้การรักษาด้วยเช่นกันนะ
1: ผู้ชายด้วยเหมือนกัน
0: ผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้ามาปรึกษา
1: ต้องมาเป็นคู่
0: มาเป็นคู่ถูกต้องค่ะหรือถ้าไม่มาพร้อมกันไม่สะดวกวันหลังก็ต้องมานะมาตรวจประเมินกันนะคะเนาะของผู้ชายจริงๆง่ายๆเลยคือการประเมินพวกอสุจินะคะเพราะถ้าอสุจิน้อยนะคะมีปริมาณที่ไม่เพียงพอเนี่ยผู้นี้อาจจะถูกข้ามไปรักษาโดยวิธีที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นเด็กหลอดแก้วแต่ถ้าเกิดอสุจิดีอายุก็น้อยนะคะเนาะผู้นี้เราอาจจะใช้ตั้งแต่เรื่องของการให้ยากระตุ้นให้ไข่ตกนะคะแล้วก็มีเป็นกลุ่มของเราไปยุ่งกันเองก็ได้นะคะไม่ต้องฉีดเชื้อ
1: okay.
0: เราช่วยนับวันให
1: ้ okay.
0: แล้วเราก็ไปยุ่งกันเอง
1: มีตัวนี้ช่วยไปแล้วนะเดี๋ยวไข่จะตกช่วงนี้นะ
0: ใช่แล้วไปปฏิบัติการ
1: จัดการกันเอง
0: ใช่ค่ะเหลือที่2ก็คือเป็นการกระตุ้นให้ไข่ตกนะคะแต่เราช่วยด้วยการพาเชื้ออสุจิไปให้อยู่ในโพรงมดลูกเลยไม่ใช่หลังอยู่ในช่องคลอดก็จะเรียกว่าเป็นการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก
1: ก็คือเวลาฉีดเข้าไปก็คือฉีดเข้าช่องคลอดเลยอะ
0: เข้าในโพรงมดลูกเลยค่ะปกติเนี่ยผู้ชายเรามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอะอสุจิจะถูกหลั่งอยู่ที่ช่องคลอดอสุจิก็ต้องเก่งพอสมควรในการวิ่งขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ว่าการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเราบายพาสให้ก็คือแทนที่อยู่ที่แค่ช่องคลอดเราจะพาเขาเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกเลย
1: ก็คือแต่ก็ต้องฉีดเข้าช่องคลอดเหมือนเดิมไหมครับ
0: ผ่านทางช่องคลอด
1: แต่แค่เรามีสายตรงไปถึงตรงนั้นเลยส่งให้เลย
0: ใช่ okay. แต่ก็ต้องอสุจิก็ต้องดีนะคะเขายังต้องวิ่งไปเองและไปปฏิสนธิเอง
1: ซึ่งอสุจิตรงนั้นเนี่ยก็คุณพ่อก็ต้องจัดการมาก่อน
0: ใช่ค่ะจะมีการเตรียม
1: แล้วมันอยู่ได้นานขนาดไหนครับ
0: ค่ะปกติการเตรียมเนี่ยพอเตรียมเสร็จก็สามารถฉีดได้ในช่วง24-48ชั่วโมง
1: อ๋อก็คือสมมติออกมาปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ตาย
0: ยังค่ะยัง
1: ต้องเก็บไว้ในอะไรพิเศษไหมครับ
0: ปกติถ้าจะทำกระบวนการการฉีดเชื้อต้องมาทำที่โรงพยาบาลก็คือมีการเก็บอสุจินะคะมาให้แล้วก็จะผ่านการเตรียมประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็นำอสุจิมาฉีดกลับให้ซึ่งจะให้บริการโดยสุตินารีแพทย์หรือ
1: ผ่านการเตรียมคือเตรียมอะไรครับ
0: เขาจะมีการเตรียมอสุจิค่ะปกติแล้วน้ำอสุจิเวลาออกมาไม่ได้มีแค่อสุจิจะมีตัวน้ำตาลเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวปะปนมาด้วยเราต้องล้างสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่อสุจิออกค่ะแล้วถึงจะเอาแค่อสุจิ ที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ไม่มีเซลล์ปะปนอื่นๆเนี่ยฉีดกลับเข้าไปในตัวคุณผู้หญิง
1: คือน่าสนใจมากนะล้างไง
0: ก็จะมีการ
1: ตั้งสองกล้องล้างเหรอ
0: ปกติเขาก็จะมีกระบวนการค่ะเอาอสุจิมาแล้วก็เติมน้ำยามีการปั่นให้เกิดการตกตะกอนเพื่อแยกเซลล์ที่ไม่ดีออก
1: okay.
0: แม้แต่อสุจิที่ตายอสุจิที่ไม่วิ่งเนี่ยเราก็ต้องรีมูฟออกเพราะจริงๆเวลาเราฉีดกลับเข้าไปอะค่ะในโพรงมดลูกผู้หญิงปริมาตรที่เราฉีดได้จริงๆอะมีนิดเดียวนะคะประมาณแค่ 0.5 ซีซีหรือน้อยกว่านั้น
1: okay.
0: น้อยมาก
1: น้อยมาก
0: ค่ะน้อยมาก
1: แต่ว่าในนั้นเนี่ยก็มีอสุจิอยู่เยอะอยู
0: ่ที่มีความเข้มข้นที่ดีแล้วก็มีตัวอสุจิที่วิ่งเก่ง
1: แข็งแรงแล้วคัดเลือกมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่เปิดโลกผมมากเลยอาจารย์เราไม่เคยรู้ว่ามีการคัดกรองแบบนี้เพราะโอเคเรารู้แค่ว่าในการทำแบบนี้ผู้ชายก็ต้องมาเอาอสุจิออกที่นี่แหละแต่หลังจากนั้นไม่รู้กระบวนการแล้วก็ฉีดเข้าไปที่โพรงมดลูก
0: ใช่ค่ะ
1: โอกาสนี้ประสบความสำเร็จมากขนาดไหนคร
0: ับ จริงๆด้วยวิธีนี้ค่ะตัวถ้าปัจจัยอื่นๆปกติเลยนะคะมดลูกไม่มีเนื้องอกท่อนำไข่ดีก็จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์คร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 10-15% จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะคะเนาะแต่ก็ช่วยนะคะบายพาสในกรณีที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดผู้หญิงไข่ไม่ตกเราสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าไข่เขาตกเมื่อไหร่อสุจิเราก็พยายามพัฒนาปรับปรุงให้มีแต่ตัวที่ดีๆที่วิ่งเก่งๆนะแล้วก็ไม่ต้องมารอลุ้นวิ่งที่ตัวช่องคลอดขึ้นไปแล้วก็พาสเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขมันเลยไม่ได้เยอะมากก็ตัวเลขอยู่ที่ 10-15% ค่ะที่จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ
1: ์โอเคแต่ว่าแล้วการที่สมมติฉีดไปแล้วนะครับประมาณนานเท่าไหร่เราถึงจะทราบผลว่าติดไม่ติด
0: โดยทั่วไปนะคะถ้าเรากะระยะเวลาที่ถูกต้องจริงนะคะส่วนใหญ่ประมาณ14วัน
1: รู้เลยเหรอ
0: ประมาณนั้นควรจะเทสได้แล้วว่าเอ๊ะประจำเดือนขาดไหมนะคะ เพราะว่าถ้าประจำเดือนขาดก็ให้สงสัยว่าเอ๊ะตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะหรือถ้าเกิดตรวจแล้วไม่ตั้งครรภ์ก็ต้องอาจบางคนอาจจะต้องรอเพราะว่าในบางเคสกรณีอย่างเช่นพวกกลุ่มภาวะไข่ตกไม่สม่ำเสมอพวกนี้บางทีเนี่ยการที่เราใช้การกะโดยการใช้ยาฉีดช่วยกระตุ้นให้ไข่ตกพวกนี้เนี่ยบางทีเขาไม่ได้ตกตามใจที่เราต้องการไม่ใช่ทุกเคสที่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมานั่งดูแล ว่าประจำเดือนเขาออกมาเมื่อไหร่มันก็จะเป็นตัวช่วยบอกแล้วค่ะว่ายาที่เราให้ไปกับเราฉีดเชื้อเข้าไปเนี่ยระยะเวลาที่เราว่าตรงจริงๆมันตรงจริงไหมเพราะฉะนั้นการทำการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเนี่ยมักจะไม่ได้ทำรอบเดียวเสร็จจะทำส่วนใหญ่ก็จะต้องทำซ้ำมันจะเป็นการเรียนรู้ว่าเอ๊ะคุณผู้หญิงคนนี้ไข่ตกเร
1: ็
0: วไข่ตกช้าที่เราว่าไข่เท่านี้จะตกเขาตกจริงไห
1: ม
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์มาเลยไม่ได้สูงมากและต้องใช้การมอนิเตอร์ตามดูด้วยว่าสิ่งที่เราคาดหวังมันได้ตามนั้นจริงหรือเปล่า
1: ก็ตอนแรกผมก็กำลังจะถามอาจารย์เลยว่าทำซ้ำได้ไหมก็คือทำได
0: ้ค่ะทำได้อ
1: าจจะต้องส่วนใหญ่ต้องทำซ้ำ
0: ก็ส่วนใหญ่นะคะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตามจากข้อมูลทางการแพทย์ก็คือถ้าเราทำเกิน6รอบโอกาสการตั้งครรภ์จะไม่เพิ่มขึ้นแล้ว
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแม็กซิมัมเต็มๆ
1: 6รอบ
0: แต่ถามว่าชีวิตจริงมีคนไหนถึง6รอบไหมอาจจะไม่ถึงนะคะ
1: ส่วนใหญ่ติดก่อน
0: กับอันที่2คือเราเปลี่ยนวิธีแล้วนะคะ
1: okay.
0: เพราะว่าส่วนใหญ่เราต้องมาประเมินว่าที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรถ้าเกิดว่าอสุจิก็ดีวันที่ตรวจก็ตรงแล้วยังไม่ตั้งครรภ์เนี่ยการที่เราทำวิธีเดิมๆซ้ำๆมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือเหมาะสมสำหรับคนไข้เช่นกัน
1: วิธีนี้แพงไหมครับอาจารย์
0: ค่าใช้จ่ายจริงๆเป็นค่อนข้างถูกที่สุดแล้วในกรณีของการรักษามีบุตรยากนะคะเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายจริงๆยากินเนี่ยหลักร้อย
1: กินหลักร้อย
0: นะคะแล้วก็ทานสมมติเราจะเริ่มรักษาในการกระตุ้นให้มีไข่ตกเนี่ยยากินอยู่ที่ประมาณ100บาทรวมๆกินแค่5วันเองนะคะทานแค่5วันก็ไม่เกิน 1,000 บาทอะนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ถ้าจะมีการฉีดยาให้ไข่ตกในวันที่เราต้องการอันนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทถึง 2,000 บาท
1: ก็เข้าถึงได
0: ้เข้าถึงได้ค่ะแล้วก็อาจจะมีวันที่มาฉีดเชื้อนะคะซึ่งถ้าเราไปยุ่งกันเองก็ตัดค่าใช้จ่ายในการฉีดเชื้อไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเข้าสู่กระบวนการการฉีดเชื้อก็จะมีค่าใช้จ่ายตอนเตรียมอสุจิที่บอกไปนะคะโดยทั่วไปไม่เกินประมาณ 10,000 บาท
1: ก็จะ
0: หนึ่งครั้ง
1: เตรียมอสุจิแพงสุดเลยครับ
0: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นกระบวนการที่ทางห้องแลบจะต้องซับซ้อนค่ะแต่ว่าอันนี้จริงๆก็ขึ้นอยู่กับเราสามารถmanage เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายต้นทุนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
1: โอเคครับอันนี้คือวิธีแรกเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแจ่มพอสมควรอันต่อมามีอะไรบ้างครับ
0: ค่ะอันถัดไปก็จะเป็นอันที่แอดวานซ์ขึ้นแล้วนะคะในปัจจุบันก็จะเป็นการทำเด็กหลอดแก้ว
1: อันนี้ผมได้ยินมานานมากแล้วก็รู้สึกเหมือนดูหนังไซไฟอ่ะเขาว่าเด็กหลอดแก้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าหลอดแก้วยังไง
0: หลักๆคำว่าเด็กหลอดแก้วคงหมายถึงการที่เรานำมาปฏิสนธินอกร่างกายนะคะ
1: ครับ
0: ในที่นี้ก็คือเรามีไข
1: ่
0: เราอยากให้เขาตกไข่นะคะแต่กลับกันก็คือเราไม่ให้เขาตกแล้วเรากระตุ้นให้มีไข่โตเยอะๆไม่ใช่แค่เดือนละใบนึงกระตุ้นให้มีไข่เยอะๆค่ะแล้วก็เก็บไข่ออกมาร่างกายของฝ่ายหญิง
1: เอาออกมาได้เหรอครับ
0: ค่ะก็เป็นการเก็บไข
1: ่
0: นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็นำอสุจิของฝ่ายชายมา

0: ฏิสนธิกันในห้องแลบห้องปฏิบัติการ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเราก็จะมาเลี้ยงตัวอ่อนล่ะค่ะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะสิ่งที่เราปฏิสนธิไปได้เป็นตัวอ่
1: อ
0: นหรือไม่อย่างไรถ้าได้เป็นตัวอ่อนเนี่ยตัวอ่อนก็จะถูกนำมาเลี้ยงนะคะจนถึงวันที่3ของตัวอ่อนวันที่5ของตัวอ่อนเสร็จแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ในแต่ละท่านนะคะในแต่ละกรณีว่าจะย้ายตัวอ่อนนี้กลับเข้าไปในโพรงมดลูกเลยหรือเราจะฟรีซไว้ก่อนนะคะแล้วก็รอจนพร้อมอีก6เดือนพร้อมค่อยเอาตัวอ่อนกลับมาย้าย
1: แช่แข็งไว้ก่อนก็ได้
0: แช่แข็งไว้ก่อนได้ค่ะ
1: เอาง่ายๆก็คือปกติอ่ะเข้าใจกระบวนการว่าเมื่อกี้เนี้ยคือเราทำทุกอย่างด้านใน
0: ค่ะ
1: การจะกระตุ้นให้ฝ่ายหญิงมีไข่เกินใบ2ใบทำยังไงครับ
0: ก็จะเป็นยาฉีด
1: ที่เขาฉีดใส่ท้องกันนั่นแหละ
0: ถูกต้องค่ะเราต้องฉีดทุกวันไปจนกระทั่งวันที่เก็บไข่
1: เก็บยังไงครับอาจารย
0: ์ค่ะเวลาเก็บก็จะเป็นอุปกรณ์อันตราซาวเก็บทางช่องคลอดนะคะมีอันตราซาวเป็นตัวนำแล้วก็เป็นเข็มเหมือนเข็มฉีดยาแต่เป็นเข็มยาวๆเก็บผ่านทางช่องคลอดเนื่องจากว่ารังไข่ของผู้หญิงอะค่ะปกติก็จะอยู่ในอุ้งเชิงกรานอันตราซาวเนี่ยมักจะไดเรกไปถึงเลยไม่ต้องไปผ่านลำส่งลำไส้อะนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเก็บได้เลยนะคะทางช่องคลอดนะคะแล้วก็ดมยาสลบเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลก็เป็นยาฉีดธรรมดานะคะบางโรงพยาบาลก็ทำให้หลับลึกขึ้นอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละโรงพยาบาล
1: แล้วเอามาด้านนอกแล้วก็ปฏิสนธิด้านนอกเข้าไป
0: ค่ะ
1: แล้วโอเคครับสมมติว่าในครั้งนั้นเนี่ยเรามีทั้งหมด6ใบแล้วกัน6ใบเนี้ยก็ใส่เชื้อไว้เรียบร้อยแล้วแล้วพอครบ3วันแล้วถ้าเอาไปฝังก็คือเอาเข้าร่างกายของฝ่ายหญิง
0: ก็จะย้ายกลับไปที่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง
1: ฝังกี่ใบครับ
0: ก็ปกติอะค่ะเราจะย้ายตัวอ่อนทีละ1ตัวยกเว้นว่าเราย้ายไปแล้วแล้วตัวอ่อนเนี่ยไม่ฝังตัว 1-2 ครั้งเราอาจจะเพิ่มจำนวนนะคะในการย้ายตัวอ่อนอย่างเช่น2ตัว
1: ครับ
0: หรือคุณภาพตัวอ่อนไม่ดีเราอาจจะเพิ่มโอกาสโดยการ
1: ฝัง3เลย
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นกรณีบางกรณีนะคะส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านมีข้อบ่งชี้ในการย้ายตัวอ่อนกี่ตัวนะคะเพราะว่าการที่ย้ายตัวอ่อนเยอะเรากลัวนะคะว่าคนไข้จะตั้งครรภ์แฝดหรือแฝด2แฝด3เพราะว่าการที่ตั้งครรภ์มีหลายคนมีภาวะแทรกซ้อนได้อ
1: าจจะติดหมดเลยก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะล่าสุดก็บางคนก็จะมีแตกเป็น3ย้าย1แตก2แตก3มีได้นะคะ
1: แตกได้ด้วยฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่แพทย์เป็นคนย้ายกลับเข้าไปเนาะเราจึงพยายามลดโอกาสเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนให้กับผู้มารักษาให้ได้มากที่สุด
1: อันนี้น่าสนใจมากครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเด็กหลอดแก้ว
0: เป็นเด็กหลอดแก้ว
1: ซึ่งโอกาสในการประสบความสำเร็จก็จะเยอะกว่าวิธี
0: เยอะขึ้นค่ะก็โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าอายุไม่ได้มากเนี่ยบางทีโอกาสการตั้งครรภ์ขึ้นไปถึง 30-50% นะคะเพราะว่าเราสามารถเลือกได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนไข้ที่อายุมากกว่า35จริงๆก็สามารถตรวจโครโมโซมนะคะเมื่อเราย้ายตัวอ่อนที่เป็นโครโมโซมที่ปกติเนี่ยตัวโครโมโซมปกติก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยตัวการทำเด็กหลอดแก้วจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถทำได้และเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้มากขึ้นนะคะแต่ได้อย่างที่เรียนแจ้งไปอะค่ะว่าแต่ละท่านไม่เหมือนกันอันนี้พูดถึงแค่ปัจจัยของตัวอ่อนอย่างเดียวบางครั้งคนไข้มีเนื้องอกบางคนไข้มีหลายๆอย่างพวกนี้มันก็อาจจะเปอร์เซ็นต์ที่สำเร็จก็อาจจะแตกต่างกันไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าวิธีนี้ผมได้ยินมานานแล้วว่าราคาสูงมากๆเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็การที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเราเอาไว้ก่อนแล้วก็ฟีดไว้เนี่ยสามารถฟีดได้นานเท่าไหร
0: ่ค่ะจริงๆข้อมูลปัจจุบันนะคะมีข้อมูลเก็บตัวอ่อนไว้ถึง 15-20 ปีแล้วย้ายแล้วท้องได้นะคะ
1: สามารถ
0: เพียงแต่ว่าถ้าจะให้ดีส่วนใหญ่สิ่งนั้นอายุเราก็จะผ่านไปเนาะนะคะจริงๆประมาณ5ปีนะคะก็กลับมาย้ายเถอะค่ะเพราะถึงตอนนั้นอายุเราอาจจะเลยเถิดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ใน5ปีแรกค่ะควรจะกลับมาย้ายตัวอ่อนอย่าเก็บไว้นานจนเกินไปเพราะใดๆเนี่ยตัวอ่อนที่เราฟรีซไว้ผ่านกระบวนการแช่แข็งมันมีผลต่อตัวอ่อนได้ไม่บ้าก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราฟรีซไว้ยังไงก็มีผล
1: โอเค
0: นะคะเพียงแต่ว่าเมื่อพร้อมมันก็อย่านานมากค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือวิธีเด็กหลอดแก้วอันนี้เมื่อก่อนผมเคยได้ยินว่าการทำกิฟต์คืออันนี้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: หรือว่าคนละอย่างกัน
0: การทำกิฟต์มันจะย้ายตัวอ่อนไปที่กลุ่มของตรงท่อนำไข่อันนี้เราเป็นการย้ายกลับไปจากโพรงมดลูกค่ะก็เป็นวิธีที่พัฒนาขึ้น
1: กิฟต์นี่คือเก่าละ
0: เก่าแล้ว
1: ใช่ไหม
0: กิฟต์คือเก่าก็ไม่ได้มีทำกันแล้ว
1: โอเคทุกวันนี้มีอะไรใหม่กว่านี้ไหมฮะ
0: หลักๆเป็นเรื่องนี้ละค่ะที่เป็นอันที่เจอได้เยอะที่สุดอะนะคะอันอื่นๆที่อาจจะมีเพิ่มเติมก็คือในกลุ่มของฝ่ายชายค่ะสมัยก่อนเนี่ยในกลุ่มที่ฝ่ายชายมีปัญหานะคะอย่างเช่นอสุจิที่น้อยเราอาจจะโอ้อน้อยในที่นี้คือโดยปกติเราบอกว่าหลัง1ครั้งเนี่ยคุณจะมีอสุจิประมาณ16ล้านตัวต่อซีซีนะคะถึงจะบอกว่ามีลูกได้โอกาสสำเร็จสูงเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ก่อนถ้าต่ำกว่านี้อย่างเช่นมีแค่ล้านเดียว

0: 5ล้านเนี่ยบางคนก็โอ้ต้องไปบริจาคอสุจิ
1: ครับ
0: นะคะแต่ปัจจุบันไม่ต้องอย่างนั้นแล้วเพราะจริงๆถ้าเรามีไข่10ใบเราก็จะอสุจิแค่10ตัว
1: 10ตัว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใช้วิธีทำเด็กหลอดแก้วอะค่ะก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยทำให้ฝ่ายชายเนี่ยถึงจะมีปัญหามีบุตรยากอสุจิน้อยก็สามารถพาสไปได้สามารถใช้แค่10ตัวแหละไม่ต้องเอาหลายหมื่นหลายล้าน
1: คัดเลือกให้แล้วว่าเนี่ย10ตัวนี้แข็งแรง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะกับอีกอันนึงก็คือบางท่านน้อยมากๆน้อยกว่านี้เลยนะคะบางคนเราสามารถผ่าตัดนะฟังแล้วอาจจะน่ากลัวนิดนึงก็คือเป็นการผ่าตัดที่เจาะเอาตัวอสุจิมาจากทางอัณฑะนะคะหรือว่าตรงต่อมหมวกแถวๆบริเวณที่อัณฑะค่ะสามารถเก็บอสุจิออกมาได้หรือฝ่ายชายที่ทำหมันไปแล้วไม่อยากแก้หมันก็สามารถเก็บอสุจิมาได้แต่ก็ต้องไปดมยาสลบทำนะคะเป็นการผ่าตัดเพื่อเก็บอสุจิออกมาอาจจะได้มาแค่ 4-5 ตัวใช่แต่ว่าเราก็มีไข่อยู่แค่ไม่ได้จำนวนมากเช่นกันไม่ต้องหลักแสนหลักหมื่นก็เป็นอันใหม่ๆที่มีแต่จริงๆก็มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกนำไปอธิบายให้คนไข้เข้าใจนะคะ
1: ทุกวันนี้วิธีการมันแบบทันสมัยมากเลยจนเราอาจารย์รู้สึกไหมว่ามันเหมือนกับโลกอะไรไม่รู้อีกโลกนึงซึ่งอาจารย์คิดว่าในอนาคตมันจะมีวิธีแบบล้ำกว่านี้ไหม
0: จริงๆถ้าต่างประเทศอะค่ะมีวิธีที่มันค่อนข้างแอดวานซ์ไปมากแล้วนะคะอย่างเช่นมีการเปลี่ยนถ่ายพวกเขาเรียกไมโตคอนเดรียนะคะอย่างเช่นมันจะมีโรคบางอย่างค่ะที่มันถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ไม่ใช่เป็นพันธุกรรมของแม
1: ่
0: และพ่ออย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการส่งผ่านทางพันธุกรรมที่เป็นไมโตคอนเดรียซึ่งมันจะมาจากเซลล์รุ่นแม่เราลงมา
1: ไปอีกโอเค
0: ใช่ค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนเติร์ดปาร์ตี้ก็คือเป็นการเอาเซลล์ของคนอื่นมาใช้ร่วมด้วยเป็นบุคคลที่3ในต่างประเทศมีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่อาจจะเห็นก็คือเป็นเรื่องของการอุ้มบุญจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม
1: ่
0: แต่ก็เอาไว้ใช้แก้ไขในกรณีบางกรณีอย่างเช่นผู้หญิงที่ไม่สามารถตั้งครรภ์เองได
1: ้
0: นะคะเนื่องจากโรคประจำตัวของตัวเองหรือบางคนตัดมดลูกไปแล้วไม่สามารถตั้งท้องเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ไม่ใหม่แล้วค่ะแต่ว่าจริงๆก็เนื่องจากเราตรวจรักษาแล้วทำให้ชีวิตของคนไข้มีอายุที่ยืนมากยืนยาวนานมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราเห็นภาพพวกนี้เยอะขึ้นหรืออย่างเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะคะซึ่งไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ซึ่งอาจจะมีผลทำให้มะเร็งเขากลับมาเป็นซ้ำก
1: ็
0: จะเป็นกลุ่มที่ปัจจุบันมีการพูดถึงมากขึ้นค่ะก็ที่ประเทศไทยก็มีเริ่มทำกันเยอะแล้วเหมือนกันในกลุ่มมะเร็ง
1: ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ยินเรื่องการอุ้มบุญเป็นข่าวเยอะพอสมควรนะครับยกตัวอย่างข่าวนี้เลยฮะคือตลาดมืดอุ้มบุญฮะแฉขบวนการซื้อไข่หญิงขายไข่เสี่ยงถึงตายนะครับเรื่องนี้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเครือข่ายลักลอบซื้อขายไข่และก็อุ้มบุญผิดกฎหมายครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์จากร่างกายของผู้หญิงโดยขาดมาตรฐานทางการแพทย์ที่ปลอดภัยแพทยสภาขอแจ้งเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความเสี่ยงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการนี้การซื้อขายเพื่อการค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในไทยแต่ครับก็มีขบวนการลักลอบซื้อไข่โดยใช้โฆษณาชวนเชื่อว่าให้ค่าตอบแทนที่สูงแต่แท้จริงแล้วเนี่ยความเสี่ยงของสุขภาพรุนแรงแล้วก็มีผลระยะยาวอันตรายของตลาดมืดและการอุ้มบุญผิดกฎหมายมีรายงานข่าวหลายกรณีครับที่หญิงไทยถูกล่อลวงไปต่างประเทศเพื่อขายไข่หรือรับอุ้มบุญโดยไม่สมัครใจตลาดมืดเหล่านี้มักจะขาดมาตรฐานทางการแพทย์เต็มไปด้วยความเสี่ยงก็อย่างเช่นการใช้ยากระตุ้นไข่อย่างไร้การควบคุมค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมความเสี่ยงทางกฎหมายการกักขังและบังคับควบคุมความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์นะครับนอกจากนั้นแพทย์ขอเตือนนะครับประชาชนขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการเหล่านี้เพราะผลกระทบต่อสุขภาพและจิตใจเนี่ยมันอาจจะรุนแรงกว่าที่คิดการตัดสินใจนั้นควรอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องและคำแนะนำจากแพทย์และมาตรฐานทางกฎหมายนะครับข่าวนี้เราพูดถึงการอุ้มบุญผิดกฎหมายแต่ว่าจริงแล้วการอุ้มบุญมันก็มีถูกกฎหมายเหมือนกันหลักการในการอุ้มบุญครับอาจารย์มันคือทำยังไง
0: หลักการของการอุ้มบุญนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นการนำตัวอ่อนที่ได้จากคู่สามีภรรยาที่ต้องการมีบุตรย้ายกลับเข้าไปสู่บุคคลที่3นะคะซึ่งการที่จะทำแบบนั้นได้เนี่ยก็แปลว่าผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรท่านนั้นเนี่ยมีเหตุบางอย่างที่ไม่ควรที่จะตั้งครรภ์อ
1: ย่างที่จะบอกอาจจะเป็นโรค
0: ใช่ค่ะมีโรคประจำตัวที่ฮอร์โมนการตั้งครรภ์มีผลกระตุ้นตัวโรคเขานะคะหรือว่าคนแค่ตัดมดลูกไปแล้วแต่ยังอยากมีบุตรอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุจำเป็นนะคะซึ่งกลุ่มคนไข้เหล่านี้ล่ะค่ะที่จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มในทางเลือกที่จะไปรับการอุ้มบุญ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้คนที่โอเคเข้าใจแล้วเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเราเอาไข่ออกมาเอาตัวอ่อนผสมมีละอยู่ด้านนอกก็คือเอาอันนี้เหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าไปในท้องผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้เด็กที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นลูกเราไหมหรือว่ามีของเขาด้วยอ่ะเข้าใจไหมครับสมมติว่าพ่อแม่ก็ได้หน้าตาผิวพรรณผมจากคู่นี้หรือเวลาเราไปฝังแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรจากคนนั้นด้วยไหมอ่ะ
0: จริงๆก็ขึ้น

0: ว่าตัวอ่อนที่เราใช้เนี่ยค่ะเป็นตัวอ่อนที่ได้ตัวโครโมโซมได้ยีนมาจากใครนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นจากคู่สมรสหญิงชายคู่นั้นอยู่แล้วลูกที่เกิดออกมาก็จะเป็นยีนของคู่สมรสนั่นแหละเพียงแต่ว่าไปฝังตัวในอีกท่านหนึ่งแค่นั้นนะคะเพียงแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะกังวลแหละค่ะว่าเวลาเราเหมือนเราตั้งครรภ์เนาะบำรุงนู่นนั่นนี่นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆท่านพวกนี้การเลือกบุคคลที่3ที่จะมาช่วยอุ้มบุญนี่แหละเป็นพอยที่สำคัญที่จะกังวลกันว่าเอ๊ะคนคนนี้จะดูแลลูกเราดีไหมนะแต่ถามว่าเรื่องโครโมโซมยีนทั้งหลายเป็นของ
1: โอเค
0: คู่สมรสท่านนั้น
1: เขาเป็นแค่พื้นที่ฝาก
0: ใช่ค่ะเป็นที่ฝาก
1: ไม่ได้มีผลกับพวกแบบโอ้สายเลือดนี่อะไรไม่มี
0: ค่ะไม่มีค่ะตัวกรุ๊ปเลือดหรืออย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นของตามคู่สมรสที่ตั้งใจต้องการมีบุตรเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าเวลาเราเลี้ยงดูเราตั้งครรภ์นะคะเหมือนเรากินข้าวน้อยลูกก็โตน้อย
1: อ
0: ันนี้มันก็จะมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่การเลือกจึงเลือกค่อนข้างยากนะคะต้องเป็นคนที่คู่สามีภรรยาไว้ใจนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้อันนี้ก็จะเป็นอันที่ต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันในกรณีอุ้มบุญ
1: ซึ่งในประเทศไทยทำได้ไหมครับ
0: ทำได้ค่ะเป็นเราสามารถทำได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะต้องทำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เพื่อตัดสินก่อนว่ามีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนนะคะหลังจากนั้นจะต้องทำเรื่องเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุขค่ะเพื่อให้เขาตอบตกลงว่าสมเหตุสมผลนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งเอกสารกลับมาซึ่งก็เราก็จะดำเนินการกระตุ้นไข่ปฏิสนธินอกร่างกายหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสำเร็จเรียบร้อยก็จะย้ายตัวอ่อนกลับไปที่หญิงอุ้มบุญซึ่งเมื่อกี้คำถามที่คุณแคนถามก็คือแล้วลูกเราออกมาจะเป็นลูกของเราไหมนะ
1: จะน่าเหมือนเราไหม
0: เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะเขามีออกกฎหมายมาอยู่แล้วแล้วรองรับอยู่แล้วนะคะเมื่อเด็กคลอดออกมาเนี่ยก็จะเป็นลูกของทางคุณแคนกับภรรยาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตามกฎหมายได้เลย
1: โอเคมีกฎหมายในการ
0: มีกฎหมายรองรับแล้วค่ะแต่ว่านี่คือเราต้องทำให้มันถูกตั้งแต่แรกนะคะ
1: ส่วนใหญ่อาจารย์หมอเคยเจอเคสอุ้มบุญไหมครับเขาเอาใครมาอุ้มอะครับส่วนใหญ
0: ่ก็ที่เจอตั้งแต่คนรู้จักนะคะเพราะว่าคนรู้จักก็สามารถพูดคุยได้แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะคะมีบางคนก็เป็นญาตินะคะพี่น้องเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้โครโมโซมของเขาเขาเป็นแค่ที่ฝากเพราะนั้นก็มีเป็นญาตินะคะหรือบางคนที่เคยเจอก็คือเป็นกลุ่มคนที่ไม่รู้จักเลยนะคะมีแต่ว่ากลุ่มเนี้ยเท่าที่เจอก็จะมีระหว่างทางอาจจะมีแคนเซิลเปลี่ยนใจ
1: ไม่เอา
0: ใช่ค่ะหมายถึงว่าฟังคุยแล้วไม่คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะโปรเซสเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราตกลงกันแล้วว่าเป็นท่านนี้เนี่ยมันไม่ใช่เริ่มได้เลยมันก็จะมีไทมิ่งที่เราต้องรอคำตอบรับจากทางกระทรวงด้วย3เดือนโดยประมาณซึ่งระหว่างนี้มันอาจจะเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเราต้องเริ่มกระบวนการใหม่หมดเลยค่ะที่จะทำเรื่องขอที่กระทรวงสาธารณสุข
1: มันมีแกปเวลาของมันอยู่ในการที่กว่าเราจะได้รับการอนุญาตให้สามารถทำได้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็แต่ละท่านมันเลยมีความแตกต่างในแต่ละกรณีการที่เราได้คนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจจึงค่อนข้างสำเร็จนะคะเท่าที่เห็น
1: มันก็มีวิธีหลากหลายมากๆเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้เราอ่านข่าวกันไปครับการอุ้มบุญผิดกฎหมายมันก็มีเยอะเพราะบางทีทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมากๆก็มีคำชวนเชื่อในการที่ชวนหญิงไทยไปอุ้มบุญผลกระทบจริงๆกับสำหรับคนที่อุ้มบุญเนี่ยหรือคนที่ต้องท้องต้องเจอเนี่ยมันคืออะไรบ้าง
0: ฮะจริงๆถ้ามองในมุมของผู้หญิงที่ต้องอุ้มบุญนะคะแน่นอนร่างกายที่ต้องมารับการตั้งครรภ์เนี่ยในแต่ละท่านมันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มอายุนะคะเนาะอันที่สองก็คือในช่วงตั้งครรภ์เองก็มีโอกาสที่เราจะมีโรคบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ได้อย่างเช่นกลุ่มของความดันสูงครรภ์เป็นพิษนะคะหรือถ้าเกิดใครที่คลอดมาหลายๆครั้งแล้วไปอุ้มบุญก็มีโอกาสที่จะตกเลือดได้นะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเนื่องจากว่าในการทำถ้ามันเป็นถูกกฎหมายเราจะมีข้อกำหนดพวกนี้ฟิกซ์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มของที่ผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาม
1: าตรฐาน
0: ขนาดไหนอันนี้คือข้อจำกัดแล้วก็ประเด็นที่เคยมีปัญหาที่เป็นที่มาของการตั้งกฎนะคะเกี่ยวกับของกรณีอุ้มบุญก็คือบางครั้งเราตั้งครรภ์ไปเราคิดว่าเด็กปกติแต่พบว่าเด็กไม่ปกติผู้ที่รับภาระนานๆก็คือแม่ที่อุ้มบุญบางทีเขาก็ทิ้งเด็กไว้แล้วก็
1: ต้องเลี้ยงเอง
0: เขาก็ต้องเลี้ยงเองใช่ค่ะอย่างเช่นถ้ากรณีที่ในอดีตที่เคยมีข่าวแต่นานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนปี2558เนี่ยจะเป็นกลุ่มของมีเด็กที่มีผู้หญิงที่รับอุ้มบุญคู่สามีภรรยาต่างชาติเด็กคนนึงปกติเด็กอีกคนนึงเป็นดาวซินโดรมนะคะนี่คือเป็นแฝดอุ้มบุญแฝดพอถึงเวลาเขาคลอดเสร็จเขาพาเด็กที่เป็นปกติกลับไปแต่คุณแม่อุ้มบุญต้องดูแลน้องที่เป็นดาวซินโดรม
1: โอ้โหละครเลยอะแล้วตัวเอง

0: คลอดเองก็ไม่ทิ้งไม่ได
1: ้ก็ผูกพันค่ะ
0: ผูกพัน
1: ก็ผูกพันค่ะ
0: ถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติเอามาฝังในร่างกายคนไทยเกิดมาก็เป็นต่างชาติปะ
1: เป็นต่างชาติค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยข้อกำหนดของคู่สมรสที่เป็นต่างชาติทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างสตริกเข้มงวดมากเพราะเรากลัวคือหลังจากกรณีเหล่านี้ค่ะหลังจากนั้นจะมีกฎหมายเกิดขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยโอกาสเกิดเหล่านี้ก็จะน้อยลงนะคะเนื่องจากว่าเรามีข้อกำหนดชัดเจนถ้าเป็นคู่สมรสต่างชาติค่ะ
0: เมื่อกี้1ข้อ

0: ใบ
1: 1ใบ
0: เต็มที่2ใบนะคะถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าตัวร่างกายเรามีฟีดแบ็กของฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นร่างกายเราบอกว่าอย่านะมีแค่ใบเดียวพ
1: อ
0: แต่ว่าการกระตุ้นไข่เพื่อให้ได้เด็กหลอดแก้วเนื่องจากค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะคะเราต้องการปริมาณไข่ที่เพื่อที่จะออกมาปฏิสนธิอย่างที่เมื่อกี้คุณแคนพูดถ้าเรามีไข่สัก6ใบปฏิสนธิเต็มที่เราจะได้ตัวอ่อน6ตัวจะไม่ได้10อยู่แล้วล่ะจะเป็น6หรือน้อยกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยสิ่งนึงที่คุณแม่มักจะกังวลก็คือฉันจะได้ตัวอ่อนหรือเปล่านะ
1: ฉันจะได้ไข่กี่ฟองนะ
0: จะได้ไข่กี่ใบนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่ผิดกฎหมายหรือรับกระตุ้นไข่เอาไข่ไปใช้เนี่ยคือเขาต้องการไข่เยอะๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราได้ไข่ที่เยอะเกินไปพวกนี้มีผลเสียกับผู้ที่บริจาคไข่หรือผู้ที่กระตุ้นไข่นะคะเพราะถ้าไข่เยอะเกินไปฮอร์โมนแทนที่จะเหมือนมาจากไข่ใบเดียวมันคือเป็นฮอร์โมนที่มาจากไข่10ใบ20ใบ
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะเพิ่มโอกาสนะคะการเกิดพวกริ่มเลือดอุดตันได
1: ้
0: นะคะเพิ่มโอกาสของการเกิดน้ำในช่องท้องได
1: ้
0: น้ำท่วมปอดได้นะคะไตวายได้นะคะ
1: ก็คือตายได้เลย
0: เสียชีวิตได้ค่ะใช่ค่ะปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วยาเนี่ยในคนไข้บางท่านที่ทำตามกฎหมายปกติเลยทำกระบวนการปกติแต่กระตุ้นได้เยอะเกินไปเนี่ยพวกนี้จริงๆเรามีวิธีในการลดความเสี่ยงและยาปัจจุบันก็ช่วยเยอะเพียงแต่ว่าในกลุ่มที่ผิดกฎหมายบางครั้งเราเขาอาจจะไม่ได้มองในแง่นี
1: ้
0: เขาต้องการปริมาณไข่ที่เยอะเพียงพอหลังจากนั้นผู้ที่บริจาค ก็ไปแอดมิดหรือไป
1: ไม่สนใจอะไปจัดการ
0: ใช่ครับเพราะเขาได้ไข่ไปแล้วนะคะหลายครั้งที่เคยเจอตัวก็เคยเจอเคสที่อยู่ๆก็เดินมาแล้วบอกว่าไปกระตุ้นไข่
1: ม
0: าได้มา30ใบ
1: ใ
0: ช่ค่ะ
1: ซึ่งเยอะเกินไป
0: ก็เยอะเกินไปถ้าเป็นไปได้เราอยากจะเลือกให้น้อยกว่านั้นแต่ถามว่าในกรณีชีวิตจริงมีไหมมีนะคะแต่เราก็จะตามดูใกล้ชิดแหละ
1: ครับ
0: หรือบางครั้งหลังจากเก็บไข่ไป 5-7 วันถ้ามีอาการต้องรีบแอดมิดเพื่อที่จะช่วยให้การรักษาคนไข้ให้ประคับประคองให้เขาผ่านในช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นภาวะเสี่ยงถ้าเกิดเราได้ไข่เยอะๆมากๆนะคะหรือว่าได้รับยากระตุ้นที่หนักเกินไปสำหรับคนไข้แต่ละคน
1: โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าที่เขาบอกคำเตือนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมผิดกฎหมายกักขังมาครับควบคุมแล้วก็ความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือการใช้ยากระตุ้นอย่างไร้การควบคุมนั่นแหละเพราะว่ามันมีผลต่อชีวิตของเราตายได้เลยเหมือนกันซึ่งตัวยากระตุ้นเนี่ยผมเห็นหลายคนที่เขาจะฝากไข่กันนะเขาจะฉีดเข้าท้องฉีดเข้าท้องเหรอคะอาจารย์
0: ค่ะจริงๆเขาจะฉีดที่ชั้นไขมันที่อยู่ใต้ผนังหน้าท้องค่ะเป็นตรงตำแหน่งที่มีไขมันเยอะที่สุด
1: ผมสงสัยมานานแล้วคนที่ฉีดยาเนี่ยเขารู้ได้ไงว่าฉีดลึกขนาดไหน
0: ตัวเข็มมันไม่ยาวอยู่แล้วค่ะ
1: เข็มมันบอกเข็มมันเฉพาะเจาะจง
0: ตัวเข็มมันเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วซึ่งจะไปลึกไม่ได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เวลาฉีดเขาก็จะมีการวิธีการฉีดก็คือจะมีการหยิบตัวผิวหนังขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้ปักลึกเข้าไปจนถึงกล้ามเนื้ออยู่ในช่องท้องอยู่แล้ว
1: อ๋อโอเคเจ็บไหม
0: ก็เท่าที่สอบถามก็เจ็บอยู่นะคะเพียงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคด้วยแต่ฉีดไปสักพักก็จะชินเขาจะบอกก็ชินแล้ว
1: แต่เขาไม่ได้ฉีดครั้งเดียวเห็นเขาฉีดต่อเนื่อง
0: ฉีดทุกวันค่ะ
1: ฉีดทุกวันนะฮะ
0: ใช่ค่ะก็หลักๆเนี่ยในการกระตุ้นถ้าปกติก็จะประมาณ 10-14 วันนะคะเมื่อไหร่ที่จะจบก็คือเมื่อได้เซลล์ไข่ที่ขนาดเหมาะสมเขาก็จะจริงๆเป็นใช้คำว่าฟองไข่ละกันเซลล์ไข่อาจจะไม่ถูกเราไม่ได้เห็นไข่จริงๆนะคะเราเห็นน้ำที่ไข่มันสร้างมาในฟองไข่เฉย
1: ๆ
0: พวกนี้เนี่ยพอได้ไซส์ที่เหมาะสมเขาก็จะฉีดยาให้ไข่ตก
1: โอเค
0: นะคะก็ประมาณ 10-14 วันโดยประมาณค่ะก็จะจบเซสชั่นตรงนี
1: ้เห็นคนที่เขาทำเขาบอกว่าท้องมันจะเป่งเขาไม่ได้อ้วนใช่ไหม
0: ผลของฮอร์โมนค่ะ
1: หรอครับหรือว่ามันไข่มันเป่งหรือว่า
0: ตัวเซลล์ตัวรังไข่เองอะค่ะก็ใหญ่ขึ้นด้วยบางคนก็จะใหญ่ถึง6-10เซนได้เลยต่อข้าง
1: นะคะมีสองข้าง
0: ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเราตกไข่เดือนละครั้งกลายเดือนละ1ใบกลายเป็น10ใบ
1: โอเคอ
0: ย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยฮอร์โมนก็จะมีผลด้วยค่ะเยอะ
1: ครับโอเคครับเมื่อกี้จริงๆดูจากเวลาเนี่ยถ้าเกิดไปคานูผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมเลยอยากจะถามย้อนกลับไปพอดีมันมีประเด็นเกี่ยวกับอาจารย์บอกว่าการมีลูกยากเนี่ยมันมีอย่างนึงก็คืออะไรนะเยื่อเจริญนอกมดลูกคืออะไรนะ
0: เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที
1: ่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ผมได้ยินคำเนี้ยครั้งแรกจากแฟนผมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเดือนค่อนข้างหนักมากในแต่ละครั้งแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปเอาตัวสาวเพื่อเช็คดูว่ามีอะไรอยู่ด้านในมันก็ปกติแต่สิ่งที่กลัวก็คือเนี่ยไอ้เยื่อมันตัวเนี้ยมันเจริญถ้านอกมดลูกซึ่งอาการนี่มันคืออะไรกันแน่ครับอาจารย
0: ์ค่ะตัวหลักๆแล้วตัวโรคนี้เขาบอกว่ามันเป็นเนื่องจากตัวยุบโพรงมดลูกที่มันควรจะอยู่ในโพรงมดลูกที่เดียวนะคะมันมีการไปฝังตัวในตัวมดลูกทำให้กล้ามเนื้อมดลูกมันหนาตัวขึ้นบางส่วนก็คือมันมีการไหลย้อนกลับไปเวลาเรามีประจำเดือนนะคะมันคือเลือดเนาะของเหลวมีการไหลย้อนก็ไปฝังตัวอยู่ที่รังไข่ทุกเดือนที่เราเป็นเมนมันก็จะมีซิสที่เป็นเลือดเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดอาการอักเสบเรื้อรัง
1: ครับ
0: นะคะมีผลต่อคุณภาพไข่โดยตรงนะคะมีผล

0: ต่อตำแหน่งที่เราจะฝังตัวที่มดลูกโดยตรงนะคะโดยทั่วไปเบื้องต้นจะมาด้วยอาการนำก็คือเรื่องของปวดประจำเดือนเยอะๆนะคะถ้าเป็นมากๆเนี่ยบางคนไม่เป็นประจำเดือนก็จะปวดร่วมด้วยแหละอันนี้คืออาการก็จะเป็นขาลงและแย่ลงนะคะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดเราตั้งต้นว่าเราปวดประจำเดือนนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกท่านที่มีภาวะนี้นะคะต้องไปดูว่าเอ๊ะมีซิสถุงน้ำที่รังไข่ไหมนะคะมีกล้ามเนื้อมดลูกที่มันหนาตัวหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ยังดูดีนะคะหมายถึงว่าก็น่าจะเป็นกลุ่มที่บางคนปวดประจำเดือนจากการที่มดลูกมันบีบตัวเยอะเท่านั้นก็ได้
1: ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้
0: ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังแล้วเพราะถ้าปวดหนักขึ้นเรื่อยๆมันต้องหาแล้วว่ามันใช่โรคนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นโรคนี้เนี่ยถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาบางคนเขามีการพิจารณาเรื่องการเก็บไข่ไว้รอเลยเพราะมันมีผลต่อคุณภาพไข่ในอนาคต
1: ซึ่งเราจะทราบได้ยังไงครับว่าเป็นโรคนี้มีวิธีการไหนที่จะตรวจเจอเพราะว่าเหมือนกับไปเอาอัลตราซาวด์แล้วก็ไม่เจอ
0: ค่ะได้อดีตเนี่ยเราจะมีการพูดถึงว่าถ้าเกิดอัลตราซาวด์เราไม่เจอเนี่ยบางคนจะไปจบที่การผ่าตัดเพื่อวินิจฉัยด้วยซ้ำเพราะ
1: ผ่าแค่เพื่อวินิจฉัย
0: เพื่อไปดูเลยค่ะเพราะว่าอัลตราซาวด์มันก็มีข้อจำกัดถ้ามันเป็นจุดเล็กๆพวกนี้เนี่ยจริงๆมันคือตัวเยื่อบุที่มันไปกระจายอยู่ในช่องท้องก็จะมาด้วยเรื่องของพังผืดพังผืดในที่นี้ในช่องท้องเนี่ยเหมือนใยแมงมุมอะค่ะอัลตราซาวด์มันไม่เห็นมันไม่ใช่ก้อนเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยการผ่าตัดสองกล้องอาจจะช่วยวินิจฉัยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปในทางนั้นแล้วเพราะการผ่าตัดก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวใช่ไหมคะเราอาจจะใช้ฮอร์โมนช่วยในการรักษาดูก่อนว่าเอ๊ะถ้าตอบสนองกับฮอร์โมนดีก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคนี้นั่นแหละนะคะเนาะหรือเบื้องต้นจริงๆโดยทั่วไปถ้าปวดเฉยๆยาแก้ปวดยาแก้ปวดอยู่ก็น่าจะโอเคแต่ถ้ายาแก้ปวดก็ไม่อยู่ต้องใช้เป็นยาคุมกำเนิดยาฮอร์โมนก็ให้สงสัยแล้วว่ามีภาวะนี้ร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ
1: ซึ่งภาวะนี้ถ้าเกิดเข้าไปจัดการเนี่ยมันก็หายเลยป่ะครับหรือว่ามันก็ยังเป็นเรื้อรัง
0: ข้อเสียคือมันเป็นเรื้อรังค่ะถ้าเราเป็นภาวะนี้จริงๆเนี่ยโรคนี้เนี่ยไม่ได้อันตรายเนาะแต่ว่ามันทำให้คุณภาพชีวิตมันแย่1ก็คือมันปวดประจำเดือนทุกเดือนนะคะ2เนี่ยถ้ามันไม่ดีขึ้นมันต้องมาใช้ฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนในที่นี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้ตัวจริงๆฮอร์โมนที่รังไข่ที่กระตุ้นให้โรคนี้มันแย่ก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สร้างจากรังไข
1: ่
0: ผู้หญิงทุกคนถ้ายังมีประจำเดือนมันก็มีฮอร์โมนตัวนี้
1: ค่
0: ะโรคนี้จะจบเมื่อไรต่อให้หมอสมมติผ่าคนไข้ไปหนึ่งท่านรังไข่ก็ยังสร้างฮอร์โมนตัวนี้
1: จะจบตอนไวทองอะฮะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น okay. เราเซว่าโอ้คุณหายแน่ๆเลยก็คือเมื่อรังไข่คุณไม่มีฮอร์โมนไปกระตุ้น
1: okay.
0: นะคะหรือแม้แต่เราผ่าตัดไปแล้วเนี่ยด้วยภาวะเยื่อบุภูมิเจริญผิดที
1: ่
0: ยังมีคำแนะนำว่าอาจจะต้องทานยาฮอร์โมนต่ออีก2ปีเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำนะคะเนาะก็ทำให้โรคนี้เป็นโรคเรื้อรังและยังกลับมาเป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีฮอร์โมนในร่างกายอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นโรคหนึ่งที่มีผลกับการมีลูกยากเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับนอกนั้นก็คือถ้าเกิดมากกว่านั้นคือเป็นอะไรนะเป็นมะเร็งก็เป็นได้
0: หมายถึงตัว
1: มดลูก
0: เยื่อบุโพรงมดลูกจะเป็นผิดที่เหรอคะพบได้ค่ะแต่ว่าน้อยไม่ถึง 1% จะพบในคนที่อายุมากแล้วยังมีอาการอยู่หรือยังมีเลือดผิดปกติยังมีซิสต์อยู่ทั้งนั้นที่วัยใกล้หมดประจำเดือนไปแล้วแต่ฮอร์โมนยังโอ้รังไข่ยังมีซิสที่มันโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวัง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถามเผื่อคุณผู้ชายนะครับคุณผู้ชายบางทีที่อาจารย์บอกว่าอสุจิแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงหรือเยอะขนาดไหนเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับคือถ้าเกิดเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วตัวน้ำอสุจิออกมาเยอะอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่ามีตัวอสุจิเยอะไหมหรือไม่เกี่ยว
0: จริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะจริงๆในส่วนของน้ำอสุจิไม่ได้อย่างที่บอกค่ะไม่ได้มีแค่อสุจิมีน้ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราตรวจอะค่ะวิธีของทางผู้ชายจริงๆง่ายสุดเลยก็คือเอาอสุจิน้ำอสุจิที่ได้ไปตรวจค่ะเขาก็จะมีการประเมินดูตั้งแต่ความเข้มข้นนะคะความสามารถในการวิ่งนะคะและรูปร่างหน้าตา
1: โอเคเพราะฉะนั้นดูกายภาพไม่ได้ต้องเอาไปให้ตรวจ
0: เอาไปตรวจค่ะน่าจะดีกว่าแล้วก็แต่ใดๆเนี่ยพวกนี้มันแกว่งได้ง่ายนะคะนอนน้อยพักผ่อนน้อยแล้วเพิ่งหลังมาอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้มันมีผลต่อปริมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าผลมันเอ๊ะดูผลดูผิดปกตินะคะก็จะบอกว่าจะเย็นๆไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นสักนิดนึงค่ะแล้วอีกประมาณสัก1เดือนค่อยมาตรวจซ้ำ
1: โอเคครับโอเคสุดท้ายนี่อาจารย์ครับฝากถึงคนที่อยากจะมีลูกแต่ว่ายังไม่สำเร็จตอนเนี้ยอยากบอกอะไรเขาบ้าง
0: ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะถ้ามีความต้องการที่อยากจะมีบุตรนะคะจริงๆแล้วหมอมองว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีบุตรยากแล้วค่อยเข้ามาคุยนะคะสามารถเข้ามาคุยคนไข้ส่วนใหญ่จะกลัวการเข้ามาพูดคุยค่ะกับแพทย์นะคะกลัวว่าอู้เดี๋ยวคุณหมอจะเชียร์ไปทำเด็กหลอดแก้วใดๆจริงๆแล้วเนี่ยส่วนในส่วนของแพทย์เนี่ยเราอยากให้คนไข้มีบุตรเมื่อพร้อมแล้วก็อย่างน้อยคือถ้าเรามีโรคประจำตัวเนี่ยเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องเข้ามาปรึกษาแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะมีบุตรเนี่ยแล้วไม่แน่ใจอยากรู้ข้อมูลเบื้องต้นแนะนำว่าเข้ามาพูดคุยก่อนได้เลยนะคะหลายๆท่านเราก็แค่ให้คำแนะนำเลยค่ะให้เขาไปปรับนะคะเนาะแล้วก็ใช้วิธีง่ายๆนะคะนับวันอย่างที่คุณงานถามเนี่ยก็ ็ยังใช้อยู่ได้นะคะเรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าจะบอกทัมมิ่งแล้วว่าลิมิตเมื่อไหร่เราควรจะพอแล้วนะเราควรจะต้องหาวิธีอื่นแล้วนะนะคะก็แนะนำว่าถ้า อยากมีก็มีนะคะแล้วเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็อย่ารอนานมากนักนะคะเพราะว่าอายุมีผล
1: มีผล
0: แล้วเราแก้ไม่ได้
1: เนาะถ้าเกิดกังวลปรึกษาคุณหมอแหละเพราะว่ามันจะมีวิธีที่เราไม่รู้อาจจะไม่รู้แล้วก็อาจจะมีวิธีการที่ปรับตัวได้ถูกต้องอาจจะมีง่ายๆขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ติ๊กมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เป็นไงล่ะเจาะลึกผมเชื่อว่าคุณไม่เคยคุยเรื่องการมีลูกลึกขนาดนี้มาก่อนแน่นอนนะครับนี่คือพบหมอรามาครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นคุณหมอท่านไหนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามวันนี้สวัสดีครับ

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้เงี้ยสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

ร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันจะให้ผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสนทนาของศิริราช360องศาครับวันนี้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของชาวไทยจริงๆครับเพราะนักวิจัยคนไทยที่ศิริราชสามารถคิดค้นการแยกสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์ออกจากน้ำคร่ำครับเพื่อใช้ในการรักษาโรคได้เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับน่าภูมิใจมากที่สำคัญการคิดค้นครั้งนี้จะใช้เพื่อรักษาโรคอะไรและส่งผลอย่างไรบ้างต่อวงการแพทย์วันนี้จะได้ทราบกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดกันก่อนครับ
1: ผมว่าหลายๆคนคงจะสงสัยไม่มากก็น้อยแล้วนะครับว่าเจ้าสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดคืออะไรเจ้าสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์อ่อนที่ยังไม่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงนั่นเองความพิเศษของเจ้าเซลล์ต้นกำเนิดนี้ก็คือมันสามารถจะแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์เนื้อเยื่อชนิดต่างๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปอดตับหัวใจหรืออวัยวะอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่พัฒนามาจากเจ้าสเต็มเซลล์ตัวนี้นี่เองแหละครับและแม้แต่ในวงการแพทย์เองก็ยังเชื่อว่าเจ้าสเต็มเซลล์จะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขปัญหาในการรักษาโรคต่างๆในอนาคตได้อีกด้วย
0: การนำเอาสเต็มเซลล์มาใช้ในปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างครับที่เห็นชัดเจนเลยเรื่องแรกคือราคาที่แพงแสนแพงแถมจะเกิดผลจริงไหมก็ไม่รู้เพราะมันเป็นการเห็นผลในอนาคตแต่อีกไม่นานครับข้อจำกัดนี้ก็อาจจะลดน้อยลงไปอย่างแรกเห็นได้ชัดเลยคือราคานั้นน่าจะถูกลงมากๆครับเพราะว่านักวิจัยชาวไทยสามารถแยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ออกจากถุงน้ำคร่ำได้เป็นสำเร็จครั้งแรกของโลกครับขอต้อนรับหัวหน้าโครงการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาครับดร.ทัศนีเพิ่มไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับผมพูดถูกต้องใช่ไหมครับมันน่าจะถูกลงใช่ไหมฮะสเต็มเซลล์ในอนาคต
2: ค่ะน่าจะถูกลง
0: แล้วถูกลงสักเท่าไหร่ครับอาจารย
2: ์ถูกลงสักร้อยเท่า
0: ร้อยเท่าเหรอ
2: ร้อยเท่าน่าจะร้อยสักร้อยเท่าเพราะว่าในเรื่องของการคัดแยกนะคะน
0: ะ
2: จริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของการที่จะต้องนำไปเพาะเลี้ยงเพิ่มหรือก็เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ชนิดต่างๆแล้วต้องการที่จะรักษาโรคอะไร
0: ครับ
2: ใช่ไหมคะ
0: งั้นถามตอนอันแรกเลยคัดแยกเนี่ย
2: การคัดแยก
0: กี่บาทครับที่แยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได
2: ้จากวิธีที่ทำกันเนี่ยประมาณ 25,000 บาท
0: ครับ
2: ตอนนี้เราทำได้สัก50 บาทต้นทุนละ50 บาทใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อาจารย์ไม่ได้โมใช่ไหม
2: ไม่ได้โมเป็นวิธีที่ง่ายจริงๆเลย
0: เลยโอ้โหอาจารย์จาก 25,000 เหลือ50 บาทในการคัดแยกเนี่ยถูกลงมาขนาดนี้แล้วประสิทธิภาพมันเป็นไงฮะ
2: ประสิทธิภาพดีกว่า
0: ดีกว่าด้วยเหรอครับ
2: เพราะว่ามันเพราะว่าด้วยวิธีการเนี่ยค่ะมันจะได้เซลล์ที่สดกว่าหรือวิธีไม่ต้องผ่านเครื่องมือหรือสารเคมีอะไรเพราะฉะนั้นเซลล์เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เป็นสเต็มเซลล
0: ์
2: อยู่ในช่องท้องของแม่ในค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้เซลล์ที่สะอาดกว่าสดกว่าบริสุทธิ์กว่า
0: ถ้ามองไปในอนาคตนะครับจากเซลล์ที่เราค้นพบวิธีการแยกให้บริสุทธิ์เนี่ยถูกพัฒนาต่อไปจนไปรักษาโรคได้จะรักษาโรคอะไรส่วนไหนในร่างกายอวัยวะอะไรได้บ้างครับอาจารย
2: ์คือสเต็มเซลล์ชนิดนี้ในห้องปฏิบัติการเราพบว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ร่างกายได้หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ตับเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์กระดูกเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เซลล์สมองคือหลายเซลล์มากแล้วเราเชื่อว่าโอกาสที่จะพัฒนามารักษาในหลายๆโรคเป็นไปได้ค่ะ
0: ค
2: แต่ในขณะนี้เรากำลังศึกษาเรื่องของข้อเข่าเสื่อม
0: ครับ
2: ค่ะใช้สเต็มเซลล์ชนิดนี้มารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่ในระหว่างการพัฒนา
0: ฟังดูนะผมก็จินตนาการต่อไปนี้สมมุติตับอักเสบสมองมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจอะไรเส้นเลือดกระดูกอะไรต่างฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปมันจะวิ่งไปรักษาทำใหอวัยวะที่มันเสื่อมมันดีขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นวิธีนั้น
2: นั่นคืออนาคตค่ะซึ่งเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเราคือเราเชื่อว่านักวิจัยในโลกใบนี้พยายามทำกันอยู
0: ่
2: นะคะจะเป็นเรื่องของการวิจัย
0: อีกไกลไหมครับชักอยากใช้จะทันไหมฮะจะทันในยุคพวกเรา
2: ก็อาจค่ะอาจจะทัน
0: อาจจะ
2: ค่ะ
0: ทีนี้เอาแบบวิธีหรือว่าของเดิมก่อนแล้วกันนะครับเซลล์เนี่ยได้มาจากส่วนไหนของร่างกายได้บ้างครับ
2: จริงๆสเต็มเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยครับได้มาจากแทบหลายอวัยวะมากเลยที่พร้อมจะทำการซ่อมแซ
0: ม
2: ส่วนที่สึกหรอน
0: ะ
2: ถ้าเกิดเป็นแผลหรือเป็นอะไรซ่อมแซมเท่านั้นเองไม่ได้มีเพื่อที่จะเอาออกมาไปรักษาอวัยวะอื่นนึกออกไหมคะ
0: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดว่าเออมันมีเซลล์ลักษณะนี้นะน่าจะเอาเซลล์อย่างเงี้ยมาลองขยายเพิ่มจำนวนข้างนอกดูเพราะถ้าอยู่ในร่างกายไม่เพิ่มอยู่แล้วเอาออกมาข้างนอกดูแล้วก็ขยายเพิ่มจำนวนแล้วก็เอาไปรักษาในอวัยวะอื่นได้ไหม
0: ครับคือแทนที่จะให้แค่รักษาอวัยวะตัวเองตรงนั้นออกมาทำให้มันเยอะขึ้นไปใส่ในอวัยวะอื่นได้
2: ใช่ที่มันสึกหรอนะที่เสียหรือบาดเจ็บ
0: ครับ
2: คือสเต็มเซลล์เนี่ยแบ่งออก ป็นหลาย3ชนิด3ชนิดถ้าแบ่งง่ายๆแบบแรกก็คือเป็นสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอ่อนอันนี้มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ร่างกายได้ทุกชนิดเลยในร่างกายนะคะและแบบที่2เนี่ยก็เป็นสเต็มเซลล์จากโตเต็มวัยก็จะมาจากทารกในครรภ์หรือว่าเด็กที่เพิ่งเกิดหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะอีกกลุ่มนึงที่ตัวเองแยกไว้เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นเลือดกลุ่มที่มาจากเลือดทางเลือดเนี่ยค่ะหรือไม่ก็เลือดสายสะดือเพราะว่าที่ต้องตัวเอง define หรือแยกเอาไว้เนี่ยเพราะว่าสเต็มเซลล์จากเลือดเนี่ยเขาอนุญาตให้นำมารักษาแล้วแพทยสภาเขาอนุญาตแล้วแต่ส่วนอื่นเนี่ยยังเป็นเรื่องของการวิจัยทั้งสิ้นนะคะสาเหตุที่เลือดน้ำคร่ำเนี่ยมีสองสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งคือน้ำคร่ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เจาะอยู่แล้วในภาควิชาสูงเขาเจาะเพื่อที่จะไปตรวจดูว่าเด็กในครรภ์เนี่ยปลอดภัยหรือเปล่า
0: ปกติไหม
2: ปกติไหมแล้วก็ทำให้เหลือฮะเหลือมีส่วนที่แบบเหลือออกมา
0: อ๋อถ้าเหลือจะทิ้งก็เสียดาย
2: ใช่ก็มีเขาก็มีการรายงานในต่างประเทศว่าเขาเจอใช่ไหมฮะเราก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็เจอสิถ้างั้นเราก็เอามาใช้
0: เพราะมันมีอยู่
2: ใช่มันมีอยู่แล้วก็เราก็ไม่อยากให้คือทำยังไงก็ได้ให้มีสเต็มเซลล
0: ์
2: มาไว้ใช้ให้กับคนไข้วันข้างหน้านั้นถ้ามีซอสที่เราเหลือทิ้งอยู่แล้วเราก็น่าจะเอามาเก็บมาเอามาใช้ให้คนไข้เราอันที่หนึ่งประเด็นที่สองซอสนี้เป็นซอสที่ดีที่ตัวเองคิดว่าดี
0: เพราะอะไรฮะ
2: เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าซอสที่อ่อนวัยอะค่ะสเต็มเซลล์ที่มาจากซอสที่อ่อนวัยเนี่ยก็ที่ยาวหน่อยอ่อนยาวเนี่ยก็จะมีการพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันน้อย
0: ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นเวลาไปใช้กับคนเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยจะได้มีปัญหาเรื่องการต่อต้านของเซลล์เนี่ยน้อย
0: ครับด้วยความที่ยังยาววัยซึ่งอยู่ในน้ำคร่ำนี่แหละ
2: ใช่ก็เลยเลือก2ประเด็นนี้ก็เลยทำให้เลือกที่จะมามองเซลล์ต้นเหลือน้ำคร่ำเราอยากให้มีสเต็มเซลล์ที่ราคาต้นทุนน้อยๆอ
0: ่
2: ะที่มันมีเหลือเนี่ยให้กับคนไข้ได้ใช้ในการรักษาโรคถ้าเราเอาอันนี้มาพัฒนาต่อนะต้นทุนมันก็จะถูกลงแล้วมันก็เหลือเราสามารถหาได้ง่ายๆไม่ต้องมานั่งหาจะไปเอาสเต็มเซลล์ของใคร
0: ไม่ต้องไปขอยากลำบากบนเพราะเขาเจาะอยู่แล้วออกมาอยู่แล้ว
2: เจาะแล้วก็เหลือแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามาลองแยกดูดีกว่าแล้วก็ลองพัฒนาต่อดู
0: แล้วที่บอกว่าสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได้มาจากถุงน้ำคร่ำที่ด้วยวิธีการของอาจารย์เนี่ยเขาบริสุทธิ์ในบริสุทธิ์ยังไงบริสุทธิ์แค่ไหนครับ
2: คืออย่างนี้ค่ะสเต็มเซลล์ที่เราเอาออกมาเนี่ยโดยวิธี starter cell เนี่ยนะคะก็เป็นสเต็มเซลล์ที่ start มาจาก1เซลล์เราถึงเรียกว่า starter cell
0: ค
2: ือเราเลือกสเต็มเซลล์ออกมาก่อน
0: starter cell
2: ใช่ค่ะเทคนิคนี้เราตั้งชื่อว่า starter cell
0: ค่
2: ะแล้วก็เลือกสเต็มเซลล์มา1เซลล์แค่1เซลล์แล้วขยายจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์เพราะฉะนั้นทุกเซลล์เป็นสเต็มเซลล์เราถึงบอกเราเคลมได้ว่าอันนี้บริสุทธิ์แน่นอนเพราะว่ามาจากเซลล์เพียงเซลล์เดียวแล้วเป็นสเต็มเซลล์
0: แล้วมันขยายไปได้ไงฮะ
2: ก็เพาะเลี้ยงเพิ่มค่ะเพาะเลี้ยงได้อีกอย่างนึงความพิเศษของสเต็มเซลล์ชนิดนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นสเต็มเซลล์ที่สามารถเพาะเลี้ยงจาก1เซลล์ขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์ได
0: ้
2: ซึ่งสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอื่นเนี่ยทำไม่ได้นะคะ
0: กว่าจะบริสุทธิ์ได้ขนาดนี้เจอ starter cell เนี่ยเขากระบวนการขั้นตอนอะไรเขาผ่านการคัดแยกมายังไงบ้างถึงมาเจอวิธีของเราฮะเป็นยังไงบ้างครับ
2: คืองี้ค่ะสเต็มเซลล์ชนิดนี้มาเจอมาครั้งแรกเนี่ยปี2004ตอนนั้นยังไม่สามารถแยกออกมาได
0: ้นะรู้ว่ามี
2: มี
0: เซลล์ในน้ำคร่ำแหละ
2: รู้ว่ามีในปี2006เนี่ยถึงจะแยกออกมาได้แต่แยกออกมาก็ยังมีการปนเปื้อนจากเซลล์ที่อยู่ในน้ำคร่ำนะคะน้ำคร่ำเนี่ยจะมีเซลล์หลายชนิดมากเลยแต่สเต็มเซลล์จะมีแค่ 0.1%
0: โอ้โหน้อยมาก
2: ใช่1เซลล์ใน 1,000 เซลล์จะเป็นสเต็มเซลล์นั้นเพราะนั้นยากมากที่จะแยกออกมา
0: ในปีมันก็จะปนเซลล์อื่นออกมาด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: เอาไปใช้งานยังไม่ได้
2: ยังไม่ได้นำไปใช้ไม่ได้นั้นแต่ว่าในปี2007

0: เจ็ดเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาดังเลย
1: ว่า
0: ในทีมของอเมริกาเขาก็ดังเลยว่าเขาสามารถแยกได้แล้วนะวิธีการหาวิธีการที่จะแยกสเต็มเซลล์เนี่ยออกจากน้ำคร่ำได้แล้วบริสุทธิ์เลย
1: บริสุทธิ์ด้วย
0: 100% ค่ะ
1: เขาประกาศก่อนเรา
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะในปี 2007
1: ครับเขาใช้อะไรฮะ
0: เขาใช้วิธีใช้สนามแม่เหล็กแยก
1: เป็นยังไงครับ
0: วิธีการนะคะเขาก็จะเอาสเต็มเซลล์เขารู้ว่าสเต็มเซลล์เนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ที่ผิวเป็นโปรตีนที่จำเพาะกับสเต็มเซลล์เลยชนิดนี้เขาก็เอาแอนติบอดีคือตัวจับเนี่ยเข้าไปจับแอนติบอดีตัวนี้โปรตีนชนิดนึงที่จับเนี่ยนะคะเขาก็จะจับด้วยแท็กด้วยเม็ดแม่เหล็กไปจับด้วยเม็ดแม่เหล็กเพราะฉะนั้นสเต็มเซลล์เนี่ยก็จับอยู่กับเม็ดแม่เหล็กละใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ผ่านลงไปในสนามแม่เหล็กแม่เหล็กขั้วลบขั้วบวกก็ไปจับกันเปิดสนามแม่เหล็กปุ๊บเข้าไปจับกัน
1: เหมือนเอาขั้วแม่เหล็กไปแปะไว้กับสเต็มเซลล์ของผ่านสนามแม่เหล็กมันก็มาติดกับ
0: ใช่ค่ะ
1: ขั้วตรงกันข้าม
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อก็จับยึดสเต็มเซลล์ไว้กับสนามแม่เหล็กเต็มเลย
0: ใช่ค่ะงั้นเวลาส่งเซลล์ทั้งหมดลงมาผ่านสนามแม่เหล็กเซลล์ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์ก็หลุดออกไปทิ้งไปก็เหลือสเต็มเซลล์ไว้
1: เพราะเซลล์พวกนั้นไม่มีแม่เหล็ก
0: ใช่
1: ก็จะไม่ถูกติด
0: ใช่พอเหลือสเต็มเซลล์ไว้สเต็มเซลล์ก็เขาค่อยมาปิดสนามแม่เหล็กก็ได้สเต็มเซลล์หลุดออกมาแต่ข้อเสียงเขาคือข้อเสียอันนี้คือเซมเซลล์เนี่ยจะติดกับแม่เหล็กไปเรื่อยๆนะมันจะไม่ออกแม
1: ่เหล
0: ็ก
1: ค่ะมันไม่สามารถจะ
0: ใช
1: ่แกะแม่เหล็กออกแล้วเป็นเซมเซลล์บริสุทธ
0: ิ์ไม่ได้เพราะว่าปฏิกิริยาของทางเนี้ยทางเคมีเนี่ยแกะยังแกะไม่ได
1: ้
0: ก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการปนเปื้อน
1: ป
0: นเปื้อนกับเม็ดแม่เหล็กมันไปฉีดยังไม่ได
1: ้อ๋อแต่ตอนนั้นก็ฮือฮาไปทั่วโลกใช่ไหม
0: ฮือฮาค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นการสกัดออกมาได้บริสุทธิ์ที่สุดที่ทำได้ในตอนนั้
0: นน่าตื่นเต้นมาก
1: พอเขาทำได้แบบนั้นเราก็ตื่นเต้นทั่วโลกตอนนั้นทีมวิจัย
0: ของเรา
1: ตื่นเต้นด้วยใช่ไหม
0: เราก็ตื่นเต้นด้วยเราก็ดีใจเพราะว่าเราก็มองว่าน้ำคร่ำเนี่ยก็เป็นซอที่ภาควิชาสูงคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีเยอะเราบอกโอเคถ้า
1: เจาะอยู่ทุกวัน
0: เจาะทุกวันแล้วนี่เราก็คิดว่าโอกาสเป็นของคนไข้ละเราก็เลยดีจังเลยเราจะได้เอาเราก็แค่ซื้อคิดน้ำยาซื้อน้ำยาแล้วก็ซื้อเครื่องมือของเขาแล้วก็ได้แยกละพอเราใช้ปัญหาเราพบว่ามันมีปัญหาเพราะว่าเราเห็นเม็ดแม่เหล็กอยู่ใต้กล้องเราบอกโอเคคือสิ่งที่เราไม่รู้คือว่าเวลาเขาตีพิมพ์เขาก็บอกว่าเขาได้บริสุทธิ์ไง คือสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะมีสารอะไรติดมาด้วยทีนี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
1: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
1: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง

18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา

0: 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับวันนี้ดีใจมากที่จะได้มาเป็นพระเอกซีรีส์
2: wow.
1: แต่ว่าไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีนะครับเป็นซีรีส์เรื่องกินบำรุงครรภ์ผมหมอกฤตสกิทาเป็นสูตินรีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับก็ดูแลคุณแม่ที่กำลังท้องหรือว่าตั้งใจว่ากำลังจะมีน้องก็จะมีเมนูต่างๆสำหรับคุณแม่ที่เตรียมพร้อมจะรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวถ้าอยากให้น้องแข็งแรงคุณแม่จะต้องแข็งแรงก่อนนะครับซึ่งจะต้องเตรียมตัวเนี่ยอย่างน้อย3 เดือนก่อนตั้งครรภ์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเมนูแรกที่เราจะไปดูกันคือซุปข้นผักรวม

เป็นไงบ้างครับเมนูแรกไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับสำหรับซุปข้นผักรวมซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปอย่างเช่นคนสุพรรณอาจจะเรียกว่าซุปข้นผักรวมสำหรับฝรั่งก็อาจจะเรียกว่าซุปข้นผักรวมอย่างนี้เป็นต้นเมนูแรกนะครับมีทั้งฟักทองบรอกโคลีถั่วแดงดอกกระลำสำหรับ3เดือนแรกก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราก็จะเน้นผักผลไม้ทานอาหารให้ครบ5หมู่แค่นี้คุณแม่ร่างกายก็จะแข็งแรงและพร้อมสำหรับการมีลูกน้อยที่แข็งแรงครับวันนี้เราได้รู้จักกับเมนูอาหารสำหรับคุณแม่ที่เตรียมตัวสำหรับการจะตั้งครรภ์ยังเหลืออีก3ไตรมาสเลยพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับในรายการกินกับหมอครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดียกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้โซเชียลมีเดียตัวหนังสือเล็กอาจจะมองไม่ชัดหรือลูกหลานไม่มีเวลาในการสอนฟังก์ชันต่างไลน์ปัจจุบันมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ220ล้านคนมี4ประเทศที่นิยมในการใช้ไลน์มากครับได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2มาประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีประเทศที่5ที่หันมาใช้ไลน์มากขึ้นก็คือประเทศเทิร์กเมนิสถานสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละประมาณ4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงนั้น 70-75% ของเวลานี้ใช้อยู่กับแอปพลิเคชันไลน์เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันไลน์มีความสำคัญมากครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสายตาอาจจะทำให้มองตัวอักษรไม่ชัดหรือไม่ค่อยเห็นครับดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับตัวอักษรในไลน์ให้ใหญ่ขึ้นวิธีก็คือให้เข้าไปที่แอปไลน์จากนั้นกดอื่นๆต่อด้วยการตั้งค่าต่อด้วยแชทต่อด้วยขนาดตัวอักษรจากนั้นให้เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการสำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้เลือกขนาดใหญ่มากเพราะตัวใหญ่อ่านง่ายสบายตาครับนี่เป็นตัวหนังสือทั้ง4ขนาดคือเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากที่มีให้ปรับแต่งในแอป LINE ครับนอกจากนี้ถ้าตัวหนังสือยังใหญ่ไม่พอยกตัวอย่างเช่นในระบบ iOS สามารถเลือกการตั้งค่าจากเครื่องโดยให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยจอภาพและความสว่างต่อด้วยขนาดข้อความจากนั้นเราสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้ตามใจชอบเลยครับและนี่เป็นการปรับขนาดตัวอักษรในระบบของ iOS ซึ่งเห็นได้เลยครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากอ่านข้อความนะครับเพราะข้อความมีความยาวหรือมีตัวอักษรที่เล็กฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการอ่านข้อความให้ฟังครับการที่สั่งให้ Siri ช่วยอ่านข้อความให้เราฟังก็เป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจครับเข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วยเสียงพูดครับต่อด้วยเสียงครับจากนั้นให้เลือกภาษาไทยตรงนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ในการโหลดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายครับเพียงแค่กดค้างข้อความที่เราต้องการให้พูดครับจากนั้นกดพูดครับมันก็จะอ่านข้อความที่เราเลือกนั้น
2: สวัสดีวันจันทร
1: ์นอกจากนี้ฟีเจอร์นี้สามารถให้ Siri ช่วยอ่านที่ไหนก็ได้ครับ
3: สวัสดีครับสบายดีไหมครับ
1: การพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์บางเครื่องมีแป้นพิมพ์ที่เล็กมากหรือหาตัวอักษรในการพิมพ์ยากดังนั้นฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการช่วยพิมพ์ครับวิธีตั้งค่าก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยแป้นพิมพ์ครับจากนั้นไปที่การเปิดใช้งานตามคำบอกครับวิธีใช้ก็แค่เพียงกดที่ช่องพิมพ์ข้อความครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มไมโครโฟนด้านล่างเมื่อเห็นรูปคลื่นให้เราพูดลงไปได้เลยครับจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เมื่อพูดเสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถส่งข้อความให้ลูกหลานได้โดยไม่ต้องพิมพ์แล้วครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอ่านข้อความได้ง่ายและชัดขึ้นก็คือการใช้แว่นขยายครับเพราะแว่นขยายทำให้อ่านข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นในระบบ iOS ฟีเจอร์นี้สามารถไปตั้งค่าได้ที่ setting ครับต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วย
4: ซูม
1: และให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับวิธีใช้ก็คือใช้3นิ้วแตะบนหน้าจอ2ครั้งเพื่อเปิดและปิดแว่นครับ

0: ั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำให้ผู้สูงอายุได้ใช้นะครับหากผู้สูงอายุยังใช้ไม่คล่องหรือยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ก็ให้ลูกหลานช่วยสอนต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยครับ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: ในปัจจุบันนะคะอาหารเองนี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเกามากขึ้นนะคะหรือว่าระดับยูริกในเลือดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของอาหารนะคะเราจะไม่มีอาหารที่บอกว่าอาหารสำหรับยูริกสูงที่เรากินเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มีพิวรีนแล้วพิวรีนเนี่ยค่ะจะเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นตัวสร้างกรดยูริกเองเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องกรดยูริกเช่นยูริกสูงขึ้นหรือเป็นเกาต์สิ่งที่คุณหมอจะให้เลี่ยงก็คือจะให้เลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงพิวรีนเนี่ยมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยนะคะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมาจากพืชแล้วก็กลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะในกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยถ้าพืชที่กำลังโตเร็วๆนะคะพืชที่มันมีเซลล์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินกันผักที่มันทอดยอดเร็วๆตำลึงนะคะยอดชะอมยอดกระถินนะคะยอดฟักแมวกลุ่มของพืชตระกูลถั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงก็เป็นอาหารยอดฮิตที่เรากินกันเมื่อกี้เราพูดถึงพืชไปละคราวนี้ก็จะมาพูดถึงสัตว์บ้างในกลุ่มของสัตว์เนี่ยพิวรีนสูงจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องในค่ะตับไตไส้ทั้งหมดนะคะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลที่มีเปลือกทั้งหลายนะคะเช่นหอยกุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อแดงอันนี้คืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะนอกเหนือจากกลุ่มของอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะอีกกลุ่มนึงที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันก็จะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะที่มีน้ำตาลพวกฟรุกโตสอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีพิวรีนสูงด้วยตัวมันเองแต่เวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิวรีนในร่างกายเนี่ยผิดปกติเลยทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลือกในกรณีที่เรามียูริกสูงหรือว่าเราเป็นเกาต์นะคะอันแรกเลยพวกไข่นมนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นนมไขมันต่ำแล้วก็เลือกเนื้อที่เป็นสีขาวแทนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือจะมีไขมันชนิดพิเศษชื่อว่าโอเมก้า3คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบตามข้อต่างๆของคนไข้ได้ด้วยค่ะกลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรีนสูงเนี่ยอย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผักนะคะรวมทั้งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือกผักที่มันมีพิวรีนต่ำหรือปานกลางอันนี้ก็จะดีกว่านะคะ สำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปมองหาอาหารเสริมนะคะหรือว่าสมุนไพรสำหรับเรื่องของเกาต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนที่จะไปช่วยลดยูริกหรือว่าช่วยลดเรื่องของพิวรีนในอาหารแต่มันจะมีประเด็นนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าข้อเราดีขึ้นชัดเจนเลยให้เราระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึ่งการที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในสารหรืออาหารพวกนี้ค่ะมันจะไปทำให้เรื่องเกาต์เนี่ยดีขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีผลดีกับสุขภาพข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนเลยเรื่องปวดข้อนะคะอันที่สองจะทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารขึ้นกินอาหารอร่อยนะคะน้ำหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยน่าจะกลมขึ้นมาเลยเพราะว่าได้สเตียรอยด์เข้าไประยะยาวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกเราบางลงนะคะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราลดลงแล้วมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นขอเตือนนะคะถ้าใครที่อยากจะไปซื้อพวกอาหารเสริมหรือสมุนไพรมาคุยกันก่อนกับคุณหมอที่ดูแลทีนี้ถ้าใครที่มีข้อสงสัยไม่แน่ใจสำหรับเรื่องของอาหารสามารถจะเข้าไปเช็คได้นะคะในเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะมีรายละเอียดของอาหารที่มีพิวรีนแบ่งออกเป็นพวกสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับระดับของยูริกในเลือดของเราได้ค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับส่วนที่ยืนอยู่ข้างคุณหมอเอ๋ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเหมือนกันค่ะ
0: ในวันนี้นะครับเรามีศิลปินนะครับท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณน้อยนะครับจากคณะหมอลำภูไทยนะครับ
1: คุณน้อยมีปัญหาอะไรบ้างคะ
0: คุณน้อยที่ทราบมาตอนนี้นะครับรู้แค่ว่าคุณน้อยทานเผ็ด
1: อ๋อค่ะ
0: ยังไงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของคุณน้อยกันว่ามีปัญหาหรือว่าตอนนี้ต้องการคำแนะนำอะไรบ้างครับ
1: ค่ะ
2: เมฆคละฟ้าห้องหวนหวนหวนหวนเดือน8มวนใกล้ออกพรรษานกขมิ้นถิ่นทุ่งกุลาได้เวลาทะลาโบยบินสวัสดีค่ะน้อยวนิดาค่ะจากศิลปินภูไทยวงหมอลำจากภาคอีสานค่ะ

0: กินเป็นประจำ
1: ส่วนมากจะเป็นส้มตำอะค่ะส้มตำรสจัดพวกลาบรสเผ็ดๆค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่หลังเวทีคณะศิลปินภูไทยนะคะมาที่นี่น้องๆกำลังแต่งตัวนะคะเข้าไปเบิ่งโรงครัวว่าแม่งาแม่ครัวของเฮาสิเฮ็ดหยังให้กินแรงส่วนมากนะคะไปเบิ่งกันเลยค่ะสิมาลองตำบักฮวงให้พี่น้องเบิ่งว่า20เม็ดมันสิเผ็ดตำใดลองเบิ่งค่ะ
2: อ๋อใส่พริก20เม็ด
3: ครับ
2: เคยทานพริกถึง20เป็นไหมคะเชฟ
3: ไม่เคยครับเป็นไปไม่ได้ครับผม
0: สาเหตุของการเป็นโรคกระเพาะแต่ว่าขาดบ่ได้ค่ะถ้าหากว่ามื้อใดบ่ได้กินนี่มื้อนั้นคือต้องขาดอีหยังไปอย่างนึงนี่ล่ะค่ะพี่น้อง
2: ประเด็นคือเรื่องปวดท้องนะคะแล้วคุณน้อยก็กำลังให้สมมุติฐานตัวเองว่าเป็นเพราะว่ากินอาหารไม่ตรงเวลาแล้วก็กินอาหารรสจัดนะคะ
0: คันกินเพชรเราซ่วงพี่น้องล้ำแห้งงวนคันได้กินเพชรเพชรนี่แสบท้องกระย่อมเป็นโรคกระเพาะกระย่อมค่ะ
4: กินก็ได
2: ้โอ้โหดูสีแล้วเผ็ดมากจริง
3: มันน่าจะเป็นตำพริกมากกว่าส้มตำนะครับ
0: คนเราจะทานอาหารเที่ยงใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ทานจะไปทานอีกทีก็คือตอน4โมงเย็นบางครั้งอาหารค่ำก็คือตีหนึ่งตีสองก็มีอะค่ะกินไม่ตรงเวลาปวดท้องเหรอคะปวดท้องขนาดไหนถึงกับน้ำตาไหลร้องไห้เลยค่ะแสบมากเลยบางครั้งจนตัวงอทำอะไรไม่ได้เลยแล้วทีนี้เราก็ไม่ค่อยได้ไปหาหมอส่วนมากจะซื้อยามากินเองมากกว่าเป็นพวกยาธาตุน้ำขาวเพราะว่ามันหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปซอยสุดท้ายค่ะก่อนจะขึ้นเวทีต้องกินยาธาตุน้ำขาวซอยบ่อไห่เก็บทองก่อนค่ะก่อนจะขึ้นเวทีช่วงนี้ขอพัก

0: ันนี้ไปก่อนเราจะขึ้นเวทีทำหน้าที่ร้องเพลงก่อนค่ะคืออยากถามว่าทำยังไงเราถึงจะไม่เป็นโรคกระเพาะจะต้องทานอาหารประเภทไหนคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะอยากรู้ค่ะ
1: ก็ในกรณีนี้นะคะสิ่งที่เป็นปัญหาของคุณน้อยก็คงเป็นอาการปวดท้องใช่ไหมคะแล้วก็มีการปวดแสบร้อนทำให้คิดถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะทีนี้ถามว่าแค่กินพริกอย่างเดียวจะเป็นปัญหาหรือเปล่าคงมีหลายปัจจัยนะคะความเครียดเองเนี่ยก็ใช่เนาะอันที่สองเนี่ยก็เรื่องของอาหารรสจัดมีข้อมูลค่ะว่าในกรณีที่เราทานพริกเข้าไปเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างที่อยู่ในพริกจะไปกระตุ้นให้กระเพาะนะคะสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเครียดกระเพาะก็สร้างกรดกินพริกเข้าไปมันก็จะทำให้กรดมากขึ้นใช่อีกอันนึงก็คือเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะทุกๆครั้งที่เรากินเนี่ยร่างกายก็จะจดจำรูปแบบเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้มันควรจะต้องได้กินแล้วยังไม่ได้กินร่างกายก็สร้างกรดมาเรียบร้อยแล้วก็เลยทำให้มีปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันคงมีหลายปัจจัยนะคะอันที่หนึ่งสิ่งที่จะเป็นการบ้านกับเชฟคือเขาชอบรับประทานอาหารที่เป็นรสจัดรสจัดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาจืดๆเลยคงไม่ได้คงต้องจัดจ้านนิดนึงแต่ว่าอาจจะลดปริมาณของพริกลงอันที่สองคุณน้อยอาจจะใช้วิธีว่ามีอาหารเล็กๆน้อยๆติดตัวไว้หน่อยนะคะอาจจะเป็นนมอาจจะเป็นขนมหรืออะไรก็ตามเพื่อจะไม่ให้ท้องว่างมากเกินไปแล้วก็นานเกินไปอันนี้อาจจะช่วยได้ถ้าสมมติว่าทำงานไม่เป็นเวลาขนาดนั้น
2: ค่ะในเมื่อวันนี้โจทย์เป็นอาหารรสเผ็ดแล้วเราควรต้องลดให้เขานะครับลดความเผ็ดลงวันนี้เมนูแรกที่จะทำครับยังอยู่ในรูปแบบของการยำซึ่งคงจะมีรสจัดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเอารสชาติอื่นเข้ามาแทนรสชาติเผ็ดวันนี้เป็นยำไข่เค็มข้าวโพดหวานนะครับ

0: เริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้เรามีไข่แดงนะครับของไข่เค็มเดี๋ยวจะบี้บี้นิดนึงนะครับ
1: แล้วทำไมเราถึงเลือกใช้ตัวนี้คะมันช่วย
0: รสจัดครับตัวนี้หนึ่งเลยคือ เพิ่มรสชาติชัดเจนนะครับแล้วก็มีรสสัมผัสนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเอาไปทำให้ร้อนนะครับละลายลงในน้ำคล้ายๆเป็นซอสกินง่ายๆแต่เป็นซอสที่มีรสชาติจัดหรอกเป็นรสชาติที่ผมคิดว่าคนไทยน่าจะคุ้นเคยมากที่สุดนะครับผมจะหั่นข้าวโพดเตรียมไว้นะครับก็ข้าวโพดนะครับต้มสุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะฝานตัวเนื้อออกนะครับ
1: แต่จริงๆต้องบอกนะคะว่าใครที่ทานรสจัดเนี่ยถ้าสมมุติว่าพยายามปรับรสชาติลงคือรสชาติที่เคยกินจัดจ้านลงเนี่ยสักพักหนึ่งร่างกายจะเริ่มรับได้แล้วจะชินนะคะ
0: จะถามคุณหมอด้วยว่าเวลาทานเผ็ดมากๆเนี่ยผลเสียตรงๆเลยคืออะไรบ้างครับ
1: เหมือนที่บอกค่ะว่ามันไปกระตุ้นให้กระเพาะเนี่ยมีการสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะนิดนึงนะคะ
0: เ
1: พราะฉะนั้นหลายคนที่อาจจะมีแนวโน้มอยู่แล้วที่จะเป็นโรคกระเพาะเนี่ยก็จะทำให้มีอาการมากขึ้นนะคะลักษณะนั้นมากกว่าค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าการทานเผ็ดจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ทำให้ระคายท้อง
1: เป็นไปได้ค่ะ
0: โอเคครับ
1: อันนี้ใช้น้ำมัน
0: ใช้น้ำมันครับคุณหมอนิดหน่อยนะครับตั้งน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมก่อนนะครับต้องเจียวกระเทียมก่อนกระเทียมนะครับแล้วเดี๋ยวคุณหมอใส
1: ่ก็เอาน้ำตาลปี๊บมาใส่น้ำเนาะ
0: ใช่ครับอันนี้เราน้ำตาลปี๊บมาละลายกับน้ำนะครับหรือบางคนจะใช้น้ำเชื่อมก็ได
1: ้
0: นะครับโอเคครับคุณหมอมาเลยครับใส่เลย
1: โอเค
0: ขอบคุณครับเราเคี่ยวด้วยกันก่อนสักพักหนึ่งนะครับ
1: นึกถึงปลาหมึกผัดไข่เค็มเลยค่ะ
0: ต้องเติมน้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอใส่น้ำเพิ่ม

0: ราใช้มะเขือเทศนะครับเพิ่มสีสันด้วยเพิ่มรสชาติด้วยนะครับ
1: เติมแครอทได้ไหม
0: คะได้ครับคุณหมอนี่ถ้า
1: เติมหมดทุกสิ่งอย่าง
0: เคี่ยวจนน้ำเขาจะระเหยไปเกือบหมดนะครับคุณหมอ
1: ก็จะเป็นแบบข้นๆนะ
0: ใช่ครับเป็นซอสข้นๆครับโขกยาไว
1: ้อีกอันนึงนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคกระเพาะนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะเกิดจากการที่เยื่อบุกระเพาะมันมีการอักเสบแล้วก็จะมีบางคนที่เป็นมากก็จะเป็นลักษณะของแผลนะคะเป็นแผลที่กระเพาะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างหรือว่ามีสัญญาณอันตรายอะไรบ้างที่ตอนนี้บอกว่าไม่ไหวแล้วจำเป็นจะต้องไปหาคุณหมอละอันที่1ก็คือทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะอันที่2การปวดมากตอนกลางคืนนะคะนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาต้องปวดอันนี้ไม่ค่อยปกตินะคะมีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดลงนะคะหรือว่าอาจจะมีอาเจียนหรือว่าถ่ายเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะอาเจียนเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้
1: เริ่มจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่ปลอดภัยนะคะสำหรับการที่จะเป็นโรคกระเพาะนะคะอีกประเด็นนึงเมื่อกี้ก็คือที่คุณน้อยทานยาธาตุน้ำขาวนะคะยาธาตุน้ำขาวก็คือจะเป็นลักษณะของที่เขาเรียกว่าเป็นด่าง
0: ความเป็นด่าง
1: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาธาตุน้ำขาวลงไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะไปทำให้ความเป็นกรดในกระเพาะมันลดลงถามว่ามันช่วยรักษาโรคไหมต้องบอกว่าช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าไม่ได้ทำให้ตัวโรคมันดีขึ้นเพราะว่าไม่ได้แก้ที่โรคเลย
0: คือพูดง่ายๆคือเอาความเป็นกรดด่างมาบาลานซ์กัน
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะคะก็อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีมากนักในการที่เราจะบอกว่าลดอาการเรื่องของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะฉะนั้นสังเกตว่าหลายๆทีเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ละเป็นยาธาตุน้ำขาวจะต้องได้เป็นยาตัวอื่นแทนละ
0: มีความเสี่ยงอื่นไหมครับคุณหมอที่จะทำให้เราเป็นโรคกระเพาะได้นอกจากกินอาหารไม่ตรงเวลาทานอาหารรสจัดอย่างที่บอกทั้งหมดตรงนี้มาอย่างเช่นดื่มเหล้าด
1: ื่
0: ม
1: แอลกอฮอล์
0: เยอะอย
1: ่
0: างนี
1: ้ก็มีตั้งแต่ยาบางตัวนะคะที่จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะหรือว่าทำให้เกล็ดเลือดมันมีปัญหามากขึ้นเช่นกลุ่มยาแก้นะคะยาแก้ปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกอย่างเงี้ยค่ะหลายท่านทานไปจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยในยาจะเขียนไว้ว่าให้รับประทานหลังอาหารทันทีทานน้ำตามเยอะๆเพราะมันระคายเคือง
0: ใช่ระคายเคืองกระเพาะนะคะ
1: หรือว่าในบางคนที่ทานยากลุ่มที่เป็นสเตียรอยนะคะพวกนี้อาจจะได้รับยามาหลายๆท่านนะคะในเมืองไทยเนี่ยด้วยความที่ยามันซื้อง่ายเนาะก็จะได้รับยามาโดยที่ไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในลักษณะของเขาเรียกอะไรนะคะแก้ปวดอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นกลุ่มนั้นแล้วก็จะเป็นพวกของแอสไพรินนะคะหลายคนก็ทานแอสไพรินอยู่นะคะคุณหมออาจจะสั่งให้ก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะมันมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารนะคะสุดท้ายเลยก็คือมันจะเป็นลักษณะของการติดเชื้อนะคะมีเชื้อแบคทีเรียบางตัวที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระเพาะแล้วทำให้เกิดแผลในกระเพาะได
0: ้ง่ายๆคืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติจากร่างกายธรรมดาจนมากเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: ไปหาหมอ
1: แนะนำอย่างนั้น
0: อย่าทานยาท่าน
1: แนะนำอย่างเดียวโอเคค่ะ
0: โอเคครับ
1: อันนี้ก็เสร็จแล้วนะ
0: อันนี้ใช่ครับเราทำซอสไข่แดงแล้วก็ใส่ตอนร้
1: อ
0: นครับกับพวกผักทั้งหมดเดี๋ยวรบกวนคุณหมอช่วย
1: ได้เลย
0: มิกซ์ให้หน่อยนะครับ
1: uh-huh.
0: วันนี้ผมก็เลยเอาพริกมาให้อาจจะไม่ถึง20เม็ดแต่ว่าให้ได้เท่านี้นะครับ
1: กี่เม็ด
0: ของเราผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เม็ดแล้วก็ถั่วนะครับเล็กน้อยถั่วคั่ว
1: ช้อน2ช้อน
0: ครับผมน้ำมะนาวขอสักช้อนครึ่งก่อนก็ได้ครับ
1: คือทำตามเชฟนะคะถ้าไม่อร่อยเนี่ยห้ามว่านะคะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าไม่รู้เลย
0: ครับ
1: อันนี้หมด
0: เท่ากันอันนี้ช้อนนึงก่อนครับ
1: ช้อนเดียวใช่ไหมคะ
0: คุณหมอลองชิมไหมครับหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ด
1: น่าจะมะนาวกว่านี้นิดนึงปะจริงๆอันนี้มันจะมีน้ำตาลที่มาจากพวกผลไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะต้องเติมหวานละ
0: เป็นเมนูยำข้าวโพดหวานกุ้งสดกับไข่เค็มครับผม

0: เรียบร้อยแล้วครับคุณหมอกับยำข้าวโพดนะครับไข่เค็มกับกุ้งสดครับ
1: เดี๋ยว
0: ควรคุณหมอลองชิมดูครับ
1: อ
0: าจจะไม่ได้ออกเป็นอาหารอีสานซะทีเดียว
1: มันจะเป็นเหมือนยำมากกว่า
0: เป็นครึ่งยำครึ่งส้มตำ
1: ใช่การมีไอ้ตัวไข่เค็มมันจะทำให้รสชาติมันดูแบบนุ่มนวลขึ้น
0: ดูให้ทุกอย่างกลมขึ้นคร
1: ับ ใช่ค่ะก็จากตรงนี้นะคะอยากจะสรุปอีกนิดนึงในส่วนของความเชื่อดีกว่าใช้คำว่าความเชื่อกับโรคกระเพาะนะคะจริงๆแล้วอาหารเผ็ดหรืออาหารรสจัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะนะคะยังมีอีกปัจจัยอื่นๆหลายอย่างแต่ว่าการทานอาหารรสจัดจะเป็นปัจจัยส่งเสริมในคนที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วนะคะอันที่สองก็คือว่านอกเหนือจากรสจัดเนี่ยจริงๆเวลาเราปรุง

0: แล้วก็ดึงให้ทุกอย่างซอฟต์ลงกลมขึ้นถือว่าผ่านไหมครับอาจารย
1: ์โอเคนะคะอีกวิธีนึงถ้าสมมติว่าเราต้องการจะลดเค็มหรือว่าต้องการจะลดเกลือนะคะเวลาที่เขาปรุงของพวกนี้ค่ะน้ำปรุงจะเป็นของที่จะมีเกลือมีน้ำตาลมีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยเวลาเราตักไม่ต้องแบบว่ากินกินส้มตำแบบซดน้ำจนหมดจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้นิดนึงค่ะ
0: โอเคครับก็อันนี้เป็นเมนูแรกครับผมเด
1: ี๋
0: ยวจะมีเมนูต่อมาเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในช่วงหน้าครับเมนูอีสานอีกอันนึง
1: แอบเห็นไก่แล้วค่ะไม่ต้องทำอะไรก็ได้กินเลย
0: กินเลยอันนี้การที่จะทานข้าวหรือข้าวเหนียวนะครับกับอาหารที่เป็นอาหารอีสานแล้วเพิ่มโปรตีนเข้าไปด้วยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอาเมนูนี้ขึ้นมานะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จริงแล้วเป็นแกงอ่อม
1: อ๋อตอนแรกนึกว่าจะเป็นลาบเห็นมี
0: แต่เป็นแกงอ่อมแห้ง
1: ข้าวคั่ว

0: เริ่มต้นนะครับก็จะมีใบมะกรูดน
1: ะ
0: ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะซอยให้แล้วก็รบกวนคุณหมอช่วยตำให้หน่อย
1: ได้เลย
0: นะครับ
1: ดึงไปเลย
0: ใช่ดึงออกนะครับวิธีที่ผมซอยใบมะกรูดก
1: ็ม้วนๆนะครับม้วนแล้วก็หั่น
0: ครับเราลองเท่านี้ก่อน
1: โอเค
0: ครับ
1: ไปเลย
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมีตะไคร้นะครับแต่ว่า
1: ตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียม
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมอตำก่อนเลยนะครับเริ่มแหลกแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวผมจะใส่ตะไคร้ให้โอเคระหว่างที่คุณหมอกำลังจัดการตรงนั้นเดี๋ยวผมจะเลาะไก่ให้นะครับ

0: ไก่ย่างนะครับปกติไก่ย่างมันจะเป็นชิ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากให้มันเข้าเนื้อมากขึ้นวิธีการง่ายที่สุดก็คือผมใช้มีดกดแล้วก็บี
1: ้
0: นะครับไก่ย่างทั้งหมดได้แล้วนะครับพักตรงนี้ไว้นะครับผมรบกวนคุณหมอ
1: เด็ด
0: ใช่ครับขอผักชีนะครับผักชีลาวเดี๋ยวผมซอยหอมนะครับคุณหมอหอมแดงซอยนะครับหอมแดงเสร็จแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวบุบกระเทียมซะหน่อยนะครับครับอันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอบุบๆพอนี่พอนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกต้นหอมนะครับคุณหมอเอาแค่พอบุบต้นหอมเดี๋ยวตรงนี้มีใบแมงลักด้วย
1: ค่ะ
0: นะคร
1: ับ ก็เด็ดเป็นใบ
0: ใช่ครับใส่เข้าไปเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่ผักชีใบเลื่อยนะครับผมบางคนเรียกว่าผักชีฝรั่ง
1: อ๋อผักชีฝรั่ง
0: ครับโอเคตอนนี้จะเป็นปรุงรสแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมตรงนี้นะครับเราทุกอย่างใส่ลงไปข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนยีน้ำปลาสุกแล้วก็มา
1: ตา
0: ครับ
1: พริกค่ะพริก
0: พริกนี
1: ่ต้องกินพริกครับ
0: ต้องใจเย็นๆครับ
1: ก็น่าจะสักช้อนหนึ่งไหมคะเพราะว่าดูจากปริมาณทั้ง
0: ของ
1: ที่ใช
0: ้ใช่ครับช้อนหนึ่งนะครับคุณหมอใจดีมากผมทำไปกลืนน้ำลายเอือกเอือก
1: แสดงว่าเป็นของโปรดของเชฟ
0: ผมชอบทานอาหารอีสานครับมากเป็นพิเศษหวานครับดูเผ็ดมากแต่ไม่เผ็ดเลยพริกป่นนี้ไม่เผ็ดนะครับโอเคครับคุณหมอเดี๋ยวรบกวนขออ
1: ันนี้ก่อนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ใส่หมดเลย
0: แล้วก็ใบมะกรูดครับ

0: ครับเยี่ยมเลยครับผมโอเคครับ
1: สีสวยดูน่ากิน
0: เรียบร้อย
1: อ่ะจานแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องของเรอนะคะหรือว่ามีแก๊สในกระเพาะเยอะๆบอกว่าท้องอืดแน่นนะคะเวลาที่เราทานผักโดยเฉพาะผักสดปริมาณมาก
0: ๆ
1: อันนี้มันก็จะทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาได
0: ้นะคะผักสด
1: นอกเหนือจากกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สยกตัวอย่างเช่นน้ำบัตรลมโซดาอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยแล้วสวยงามมาก
0: เรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็นอ่อมแห้งนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ผมเรียกว่าอ่อมแห้งก็เพราะ1ปลาร้านะครับมีน้ำปลาร้าต้มสุกแล้วก็มีผักชีลาวอยู่ข้างใน
1: โอเคเดี๋ยวเราจะโรยข้าวคั่วกัน
0: สุดท้าย
1: โอเคค่ะโอเค
0: ครับผมเรียบร้อยนะครับ

0: เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับเมนูทั้ง2เมนูนะครับอันนี้เดี๋ยวจะรบกวนให้อาจารย์สรุปให้ฟังหน่อยว่าสุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทานแล้วก็กลัวว่าจะเป็นโรคกระเพา
1: ะ
0: นะครับหรือว่าการป้องกันโรคกระเพาะที่ดีนะครับ
1: จริงๆก็เป็นลักษณะการป้องกันนะคะอันที่1เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็รับประทานอาหารให้ตรงเวลารับประทานมื้อน้อยๆนะคะอาจจะบ่อยขึ้นนะคะเพราะบางทีเวลาที่เราทานอาหารมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะอิ่มแล้วก็จุกซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของกรดมันมีการไหลย้อนได้ด้วยเหมือนกันนะคะหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังในส่วนของยาที่เรารับประทานนะคะเช็คกับคุณหมอที่ดูแลก็ได้ค่ะว่ามันมีโอกาสที่จะระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือเปล่าลดความเครียดนะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการที่น่าสงสัยก็ไปพบแพทย์ในลักษณะของอาหารควรจะเป็นอาหารรสไม่จัดมากนะคะครบทั้ง5หมู่เหมือนปกติหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สเช่นผักสดปริมาณเยอะๆนะคะอันนี้คือเป็นกะละมังเนาะที่ทำให้เกิดได้แล้วก็พวกของน้ำอัดลม
0: ค่ะ
1: รวมถึงหมากฝรั่งด้วยค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของโภชนาการแล้วก็การกินอย่างถูกต้องนะครับก็ส่งเรื่องราวเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่ที่เห็นอยู่นะครับวันนี้หน้าที่ของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะครับก็พบกันใหม่นะครับในอาทิตย์หน้ากับพวกเราเวลาเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: อย่าบอกว่า
3: ใช่แล้ว
2: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง
3: ใช่แล้ว
2: คาดไม่ถึง
3: ใช่แล้ว
2: มันก็คือเตียงนั่นเอง
4: ในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกกำลังกายกัน

0: โอ้เสียการ
1: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมสารยาพาวิเลียนนะครับหรูหราไฮโซมากนะครับ wow. อยู่บนชั้น6อยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่ามหิดลสารยานี่แหละครับและที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะว่าพี่ต้นหรือว่าอาจารย์ต้นนะครับบอกผมว่าบ๊วยพี่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ๊วยคาดไม่ถึงมานำเสนอผมก็เลยตื่นเต้นก็เลยมาก่อนเวลาครับพอมาก่อนเวลาปุ๊บได้เวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาพอเลยเวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาอีกต้องทำอะไรสักอย่างละขอโทษนะครับเห็นอาจารย์ต้นชนชัยไหมครับ
2: ค่ะอาจารย์ต้นฝากสิ่งของสิ่งหนึ่งให้คุณบวยค่ะ
1: อะไรครับนี่ไงคุณผู้ชมครับนี่คืออุปกรณ์แบบใหม่นะครับที่พี่ต้นบอกว่าบวยจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือคีย์การ์ดจะบ้าเหรอไม่ใช่หรือว่าให้ผมไปที่ห้องนี้
2: ใช่ค่ะ
1: ครับไปลิฟต
2: ์ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
1: ครับผมไปนะครับ

0: ้น
1: ครับ
2: ต้นครับ
3: เฮ้ยอ้าวมาเหรอโอ้โหคอตั้งนานเนี่ย
2: มาแล้วสิพี
3: ่เฮ้ยไปไหนมาให้พี่รออยู่เนี่ยตั้งนาน
2: พี่เนี่ยผมล็อบบี้แล้วมารอมันอะไรมันห้องเรา
3: ตั้งนานเลยดิก็พี่ก็รอตั้งนานแล้วเนี่ย
2: รอที่นี
3: ่เออ
2: แต่นั้นผมล็อบบี
3: ้
2: เออ
3: ไม่รู้เลย
2: ในอุปกรณ์
3: โอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้ป้าตามมาม
4: าช้ามาช้าตามมาตามมาตามมา
2: ไหนครับอุปกรณ์อะไรพี
4: ่ดู
2: เดี๋ยวไม่เห็นอะไรเลยนอกจากอย่าบอกว่า
4: ใช่แล้ว
2: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง
4: ใช่แล้ว
2: คาดไม่ถึง
4: ใช่แล้ว
2: มันก็คือเตียงนั่นเองเราต้องติดตามนะครับว่าเตียงที่เราเห็นที่เรานอนทุกวันเนี่ยสามารถเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายได้พร้อมกับแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญของเราเป็นหนุ่มกิจกรรมที่เขาบอกว่าเขาอยากแล้วก็อยากออกกำลังกายแต่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาคราวนี้แหละไม่มีข้ออ้างพบกับแขกรับเชิญเลยตอนนี้นะครับเราอยู่กับอาสาสมัครนะครับคุณกันสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับครับ
2: คุณกันตามข้อมูลที่เรารู้มาเป็นหนุ่มกิจกรรม
5: ครับ
2: กิจกรรมมากจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย
5: ครับ
2: จริงไม่จริงครับ
5: จริงครับตอนนี้ด้วยเรียนครับแล้วก็ทำกิจกรรมของมหาลัยด้วย
2: ทำอะไรบ้าง
5: ก็ออกค่ายครับประชุมสัมมนาผู้นำครับบางทีว่างก็ไปต่างจังหวัดครับขึ้นเขาที่ภาคเหนืออย่างเงี้ยครับ
2: ทำกิจกรรมเยอะอยู่แล้วทำไมถึงต้องมานั่งดูแลสุขภาพตัวเองครับ
5: คือบางครั้งทำเยอะมันเหนื่อยมันล้ามันไม่มีเวลาดูแลตัวเองครับก็เลยอยากกระปี้กระเป๋าครับก็เลยต้องออกกำลังกายบ้าง
2: ต้องการครับทีนี้มีคำถามครับ
5: ครับ
2: สงสัยไหมครับว่าเราจะออกกำลังกายด้วยเตียงพร้อมกับผู้ชาย3คนได้อย่างไร
5: สงสัยครับแล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยครับตอนนี
2: ้โอเคเดี๋ยวเราเฉลยครับ
5: ครับ
2: ทำไมพี่ต้นถึงเลือกเอาเป็นเตียงผมสงสัยเหมือนกัน
7: โอเคถ้าบัวหรือว่าน้องกันสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วเตียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแล้วนะนะครับในแต่ละบ้านส่วนใหญ่ต้องมีเตียงนอนใช่มั้ย
2: ครับต้องมีครับ
7: ต้องมีส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าเวลาที่เราอยู่กับห้องนอนหรือว่าเตียงนอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับ1ใน3ของแต่ละวัน
2: โอ้แล้วใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอยู่กับเตียงคือเราจะมี24ชั่วโมงเท่ากัน8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงทำงานกึ่งเล่นหรือกึ่งพักผ่อนถูกมั้ยแล้วก็อีก8ชั่วโมงคือพักผ่อนใช่มั้ยกลับมาก็ร้องเพลงใหม่เจริญบุรีแล้วกลับมาล้มตัวลงนอนต่อไปนี้นะครับน้องกันจะไม่มีข้ออ้างรวมถึงคุณผู้ชมนะครับที่จะไม่มีข้ออ้างต่อไปแล้วว่าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายทำงานมาเหนื่อยแล้วกลับมาก็นอนเลยแล้วจะเปลี่ยนเตียงของคุณนะครับให้เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกส่วนของเตียงย้ำนะครับทุกส่วนของเตียงมีประโยชน์ไปออกกำลังกายกันเลยครับ
8: ในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่าย
2: ได้ออกกำลังกายกันได้ออกกำลังกายกันอะไรเนี่ยอะไรกันอะไรเราเริ่มกันที่ส่วนไหนของเตียงครับ
7: เราขอบเตียงก่อนไหม
2: ขอบของเตียงโอเคเริ่มยังไงครับ
7: อันที่หนึ่งเราจะวอร์มร่างกายเราก่อนนะครับ
8: ผม
7: วอร์มปกติเราใช้อะไรเรื่องการยืดเหยียดเรื่องการจ็อกใช่ไหม
8: ครับ
7: อันนี้เราจะใช้เรื่องของการย่อนะครับย่อนั่งไล่สลับนะครับขึ้น
8: เฮ้ยก็เหมือนท่ายืดสควอตนะ
7: ใช่นะครับแล้วก็นะครับขึ้นยืนนะครับน่าไล่ยืนลองทำพร้อมกันมาเตียงไม่พังนะครับเพราะนี่เตียงแข็งแรงแต่จะเอียงมาทางซ้ายนิดนึง
2: คือจะว่าเราหนัก
7: มา
2: เลยครับ
7: เราไล่วอร์มนะครับไล่วอร์ม
2: เป็นไหมครับ
7: นะครับตัวตรงๆนะครับสะโพกกว้างเท้าวาง
2: กันเป็นไหมครับกัน
5: สบายมากครับ
7: สบายมาก
5: ท่าแรกครับท่าแรกอาจจะสบายนะ
2: นี่แค่เริ่มต้นหมายถึงว่านี่ไม่ได้ออกกำลังกายนะนี่แค่อ
5: ันนี้แค่วอร์ม
7: เราวอร์มครับนะครับ
2: มือจำเป็นต้องเป็นแบบนี้ไหมครับพี
7: ่ใช่ครับเราก็ช่วยเรื่องการประคองตัวเองครับมาดัดตัวไปด้านหลังแขนมาด้านหน้านะครับไล่ดึงสลับ
2: ผมมองว่าจริงๆแล้วเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะขี้เกียจถ้าเรามาลุกมาทำแบบนี้มันก็จะสดชื่นขึ้นเลยนะมันเตรียมพร้อมสำหรับทั้งวันด้วยนะ
7: ใช่ใช่
2: โอเค
7: ครับพอเริ่มได้แล้วคราวนี้นะครับค่อยๆช้าๆครับ
2: ทำแบบนี้นานไหมครับ
7: เราทิ้งนะครับขึ้นยืนแขนหักหลังลงขึ้นยืนนะครับไล่สลับนะครับสลับเหมือนเราดึงเข่าขึ้นมางอตัวขึ้นดึงเข่าครับลองทำมาพี่นั่งดูครับเชิญครับ
8: 1 2
7: ดีมากครับเตียงมันเอียงมาทางซ้ายครับ
8: ดีครับดีครับ
2: เฮ้ยโอเคเลยอ่ะสนุกอ่ะ
7: ครับ
2: แล้วออกกำลังกายเป็นคู่ก็ดีนะ
7: ใช่ใช่ทำกันเป็นคู่นะครับ
2: แฟนกันออกกำลังกายทุกกัน
7: นั่นละ
2: ผมว่าแล้วทีนี้ผมสงสัยว่าสมมติถ้าเกิดคนที่มีชั้นไขมันเยอะครับเขานอนหงายไปแล้วเขาจะลุกขึ้นมาได้แบบนี้ไหม
7: อย่างที่บอกไอ้ของเขาแหละเขาอาจจะแค่ช่วงแรกเนี่ยท่าเนี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าลงไปเนี่ยลงไปจริงๆฮะเราดูเหมือนกับไม่มีแรงอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของโมเมนตัมไงใช่ไหมลงไปปุ๊บมันก็มีเรื่องของแรงช่วยส่งขึ้นมา
2: ก็คือเตียงจะเด้งกลับขึ้นมาอยู่แล้วสามารถทำได้
7: ใช่
2: แล้วก็พยายามควรจะทำนี่คือวอร์มอัพ
7: ใช
2: ่หนึ่งนาทีแล้วไงต่อครับ
7: เอาละคราวนี้เราก็จะมาเริ่มกันนะครับขออนุญาตให้ทำตรงนี้แล้วกันนะครับเราใช้เป็นคุกเข่าคุกเข่าลงยืน
2: คุกเข่าที่เราเคยเจอตามสวนสาธารณะใช
7: ่คุกเข่าคุกเข่าลงยืนเหมือนเราจะเดินใช่ไหมเอาขึ้นที่คุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าพยายามเหยียดสะโพกตลอดนะครับเหยียดกลับมานะครับเหยียดกลับมาครับเหยียดกลับมาเหยียด
2: เป็นกิจกรรมที่สนุกมากผมเชื่อใครมีลูกนี่ลูกชอบแน่นอน
7: ตัวตรงๆใช่
2: เราก็จะบอกอย่าเล่นบนเตียงอย่าโดนก้นเตียงมาถึงพ่อแม่เล่นเองผมว่าโอ้ลูกสนุกเลยล่ะ
7: พอได้แล้วเราทำไงอีกเราลองขวาสลับซ้ายนะครับขวาครั้งหนึ่งมาอีกครั้งหนึ่งซ้ายครั้งหนึ่งนะครับไล่สลับลองนะครับไล
2: ่ทำแบบนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนพี่ต้น
7: เหมือนกับเราเดินเลยนะครับก็ใช้ในส่วนของสะโพกใช้ของขาต้นขาด้านหน้าด้านหลัง
2: ก็คือแกนลำตัว
7: ใช่แกนแล้วก็แกนลำตัวช่วยประคอง
2: ตอนนี้ที่ผมสังเกตคือพี่ต้นออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายก่อนเพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายเป็นตัว
7: เราค่อยไปเฉพาะแต่ละส่วน
2: เพราะถ้าเกิดเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสร็จเนี่ยมันทำให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้น
7: ครับ
2: ระบบการคือการเอาหนึ่งแฟตที่มันสะสมเอาไปใช้ได้ดีขึ้นด้วยถนัดกับไม่ถนัดสลับกันเพื่อให้เราแบ่งแยกประสาทได้มากขึ้น
7: ใช่ครับ
2: ขวาซ้ายทีนี้ก็ซ้ายขวาร
7: อบนี้เราจะใช้ส่วนบนด้วย
2: ส่วนบนด้วย
7: นะครับก็คือขึ้นขวาก็มือขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับไล่สลับ
2: บนเตียงก็ไม่สามารถหยุดพี่ได้จริงผมชอบมากเลยต่อครับลองดู
5: ขวาก่อนนะครับ
7: ครับ
2: เหมือนเดิมเราก็ใช้สามสเต็ปข้างที่ถนัดกับข้างที่ไม่ถนัดแล้วก็สลับกัน
7: นั่นแหละแต่ไรครับแต่ใช่
2: เก็บวอร์มอัพ1นาทีแล้วก็ทำแบบเนี้ยเมื่อกี้ใช้ขาอย่างเดียว1นาท
7: ี
2: แล้วก็ใช้มือแตะด้วยอีก1นาทีนี่3นาทีเองนะเนี่ย
7: ครับ
2: เออ

0: ต่อไปนะครับไอ้มือนี่คงไม่ต้องแล้วนะคราวนี้คราวนี้เราลองมาใช้ในเรื่องของพื้นที่ของตัวเตียงนะครับตัวเตียงปกติที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่ามีแค่เรื่องของการวิดพื้นอะไรต่างอันนั้นก็คือเรื่องของปกติละนะครับเราก็คงไม่ต้องเอาแบบนั้นนะครับ
1: เขาเรียนพยาบาลเขาเรียนแบบเขาต้องเรียบร้อยเขาดูแลคนป่วยเขาจะแบบมองบ่อยๆมองบ่อยๆไม่ชอบ
2: โอเคฮะ
1: คราวนี้พื้นคือมันธรรมดาสำหรับเรา
0: ใช่ใช่
1: ต่อไปเราจะทำไงคร
0: ับเราก็ใช้ตัวไอ้ตัววิดพื้นนั่นแหละครับแต่เราให้เป็นลักษณะของอยู่บนเตียงใช่ไหมครับ
1: หลังจากเมื่อกี้นะครับเราใช้ขอบของเตียงเราเปลี่ยนขึ้นเตียงแล้วนะครับ
0: ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าอยู่บนเตียงเนี่ยมันมีในเรื่องของความไม่สมดุลนะมันจะทำให้ตัวกล้ามเนื้อต้องทำงานมากขึ้นใช่ไหมเราก็ใช้เป็นลักษณะนะครับไล่เข้ามาลักษณะนะครับลักษณะ
1: นี้ปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบนเตียงเนี่ยเราเห็นมีความสูงเราก็จะขาวางเพื่อออกกำลังหน้าอกก็จะเป็นวิดพื้นแบบนี
0: ้ไหล่นี่ก็ลงมาที่ไหล
1: ่โอเคนี่ก็จะแบบนี่ก็จะแบบเบสิก
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นพอเรารู้แล้วปุ๊บ
0: กลับมาพี
1: ่เราก็เพิ่มมาตรงนี้ปุ๊บมากขึ้น
0: ใช่
1: เพิ่มอยู่บนเตียงเพิ่มความยากมากขึ้น
0: ใช
1: ่อ่ะลองดูครับ
0: อึ๊บลองมือขวาแตะไหล่ซ้ายจะพึ่งกันนะ
1: ทีนี้พยายามเราเก่งเอาเนี่ยสมมติต้นนะครับพยายามลงไปด้วยโอเคนั่นแหละ
0: ใช้งอเข่าช่วยกันนะครับงอเข่าลง
1: หนักไปไหมครับ
0: ถ้าหนักใช้งอชันเข่าอ่ะฮะดีครับ
1: โอ้ผมเข้าใจนะคนไม่เคยออกกำลังกายแค่นี้ก็หนักนะ
0: ใช่ใช่
1: ในตอนเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้นะครับไม่แปลกนะครับเราจะพัฒนาขึ้นมาเอง
0: ใช่
1: ทำกี่ครั้งครับ
0: ตัวนี้อาจจะถ้าใหม่ๆก็อาจจะประมาณ10-12ครั้งแต่อย่างที่บอกว่า
1: เซตเดียวพอตอนแรก
0: ถ้าเซตเดียวก่อนแล้วก็ถ้าหนักปุ๊บเราอาจจะต้องชันเข่านะครับ
1: ถ้าเกิดต่อไปแข่งอะไรก็เพิ่มเป็น2เซต3เซต
0: ใช
1: ่โอเค
0: แล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูใช่ไหมคือเราทำทุกครั้งเราก็คือใช้ลักษณะนะครับรักษาทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับไล่ทรงตัวไปด้วยทรงตัวไปด้วยนะครับ
1: ที่สามารถขึ้นมาแล้ว

0: สองข้างเลยได้ไหม
1: ได้
2: ได้
0: อ่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยถ้าพี่จำได้ขอดูหน่อย
3: ว้าว
0: ไม่มีอะไรหยุดพี่ได้เราใช้เตียงปุ๊บใช่ไหมครับอย่างเงี้ยอย่างน้องกันเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่เคยคุ้นเคยกับการออกกำลังกายบางทีจะหนักเกินไปงั้นเราก็ต้องมองอุปกรณ์ใกล้ๆละอย่างอกตัวที่เข้ามาได้ก็คืออย่างหมอนใช่ไหมครับแทนที่ปกติบัวจะใช้ตัวเองบัวก็ใช้เรื่องของนะใช้ดันขึ้นนะครับดู
4: หมอนก็มีน้ำหนักนะ
0: ใช่เพราะบางครั้งคนที่ออกกำลังกายประจำเนี่ยอาจจะมีความรู้เฮ้ยมันเบาแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องนานๆนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราเปลี่ยนในเรื่องของมุมให้มีเรื่องของตัวที่จับที่ออกแรงมากขึ้นมันก็จะมีความหนักเพิ่มขึ้นดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะมีอะไรที่หนักขึ้น
5: ผมขอลองก่อน
4: โอเคครับ
5: เฮ้ยออกออกแล้วผมมันอยู่ที่เราโฟกัสมันรู้สึกแบบอันนี้อกด้านในคือง่ายว่าคนที่อยากมีร่องอกนี่ต้องอันนี้เลยครับเพราะอกด้านในเราจะขึ้นมาด้วยปกติแล้วเราจะเล่นแล้วเราจะได้แต่อกด้านนอกใช่ไหมด้านนอกคือไปทางหัวไหล่แต่เนี้ยอกจะไปทำให้อกเราชิดกันด้วยยิ่งทำช้านะยิ่งแบบมีสมาธิทำจำนวนครั้งที่มากหน่อยมันจะแบบรู้สึกเลยอ่ะโอเคเยี่ยมครับการมาลอง
6: ถูกต้องไหมครับอาจารย
1: ์โอเคดีครับ
4: จริงมันอย่างนี้ครับการจะบอกว่าสมองคนที่ออกกำลังกายในช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดท่าทางเราเก้ๆกลางไม่มีปัญหาทำไปก่อนค่อยๆทำพอเราเริ่มทำได้เราจะเริ่มจัดร่างกายเราได้ดีเอง
0: โอเคคราวนี้พอกันได้แล้วนะครับสมมติว่าการนอนอยู่สมมติว่าอาจารย์เหมือนอาจารย์นอนอยู่นะครับอาจารย์ใช้โยนนับรับนะครับโยนรับนะครับงอรับลงมา
1: เวลาลงมาถ่ายแทนทักลงมาใช่ไหมแรงลงมาปุ๊บเราก็ลงดันขึ้นดันผักพร้อมขึ้นนะฮะผักพร้อมขึ้นลงมาถ่ายแล้วลงมาถ่ายมาอ๋อรับ
6: เริ่มเบี้ยวแล้ว
1: ลอง
4: หนักขึ้นไหมครับกัน
6: ช่วงแรกๆอาจจะเหมือนว่ารู้สึกไหวรู้สึกเบาครับแต่พอหลังอันที่5ไปแล้วนะครับมันจะเริ่มรู้สึกเหมือนหนัก
0: ซึ่งเงี้ยในกรณีของคนที่ถ้าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมันก็คือหนักสำหรับเขาละระดับนึง
4: อันนี้ถามพี่ต้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมครับการนึงเราจะเปลี่ยนไหม
0: เปลี่ยนครับ
4: วิธีการจับเมื่อกี้ที่พี่ต้นบอกจับแคบกว่าจับกว้าง
0: ใช่เราลองให้จับกว้างขึ้นให้กว้างขึ้นนะครับตามยาวโอเคครับไม่ธรรมดาก่อนขึ้นลงธรรมดาก่อนลักษณะของตัวกล้ามเนื้อก็จะแตกต่างกันไปละก็จะเน้นไปส่วนของด้านนอกมากกว่านะครับออกมาแต่ถ้าเราหุบเข้ามาก็จะเน้นของด้านในใช่ไหมครับแล้วถ้าเรากางออกมากปุ๊บไหลของด้านหน้าก็จะช่วยมากขึ้น
4: โอเคนี่อกแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
4: ต่อไป
0: เราก็มาไล่คราวนี้อาจจะเป็นในเรื่องของตัวแกนลำตัวนะครับหน้าท้องที่เราปกติเราบอกว่าเอ้ยเราใช้เรื่องของซิทอัพอะไรต่างๆนะครับ
4: ครับ
0: แต่นี้เราใช้หมอนเข้ามานะครับใช้หนีบดึงนะครับยืดลงนะครับส่งยืด
4: ทำเหมือนลูกบอลได้ด้วย
0: ครับส่งยืดดึงหรือเราจะแค่งอไว้ธรรมดาก็ได้นะครับตัวหมอนดึงไว้ธรรมดานะครับยกสะโพกขึ้นนะครับดึงธรรมดาอ้าวลองนะครับลองดึงเข่าอย่างเดียวก่อนนะครับมือวางไว้ข้างสะโพกใช่ดึงสะโพกขึ้นนะฮะพยายามบีบเข่า
4: ได้ท้องไหมครับน่าจะได้นะพยายามหายใจครับไม่ต้องอย่าอั้น
0: ไม่ใช่หรอก
4: เจ้า
0: ไม่ใช่ครับ
4: ทำไมครับหายใจผิดอยู่หายใจออกขึ้นมาหายใจออกเข้าทีนี้ผมมีคำถามพี่ต้น
0: ครับ
4: ถ้าการที่เราเอาหมอนขึ้นมาหนีบอย่างเงี้ยกับไม่หนีบหมอนกล้ามเนื้อแตกต่างกันไหมคร
0: ับ แตกต่างครับถ้าบวยเริ่มมีการหนีบหรืออะไรพวกนี้มันจะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อของต้นขาด้านในส่วนของขาแล้วก็หน้าท้องช่วงล่างเนี้ยมันมีการทำงานที่มากขึ้น นะครับจริงๆแล้วมันเหมือนอย่างปกติเราเวลาที่เราเล่นสควอทก็เหมือนกันปกติเรามีความรู้สึกเอ้ยเราก็ออกแรงแค่เหยียดกับงอใช่ไหมแต่ถ้าโดยหลักอ่ะเราให้นึกว่าเราบีบเข่าเข้ามาแต่เราไม่ได้บีบเข่านะเราบีบเข่าเข้ามาเหมือนเก่งเข้ามามันจะมีการใช้ส่วนของกล้ามเนื้อพวกนี้มากขึ้น
5: ลองดูเบาต่างกันไหมลองดู
0: ถ้าเราแน่นดึงขึ้นมาเข้ามาธรรมดา
5: ต่างกันไหมครับ
6: ต่าง
5: อันไหนเบากว่าครับ
6: อันนี้เบากว่
5: า
6: ที่ไม่มีหมอนจะเบาก
5: ว่า
0: เข้ามาท้องแล้วขอให้เป็นท้องอีกอันหนึ่งนะครับเราใช้ลักษณะของการจับบิดสลับใช่ไหม บิดสลับได้นะครับบิดสลับได้นะครับบิดสลับนะครับ
5: เหยียดยืด
0: นะครับมันก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวน้ำหนักนะครับ
5: ถ้าเรามากับแฟนเราก็สามารถ
0: ส่งต่อได้เอาไปแรงแรง
5: จะส่งต่อได้นะเนี้ย
0: งอตัวเป็นตัว V นะครับ
5: ขึ้นมาย
0: กตัว
5: V
0: ขึ้นตัว V ครับ
5: V
6: พยายาม V สุดๆเลย
0: ครับมือตั้งแต่ลงไปเกือบถึงพื้นวิดไป
5: มือไม่ต้องเดินพื้นมือไม่ต้องเดินพื้น
0: มองตามหมอนที่ไปช้าๆช้าๆ
5: ช้า
0: ๆมันหมอนดีมองตามแตะหมอนแตะแล้วกลับมาม องแตะแล้วกลับมาก
5: ลับมาล้มตัวลงนอนเป็นไงครับกัน
6: โอ้อันนี้เกรงท้องยิ่งกว่าท่าที่แล้วอีกครับ
5: เพราะการที่เราบิดเนี่ยมันเท่าทำให้เราได้ด้านข้างด้วยต่อไปครับมีอีกหนึ่งชิ้นครับพี่ต้น
0: ครับ
5: หมอนข้าง
0: ฮะไว้ทำอะไร
5: ปกติแล้วใช้นอนกอด
0: ฮะแล้ววันนี้เราจะไม่นอนกอดเราจะมาเล่นเรือพายกัน
5: โอ้
0: ใช่
5: มั้ยอันนี้ได้ด้านข้างนะ
0: หลังได้ทั้งตัวใช่
5: ได้หลังด้วยนะ
0: เราดึงเข้ามานะครับจับหมอนข้างนะครับดึงนะเคยพายเรือมั้ย
5: จินตนาการโอ้ลูกต้องชอบแน่เลยเก่งมากในการดี
0: เอ้าลองมาช้าๆนะครับขวาบนซ้ายล่าง
5: ถ้าพวกนี้นะครับที่เราออกกำลังกายบนเตียงเนี่ยเอามาจับมั้ยครับอันนี้คือจับแบบนี้คือรู้เลยว่าพายเรือแจ่มนะครับพายเรือแคนูมือเท่ากันครับคุณไม่ใช่ว่าวาดอยู่ท่าน้ำวัดงัดอยู่ข้างเดียว
6: รู้เลยว่ามาจากที่ไหน
5: รู้เลยว่าบ้านอยู่ติดแม่น้ำใช่ไหมแต่แจ่มข้างเดียวบ้านเราคือจะอยู่ข้างเดียวไงแต่ฝรั่งก็จะมีสองข้างงัดซ้ายงัดขวาได้ไง
6: นี่นะครับอาจารย์ครับ
0: เดี๋ยวขึ้นลงซ้ายดึงมาให้ผ่านตัวไป
5: การออกกำลังกายนะครับหรือว่าการที่เราจะเปลี่ยนเตียงให้เป็นเครื่องออกกำลังกายเนี่ยเราจะไม่ทำแบบเราจะไม่ทำทุกอย่างเร็วนะ
0: ใช่
5: เราจะทำช้าๆค่อยๆเคลื่อนไปสมาธิลงไปอีกหมอนข้างสั้นยาวมีผลไหมครับ
0: มีผลครับลองให้การลองจับให้กว้างขึ้นลองจับให้กว้างมากขึ้นแล้วคราวนี้การลองทำ
5: การจับสั้นกับกว้างกับการจับแคบกับกว้างมีผลต่างกัน
0: ใช่ก็เหมือนกับตัวไอ้ตัว
5: มัน
0: ย
5: า
0: วยิ่งยาวมากปุ๊บมันยิ่งออกแรงมากขึ้นผ่านตัวดึงผ่านตัว
5: มันจะมีแกนลำตัวนะครับที่ได
0: ้สลับ
5: หัวไหล่ใช่ไหมครับ
0: ดึงผ่าน
5: หน้าอกแล้วก็หลังใช่ไหมพี่ต้น
0: ใช่ครับ
5: โอเคพอ

0: เอาละครับน้องกันครับเรียบร้อยหมดแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับมานั่งคุยกันหน่อย
1: การออกกำลังกายบนเตียงครับมันเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆตัวเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์แพงไม่ต้องเสียเวลาไปเดินทางไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสครับถ้าทุกคนยังไม่เคยออกกำลังกายและยังไม่มีเวลาแนะนำการออกกำลังกายบนเตียงครับ
2: อย่าพยายามไปจำกัดในเรื่องของเขาเรียกว่ามีข้อแม้หรือว่าข้อจำกัดในเรื่องการออกกำลังกายจริงๆแล้วทุกที่ทุกเวลานะครับบางครั้งถ้าเราแค่ใส่ใจนิดนึงให้แบ่งเวลาให้นิดนึงเราก็สามารถออกกำลังกายได้นะคร
0: ับ ต่อไปนี้จะเป็นยังไงครับน้องกัน
1: ก็จะใช้เวลาในการออกกำลังกายนะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่อยู่บนเตียงนี่แหละนะครับวันนี้มีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีการดำเนินต่อครับ
0: ให้กำลังใจนะครับน้องกันทำได้อยู่แล้วว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณน้องกันมากนะครับขอบคุณผู้ชมนะครับสำหรับการติดตามนะครับเราก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราถ่ายทำรายการนะครับนั่นก็คือโรงแรมสารยาพาวิเลียนตั้งอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาครับติดตาม Healthy Friday เราจะมาหาคุณที่บ้านแบบนี้ส่งการออกกำลังกายที่ดีๆที่เหมาะกับคุณสุขภาพไม่ต้องไปเริ่มที่ฟิตเนสครับเริ่มต้นจากตัวเราเองที่ไหนก็ได้

0: นี่คือคอนเซ็ปต์ของเรา Healthy Friday วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ครับ
0: เอ้าหมดแล้วนี่ทำงานเรียบร้อยใช่ไหมเอานอนดิเสร็จแล้วผู้ชาย3คนนอนเลย

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เนื่องจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเจอได้ในทุกช่วงอายุนะครับตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุดังนั้นจึงแนะนำให้คำต่อมน้ำเหลืองตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปความถี่ที่คำต่อมน้ำเหลืองประมาณเดือนละ1ครั้งครับปกติแล้วเนี่ยเราจะมีต่อมน้ำเหลืองในร่างกายเราทั้งหมดประมาณ200กว่าต่อมต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ภายในที่เราไม่สามารถคำได้เองต้องอาศัยการตรวจทางรังสีกับอีกส่วนนึงคือตำแหน่งที่เราสามารถที่จะคำได้นะครับวิธีการคำต่อมน้ำเหลืองนั้นเนี่ยเราจะใช้นิ้ว3ถึง4นิ้วนะครับในการคำต่อมน้ำเหลืองนะครับโดยใช้มือด้านตรงข้ามของบริเวณที่เราจะคำนะครับโดยเวลาคำเนี่ยเราก็จะกดบริเวณที่จะคำนะครับเบาๆแล้วก็คำเป็นวงกลมครับ1ถึง2รอบถ้าเราพบว่าคำเจอลักษณะเหมือนเป็นก้อนนะครับที่โตเกิน1เซนติเมตรนะครับก็ให้สงสัยว่าเนี่ยเป็นอาจจะเป็นภาวะต่อมน้ำเหลืองที่โตกว่าปกติซึ่งอาจจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ได้ครับต่อมน้ำเหลืองมีทั้งหมด9ตำแหน่งนะครับที่เราสามารถที่จะคำเองได้นะครับโดยต้องคำทั้ง2ข้างนะครับคือข้างซ้ายและข้างขวาครับเริ่มจากตำแหน่งแรกคือบริเวณหน้ากกหูครับหลังกกหูโดยคอด้านหน้าเนี่ยเวลาคำก็ควรจะคำส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างนะครับคอด้านหลังก็คือเช่นเดียวกันนะครับคือส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างครับทั้งสองข้างตำแหน่งที่3นะครับบริเวณท้ายทอยนะครับเวลาเราคำบริเวณท้ายทอยเนี่ยจะเจอตำแหน่งที่นูนที่สุดนะครับบริเวณต่อมน้ำเหลืองคือจะใต้จุดที่นูนที่สุดของกระดูกกะโหลกศีรษะเรานะครับถัดมาคือบริเวณใต้ขากรรไกรนะครับวิธีคำคือให้เราเงยหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็คำบริเวณใต้ขากรรไกรทั้งสองข้างนะครับจุดที่5นะครับคือบริเวณใต้คางครับวิธีคำคือให้เงยหน้าเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับต่อมน้ำเหลืองจะอยู่บริเวณตรงกลางนะครับใต้คางเราพอดีครับจุดที่6คือบริเวณไหปลาครับบริเวณไหปลาเนี่ยให้คำที่บริเวณไหปลาทั้งสองข้างนะครับจุดที่7คือบริเวณข้อศอกครับวิธีการคำต่อมน้ำเหลืองบริเวณข้อศอกคือให้งอข้อศอกนะครับแล้วก็จับบริเวณที่นูนที่สุดนะครับต่อมน้ำเหลืองจะอยู่บริเวณใต้กระดูกที่ส่วนที่นูนที่สุดนะครับถัดไปนะครับคือบริเวณรักแร้นะครับวิธีการคำคือให้นิ้วใช้นิ้วเรานะครับสอดไปบริเวณซอกรักแร้จุดที่ลึกที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คำเป็นวงกลมเช่นเดียวกันนะครับ 1-2 รอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ไล่ลงมาตามกระดูกซี่โครงนะครับลงมาประมาณ 2-3 นิ้วนะครับว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตหรือเปล่านะครับจุดสุดท้ายนะครับคือบริเวณขาหนีบครับวิธีการคำก็คือใช้นิ้วคำบริเวณข้อพับขาหนีบนะครับไล่จากด้านข้างเข้ามาด้านในนะครับคำเป็นวงกลมเช่นเดียวกัน 1-2 รอบในแต่บริเวณแต่ละจุดครับโดยลักษณะอาการที่ควรจะมาพบแพทย์คือ1มีต่อมน้ำเหลืองที่โตเกิน1เซนติเมตรนะครับนานเกิน1สัปดาห์หรือข้อที่2คือมีต่อมน้ำเหลืองที่โตนะครับร่วมกับมีอาการผิดปกติอื่นๆเช่นมีไข้น้ำหนักลดหรือมีอาการเหงื่อแตกตอนกลางคืนให้รีบมาปรึกษาแพทย์ครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผมร่วงผมบางนะครับเป็นสิ่งที่รักษาได้นะครับสาเหตุของผมร่วงหลักๆนะครับก็เกิดจากผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนคือภาวะซึ่งรากผมเนี่ยมีความอ่อนแอหลุดร่วงง่ายซึ่งโดยกำหนดจากการที่มีกรรมพันธุ์ที่ผมบางศีรษะล้านยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามีคุณพ่อศีรษะล้านนะครับผมบางลูกก็มีโอกาสที่จะผมบางศีรษะล้านอย่างน้อยประมาณ 50% และนอกเหนือจากนี้เนี่ยปัจจัยของสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงผมบางคือถ้าเราใช้งานร่างกายหนักจนเกินไปพักผ่อนน้อยนอนดึกพวกนี้เนี่ยมันก็เร่งกระตุ้นกระบวนการการเกิดการแก่ของร่างกายมันก็มีส่งผลกระทบต่อเส้นผมเช่นเดียวกันการตรวจเช็คว่าผมร่วงปกติหรือไม่นะครับควรจะมีวิธีการเก็บอย่างถูกต้องนะครับโดยที่เราจะเก็บทั้งหมด5ครั้ง5เวลานะครับเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะครับการเก็บเนี่ยเราก็จะหวีนะครับ4ทางนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับ4ด้านแล้วเก็บผมที่ร่วงนะครับมารวมกันใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วนับนะครับต่อวันถ้าเรานับรวมแล้วได้มากกว่า100เส้นต่อวันนะครับก็แสดงว่ามีผมร่วงเนี่ยมากกว่าปกติครับผมร่วงผมบางสามารถรักษาได้แน่นอนนะครับโดยที่เราจะแบ่งการรักษาเป็นใหญ่ๆทั้งหมด3ประเภท3กลุ่มนะครับ1คือการรับประทานยาเพื่อช่วยระงับการร่วงของเส้นผม

0: การรับประทานยาที่เราใช้กันมากที่สุดในผู้ชายก็คือยาชื่อว่าฟีเนสเตอไรด์นะครับหน้าที่ของยาฟีเนสเตอไรด์ก็คือไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า 5-alpha reductase นะครับเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่เปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายนะครับให้กลายไปเป็นอีกตัวหนึ่งชื่อว่า DHT ซึ่งเจ้า DHT ตัวนี้แหละเป็นตัวการทำให้ผมร่วงดังนั้นเนี่ยถ้าเรารับประทานยามันก็จะไปยับยั้งเอนไซม์ผมก็จะลดการหลุดร่วงลงได้การรักษาโดยการใช้ยาตัวนี้จำกัดอยู่ส่วนใหญ่เฉพาะเพศชายนะครับไม่ควรจะใช้ในผู้หญิงครับการทานยาฟีเนสเตอไรด์มีแนวโน้มที่จะต้องรับประทานยาเนี่ยตลอดต่อเนื่องไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคกรรมพันธุ์เป็นลักษณะประจำของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็นิยมที่จะรักษาต่อเนื่องนะครับไปในระยะยาวแต่ในเรื่องของประเด็นของขนาดยาในบางครั้งเนี่ยเราสามารถลดขนาดยาลงได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยาในระดับที่สูงตลอดนะครับเราสามารถลดขนาดยาลงได้ครับผู้หญิงนะครับการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนนะครับยาทาเนี่ยจะเป็นตัวหลักในการรักษาประเภทยาทาที่ใช้ในการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือยาในกลุ่มที่ชื่อว่าเมนอกซิดิลโลชั่นนะครับพวกนี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในการกระตุ้นเซลล์รากผมทำให้เซลล์รากผมมีความแข็งแรงนะครับในการผลิตเส้นผมและนอกเหนือจากนี้ก็เชื่อว่าอาจจะช่วยมีผลในการขยายเส้นเลือดที่จะมาเลี้ยงรากผมด้วยครับในการรักษานะครับถ้าเราใช้ยาทาควบคู่กันกับยารับประทานเนี่ยจะสามารถให้ประสิทธิภาพที่สูงสุดครับการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมนะครับเราเรียกว่าเป็นไม้ตายในการรักษานะครับแต่เราจะสงวนการใช้นะครับสำหรับในกรณีของผู้ป่วยซึ่งใช้ยากินยาทาแล้วไม่ได้ผลโดยที่ต้องมีระยะเวลาพอสมควรคือได้รับการรักษาโดยการกินยาทายามาอย่างน้อย1ปีแล้วยังผลยังไม่เต็มที่เราอาจจะใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยเข้ามาเสริมได้ครับหลักการของการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่เราย้ายเส้นผมบริเวณของไททอยนะครับซึ่งผมบริเวณนี้เนี่ยเป็นผมซึ่งมีลักษณะพิเศษคือว่าไม่โดนอิทธิพลจากฮอร์โมนทำให้หลุดร่วงหรือว่าบางลงไปได้เราจะย้ายเส้นผมบริเวณนี้เนี่ยมาสู่บริเวณซึ่งมีผมบางศีรษะล้านซึ่งทำให้เกิดการหนาตัวของเส้นผมบริเวณนั้นและปัจจุบันเนี่ยเราย้ายมาทีละ1กอรากผมทำให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เมื่อพูดถึงสุนัขแมวสายพันธุ์ต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าความน่ารักน่าชังของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ช่วยให้หลายๆคนผ่อนคลายจากความเครียดความวิตกกังวลต่างๆเป็นเพื่อนพูดคุยแบบไม่ขัดคอกันแล้วเรื่องราวของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับสัปดาห์นี้บอกเลยว่าใครที่มีน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักขี้อ้อนห้ามพลาดเด็ดขาดครับพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับในยุคนี้เนี่ยเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วก็สัตว์ต่างๆเอาไว้เป็นเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวครับเมื่อใดก็ตามที่พวกเขารู้สึกว่าไม่สบายรู้สึกหงอยๆหดหูหรือว่าซึมไม่กินข้าวเจ้าของอย่างเราๆเนี่ยโอ้โหบางคนกินข้าวไม่ลงเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยต้องพามาหาอาชีพนี้ครับนั่นก็คือสัตวแพทย์นั่นเองแหละครับวันนี้มาดูกันครับว่าสัตวแพทย์นั้นเขาทำหน้าที่อย่างไรกันบ้างรวมถึงครับเขาวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองอย่างไรกับ Work with a Healthy Life นัดหมอชัยยศไว้ครับ
0: สัตวแพทย์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำหน้าที่ในการดูแลบำบัดรักษาการเจ็บป่วยของสัตว์ในด้านสาธารณสุขต้องดูแลควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงที่จะแพร่มาสู่คนซึ่งสัตวแพทย์ในปัจจุบันมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนสัตว์เลี้ยงในบ้านเราที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
2: สวัสดีครับ
3: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: กำลังตรวจดูเซลล์ของที่เก็บได้จากผิวหนังสัตว์เลี้ยงมาครับดูว่ามันมีเชื้ออะไรมีปัญหาอะไรบ้างที่ผิวหนังครับ
3: เพราะคุณหมอนี่เชี่ยวชาญในเรื่องของผิวหนัง
2: ครับเป็นหมอผิวหนังครับ
3: เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
2: ใช่
3: เอานี้คุยกันนะครับกับนายสัตวแพทย์ชัยยศนั่นเองคุณหมอสวัสดีคร
2: ับ
3: คุณหมอยศ
2: ได้ครับเรียกท่านก็ได้ครับ
3: เมื่อกี้แอบทักทายไว้ก่อนแล้วฮะเป็นอาจารย์ของเพื่อนผมด้วยนะ คุณหมอครับ
2: ครับผม
3: เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอาชีพแบบคุณหมอเป็นอาชีพในฝันเลยเพราะว่าหลายๆคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวต
2: ั
3: ้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาจะบอกว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นหนูอยากเป็นสัตวแพทย
2: ์ครับ
3: โอ้แล้วคุณหมอล่ะครับ
2: ผมเหรอครับผมอยากเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่ตอนที่ผมสมัยก่อนเราจะเรียกว่า entrance คือสอบเข้ามหาวิทยาลัย
3: ม .6 ม .6
2: ม .6 ครับนานแล้วน่ายังทันอยู่ผมเลือกสัตวแพทย์ทุกอันดับเลยครับ
3: หมายถึงว่าอันดับ1 2 3 4รุ่นคุณหมอ6
2: สมัยผมจะมีสัตวแพทย์ที่จุฬาเกษตรและก็ขอนแก่นสมัยนั้นยังไม่มีที่เชียงใหม่ผมเลือก3อันดับแรกเป็นสัตวแพทย์หมดเลย
3: ชอบเหรอครับคุณหมอมันเกิดอะไรมันความรู้สึกอ่ะมันไปรักสัตว์ได้ยังไง
2: คงเพราะว่าผูกพันมั้งครับเด็กๆตั้งแต่เด็กผมก็ชอบเลี้ยงสัตว์ที่บ้านเลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาแมวเลี้ยงทุกอย่างแล้วมันก็เหมือนกับชอบสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
3: แปลว่าคุณหมอมองว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในชีวิตที่มีคุณค่า
2: ครับ
3: เป็นเพื่อนเรา
2: ผูกพันมาตั้งแต่เด็ก
3: จริงเหรอ
2: ใช่มีสุนัขในบ้านแล้วก็มานอนด้วยอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้ว
3: โอ้โห
2: ก็เลยผูกพันมาแล้วก็เลือกเรียนสัตวแพทย์เลยครับ
3: ซึ่งแน่นอนพอมาเรียนปั๊บก็ต้องถามก่อนการเรียนเป็นคุณหมอน้องหมาน้องแมวสัตวแพทย์เนี่ยมันยากไหมคุณหมอ
2: ยาก
3: มันก็เรียนเหมือนหมอทั่วๆไปไหมใช่ไหม
2: แต่มันมีความต่างครับเพราะสมมติว่าเราเป็นแพทย์นะครับเรียนหมอทั่วไปเนี่ยก็จะเรียนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสรีระวิทยา
3: ร่างกายคน
2: ร่างกายโครงสร้างของคนอย่างเดียว
3: อวัยวะต่างๆ
2: ทีนี้ในของสัตวแพทย์นะครับต้องเรียนของสัตว์แต่ละชนิดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดมีสรีระวิทยาที่ต่างกันโครงสร้างที่ต่างกันสัตว์บางชนิดมีกระดูกส่วนนี้เรียกว่าอย่างนี้สัตว์บางชนิดกระดูกส่วนนี้ไม่มีตับเป็นแบบนี้การทำงานของตับแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเงี้ย
3: เอาง่ายๆหมาแมว
2: ต่าง
3: ต่าง
2: ต่าง
3: ไม่ใช่แค่นั้นเห็นบอกว่ามีการแบ่งเป็นสัตวแพทย์แบบสัตว์เล็ก
2: สัตว์เล็ก
3: สัตว์ใหญ่
2: ครับ
3: เอาแค่สัตว์เล็กก่อนมี

0: ไรบ้างคุณหมอครับผมเตรียม10นิ้ว
1: แล้วส่วนใหญ่สัตว์เล็กของเราก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเราจะแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่า
0: สัตว์เลี้ยงก่อน
1: สัตว์เลี้ยงก็จะเป็นพวกของ
0: สุนัข
1: แมวนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีเอ็กโซติกเพ็ทหรือสัตว์เลี้ยงพิเศษเช่นพวกของกระต่ายหนูแฮมสเตอร์ซาลามันเดอร
0: ์อีกัวน่า
1: อีกัวน่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: งู
1: ด้วย
0: เดี๋ยว
1: ใช่ก็ค่อนข้างหลากหลายครับ
0: ซึ่งงูก็หายใจอีกทางนึงใช่มั้ยฮะอีกัวน่าก็แบบนึง
1: ทุกอย่างแตกต่างกันหมดดังนั้นเราจะต้องไปเรียนรู้ในแต่ละชนิดสัตว์ที่แตกต่างกันทั้งหมดเราต้องรู้หมด
0: เดี๋ยวอาการสัตว์แต่ละอย่างก็ต้องรู้หมดเช่นสมมติน้องหมาน้องแมวมันหงอยเรารู้
1: ครับ
0: แต่ซาลาแมนเดอร์หงอยต้องพามาหาหมอเมื่อไหร่ไม่รู้
1: ใช่
0: งูดูถ้างูจะเป็นไข้ดูยังไงคุณหมอ
1: มันก็จะต่างกันออกไปคือแต่ละชนิดเนี่ยมันอาการที่บ่งบอกถึงความผิดปกติมันไม่เหมือนกันสมมติว่างูเนี่ยนะปกติมันชอบอยู่เฉยๆอยู่แล้วเราจะไปดูว่ามันซึมกว่าเดิมคงจะยากแล้วก็อาจจะไปดูในแง่ของการลอกคราบของมันที่ผิดปกติมีการลอกคราบที่มากกว่าเดิม
0: ถี่กว่าเดิมลักษณะของคราบที่ลอกออกมา
1: ทานอาหารที่น้อยกว่าเดิมว่าผ่านมานานแล้วยังไม่ออกมาทานอาหารเก็บตัวผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณหมอที่จะคอยตรวจแต่เจ้าของทุกคนที่แน่นอนว่าเลี้ยงสัตว
1: ์
0: ก็ต้องใส่ใจกับเขาด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสัตว์เลี้ยงคุณกำลังป่วยหรือเปล่า
1: เบื้องต้นต้องเป็นเจ้าของที่เห็นอาการและสังเกตความผิดปกติได้ดังนั้นเจ้าของเนี่ยผมมักจะพูดเสมอว่าเจ้าของต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนว่าสัตว์แต่ละตัวสัตว์แต่ละชนิดที่เราเลี้ยงเขามีธรรมชาติเป็นอย่างไ
0: ร
1: แล้วเขาจะได้สามารถสังเกตความผิดปกติได้แล้วจึงจะพามาหาสัตวแพทย์ครับ
0: และที่โรงพยาบาลสัตว์ที่จุฬาเองนี่ก็เหมือนโรงพยาบาลคนทั่วไปนะฮะมีเปิดฉุกเฉินในวันคืนด้วย
1: มีฉุกเฉิน24ชั่วโมง
0: ทั้งวันเลย
1: ทั้งวันเลยครับ
0: โอ้งานหนักไม่ใช่เล่นเลย
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวต้องคุยกันต่อแล้วล่ะครับแต่ขณะเดียวกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าบริเวณนี้เนี่ยคุณหมอต้องดูแลอะไรกันบ้างพี่ได้ยินเสียงกระต่าย
1: ตรงนู้นมีไก่ครับมีไก่กับกระต่ายอยู่เพราะว่าข้างๆเราเป็นคลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษหรือเอ็กโซติกเพ็ท
0: ไก่ป่วยก็พามาหาหมอเหรอคร
1: ับ ได้ครับไก่มาเป็ดมีเต่ามีบางทีจิ้งจกโดนประตูหนีบก็พามาอย่างนี้แต่เราพี่เยอะ
0: งั้นเดี๋ยวไปตะเวนดูกัน
1: ได้ครับ
0: แล้วได้คุยคุณหมอกันต่อครับ
2: ค่ะโรคในระบบสืบพันธุ์นะคะโดยปกติเนี่ยก็จะมีบางโรคที่สามารถคอนแทคจากสัตว์สู่คนได้ในกรณีที่เป็นหมอในแผนกของสูติกรรมเนี่ยก็จะรักษาในเรื่องความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์นะคะการทำหมันทั่วไปการผ่าคลอดผสมเทียมเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องป้องกันตัวเองในการที่คอนแทคสัตว์โดยตรงเนี่ยต้องใส่ถุงมือนะคะหรือว่าในกรณีที่ต้องมีการตรวจรักษาสุนัขที่ดุร้ายเนี่ยก็ต้องหนึ่งคือให้ทางเจ้าของเนี่ยช่วยกันป้องกันอาจจะใส่มัดปากใส่มูเซลนะคะเพื่อที่จะป้องกันการโดนทำร้ายเพราะบางทีเนี่ยโรคที่สัตว์เป็นเนี่ยก็อาจจะติดต่อกับเราได้โดยผ่านทางน้ำลายเช่นโรคพิษสุนัขบ้านะคะหรือแผลตรงเนี้ยก็จะทำให้เราได้รับเชื้อโรคได้เหมือนกันค่ะ
0: คุณหมอยศครับ
1: ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นกระต่ายซึ่งตัวนี้เราเชื่อว่าเราเรียกภาวะว่าโบ๊ทหรือ GI stasis คือตัวนี้เชื่อว่าเจ้าของให้ทานอาหารที่เป็นข้าวโพดมากเกินไปข้าวโพดเนี่ยมันเป็นอาหารกลุ่มแป้งแล้วพอกินไปนานๆมันก็จะเหมือนเราท้องอืดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยในกระต่ายจะมีปัญหาตรงนี้ได้เยอะเพราะเขาเป็นสัตว์ที่มีกับทางเดินซึ่งมันจะหมักอาหารอยู่ได้ค่อนข้างเยอะพอนานๆมันก็จะเกิดการเหมือนกับลำไส้เราขยายมีลมมีแก๊ส
0: แล้วแป้งอัดอยู
1: ่ใช่ก็จะป่วยซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็ต่างกันครับอย่างคนเรากินทั้งพืชทั้งสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารเราทาน2อย่างสัตว์บางชนิดเช่นสมมุติว่าในสกลุ่มสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับเช่นวัวแพะแกะพวกนี้เขาจะไปทานอาหารพวกแป้งพวกผักอย่างนี้เป็นหลักแล้วเขาก็จะไปมีผ่านกระบวนการซึ่งหมักอยู่ภายในทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นชนิดอาหารมันต่างกันดังนั้นถ้าไปให้พวกแป้งมากเกินไปทางเดินอาหารเขาจะไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติก็จะเป็นปัญหา
0: ก็เหมือนคนเลยก็คือต้องกินอะไรหลากหลาย
1: ใช
0: ่ก็ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็ให้กินอย่างเดียวย้ำไม่ได้เลย
1: ต้องรู้ก่อนว่าธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดเขาต้องการสารอาหารประเภทไหนแบบไหนอย่างเช่นแมวจะต้องการเนื้อสัตว์เป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนประกอบในอาหารควรจะเป็นพวกของโปรตีนเป็นหลักเยอะหน่อยนะครับสัดส่วนอย่างอื่นก็น้อยลงไปแต่เป็นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องหรือสัตว์ที่ทางกระเพาะหมักทางเดินอาหารสำหรับพวกหมักเนี่ยก็จะอาจจะเป็นพวกของผักหญ้าอะไรเป็นหล
0: ัก
1: พวกของโปรตีนก็อาจจะไม่ต้องเยอะมาก
0: ส่วนใหญ่ที่พามาหาก็ต้องเจ็บป่วย
1: ครับ
0: และมันต้องมี

0: โรคบางโรคครับคุณหมอครับที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นกันบ่อย
1: ๆ
0: โรคฮิตเลยอ่ะคุณหมอส่วนมากคือโรคอะไร
1: สำหรับที่พามาที่นี่เยอะๆนะครับหลักๆคือของเราด้วยความที่เรามีคลินิกพิเศษเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคซึ่งส่วนใหญ่คลินิกข้างนอกไม่สามารถวินิจฉัยได้หรือไม่สามารถรักษาได้จนถึงที่สุดก็จะ
0: ร
1: ีเฟอร์หรือส่งต่อมาหาเรา
0: ที่โรงพยาบาล
1: ครับก็จะเป็นโรคที่วินิจฉัยยากๆหน่อยหรือต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจซึ่งเราก็จะมีลักษณะของเขาเรียกว่าเครื่องอัลตราซาวด์ดูหัวใจก็จะรักษาเห็นโครงสร้างของลิ้นหัวใจที่รั่วเป็นอย่างไร
0: ตีบไหมรั่วไหม
1: ใช่
0: มีพยาธิไหม
1: ดูได้นะครับก็โรคไตก็จะมีส่งมาบ่อยโรคผิวหนังโรคฮอร์โมนนะครับนี่จะพบได้บ่อยแต่ถ้าเป็นที่คลินิกฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งมาในกรณีของพวกที่เป็นเคสอุบัติเหตุนะครับดังนั้นหลักๆแล้วสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาหนักๆแล้วมาหาเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของโรคอุบัติเหต
0: ุ
1: เยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มของโรคมะเร็งที่เป็นได้เหมือนในคนแล้วก็รุนแรงมากก็จำเป็นจะต้องได้รับเคมีบำบัดในการรักษาครับ
2: ก็มีเป็นประจำเรื่อยๆครับเพราะว่าบางทีทำพวกนี้บางทีเวลาเขาเจ็บเขาก็จะหันมากัดเราได้นะครับคอยสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยหรือว่าสังเกตอาการเจ็บเขาเนี่ยครับคือถ้าอันไหนที่น่าจะทำว่าเขาจะเจ็บก็อาจมีการป้องกันไว้ก่อนหรือบางครั้งอาจจะใส่พวกเป็นลำโพงป้องกันกัดหรือว่าบางตัวจะต้องใช้ผูกปากอะไรเงี้ยครับ
0: อย่างนึงครับคุณหมอผมสงสัยมานานแล
1: ้
0: วเวลาคุณหมอตรวจน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายน้องไก่อีกวัวหน้าสลาแมนเดอร
1: ์ครับ
0: คุยกับมันยังไงอ่ะคุณหมอ
1: คุยไม่ได้ฮะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันจะต้องมีการสื่อสารนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นยังไงเราจะต้องเรียนเรื่องของพฤติกรรมสัตว
0: ์
1: แต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันเราจะรู้ว่าสุนัขมาแบบนี้ท่าทางแบบนี้คือเฟรนลี่เป็นมิตรเล่นได
0: ้
1: ถ้าท่าทางแบบนี้กลัวดื่นโรงพยาบาล
0: ถ้ามีเสียง
1: อะไรอย่างนี้อ
0: ย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข
1: ้
0: า
1: ใช่หรือบางทีเขาจะรู้สึกไม่ได้กลัวไม่ได้ดุแต่ว่าเขารู้สึกกลัวอะไรเงี้ยครับเราก็จะสามารถอ่านท่าทางได้แล้วอย่าเพิ่งเข้าไปในตอนที่เขากลัวให้เขามีการปรับตัวชินก่อนสักพักนึงให้เจ้าของอยู่ใกล้ชิดก่อนอะไรเงี้ยครับต้องรู้จังหวะสิ่งที่สำคัญคือถ้าบางคนเผอิญว่าเลี้ยงไปแล้วรักแล้วนั่นคือดีไป
0: มันเปลี่ยนไม่ได
1: ้แต่ทีนี้ถ้าสมมติเลี้ยงไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นด้วยความที่ไม่เหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราไม่พร้อมสำหรับการเลี้ยงเขาผมอยากจะแนะนำว่าพยายามหาคนซึ่งเขาพร้อมกว่าแล้วอยากจะเลี้ยงได้ไม่อยากจะให้เอาไปปล่
0: อ
1: ยที่วัดไปปล่อยในเป็นสุนัขจรจัดข้างนอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหานั้นก็จะเป็นปัญหาของสังคมแล้วก็แก้ไขกันได้ไม่จบไม่สิ้นนะครับ
0: ที่สำคัญก็คือว่าบางทีอาจจะไม่ต้องเริ่มด้วยการไปซื้อไปหามาเลี้ยงบางทีคุณลองหาดูก่อนครับอาจจะมีมูลนิธิต่างๆหรือรวมไปถึงที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ด้วยมีหลายๆสิ่งหลายๆชีวิตที่จริงๆแล้วรอให้มีใครมารับไปเลี้ยงอยู่ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: จริง
1: ๆการที่เราจะเลี้ยงสัตว์พวกนี้เนี่ยบางทีโดนทิ้งมาไม่ใช่เพราะเขาขี้เหร่หรือป่วยหรืออะไรนะครับเป็นอาจจะเป็นเพราะความไม่พร้อมของเจ้าของอะไรก็แล้วแต่หรือหลุดออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีความน่ารักในแบบของเขาซึ่งผมเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงมันจะมีความน่ารักไม่จำเป็นจะต้องเป็นพันธุ์ราคาแพงที่มาจากเมืองนอกทุกตัวจะมีความน่ารักในแบบของมันผมอยากให้เรามองความน่ารักในแบบของเขาเองแล้วก็รักเขาในแบบที่เขาเป็น
0: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอจริงๆฮะขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
3: การได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่ต้องตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ให้การรักษารวมไปถึงการกำจัดโรคโดยการใช้ยาการผ่าตัดการฝังเข็มหรือใช้รังสีในการรักษาการผ่าซากสัตว์เพื่อการชันสูตรโรคค้นหาข้อมูลของโรคระบาดโรคติดต่อพร้อมกับหาทางป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดสู่คนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถึงแม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม
4: ในส่วนของโรคผิวหนังที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยส่วนใหญ่ที่จะเจอได้มากส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อรานะคะแต่ถามว่าโรคอื่นๆมีความเสี่ยงอะไรไหมในส่วนของการติดเชื้อแบคทีเรียก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาของเชื้อดื้อยาอย่างแพร่หลายนะคะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีทำให้พัฒนาเกิดไปสู่การติดเชื้อดื้อยาในอนาคตซึ่งการป้องกันในสำหรับเซฟตัวเองก็อาจจะเป็นในส่วนของการใส่ถุงมือนะคะหรือว่าการจับบังคับให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่ป้องกันไม่ให้การโดนกัด นะคะก็จะเป็นการป้องกันโรคไม่ให้เกิดกับตัวเราได้ค่อนข้างมากนะคะ
3: การทำงานของสัตวแพทย์ที่ต้องสัมผัส

0: ว่าสัตวแพทย์หรือว่าคุณหมอที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงของพวกเราเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายหนักมากๆเช่นกันครับแต่ว่าเหนือกว่านั้นแล้วครับวิธีในการดูแลป้องกันตัวเองอย่างไรจะได้ปลอดภัยและทำงานอย่างมีความสุขกันด้วยวันนี้มาคุยกับคุณหมอกันนะครับกับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณธรรม
0: คุณหมอคร
1: ับ
0: แหมไปเจาะลึกชีวิตของสัตวแพทย
1: ์ครับ
0: บางคนก็ไปเรียกว่าคุณหมอหมาคุณหมอแมวเราเรียกว่าสัตวแพทย์แล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันเนาะ
1: เยอะครับครับที่แน่ๆเลยอันดับแรกเขาจะต้องทำงานกับน้องหมาน้องแมวนะครับดังนั้นเรื่องของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน
0: ครับ
1: ก็จะเป็นผลโดยตรงนะครับรวมถึงในเรื่องของการบาดเจ็บจากรอยขีดข่วนหรือรอยกัดนะครับบางทีเราก็บังคับเขาไม่ได้เนาะเอ้ยอย่ากัด
0: คุยไม่รู้เรื่อง
1: ครับ
0: นั่ง
1: ไม่ได
0: ้ยืน
1: ยืนนั่งครับก็จะถูกขีดข่วนถูกกัดได้ตลอดเวลา
0: คร
1: ับแล้วก็รวมถึงเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาจากสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อไวรัสอย่างเช่นถ้าเป็นคุณหมอน้องหมาของน้องแมวใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาก็จะมีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าถ้าเกิดถูกข่วนหรือขีดซึ่งตัวนั้นเป็นเชื้อไวรัสแล้วก็แพร่อยู่ในน้ำลายของน้องหมาน้องแมวนะครับแล้วก็เมื่อถูกกัดเมื่อไหร่ก็จะเข้าสู่กระแสเลือดของพวกเราแล้วก็เข้าไปสะสมอยู่ในสมองและทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับนอกจากนั้นก็รวมถึงเรื่องของพยาธินะครับไม่ว่าจะเป็นพยาธิตัวกลมหรือพยาธิปากคอนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวของคุณหมอเองก็ได้รับเชื้อพยาธิจากตัวน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ่ๆนะครับก็เป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์ใหญ่ๆนะครับก็สามารถที่จะรับตรงนั้นได้เช่นกัน
0: สัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีขนาดที่มันใหญ
1: ่ครับ
0: ในการดูแลเนี่ยคุณหมอ
1: ครับก็คือเวลาตัวใหญ่ๆปุ๊บเนี่ยเราทำให้เขาสลบเวลายกเขาเนี่ยถ้าเกิดเรายกเป็นเจ้าของน้องหมายกตัวเดียวนานๆยกทีก็ไม่ได้อันตรายอะไรใช่ไหมครับแต่คุณหมอสัตวแพทย์เองเนี่ยจะต้องทำงานตรงนี้ไปตลอดชีวิตเขาก็จะต้องยกทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ซึ่งในวันหนึ่งก็คงยกอยู่หลายตัวหลายกิโลดังนั้นโอกาสบาดเจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกสันหลังก็จะมีโอกาสได้ตลอดเวลา
0: ครับ
1: ครับนอกจากนั้น เรื่องของการที่เขาใช้แก๊สลมทำให้สัตว์สลบนะครับก็เป็นภาวะอันนึงที่เขาจะต้องเสี่ยงนะครับการสูดดมในเรื่องของแก๊สสลบเป็นระยะเวลานานๆก็จะส่งผลต่อเรื่องของถุงตัวตับเขาเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับของคุณหมอนะครับ
0: ด้วยเหรอครับ
1: ด้วยครับเรื่องของคุณหมอเองที่ถ้าคุณหมอท่านไหนมีการตั้งครรภ์นะครับสารแก๊สที่ทำให้สลบหลายๆตัวอย่างเช่นไอโซฟูเรนนะครับก็จะส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ได
0: ้
2: ความเสี่ยงอื่นๆที่คุณหมอสัตวแพทย์สามารถป้องกันได้คือการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องมาจากการก้มๆเงยๆผิดท่าทางหรือการยกสัตว์ที่มีน้ำหนักมากเกินไปการสูดดมก๊าซยาสลบและการสัมผัสรังสีที่อาจส่งผลต่ออวัยวะภายในระบบสืบพันธุ์รวมถึงทารกในครรภ์ของสัตวแพทย์หญิงที่มีการตั้งครรภ์อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเหล่านี้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ถ้ารู้เท่าทันและป้องกันอย่างถูกวิธี
1: เวลาสัตว์ป่วยครั้งนึงเนี่ยก็ไม่ได้ตัวน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์นั้นๆป่วยคนที่เป็นเจ้าของเองเนี่ยก็จะป่วยไปด้วย
0: มีโอกาสด้วยที่จะป่วยด้วย
1: ความป่วยเนี่ยไม่ได้หมายถึงป่วยร่างกายอย่างเดียวแต่หมายถึงป่วยทางใจนะครับ เขาก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะสัตว์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเพื่อนเราอยู่กับเรามาตั้งนานนะครับจะปล่อยให้สัตว์ตรงนั้นไปจากเราไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย
0: ๆ
1: มันเป็นความผูกพันที่มาตั้งเป็นปีๆดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าคุณหมอยังไงก็ไม่สามารถปฏิเสธในเรื่องของการรักษาได้แน่นอน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะมีวิธีในการดูแลเขาให้ถูกต้อง
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะบางทีเราไปนำเขามาจากที่ที่หนึ่งมาเลี้ยงในบ้านอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมกับเขาก็ได้
1: ถูกต้องครับ
0: นั้นอาจจะกลายเป็นว่าเราทำร้ายเขาก็ได้
1: ใช่ครับครับดังนั้นก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วก็รู้จักเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับ
0: สุดท้ายนี้ครับคุณหมอครับฝากถึงคุณหมอด้วยกันแต่เป็นคุณหมอในของสัตวแพทย์กันวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองเพื่อทำงานมีความสุขครับ
1: ครับผมตัวของคุณหมอสัตวแพทย์เองก็มีความเสี่ยงไม่แพ้กับอาชีพอื่นๆนะครับ
0: ครับผม
1: ดังนั้นเชื่อมั่นว่ายังไงคุณหมอหลายๆท่านก็เป็นห่วงเรื่องตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ย สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องสำรวจตัวเองครับว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติงานในแต่ละวันไหมนะครับทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจนะครับในเรื่องของการฝึกฝนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกบาดแผลจากน้องหมาตัวเองมีความคล่องในเรื่องของการปฏิบัติงาน

0: งานจริงๆหรือเปล่านะครับป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของถูกของทิ่มตำนะครับหรือผ่าแผลฉีกขาดได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีความรู้แล้วก็ไม่อยากให้พึ่งโชคชะตาอย่างเดียวครับ อยากให้ทบทวนตัวเองด้วยว่าตัวเองยังรับรู้เรียนรู้หรือมีสิ่งใหม่ๆที่สามารถป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากอันตรายนั้นๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับการป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์โรคจากสัตว์ที่นำมาสู่คนก็สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับดังนั้นก็ไม่อยากให้ละเลยไปนะครับรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับก็อยากให้เรียนรู้แล้วก็รู้เท่าทันว่าอุปกรณ์ไหนที่สามารถป้องกันได้นะครับรวมถึงการเช็คร่างกายประจำปีตามความเสี่ยงก็อยากให้มาเช็คเป็นระยะว่าตนเองเสี่ยงในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สรังสีเรายังแข็งแรงและพร้อมกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันหรือเปล่านะครับดังนั้นถ้าเราพร้อมตรงนี้ทุกๆวันเราก็จะมีความสุขกับน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ่ๆได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผมและสุดท้ายนะครับอย่าลืมด้วยครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายครับใส่ใจดูแลเขาทุกวันให้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับหากมีอะไรเกิดขึ้นแม้จะเล็กน้อยก็อย่าลืมพาพวกเขามาหาคุณหมอสัตวแพทย
0: ์
1: เพื่อการดูแลเบื้องต้นรวมไปถึงจะได้รักษาอย่างทันท่วงที
0: ถูกต้องครับ
1: เจ้าสัตว์ที่เรารักได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: การดูแลตนเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับคุณผู้ชมเมื่อต้องทำการรักษาสัตว์ควรระมัดระวังเมื่อโดนกัดหรือข่วนรีบล้างทำความสะอาดแผลทันทีสวมใส่ถุงมือล้างทำความสะอาดมือทันทีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเมื่อสัมผัสกับน้ำลายหรือว่ามูลสัตว์ที่สำคัญต้องรู้จักสังเกตอาการเบื้องต้นของสัตว์และตนเองเมื่อตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงการติดเชื้อต่างๆด้วยครับ
1: และอย่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญจริงๆนะครับซึ่งแต่ละอาชีพก็มีความแตกต่างกันออกไปครับสัตวแพทย์เป็นอาชีพที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงให้กับพวกเราครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ฝากบอกมาด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยครับไม่ใช่ว่าสัตว์เลี้ยงป่วยเจ้าของก็ป่วยโอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะครับให้เขาแข็งแรงและพวกเราแข็งแรงด้วยจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดซึ่งไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพที่คุณทำอยู่ก็ได้จะได้ทำงานมีสุขภาพดีกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: เป็ดน้อย
4: ตอนเงาของใครอะไรเอ่ย

มเพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิว่ารูปเงานี้คือเงาอะไรครับเฉลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้ครับพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางรามาชาแนลกับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับว่าในรายการของเราเราก็จะชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในประเด็นต่างๆนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการมีลูกบ้างดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้มันแปลกนะครับบางคนที่อยากมีลูกเหลือเกินแต่พอจะมีจริงๆมายากมากๆบางคนไม่ได้ตั้งใจกลับมาทั้งหมดทั้งมวลมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องเข้าใจปัญหาการมีบุตรยากนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการมีลูกมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันครับแน่นอนครับเราก็ชวนคุณหมอด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงพรศรีนิรันดร์สุขนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ภาควิชาสูติศาสตร์นริเวชวิทยาสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ติ๊กนะครับเป็นการเจอกันครั้งแรกนะอาจารย์ไม่เคยมาพบหมอรามาใช่ไหมครับ
1: เป็นครั้งแรกค่ะ
0: รัดคิวหมอก็ยังไม่ได้มาเหมือนกัน
1: ยังไม่เคยมาเลยค่ะ
0: มารายการสดสตูนี้ครั้งแรก
1: ครั้งแรกค
0: ่
1: ะ
0: โอเคต้อนรับอาจารย์นะฮะรายการเราก็จะเป็นรายการที่มีสาระที่สุดในรามาชาแนล
1: ค่ะ
0: ทีมงานบอกไม่ค่อยเชื่อจริงๆครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องการมีบุตรยากตั้งแต่ผมจัดรายการมาเนี่ยยังไม่เคยคุยประเด็นนี้เลยเหมือนกันคราวนี้เราคุยถึงแน่นอนแหละผมเชื่อว่าคนเราที่โตมาเรารู้แหละว่าคนเราจะมีลูกได้ยังไงนะฮะแต่อาจจะไม่ได้รู้ลึกถึงว่าไอ้ปกติเนี่ยก็มีได้แต่ถ้าไม่มีขึ้นมาคราวนี้เป็นปัญหาเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงคู่รักที่เขาวางแผนจะมีลูกเนี่ยเขามีอะไรที่ต้องเตรียมตัวก่อนที่จะมีไหมครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นการพูดคุยตกลงกันของทั้งทางฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะว่าพร้อมเมื่อไหร่ที่จะมีบุตรนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเราพร้อมคำว่าพร้อมของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน
0: เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยคือพอถึงวัยเนี่ยผมก็เริ่มสงสัยแล้วเหมือนกันว่าคำว่าพร้อมมันคือยังไงกันแน
1: ่ค่ะจริงๆขึ้นอยู่กับมุมมองนะคะคำว่าพร้อมในที่นี้เนี่ยในปัจจัยของส่วนของคนไข้เองอะค่ะก็ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายถ้าเรามองในมุมของคนไข้ก็คงจะเป็นเรื่องของเศรษฐฐานะนะคะครอบครัวความพร้อมหน้าที่การงานนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นทางการแพทย์เองเนี่ยความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจที่จะมีรีบเข้ามาปรึกษาหรือว่าอย่างน้อยพยายามที่จะมีบุตรได้ตอนอายุที่น้อยก็ถือจะมีเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์แล้วก็ลดความเสี่ยงในอนาคตมากกว่าแล้วก็โอกาสที่จะมีบุตรยากก็จะน้อยลงเพราะปัจจัยหลักที่เราแก้ไม่ได้จริงๆก็คืออายุโดยเฉพาะของฝ่ายหญิงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าอยากมีบุตรจริงๆแล้วสามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้เลยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่มีบุตรยากเท่านั้นนะคะถ้ามีความต้องการปรึกษาเรื่องการวางแผนให้มีในเวลาที่เหมาะสมจริงๆเข้ามาพูดคุยได้เลยแต่สำคัญเลยก็คือสุขภาพร่างกายนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเนาะถ้ามีโรคประจำตัวใดๆรักษานะคะรวมถึงปรึกษาคุณหมอที่เขาดูแลอยู่ว่าเราสามารถตั้งครรภ์ได้ไหมนะนะคะหรือถ้าตั้งครรภ์ต้องระมัดระวังอะไรบ้างอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายที่ควรจะต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะมีบุตรในเวลาที่เราต้องการและเมื่อมีบุตรแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นการจะมีลูกเนี่ยที่ดีควรจะต้องวางแผนไว้หน่อยเหมือนกันเพราะถ้าเกิดบางคนบอกไม่เป็นไรหรอกมีก็ได้ไม่มีก็ได้พอมาปุ๊บจริงๆทำตัวไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรสเต็ปยังไงบ้างใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดคนที่เขารู้สึกว่าพยายามมาหลายเดือนแล้วแล้วก็ยังไม่มาสักทีเนี่ยประมาณไหนถึงควรจะไปแบบฉันต้องไปหาหมอแล้ว
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวถ้าเอาตามทฤษฎีเลยนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนะคะต่อเนื่องกันเป็นเวลา1ปีก็เข้าข่ายว่า มีบุตรยากแล้วนะถ้ายังไม่มีสักที
0: คำว่าสม่ำเสมอนี่คือต้องประมาณไหน
1: ฮะจริงๆก็ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห
0: ์1-2ครั้งต่อสัปดาห
1: ์ซึ่งจริงๆในชีวิตจริงเราอาจจะพบว่าโอ้ด้วยภาระงานด้วยความเครียดในชีวิตประจำวันนะคะเราอาจจะไม่สามารถ
0: ปฏิบัติจะไม่ถึง
1: ได้ขนาดนั้นใช่ค่ะค่อนข้างยากในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคงเป็นเกณฑ์คร่าวๆแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราพยายามมาสักระยะนึงแล้วสามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้ก่อนเพราะบางครั้งอาจจะมีโรคแอบแฝงที่คนไข้ไม่ทราบนะคะซึ่งถ้าเรามาพบมาคุยกันก่อนเราอาจจะแนะนำเบื้องต้นโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้กระบวนการยากอะไรก็สามารถดำเนินการต่อได้นะคะแต่ว่าในกลุ่มที่อายุมากกว่า35ปีเราไม่ได้อยากรอให้คนไข้มีพยายามไป1ปีนะคะ
0: ค
1: โดยปกติ6เดือนนะคะถ้าเกิดว่าอายุเกิน35ปี6เดือนและคิดว่ามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนับวันไข่ตกแล้วเทสไข่ตกแล้วยุ่งกันในวันที่เหมาะสมแล้วยังไม่ท้องก็สามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้เลยอันนี้คือในเคสทั่วๆไปแต่ถ้าในคนไข้บางท่านมีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นมีโรคประจำตัวเคยมีภาวะถุงน้ำที่รังไข่เคยมีปัญหาเรื่องของการผ่าตัดมาก่อนกลุ่มเหล่านี้ไม่ควรที่จะรอนานนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยถ้าพยายามคิดว่า6เดือนแล้วหรืออยากจะปรึกษาเพราะตัวเองมีโรคประจำตัวมาก่อนได้เลย
0: ครับที่อาจารย์พูดมาจริงๆมีหลายประเด็นมากนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเจาะลึกกันในช่วงข่าวแล้วว่าอาจารย์บอกว่านับวันรอวันตกไข่อะไรเงี้ยมันคำนวณยังไงเดี๋ยวเราลองดูกั

0: วันนี้ทีมข่าวเราเตรียมข่าวมาเยอะนะครับกับช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับมาข่าวแรกเดี๋ยวผมพาไปดูสถิติกันก่อนนะครับรวบรวมมาแล้วเผย15ประเทศที่มีอัตราการเกิดน้อยที่สุดในโลกซึ่งไทยเนี่ยติดนะฮะมีโอกาสศูนย์พันสูงช็อกพอได้ยินว่าเราจะช็อกกันพอสมควรเอามาไล่เรียงดูกันหน่อยนะครับคือทุกวันนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าประชากรลดลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในหลายประเทศทั่วโลกปัญหานี้ไม่ได้แค่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวแต่ว่ายังส่งผลถึงเศรษฐกิจสังคมและก็อนาคตของประเทศนั้นๆด้วยเราเองเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าประเทศไหนในโลกที่มีอัตราเกิดน้อยที่สุดและอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผู้คนเลือกที่จะมีลูกน้อยลงหรือไม่มีเลยนะครับในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาเปิดลิสต์15ประเทศที่มีอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในโลกโดยผลการจัดอันดับและข้อมูลในครั้งนี้มาจาก Global Statistics นะฮะมีผลการเก็บสถิติประเทศที่มีอัตราการเกิดน้อยที่สุดในโลกในช่วงปี1950ถึง2024จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับที่3นะฮะถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้อยู่เรื่อยๆอนาคตเนี่ยอาจจะไม่มีคนไทยเหลืออยู่อีกเลยก็ว่าได้นะครับคือที่เขาเรียงเนี่ยอันแรกนี่คือมีอัตราการเกิดเนี่ยน้อยที่สุดใช่ไหม 88% นะฮะแล้วก็ไชน่าเนี่ย83นะครับไทยแลนด์81ญี่ปุ่น80อิหร่าน75บราซิลฮะ74โคลอมเบีย72เม็กซิโก72โปแลนด์71ครับตุรกีครับ70ฮะรัสเซีย69ซาอุดิอาระเบีย69มาเลเซีย68โมร็อกโกฮะ67แล้วก็ยูเครน67นะฮะอันนี้คือ15อันดับนะครับไม่น่าเชื่อว่าไทยติดอยู่ในนั้นด้วยคราวนี้ชวนอาจารย์คุยกันหน่อยดูสถิติกันแล้วคิดว่าสาเหตุที่คนไทยเนี่ยติดอันดับนี้มันมาจากอะไรกันบ้างนะครับปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคอะไรบ้างที่อาจเป็นสาเหตุให้คนเนี่ยมีลูกยากเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าถ้าเกิดคนปกติในวัยยังไม่เกิน35โดยเฉพาะสุขภาพสตรีใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์กันต่อเนื่อง1ปียังไม่มาเนี่ยคุณไปตรวจแต่ถ้าเกิดเกินแล้วเนี่ย6เดือนก็ควรไปแล้วแล้วพอไปตรวจอะไรมันคือสาเหตุที่ทำให้มีลูกยากบ้าง
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัดประเด็นความพร้อมทั้งหลายส่วนใหญ่ที่เข้ามาตรวจเจอเลยนะคะพออายุมากขึ้นนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องภาวะไข่ตกไม่สม่ำเสมอนะคะเนื่องจากปัจจุบันจริงๆคนอ้วนก็เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เจอซึ่งจริงๆคนไข้อาจจะมีประวัติเรื่องของประจำเดือนที่มาไม่สม่ำเสมอนะคะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เราเจอค่อนข้างบ่อยนะคะอันที่สองก็คือกลุ่มของคนไข้บางท่านที่มีปัญหาเรื่องของมีภาวะถุงน้ำที่รังไข่นะคะอย่างเช่นพวกเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ซึ่งปัจจุบันเราเจอบ่อยขึ้นเรื่อยๆเพราะเราตรวจคัดกรองกันเร็วขึ้นพวกนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะที่ทำเป็นตัวหลักที่มีปัจจัยทำให้มีบุตรยากนะคะด้วยตัวโรคของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหลักๆก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะในกลุ่มที่ไม่เจอโรคอะไรเลยนะคะปัจจัยที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มที่มีอายุเยอะขึ้นแล้วเพราะว่าด้วยอายุที่เยอะก็คุณภาพของตัวเซลล์ไข่ก็จะมีผล
0: คือยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยเหมือนกับตัวไข่เซลล์ไข่มันก็จะไม่แข็งแรงอย่างนี้แหละ
1: จะมีความผิดปกติของโครโมโซมได้ค่ะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีความผิดปกติของโครโมโซมต่อให้เขาตั้งท้องก็มีโอกาสที่จะแท้งบุตรมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาแท้งบุตรในแต่ละครั้งก็ต้องมีการพักฟื้นกว่าจะมีบุตรครั้งต่อไปก็ยิ่งทำให้ดีเลย์ออกไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงสภาพจิตใจของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เวลาแท้งสักหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็เป็นภาวะที่กระทบกระเทือนจิตใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ทุกอย่างบางทีมันเลื่อนออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงจุดๆนึงอะค่ะพอกลับเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนั้นถึงเราจะให้การรักษาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่บางทีคุณภาพไข่ที่มีอยู่ก็จะทำให้การมีบุตรก็จะยิ่งยากขึ้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสำคัญมากคืออายุก่อนเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นโรคที่อาจารย์บอก2โรคนั้นอายุก็มีผลมากๆเหมือนกันผู้หญิงก็คือไม่ควรเกิน35
1: ค่ะ
0: หรือว่าถ้าเกิดแล้วจะไม่มีปัญหา
1: ถ้าเกิดแล้วจริงๆก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีที่เอาไว้ใช้ช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยากระตุ้นไข่หรือว่าเป็นพวกการใช้ยาฉีดที่ทำเด็กหลอดแก้วเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีที่เอามาช่วยเพียงแต่ว่าในแต่ละเคสอาจจะต้องมาประเมินนะคะเพราะมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยฝ่ายหญิงปัจจัยฝ่ายชายเช่นกันแล้วก็รวมถึงจริงๆแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นข้อจำกัดอีกอันหนึ่งเนื่องจากว่าประเทศไทยค่าใช้จ่ายของการรักษามีบุตรยากยังไม่ได้ถูกรวมเข้าไปใน
0: บัญชีหลัก
1: บัญชีหลักใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีข้อกำหนดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การเข้าถึงการรักษาก็จำกัดไปด้วยค่ะ
0: การมีบุตรยากเนี่ยถ้าเกิดรักษาจ่ายทางเองใช่ไหมถ้าเกิดนั้นก็คือมันจะราคาแล้วก็ราคาไม่ถูกด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ละอย่าง
1: ใช่ค่ะ
0: ผมว่าวันนี้เราเริ่มต้นเพื่อทำความเข้าใจคุณผู้ชมให้เราเห็นพร้อมๆกันนะฮะเราทำความเข้าใจเรื่องการมีลูกกันก่อนดีกว่า จารย์ครับคนเราเนี่ยการจะมีลูกผมเข้าใจแค่ว่าโอเคผู้ชายเนี่ยเรามีอสุจิใช่ไหมครับผู้หญิงเนี่ยจะมีไข่อสุจิจะวิ่งแข่งขันกันเพื่อไปเข้าไข่แล้วก็เกิดการปฏิสนธิอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนในสุขศึกษาแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนโตว่ามันไม่ใช่ว่าทุกวันที่ไข่จะพร้อมกับอสุจิมันพร้อมตลอดเนาะใช่ไหมมีแต่ไข่ที่ไม่พร้อมใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วมันจะต้องที่อาจารย์บอกว่ามันจะต้องมีการนับในช่วงเวลาที่จะเกิดการตกไข่แล้วเกิดการปฏิสนธิได้เนี่ยมันต้องนับยังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะโดยปกติถ้าจะใช้วิธีการนับวันตกไข่อะค่ะต้องใช้สามารถใช้ได้ในกรณีที่คนไข้มีประจำเดือนที่มาสม่ำเสมอนะคะโดยรอบประจำเดือนเนี่ยไม่ควรจะเกิน 25-35 วันนะคะต่อครั้งหนึ่งที่จะตกไข่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไหนที่มีประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมออย่างเช่นรอบยาวมากๆเดือนครึ่งมาทีนึง2เดือนมาทีกลุ่มนี้บางทีนับไปก็อาจจะไม่สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนับอะค่ะส่วนใหญ่ถ้านับง่ายๆก็คือว่าในช่วงของกลางรอบเดือนถ้าเมนมาสม่ำเสมอก็จะตกไข่ในช่วงประมาณ14วัน
0: คำว่าตกไข่กับเมนมามันเกี่ยวข้องกันยังไง
1: คะคือถ้าเกิดว่าเรานับจากวันที่มีประจำเดือนนะคะเรานับวันแรกของวันที่มีประจำเดือนนะคะแล้วก็ถัดออกไปอีกประมาณสัก14-16วันจะเป็นช่วงที่ไข่ตกนะคะแต่ถ้าบางคนรอบที่มันกระชับสั้นเพราะประจำเดือนเขาสั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะตกไข่เร็วกว่าปกติมันจะเห็นได้ว่าจริงๆไทมิ่งที่เขาจะตกไข่เนี่ยมันไม่สม่ำเสมอในแต่ละรอบเดือนมันเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างไวนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าบอกว่าเป็นมาสม่ำเสมอ 28-30 วันมาครั้งหนึ่งเราจะตกไข่ประมาณ 14-16 วันที่ 14-16 ของรอบเดือนนับง่ายๆประมาณนี้
0: อาจจะถามเยอะนิดนึงอาจารย์ตกไข่คือ
1: ก็คือตัวปกติในรอบเด
0: ือ
1: น
0: ปกติเรามีคนผู้หญิงมีประจำเดือนนี่คือมันเกิดจากไอ้ผนังมันหนาขึ้นมาเพื่อที่จะรับไข
1: ่
0: เรื่องไงต่อนะฮะ
1: หลักๆเนี่ยก็คือในช่วงสมมตินะคะเรามีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยจริงๆก็จะมีเซลล์ไข่ที่มันเริ่มโตขึ้นมาใน1เดือนผู้หญิงเราจะมีแค่1ใบไม่เกิน2ใบ
0: ที่โตขึ้นมา
1: ที่โตขึ้นมานะคะจะมีใบเดียวเท่านั้นตัวไข่เนี้ยจะสร้างฮอร์โมนมาทำให้โพรงมดลูกหนาขึ้น
0: โอเค
1: นะคะพอกลางรอบเดือนเมื่อฮอร์โมนถึงระดับที่ทำให้ไข่ตกก็จะมีไข่หลุดออกมาจากฟองไข่เข้ามาสู่ท่อนำไข่
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อเป็นท่อนำไข่อสุจิที่มาได้ในเวลาที่เหมาะส
0: ม
1: ก็จะมาปฏิสนธิที่ท่อนำไข่
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเนี่ยตัวอ่อนนะคะที่ได้จากการปฏิสนธิก็จะย้ายกลับเข้ามาที่โพรงมดลูกที่หนาฟูรอแล้วแล้วก็ฝังตัวเข้าไป
0: แล้วถ้าเกิดในครั้งนั้นอสุจิมันไม่มาครับไข่นี่ผลิตต่อเรื่องตลอด
1: ไข่รอบนั้นก็จะสลายไป
0: ไข่สลายได้ด้วย
1: ก็จะสลายไปค่ะฮอร์โมนทุกอย่างก็จะค่อยๆดรอปลงแล้วก็ทำให้มีประจำเดือน
0: อีกรอบนึงวนใหม
1: ่รอบนึงก็จะวนใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
0: อ๋อโอเคเผื่อคุณผู้ชายที่ดูนะคุณไม่เข้าใจเหมือนผมนะนี่ผมถามเผื่อคุณเลยนะผมไม่แน่ใจถามทีมงานก่อนเข้าใจเรื่องนี้ไหมโอเคเดี๋ยวนึกว่าไม่เข้าใจคนเดียวนั่นหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยในเดือนนึงเนี่ยเขาจะมีผลิตไข่มาแล้วพอผลิตไข่เสร็จปุ๊บเนี่ยไข่ก็จะมีฮอร์โมนทำให้ผนังมดลูกหนาขึ้นเพื่อที่สมมติถ้าเกิดมีไข่ออกมาแล้วมีการปฏิสนธิจะไปฝังถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดอสุจิไม่มาในรอบนั้นไม่ได้ฝังเนี่ยตัวผนังเนี่ยก็จะลอกออกกลายเป็นประจำเดือน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเสร็จปุ๊บก็จะวนใหม่แบบนี้เรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดในรอบนั้นน่ะที่ไข่มาพอดีแล้วอสุจิเข้าไปพอดีแล้วลงไปฝังเนี่ยประจำเดือนผู้หญิงก็เลยจะไม่มา
1: ก็จะไม่มาใช่ค่ะพอประจำเดือนขาดเราก็จะตรวจปัสสาวะเจอฮอร์โมนแล้วค่ะว่าฮอร์โมนขึ้นนะมีการฝังตัวการฝังตัวนั้นจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาทำให้เราตรวจจากปัสสาวะหรือตรวจจากเลือดได
0: ้อันนี้เวลาผู้หญิงเขามีประจำเดือนมาเขาเลยสงสัยว่าเอ๊ะท้องหรือเปล่า
1: หรือเปล่า
0: อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมติว่าประจำเดือนออกมาแล้วตอนนี้ก็คือมันสลายไปละอีกกี่วันที่ไข่จะพร้อมให้อสุจิเข้านะ
1: เช่นเดียวกันค่ะประมาณ10-14 วัน
0: 10-14 วัน
1: ไป
0: นั่นหมายความว่าที่เขาคำนวณกันเนี่ยถ้าเกิดหมดประจำเดือนบวก14อ่ะมันอาจจะมาละ
1: มาประมาณนั้นใช่ค่ะมันจะเห็นได้ว่าการที่เราไม่ได้มีง่ายเพราะว่าจริงๆใน1เดือน30วันมันจะมีช่วงที่ไข่ตกอยู่แค่พีเรียดเดียวเท่านั้น
0: กี่วันครับ
1: จริงๆช่วงหลังจากไข่ตกจนกระทั่งปฏิสนธิได้ประมาณช่วง24ชั่วโมง
0: เรามีลูกยากขนาดนั้นเลยฮะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการความสม่ำเสมอจึงเป็นตัวช่วยค่ะเพราะว่าเราไม่มั่นใจนะว่าไข่ตกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมออสุจิเองเนี่ยจึงยังอยู่ได้ในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงได้อยู่ประมาณ 1-3 วันเพราะฉะนั้นการสะสมที่มีอสุจิเรื่อยๆแล้วก็รอช่วงที่ตกไข่มันเลยช่วยค่ะทำให้เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้
0: โอเคอันนี้คือสาเหตุที่มันก็ทำให้มีลูกคือพอฟังอาจารย์รู้สึกว่าการมีลูกไม่ได้ง่ายเหมือนกันเนาะมันต้องช่วงเวลาที่เหมาะเจาะแล้วทำไมบางทีผมเห็นเกิดการท้องง่ายเลยหรือว่าเหมาะเจาะพอดี
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็มักจะเห็นในคนไข้กลุ่มอายุน้อยซึ่งมักจะมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็พออายุน้อยคุณภาพไข่ที่ดีนะคะยังไม่ได้มีโรคใดๆพวกนี้ก็เลยทำให้เวลาเขามีเพศสัมพันธ์ดูเหมือนจะม
0: ีง่าย
1: ขึ้นใช่
0: เข้าใจไงเด็กใหม่ๆเพิ่งโตเป็นวัยรุ่น มันก็สม่ำเสมอ
1: ค่ะ
0: โอเคอ่ะคราวนี้แน่นอนแหละอันนี้คือพื้นฐานที่เราเข้าใจแล้วว่าการมีลูกเป็นแบบนี้ไม่ง่ายเหมือนกันคราวนี้ปัญหาปัจจัยทางการแพทย์เช่นการมีบุตรยากภาวะมีบุตรช้าหรือว่าโรคเรื้อรังบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดอัตราของประเทศไทยเนี่ยลดลงเกี่ยวไหมครับหรือว่าจริงๆมันก็เป็นอยู่แล้ว
1: จริงๆคิดว่าคือข้อมูลเหล่านี้ค่ะเป็นข้อมูลที่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพของการลดลงเพราะจริงๆมันจะมีผลต่อโครงสร้างประชากรค่ะเวลาเรามีอัตราคนที่เกิดน้อยลงเรื่อยๆคิดภาพในสังคมเราอะค่ะอายุที่เพิ่มมากขึ้นประชากรที่ดันขึ้นไปคือจะเป็นกลุ่มสูงอายุจะเพิ่มขึ้นแต่กลายเป็นว่ากลุ่มวัยที่ทำงานจะน้อยลงมันเหมือนเป็นระฆังหงายอะค่ะแทนที่จะมีกลุ่มบุคลากรที่เอาไว้เป็นแรงงานที่เอาไว้สำหรับพัฒนาประเทศชาติมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีบุตรยากส่งผลโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเรื่องตัวโรคพวกนี้มันเลยทำให้การเกิดเราน้อยลงเพราะการเกิดน้อยลงเนี่ยโครงสร้างประชากรเปลี่ยนการพัฒนาประเทศก็จะเปลี่ยนแปลงค่ะทำให้เราพัฒนาประเทศได้ช้าลงด้วยรัฐบาลจึงมีการนำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นนโยบายส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดใครเคยเห็นข่าวช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาจะมีพูดถึงการกระตุ้นหรือการเสริมสร้างให้มีบุตรยากอย่างเช่นกระบวนการเรื่องการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างประหยัดนะคะน้อยแล้วก็เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้นะคะก็อาจจะเป็นนโยบายที่เขาค่อยๆปรับเข้ามาเพื่อทำให้เราเข้าถึงนะคะการให้บริการของการรักษาผู้มีบุตรยากได้เพิ่มมากขึ้น
0: การฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเหรอครับการฉีดเชื้ออะไรครับ
1: เป็นเชื้ออสุจิของทางฝ่ายชาย
0: เอาฉีดเข้าไปเลย
1: ฉีดเข้าไปเลยค่ะในโพรงมดลูก
0: จริงๆแล้วผู้หญิงเองนะครับสามารถที่จะมีลูกได้ถึงอายุเท่าไหร่ครับ
1: จริงๆไม่ได้มีข้อจำกัดนะคะแต่อันนี้ไม่พูดถึงวิธีการนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านจะบอกว่าอุ๊ยเกิน35แล้วไม่อยากมีบุตรแล้วเพราะว่ากังวลแต่ถ้าถามส่วนตัวเนี่ยที่มาปรึกษาในคลินิกมีบุตรยากเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย37อัพนะคะอายุที่เยอะสุดเนี่ยเคยมาถึง45 46นะคะ48เนี่ยเป็นแม็กซ์ที่ตัวเองเคยเจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสามารถมีบุตรได้เพียงแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเป็นไปได้ก่อน35จะโอกาสเกิดความผิดปกติของเด็กและความปลอดภัยของคุณแม่ก็จะน้อยลงนะคะถามว่ามากกว่านั้นเนี่ยได้ไหมได้แต่ว่าก็ต้องมาคุยกันว่ามีข้อดีข้อเสียความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆทาร์เก็ตถ้าดีได้ที่สุดก็น้อยกว่า35ก็ดีแต่ถามว่ามากกว่า35ห้ามคิดเรื่องการมีบุตรหรือเปล่าไม่ใช
0: ่
1: นะคะก็มาคุยกันได้แล้วก็ถ้าไม่มีโรคประจำตัวหรือถ้ามีเราสามารถปรับปรุงแก้ไขก่อนได้ครับที่จะตั้งครรภ
0: ์แต่ด้วยสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับผมว่าทุกวันนี้เราเห็นภาพชัดแหละว่าสมัยก่อนรุ่นถ้าเกิดรุ่นเจนคุณพ่อคุณแม่อย่างแคนตอนนี้ประมาณ34เงี้ยเจนคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะมีลูกกันเร็วประมาณสัก20กว่าก็มีแล้วแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยกว่าจะแต่งงานกันก็30อัพไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีลูกก็จะช้าขึ้นไปอีกสังคมก็เปลี่ยนไปอีกซึ่งมันมีผลจริงๆนะครับเพราะว่าเขาส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเรื่องนี้กลายเป็นวาระแห่งชาตินะฮะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่มองกันแต่ว่าในภาพใหญ่เหมือนที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเกิดคนมันน้อยลงเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับทางสาธารณสุขครับคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติก็ดันส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเป็นวาระแห่งชาติหวังแก้วิกฤตเด็กเกิดน้อยเผยว่าในปี2566จำนวนการเกิดเหลือเพียง 462,240 คนนะครับเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมอนามัยแพทย์หญิงอัมพรเปิดเผยถึงสถานการณ์ด้านประชากรพบว่าจำนวนการตายเนี่ยมันมากกว่าเกิดนะเป็นแบบนี้4ปีติดต่อกันแล้วนะครับปี2566จำนวนการเกิดเหมือนที่บอกเมื่อกี้นี้คือ 462,240 คนแต่จำนวนการตาย 571,646 คนจำนวนบุตรเฉลี่ยลดลงจาก6คนเหลือเพียง 1.12 คนการลดลงของประชากรคาดว่าเกิดอย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยเนี่ย 15-20 ปีจากวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเกิดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับกรมอนามัยก็เลยร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพการจัดการบริหารบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรระดับที่1ครอบคลุมทุกจังหวัดเพื่อให้คำปรึกษาในการวางแผนครอบครัวเพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์และก็ลดความเสี่ยงในการมีบุตรระดับที่2คือจะมุ่งเน้นการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการฉีดเชื้ออสุจิสู่โพรงมดลูกให้ครบทุกจังหวัดเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับโอเคคราวนี้เราจะมาคุยวิธีกันหน่อยเพราะว่าแน่นอนผมเคยได้ยินคนที่เขาอยากมีลูกเขาก็อยากมีจริงๆแล้วมันก็มีวิธีที่หลากหลายมากๆนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือการฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูก และนอกจากนั้นมันมีวิธีอะไรบ้างจันพอจะไล่ให้ฟังได้ไหมครับ
1: จริงๆถ้าไล่ขออนุญาตไล่เป็นตั้งแต่เบื้องต้นเลยละกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้มักจะกลัวการเข้ามาปรึกษาเพราะคิดว่าทุกคนต้องทำเด็กหลอดแก้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอว่าเป็น

0: ใจอะไรนะคะเบื้องต้นเลยจริงๆถ้าอายุน้อยพยายามมีลูกแล้วยังไม่มีเราอาจจะมาประเมินดูเบื้องต้นเลยนะคะว่าเป็นจากอะไรจริงๆอันแรกเลยคือประเมินทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเพราะปัจจัยของทางฝั่งผู้ชายก็เป็นตัวตัดสินการให้การรักษาด้วยเช่นกัน
1: ผู้ชายด้วยเหมือนกันโอเค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้ามาปรึกษา
1: ต้องมาเป็นคู่
0: มาเป็นคู่ถูกต้องค่ะหรือถ้าไม่มาพร้อมกันไม่สะดวกวันหลังก็ต้องมานะมาตรวจประเมินกันนะคะเนาะของผู้ชายจริงๆง่ายๆเลยคือการประเมินพวกอสุจินะคะเพราะถ้าอสุจิน้อยนะคะมีปริมาณที่ไม่เพียงพอเนี่ยผู้นี้อาจจะถูกข้ามไปรักษาโดยวิธีที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นเด็กหลอดแก้วแต่ถ้าเกิดอสุจิดีอายุก็น้อยนะคะเนาะผู้นี้เราอาจจะใช้ตั้งแต่เรื่องของการให้ยากระตุ้นให้ไข่ตกนะคะแล้วก็มีเป็นกลุ่มของแล้วไปยุ่งกันเองก็ได้นะคะไม่ต้องฉีดเชื้
1: อ
0: เหมือนเราช่วยนับวันให้แล้วเราก็ไปยุ่งกันเอง
1: มีตัวนี้ช่วยไปแล้วนะเดี๋ยวไข่จะตกช่วงนี้นะ
0: ใช่แล้วเราไปปฏิบัติการช่วง
1: จัดการกันเอง
0: ใช่ค่ะหรืออันที่สองก็คือเป็นการกระตุ้นให้ไข่ตกนะคะแต่เราช่วยด้วยการพาเชื้ออสุจิไปให้อยู่ในโพรงมดลูกเลยไม่ใช่หลังอยู่ในช่องคลอดก็จะเรียกว่าเป็นการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก
1: ก็คือเวลาฉีดเข้าไปก็คือฉีดเข้าช่องคลอดเลยอะ
0: เข้าในโพรงมดลูกเลยค่ะปกติเนี่ยผู้ชายเรามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอะอสุจิจะถูกหลังอยู่ที่ช่องคลอดอสุจิก็ต้องเก่งพอสมควรในการจะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ว่าการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเราบายพาสให้ก็คือแทนที่อยู่ที่แค่ช่องคลอดเราจะพาเขาเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกเลย
1: ก็คือแต่ก็ต้องฉีดเข้าช่องคลอดเหมือนเดิมไหมครับ
0: ผ่านทางช่องคลอด
1: แต่แค่เรามีสายตรงไปถึงตรงนั้นเลยส่งให้เลย
0: โอเคแต่ก็ต้องอสุจิก็ต้องดีนะคะเขายังต้องวิ่งไปเองและไปปฏิสนธิเอง
1: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คุณพ่อก็ต้องจัดการมาก่อน
0: ใช่ค่ะจะมีการเตรียม
1: แล้วมันอยู่ได้นานขนาดไหนครับ
0: ค่ะปกติการเตรียมเนี่ยพอเตรียมเสร็จก็สามารถฉีดได้ในช่วง24-48ชั่วโมง
1: อ๋อก็คือสมมติออกมาปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ตาย
0: ยังค่ะยัง
1: ต้องเก็บไว้ในอะไรพิเศษไหมครับ
0: ปกติถ้าจะทำกระบวนการการฉีดเชื้อต้องมาทำที่โรงพยาบาลก็คือมีการเก็บอสุจินะคะมาให้แล้วก็จะผ่านการเตรียมประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็นำอสุจิมาฉีดกลับให้ซึ่งจะให้บริการโดยสุตินารีแพทย์หรือ
1: ผ่านการเตรียมคือเตรียมอะไรครับ
0: เขาจะมีการเตรียมอสุจิค่ะปกติแล้วน้ำอสุจิเวลาออกมาไม่ได้มีแค่อสุจิจะมีตัวน้ำตาลเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวปะปนมาด้วยเราต้องล้างสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่อสุจิออกค่ะแล้วถึงจะเอาแค่อสุจิที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ไม่มีเซลล์ปะปนอื่นๆเนี่ยฉีดกลับเข้าไปในตัวคุณผู้หญิง
1: คือมันน่าสนใจมากนะล้างไง
0: ก็จะมีการ
1: ตั้งสองกล้องล้างเหรอ
0: ปกติเขาก็จะมีกระบวนการค่ะเอาอสุจิมาแล้วก็เติมน้ำยามีการปั่นให้เกิดการตกตะกอนเพื่อแยกเซลล์ที่ไม่ดีออกแม้แต่อสุจิที่ตายอสุจิที่ไม่วิ่งเนี่ยเราก็ต้องรีมูฟออกเพราะจริงๆเวลาเราฉีดกลับเข้าไปอะค่ะในโพรงมดลูกผู้หญิงปริมาตรที่เราฉีดได้จริงๆอะมีนิดเดียวนะคะประมาณแค่ 0.5 ซีซีหรือน้อยกว่านั้นน้อยมาก
1: น้อยมาก
0: น้อยมากค่ะน้อยมาก
1: แต่ว่าในนั้นเนี่ยก็มีอสุจิอยู่เยอะอยู่
0: ที่มีความเข้มข้นที่ดีแล้วก็มีตัวอสุจิที่วิ่งเก่ง
1: แข็งแรงละคัดเลือกมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่เปิดโลกผมมากเลยจังเรื่องมันเราไม่เคยรู้ว่ามีการคัดกรองแบบนี้เพราะโอเคเรารู้แค่ว่าในการทำแบบนี้ผู้ชายก็ต้องมาเอาอสุจิออกที่นี่แหละแต่หลังจากนั้นไม่รู้กระบวนการยังไงแล้วก็ฉีดไปที่โพรงมดลูก
0: ใช่ค่ะ
1: โอกาสนี้ประสบความสำเร็จมากขนาดไหนคร
0: ับ จริงๆด้วยวิธีนี้ค่ะตัวถ้าปัจจัยอื่นๆปกติเลยนะคะมดลูกไม่มีเนื้องอกท่อนำไข่ดีก็จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์เข้าคร่าวอยู่ที่ประมาณ 10-15% จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะคะเนาะแต่ก็ช่วยนะคะบายพาสในกรณีที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดผู้หญิงไข่ไม่ตกเราสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าไข่เขาตกเมื่อไหร่อสุจิเราก็พยายามพัฒนาปรับปรุงให้มีแต่ตัวที่ดีๆที่วิ่งเก่งๆนะแล้วก็ไม่ต้องมารอลุ้นวิ่งที่ตัวช่องคลอดขึ้นไปแล้วก็พาสเขาเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขมันเลยไม่ได้เยอะมากก็ตัวเลขอยู่ที่ 10-15% ค่ะที
1: ่
0: จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ
1: ์โอเคแต่ว่าแล้วการที่สมมติฉีดไปแล้วนะครับประมาณนานเท่าไหร่เราถึงจะทราบผลว่าติดไม่ติด
0: โดยทั่วไปนะคะถ้าเรากะระยะเวลาที่ถูกต้องจริงนะคะส่วนใหญ่ประมาณ14วัน
1: รู้เลยเหรอ
0: ประมาณนั้นควรจะเทสได้แล้วว่าเอ๊ะประจำเดือนขาดไหมนะคะ เพราะว่าถ้าประจำเดือนขาดก็ให้สงสัยว่าเอ๊ะตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะหรือถ้าเกิดตรวจแล้วไม่ตั้งครรภ์ก็ต้องบางคนอาจจะต้องรอเพราะว่าในบางเคสกรณีอย่างเช่นพวกกลุ่มภาวะไข่ตกไม่สม่ำเสมอพวกนี้บางทีเนี่ยการที่เราใช้การกะโดยการใช้ยาฉีดช่วยกระตุ้นให้ไข่ตกพวกนี้เนี่ยบางทีเขาไม่ได้ตกตามใจที่เราต้องการไม่ใช่ทุกเคสที่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมานั่งดูแล้วว่าประจำเดือนเขาออกมาเมื่อไหร่มันก็จะเป็นตัวช่วยบอกแล้วค่ะว่ายาที่เราให้ไปกับเราฉีดเชื้อเข้าไปเนี่ยระยะเวลาที่เราว่าตรงจริงๆมันตรงจริงไหมเพราะฉะนั้นการทำการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเนี่ยมักจะไม่ได้ทำรอบเดียวเสร็จจะทำส่วนใหญ่ก็จะต้องทำซ้ำมันจะเป็นการเรียนรู้ว่าเอ๊ะคุณผู้หญิงคนนี้ไข่ตกเร
1: ็
0: วไข่ตกช้าที่เราว่าไข่เท่านี้จะตกเขาตกจริงไห
1: ม
0: นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์มาเลยไม่ได้สูงมาก

0: ต้องใช้การมอนิเตอร์ตามดูด้วยว่าสิ่งที่เราคาดหวังมันได้ตามนั้นจริงหรือเปล่า
1: ก็ตอนแรกผมก็กำลังจะถามอาจารย์เลยว่าทำซ้ำได้ไหมก็คือทำได้อา
0: จจะต้องอ
1: าจจะส่วนใหญ่ต้องทำซ้ำ
0: ก็ส่วนใหญ่นะคะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตามจากข้อมูลทางการแพทย์ก็คือถ้าเราทำเกิน6รอบโอกาสการตั้งครรภ์จะไม่เพิ่มขึ้นแล้ว
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแม็กซิมัมเต็มๆ
1: 6
0: รอบแต่ถามว่าชีวิตจริงมีคนไหนถึง6รอบไหมอาจจะไม่ถึงนะคะ
1: ส่วนใหญ่ติดก่อน
0: ส่วนใหญ่ติดก่อนกับอันที่2คือเราเปลี่ยนวิธีแล้วนะคะ
1: okay.
0: เพราะว่าส่วนใหญ่เราต้องมาประเมินว่าที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรถ้าเกิดว่าอสุจิก็ดีวันที่ตรวจก็ตรงแล้วยังไม่ตั้งครรภ์เนี่ยการที่เราทำวิธีเดิมๆซ้ำๆมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือเหมาะสมสำหรับคนไข้เช่นกัน
1: วิธีนี้อาจารย์
0: ค่าใช้จ่ายจริงๆเป็นค่อนข้างถูกที่สุดแล้วในกรณีของการรักษามีบุตรยากนะคะเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายจริงๆยากินเนี่ยหลักร้อย
1: กินหลักร้อย
0: หลักร้อยนะคะแล้วก็ทานสมมติเราจะเริ่มรักษาในการกระตุ้นให้มีไข่ตกเนี่ยยากินอยู่ที่ประมาณ100บาทรวมๆกินแค่5วันเองนะคะทานแค่5วันก็ไม่เกิน 1,000 บาทอะนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ถ้าจะมีการฉีดยาให้ไข่ตกในวันที่เราต้องการอันนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทถึง 2,000 บาท
1: ก็เข้าถึงได
0: ้เข้าถึงได้ค่ะแล้วก็อาจจะมีวันที่มาฉีดเชื้อนะคะซึ่งถ้าเราไปยุ่งกันเองก็ตัดค่าใช้จ่ายในการฉีดเชื้อไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเข้าสู่กระบวนการการฉีดเชื้อก็จะมีค่าใช้จ่ายตอนเตรียมอสุจิที่บอกไปนะคะโดยทั่วไปไม่เกินประมาณ 10,000 บาท
1: ก็จะ
0: เ
1: ตรียมอสุจิแพงสุดเลยครับ
0: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นกระบวนการที่ทางห้องแลบจะต้องซับซ้อนค่ะแต่ว่าอันนี้จริงๆก็ขึ้นอยู่กับเราสามารถmanage เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายต้นทุนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
1: โอเคครับอันนี้คือวิธีแรกเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแจ่มพอสมควรอันต่อมามีอะไรบ้างครับ
0: ค่ะอันถัดไปก็จะเป็นอันที่แอดวานซ์ขึ้นแล้วนะคะในปัจจุบันก็จะเป็นการทำเด็กหลอดแก้ว
1: อันนี้ผมได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็รู้สึกเหมือนดูหนังไซไฟอ่ะเขาเป็นเด็กหลอดแก้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าหลอดแก้วยังไง
0: หลักๆคำว่าเด็กหลอดแก้วคงหมายถึงการที่เรานำมาปฏิสนธินอกร่างกายนะคะ
1: ครับ
0: ในที่นี้ก็คือเรามีไข
1: ่
0: เราอยากให้เขาตกไข่
1: ครับ
0: นะคะแต่กลับกันก็คือเราไม่ให้เขาตกแล้วเรากระตุ้นให้มีไข่โตเยอะ
1: ๆครับ
0: ไม่ใช่แค่เดือนละใบนึงกระตุ้นให้มีไข่เยอะๆค่ะแล้วก็เก็บไข่ออกมาจากนอกร่างกายของฝ่ายหญิง
1: เอาออกมาได้เหรอครับ
0: ค่ะก็เป็นการเก็บไข
1: ่โอเค
0: นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็นำอสุจิของฝ่ายชายมาปฏิสนธิกันในห้องแลบห้องปฏิบัติการ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเราก็จะมาเลี้ยงตัวอ่อนค่ะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะสิ่งที่เราปฏิสนธิไปได้เป็นตัวอ่
1: อ
0: นหรือไม่อย่างไรถ้าได้เป็นตัวอ่อนเนี่ยตัวอ่อนก็จะถูกนำมาเลี้ยงนะคะจนถึงวันที่3ของตัวอ่อนวันที่5ของตัวอ่อนเสร็จแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ในแต่ละท่านนะคะในแต่ละกรณีว่าจะย้ายตัวอ่อนนี้กลับเข้าไปในโพรงมดลูกเลยหรือเราจะฟรีซไว้ก่อนนะคะแล้วก็รอจนพร้อมอีก6เดือนพร้อมค่อยเอาตัวอ่อนกลับมาย้าย
1: แช่แข็งไว้ก่อนก็ได้
0: แช่แข็งไว้ก่อนได้ค่ะ
1: เอาง่ายๆก็คือปกติอ่ะเข้าใจกระบวนการว่าเมื่อกี้เนี้ยคือเราทำทุกอย่างด้านใน
0: ค่ะ
1: การจะกระตุ้นให้ฝ่ายหญิงมีไข่เกินใบ2ใบทำยังไงครับ
0: ก็จะเป็นยาฉีด
1: ที่เขาฉีดใส่ท้องกันนั่นแหละ
0: ถูกต้องค่ะเราต้องฉีดทุกวันไปจนกระทั่งวันที่เก็บไข่
1: เก็บยังไงครับอาจารย
0: ์ค่ะเวลาเก็บก็จะเป็นอุปกรณ์อันตราซาวเก็บทางช่องคลอดนะคะมีอันตราซาวเป็นตัวนำแล้วก็เป็นเข็มเหมือนเข็มฉีดยาแต่เป็นเข็มยาวๆเก็บผ่านทางช่องคลอดเนื่องจากว่ารังไข่ของผู้หญิงอะค่ะปกติก็จะอยู่ในอุ้งเชิงกรานอันตราซาวเนี่ยมักจะไดเรกไปถึงเลยไม่ต้องไปผ่านลำส่งลำไส้อะนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเก็บได้เลยนะคะทางช่องคลอดนะคะแล้วก็ดมยาสลบเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลก็เป็นยาฉีดธรรมดานะคะบางโรงพยาบาลก็ทำให้หลับลึกขึ้นอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละโรงพยาบาล
1: แล้วเอามาด้านนอกแล้วก็ปฏิสนธิด้านนอกเข้าไป
0: ค่ะ
1: แล้วโอเคครับสมมติว่าในครั้งนั้นเนี่ยเรามีทั้งหมด6ใบแล้วกัน6ใบเนี้ยก็ใส่เชื้อไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ครบ3วันแล้วถ้าเอาไปฝังก็คือเอาเข้าร่างกายของฝ่ายหญิง
0: ก็จะย้ายกลับไปที่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง
1: ฝังกี่ใบครับ
0: ก็ปกติอะค่ะเราจะย้ายตัวอ่อนทีละ1ตัวยกเว้นว่าเราย้ายไปแล้วแล้วตัวอ่อนเนี่ยไม่ฝังตัว 1-2 ครั้งเราอาจจะเพิ่มจำนวนนะคะในการย้ายตัวอ่อนอย่างเช่น2ตัว
1: ครับ
0: หรือคุณภาพตัวอ่อนไม่ดีเราอาจจะเพิ่มโอกาสโดยการ
1: ฝัง3เลย
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นกรณีบางกรณีนะคะส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านมีข้อบ่งชี้ในการย้ายตัวอ่อนกี่ตัวนะคะเพราะว่าการที่ย้ายตัวอ่อนเยอะเรากลัวนะคะว่าคนไข้จะตั้งครรภ์แฝดหรือแฝด2แฝด3เพราะว่าการที่ตั้งครรภ์มีหลายคนมีภาวะแทรกซ้อนได
1: ้อาจจะติดหมดเลยก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะล่าสุดก็บางคนก็จะมีแตกเป็น3ย้าย1แตก2แตก3มีได้นะคะ
1: แตกได้ด้วยฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่เป็นคนย้ายกลับเข้าไปเนาะเราจึงพยายามลดโอกาสเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนให้กับผู้มารักษาให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ันนี้น่าสนใจมากครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเด็กหลอดแก้ว
0: เป็นเด็กหลอดแก้ว
1: ซึ่งโอกาสในการประสบความสำเร็จก็จะเยอะกว่าวิธี
0: แรกขึ้นค่ะก็โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าอายุไม่ได้มากเนี่ยบางทีโอกาสการตั้งครรภ์ขึ้นไปถึง
1: 30-50%
0: นะคะเพราะว่าเราสามารถเลือกได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนไข้ที่อายุมากกว่า35จริงๆก็สามารถตรวจโครโมโซมนะคะเมื่อเรายัดตัวอ่อนที่เป็นโครโมโซมที่ปกติเนี่ยตัวโครโมโซมปกติก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยตัวการทำเด็กหลอดแก้วจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถทำได้และเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้มากขึ้นนะคะแต่ได้อย่างที่เรียนแจ้งไปอะค่ะว่าแต่ละท่านไม่เหมือนกันอันนี้พูดถึงแค่ปัจจัยของตัวอ่อนอย่างเดียวบางครั้งคนไข้มีเนื้องอกบางคนไข้มีหลายๆอย่างพวกนี้มันก็อาจจะเปอร์เซ็นต์ที่สำเร็จก็อาจจะแตกต่างกันไป
1: ครับแต่ว่าวิธีนี้ผมได้ยินมานานแล้วว่าราคาสูงมากๆเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็การที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเราเอาไว้ก่อนแล้วก็ฟีดไว้เนี่ยสามารถฟีดได้นานเท่าไหร
0: ่ค่ะจริงๆข้อมูลปัจจุบันนะคะมีข้อมูลเก็บตัวอ่อนไว้ถึง 15-20 ปีแล้วย้ายแล้วท้องได้นะคะ
1: สามารถ
0: สามารถเพียงแต่ว่าถ้าจะให้ดีส่วนใหญ่สิ่งนั้นอายุเราก็จะผ่านไปเนาะนะคะจริงๆประมาณ5ปีนะคะก็กลับมาย้ายเถอะค่ะเพราะถึงตอนนั้นอายุเราอาจจะเลยเถิดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ใน5ปีแรกค่ะควรจะกลับมาย้ายตัวอ่อนได้แล้วอย่าเก็บไว้นานจนเกินไปเพราะใดๆเนี่ยตัวอ่อนที่เราฟรีซไว้ผ่านกระบวนการแช่แข็งมันมีผลต่อตัวอ่อนได้ไม่บ้าก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราฟรีซไว้ยังไงก็มีผล
1: โอเค
0: นะคะเพียงแต่ว่าเมื่อรอเมื่อพร้อมมันก็อย่านานมาก
1: ค่ะค่ะอันนี้คือวิธีเด็กหลอดแก้วอันนี้เมื่อก่อนผมเคยได้ยินว่าการทำกิฟต์คืออันนี้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: หรือว่าคนละอย่างกัน
0: การทำกิฟต์มันจะย้ายตัวอ่อนไปที่กลุ่มของตรงท่อนำไข่อันนี้เราเป็นการย้ายกลับไปจากโพรงมดลูกค่ะก็เป็นวิธีที่พัฒนาขึ้น
1: กิฟต์นี่คือเก่าละ
0: เก่าแล้ว
1: ใช่ไหมกิฟต์
0: ป
1: ัจ
0: จุบันก็ไม่ได้มีทำกันแล้ว
1: โอเคทุกวันนี้มีอะไรใหม่กว่านี้ไหมฮะ
0: หลักๆเป็นเรื่องนี้ละค่ะที่เป็นอันที่เจอได้เยอะที่สุดอะนะคะอันอื่นๆที่อาจจะมีเพิ่มเติมก็คือในกลุ่มของฝ่ายชายค่ะสมัยก่อนเนี่ยในกลุ่มที่ฝ่ายชายมีปัญหานะคะอย่างเช่นอสุจิที่น้
1: อ
0: ยเราอาจจะโอ้อน้อยในที่นี้คือโดยปกติเราบอกว่าหลังหนึ่งครั้งเนี่ยคุณจะมีอสุจิประมาณ16ล้านตัวต่อซีซีนะคะถึงจะบอกว่ามีลูกได้โอกาสสำเร็จสูงเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ก่อนถ้าต่ำกว่านี้อย่างเช่นมีแค่ล้านเดียว5ล้านเนี่ยบางคนก็อู้ต้องไปบริจาคอสุจินะคะแต่ปัจจุบันไม่ต้องอย่างนั้นแล้วเพราะจริงๆถ้าเรามีไข่10ใบเราก็จะอสุจิแค่10ตัว
1: 10ตัว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใช้วิธีทำเด็กหลอดแก้วอะค่ะก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยทำให้ฝ่ายชายเนี่ยถึงจะมีปัญหามีบุตรยากอสุจิน้อยก็สามารถพาสไปได้สามารถใช้แค่10ตัวแหละไม่ต้องเอาหลายหมื่นหลายล้าน
1: คัดเลือกให้แล้วว่าเนี่ย10ตัวนี้แข็งแรง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะกับอีกอันนึงก็คือบางท่านน้อยมากๆน้อยกว่านี้เลยนะคะบางคนเราสามารถผ่าตัดนะฟังแล้วอาจจะน่ากลัวนิดนึงก็คือเป็นการผ่าตัดที่เจาะเอาตัวอสุจิมาจากทางอัณฑะนะคะหรือว่าตรงต่อมหมวกแถวๆบริเวณที่อัณฑะค่ะสามารถเก็บอสุจิออกมาได้หรือฝ่ายชายที่ทำหมันไปแล้วไม่อยากแก้หมันก็สามารถเก็บอสุจิมาได้แต่ก็ต้องไปดมยาสลบทำนะคะเป็นการผ่าตัดเพื่อเก็บอสุจิออกมาอาจจะได้มาแค่ 4-5 ตัวใช่แต่ว่าเราก็มีไข่อยู่แค่ไม่ได้จำนวนมากเช่นกันไม่ต้องหลักแสนหลักหมื่นก็เป็นอันใหม่ๆที่มีแต่จริงๆก็มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกนำไปอธิบายให้คนไข้เข้าใจนะคะ
1: ทุกวันนี้วิธีการมันแบบทันสมัยมากเลยจนเราอาจารย์รู้สึกไหมว่ามันเหมือนกับโลกอะไรไม่รู้อีกโลกนึงซึ่งอาจารย์คิดว่าในอนาคตมันจะมีวิธีแบบล้ำกว่านี้อีกไหม
0: จริงๆถ้าต่างประเทศอะค่ะมีวิธีที่มันค่อนข้างแอดวานซ์ไปมากแล้วนะคะอย่างเช่นมีการเปลี่ยนถ่ายพวกเขาเรียกไมโตคอนเดรียนะคะอย่างเช่นมันจะมีโรคบางอย่างถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ไม่ใช่เป็นพันธุกรรมของแม
1: ่
0: และพ่ออย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการส่งผ่านทางพันธุกรรมที่เป็นไมโตคอนเดรียซึ่งมันจะมาจากเซลล์รุ่นแม่เราลงมา
1: ไปอีกโอเค
0: ใช่ค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนเติร์ดปาร์ตี้ก็คือเป็นการเอาเซลล์ของคนอื่นมาใช้ร่วมด้วยเป็นบุคคลที่3ในต่างประเทศมีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่อาจจะเห็นก็คือเป็นเรื่องของการอุ้มบุญจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม
1: ่
0: แต่ก็เอาไว้ใช้แก้ไขในกรณีบางกรณีอย่างเช่นผู้หญิงที่ไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้นะคะเนื่องจากโรคประจำตัวของตัวเองหรือบางคนตัดมดลูกไปแล้วไม่สามารถตั้งท้องเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ไม่ใหม่ละค่ะแต่ว่าจริงๆก็เนื่องจากเราตรวจรักษาแล้วทำให้ชีวิตของคนไข้มีอายุที่ยืนมากยืนยาวนานมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราเห็นภาพพวกนี้เยอะขึ้นหรืออย่างเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะคะซึ่งไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ซึ่งอาจจะมีผลทำให้มะเร็งเขากลับมาเป็นซ้ำก็จะเป็นกลุ่มที่ปัจจุบันมีการพูดถึงมากขึ้นค่ะก็ที่ประเทศไทยก็มีเริ่มทำกันเยอะแล้วเหมือนกันในกลุ่มมะเร็ง
1: ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ยินเรื่องการอุ้มบุญเป็นข่าวเยอะพอสมควรนะครับ ยกตัวอย่างข่าวนี้เลยฮะคือตลาดมืดอุ้มบุญฮะแฉขบวนการซื้อไข่หญิงขายไข่เสี่ยงถึงตายนะครับเรื่องนี้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเครือข่ายลักลอบซื้อขายไข่และก็อุ้มบุญผิดกฎหมายครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์จากร่างกายของผู้หญิงโดยขาดมาตรฐานทางการแพทย์ที่ปลอดภัยแพทยสภาขอแจ้งเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความเสี่ยงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการนี้การซื้อขายเพื่อการค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในไทยแต่ไงก็ตามครับก็มีขบวนการลักลอบซื้อไข่โดยใช้โฆษณาชวนเชื่อว่าให้ค่าตอบแทนที่สูงแต่แท้จริงแล้วเนี่ยความเสี่ยงของสุขภาพรุนแรงแล้วก็มีผลระยะยาวอันตรายของตลาดมืดและการอุ้มบุญผิดกฎหมายมีรายงานข่าวหลายกรณีครับที่หญิงไทยถูกล่อลวงไปต่างประเทศเพื่อขายไข่หรือรับอุ้มบุญโดยไม่สมัครใจตลาดมืดเหล่านี้มักจะขาดมาตรฐานทางการแพทย์เต็มไปด้วยความเสี่ยงก็อย่างเช่นการใช้ยากระตุ้นไข่อย่างไร้การควบคุมค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมความเสี่ยงทางกฎหมายการกักขังและบังคับควบคุมความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์นะครับนอกจากนั้นในแพทย์ขอเตือนนะครับประชาชนขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการเหล่านี้เพราะผลกระทบต่อสุขภาพและจิตใจเนี่ยมันอาจจะรุนแรงกว่าที่คิดการตัดสินใจนั้นควรอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องและคำแนะนำจากแพทย์และมาตรฐานทางกฎหมายนะครับข่าวนี้เราพูดถึงการอุ้มบุญผิดกฎหมายแต่ว่าจริงแล้วการอุ้มบุญมันก็มีถูกกฎหมายเหมือนกันหลักการในการอุ้มบุญครับอาจารย์มันคือทำยังไง
0: หลักการของการอุ้มบุญนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นการนำตัวอ่อนที่ได้จากคู่สามีภรรยาที่ต้องการมีบุตรย้ายกลับเข้าไปสู่บุคคลที่3นะคะซึ่งการที่จะทำแบบนั้นได้เนี่ยก็แปลว่าผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรท่านนั้นเนี่ยมีเหตุบางอย่างที่ไม่ควรที่จะตั้งครรภ์อ
1: ย่างที่จะบอกอาจจะเป็นโรค
0: ใช่ค่ะมีโรคประจำตัวที่ฮอร์โมนการตั้งครรภ์มีผลกระตุ้นตัวโรคเขานะคะหรือว่าคนแค่ตัดมดลูกไปแล้วแต่ยังอยากมีบุตรอยู่ซึ่งอันนี้เป็นก็เป็นเหตุจำเป็นนะคะซึ่งกลุ่มคนไข้เหล่านี้ล่ะค่ะที่จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มในทางเลือกที่จะไปรับการอุ้มบุญ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยคนที่โอเคเข้าใจละเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเราเอาไข่ออกมาเอาตัวอ่อนผสมมีละอยู่ด้านนอกก็คือเอาอันนี้เหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าไปในท้องผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แบบเนี้ยเด็กที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นลูกเราไหมหรือว่ามีของเขาด้วยอ่ะเข้าใจไหมครับสมมติว่าพ่อแม่ก็ได้หน้าตาผิวพรรณผมจากคู่นี้หรือเวลาเราไปฝังแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรจากคนนั้นด้วยไหมอ่ะ
0: จริงๆก็ขึ้นอยู่ว่าตัวอ่อนที่เราใช้เนี่ยค่ะเป็นตัวอ่อนที่ได้ตัวโครโมโซมได้ยีนมาจากใครนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นจากคู่สมรสหญิงชายคู่นั้นอยู่แล้วลูกที่เกิดออกมาก็จะเป็นยีนของคู่สมรสนั่นแหละเพียงแต่ว่าไปฝังตัวในอีกท่านหนึ่งแค่นั้นนะคะเพียงแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะกังวลแหละค่ะว่าเวลาเราเหมือนเราตั้งครรภ์เนาะบำรุงนู่นนั่นนี่นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆท่านพวกนี้การเลือกบุคคลที่3ที่จะมาช่วยอุ้มบุญนี่แหละเป็นพอยที่สำคัญกังวลกันว่าเอ๊ะคนคนนี้จะดูแลลูกเราดีไหมนะแต่ถามว่าเรื่องโครโมโซมยีนทั้งหลายเป็นของ
1: โอเค
0: คู่สมรสนั้นท่านตันนั้น
1: เขาเป็นแค่พื้นที่ฝาก
0: ใช่ค่ะเป็นที่ฝาก
1: ไม่ได้มีผลกับพวกแบบโอ้สายเลือดนี่อะไรไม่มี
0: ค่ะไม่มีค่ะตัวกรุ๊ปเลือดหรืออย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นของตามคู่สมรสที่ตั้งใจต้องการมีบุตรเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าเวลาเราเลี้ยงดูเราตั้งครรภ์นะคะเหมือนเรากินข้าวน้อยลูกก็โตน้อย
1: อ
0: ันนี้มันก็จะมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่การเลือกจึงเลือกค่อนข้างยากนะคะต้องเป็นคนที่คู่สามีภรรยาไว้ใจนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้อันนี้ก็จะเป็นอันที่ต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันในกรณีอุ้มบุญ
1: ซึ่งในประเทศไทยทำได้ไหมครับ
0: ทำได้ค่ะเป็นเราสามารถทำได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะต้องทำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เพื่อตัดสินก่อนว่ามีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนนะคะหลังจากนั้นจะต้องทำเรื่องเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุขค่ะเพื่อให้เขาตอบตกลงว่าสมเหตุสมผลนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งเอกสารกลับมาซึ่งก็เราก็จะดำเนินการกระตุ้นไข่ปฏิสนธินอกร่างกายหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสำเร็จเรียบร้อยก็จะย้ายตัวอ่อนกลับไปที่หญิงอุ้มบุญซึ่งเมื่อกี้คำถามที่คุณแคนถามก็คือแล้วลูกเราออกมาจะเป็นลูกของเราไหม
1: จะหน้าเหมือนเราไหม
0: เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะเขามีออกกฎหมายมาอยู่แล้วแล้วรองรับอยู่แล้วนะคะเมื่อเด็กคลอดออกมาเนี่ยก็จะเป็นลูกของทางคุณแคนกับภรรยาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตามกฎหมายได้เลย
1: โอเคมีกฎหมายในการ
0: มีกฎหมายรองรับแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้คือเราต้องทำให้มันถูกกฎหมายตั้งแต่แรกนะคะ
1: ส่วนใหญ่อาจารย์หมอเคยเจอเคสอุ้มบุญไหมครับเขาเอาใครมาอุ้มอะครับส่วนใหญ
0: ่ก็ที่เจอตั้งแต่คนรู้จักนะคะเพราะว่าคนรู้จักก็สามารถพูดคุยได้แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะคะมีบางคนก็เป็นญาตินะคะพี่น้องเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้โครโมโซมของเขาเขาเป็นแค่ที่ฝากเพราะนั้นก็มีเป็นญาตินะคะหรือบางคนที่เคยเจอก็คือเป็นกลุ่มคนที่ไม่รู้จักเลย นะคะมีแต่ว่ากลุ่มเนี้ยเท่าที่เจออ่ะก็จะมีระหว่างทางอาจจะมีแคนเซิลเปลี่ยนใจ
1: ไม่เอา
0: ใช่ค่ะหมายถึงว่าฟังคุยแล้วไม่คุยกันไม่รู้เรื่
1: อง
0: เพราะโปรเซสเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราตกลงกันแล้วว่าเป็นท่านนี้เนี่ยมันไม่ใช่เริ่มได้เลยมันก็จะมีทามมิ่งที่เราต้องรอคำตอบรับจากทางกระทรวงด้วย3เดือนโดยประมาณซึ่งระหว่างนี้มันอาจจะเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเราต้องเริ่มกระบวนการใหม่หมดเลยค่ะที่จะทำเรื่องขอที่กระทรวงสาธารณสุข
1: มันมีแก๊ปเวลาของมันอยู่ในการที่กว่าเราจะได้รับการอนุญาตให้สามารถทำได้ใช่ไหมคร
0: ับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็แต่ละท่านมันเลยมีความแตกต่างในแต่ละกรณีการที่เราได้คนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจจึงค่อนข้างสำเร็จนะคะเท่าที่เห็น
1: มันก็มีวิธีหลากหลายมากๆเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้เราอ่านข่าวกันไปครับการอุ้มบุญผิดกฎหมายมันก็มีเยอะเพราะบางทีทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมากๆก็มีคำชวนเชื่อในการที่ชวนหญิงไทยไปอุ้มบุญผลกระทบจริงๆกับสำหรับคนที่อุ้มบุญเนี่ยหรือคนที่ต้องท้องต้องเจอเนี่ยมันคืออะไรบ้างฮะ
0: ค่ะจริงๆถ้ามองในมุมของผู้หญิงที่ต้องอุ้มบุญนะคะแน่นอนร่างกายที่ต้องมารับการตั้งครรภ์เนี่ยในแต่ละท่านมันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มอายุนะคะเนาะอันที่สองก็คือในช่วงตั้งครรภ์เองก็มีโอกาสที่เราจะมีโรคบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ได้อย่างเช่นกลุ่มของความดันสูงครรภ์เป็นพิษนะคะหรือถ้าเกิดใครที่คลอดมาหลายๆครั้งแล้วไปอุ้มบุญก็มีโอกาสที่จะตกเลือดได้นะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเนื่องจากว่าในการทำถ้ามันเป็นถูกกฎหมายเราจะมีข้อกำหนดพวกนี้ฟิกซ์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มของที่ผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาม
1: าตรฐาน
0: ขนาดไหนอันนี้คือข้อจำกัดแล้วก็ประเด็นที่เคยมีปัญหาที่เป็นที่มาของการตั้งกฎนะคะเกี่ยวกับของกรณีอุ้มบุญก็คือบางครั้งเราตั้งครรภ์ไปเราคิดว่าเด็กปกติแต่พบว่าเด็กไม่ปกติผู้ที่รับภาระนานๆก็คือแม่ที่อุ้มบุญบางทีเขาก็ทิ้งเด็กไว้แล้วก
1: ็ต้องเลี้ยงเอง
0: เขาเองใช่ค่ะอย่างเช่นถ้ากรณีที่ในอดีตที่เคยมีข่าวแต่นานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนปี2558จะเป็นกลุ่มของมีเด็กที่มีผู้หญิงที่รับอุ้มบุญคู่สามีภรรยาต่างชาติเด็กคนนึงปกติเด็กอีกคนนึงเป็นดาวซินโดรมนะคะนี่คือเป็นแฝดอุ้มบุญแฝดพอถึงเวลาเขาคลอดเสร็จเขาพาเด็กที่เป็นปกติกลับไปแต่คุณแม่อุ้มบุญต้องดูแลน้องที่เป็นดาวซินโดรม
1: โอ้โหละครเลยอะแล้วตัวเองคลอดเองก็ไม่ทิ้งไม่ได้
0: ก็ผูกพันค่ะ
1: ผูกพันค่ะถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติเอามาฝังในร่างกายคนไทยเกิดมาก็เป็นต่างชาติปะ
0: เป็นต่างชาติค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยข้อกำหนดของคู่สมรสที่เป็นต่างชาติทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างสตริกเข้มงวดมากเพราะเรากลัวคือหลังจากกรณีเหล่านี้ค่ะหลังจากนั้นจะมีกฎหมายเกิดขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยโอกาสเกิดเหล่านี้ก็จะน้อยลงนะคะเนื่องจากว่าเรามีข้อกำหนดชัดเจนถ้าเป็นคู่สมรสต่างชาติค่ะ
1: เมื่อกี้หนึ่งข้อที่เขาบอกว่าเตือนว่าควรจะต้องระมัดระวังเวลาที่ผิดกฎหมายแบบนี้ก็คือการใช้ยากระตุ้นไข่อย่างไร้การควบคุมคำว่าไร้การควบคุมคือยังไงครับปกติยากระตุ้นไข่เราลงลึกกันหน่อยว่ายากระตุ้นไข่มันคือยาอะไรกันแน่มันทำอะไร
0: มันคือยาฮอร์โมนนะคะที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะโดยปกติเนี่ยโดยธรรมชาติร่างกายของเราอย่างที่บอกผู้หญิงปกติจะตกไข่เนี่ยเดือนนึงเนี่ยก็1 ใบเต็มที่2 ใบนะคะถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าตัวร่างกายเรามีฟีดแบ็กของฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นร่างกายเราบอกว่าอย่านะมีแค่ใบเดียวพ
1: อ
0: แต่ว่าการกระตุ้นไข่เพื่อให้ได้เด็กหลอดแก้วเนื่องจากค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะคะเราต้องการปริมาณไข่ที่เยอะค่ะเพื่อที่จะออกมาปฏิสนธิอย่างที่เมื่อกี้คุณแคนพูดถ้าเรามีไข่สัก6 ใบปฏิสนธิเต็มที่เราจะได้ตัวอ่อน6 ตัวจะไม่ได้10อยู่แล้วล่ะจะเป็น6หรือน้อยกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณแม่มักจะกังวลก็คือฉันจะได้ตัวอ่อนหรือเปล่านะ
1: ฉันจะได้ไข่กี่ฟองนะ
0: จะได้ไข่กี่ใบนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่ผิดกฎหมายหรือรับกระตุ้นไข่เอาไข่ไปใช้เนี่ยคือเขาต้องการไข่เยอะๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราได้ไข่ที่เยอะเกินไปพวกนี้มีผลเสียกับผู้ที่บริจาคไข่หรือผู้ที่กระตุ้นไข่นะคะเพราะถ้าไข่เยอะเกินไปฮอร์โมนแทนที่จะเหมือนมาจากไข่ใบเดียวมันคือเป็นฮอร์โมนที่มาจากไข่10 ใบ 20 ใบ
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะเพิ่มโอกาสนะคะการเกิดพวกที่มันอุดตันได
1: ้
0: นะคะเพิ่มโอกาสของการเกิดน้ำในช่องท้องได
1: ้
0: น้ำท่วมปอดได้นะคะไตวายได้นะคะ
1: ก็คือตายได้เลย
0: เสียชีวิตได้ค่ะใช่ค่ะปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วยาเนี่ยในคนไข้บางท่านที่ทำตามกฎหมายปกติเลยทำกระบวนการปกติแต่กระตุ้นได้เยอะเกินไปเนี่ยพวกนี้จริงๆเรามีวิธีในการลดความเสี่ยงและยาปัจจุบันก็ช่วยเยอะเพียงแต่ว่าในกลุ่มที่ผิดกฎหมายบางครั้งเราเขาอาจจะไม่ได้มองในแง่นี
1: ้
0: เขาต้องการปริมาณไข่ที่เยอะเพียงพ
1: อ
0: หลังจากนั้นผู้ที่บริจาค ก็ไปแอดมิดหรือไป
1: ไม่สนใจอะไปจากการ
0: เองใช่ค่ะเพราะเขาได้ไข่ไปแล้วนะคะหลายๆครั้งที่เคยเจอตัวก็เคยเจอเคสที่อยู่ๆก็เดินมาแล้วบอกว่าไปกระตุ้นไข่มาได้มา30ใบ
1: 30ใบ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเยอะเกินไป

0: เยอะเกินไปถ้าเป็นไปได้เราอยากจะเลือกให้น้อยกว่านั้นแต่ถามว่าในกรณีชีวิตจริงมีไหมมีนะคะแต่เราก็จะตามดูใกล้ชิดแหละ
1: ครับ
0: หรือบางครั้งหลังจากเก็บไข่ไป 5-7 วันถ้ามีอาการต้องรีบแอดมิดเพื่อที่จะช่วยให้การรักษาคนไข้ให้ประคับประคองให้เขาผ่านในช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้

0: ที่อยู่ใต้ผนังหน้าท้องค่ะเป็นตรงตำแหน่งที่มีไขมันเยอะที่สุด
1: ผมสงสัยมานานแล้วคนที่ฉีดยาเนี่ยเขารู้ได้ไงว่าฉีดลึกขนาดไหน
0: ตัวเข็มมันไม่ยาวอยู่แล้วค่ะ
1: เข็มมันบอกเข็มมันเฉพาะเจาะจง
0: ตัวเข็มมันเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วซึ่งจะไปลึกไม่ได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เวลาฉีดเขาก็จะมีการฉีดก็คือจะมีการหยิบตัวผิวหนังขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้ปักลึกเข้าไปจนถึงกล้ามเนื้อหรือในช่องท้องอยู่แล้ว
1: อ๋อโอเคเจ็บไหม
0: ก็เท่าที่สอบถามก็เจ็บอยู่นะคะเพียงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคด้วยแต่ฉีดไปสักพักก็จะชินถ้าจะบอกก็ชินแล้ว
1: แต่เขาไม่ได้ฉีดครั้งเดียวเห็นเขาฉีดต่อเนื่อง
0: ฉีดทุกวันค่ะ
1: ฉีดทุกวันนะฮะ
0: ใช่ค่ะก็หลักๆเนี่ยในการกระตุ้นถ้าปกติก็จะประมาณ 10-14 วันนะคะเมื่อไหร่ที่จะจบก็คือเมื่อได้เซลล์ไข่ที่ขนาดเหมาะสมเขาก็จะจริงๆเป็นใช้คำว่าฟองไข่ละกันเซลล์ไข่อาจจะไม่ถูกเราไม่ได้เห็นไข่จริงๆนะคะเราเห็นน้ำที่ไข่มันสร้างมาในฟองไข่เฉย
1: ๆ
0: พวกนี้เนี่ยพอได้ไซส์ที่เหมาะสมเขาก็จะฉีดยาให้ไข่โต
1: โอเค
0: นะคะก็ประมาณ 10-14 วันโดยประมาณค่ะก็จะจบเซสชั่นตรงนี
1: ้เห็นคนที่เขาทำเขาบอกว่าท้องมันจะเป่งเขาไม่ได้อ้วนใช่ไหม
0: ผลของฮอร์โมนค่ะ
1: หรอครับเลยหรือว่ามันไข่มันเป่งหรือว่า
0: ตัวเซลล์ตัวรังไข่เองอะค่ะก็ใหญ่ขึ้นด้วยบางคนก็จะใหญ่ถึง6-10 เซนได้เลยต่อข้าง
1: นะคะแล้วมีสองข้าง
0: ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเราตกไข่เดือนละครั้งกลายเดือนละ1ใบกลายเป็น10ใบ
1: โอเคอ
0: ย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยฮอร์โมนก็จะมีผลด้วยค่ะเยอะ
1: ครับโอเคครับเมื่อกี้จริงๆดูจากเวลาเนี่ยถ้าเกิดไปคานูผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมเลยอยากจะถามย้อนกลับไปพอดีมันมีประเด็นเกี่ยวกับอาจารย์บอกว่าการมีลูกยากเนี่ยมันมีอย่างนึงก็คืออะไรนะเยื่อเจริญนอกมดลูกคืออะไรนะ
0: เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
1: เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ผมได้ยินคำนี้ครั้งแรกจากแฟนผมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาปวดประจำเดือนค่อนข้างหนักมากในแต่ละครั้งแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปเอาท่าสาวเพื่อเช็คดูว่ามีอะไรอยู่ด้านในมันก็ปกติแต่สิ่งที่กลัวก็คือเนี่ยไอ้เยื่อมันตัวเนี้ยมันเจริญถ้านอกมดลูกซึ่งอาการนี้มันคืออะไรกันแน่ครับอาจารย
0: ์ค่ะตัวหลักๆแล้วตัวโรคนี้เขาบอกว่ามันเป็นเนื่องจากตัวยุบโพรงมดลูกที่มันควรจะอยู่ในโพรงมดลูกที่เดียวนะคะมันมีการไปฝังตัวในตัวมดลูกทำให้กล้ามเนื้อมดลูกมันหนาตัวขึ้นบางส่วนก็คือมันมีการไหลย้อนกลับไปเวลาเรามีประจำเดือนนะคะมันคือเลือดเนาะของเหลวมีการไหลย้อนเข้าไปฝังตัวอยู่ที่รังไข่ทุกเดือนที่เราเป็นเมนมันก็จะมีซิสที่เป็นเลือดเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดอาการอักเสบเรื้อรังนะคะมีผลต่อคุณภาพไข่โดยตรงนะคะมีผลต่อตำแหน่งที่เราจะฝังตัวที่มดลูกโดยตรงนะคะโดยทั่วไปเบื้องต้นจะมาด้วยอาการนำก็คือเรื่องของปวดประจำเดือนเยอะๆนะคะถ้าเป็นมากๆเนี่ยบางคนไม่เป็นประจำเดือนก็จะปวดร่วมด้วยแหละอันนี้คืออาการก็จะเป็นขาลงและแย่ลงนะคะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเกิดเราตั้งต้นว่าเราปวดประจำเดือนนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกท่านที่มีภาวะนี้นะคะต้องไปดูว่าเอ๊ะมีซิสถุงน้ำที่รังไข่ไหมนะคะมีกล้ามเนื้อมดลูกที่มันหนาตัวหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ยังดูดีนะคะหมายถึงว่าก็น่าจะเป็นกลุ่มที่บางคนปวดประจำเดือนจากการที่มดลูกมันบีบตัวเยอะเท่านั้นก็ได้
1: ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้
0: ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังแล้วเพราะถ้าปวดหนักขึ้นเรื่อยๆมันต้องหาแล้วว่ามันใช่โรคนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นโรคนี้เนี่ยถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาบางคนเขามีการพิจารณาเรื่องการเก็บไข่ไว้รอเลยเพราะมันมีผลต่อคุณภาพไข่ในอนาคต
1: ซึ่งเราจะทราบได้ยังไงครับว่าเป็นโรคนี้มีวิธีการไหนที่จะตรวจเจอเพราะว่าเหมือนกับไปอัลตราซาวด์แล้วก็ไม่เจอ
0: ค่ะได้อดีตเนี่ยเราจะมีการพูดถึงว่าถ้าเกิดอัลตราซาวด์เราไม่เจอเนี่ยบางคนจะไปจบที่การผ่าตัดเพื่อวินิจฉัยด้วยซ้ำเพราะ
1: ผ่าแค่เพื่อวินิจฉัย
0: เพื่อไปดูเลยค่ะเพราะว่าอัลตราซาวด์มันก็มีข้อจำกัดถ้ามันเป็นจุดเล็กๆพวกนี้เนี่ยจริงๆมันคือตัวเยื่อบุที่มันไปกระจายอยู่ในช่องท้องก็จะมาด้วยเรื่องของพังผืดพังผืดในที่นี้ในช่องท้องเนี่ยเหมือนใยแมงมุมอะค่ะอัลตราซาวด์มันไม่เห็นมันไม่ใช่ก้อนเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยการผ่าตัดสองกล้องอาจจะช่วยวินิจฉัยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปในทางนั้นแล้วเพราะการผ่าตัดก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวใช่ไหมคะเราอาจจะใช้ฮอร์โมนช่วยในการรักษาดูก่อนว่าเอ๊ะถ้าตอบสนองกับฮอร์โมนดีก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคนี้นั่นแหละนะคะเนาะหรือเบื้องต้นจริงๆโดยทั่วไปถ้าปวดเฉยๆยาแก้ปวดยาแก้ปวดอยู่ก็น่าจะโอเคแต่ถ้ายาแก้ปวดก็ไม่อยู่ต้องใช้เป็นยาคุมกำเนิดยาฮอร์โมนก็ให้สงสัยแล้วว่ามีภาวะนี้ร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ
1: ซึ่งภาวะนี้ถ้าเกิดเข้าไปจัดมันก็หายเลยป่ะครับหรือว่ามันก็ยังเป็นเรื้อรัง
0: ข้อเสียคือมันเป็นเรื้อรังค่ะถ้าเราเป็นภาวะนี้จริงๆเนี่ยโรคนี้เนี่ยไม่ได้อันตรายเนาะแต่ว่ามันทำให้คุณภาพชีวิตมันแย่หนึ่งก็คือมันปวดประจำเดือนทุกเดือนนะคะสองเนี่ยถ้ามันไม่ดีขึ้นมันต้องมาใช้ฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนในที่นี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้ตัวจริงๆฮอร์โมนที่รังไข่ที่กระตุ้นให้โรคนี้มันแย่ก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สร้างจากรังไข
1: ่
0: ผู้หญิงทุกคนถ้ายังมีประจำเดือนมันก็มีฮอร์โมนตัวนี้ค่ะโรคนี้จะจบเมื่อไรต่อให้หมอสมมติผ่าคนไข้ไปหนึ่งท่านรังไข่ก็ยังสร้างฮอร์โมนตัวนี้
1: จะจบตอนวัยทองอะฮะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น okay. เราเซว่าโอ้คุณหายแน่ๆเลยก็คือเมื่อรังไข่คุณไม่มีฮอร์โมนไปกระตุ้น
1: okay.
0: นะคะหรือแม้แต่เราผ่าตัดไปแล้วเนี่ย

0: ด้วยภาวะเยื่อบุโพรงเจริญผิดที่ยังมีคำแนะนำว่าอาจจะต้องทานยาฮอร์โมนต่ออีก2ปีเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำนะคะเนาะก็ทำให้โรคนี้เป็นโรคเรื้อรังแล้วยังกลับมาเป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีฮอร์โมนในร่างกายอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นโรคหนึ่งที่มีผลกับการมีลูกยากเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับนอกนั้นก็คือถ้าเกิดมากกว่านั้นคือเป็นอะไรนะเป็นมะเร็งก็เป็นได้ไปได้
0: หมายถึงตัว
1: มดลูก
0: เยื่อบุโพรงมดลูกจะผิดที่เหรอคะพบได้ค่ะแต่ว่าน้อยไม่ถึง 1% จะพบในคนที่อายุมากแล้วยังมีอาการอยู่หรือยังมีเรื่องผิดปกติยังมีซิสอยู่ทั้งที่วัยใกล้หมดประจำเดือนไปแล้วแต่ฮอร์โมนยังโอ้รังไข่ยังมีซิสที่มันโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวัง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถามเผื่อคุณผู้ชายนะครับคุณผู้ชายบางทีที่อาจารย์บอกว่าอสุจิแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงหรือเยอะขนาดไหนเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับคือถ้าเกิดสมมติเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วตัวน้ำอสุจิออกมาเยอะอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่ามีตัวอสุจิเยอะไหมหรือไม่เกี่ยว
0: จริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะจริงๆในส่วนของน้ำอสุจิไม่ได้อย่างที่บอกค่ะไม่ได้มีแค่อสุจิมีน้ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราตรวจอะค่ะวิธีของทางผู้ชายจริงๆง่ายสุดเลยก็คือเอาอสุจิน้ำอสุจิที่ได้ไปตรวจค่ะเขาก็จะมีการประเมินดูตั้งแต่ความเข้มข้นนะคะความสามารถในการวิ่งนะคะและรูปร่างหน้าตา
1: โอเคเพราะฉะนั้นดูกายภาพไม่ได้ต้องเอาไปให้ตรวจ
0: เอาไปตรวจค่ะน่าจะดีกว่าแล้วก็แต่ใดๆเนี่ยพวกนี้มันแกว่งได้ง่ายนะคะนอนน้อยพักผ่อนน้อยแล้วเพิ่งหลังมาอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้มันมีผลต่อปริมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าผลมันเอ๊ะดูผลดูผิดปกตินะคะก็จะบอกว่าจะเย็น
1: ๆ
0: ไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นสักนิดนึงค่ะแล้วอีกประมาณสัก1เดือนค่อยมาตรวจซ้ำ
1: โอเคครับโอเคสุดท้ายนี่อาจารย์ครับฝากถึงคนที่อยากจะมีลูกแต่ว่ายังไม่สำเร็จตอนนี้
0: ค่ะอ
1: ยากบอกอะไรเขาบ้าง
0: ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะถ้ามีความต้องการที่อยากจะมีบุตรนะคะจริงๆแล้วหมอมองว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีบุตรยากแล้วค่อยเข้ามาคุยนะคะสามารถเข้ามาคุยคนไข้ส่วนใหญ่จะกลัวการเข้ามาพูดคุยค่ะกับแพทย์นะคะกลัวว่าอู้เดี๋ยวคุณหมอจะเชียร์ไปทำเด็กหลอดแก้วใดๆจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของแพทย์เนี่ยเราอยากให้คนไข้มีบุตรเมื่อพร้อมแล้วก็อย่างน้อยคือถ้าเรามีโรคประจำตัวเนี่ยเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องเข้ามาปรึกษาแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะมีบุตรเนี่ยแล้วไม่แน่ใจอยากรู้ข้อมูลเบื้องต้นแนะนำว่าเข้ามาพูดคุยก่อนได้เลยนะคะหลายๆท่านเราก็แค่ให้คำแนะนำเลยค่ะให้เขาไปปรับนะคะเนาะแล้วก็ใช้วิธีง่ายๆนะคะนับวันอย่างที่คุณงานถามเนี่ยก็ยังใช้อยู่ได้นะคะเรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าจะบอกทามิ่งแล้วว่าลิมิตเมื่อไหร่เราควรจะพอแล้วนะเราควรจะต้องหาวิธีอื่นแล้วนะนะคะก็แนะนำว่าถ้าอยากมีก็มีนะคะแล้วเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็อย่ารอนานมากนักนะคะเพราะว่าอายุมีผล
1: แล้
0: วเราแก้ไม่ได้
1: เนาะถ้าเกิดกังวลปรึกษาคุณหมอแหละเพราะว่ามันจะมีวิธีที่เราไม่รู้อาจจะไม่รู้แล้วก็อาจจะมีวิธีการที่ปรับตัวได้ถูกต้องอาจจะมีง่ายขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ติ๊กมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เป็นไงล่ะเจาะลึกผมเชื่อว่าคุณไม่เคยคุยเรื่องการมีลูกลึกขนาดนี้มาก่อนแน่นอนนะครับนี่คือพ่อหมอรามาครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นคุณหมอท่านไหนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามวันนี้สวัสดีครับ

เช้าๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาทำอาหารเร่งรีบบางครั้งต้องกลัวเผชิญกับรถติดซื้อหมูปิ้งหรือไก่ย่างข้างทางรับประทานซึ่งเต็มไปด้วยซอสปรุงรสต่างๆมากมายไม่ได้อ่ะ อันนี้จะไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้เรามีอาหารเช้าที่ทำง่ายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพไตเดี๋ยวเราจะลองดูกัน

เสร็จไปแล้วข้าวต้มธัญพืชการรับประทานอาหารเค็มไม่ดีต่อไตแน่ๆเนื่องจากความเค็มทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นไตมีหน้าที่ในการควบคุมเกลือแร่ของร่างกายเพราะฉะนั้นไตทำงานหนักขึ้นไตก็อาจจะ

เสื่อมถอยไปได้ที่สำคัญคือความเค็มทำให้ความดันโลหิตคนไข้เนี่ยสูงมากขึ้นความดันโลหิตที่สูงมากเป็นโทษไม่เฉพาะแค่ไตจะเป็นโทษต่อสมองแล้วก็หัวใจด้วยเราควรจะมาลดเค็มกันอย่างน้อยทำให้ได้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งสุดท้ายนี้หมอมีอะไรจะบอกทุกคนหมอก็ป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคความดันรักทุกคนมากขึ้นนะครับโอ้ยนี่ถ่ายไปแล้ว

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ตั้งแต่มีอัลฟาโกเกิดขึ้นนะครับ AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได
2: ้แต่ก่อนตอนไม่มี AI ก็สนุกกว่านะครับผมว่าเพราะว่ามันแบบว่าเราจินตนาการได้ครับตอนนี้ก็คือแบบพอมันมีเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเดินตามเปอร์เซ็นต
3: ์จากวันเด็กครับ
1: สวัสดีครับผม
3: เขาเล่นหมากล้อมใช่ไหม
1: ใช่ครับผมหมากล้อม
3: อันนี้เป็นสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยเลย
1: ใช่ครับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
3: โลเคชั่นสวยมากเข้ามาแล้วดูแบบสวยเลยอ่ะก็จริงๆวันนี้ครับผมอยากมารู้จักหมากล้อมมากขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนผมเด็กอ่ะผมรู้จักการ์ตูนฮิคารุเซนโกะ
1: ครับ
3: เคยอ่านตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ลืมไปหมดแล้วครับจำได้ว่าตอนนั้นเด็กมากแล้วก็แบบอ่านแล้วก็ตอนนั้นแม่ก็ซื้อมาให้เล่นเล่นกับพี่ชายแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ากติกาหรือว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงบ้างก็เลยวันนี้อยากให้พี่จัดแบบรื้อฟื้นความทรงจำผมกับช่วยลองสอนผมอีกรอบหนึ่งว่าถ้าจะเล่นหมากล้อมเนี่ยเราแบบต้องรู้อะไรบ้างเราต้องฝึกอะไรบ้างอุปกรณ์มีแค่นี้เลยใช
1: ่ไหมใช่ครับผมมีกระดานแล้วก็มีเม็ดหมากก็จะเป็นกระดานกับเม็ดหมากล้อมนะครับ
3: มีขาวดำ
1: มีขาวดำใช่แล้วก็เวลาเราเล่นหมากล้อมเนี่ยวัตถุประสงค์คือการเล่นก็คือเราเล่นเพื่อล้อมพื้นที่หรือล้อมจุดตัดใครได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะ
3: แล้วมันต้องมีเคลียร์กระดานครับหรือว่าไม่มี
1: ทีนี้เดี๋ยวลองดูผมลองวางหมากให้ดูเนาะสมมติว่าผมลองล้อมพื้นที่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างมันคือการใช้ทรัพยากรนะครับใครใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ชนะไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราเล่นเพื่อล้อมจุดตัดนี้เราล้อมไว้กี่จุดครับผม
3: 4จุด
1: ใช่ครับผมตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
1: แล้วตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
1: อะไรที่ต่างกันมีอยู่2อย่าง

0: ที่ต่างกัน
1: หมากที่เราใช
0: ้โอ้เยี่ยมมากครับอันนี้คือข้อ1จำนวนเม็ดหมากที่เราใช
1: ้
0: อย่างที่2คืออะไรครับ
1: จำนวน
0: อย่างที่2เนี่ยนะครับก็คือบริเวณที่มันล้
1: อม
0: สังเกตว่าบริเวณมุมเนี่ยเราจะใช้เม็ดน้อยนะฮะด้านข้างเราจะใช้เม็ดมากขึ้นตรงกลางก็จะใช้มากขึ้นเลยตรงนี้ใช้4เม็ดตรงนี้6เม็ดตรงนี้8เม็ดนี่คือการใช้ทรัพยากรนะครับต่างได้4คะแนนเท่ากันใช้ทรัพยากรต่างกันนี่คือวัตถุประสงค์ของการเล่นหมากล้อมนะครับหรือเราล้อมพื้นที่ไว้แบบนี้เช่นเราล้อมไว้อย่างนี้นี้เราล้อมไว้กี่จุดตัดครับ
1: 2 3 4 5 6 7 8 9
0: ถูกต้องครับ
2: ผมกับหมากล้อมเนี่ยเคยรู้จักกันตอนที่เราเป็นเด็กยังตอนเด็กคือเรารู้จักเขาเพราะว่าหนังสือการ์ตูนเรื่องฮิคารุเซียนโกะนะตอนนั้นมันดังมากแล้วเหมือนเราก็อ่านแล้วตอนเราอ่านเด็กๆเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยดูสนุกอ่ะมันอินแม่ก็เลยเหมือนไปซื้อหมากล้อมเนี่ยมาให้เล่นกับพี่ชายแล้วก็เล่นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆแต่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกก็เหมือนแค่ทำตามแบบหนังสือการ์ตูนที่เราอ่านมาจนผ่านมาถึงวันนี้ครับได้กลับมาโคจรเจอกับหมากล้อมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนการแบบเซตซีโร่แหละว่าแบบวันนี้ทำความรู้จักกีฬาหมากล้อมเนี่ยเวอร์ชั่นใหม่ที่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
0: นี้ขยับขึ้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องของการนับลมหายใจกับการจับกินนะครับ
1: ลมหายใจ
0: นับลมหายใจไม่นับลมหายใจล้อม
2: อ๋อไม่ใช่ของเรา
0: ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่แบบต้องมานั่งหายใจนั่งสมาธิอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เช่นสมมุติว่านะครับผมวางหมากลงไป1เม็ดเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราวางหมากลงไป1เม็ดบริเวณตรงจุดใดก็ได้นะครับหมากล้อมเราจะไม่วางบนช่องนี
1: ้
0: เราจะวางบนจุดตัดนะครับตรงไหนก็ได้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้พอเราวางหมากไป1เม็ดเนี่ยมันจะเกิดลมหายใจขึ้นลมหายใจคือเส้นที่ลากออกจากตัวของเขาลากขึ้นมาถึงจุดตัดงั้น1เม็ดมีทั้งหมดกี่ลมหายใจครับ
1: 4
0: ลมหายใจครับก็คือตรงนี้1 2 3และ4ตรงนี้มีกี่ลมหายใจครับ
1: 3
0: ครับผมถูกต้องครับอย่างนี้มีกี่ลมครับ
1: 2
0: นะครับง่ายมากเลยนะครับทีนี้2เม็ดเพิ่มลมหายใจต่อกันนะครับมีกี่ลมหายใจครับ
1: 6
0: ลมหายใจถ้า3เม็ดเหรอครับ
1: 6 7 8 8
0: มี8ลมหายใจเยี่ยมมากนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ชอบจะผิดนะครับอันนี้พอแบบนี้ปุ๊บอย่างนี้เนี่ยมีกี่ลมหายใจเอ่ย
1: 2 3 4 5 6 7
0: โอ้เยี่ยมมากนะครับส่วนใหญ่จะผิดส่วนใหญ่จะชอบนับซ้ำตรงนี้2ครั้งคือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 2ครั้งส่วนใหญ่นะจะนับผิดแต่นี้นับครั้งเดียวถูกเพราะว่าเก่งมากพอมาถึงตรงนี้ในเกมหมากล้อมจะไม่เหมือนกีฬาอื่นนะครับถ้าสมมติถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะกินเขาแล้วเนี่ยจะพูดเป็นภาษา ญี่ปุ่นพูดว่าอาตาริ
1: อาตาริแปลว่ากิน
0: แปลว่าฉันจะกินแล้วนะเหมือนเตือน
1: อ
0: ่ะฉันจะกินแล้วนะถ้าสมมติเธอไม่หนีฉันก็กินก็กินเลยแต่เราเตือนเขาก่อน
1: เป็นเหมือนธรรมเนียมหรือเป็นกฎ
0: ถ้าสมมติคนหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยจะมีการเตือนแต่ถ้าเวลาเราไปแข่งขันจริงๆเนี่ยจะไม่มีการเตือนแล้วก็ถือว่าเรารู้แล้วนะเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราแข่งกันแบบ500คนแล้วอาตาริลั่นฮอเลยโอเคทีนี้ผมพามาดูเรื่องของโคนะครับคือการกินไปกินกลับกินไปกินมาอย่างเงี้ยครับผมเช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับสีดำเป็นนี้ถูกอัตลิใช่ไหมครับมาขาววางไปปุ๊บกินไหม
1: กิน
0: กินแล้วหยิบออกถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้สีขาวนี้ก็ถูกอัตลิเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: สีดำวางปุ๊บกินไหมครับ
1: กิน
0: กิน
1: ก็ครบ
0: สีขาวกินกินไปกินมาไม่จบถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาเลยมีกฎบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งกินแล้วเนี่ยห้ามอีกฝ่ายหนึ่งกินกลับทันทีต้องไปเล่นที่อื่นก่อนหนึ่งครั้ง
1: ถึงจะกลับมากินได
0: ้ถูกต้องทีนี้เรามาดูข้อ3ข้อ3คือห้ามฆ่าตัวตายเขาบอกห้ามฆ่าตัวตายนะครับหรือเดินแล้วไม่มีลมหายใจห้ามเดินนะสมมติว่าผมวางในลักษณะแบบนี้วางแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสีดำเนี่ยถูกล้อมรอบไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่สามารถที่จะหนีออกไปไหนได้แหละนะครับถามว่าสีขาววางที่นี่ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้วางแล้วมีลมหายใจไม่เอ่ย
1: อ๋อไม่มี
0: ถ้าไม่มีห้ามเดินครับ
1: อ๋อ
0: กฎบอกว่าถ้าเดินแล้วลมหายใจไม่มีห้ามเดินบางทีเขาจะเรียกว่าห้ามฆ่าตัวตาย
1: ผมอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าลมหายใจ
0: ใช้คำว่าลมหายใจถ้าสมมติว่าในภาษาจีนเขาเรียกว่าชี่เนาะก็คือมันเหมือนเป็นเส้นที่ล่าออกมาครับทั้งญี่ปุ่นและจีนก็จะใช้คําว่าลมหายใจเหมือนกันมันเหมือนเป็นลมปราณเพราะว่ามันเหมือนเส้นเหมือนว่าเราเป็นตัวแล้วมีลมออกมาจากภายในของตัวเรา
1: โอเค
0: ครับ
2: พี่จักเริ่มสอนเนี่ยก็มีกฎเบื้องต้นที่เขาอธิบายกติกาขั้นตอนในการเล่นคร่าวๆว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบถ้าเราจะเริ่มเล่นหมากล้อมเนี่ยมันมีปัจจัยไหนบ้างที่แบบเราต้อง คำนึงถึงมันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบผมชอบตอนที่ได้คุยกับพี่จักรและพี่จักรอธิบายรู้สึกว่ามันคือแบบดีเทลของหมากล้อมที่การใช้คำของเขาหรือการที่เขาเปรียบเทียบหรือมีเรื่องของปรัชญาเข้ามาเกี่ยวข้องในการเล่นอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมชอบอย่างเช่นว่าแบบการที่เขาเรียกสิ่งที่อยู่รอบๆเวลาระวางหมากเนี่ยว่าเป็นลมหายใจมันเลยเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่าเออมันใหม่สำหรับเรากับการได้ยินคำเหล่านี้ในกีฬานี้เพราะว่าที่ผ่านมาอย่างนี้เราเป็นคนเล่นกีฬาแบบลุยๆเร็วๆตลอดคำว่าหายใจของเรามันคือแบบหายใจให้ทันอะแต่ว่านี่มันคือแบบลมหายใจแบบที่ค่อยๆ คิดเรามีชีวิตอยู่ทำไงให้เรามีลมหายใจให้เยอะที่สุดแล้วก็อยู่ให้มันแบบได้นานที่สุดเลยเงี้ยมันทำให้พอเราได้ยินคำนี้เหมือนความนิ่งของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาโหคนคิดคำคือแบบต้องเป็นคนที่แบบคามมากใจเย็นมากแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้แบบเหมือนกีฬามันดูใจเย็นขึ้นอ่ะแล้วอย่างเวลาเขาเลือกสีครับเป่าเองชกอ
0: ่ะเลือกสีเนี่ยก็คือทายหมากเสียงทายเม็ดหมากถ้าสมมติว่าเรามาเจอกันอย่างเงี้ยไม่รู้จักกันมาก่อนถ้าสมมติดูแล้วผมอาวุโสกว่าก็จะให้ถือสีขาวสีดำก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่อายุน้อยกว่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วพอเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วเนี่ยเราก็จะทายหมากโดยการเสี่ยงทายเม็ดหมากฝ่ายหนึ่งจะกำขึ้นมา1กำนะครับสีขาวจะกำขึ้นมา1กำสีดำจะหยิบเพียงแค่1หรือ2เม็ดเพื่อทายคู่หรือคี
1: ่
0: นะครับเช่นผมหยิบลองหยิบขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งหรือ2เม็ดก็ได้ผมกำขึ้นมา1กำวางไว้พร้อมกัน1 2 3อันนี้ทายว่าคู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือคู่
2: คู่
0: ทายคู่
2: จะได้เริ่มก่อน
0: จะได้เลือกว่าจะเอาสีขาวหรือสีดำ
2: อ๋อจะได้เลือกว่าจะเอาขาว
0: สีดำจะได้เป็นฝ่ายเดินก่อนเสมอเมื่อเดินแล้วเนี่ยสีขาวเดินทีหลังเสียเปรียบจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกม
2: 1แต้ม
0: ถ้าเป็นกระดาน9คูณ9เส้นนะครับอ
2: ันนี้คือ9
0: อันนี้คือกระดาน19
2: 19
0: 19คูณ19แล้วก็มีกระดาน13แล้วก็กระดาน9นะครับกระดาน9คูณ9ก็คือจะบวกทั่วไปที่นิยมกันคือ 3.5 คะแนนนะครับถ้าเป็นกระดาน13เนี่ยก็ 3.5 เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกระดาน19แบบนี้เนี่ยสีดำจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกมคือ 6.5 คะแนนถ้าให้เลือกจะเลือกระหว่างเดินก่อนหรือว่าจะเอาคะแนน
2: เอาผมเลือกเดินทีหลังครับ
0: เลือกเดินทีหลัง
2: เพราะว่า
0: อยากได้คะแนน
2: เพราะว่าถ้าเล่นก่อนไม่รู้จะได้คะแนนหรือเปล่า
0: อ๋อโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเดินก่อนได้เปรียบคือถ้าไปถามโปรแบบ100คนอะไรเงี้ยโปรเฟชชั่นอล100คนเนี่ยเขาก็จะบอกเขาจะเลือกสีดำเขาบอกการลงมือก่อนได้เปรียบ
2: แต่คนที่เล่นส่วนมากแบบผมว่ามันดูต้องมีสมาธิมากเลยมันเป็นเกมชาใช่ไหมที่แบบต้องคิด
0: ต้องคิดเยอะเหมือนกันคือหมากล้อมไม่ง่ายนะครับคือถ้าถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องใช้ความคิดถ้าเราเล่นแบบจริงๆจังๆหรือเราเล่นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากมันเนี่ยก็คือเราต้องคิดเพราะว่าทุกๆหมากที่เราเดินเนี่ยมันมาจากตัวเราของเราเองบางครั้งหมากล้อมมาสะท้อนบุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัวเราคือนิสัยเราเป็นยังไงเนี่ยเวลาเราเดินหมากมามันก็จะเป็นในทิศทางนั้นคือเขาจะมองออกว่าคุณเป็นคนใจร้อนไหมเป็นคนใจเย็นไหมหรือเดินช้าไหมโลภมากไห
1: ม
0: อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเราได้หลายๆอย่างจากการที่เราเดินมาครับ
2: น่าสนใจมากผมว่ามันรีเฟกต์ตัวคนได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ
0: ครับ
2: เช่นคำถามตะกี้ก็รีเฟกต์บางอย่างละ
0: เราจะลองเล่นกันดูนะครับ
2: อันนี้คือ9
0: อันนี้จะเป็นกระดาน9จุดอยู่ทางด้านนี้นะครับก็คือ9คูณ9เส้นนี่คือกระดานพื้นฐานเบื้องต้นถัดมาจะเป็นกระดาน13คูณ13เส้นนะครับก็นับไป13เส้นคูณ13แล้วก็เป็นกระดาน
2: 19
0: ใช่นี้ถ้าเราลองกระดาน9สมมุติเราลองกระดาน9ก่อนนะครับก็จะเห็นภาพได้ง่ายกว่างั้นผมจะเป็นคนกำนะครับ
2: แล้วผมหยิบแค่1
0: หยิบแค่1หรือ2โอเคโอเค1 2 3โอเคนะครับ2 4 6คราวนี้ทายผิดโอเคงั้นผมถือขาวแล้วกัน
2: นะครับ
0: ผมอาจจะเอาวุฒิโสกันนิดนึงโอเคตอนเล่นเขาจะโค้งนิดนึงนะครับเป็นมารยาทคนญี่ปุ่นแล้วก็บอกขอคำแนะนำด้วยครับ
2: ขอคำแนะนำด้วย
0: โอเคขอคำแนะนำด้วยครับ
2: เอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนวันนี้เรามีสมาธิมากนะก็เหมือนเรานิ่งขึ้นแล้วก็ณโมเมนต์ที่พอเราเริ่มเล่นอะมันนิ่งจริงมันเหมือนเราถูกดูดเข้ามาณตรงนี้ว่าต้องทำยังไงให้มันแบบไปต่อได้หรือว่าจะล้อมให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราไปฟังหมดได
0: ้
2: ไหม
0: ได้ครับ
2: เอาได้หมดเลยทั่วกัน
0: ได้หมดเลยแต่บ้านนี้บ้านผมนะเข้ามาก็อาจจะต้องระวังนิดนึง สังเกตเราเล่นเพื่อล้อมจุดใช่ไหมครับใครได้จุดมากสุดคนนั้นชนะถ้าเราใส่ลงไปใส่ลงไปคะแนนมันจะน้อยลงต้องกั้นรั้วบ้านเรา
2: ซึ่งตอนที่เล่นนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ตัวอีกทีคือพอจบเกมอะเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วรู้สึกว่าโหไม่ได้มีความรู้สึกของการแบบโดนอะไรดูดเข้าไปอยู่ในแบบโลกนั้นอะมาสักพักแล้ว
1: อันนี้ขึ้นจบเกม
0: แล้วคือถ้าพื้นที่มันชนกันเห็นไหมครับมันต่างฝ่ายต่างพื้นที่ขาวกับดำชนกันแล้วตรงนี้เข้ามาเนี้ยทำอะไรลำบากตรงนี้ขาวพ่วงเยอะกว่าสีดำก็ไม่น่าจะรอดชีวิตได
1: ้
0: ก็จบเกมก็ถ้าสมมติผ่านจบเกมก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฉลยเอามาใส่ไว้อันนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวอันนี้เฉลยที่เรากินได้เอามาใส่ถมลงไปในพื้นที่ของสีดำให้คะแนนน้อยลง
1: โอเค
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนอันนี้จะเหลือน้อยหน่อยโอเคครับอันนี้จะเป็นคะแนนของสีดำ
1: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7
0: ถูกต้องครับอันนี้ที่เหลือก็เป็นสีขาวเนาะก็อันนี้สีดำก็ไม่น่าจะพอนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องนับก็ได้นะครับ
2: ก็เมื่อกี้นะครับก็ได้เรียนหลักล้อมนะครับกับพี่จักรกันถึงแบบเบสิกเบื้องต้นแล้วก็ได้เล่นเกมกันแต่ว่าเป็นกระดานเล็กนะครับที่เป็น9 คูณ 9ก็จริงสนุกนะรู้สึกว่าเหมือนเอาจริงเราลืมภาพของหมักล้อมไปเป็นช่วงเวลาตะเกียที่แบบว่าตัดทุกอย่างออกจากสมองไปเลยอ่ะเหมือนแบบลืมทุกอย่างที่แบบกังวลมาเมื่อเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับเกมแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนพอเล่นจบเราก็ได้มานั่งเห็นว่าแบบเออเราทำคะแนนได้เท่าไหร่เราจริงๆเราแบบพลาดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเออเดี๋ยวถ้าไปเล่นเกมต่อไปก็อาจจะลองแบบเอาข้อผิดพลาดเมื่อกี้มาลองปรับดูว่าจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยจากที่เราเรียนกับพี่จักรแล้วก็จากที่ได้ลองเล่นเกมเมื่อกี้นะครับก็สนุกมากซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันต่อนะครับกับนักกีฬาหมากล้อมนะครับอีกสัก3ตาแต่ว่าก็คงเป็นกระดานเล็กก่อนเพราะว่าเพื่อการแบบค่อยๆฝึกฝนไปนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะทำแต้มได้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้เมื่อกี้ได้ประมาณ7 แต้มก็เดี๋ยวรอดูหวังว่าจะได้มากกว่านี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่เบนใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะวันนี
1: ้
0: ขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ใช่ดีค่ะ
0: ซึ่งคนแรกที่ผมเล่นด้วยเนี่ยก็คือพี่เบนนะครับก็เป็นคนทำงานประจำนะครับที่ก็เพิ่งเริ่มเล่นหมากล้อมได้ไม่นานเราก็เพิ่งเริ่มเกมที่2ก็ยังแบบมึนๆงงๆอยู่ก็ได้ไกด์จากพี่จักรก่อนที่เราจะเริ่มเล่นว่าเฮ้ยถ้ากระดานแบบ 9x9 เนี่ยเราควรจะต้องมีวิธีการแบบประมาณไหนเราควรคิดยังไงเบื้องต้นไม่ได้มีแผนอะไรเยอะนะเราก็ปล่อยไปตามแบบความรู้สึกตามที่เราแบบคิดอะไรเงี้ยผลก็ชนะแต่ไม่รู้พี่เบนเขาอ่อนให้หรือเปล่าคิดว่าเป็นการชนะแบบงงๆจริงเพราะว่าก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าชนะ
2: อันนี้เป็นบ้านของสีดำนะครับสีขาวก็น่าจะหมดนะครับ
1: ใช่
2: น่าจะแพ้แล้ว
0: แต่ต้องบวกแต้ม
1: ชนะ
2: สีดำก็จะมี9 10 11คะแนนนะครับสีขาวจะมี 3.5 คะแนนคือเป็นแต้มต่อสีดำก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเยี่ยมมาก
0: นักกีฬาหมากล้อมคนที่2ก็คือพี่เค้กนะครับซึ่งพี่เค้กนี่ก็เป็นเหมือนพิธีกรด้วยเกี่ยวกับหมากล้อมนะครับทั้งเป็นออนไลน์ออฟไลน์ซึ่งพี่เค้กนี่ก็เล่นมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็เก่งพี่เค้ก
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะน้องอาวันนี้จะมากันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเราเล่นกระดานนี้ก่อน
1: กัน13ใช่13
0: เบาๆก่อน
1: เมื่อกี้จะเบาอันนี้ก็จะเบาๆเบากว่าไม่หนักกว่าพี่สีขาว
0: โอเคครับถ้าไม่ถึงเลือกสีขาว
1: ด้วยการเล่นที่อายุเยอะกว่าพี่ก็เล่นมาสักพักนึงแล้วค่ะก็เลือกสีขาวแล้วก็มีในส่วนของคะแนนสีขาวจะได้แต้มต่ออยู่แล้วแล้วก็พี่ก็มองว่าน้องอัดเนาะเพิ่งจะเข้ามาเล่นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาชนะแต่เราก็ต้องให้คู่ต่อสู้ได้มีโอกาสก่อน
0: โอ้ใจกว้างมาก ขอบคุณครับ เกมที่เล่นกับพี่เค้กเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกมที่เรามีสมาธิมากเลยอะเหมือนเราคุยกับพี่เขาตอนต้นที่เล่นกันแล้วหลังจากนั้นที่เหลือคือรู้สึกว่าอยู่บนความเงียบแล้วมันเป็นความเงียบที่ผมรู้สึกว่าโหสนุกบนความเงียบที่แบบมันคือการคิดตลอดว่าเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะป้องกันตัวเองยังไงหรือเราจะกินคู่ต่อสู้ยังไงหรือเราจะทำไงให้เราได้มีพื้นที่เยอะที่สุดอะไรเงี้ยสนุกจริงแล้วก็อยากเอาชนะด้วยทั้งนั้นที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องไปเอาชนะหรอกแต่ว่าตอนนั้นเราอยากชนะเราก็เลยคิดเยอะพอมันเป็น13 คู่ 13แล้วก็พี่เคเขาก็เล่นมาเยอะเราก็แบบต้านไม่ไหวก็แพ้ไปขาดลอยนะครับผม
1: ตอนนี้ก็คือชนครบแล้ว
0: โอเค
1: ก็นับคะแนนได้เลย
2: ถ้านับแต้มก็อาจจะไม่พอนะครับก็ถือว่าเค้กชนะเลยแล้วกันเนาะ
0: โอเคครับ
1: ขอบคุณนะคะไว้เล่นกันใหม
0: ่แล้วก็หลังจากที่แข่งกับพี่เค้กนะครับที่แพ้ไปเรียบร้อยเนี่ยก็ได้มาแข่งกับน้องแม็กนะครับซึ่งก็เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมแม็กสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: มาครับผมขอเล่นด้วย
3: ครับผมตื่นเต้นเลยครับ
0: ตื่นเต้นมากเลยเนี่ย
3: ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
0: อันนี้คือจะเป็นกระดาน19 คูณ 19ใช่ไหม
3: อันนี้จะเป็นกระดานที่ปกติใช้แข่งกันครับปกติจะเป็นแข่งกระดานนี้กัน
0: ตะกี้เล่นตั้งแต่อัน9คูณ9 13คูณ13ปวดหัวแล้วครับตอนนี้
3: ใช่ครับจริงๆวันแรกก็ทุกคนก็น่าจะปกติยังไม่แบบทำความเข้าใจได้ไม่มากเงี้ยครับ
0: แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นให้ครบทั้ง3แบบจะได้รู้ว่าแต่ละแบบแบบ
3: มันต่างกันย
0: ังไงซึ่งเพราะจริงๆทุกแบบมันต่างกัน
3: ต่างกันมากเลยครับจริงๆแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นต่อมากันนะครับเป็นต่อ9เม็ดก็คือ
0: ให้ต่อให้ผม9เม็ด
3: ครับก็คือให้พี่วางก่อนเลย9เม็ดเนี่ยครับปกติจะเป็นวางที่จุดดาวอย่างเงี้ยครับก็คือวางที่จุดดาวแบบนี้9จุดเนี่ย
0: อ๋อโอเคครับ
3: นี่ครับก็คือเนี่ยเริ่มเล่นกันที่แบบนี้เลยครับ
0: โอ้เริ่มเลยนะ
3: ครับ
0: ขอคำแนะนำด้วยครับตอนนี้พี่แม็กทำอะไรอยู่ครับ
3: อ๋อตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่นิติศาสตร์จุฬาครับ
0: อ๋อเรียนอยู่ครับ
3: เรียนอยู่ครับ
0: ปีอะไรแล้วครับ
3: ผมขึ้นปีสี่ครับแต่เล่นหมากล้อมมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ
0: ตั้งแต่กี่ขวบครับ
3: ประมาณ7ครับ7ขวบถึง8ขวบ
0: โอ้แล้วไปเริ่มเล่นได้ยังไงอ
3: ่
0: ะ
3: เริ่มเล่นได้เพราะว่าจริงๆตอนแรกพ่อสอนครับแต่ว่าพ่อไม่ได้สอนหมากล้อมพ่อสอนเป็นหมากรุกไทยหมากรุกจีนแล้วก็เชสอะไรครับแต่ว่าก็คือไม่มีกีฬาไหนชนะพ่อได้เลยแต่ว่าหมากล้อมก็คือตอนนั้นที่โรงเรียนสอนครับแล้วก็พ่อเล่นไม่เป็นกีฬาแรกที่ชนะพ่อได้ก็เลยแบบมีแพชชั่นในการเล่น
0: ก็เลยเล่นมาเรื่อย
3: ๆใช่ครับก็คือเล่นตั้งแต่ชนะพ่อก็เล่นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าแบบชอบชนะพ
0: ่
3: อ
0: แข่งกับน้องแม็กนี่ก็คือเล่นกันดานใหญ่ที่สุดก็คือ19 คูณ 19ซึ่งตอนที่เล่นกับน้องแม็กเนี่ยเขาก็ต่อให้ผมด้วยการให้ผมลงก่อน9จุดก็คือลงตามแบบสปอตต่างๆทั้ง9อันอะไรเงี้ยพอมันเป็น19 คูณ 19อ่ะ เราไม่รู้เลยว่าแผนการเดินเราควรจะเป็นยังไงเอาง่ายก็เรียกว่าลงมั่วนะครับเห็นเขาลงตรงไหนก็ลงบ้างก็ค่อยๆเกาะเข้าไปแต่ว่าน้องแม็กเขาก็ทำเป็นคุยกับเราเราก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆระหว่างเล่นก็โหกินไม่หยุดเลย
3: อย่างเงี้ยจะเรียกว่า2ห้องจริงแต่ว่ากลุ่มเนี้ยพี่รอด 100% ก็คือมันเป็นอมตะไปกลุ่มเนี้ยเป็นอมตะแต่สมมติถ้าแบบเกมจริงอะที่เป็นอย่างเงี้ย
0: ก็ยังไม่ได
3: ้มันจะเรียกว่าตายก็คืออย่างเงี้ยตอนจบเกมก็คือผมสามารถหยิบออกได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งเรียงกินอย่างเงี้ยเวลาเล่นความเอามาหลอมเล่นเขาจะเรียงเกมแบบที่เล่นที่เล่นกันเนี่ยเรียงใหม่ได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลย
0: สามารถเรียง
3: สมมติพี่เลื้อยเงี้ยผมก็ต้องเรียงใหม่ให้ได้อย่างเงี้ยครับ
0: แล้วทำได้ไหม
3: ถ้าเกมนี้ถ้าเกมนี้ไม่ได้เพราะเกมนี้แบบ
0: ไม่ได้โฟกัส
3: ใช่ครับแต่ถ้าแบบเกมที่แข่งเนี่ยก็คือเรียงได้หมดคือแบบเกมที่ผ่านมาแล้วเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ยังจำได้เองครับ
0: ทำไมเจ๋งขนาดนั้น
3: เพราะมันแบบผมรู้สึกว่ามันทุกเม็ดมันมีเหตุผลของมันก็คือจำจากเหตุผลด้วย
0: โอ้
3: เข้าใจอะไรคร
0: ับ ขอบคุณแม็กมากเลยนะครับสนุกมากเลยน้องแม็กเขาก็เก่งมากยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งรู้สึกว่าโหเห็นแพชชั่นในตัวเขาแบบรุนแรงมากเลยนะคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากแบบเห็นวงการหมากล้อมประเทศไทยเนี่ยมันไปได้ไกลขึ้นมีอาชีพที่เป็นนักกีฬาหมากล้อมได้จริงๆอะไรเงี้ยพอยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งเห็นความตั้งใจเห็นแพชชั่นเห็นความรักที่เขามีต่อแบบหมากล้อมมากๆพี่จักรจริงๆพี่จักรเล่นหมากล้อมมานานเท่าไหร่แล้ว
4: น่าจะ25ปีได้แล้วนะครับน่าจะ25ปี
0: คือเล่นตั้งแต่แบบว่า
4: ตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับไม่เด็กครับเล่นตอนแก่แล้วเหมือนกันแต่ผมอายุเยอะแล้วเล่นหน้านี้ก็แก่แล้ว
0: ยังดูเด็กอยู
4: ่ขอบคุณครับ
0: แล้วทำไมอยู่ๆถึงแบบมาสนใจกีฬาเนี่ยครับมันเป็นเริ่มต้นได้ยังไง
4: เริ่มต้นก็คือเราดูในหนังจีนโบราณแล้วเนาะมันก็จะมีแบบหมากเม็ดสีขาวสีดำให้เราเห็นในนั้นเนี่ยอย่างเช่นเรื่อง8เทพอสูรมังกรฟ้าอย่างเงี้ยที่เราเคยดูเนี่ยเราก็ต้องแปลว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเราเป็นคนที่ชอบหมากกระดานอยู่แล้วด้วยวันนึงพอ7 11เนี่ยเขาก็เอานำกระดานหมากล้อมเนี่ยเป็นชุดแม่เหล็กมาขายไว้ในร้านค้าผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มาลองหัดเล่นนะครับและช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการ์ตูนฮิคารุเกิดขึ้นนะครับเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆฮิคารุเป็นการ์ตูนที่ตอนที่ผมไปแข่งหมากล้อมที่ญี่ปุ่นอะเนาะกับอีกประมาณอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยทางโซนยุโรปเนี่ยก็รู้จักฮิคารุเหมือนกันคือทุกคนรู้จักหมากล้อมผ่านฮิคารุเยอะมาก
0: แล้วอย่างคนที่มาเล่นตอนนั้นฮะเป็นคนแบบเด็กๆหรือว่าเป็นแบบวัยทำงานหรือเป็นอะไรเงี
4: ้
0: ย
4: ในยุคแรกๆคนที่เล่นจะเป็นคนเด็กมหาลัยขึ้นไปแต่พอผ่านมาวิวัฒนาการผ่านมาหลายสิบปีขึ้นมาเนี่ยอายุเริ่มน้อยลงขึ้นเรื่อยๆคนที่เล่นหมากล้อมจะอายุน้อยลงขึ้นเรื่อยๆจะเป็นมหาลัยก็เป็นมัธยมเป็นประถมตอนนี้อนุบาลก็มีเล่นหมากล้อมแล้วนะคือหมากล้อมมันสอนให้รู้จักแพ้ให้เป็นเมื่อลูกๆหลานๆเราเนี่ยรู้จักแพ้เป็นเนี่ยมันเหมือนเป็นวัคซีนนะครับให้เราโตขึ้นไปในอนาคตเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่พึงประสงค์ทำให้เราเสียใจเนี่ย
0: ก็รับมือกับมันได
4: ้เราก็จะรับมือมันได
0: ้เล่นบอกพี่จักรเคยไปเทรนนะครับที่ต่างประเทศใช่ไหม
4: ครับผม
0: ตอนนั้นไปที่ไหนครับ
4: ตอนนั้นไปที่จีนครับผมมันเริ่มมาจากที่ประเทศจีนเป็นต้นกำเนิดตอนนั้นเราก็ไปที่เรียนหมากล้อมที่จีนเป็นยุคแรกก็จะมีเพื่อนๆที่ไปด้วยกันอีก 2-3 คนไปเรียนหมากล้อมที่จีนก็เรียนอยู่ที่ประมาณเกือบปีนึง
0: โอ้อยู่นู่น
4: อยู่นู่น
0: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลย
4: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลยครับใช่นะครับเด็กๆที่นู่นเก่งกว่าเราเยอะมากเขาเริ่มตั้งแต่4-5 ขวบก็เริ่มเรียนหมากล้อมกันแล้ว
0: แต่ตะกี้ผมได้ยินมาเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของ AI ใช่ไหมครับ
4: ครับผม
0: ที่เมื่อก่อนคือมันเป็นกีฬาที่เป็นแบบ person to person แต่ว่าปัจจุบันคือมันมี AI เข้ามาแบบช่วยแบบฝึกหรือว่าช่วย develop ฝีมือของผู้เล่นด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับผมก็ตั้งแต่มี AlphaGo เกิดขึ้นนะครับ AlphaGo ก็คือทาง DeepMind บริษัทลูกของ Google เนี่ยที่คิดค้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมคือในอดีตมาเนี่ยหมากล้อมเป็นการที่ถ้าสมมติว่าคิดค้นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่ชนะในกีฬาหมากล้อมได้เนี่ยมันจะทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลย AI จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้จนมี AlphaGo กำเนิดเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนพอมันมีเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้วงการหมากล้อมเปลี่ยนไปนะครับรูปแบบหมากบางรูปเนี่ยที่ในอดีตเราใช้มาเป็น100ปีเนี่ยเราบอกว่ามันดีนะครับมันเหมือนเป็นความเชื่อเก่าที่เราคิดว่ามันดีเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่ AlphaGo เดินครั้งแรกเนี่ยโปรเขาบอกว่า AlphaGo เดินเม็ดนี้ไม่ดีแต่ว่าพอมันผ่านการพิสูจน์คือ AlphaGo เดินเม็ดนี้หลายๆครั้งจนสุดท้ายเนี่ยมันชนะโปรทุกครั้งเลยเขาก็เลยยอมรับว่าสิ่งที่ AlphaGo เดินเม็ดนั้นเป็นสิ่งที่ดีหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเริ่มศึกษาการเดินหมากแบบ AI แล้วก็มันจะทำให้วิวัฒนาการของการเรียนการสอนหมากล้อมเนี่ยก้าวกระโดดไปอย่างเยอะมากๆเลย
0: น่าสนใจมากเลยไม่เคยคิดว่ามันจะมาแบบมันจบกันเพราะแบบไปถึงกีฬาบอกว่ามันดูมีความเป็นแบบ traditional แบบสปอร์ตมากๆอะไรที่เราเล่นกันอย่างนี้แต่ว่าพอได้ยินเรื่อง AI แล้วผมว้าวมันแบบ develop ไปแบบ เยอะมากเหมือนกัน
4: ใช่ครับผมมันรู้จุดผิดพลาดของตัวเองในกีฬาหมากร้องมันสอนตัวเราเองว่ามันไม่ใช่ว่าเราชนะเขาแล้วเราจะเก่งกว่าเขาเลยมันไม่ใช่มันสอนให้เราว่าคนชนะคือคนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดทุกๆการเดินของเราเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันมากมันน้อย AI เนี่ยเป็นตัวที่บอกได้ดีเพราะเมื่อเราเล่นจบลองเกมย้อนกลับมาดูเราจะรู้เลยว่าเม็ดไหนที่เราผิดพลาดคู่แข่งเราผิดพลาดตรงไหนตัวเราผิดพลาดตรงไหนแล้วเรานำมันประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวเราเองให้พัฒนาขึ้นเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะไม่ผิดซ้ำที่เดิมครับ
0: สำหรับผมค่อนข้างแฮปปี้นะเป็นกีฬาในร่มที่รู้สึกว่าพอเล่นจบแล้วอะเหมือนได้ออกกำลังกายจริงแต่มันไม่ใช่การออกกำลังกายโดยใช้ร่างกายอะแต่มันเป็นการออกกำลังกายที่เราแบบได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดการมาเล่นอะถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่ว่าสิ่งที่มันเหนื่อยมันคือเป็นการที่แบบเราล้าผ่านความคิดอะในแง่มุมนึงมันก็ดีตรงที่ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ใช้สมองส่วนเนี้ยแต่การเล่นหมากรองไม่เหมือนทำให้เราได้ใช้สมองทั้งสองส่วนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งครีเอทีฟแล้วก็ฝั่งการแบบการคิดการจัดการอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกโอ้ยอย่างน้อยมันแบบวันนี้มันได้รับสมองในส่วนที่เราแบบไม่ได้ใช้ยิ่งได้เจอกับพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่คอมมูนิตี้ของหมากรองเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่น่ารักเนาะแล้วก็ทุกคนแบบมีความชอบในสิ่งนี้จริงๆอ่ะถึงอยู่กับมันได้แล้วก็เหมือนเขาก็อยากที่จะทำให้กีฬาเนี้ยเป็นแบบที่รู้จักมากขึ้นหรือว่ามีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นซึ่งทุกครั้งที่มาเล่นผมว่ามันจะได้อะไรกลับไปก็วันนี้ก็แฮปปี้ครับกับกีฬาหมากรองใครมีเวลาก็ลองมาเล่นดูนะครับผมว่าเป็นกีฬาที่สนุก

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมวแมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: หืมเอ๋ใคร
2: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลยก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
3: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
0: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
3: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
0: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
0: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
0: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
0: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปูว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
0: ่ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า

ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรอสอ112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าท้าเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่ปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่ลาหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาเอาเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้อนจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบ

0: เป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สาม

0: ต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
1: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: วัสดีครับพี่ครับทางนี้พี่ทางหน้าจอนี้เลยนี่ขอต้อนรับสู่ตู้บ่นหมอนะครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: พี่มีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยบ่นมาได้เลยนะเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้พี่เอง
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นกีฬาเตะฟุตบอลจนเกิดอุบัติเหตุหัวเข่าหลุดจนต้องได้ผ่าตัดหัวเข่าแต่ผมก็สงสัยว่าทำไมก่อนผ่าตัดเนี่ยคุณหมอต้องให้ผมงดสูบบุหรี่ด้วยครับทั้งๆที่ผมสูบบุหรี่ไปแล้วอ่ะมันก็เข้าไปในปอดผมก็ไม่เห็นมันจะเกี่ยวอะไรกับหัวเข่า
0: พูดมีเหตุผลไม่ได้สูบด้วยเข่าสักหน่อยแล้วไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับเรื่องนี้เคยได้ยินเหมือนกันอยากรู้ต้องถามคุณหมอครับคุณหมอครับสรุปแล้วยังไงครับเรื่องนี
2: ้ฟังดูแล้วมันอาจจะห่างกันเยอะเลยนะครับดูดบุหรี่นะสูบบุหรี่เนี่ยเข้าทางปากนะแล้วก็ไปโผล่ที่ปอดเกี่ยวยังไงกับที่เข่านะครับหมอขออธิบายก่อนนะครับพอเวลาเราสูบบุหรี่เนี่ยนะมันมีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายๆอย่างนะครับทั้งทำลายปอดด้วยนะครับทำให้เรามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดนะแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีผลต่อหลอดเลือดต่างๆในร่างกายนะครับดังนั้นเส้นเลือดเนี่ยมีอยู่ทุกที่ในร่างกายนะครับที่ที่เราผ่าตัดนะครับก็จะมีเส้นเลือดอยู่เหมือนกันนะครับการสูบบุหรี่เยอะๆนะทำให้แผลติดช้านะครับนะไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบไหนนะครับก็ยิ่งทำให้มีความเสี่ยงได้และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งการผ่าตัดนะครับอาจจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจและดมยาสลบนะเพื่อควบคุมปวด

0: ระหว่างผ่าตัดการที่เราสูบบุหรี่เยอะๆนะครับทำให้ทางเดินหายใจเราเนี่ยไม่ค่อยดีนะคุณหมอวิสัญญีที่ดูแลเราระหว่างทำการผ่าตัดเนี่ยก็จะทำงานได้ลำบากมากขึ้นให้ออกซิเจนได้ยากนะครับมีหลอดลมตีบนะดังนั้นโอกาสที่จะเกิดปัญหาระหว่างการผ่าตัดและหลังผ่าตัดจะเยอะกว่าคนทั่วไปดังนั้นนะครับถ้าคุณคิดจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับควรจะต้องเลิกบุหรี่ตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยควรจะต้องเลิกบุหรี่ต่อเนื่องด้วยนะครับหรือจริงๆแล้วถ้าคุณไม่ได้มีการจะต้องผ่าตัดอะไรเนี่ยบุหรี่ก็เป็นสิ่งที่อันตรายต่อร่างกายนะครับควรจะเลิกแต่วันนี้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบ
1: อธิบายได้ชัดเจนมากครับคุณหมอครับบุหรี่เนี่ยโทษมันร้ายแรงมากๆแล้วมันส่งผลแบบนี้นั่นเองน่ะคุณหมอเขาถึงสั่งว่าอย่าสูบบุหรี่หรือว่าให้งดสูบบุหรี่คุณพี่ไขข้อข้องใจแล้วนะครับ
2: เข้าใจแล้วครับ
1: โอเคครับมีเรื่องอะไรสงสัยเข้ามาบ่นกันได้ในตู้บ่นหมอได้เลยนะครับไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนอยากบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: หวังว่าจะไขข้อข้องใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับ
0: อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องรามาชาแนลด้วยนะครับ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: ช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
5: เราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแคน
4: เอ้าดูก่อนเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะเรื่องวันนี้น่าสนใจบ้างครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิษครับการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายอยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณแคน
4: การได้รับสารพิษเข้าร่างกายคือยังไงนะ
5: การที่เราแบบสูดดมเข้าไปครับหรือว่าการที่แบบเราเผลอทานเข้าไปหรือบางทีเราสัมผัสทางผ่านผิวหนังหรือว่าเข้าตาก็ได้ครับ
4: ครับ
5: ซึ่งสารพิษมันก็มีหลายอย่างครับคุณแคนก็อย่างเช่นแค่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนหรือว่าที่ใช้ทางการเกษตรก็มีเยอะแยะแล้วครับ
4: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกพิษเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างมีกี่ประเภทบ้าง
5: พิษที่ทำให้เกิดการกัดก่อนครับอย่างเช่นย้ำยาล้างห้องน้ำใช่ไหมครับพอกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีหลอดอาหารทะลุหรือว่าถ้าเป็นพวกยาฆ่าแมลงครับกินเข้าไปมันก็จะมีพิษต่อระบบร่างกายอย่างเช่นก็ทำให้มีปัสสาวะอุจจาระราดมีชักเกรงกระตุกได้ครับคุณแค
4: ถ้าเกิดสมมติได้รับสารพิษเข้ามาเนี่ยเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
5: ต้องตั้งสติเหมือนเดิมครับคุณแค
4: ครับ
5: ถ้ามันเป็นเราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแค
4: เอ้าแล้วเมื่อก่อนที่เขาบอกให้ล้วงคอหรือว่ากินไข่ดาวให้อ้วกอ่ะ
5: อันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดครับคุณแคเพราะว่าการที่เราล้วงคอครับมันทำให้สำลักซึ่งบางทีมันเป็นสารพิษที่มันมีการกัดก่อนครับถ้ามันเข้าไปในปอดหรือว่าหลอดลมครับมันทำให้เราเป็นปอดอักเสบติดเชื้อได้ครับจริงๆควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปส่วนล้างกระเพาะครับ
4: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการติดพิษแต่ละอย่างเนี่ย
5: ครับ
4: เอาวันแรกก่อนก็ได้ครับติดพิษจากการกินเข้าไป
5: ไม่ให้อาเจียนก็พอครับแล้วก็ห้ามดื่มอะไรเข้าไปเลยครับ
4: โอเค
5: ถ้าเป็นเกี่ยวกับการกินครับอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลเพื่อล้างท้องให้เร็วที่สุดครับยิ่งถ้าไปเร็วล้างท้องก็จะมีโอกาสช่วยล้างพิษได้มากที่สุด
4: ครับถ้าเกิดติดพิษจากการหายใจนะครับ
5: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแก๊สพิษครับแก๊สไข่เน่าหรือว่าพวกไซยาไนด์มันก็จะมีแก๊สเหมือนกันครับให้ออกจากสถานที่ที่มันมีแก๊สพิษครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการสูดดมเข้าไปได้ถ้ามันมีการแสบหรือว่ามีเรื่องของเกี่ยวกับทางเดินหายใจครับอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมว่าตัวของทางเดินหายใจเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการระคายเคืองหรือว่ามีอาการบวมหรือว่าอักเสบหรือเปล่า

0: ครับ
1: ถ้าโดนพิษทางผิวหนัง
0: นี่
1: ต้องทำยังไง
0: อันนี้ง่ายสุดเลยครับก็คือไปอาบน้ำครับหรือว่าล้างผ่านน้ำประปาเนี่ยให้เยอะที่สุดครับหรือว่าถ้ามันเข้าตาครับให้ใช้น้ำก๊อกครับล้างผ่านตาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพื่อลดการแบบกัดเซาะหรือว่าการกัดขอนบริเวณผิวหนังครับผม
1: แต่ว่าในที่สุดแล้วในสุดท้ายก็ควรจะต้องไปพบแพทย์หลังจากนั้น
0: ใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอสารพิษนั้นนะครับมันมีพิษต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนครับ
1: โอเคครับผมว่าค่อนข้างเคลียร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญพอยต์วันนี้เลยนะครับคือตั้งสติครับจากการในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปหาคุณหมอ อันนี้ชัวร์ที่สุดฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
0: สวัสดีครับ
1: เห็นไหมฮะเรื่องราวเคล็ดลับการแพทย์ง่ายๆแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากแชร์กันด้วยนะฮะถูกใจกดไลค์กด subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับ
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงสนทนาของศิริราช360องศาครับวันนี้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของชาวไทยจริงๆครับเพราะนักวิจัยคนไทยที่ศิริราชสามารถคิดค้นการแยกสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์ออกจากน้ำคร่ำครับเพื่อใช้ในการรักษาโรคได้เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับน่าภูมิใจมากที่สำคัญการคิดค้นครั้งนี้จะใช้เพื่อรักษาโรคอะไรและส่งผลอย่างไรบ้างต่อวงการแพทย์วันนี้จะได้ทราบกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดกันก่อนครับ
1: ผมว่าหลายๆคนคงจะสงสัยไม่มากก็น้อยแล้วนะครับว่าเจ้าสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดคืออะไรเจ้าสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์อ่อนที่ยังไม่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงนั่นเองความพิเศษของเจ้าเซลล์ต้นกำเนิดนี้ก็คือมันสามารถจะแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์เนื้อเยื่อชนิดต่างๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปอดตับหัวใจหรืออวัยวะอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่พัฒนามาจากเจ้าสเต็มเซลล์ตัวนี้นี่เองแหละครับและแม้แต่ในวงการแพทย์เองก็ยังเชื่อว่าเจ้าสเต็มเซลล์จะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขปัญหาในการรักษาโรคต่างๆในอนาคตได้อีกด้วย
0: การนำเอาสเต็มเซลล์มาใช้ในปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างครับที่เห็นชัดเจนเลยเรื่องแรกคือราคาที่แพงแสนแพงแถมจะเกิดผลจริงไหมก็ไม่รู้เพราะมันการเห็นผลในอนาคตแต่อีกไม่นานครับข้อจำกัดนี้ก็อาจจะลดน้อยลงไปอย่างแรกเห็นได้ชัดเลยคือราคานั้นน่าจะถูกลงมากๆครับเพราะว่านักวิจัยชาวไทยสามารถแยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ออกจากถุงน้ำคร่ำได้เป็นสำเร็จครั้งแรกของโลกครับขอต้อนรับหัวหน้าโครงการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาครับดร.ทัศนีเพิ่มไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับผมพูดถูกต้องใช่ไหมครับมันน่าจะถูกลงใช่ไหมฮะสเต็มเซลล์ในอนาคต
2: ค่ะน่าจะถูกลง
0: แล้วถูกลงสักเท่าไหร่ครับอาจารย
2: ์ถูกลงสักร้อยเท่า
0: ร้อยเท่าเหรอ
2: ร้อยเท่าน่าจะร้อยเท่าเพราะว่าในเรื่องของการคัดแยกนะคะน
0: ะ
2: จริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของการที่จะต้องนำไปเพาะเลี้ยงเพิ่มหรือก็เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ชนิดต่างๆแล้วต้องการที่จะรักษาโรคอะไร
0: ครับ
2: ใช่ไหมคะ
0: งั้นถามตอนอันแรกเลยคัดแยกเนี่ย
2: การคัดแยก
0: กี่บาทครับที่แยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได้
2: จากวิธีที่ทำกันเนี่ยประมาณ25,000 บาท
0: ครับ
2: ตอนนี้เราทำได้

0: 50 บาทต้นทุนเหลือ50 บาทใช่ค่ะ
1: อาจารย์ไม่ได้โมใช่ไหม
0: ไม่ได้โมมันเป็นวิธีง่ายจริงๆเลย
1: เหรอฮะโอ้โหอาจารย์จาก 25,000 เหลือ50 บาทในการคัดแยกเนี่ยถูกลงมาขนาดนี้แล้วประสิทธิภาพมันเป็นไงฮะ
0: ประสิทธิภาพดีกว่า
1: ดีกว่าด้วยเหรอครับ
0: เพราะว่ามันเพราะว่าด้วยวิธีการเนี่ยค่ะมันจะได้เซลล์ที่สดกว่าสดกว่าวิธีไม่ต้องผ่านเครื่องมือหรือสารเคมีอะไรเพราะฉะนั้นเซลล์เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เป็นสเต็มเซลล
1: ์
0: อยู่ในช่องท้องของแม่ในค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้เซลล์ที่สะอาดกว่าสดกว่าบริสุทธิ์กว่า
1: ถ้ามองไปในอนาคตนะครับจากสเต็มเซลล์ที่เราค้นพบวิธีการแยกให้บริสุทธิ์เนี่ยถูกพัฒนาต่อไปจนไปรักษาโรคได้จะรักษาโรคอะไรส่วนไหนในร่างกายอวัยวะอะไรได้บ้างครับอาจารย์
0: คือสเต็มเซลล์ชนิดนี้ในห้องปฏิบัติการเราพบว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ร่างกายได้หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ตับเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์กระดูกเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เซลล์สมองคือหลายเซลล์มากแล้วเราเชื่อว่าโอกาสที่จะพัฒนามารักษาในหลายๆโรคเป็นไปได้ค่ะขณะนี้เรากำลังศึกษาเรื่องของข้อเข่าเสื่อม
1: ครับ
0: ค่ะใช้สเต็มเซลล์ชนิดนี้มารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่ในระหว่างการพัฒนา
1: ฟังดูนะผมก็จินตนาการต่อต่อไปนี้สมมุติตับอักเสบสมองมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจอะไรเส้นเลือดกระดูกอะไรต่างๆฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปมันจะวิ่งไปรักษาทำให้อวัยวะที่มันเสื่อมมันดีขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นวิธีนั้น
0: มันนั่นคืออนาคตค่ะซึ่งเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเราคือเราเชื่อว่านักวิจัยในโลกใบนี้พยายามทำกันอยู
1: ่
0: นะคะจะเป็นเรื่องของการวิจัย
1: อีกไกลไหมครับ
0: ฉัน
1: อยากใช้จะทันไหมฮะจะทันในยุคพวกเรา
0: ก็อาจค่ะอาจจะทัน
1: อาจจะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เอาแบบวิธีหรือว่าของเดิมก่อนแล้วกันนะครับสเต็มเซลล์เนี่ยมันได้มาจากส่วนไหนของร่างกายได้บ้างครับ
0: จริงๆสเต็มเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยครับได้มาจากแทบหลายอวัยวะมากเลยที่พร้อมจะทำการซ่อมแซ
1: ม
0: ส่วนที่สึกหรอนะถ้าเกิดเป็นแผลหรือเป็นอะไรซ่อมแซมเท่านั้นเองไม่ได้มีเพื่อที่จะเอาออกมาไปรักษาอวัยวะอื่นนึกออกไหมคะ
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดว่าเออมันมีเซลล์ลักษณะนี้นะน่าจะเอาเซลล์อย่างเงี้ยมาลองขยายเพิ่มจำนวนข้างนอกดูเพราะถ้าอยู่ในร่างกายไม่เพิ่มอยู่แล้วเอาออกมาข้างนอกดูแล้วก็ขยายเพิ่มจำนวนแล้วก็เอาไปรักษาในอวัยวะอื่นได้ไหม
1: ครับคือแทนที่จะให้แค่รักษาอวัยวะตัวเองตรงนั้นเอามาทำให้มันเยอะขึ้นไปใส่ในอวัยวะอื่นได้
0: ใช่ที่มันสึกหรอนะที่เสียหรือบาดเจ็บ
1: ครับ
0: คือสเต็มเซลล์เนี่ยแบ่งออกเป็นหลายสามชนิดสามชนิดถ้าแบ่งง่ายแบบแรกก็คือเป็นสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอ่อนอันนี้มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ร่างกายได้ทุกชนิดเลยในร่างกายนะคะและแบบที่สองเนี่ยก็เป็นสเต็มเซลล์จากโตเต็มวัยก็จะมาจากทารกในครรภ์หรือว่าเด็กที่เพิ่งเกิดหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะอีกกลุ่มนึงที่ตัวเองแยกไว้เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นเลือดกลุ่มที่มาจากเลือดทางเลือดเนี่ยค่ะหรือไม่ก็เลือดสายสะดือเพราะว่าที่ต้องตัวเอง define หรือแยกเอาไว้เนี่ยเพราะว่าสเต็มเซลล์จากเลือดเนี่ยเขาอนุญาตให้นำมารักษาแล้วแพทยสภาเขาอนุญาตแล้วแต่ส่วนอื่นเนี่ยยังเป็นเรื่องของการวิจัยทั้งสิ้นนะคะสาเหตุที่เลือกน้ำคร่ำเนี่ยมีสองสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งคือน้ำคร่ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เจาะอยู่แล้วในภาควิชาสูเขาเจาะเพื่อที่จะไปตรวจดูว่าเด็กในครรภ์เนี่ยปลอดภัยหรือเปล่า
1: ปกติไหม
0: แล้วก็ทำให้เหลือค่ะเหลือมีส่วนที่แบบเหลือออกมา
1: อ๋อถ้าเหลือจะทิ้งก็เสียดาย
0: ใช่ก็มีเขาก็มีการรายงานในต่างประเทศว่าเขาเจอใช่ไหมฮะเราก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็เจอสิถ้างั้นเราก็เอามาใช้
1: เพราะมันมีอยู่
0: ใช่มันมีอยู่แล้วก็เราก็ไม่อยากให้คือทำยังไงก็ได้ให้มีสเต็มเซลล
1: ์
0: มาไว้ใช้ให้กับคนไข้วันข้างหน้ามันถ้ามีซอสที่เราเหลือทิ้งอยู่แล้วเราก็น่าจะเอามาเก็บมาเอามาใช้ให้คนไข้เราอันที่หนึ่งประเด็นที่สองซอสนี้เป็นซอสที่ดีที่ตัวเองคิดว่าดี
1: เพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าซอสที่อ่อนวัยอะค่ะ
1: ครับ
0: สเต็มเซลล์ที่มาจากซอสที่อ่อนวัยเนี่ยก็ที่ยาวหน่อยอ่อนยาวเนี่ยก็จะมีการพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันน้อย
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาไปใช้คนเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยจะได้มีปัญหาเรื่องการต่อต้านของเซลล์เนี่ยน้อย
1: ครับด้วยความที่ยังยาววัยซึ่งอยู่ในน้ำคร่ำนี่แหละ
0: ค่ะใช่ก็เลยเลือก2ประเด็นนี้ก็เลยทำให้เลือกที่จะมามองเซลล์ต้นกำเนิดน้ำคร่ำเราอยากให้มีสเต็มเซลล์ที่ราคาต้นทุนน้อย
1: ๆ
0: ที่มันมีเหลือเนี่ยให้กับคนไข้ได้ใช้ในการรักษาโรคถ้าเราเอาอันนี้มาพัฒนาต่อนะต้นทุนมันก็จะถูกลงแล้วมันก็เหลือเราสามารถหาได้ง่ายๆไม่ต้องมานั่งหาจะไปเอาเซลล์ของใคร
1: ไม่ต้องไปขอยากลำบากข้างบนเพราะเขาเจาะอยู่แล้วออกมาอยู่แล้ว
0: เจาะแล้วก็เหลือแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามาลองแยกดูดีกว่าแล้วก็ลองพัฒนาต่อดู
1: แล้วที่บอกว่าเซลล์บริสุทธิ์ได้มาจากถุงน้ำคร่ำที่ด้วยวิธีการของอาจารย์เนี่ยเขาบริสุทธิ์ในบริสุทธิ์ยังไงบริสุทธิ์แค่ไหนครับ
0: คืองี้ค่ะสเต็มเซลล์ที่เราเอาออกมาเนี่ยโดยวิธี

0: สตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยนะคะก็เป็นสเต็มเซลล์ที่สตาร์ทมาจาก1เซลล์เราถึงเรียกว่าสตาร์เตอร์เซลล
1: ์
0: คือเราเลือกสเต็มเซลล์ออกมาก่อน
1: สตาร์เตอร์เซลล์
0: ใช่คลินิกนี้เราตั้งชื่อว่าสตาร์เตอร์เซลล
1: ์ครับ
0: แล้วก็เลือกสเต็มเซลล์มา1เซลล์แค่1เซลล์แล้วขยายจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล
1: ์
0: เพราะฉะนั้นทุกเซลล์เป็นสเต็มเซลล์เราถึงบอกเราเคลมได้ว่าอันนี้บริสุทธิ์แน่นอนเพราะว่ามาจากเซลล์เพียงเซลล์เดียวแล้วเป็นสเต็มเซลล์ค่ะ
1: แล้วมันขยายไปได้ไง
0: ก็เพาะเลี้ยงเพิ่มค่ะเพาะเลี้ยงได้อีกอย่างนึงความพิเศษของสเต็มเซลล์ชนิดนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นสเต็มเซลล์ที่สามารถเพาะเลี้ยงจาก1เซลล์ขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์ได
1: ้
0: ซึ่งสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอื่นเนี่ยทำไม่ได้นะคะ
1: กว่าจะบริสุทธิ์ได้ขนาดนี้เจอสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยเขากระบวนการขั้นตอนอะไรเขาผ่านการคัดแยกมายังไงบ้างถึงมาเจอวิธีของเราครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: คืองี้ค่ะสเต็มเซลล์ชนิดนี้มาเจอมาครั้งแรกเนี่ยปี2004แต่ว่าตอนนั้นยังไม่สามารถแยกออกมาได
1: ้ครับ
0: นะ
1: รู้ว่ามี
0: รู้ว่ามี
1: มีเซลล์ในน้ำคร่ำแหละ
0: รู้ว่ามีในปี2006เนี่ยถึงจะแยกออกมาได้แต่แยกออกมาก็ยังมีการปนเปื้อนจากเซลล์ที่อยู่ในน้ำคร่ำนะคะน้ำคร่ำเนี่ยจะมีเซลล์หลายชนิดมากเลยแต่สเต็มเซลล์จะมีแค่ 0.1%
1: โอ้โหน้อยมาก
0: ใช่1เซลล์ใน 1,000 เซลล
1: ์
0: จะเป็นสเต็มเซลล์นั้นเพราะนั้นยากมากที่จะแยกออกมา
1: ในปีก็จะปนเซลล์อื่นออกมาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เอาไปใช้งานยังไม่ได
0: ้ยังไม่ได
1: ้
0: ยังไม่ได้นําไปใช้ไม่ได้นั้นแต่ว่าในปี2007เนี่ยเค้าก็ประกาศออกมาดังเลย
1: ว่า
0: ในทีมของอเมริกาเขาก็ดังเลยว่าเขาสามารถแยกได้แล้วนะวิธีการหาวิธีการที่จะแยกสเต็มเซลล์เนี่ยออกจากน้ำคร่ำได้แล้วบริสุทธิ์เลย
1: บริสุทธิ์ด้วย
0: 100% ค่ะ
1: เขาประกาศก่อนเรา
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะในปี2007
1: ครับเขาใช้อะไรฮะ
0: เขาใช้วิธีใช้สนามแม่เหล็กแยก
1: เป็นยังไงครับ
0: วิธีการนะคะเขาก็จะเอาสเต็มเซลล์เขารู้ว่าสเต็มเซลล์เนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ที่ผิวเป็นโปรตีนที่จำเพาะกับสเต็มเซลล์เลยชนิดนี้เขาก็เอาแอนติบอดีคือตัวจับเนี่ยเข้าไปจับแอนติบอดีตัวนี้โปรตีนชนิดนึงที่จับเนี่ยนะคะเขาก็จะจับด้วยแท็กด้วยเม็ดแม่เหล็กไปจับด้วยเม็ดแม่เหล็กเพราะฉะนั้นสเต็มเซลล์เนี่ยก็จับอยู่กับเม็ดแม่เหล็กละใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ผ่านลงไปในสนามแม่เหล็กแม่เหล็กขั้วลบขั้วบวกก็ไปจับกัน
1: เปิด
0: สนามแม่เหล็กปุ๊บเข้าไปจับกัน
1: เหมือนเอาขั้วแม่เหล็กไปแปะไว้กับสเต็มเซลล์พอผ่านสนามแม่เหล็กมันก็มาติดกับ
0: ใช่ค่ะ
1: ขั้วตรงกันข้าม
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อก็จับยึดสเต็มเซลล์
0: ไว้กับ
1: สนามแม่เหล็กเต็มเลย
0: มันเวลาส่งเซลล์ทั้งหมดลงมาผ่านสนามแม่เหล็กเซลล์ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์ก็หลุดออกไปทิ้งไปก็เหลือสเต็มเซลล์ไว้
1: เพราะเซลล์พวกนั้นไม่มีแม่เหล็ก
0: ใช่
1: ก็จะไม่ถูกติด
0: ใช่พอเหลือสเต็มเซลล์ไว้สเต็มเซลล์ก็เขาค่อยมาปิดสนามแม่เหล็กก็ได้สเต็มเซลล์หลุดออกมาค่ะแต่ข้อเสียของเขาคือข้อเสียนี้คือสเต็มเซลล์เนี่ยจะติดกับแม่เหล็กไปเรื่อยๆนะม
1: ัน
0: จะไม่ออกแม
1: ่
0: เหล
1: ็
0: กค
1: ่ะมันไม่สามารถจะ
0: ใช
1: ่แกะแม่เหล็กออกแล้วเป็นสเต็มเซลล์บริสุทธ
0: ิ์ไม่ได้เพราะว่าปฏิกิริยาของทางเนี้ยทางเคมีเนี่ยแกะยังแกะไม่ได
1: ้
0: ก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการปนเปื้อน
1: ครับ
0: ปนเปื้อนกับเม็ดแม่เหล็กมันไปฉีดยังไม่ได
1: ้อ๋อแต่ตอนนั้นก็ฮือฮาไปทั่วโลกใช่ไหม
0: ฮือฮาค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นการสกัดออกมาได้บริสุทธิ์ที่สุดที่ทำได้ในตอนนั้น
0: น่าตื่นเต้นมาก
1: พอเขาทำได้แบบนั้นเราก็ตื่นเต้นทั่วโลกตอนนั้นทีมวิจัยของเรา
0: ตื่นเต้นด้วย
1: ตื่นเต้นด้วยใช่ไหม
0: เราก็ตื่นเต้นด้วยเราก็ดีใจเพราะว่าเราก็มองว่าน้ำคร่ำเนี่ยก็เป็นซอที่ภาควิชาสูงคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีเยอะแล้วบอกโอเคถ้า
1: เจาะอยู่ทุกวัน
0: เจาะทุกวันแล้วนี่เราก็คิดว่าโอกาสเป็นของคนไข้ละเราก็เลยดีจังเลยเราจะได้เอาเราก็แค่ซื้อคิดน้ำยาซื้อน้ำยาแล้วก็ซื้อเครื่องมือของเขาแล้วก็ได้แยกละพอเราใช้ปัญหาเราพบว่ามันมีปัญหาเพราะว่าเราเห็นเม็ดแม่เหล็กอยู่ใต้กล้องเราบอกโอเคคือสิ่งที่เราไม่รู้คือว่าเวลาเขาตีพิมพ์เขาก็บอกว่าเขาได้บริสุทธิ์ไง
1: ค
0: ือสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะมีสารอะไรติดมาด้วยทีนี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
1: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
1: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2 ปีจนได้รับการ

0: ายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ถามว่ามีลักษณะอะไรที่จะทำให้เราตระหนักว่าเราควรจะระวังเรื่องมะเร็งไฝคุณหมอก็แนะนำ4ข้อข้อแรกคือดูที่พื้นที่ของมันถ้าสมมุติว่าเรามีไฝเล็กๆมากมายและอันนี้ไฝอันนี้ใหญ่อยู่อันเดียวพื้นที่ใหญ่กว่าชาวบ้านนะคะอันนี้ก็คือ1ที่ควรจะต้องระมัดระวัง2คือขอบเขตของไฝนะคะปกติไฝที่ไม่กลายเป็นมะเร็งเนี่ยขอบเขตมันจะต้องชัดแต่ถ้าเกิดไฝอันนั้นเนี่ยเราเห็นว่าขอบเขตเขาเบลอๆไม่สามารถจะวาดเป็นดินสอตามขอบเขตได้อันนี้ก็ต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นไฝที่ไม่ดีได้อันที่3คือสีไฝที่ดีสีต้องเป็นสีเดียวนะคะอาจจะเป็นสีโทนดำหรือน้ำตาลแต่ต้องเป็นสีเดียวกันไปเลยถ้าเกิดว่าไฝอันไหนเนี่ยที่มีหลายสีในอันเดียวกันเช่นมีหลายโทนไฝอันนั้นเนี่ยมีตรงนี้สีดำหน่อยน้ำตาลนิดน้ำเงินหม่นๆหน่อยอยู่ในอันเดียวกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็สุดท้ายก็คือการขยายของไฝถ้าเกิดไฝไหนเนี่ยมันเกิดโตเร็วผิดปกตินะคะสมมุติเรามีไฝอยู่10เม็ดข้างๆกันอันนี้ดูโตเร็วผิดปกตินะคะอันนี้ก็ต้องระวังอีกว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ดีและอาจจะกลายเป็นมะเร็งถ้าสงสัยนะคะแนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางทางด้านผิวหนังคุณหมอก็จะมีวิธีดูนะคะทั้งวิธี1ก็คือดูด้วยประสบการณ์ด้วยอันที่2คือจะมีการตรวจดูด้วยเครื่องมือพิเศษนะคะคือเครื่องมือเดอร์โมสโคปคือเราจะสามารถดูได้ชัดเจนนะคะว่าไฝเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงจุดไหนได้ค่ะ

ผู้สูงอายุที่ต้องการมีซิกแพคนะครับสิ่งที่ควรทำก็คือสิ่งที่หนึ่งเลยนะครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของพฤติกรรมการทานอาหารนะครับอันที่สองออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอันที่สามก็คือพักผ่อนให้เพียงพอระยะเวลาในเรื่องของการพัฒนาของซิกแพคนะครับคนโดยทั่วไปเนี่ยประมาณ3เดือนถึง6เดือนคุณเริ่มเห็นละเพราะงั้นในกลุ่มของผู้สูงวัยก็ควรต้องให้เกิน 4-6 เดือนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ 4-6 เดือนการออกกำลังกายเนี่ยเราจะยึดอยู่3วิธีการหลักๆนะครับอันนี้หนึ่งก็คือเน้นในเรื่องของตัวหัวใจถ้าในกลุ่มของผู้สูงวัยบางท่านที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยคุณไม่จำเป็นต้องไปวิ่งนะคุณไม่จำเป็นต้องไปขี่จักรยานหรืออะไรก็ได้จริงๆคุณเดินนะครับแต่ให้เดินเร็วกว่าปกตินิดนึงถ้าเรามีความรู้สึกว่าเบาไปเราก็เดินด้วยแกว่งแขนด้วยนะครับมันก็จะมีความหนักของตัวการออกกำลังกายที่มากขึ้นระดับความหนักจะหนักขนาดไหนง่ายๆเลยครับเวลาที่เราเดินหรือเราทำกิจกรรมทางกายอะไรที่ต่อเนื่องพวกนี้ให้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะหายใจแล้วโอ้โหมันไม่ถึงกับลำบากมากนะครับเราสามารถพูดคุยกับคนข้างๆได้แต่พยายามให้ต่อเนื่อง 20-30 นาทีนะครับตรงนั้นก็สามารถที่จะพัฒนาเรื่องตัวหัวใจได้ละประเภทที่2ของรูปแบบการออกกำลังกายนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าการทำให้กล้ามเนื้อมีความทนทานมากขึ้นคราวนี้ความทนทานของกล้ามเนื้อคืออะไรคือกล้ามเนื้อสามารถทำงานต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆโดยที่เราเมื่อยช้าเรามีการตึงของกล้ามเนื้อน้อยถ้าอยากมีซิกแพคนะครับท่าที่เราควรเน้นก็คือท่าที่เราต้องใช้น้ำหนักตัวทั้งตัวมาทำงานร่วมกันนะครับอย่างท่าที่หนึ่งก็คือพวกท่าสควอทที่เรามีการย่อลงท่าพวกนี้นะครับจะมองว่าเป็นกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อสะโพกซะส่วนใหญ่แต่ทุกครั้งที่เราย่อมันมีเรื่องของการรักษาสมดุลเรื่องของบาลานซ์ร่างกายมันก็ทำให้แก่ลำตัวหน้าท้องต้องใช้มากขึ้นซึ่งมันก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่สามารถพัฒนานะครับในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้องได้อันต่อไปก็คือในเรื่องของการก้าวย่อก้าวย่อก็คือลักษณะที่แทนที่เท้าเราจะอยู่ขนานกันใช่ไหมครับแยกออกจากเล็กน้อยอย่างเงี้ยเราก็เป็นแยกเป็นขานำขาตามแล้วเราก็มีการย่อขึ้นลงลักษณะพวกนั้นนะครับแต่ในของกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของระดับการย่อเราคงไม่ต้องไปย่อมากเหมือนกับเด็กหรือว่าคนทั่วไปเราก็ย่อเท่าที่เราทำได้นะครับหรือถ้าเราไม่มั่นใจกับการทรงตัวของเราก็เราก็อาจจะหาตัวประคองหากำแพงหาเก้าอี้นะครับช่วยจับประคองเรื่องการทรงตัวก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับในเรื่องของความทนทานเนี่ยเราอาจจะเล่นอยู่ที่ประมาณ 12-15 ครั้งต่อเที่ยวหรือว่าต่อเซตใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราทำจริงเราอาจจะไม่ได้ทำอยู่แค่ 12-15 ครั้งเราก็อาจจะพักสักนิดนึงประมาณครึ่งนาทีแล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับให้รวมได้อยู่ประมาณ 40-50 ครั้งนะครับต่อครั้งที่เราทำก็จะมีการพัฒนาของตัวความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะตัวกล้ามเนื้อช่วยที่เป็นตัวหน้าท้องมีการทำงานมากขึ้นใน1สัปดาห์เราควรต้องออกกำลังกายประมาณกี่ครั้งในกลุ่มผู้สูงวัยวันเว้นวันกำลังดีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสามารถที่จะมีทั้งออกกำลังกายและคุณก็สามารถที่จะพักนะครับร่างกายเพื่อให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนวิธีการออกกำลังกายในแต่ละครั้งตรงนั้นเราสามารถแบ่งแยกได้อย่างเช่นถ้าเกิดหัวใจเราบอกว่า30นาทีเราอาจจะแบ่งเป็นตอนเช้า15นาทีตอนเย็น15นาทีอย่างนั้นก็ได้หรืออันที่2ก็คือวันนี้เราเน้นเรื่องของตัวหัวใจอีกวันนึงเน้นเรื่องของตัวกล้ามเนื้อนะครับแบบนั้นก็ได้นะครับอาหารโดยปกติเราก็คงต้องทานตามหลัก5หมู่นะครับแต่มันอาจจะมีปรับเปลี่ยนนิดนึงก็คือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแทนที่เราจะทานข้าวปกติหรือว่าทานก๋วยเตี๋ยวทานขนมปังอะไรต่างๆเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นทานพวกข้าวกล้องนะครับเพื่อที่ให้อยู่ท้องมากขึ้นมีไฟเบอร์ในส่วนของข้าวกล้องที่จะช่วยชะล้างในเรื่องของพวกไขมันต่างๆที่ค้างอยู่ในหลอดเลือดให้มากขึ้นปริมาณการทานของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมหรือการทานข้าวที่เหมาะสมนะครับใน1มื้อก็ควรประมาณ1ฝ่ามือนะครับเราสังเกตง่ายๆเลยเราคดข้าวนะครับ1ฝ่ามือเนี่ยกำลังดีละอาหารแหล่งที่2นะครับคือในเรื่องของโปรตีนนะครับแน่นอนเราต้องเพิ่มเลยปริมาณของโปรตีนมันก็จะทำให้การพัฒนาของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นสำหรับแหล่งโปรตีนนะครับในกลุ่มของผู้สูงวัยคงอาจจะต้องเลือกในกลุ่มที่มาจากในเรื่องของตัวปลาไข่ขาวธัญพืชนะครับพวกนี้นะครับเป็นหลักทำไมถึงต้องเป็นพวกนี้เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราทานโปรตีนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าในเรื่องของจากพืชแล้วแต่มันจะมีไขมันที่สะสมที่ติดเข้ามาด้วยนะครับส่วนใหญ่เราไม่ต้องการอยู่แล้วจริงแล้วเวลาที่เราทานเนี่ยมันก็มีสัดส่วนในกลุ่มของผู้สูงวัยนะครับพยายามคิดง่ายๆครับถ้าน้ำหนักตัวเราเท่าไหร่เราต้องทานโปรตีนประมาณ1กรัมนะครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าเราบอกว่าอยู่ที่70กิโลเงี้ยโปรตีนใน1วันที่เราควรต้องทานก็ประมาณ70กรัม
อีกแหล่งอาหารหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้นะครับอาจจะดูว่าเป็นเล็กน้อยนะครับก็คือในพวกวิตามินเกลือแร่ซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของผักผลไม้นะครับแต่เราอาจต้องระวังนิดนึงในกลุ่มของผู้สูงวัยผลไม้หลายๆอย่างจะค่อนข้างมีรสชาติที่หวานงั้นถ้าเกิดเราทานมากเกินไปอาจจะมีปัญหากับในเรื่องของสุขภาพได้เราอาจต้องเลือกตัวผลไม้ที่เหมาะสมกับเรานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับฝรั่งอาจจะต้องเลือกที่นิ่มนิดนึงนะครับในลักษณะของการคบเคี้ยวก็ได้ง่ายนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวแอปเปิลก็จะมีทั้งแอปเปิลเขียวและแอปเปิลแดงส่วนใหญ่คนก็จะให้ความสำคัญกับแอปเปิลแดงนะครับเพราะมีความรู้สึกว่าค่อนข้างมีความหวานแต่ถ้าเป็นในเรื่องของตัวคุณภาพหรือว่าผลที่ได้นะครับตรงนั้นก็เราอาจจะผสมนิดนึงอาจจะมาทานเรื่องของแอปเปิลเขียวเข้ามานะครับก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของตัวสารอาหารที่มันเอาไปช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวกล้ามเนื้อได้คนเราโดยปกติเขาจะนอนประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะครับแต่ผู้สูงวัยเนี่ยบางทีเขานอนไม่ได้หรอกครับเขาก็นอนสักพักเขาก็ตื่นละนะครับการพักนอนเขาไม่ต่อเนื่องนะครับซึ่งมันจะส่งผลยังไงส่งผลกับเรื่องการพัฒนาของตัวร่างกายกล้ามเนื้อที่จะพัฒนาขึ้นเพราะงั้นพยายามทำให้เรานอนให้ได้นะครับสิ่งที่ทำง่ายๆที่สุดก็คือมีกิจวัตรประจำวันในช่วงกลางวันมีเพิ่มด้วยการออกกำลังกายนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะนอนหลับได้ตามที่ต้องการนะครับ 6-8 ชั่วโมงอย่าคิดว่าเราวัยขนาดนี้แล้วจะมีซิกแพคไม่ได้และตัวซิกแพคเนี่ยมันจะเป็นตัวประโยชน์กับเราหรือว่าจะสามารถช่วยในเรื่องของการดำรงชีวิตของเราได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกที่ดีขึ้นความมั่นใจที่มากขึ้นรวมไปถึงนะครับเป็นการสะท้อนเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของเราที่เป็นอย่างดีครับ

รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้า

0: อะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:05 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ

ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันทิศมนตรีนะครับปรึกษาหมอแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆฮะพูดคุยเรื่องราวสุขภาพกันเข้ามาได้สอบถามปัญหาสุขภาพของคุณผู้ชมได้เช่นกันนะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดใครรับชมเราผ่านจอทีวีอยากจะโทรศัพท์เข้ามาหมายเลข023547105มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งฮะ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ผู้ชมเนี่ยกดติดตามแล้วก็เข้ามาติดตามเนื้อหาข้อมูลข่าวสารกันเยอะๆเลยนะฮะก็คือที่เพจรามา Channel พิมพ์คำว่ารามา Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาในเพจแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์หรือว่ากด Subscribe กดติดตามกดทุกอย่างที่กดได้เลยนะจะบอกว่ามีข้อมูลข่าวสารสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราในช่องของ Facebook Live ตอนนี้คอมเมนต์คุณผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับสำหรับทุกคำถามที่ฝากเข้ามาไม่จะเป็นเรื่องของชื่อนะนามสกุลนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุนะครับเพศนะน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยารวมถึงอาการที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะอาการเนี่ยยิ่งบอกละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยานะครับทุกคำถามฝากเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะนอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังได้รับเกียรติจากอาจารย์หมออีก2ท่านเช่นเคยนะครับขอต้อนรับนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวนะครับและอาจารย์แพทย์หญิงสุภมาศเชิญอักษรสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: วันนี้มาคุยกันเรื่องของโรคกระเพาะกันหน่อยนะฮะใครที่เป็นโรคกระเพาะมารวมกันทางนี้ได้เลยใครมีปัญหากระเพาะอาหารมีปัญหาเรื่องการกินต่างๆนานาแชร์คอนเทนต์นี้เก็บไว้ดูย้อนหลังก็ได้วันนี้เคสที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาตอนต้นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นขออนุญาตเรียกคุณพี่ท่านหนึ่งแล้วกันนะอายุอานามก็50นิดๆนะครับปรากฏว่าแกบอกว่าแหมทำไมพออายุมากขึ้นโรคกระเพาะอาหารของแกเหมือนจะกำเริบถ้าตกลงเรื่องของอายุกับเรื่องของโรคกระเพาะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมเคสนี้จาก VTR ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเร่งรีบและรวดเร็วส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไปจำเป็นต้องรีบเร่งตามไปด้วยจนหลายครั้งทำให้เราต้องเลือกที่จะตัดหรือข้ามกิจวัตรประจำวันที่สำคัญหลายๆอย่างออกไปโดยเฉพาะการรับประทานอาหารจึงส่งผลให้เกิดปัญหาการกินไม่ตรงเวลาอยู่บ่อยครั้งและจะกินทดแทนมื้อต่อๆไปก็ยังคงไม่ช่วยอะไรคุณสิยามนพัวพัฒนขจรในวัย54ปีเป็นอีกหนึ่งคนไข้ที่ลักษณะการใช้ชีวิตทัศนคติเป็นปัญหากับตนเองเพราะในช่วงวัย23ปีซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นทำงานคุณสิยามนไม่เคยให้ความสำคัญกับการกินอาหารมักจะกินเมื่อหิวและเลือกกินแต่อาหารที่ตนเองชอบอาจเป็นเพราะต้องเรียนและทำงานในช่วงนั้นทำให้เหนื่อยจนไม่อยากกินอะไรผลที่ตามมาก็คือมีอาการปวดท้องอยู่บ่อยครั้งรวมกับการคลื่นไส้อาเจียนคุณสิยามนจึงตัดสินใจไปพบคุณหมอเพื่อกลืนกล้องส่องดูภายในทางเดินอาหารว่าอาการที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรจนพบว่ามีรอยแดงในกระเพาะอาหาร
4: จริงๆสมัยก่อนนะตอนสมัยเรียนหนังสือเนาะก็เป็นพอเรียนหนังสือจบก็หายไปแล้วก็นี่ก็เพิ่งมาเป็นอีกเมื่อสักไม่กี่เดือนมาเนี้ยค่ะ 2-3 เดือนเนี้ยเป็นเยอะมากจำได้ว่าตอนนั้นคือเรียนปีสุดท้ายแล้วล่ะค่ะแล้วก็น่าจะมีความเครียดด้วยแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันก็จะมีอาการแบบปวดท้องบ่อยๆบางทีก็มีอาเจียน
3: คุณสิยามนอาจจะดูเหมือนหายขาดจากการเป็นโรคกระเพาะเนื่องจากไม่เคยกลับไปกินยาอีกเลยในช่วง20ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเข้าสู่วัยทองมีอาการเบื่ออาหารมากขึ้นประกอบกับลักษณะการกินการใช้ชีวิตที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือจะไม่กินเลยหากอาหารไม่ชอบและหากชอบก็จะทำให้อาหารมื้อนั้นกลายเป็นมื้อใหญ่ของตนเองส่งผลให้เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณสิยามนรู้สึกแน่นท้องมากอาเจียนถึง3ครั้งในช่วงเช้าก่อนรับประทานอาหารจนต้องไปพบแพทย์แพทย์เจ้าของไข้วินิจฉัยอาการเบื้องต้นว่าการปวดท้องแน่นท้องเพราะในท้องมีลมค่อนข้างมากร่วมกับมีการติดเชื้อในกระเพาะอาหาร
4: แต่ก็คือพยายามรักษาตัวเองในการทานมื้อย่อยๆทานครั้งละน้อยๆแล้วทานบ่อยๆพยายามจะมีวินัยว่าทานนี้เสร็จอีก2ชั่วโมงพยายามดูนาฬิกาเลย2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงอีก2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยจะทานแบบประมาณ5ครั้งสิ่งที่ค้นพบแล้วดีมากเลยคือการทานน้ำให้มาก
3: ๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเดินอาหารในวัยที่มากขึ้นทำให้คุณสิยามนตระหนักว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการกินอาหารใหม่ไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างนานเกินไปและควรกินอาหารให้ตรงมือมากขึ้นควบคู่ไปกับการกินยาตามอาการที่หมอสั่งอาการก็น่าจะดีขึ้นซึ่งคุณสิยามนหวังเช่นนั้น
0: ต้องขอบคุณคุณสิยามนด้วยนะครับที่โอกาสทีมงานของเราไปพูดคุยนะแล้วก็ฝากเป็นประเด็นคำถามมายังอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวเนี่ยที่อาจารย์สุภมาศก่อนแล้วกันฮะผมว่าคนที่ฟังตอนต้นหลายท่านอาจจะตกใจว่าเอ๊ะตกลงเรื่องของผู้หญิงที่อาจจะอายุอนาม50บวกนิดๆแบบนี้ฮะอาจารย์หลายท่านอาจจะเรียกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นภาวะวัยทองหรือเปล่ามันรีเลทมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าฮะอาจารย์
1: ถ้าให้ตอบวัยทองกับโรคกระเพาะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อไม่เกี่ยวกัน
1: แต่ถ้าบอกว่าไม่เกี่ยวไม่งั้นก็ต้องเป็นกันหมดแล้วทุกคนแต่ว่าเวลาที่เราสูงวัยมากขึ้นมันอาจจะทำให้เรามีอาการทางระบบทางเดินอาหารได้มากกว่าคนที่อายุน้อยๆ อาจจะเป็นได
0: ้
1: เพราะว่าพอเราสูงวัยมากขึ้นเราก็ต้องยอมรับว่าฟันฟางเราก็อาจจะไม่ค่อยดีเนาะการเคลื่อนไหวตัวเราเองก็ลดลงนะคะเพราะนั้นเวลาเราฟันเราก็อาจจะต้องเริ่มมีฟันชุดที่3โผล่เข้ามาอะไรเงี้ยการเคี้ยวการอะไรก็จะทำให้ยากขึ้นการย่อยมันก็จะต้องใช้ความสามารถในการย่อยมากขึ้นบวกกับการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารในคนสูงวัยเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะช้าไปตามการเคลื่อนตัวของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เสริมให้มีโอกาสเกิดโรคกระเพาะได้มากขึ้นค่ะ
0: แล้วแบบนี้พออายุอนามมากขึ้นเนี่ยต้องปรับพฤติกรรมการกินอะไรเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโอกาสเกิดโรคกระเพาะไหมฮะอาจารย์หรือนี่ก็สามารถกินได้ชิวๆไม่มีปัญหาอะไร
1: ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะปัญหาแบบนี้คือเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอายุที่เหมือนกันทุกคนแต่แต่ละคนเนี่ยมีความมากน้อยไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราจะเกิดเรื่องทุกข์ร้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราค่ะทีนี้กรณีซึ่งเรามีปัญหาเนี่ยประเด็นแรกที่เราจะต้องดูเลยอย่างเช่นของคุณสิยามนใช่ไหมคะจำชื่อไม่ได้แน่ๆแต่ว่าเขาไม่มีอาการนี้มาประมาณสัก20ปีอยู่ดีๆมามีอาการใหม่โดยที่อาการเนี่ยฟังแล้วดูค่อนข้างเป็นเยอะแล้วก็มีบางอาการที่อาจจะไม่ได้แบบจำเพาะสำหรับโรคกระเพาะเท่านั้นอาจจะต้องไปมองหานิดนึงว่าเอ๊ะตกลงมันมีพยาธิสภาพอื่นๆที่มันอธิบายอาการของคุณเขาได้ไหมส่วนใหญ่พอสูงวัยขึ้นเราก็อาจจะต้องระวังโรคร้ายนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมแต่ถ้าตรวจเพิ่มเติมแล้วไม่ได้เจออะไรที่แบบร้ายแรงก็อาจจะมาค่อยคิดถึงการปรับพฤติกรรมว่าเราควรจะทำยังไงกับตัวเองบ้างสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสังเกตว่าอะไรที่มันกระตุ้นอาการเราเนาะไม่ว่าจะเป็น

0: กินนู่นกินนี่กินเยอะกินน้อยกินไม่ตรงเวลาถ้าถามอาจารย์ธเนศเหรอคนที่เป็นอาชีพแบบพวกเราเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะกินไม่ตรงเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มีอาการแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเรื่องการกินไม่ตรงเวลาอย่างเดียวมันมีปัจจัยอื่นที่อาจจะเสริมเข้ามาเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออาจจะสังเกตว่าเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรแน่นะคะแล้วก็ถ้าเราจับได้ถือว่าเราโชคดีเราก็เลี่ยงเอาเลี่ยงแล้วดีขึ้นอ้าฉันจับถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะช่วยเราได้แต่บางคนมันก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าแบบเอ้ยเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรอะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะเริ่มยากแหละค่ะ
1: ต้อง
2: เช่นผมให้ยกตัวอย่างได้ไหมฮะ
1: ครับ
0: ได้ค่ะ
2: แบบว่าให้คนไข้จับสังเกตอะไรเงี้ยแล้วเราแนะนำเลยครับอาจารย์กินเผ็ดไม่เกี่ยวไหมฮะ
0: บางคนเกี่ยวบางคนไม่เกี่ยวแต่ส่วนใหญ่เกี่ยวค่ะอาจารย์อาหารประเภทที่แบบจะเป็นปัญหานะอย่างที่อาจารย์ท่านนี้อาจจะเคยได้ยินคนไข้พูดบ่อยๆเช่นถ้าเขากินเผ็ดเกินไปหรือกินเปรี้ยวเกินไปบางคนกินมันเกินไปก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจับได้หรือบางคนบอกว่ากินนมแล้วเกิดเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บางคนกินนมฉันก็กินมาตลอดชีวิตฉันไม่เห็นเป็นไรเลยเงี้ยคุณก็กินได้แต่ถ้าคนที่กินจะเป็นปัญหาก็ต้องเลี่ยง
2: นี่คืออาหารนะทั้งที่จะสั่งว่ากินไม่ตรงเวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่
2: อย่างนึงเนี่ยความเครียดเกี่ยวไหมครับอาจารย์ความเครียด
0: อันนี้จากประสบการณ์เรื่องอารมณ์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับโรคกระเพาะมากพอสมควร
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่าเวลาตัวยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเวลาเรามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตยกตัวอย่างเช่นบางทีเราแค่แบบไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมีอาการแล้วไทม์โซนที่ไม่เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนที่ทำงานใกล้จะสอบนะเนาะแล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนเด็กๆเจอบ่อยเลยค่ะ
2: ครับ
0: อยู่ในสภาวะที่เราไม่คุ้นชินเราต้องมีการปรับตัวกระเพาะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างไหวต่ออารมณ์แล้วก็ความรู้สึกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คืออุ๊ยคุณหมอหนูจับได้เลยค่ะว่าถ้าหนูเครียดเนี่ยหนูมีปัญหาหรืองานยุ่งเจ้านายตามงานลึกเกินไม่เสร็จสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่ทำงานแบบต้องทำงานเป็นกะพวกเนี้ยเขาก็จะมีปัญหาได้เยอะกว่าค่ะ
2: อันนี้จริงผมก็เป็นนะฮะสัปดาห์ก่อนนักศึกษาขึ้นครับอาจารย์ปุ๊บโรคกระเพาะมากำเริบเลย
0: เครียดเลยว่าแบบเด็กจะชอบวิธีการสอนของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วน่ะเป็นจริงจริ ง
2: ก็คืออาหารใช่ไหมครับแล้วก็การ
0: อารมณ
2: ์และอารมณ์นะที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะนะครับเมื่อกี้มีอยู่นิดนึงครับอาจารย์คนไข้บอกว่าตอนที่เขาอายุ20อ่ะ23เป็นอ่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นอีกเลยคนไข้มักจะคิดอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นแล้วหายหรือเปล่าเหมือนจริงๆแล้วมันเป็นตั้งแต่23แล้วไม่เคยหายเลยแต่ไม่มีอาการแล้วกลับมาเป็นอีกทีตอนอายุ50กว่า
0: ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเมื่อเรามีอาการนะคะอาจารย์ดังนั้นถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยเราอาจจะไม่เรียกว่าเป็นโรคกระเพาะแต่ธรรมชาติของโรคกระเพาะอะค่ะโดยเฉพาะโรคกระเพาะชนิดที่เอาไปส่องกล้องที่คุณศิยามนบอกว่าไปส่องกล้องแล้วเจอแต่กระเพาะแดงๆนั่นแปลว่าไม่มีแผลกล
1: ุ
0: ่มโรคกระเพาะที่เป็นแบบชนิดที่ไม่เจอแผลเนี่ยธรรมชาติของเขาอะเป็นหายๆแปลว่ามันจะมีช่วงที่เขาโอ้รู้สึกสบายดีหรือมีช่วงที่มันทำให้อาการเรารุนแรงได้เป็นช่วงๆหรือบางคนเนี่ยมันก็แย่มากเลยบางช่วงเสร็จแล้วพอเรารักษามันก็อาจจะไม่หายไปแบบสนิทอะมันเหลือนิดหน่อยจนเขาขี้เกียจรำคาญฉันก็ไม่อยากจะรักษาก็พยายามใช้ชีวิตอยู่กับมันไปแต่เขาก็รู้สึกว่าไม่ปกติแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบกำเริบเป็นช่วงๆมีอะไรมากระตุ้นทีนึงมีนู่นนี่มากระตุ้นทีนึงก็จะแย่สักช่วงหนึ่งแล้วก็ ดียาวนานไปอยู่หลายเดือนหลายปีแล้วกลับมากำเริบใหม่ก็ได้ก็เป็นแบบนั้นได้เป็นได้หลายรูปแบบค่ะหรือเป็นแค่ครั้งเดียวแล้วหายขาดไปเลยก็เจอเช่นเดียวกันค่ะ
1: งั้นคนที่เคยเป็นแล้วก็มีความเสี่ยงที่พอเวลาผ่านไปแล้วไปเจอปัจจัยกระตุ้นมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นหรือเป็นโรคกระเพาะได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยเป็นตั้งแต่อายุ20 30มาเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ถูกต้องคุณจะพูดถูกเลยใช่ยิ่งคนที่แบบเป็นหายๆอยู่บ่อยๆอ่ะธรรมชาติพวกนี้มักจะไม่ค่อยหายขาดเพราะเวลาเขาเป็นทีนึงเราก็จะรู้สึกว่ามันก็จะเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นอีกละฉันจะเป็นอะไรไหมฉันจะกลายเป็นมะเร็งหรือเปล่
1: า
0: ฉันจะมีแผลไปนู่นนี่ความที่แบบเขาพยายามตั้งใจดูหรือว่าความคอนเซิร์นความแบบกังวลกับอาการของเขาซึ่งไม่ได้ผิดนะคะอาการเขามีจริงเนี่ยมันก็ยิ่งไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทเนาะตามภาษาของหมอมันก็ตีกลับไปทางสมองอีกว่าสั่งเดี๋ยวแกจะต้องปวดท้องหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการกับอาการของเขาก็อาจจะแย่กว่าคนที่แบบอาการน้อยๆนานๆเป็นสักทีนึงอะค่ะคนที่เป็นบ่อยๆยังไงก็ต้องกังวล

0: ครับ
1: ถึงแม้คุณหมอจะพยายาม
2: คนไข้กังวลเนี่ยครับอาจารย์แล้วคนไข้ก็เวลาที่เป็นบ่อยๆก็กังวลว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะฮ
1: ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะต้องส่องกล้องแล้วใครบ้างที่ต้องมาให้อาจารย์
1: ส่องกล้องนะคะอาจารย์โอเคก็มีหลายข้อบ่งชี้นะคะอาจารย์ถ้าเราเริ่มต้นมีสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนเช่นกลืนลำบากหรือว่ากลืนแล้วเจ็บน้ำหนักลดหรือปวดหมายถึงเราเข้านอนไปแล้วปวดมากจนกระทั่งมันต้องตื่นขึ้นมาหรือมีการขับถ่ายผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะเรานับว่าเป็นสัญญาณเตือนต้องเอาไปตรวจก่อนเสมอว่าไม่ได้มีโรคร้ายแรงซึ่งในคนที่มีสัญญาณเตือนไม่ได้ว่าจะเป็นมะเร็งทุกรายนะคะอาจารย์เขาก็อาจจะมีโรคอะไรที่มันหายขาดได้แต่ว่ามันอาจจะมีการรักษาเฉพาะอีกกรณีนึงก็คือกรณีซึ่งเรามีอาการพวกนี้ตอนเราอายุมากส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคกระเพาะอายุน้อยๆเนี่ยมักจะเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่พออายุมากเนี่ยโอกาสในการที่จะเป็นมะเร็งมันก็จะเยอะขึ้นซึ่งการทำส่องกล้องในคนที่อายุมากเช่นในประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็จะตัดที่อายุเกิน50ปีถือว่าถ้าชีวิตนี้ฉันไม่เคยเป็นมาก่อนเลยฉันมาเป็นครั้งแรกตอนฉันอายุเกิน50อันเนี้ยนับว่าเป็นโรคกระเพาะอาการที่คล้ายกับโรคกระเพาะที่มาตอนสวเกินไปต้องกลัวโรคอื่นแต่ถ้าเรามีมาอยู่แล้ว30ก็เป็น32ก็เป็น33ก็เป็นแล้วก็กลับมาเป็นจนทั้งถึง50นี่เราไม่นับว่า50เป็นเมื่อตอนอายุมากอันนี้มันคือเป็นมาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นตอนอายุมากอันที่1มีสัญญาณเตือนอันที่2เป็นตอนอายุอันที่3คือกินยาแล้วก็ไม่ดีปรับพฤติกรรมแล้วก็ไม่ดีทํายังไงก็ไม่ดีกลุ่มพวกนี้ค่ะก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ต่อให้ไม่มีสัญญาณเตือนแก่ตัวใหม่แก่อะไรเงี้ยก็ต้องตรวจเพิ่มเหมือนกันค่ะ
0: นะฮะอย่างเรื่องของการกินนะอาจารย์นะอย่างเคสคุณสยามนเขาบอกว่าเวลาปกติถ้าเราไม่ชอบอาหารชนิดนี้เนี่ยฉันก็จะไม่กินเลยแล้วทั้งวันก็อาจจะไม่กินเลยแต่พอไปเจออาหารที่ถูกใจเช่นตกมื้อเย็นเจอหมูกระทะอาจจะแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ฮะอาจารย์การไปกินมื้อหนักในบางมื้อแล้วก็การแบบทิ้งช่วงระยะเวลาของการกินไม่เป็นเวลาแบบนี้มันมีผลต่อกระเพาะไหมฮะ
1: มีค่ะก็ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีทุกคนก็เหมือนกันก็คือปกติเวลาเราท้องว่างมาเป็นเวลานานๆเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะหิวเนาะต่อให้เราจะบอกว่าประเภทที่ทำแบบ IF เนาะที่แบบงดอาหารช่วงๆพอถึงเวลาเรากินได้เนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะกินมากเป็นพิเศษแล้วเราก็ต้องจะกินเร็วพอกินเร็วเนี่ยไอ้ตัวกระเพาะที่มันแฟบอยู่เดิมอะค่ะเวลามันรับอาหารเข้าไปแล้วมันมีการขยายอย่างรวดเร็วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการขยายอย่างรวดเร็วของกระเพาะเนี่ยค่ะมันมีตัวรับความเจ็บปวดอยู่มันควรจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเราแบบทำอะไรแล้วทำแรงๆเหมือนกล้ามเนื้อที่เราไปฉีกมันแรงๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะปวดท้องได้ทั้งส่วนใหญ่จะเจอบ่อยเหมือนกันที่แบบกินอย่างรีบเลยแบบไม่ทันเคี้ยวใส่เข้าไปปึ้มๆๆๆอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะเขาก็จะมีอาการปวดท้องได้ค่ะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวไม่คุ้มนะครับอาจารย์ไปกินหมูกระทะแล้วเดี๋ยวไม่คุ้ม
0: เดี๋ยวไม่คุ้ม
2: ขอคุ้มนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้คนไข้พึงสยามนใช่ไหมครับบอกว่าเนี่ยจับเวลาเลยดูนาฬิกาทุก2ชั่วโมงเลยว่าจะต้องมากินเพื่อจะรักษาโรคเพราะอาจารย์เห็นด้วยไหมถ้าเกิดว่าเราแบ่งมือย่อยๆแล้วเป็นทุก2ชั่วโมงอ่ะ
1: ถ้าทุก2ชั่วโมงตามคุณสยามนคิดว่ามันอาจจะถี่เกินไปหน่อยนึงตามความเห็นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่คุณสยามนเขารับประทานเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้ารู้ดูโดยทั่วไปเนี่ยเรารับประทานอาหารแล้วประมาณสัก4ชั่วโมงเนี่ยกระเพาะเราจะสามารถคือกระเพาะเราจะว่างหลังจากนั้นประมาณ4ชั่วโมงแต่มันก็อาจจะมีบางคนที่ช้ากว่านั้นแต่ถ้ามันช้ามากเราก็เรียกว่ามันช้าเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเขากิน2ชั่วโมงบางทีมันยังไม่ทันไปไหนเลยอ่ะเขาก็กินเข้าไปอีกแล้วอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามื้อก่อนหน้า2ชั่วโมงเนี่ยเขารับประทานอะไรเข้าไปแต่ถ้าเขาบอกเขากินน้อยจริงก็เมบีก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ในการที่กินน้อยขนาดนั้นแต่ถ้าต้องถึงตามความเห็นนะคะถ้าต้องถึงขนาดต้องตั้งอะไรตั้งเวลาคือเวลาเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมที่เหมาะที่เราควรจะทำใช่ไหมคะแต่อะไรที่มันเยอะไปมันสร้างความเครียดให้กับเราเนาะเช่นหันซ้ายหันขวากินอะไรก็ไม่ได้เลยหรือจะต้องมาตั้งเวลาทุกสองชั่วโมงมันก็จะเป็นการสร้างความกดดันให้กับตัวเองซึ่งการที่เรามีความกดดันหรือมีความเครียดเพิ่มเติมมันก็เหมือนทำให้อารมณ์เราไม่ปกติ เหมือนเราต้องไปสอบเหมือนกันอะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันทำไม่ได้ตรงตามนั้นหรือมันกำลังทำอย่างอื่นติดพันแล้วมันนิดหน่อยแล้วเขาเป็นคนที่แบบเคร่งมากอะไรเงี้ยค่ะแทนที่มันจะดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะ
2: ผมกลัวว่าน้ำหนักเขาอาจจะขึ้นมาแทนฮะโรคกระเพาะอาจจะน้ำหนักขึ้น
0: ทุกสองชั่วโมงกินที

0: ควรจะย่อยแบบไหนฮะอาจารย์ควรเว้นสักกี่ชั่วโมงดีควรควรกินปริมาณอาหารมากน้อยขนาดไหนในแต่ละมื้อที่เราแบ่งย่อย
1: ๆโอ้โหมันพูดยากเลยค่ะคุณแจ๊คมันก็ต้องดูว่าโดยปกติกระเพาะเราจะว่างคือหมายถึงย่อยอาหารได้หมดหลังจากเรากินเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณโมงประมาณแถวๆนี้นะคะ4ชั่วโมงมันควรจะหมดละ3ถึง4ชั่วโมงเพราะนั้นบางคนอาจจะแบบเร็วนิดนึงก็เช่นอยู่ในช่วง3ถึง4ชั่วโมงแต่อย่าให้มันเลยไปนานแค่นั้นเองส่วนปริมาณเนี่ยมันต้องคำนวณจากน้ำหนักตัวของเราเนาะน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นนะคะไม่ใช่น้ำหนักตัว
0: ปัจจุบัน
1: ถ้าน้ำหนักตัวปัจจุบันบางทีมันมักจะเกินใช่ไหมคะต้องคำนวณจากแล้วก็แบ่งเอาไว้ว่าถ้าเราคำนวณได้เท่านี้ต่อวันถ้าเราจะกินเท่านั้นเท่านี้มื้อเราก็ควรจะแบ่งเท่านั้นเท่านี้แคลอรี่อะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันแม่นหรือมันเป๊ะเกินไปอะลองคิดดูดิว่าเราจะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะมันจะเสียเวลาครับไอ้การที่มันต้องแบบเป็นคุณนายเป๊ะอย่างเงี้ยมันจะทำให้ไม่สุขสบายเพราะนั้นโดยส่วนตัวที่แนะนำก็คือเอาอะไรที่มันคิดว่าเราอยู่ได้กับมันด้วยไอ้วิธีการพวกเนี้ยค่ะเราอยู่กับมันได้อย่างยั่งยืนคุณแจ็คนึกออกไหม
0: ครับ
1: อะไรที่มันแบบอยู่ยั่งยืนนานไม่ใช่ทำได้อยู่ 2-3 วันแล้วที่ฉันไม่ไหวแล้วนี่มันไม่ใช่เวฉันไม่ใช่ทางของฉันอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะไม่ยั่งยืนมันก็จะไม่ดี
0: เดี๋ยวจะเกิดความเครียดแล้วกลับมาเป็นโรคกระเพาะย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: หนักกว่าเดิม
2: มีประเด็นหนึ่งครับอาจารย์เมื่อกี้ตอนที่ฟังคนไข้บอกครับแล้วคนไข้ไปส่องกล้องแล้วพบว่ามีเชื้อแบคทีเรียอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดหนึ่งว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับโรคกระเพาะยังไง
1: ก็อย่างที่บอกว่าการเป็นโรคกระเพาะมีหลายปัจจัยเนาะอาจารย์การมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งที่ชื่อ Helicobacter pylori ในกระเพาะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เรามีอาการโรคกระเพาะได้บางคนปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยเด่นพอเราไปตรวจแล้วเราเจอเชื้อตัวนี้แล้วพอเรารักษาไปหลายครั้งเราพบว่าเฮ้ยอาการหายเหมือนปลิดทิ้งเลยมีแต่บางคนก็รักษาแล้วเชื้อก็หายแล้วเรียบร้อยดีแต่อาการก็ยังไม่หายนั่นแปลว่าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้อาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวมันก็จะมีปัจจัยอื่นด้วยทีนี้นอกเหนือจากความสำคัญของการที่มันทำให้มีอาการโรคกระเพาะเนี่ยความสำคัญของเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะมีประเด็นอื่นด้วยอันที่หนึ่งคือเราต้องรักษาถ้าเราตรวจเราเจอก็คือมันมีโอกาสที่จะทำให้เราเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือในลำไส้เล็กส่วนต้นได้ถ้าเราทิ้งเอาไว้นานๆในคนไข้บางรายเชื้อตัวนี้ก็อาจจะนำไปสู่การอักเสบของกระเพาะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์แล้วก็ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความสำคัญหลายๆอันแบบนี้ค่ะเขาถึงแนะนำว่าถ้าเรามีอาการแล้วไม่หายอาจจะลองไปหาเชื้อดูซิว่าเรามีตัวนี้ไหมถ้าเราตรวจเจอก็ให้การรักษาแต่เราจะไม่รักษาแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะคะกินเลยรักษาเลยอย่างเงี้ยไม่แนะนำค่ะ
2: แล้วคนไข้ชอบถามอาจารย์ถ้าเราพูดเชื้อเป็นเคลียร์เขาจะถามว่าแล้วติดมาได้ยังไงหมายถึงว่าแล้วเขาจะทำยังไงไม่ให้ติดหรือยังไงต่อไปจะติดได้ไหม
1: นั่นสิติดมาได้ยังไง คือช่องทางในการติดต่อของเชื้อตัวนี้ต้องบอกว่าเขาก็คือเขาเจอมานานแล้วคนที่เจอนั้นมีความสนุกมากเลยเขาก็พยายามดูว่าไอ้เชื้อบอกติดอย่างไรกระเพาะลำเป็นกรดเนาะแบคทีเรียตัวไหนไม่ค่อยรอดชีวิตนะคะมีเจ้าตัวนี้ที่มีความสามารถที่มันรอดชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่เป็นกรดมากๆแต่ว่าช่องทางการติดต่อเขายังไม่แน่ใจเขาอาจจะบอกว่ามันมาจากอาหารหรือบางทีมันอาจจะมีการแบบคนในบ้านเดียวกันก็อาจจะมีการติดเหมือนกันเขาก็เลยมีความเชื่อว่าอาจจะเป็นการสื่อส่งต่อลมหายใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เอาแน่ๆใช่แต่เอาแน่ๆคือยังบอกไม่ได้การที่บอกว่ามันสามารถติดต่อผ่านลมหายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเราจะพิจารณาในกรณีซึ่งมีคนในครอบครัวที่เป็นแล้วรักษาอย่างเต็มที่แล้วไม่หายสักทีหนึ่งบางครั้งเนี่ยไปเอาคนอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันมาตรวจแล้วพอเจอเชื้อพอรักษาไปด้วยกันนะคะเชื้อมันก็หายอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเป็นทฤษฎีที่บอกว่าเอ้ยมันอาจจะติดต่อผ่านทางนี้นะคะแต่ว่ายังไม่แน่ชัดว่าติดมาจากทางไหนเพราะฉะนั้นป้องกันก็คงป้องกันไม่ได้ถ้าเราไม่มีอาการก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะถ้าเรามีอาการแล้วเราค่อยว่ากันเพราะจริงๆมันเป็นเชื้อประจำถิ่นนะคะอาจารย์ธเนศถ้าเราไปดูอุบัติการเนี่ยประมาณถ้าเดินในท้องถนนสัก10คนอ่ะ 6-7 คนเนี่ยจะต้องมีเชื้อตัวนี้อาจารย์อาจจะมีก็ได้แต่อาจารย์ไม่ได้มีอาการที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นความคุ้มในการที่จะไปตรวจแล้วรักษาทุกรายเนาะ 30 บาทรักษาทุกโรคไม่ได้นะคะอาจารย์30 บาทรักษาเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ไม่พอนะคะเพราะนั้น

0: ขาเลยรักษาเฉพาะคนที่มีอาการค่ะ
1: อย่างเรื่องของแน่นท้องกระเพาะมีลมแล้วก็อาเจียนเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะแบคทีเรียหรือเปล่าอาจารย์
0: ต้องบอกว่าไม่ใช่อาการเด่นจริงๆคนที่เป็นโรคกระเพาะก็ต้องไม่เด่นอาเจียนด้วยนะคะคุณแจ็คเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถึงต้องเป็นอันที่แบบพูดถึงประเด็นแรกเลยว่าที่ตกลงเขามีภาวะอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาเจียนได้ไหมได้แต่ต้องไม่เด่นมากถ้าอาเจียนเด่นแสดงว่าอาหารมันอาจจะค้างเยอะหรือมันไม่ขยับไปไหนมันเลยทำให้คนไข้รู้สึกไม่สุขสบายแล้วต้องพยายามทำให้ตัวเองสุขสบายขึ้นโดยการอ้วกหรืออาเจียนออกมาแต่ต้องถ้าอาการนี้เด่นนะต้องไปตรวจเพิ่มเช่นเขามีโรคอะไรไหมเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้การเคลื่อนไหวของกระเพาะมันช้าลงจากตัวโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะฮะสำหรับวันนี้สำหรับเรื่องของโรคกระเพาะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะได้เวลาเยอะพอสมควร
0: จริงๆมันมีแง่มุมมากกว่านี้ไม่อยากให้แบบคือไม่อยากเสียเวลาเยอะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็มีรายละเอียดที่แบบแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนที่เป็นโรคกระเพาะไม่เหมือนกันทุกรายนะคะอาจารย
1: ์นะครับทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะคุณไอแอมปอคุณพิกุลคุณประมวลคุณนิ่มนวลแสงคุณสุภัตรานะฮะคุณกุ๊กไก่นะฮะทักทายกันมาเพียบเลยฮะคุณณัฐริกาคุณณัฐชานนันนะฮะคุณณัฐชานันเนี่ยสอบถามเรื่องวัคซีนเข้ามานะฮะคุณณัฐถามว่าอายุ72ปีฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มแล้วก็กระตุ้นเข็ม3ไปเมื่อวันที่8กุมภาเป็นโมเดอร์นาคำถามคือจะต้องฉีดกระตุ้นเข็ม4เป็นตัวไหนและที่โรงพยาบาลรามามีฉีดโมเดอร์นาไหมคะ
2: มีครับมี
0: จริงๆถ้าเป็นเข็ม4นะคะเขาก็จะแนะนำว่าถ้าเราใช้เข็ม4เข็ม3เราใช้เป็น mRNA ใช่ไหมคะตัวโมเดอร์นาเนี่ยเป็น mRNA ตัวที่4ก็ควรจะเป็น mRNA เหมือนกันซึ่งใน mRNA ที่บ้านเรามีเนี่ยจะเป็นโมเดอร์นากับไฟเซอร
1: ์
0: ถ้าโมเดอร์นาน่าจะต้องจองนะคะจันทเนศใช่ไหมคะหมายถึงตัวคนไข้เองจะต้องมีการจองมาเพราะว่าเรายังไม่มีแบบที่จ่ายที่ให้ฟรีแต่ถ้าเป็นไฟเซอร์จะมีให้ฟรีทีนี้ถามว่าควรจะใช้ตัวไหนดีจริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะคะแล้วก็ฉีดเมื่อไหร่ดีใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ห่างจาก4เดือนครับ
0: ประมาณ
1: 4เดือน
2: ก็คือสามารถเข้าไปดูได้เลยครับว่าปกติอะเราเวลาที่เราฉีดเราจะมีข้อมูลในหมอพร้อมก็ห่างจากเข็มที่3 4เดือนตอนนี้ผมก็จะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดเหมือนกันว่าห่างจากเข็มที่3 4เดือนแต่ของที่ถามมาของคนไข้อ่ะก็ผมดูแล้วถ้าเป็นกุมภาเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงอาจจะต้องรอ4เดือนก่อนแล้วรัฐบาลก็สามารถไปฉีดที่ไหนก็ได้รามาก็มีครับมีให้ฉีดรามาเนี่ยจะต้องหาข้อมูลนิดนึงว่าจะวันไหนบ้างถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันไม่ได้ทุกวันอ่ะวันที
0: ่
2: 2 12 20อะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยเดี๋ยวต้องดูข้อมูลก่อนแต่จริงๆแล้วผมว่าใกล้ๆบ้านก็ได้ที่ไหนที่ท่านสะดวกและสามารถเข้าไปฉีดได้ถ้า mRNA รัฐบาลจัดให้น่าจะเป็นไฟเซอร์ครับส่วนไวน่าเนี่ยอาจจะต้องดูแต่ละที่ก่อนว่าเขามีบริการให้หรือเปล่าหรือว่าต้องเสียเงินนะครับ
1: เข็ม3ถ้าฉีดโมเดอร์นามาแล้วเข็ม4เป็นไฟเซอร์ได้ไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องโมเดอร์นาเบิ้ลที่เข็ม4ถูกไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งคู่แต่ถ้ามีโมเดอร์นาบางคนก็แนะนำให้เป็นโมเดอร์นาเพราะว่าในแง่ของการในแง่ของภูมิคุ้มกันเชื่อว่าอาจจะดีกว่านิดหน่อยแต่ว่าผลข้างเคียงก็อาจจะเยอะกว่าไฟเซอร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นจริงๆได้ทั้งคู่นะคะเพราะมันเป็นเทคนิคเดียวกันเป็นวัคซีนกลุ่มเดียวกันใช้คำนี
1: ้ค่ะข้อมูลที่อาจารย์ธเนศว่าเนี่ยต้องไปตามที่ไหนฮะในเพจของรามาชาแนลจะขึ้นอัปเดตไหมฮะ
2: เดี๋ยวผมมองอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมให้เขาประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับทางเดี๋ยวเอางี้ดีกว่า
0: ให้
2: ท่านผ
0: ู้
2: ชมติดตาม Facebook เราดีกว่
0: า
2: เดี๋ยวไม่มีใครติดตาม Facebook เราไงฮะเดี๋ยวติดตาม Facebook เราแล้วเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาลงให้ครับนะครับติดตาม Facebook ของเราครับ
1: ก็ติดตามไว้เลยนะฮะ
2: เดี๋ยวมีอีกช่องทางด้วยเว็บไซต์ด้วยครับขายของทุกอย่างเลยครับวันนี
0: ้กลับมาเอาให้คุ้มหน่อยจันทเนศเน
1: า
0: ะ
1: ครับคุณหลงภูเลิฟยูนะฮะคุณหลงภูนะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านรับชมผ่าน True Vision 42คุณอาทิพลขอบคุณข้อมูลทางการแพทย์นะครับคุณรังสรรค์สวัสดีครับมาคุณทวีเกียรตินะฮะคุณอนุวัฒน์นะครับคุณวิพันนีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอันนิดหนึ่งคุณวิพันนีบอกว่าอายุ60หนัก53สูง159 ป่วยเดินผิดปกติมา2ปีเพิ่งผ่าตัดได้เดือนกว่ากล้ามเนื้อก้นต้นขาฝ่อรีบมากค่ะทานอาหารครบทุกหมู่ขอถามว่าทานนมโคจืดพร่องไขมันมาละ2กล่องทุกวันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะดูทางโซเชียลคุณหมอหลายท่านบอกว่าทานนมไม่ดีหลายข้อมี1ข้อบอกว่ามีส่วนทำให้เป็นมะเร็งถูกหรือเปล่าเนื้อหมูเนื้อไก่ก็บอกไม่ดีนะฮะขอแนะนำให้ทานปลาถั่วและอื่นๆขอความรู้ด้วยค่ะชุดใหญ่เลยอาจารย์
0: อาจารย์ท่านนี้ตอบเลยค่ะ
2: โอ้ยยิ้มไหมคะผมก็รออาจารย์นั่นแหละ
1: ทานนมโคจืดพ่องไขมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะเป็นมะเร็งไหมฮะ
2: ไม่มีครับไม่มีคือผมเข้าใจแหละว่าตอนนี้ข่าวสารข้อมูลตาม YouTube หรือตามโซเชียลมีเดียมันเยอะซึ่งก็มีหลายทฤษฎีว่ากินนมหรือกินเนื้อสัตว์ก็จะส่งผลต่อสุขภาพอะไรเงี้ยแต่ทางหลักการทางการแพทย์ที่เรามาคุยกันตอนนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นนมเนื้อสัตว์หมูไก่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพมันอยู่ที่ว่า
0: ส่งผลดีค่ะอาจารย์
2: ส่งผลดี
0: อะไร
2: ยกเว้นว่าใครที่เป็นโรคอะไรที่ต้องจำกัดอาหารประเภทไหนเนี่ยก็ดูเป็นรายๆไปนะครับสมมติว่าใครที่ไขมันในเลือดสูงอ่ะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไขมันนะกินนมจืดดีนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนมจืดกลับจะมีแคลเซียมที่มากกว่านมมันเนยปกติด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคือเราแนะนำว่ากินดื่มนมไปเถอะนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่ก็กินได้แต่ก็หลีกเลี่ยงไขมันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะกินแต่ปลาอย่างเดียวเนี่ยผมว่าม
0: ันไม่มีตังค์อาจารย์อาจจะราคาสูงกว่าไหน
2: บางคนถ้าไม่ชอบปลาเนี่ยก็อาจจะเบื่อเอาได้นะมากินปลาทุกวันเงี้ยแล้วในผู้สูงอายุที่ผมเจอบ่อยอะหมูก็กินไม่ได้เนื้อสัตว์ไก่กินไม่ได้นมดื่มไม่ได้แล้วจะเอาโปรตีนมาจากไหนท่านเหล็กอีกนะครับจะไปกินแต่ผักใบเขียวก็เคี้ยวไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันจริงๆกินได้หมดทุกอย่างแหละแต่ว่าต้องดูเรื่องของปริมาณนะครับแล้วก็ดูเรื่องของโรคประจำตัวด้วยครับ
0: ค่ะอย่างเรื่องนมเนี่ยจริงๆแล้วนมพ่องมันเนย 0% เนี่ยเราจริงๆเรากินนมเพราะเราอยากได้แคลเซียมเป็นหลักนะคะอาจารย์กับโปรตีนที่อยู่ในนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเคยกินนมได้เคยดื่มนมมีปัญหาเรื่องการย่อยนมเพราะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราลืมการกินนมมาเป็นเวลานานบางครั้งเราอาจจะขาดเอนไซม์ที่ย่อยนมพอกินมันก็อาจจะมีอาการท้องอืดแต่ในแง่ของการเป็นมะเร็งงั้นฝรั่งเป็นมะเร็งชั่วแล้วสิคะมันกินนมมากกว่าเราตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นด้วยทฤษฎีอย่าไปเชื่อเรามองในสิ่งที่มันเป็นไปได้มากกว่าขนาดคนที่เป็นมะเร็งแล้วนะคะเขายังแนะนำให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงๆเลยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประทานได้อันที่สำคัญก็คือเนี่ยแหละตามโรคประจำตัวของเราแล้วก็กินแบบที่สุกๆสะอาดสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมบางคนเลี่ยงพวกโปรตีนนะคะจันทเนศไปกินอะไรอ่ะกินคาร์โบไฮเดรตไงหาง่ายกินข้าวกินขนมอะไรใหญ่เลยคราวนี้แหละมากันใหญ่เลยค่ะก็มาเป็นแพ็กเกจเบาหวานน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยไขมันอันนี้ไม่โอเคอันนี้เราต้องส่งเสริมทางด้านนี้มากกว่านะคะว่ากลุ่มซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสูงไวแล้วต้องลดลงนะคะ
2: อาจารย์ครับคนไข้อ่ะครับหมายถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาชอบไปเชื่อหมอใน YouTube อ่ะฮะมากกว่าเราอีก
0: แต่บางทีโอเค
2: เวลามาเจอเราเนี่ยคุณหมอคนนั้นใน YouTube หรือเขาว่ากันมาเนี่ยคือผมเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นเขาว่าเขาคือใครเลย
1: บ
2: อกเขาบอกห้ามกินนู่นเขาห้ามกินนี่แล้วตกลงเขานี่คือใครอะครับ
1: เขานะนะเขาสักเขาหนึ่งฮะมีคุณหมอ YouTube คุณหมอ TikTok นะคุณหมอในกลุ่ม LINE ชอบส่งต่อกันเยอะเหลือเกินแล้วหลายครั้งหลายคราวก็เป็นชุดข้อมูลที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกับความรู้ทางการแพทย์นะฮะเพราะฉะนั้นดูที่ Rama Channel จะได้องค์ความรู้แบบนี้นะฮะหรือถ้าเกิดสงสัยอะไรก็ถามกันเข้ามาใน Facebook ของเราอย่างเพจของ Rama แล้วก็ลัคกี้หมอ Rama ก็ได้นะฮะ
0: แต่จริงๆความรู้ทางการแพทย์เวลาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนนะคะแต่มันคงไม่ถึงกับหน้ามือเป็นหลังมืออาจารย์เนาะคนไข้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อยๆคิดได้ค่ะอย่าไปฟังเยอะมากบางครั้งฟังจนกระทั่งแบบไม่กล้าทำอะไรเลยอย่างเงี้ยก็น่าสงสารวันนึงเสียเวลาไปกับข้อมูลที่มันเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ขนาดเราฟังคลิปนี้มันยังเถียงกับอีคลิปนี้เลยอะไรเงี้ยเรายังตกใจเลยค่ะ
1: ทางสายกลางนะฮะสบายๆดีที่สุดนะฮะให้เหมาะคุณสุภาพรสอบถามเรื่องเข็ม3ที่รามามีฉีดเมื่อไหร่คะมีเรื่อยๆไหมฮะเข็ม3
2: เข็ม3 จริงๆเข็ม3ก็ฉีดได้นะครับปกติเนี่ยเข็ม3ก็จะห่างจากผมไม่แน่ใจว่าเข็ม2เข็ม3เนี่ยจะห่างจากเข็ม2กี่เดือนถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ3เดือนมั้งครับ

0: ต่ว่าเดี๋ยว
1: ขึ้นอยู่กับว่าฉีดอะไรค่ะอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่าฉีดเป็นตัวไหนไอ้ตัว2เข็มแรกนะคะส่วนเข็ม3เนี่ยเราไม่แนะนำให้เป็นไม่แนะนำให้เป็นวัคซีนตัวเดิมนึกออกมั้ยคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนชนิดซึ่งตอนนี้ที่เรามีก็คือจะเป็นไฟเซอร์ก็มีอย่างที่อาจารย์ธเนศบอกว่าอาจารย์จะบอกว่าเราไม่ได้เปิดฉีดทุกวันค่ะแต่ว่าวันไหนที่เปิดฉีดอ่ะเราสามารถมาฉีดได้
2: ต้องลงทะเบียนก่อนใช่ไหม
1: ติดตามใน Facebook
0: ครับก็คือว่าถ้าเกิดเปิดฉีดเนี่ยสามารถมา walk in
1: ได้ walk in ได้
0: เพราะว่าผมกังวลนะกังวลใจว่าถ้าเกิดว่าเรามา walk in แล้วเนี่ยมันแต่ละวันเนี่ยมันมีวัคซีนที่จำกัดถ้ามากันเยอะเนี่ยเดี๋ยวบางทีโอ้โหมาจากไกลจากหลายๆ
1: จะไม่ได้ฉีด
0: ใช่จากตากไปจากกทม.ที่แบบอยู่ห่างกันเนี่ยครับแล้วมาแล้วคิวเต็มอย่างเงี้ยก็จะเสียความรู้สึกแล้วก็เสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถฉีดใกล้บ้านได้ก็จะดีนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราจะประกาศให้อยู่แล้วนะครับ
2: นะเพราะเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าวัคซีนเนี่ยเขาจะลงไปโรงพยาบาลปฐมภูมิก็คือโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้ตัวใกล้ที่ไหนฉีดที่นั่นก็ได้เลยแล้วก็เป็นวัคซีนตัวเดียวกันใช่ไหมอาจารย์สูตรเดียวกัน
0: แล้วน่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าอะไรครับหมายถึงว่าบุคลากรสาธารณสุขน่าจะเป็นหมายถึงว่าเป็น KPI หรือว่าเป็นการทำงานของเขาว่าหน่วยไหนฉีดวัคซีนได้มากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแย่งกันไปช่วยกันฉีดวัคซีนคนไข้ได้เยอะๆเพื่อจะได้ป้องกันโรคอ่ะผมว่าเดี๋ยวนี้มันกระจายหลายที่แล้วนะครับ
2: ครับคุณสายพินนะฮะสวัสดีค่ะหมอนัดส่องกล้องส่วนบนส่วนล่างแต่ดิฉันไม่ได้มีอาการปวดท้องหรือแสบท้องมีอาการแสบที่หน้าอกนิดนึงบางเวลาดิฉันสมควรส่องกล้องหรือเปล่าคะ
1: อ้าว
0: เอ๊ะนัดแล้ว
2: ด้วย
1: ส่องกระเพาะเนี่ยจริงๆมันพูดหลายประเด็นนะคะส่องลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องรอให้มีอาการเรารอให้เราอายุถึงอายุมีความเสี่ยงพอเราอายุเกิน50ปีบางทีเราก็แนะนำให้คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งวิธีการคัดกรองที่ดีที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นการส่องกล้องเนาะทีนี้ส่องกล้องส่วนบนเนี่ยนะคะถ้าเรามีอาการแต่เรากินยาแล้วเราตอบสนองเราไม่อยากส่องก็ไม่ผิดค่ะแต่บางคนเนี่ยกินยาแล้วก็ดีเป็นหายๆแต่ว่าดิฉันกลัวค่ะอยากจะรู้ว่าตกลงมีอะไรหรือเปล่าเขาก็ไปส่องเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบถึงกับมีอะไรผิดมีอะไรถูกมีอะไรต้องกับไม่ต้องมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยตกลงอาการของเราเป็นยังไงเหตุผลในการส่องเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะบางทีคุณหมอไม่อยากส่องเลยแต่คุณไข้แบบขอหน่อยเธอหน้าอะไรเงี้ยก็จะมีซึ่งไม่ผิดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ย เรามีอาการเนาะแต่เราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าขนาดเราพยายามให้ความมั่นใจว่าเฮ้ยเท่าที่เราดูคนไข้มาแบบนี้นะเอาไปส่องก็มักจะปกติคนไข้บางคนก็รู้สึกว่าขอเห็นเองเถอะว่าเขาไม่มีอะไรจริง
2: ๆเอาชัวร์นะ
1: เขาถึงอาจจะแบบเพราะบางคนก็จะมีวิธีการจัดการกับปัญหาของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งอยากส่องเพื่อให้แน่ใจไปเลยว่าไม่มีอะไรเพื่อเขาจะไปได้ไปทำอย่างอื่นอ่ะเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลอยู่ว่าตกลงมีอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งเราก็อาจจะทำด้วยเหตุผลนี้ก็ได้แต่อันเนี้ยหมอบอกไม่ได้ว่าต้องหรือไม่ต้องควรหรือไม่ควรอันเนี้ยพูดมันข้อมูลมันน้อยเกินไปค่ะ
0: ครับ
2: อาจจะต้องไปดูสาเหตุ
0: ผมให้ข้อมูลในฐานะคนไข้แล้วกันนะครับ
1: อ้าว
0: คือผมไม่ใช่ไม่ได้ไปส่องผมเพิ่งพาพ่อตาไปส่อง
1: ทำหน้าที่ดีมากค่ะ
0: จำเป็นครับจำเป็นคือผมเพิ่งพาพ่อตาไปส่องกล้องนะครับเนื่องจากว่าพ่อตามีอายุแล้วก็มีเรื่องของแบบมีถ่ายผิดปกติท้องผูกอะไรเงี้ยก็ไปส่องคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้แล้วก็ส่องกล้องทางด้านบนด้วยนะครับคือมันก็จะลำบากในเรื่องของ2-3วันที่จะต้องเตรียมลำไส้ที่ต้องกินยาระบายแต่พอไปส่องนะครับพ่อตาผมไปรับพ่อตากลับอะพ่อตาถามผมว่าเอาเข้าส่องไปแล้วเหรอไม่รู้สึกเลยนะว่าเขาส่องคือเวลาที่เรามองภาพไว้แบบโอ้ส่องไม่ต้องทรมานอะไรเงี้ยจริงๆคุณหมอเขามียาทำให้เคลิ้มนะฮะคนไข้ก็จะแบบอ่ะส่องไปแล้วเหรอยังไม่รู้เลยว่าทำแล้วอะไรเงี้ยกลับบ้านไปก็ไม่มีอาการอะไรนะครับก็คือเอาโอเคแหละว่าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้บ้างแต่ว่าน้อยนะครับอันนี้ให้มุมมองของคนไข้นะครับ
2: นะครับคุณรังสรรค์ฮะหลานชายอายุ1 ขวบ 3 เดือนมีอาการท้องเสียต้องแอดมิดหมอบอกว่าติดเชื้อทั้งที่ฉีดวัคซีนแจ้งมาว่าวัคซีนโรต้าหรือเปล่านะท่านปิดขออภัยอยากทราบว่ามีวัคซีนตัวใดที่เด็กต้องฉีดอีกหรือไม่เพื่อป้องกันการท้องเสียครับ
1: โอ้แย่แล้วค่ะเป็นคำถามเด็กใช่ไหมคะอาจารย์ท่านนี้ตอบได้ไหมคะ
0: หมดแล้วไม่มีแล้วครับมีโลโลตับ
1: ต้องบอกว่าจริงๆท้องเสียในเด็กมันมีหลายสาเหตุนะคะเนาะมันเป็นได้หลายสาเหตุอาจจะไม่ได้เป็นจากโรตาไวรัสอย่างเดียวในขณะที่ความเป็นไวรัสเองมันก็มีเยอะไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราคงกันไม่ได้ทุกตัวคิดว่านะคะแต่ที่คิดว่ามีแน่ๆก็น่าจะเป็นตัวโรตาไวรัสเนี่ยครับค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆมีโรตามีนอฟมีเยอะนะครับก็คือว่าเราฉีดเพื่อจะป้องกันตัวที่รุนแรงแล้วก็จะทำให้เด็กมีอาการมากนะครับแต่ว่าก็จะมีที่เราไม่สามารถป้องกันได้แต่ว่าทำถูกแล้วฉีดวัคซีนแล้วพอเอาจริงๆน่ะเวลาที่เด็กท้องเสียเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยคือถ้าเกิดเขาท้องเสียก็ถ่ายเหลวเนี่ยบางทีเขาอาจจะถ่ายเหลวไม่เยอะแต่เขากินได้น้อยเพราะเขารู้สึกขึ้นไส้เขาก็จะขาดน้ำอาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าก็ดูกันเป็นครั้งเป็นแต่ละครั้งว่าแต่ละครั้งว่าเกิดอาการยังไงบ้างให้หมอคุณหมอเขาประเมินแล้วไหนที่ป้องกันได้ที่ฉีดวัคซีนก็ตามที่คุณหมอเขาแนะนำครับ
2: นะครับคุณสายพินถามเพิ่มเติมมากรดไหลย้อนสามารถทานยาลดกรดได้นานเท่าไหร่คะทานต่อนานยาลดกรดต่อเนื่อง
1: ได้เรื่อยขึ้นอยู่กับว่ากินแล้วตอบสนองหรือเปล่าส่วนใหญ่โรคกรดไหลย้อนมันก็จะคล้ายๆกับโรคกระเพาะนะคะแต่อันเนี้ยมันก็จะอาจจะแบบเอาไปตรวจคืออาจในแง่ของกลไกเนี่ยกรดไหลย้อนอาจจะทำให้เรามีโอกาสหายขาดได้ง่ายกว่าแต่ว่ากรดไหลย้อนเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มอันที่1ก็คือเคยส่องกล้องแล้วเจอว่ามันมีหลอดอาหารอักเสบกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักจะต้องใช้ยาไปเรื่อยๆขนาดน้อยที่สุดที่ทำให้เขาสบายที่สุดในขาซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งไม่มีแผลซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะคะก็มักจะอิงอาการเป็นหลักค่ะว่าเรามีอาการมากน้อยแค่ไหนถ้าเรากินแล้วเราสบายขึ้นหายสนิทเราจะกินหยุดกินตามอาการเนี่ยได้
2: ไม่ดื้อยาใช่ไหมอาจารย์กินหยุด
1: อะไร
2: ดื้อยา
1: อะไรนะไม่ดื้อยาค่ะไม่ดื้อยาแล้วก็ส่วนใหญ่ยากลุ่มนี้นอกเหนือจากการรักษาโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเรามักจะใช้ในคนไข้สูงวัยที่จำเป็นจะต้องได้ยาต้านเกล็ดเลือดยาละลายลิ่มเลือดซึ่งยาพวกนี้มีโอกาสที่ทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะได้มากเรามักจะให้ยาลดการหลั่งกรดกินคู่กันไปดังนั้นส่วนใหญ่พวกนี้ต้องกินระยะยาวถามว่าที่เขาถามน่าจะเป็นเพราะว่ากินแล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรไหมก็ต้องบอกว่าเหรียญมันมีสองด้านเสมอนะคะก็คือมันก็มีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงอันเนื่องมาจากเราใช้ยากลุ่มนี้ยาวๆกรดมันหลั่งน้อยการดูดซึมสารอาหารบางอย่างก็อาจจะไม่ดีโดยเฉพาะเกลือแร่บางชนิดที่อาจจะไปมีปัญหาเรื่องของกระดูกนะคะอาจจะมีปัญหาในแง่ของไตได้แต่ว่าทั้งหมดข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนดังนั้นสิ่งที่แนะนำคือข้อ1ต้องดูว่าเราต้องใช้ยากลุ่มนี้จริงไห
2: ม
1: ถ้าเราต้องใช้ยากลุ่มนี้จริงๆอย่าไปสนใจผลข้างเคียงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยฉันมีข้อบ่งชี้แล้วข้อบ่งชี้ของฉันเนี่ยต้องใช้ยาขนาดเท่าไหร่นานเท่าไหร่ซึ่งบางครั้งเนี่ยแต่ละโรคมันอาจจะมีข้อมูลไม่ชัดเจนเนาะไม่สามารถบอกได้ว่าต้อง7วันหรือ8วันอะไรเงี้ยหรือ3เดือนอะไรเงี้ยมันอาจจะบอกไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะมีตัวเลขคร่าวๆเราก็กินแค่เฉพาะที่ทำให้อาการเราดีขึ้นนะคะถ้ามันต้องใช้ระยะยาวแต่ข้อบ่งชี้เราชัดเจนมากผลข้างเคียงหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่อยไปแก้แต่ถ้าเริ่มต้นด้วยแบบโอ๊ยกินไปทำไมเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรเลยกินโดยไม่มีข้อบ่งชี้กินแบบทิ้งๆคว่างๆอันนี้ไม่แนะนำเพราะมันจะไม่คุ้มกับผลข้างเคียงที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นค่ะ
2: นะฮะท่านที่3ถามเรื่องวัคซีนเข็ม3ให้ข้อมูลมาว่าเข็ม1เข็ม2เนี่ยฉีด AstraZeneca ฉีดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วฮะ
1: จริงๆถ้าเป็น Astra 2เข็มน่าจะเป็น6เดือนได้มั้งคะอาจารย์ธเนศเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะพฤศจิกาธันวานี่ก็ต้องฉีดเข็ม3
2: แล้วค่ะน่าจะต้องฉีดเข็ม3แล้วนะ
1: ต้องเข็ม3ก็ควรจะต้องเป็น mRNA นะคะเป็น Pfizer หรือ Moderna ก็ได้ถ้าไม่ได้จอง Moderna ไว้ก็ควรจะหา Pfizer ฉีดยิ่งถ้าเราเสี่ยงเยอะขึ้น
2: ครับ
1: เช่นอายุมากมีโรคประจำตัวแนะนำให้รีบหาฉีดค่ะตอนนี้เข้าถึงไม่ยากแล้วนะคะ
2: นะคุณเท็ดดี้นะพิมพ์ในข้อความในคอมเมนต์ส่งมาว่าพฤษภาลามาฉีดวัคซีนวันที่6 12 20 27นะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์ท่านนี้จะทำการบ้านให้อีกทีหนึ่งนะ
0: อ๋อถูกครับถูก
2: ถูกใช่ไหมฮะ
0: ถูกครับ
2: 12 20 27
0: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาก็อยากจะให้ติดตามกันแล้วกันนะครับ
2: กด C first กดติดตามไว้ก่อนนะฮะ
0: อย่าลืมนะครับมา กดอะไรนะฮะกด
1: กดไลค์
0: ดูกดไลค์ครับกดไลค์กดไลค์นะฮะ
2: กดไลค์
0: กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
2: กดติดตามเพจไว้ก่อนนะฮะ

0: ถามเรื่องวัคซีนมาเยอะนะอีกท่านหนึ่งคุณกันนิกาโทรศัพท์เข้ามานะฮะอายุ78บอกว่าฉีดแอสตราเซเนกาไป2เข็มและเข็ม3โมเดอร์นาเมื่อเดือนธันวาอยากทราบว่าฉีดโมเดอร์นาเข็ม3แล้วเข็ม4เนี่ยต้องเป็นโมเดอร์นาอย่างเดียวเลยหรือเปล่าอันนี้สักครู่ก็ถามไปให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ย้ำอีกสักรอบนึงก็ได้ฮะเผื่อแกนั่งดูอยู
1: ่ก็เป็น mRNA เหมือนกันได้ค่ะจะเป็นตั
0: วไหนก
1: ็
0: ได
1: ้ถ้าจริงๆแนะนำก็ถ้าเป็นถ้ามีโมเดอร์นาให้เข้าถึงได้แล้วฉีดโมเดอร์นาเข็มแรกแล้วสบายดีนะคะแนะนำให้เป็นโมเดอร์นาแต่ไม่จำเป็นไฟเซอร์ก็ได
0: ้ค่ะครับคุณสุภาพรบอกว่ากดติดตามแล้วนะคะ
2: ถ้าเกิดแมวลงนี
0: ่คุณ
1: แท็กมาเลยค่ะ
0: แท็กอาจารย์เน
1: เน่แท็กอาจารย์เนเน่เลยค่ะ
0: คุณนิดฮะอายุ63บอกว่าไปตรวจไขมันดีนะฮะค่า LDL 207ค่า HDL 50หมอให้ยาตัวหนึ่งมาท่านผิดขออภัยเขียนว่าซิมบัสตาตินหรือเปล่า20มิลลิกรัมอีก9วันไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนปรากฏว่า LDL จาก207เนี่ยเหลือ155ค่า HDL จากเดิม50เป็น81อยากถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเชื่อตัวเลขที่ไหนดีแล้วต้องทานยาไหมคะไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นเลยค่ะLDL มันสวิงจาก207เหลือ155 HDL จาก50เป็น81ฮะต้องเชื่ออันไหนฮะอาจารย์
2: ครับความเห็นผมนะครับไปโรงพยาบาลที่3ครับ
1: ไม
0: ่จริงเหรอจ๊ะ
1: ก็ไปเร็วไปถามก่อนว่าตกลงไอ้ที่ไปตรวจ2ที่เนี่ยได้ยามาแล้วไม่ได้กินใช่มั้ยหรือว่ากินคะ
0: หมอให้ยามาแต่เขาไม่ได้แจ้ง
1: ค่ะพอกินแล้วมันลงมันก็ rational คือมันก็สมเหตุสมผล
2: มันเร็วไปนะคือหมายถึงว่า
0: 9วัน
2: กี่วันน่ะกี่วัน
0: 9วันฮะ
2: เออ9วันน่ะ9วันถ้าเกิดกินยาแล้วLDL จาก200เนี่ยลงมา150ผมว่าตามหลักการน่ะจะเร็วไปนิดนึงแล้วก็HDL เนี่ยจาก50เป็น80เนี่ยถ้าให้ยาเนี่ย HDL มันจะไม่ขึ้นขนาด
1: ไม่ค่อยขึ้น
2: อย่างมากก็ 5% 10% น่ะมันไม่เยอะขนาดเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนที่กระโดดกันอยู่ก็เลยอาจจะต้องหาอีกสักโรงพยาบาลนึงที่จะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ
0: นะฮะโหต้องทานยาไหมก็เลยตอบไม่ได้เลยนะฮะเพราะไม่รู้ว่าตัวเลข
2: หลักการก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่าคนไข้อายุเท่าไหร่นะครับ
0: 63ครับ
2: 63ใช่ไหมครับปกติเนี่ยถ้าเกิด LDL มากกว่า190เราถือว่า LDL มันสูงแบบเยอะจนเกินไปก็กังวลว่า LDL หรือไขมันไม่ดีเนี่ยมันจะสะสมตามหลอดเลือดแล้วจะทำให้หลอดเลือดตีบที่สมองก็เป็นอัมพาตที่หัวใจก็เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับที่ไตก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะต้องป้องกันให้ LDL ต่ำๆถ้าเกิดว่า LDL เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับเพศแล้วก็โรคประจำตัวด้วยครับแต่ถ้า190นี่ถือว่าสูงเยอะสูงอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาดูก่อนว่าเขาสูงนี้มาตลอดหรือเปล่าถ้าเขาสูงนี้มาตลอดเป็น10ปีหรือก่อนหน้านั้นอันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมหรือเกี่ยวกับตัวของเขาเองที่มันสร้างผิดปกติแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยสูงเลยแล้ววันนี้มาสูงก็ต้องมาดูก่อนว่าช่วงนี้อาหารการกินเป็นยังไงแต่ปกติถ้ามันสูงเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องกังวลนั่นแหละอาจจะแนะนำว่าคนไข้ว่าถามว่าจะแนะนำว่ากินยาเลยหรือเปล่าแล้วคนไข้บอกว่ายั่งเดี๋ยวดูก่อนก็อาจจะต้องไปปรับเรื่องของพฤติกรรมก่อนนะครับไปปรับพฤติกรรมสัก3เดือนแล้วมาดูว่ามันลงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าลงแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังสูงลอยอยู่ประมาณ190 200เนี่ยอันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเขาสร้างผิดปกติต้องให้ยาไปลดในการสร้างดังนั้นมันจะเป็นที่มาที่ไปว่าขึ้นอยู่กับหมอแต่ละท่านหมอท่านแรกบอกโอ้โห200อย่างเงี้ยยังไงมันเกี่ยวกับร่างกายสร้างเยอะแน่ๆอาหารอาจจะมีส่วนไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะให้ยาเลยแต่คนไข้เวลาที่ได้ยามาคนไข้จะกังวลนั่นแหละเพราะว่าถ้ากินมันต้องกินเพื่อจะควบคุมไปตลอดชีวิตคนไข้ก็จะแบบจะกินดีไม่กินดีจะไปเจาะเลือดอีกครั้งนึงหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าในกรณีนี้ถ้าผลมันต่างกันเยอะอาจจะต้องรออีกสักไปคุมอาหารก่อนละกันคุมอาหารก่อนแล้วรออีกสัก 2-3 เดือนแล้วลองไปเจาะดูใหม่ดูว่าระดับ LDL หรือระดับHDL เนี่ยมันอยู่ในระดับไหนจำเป็นต้องใช้ยาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับ
0: ครับไปที่คุณอรวรรณหน่อยฮะคุณอรวรรณอายุ67นะฮะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นหายจุกคอกลืนอะไรไม่ลงและมักจะเป็นช่วงเช้ามืดสักพักก็หายครับคุณอรวรรณ

0: เลยถามว่าสามารถทานยาลดกรดได้ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเคยไปตรวจเจอติ่งเนื้อในกระเพาะอาหารแต่ติ่งเนื้อไม่ได้อันตรายปัจจุบันมีแค่อาการปวดท้องฮะอาจารย์อาการที่ว่าทานยาลดกรดได้ไหมฮะ
1: ก็ถ้าเกิดเคยมีอาการแบบนี้มาก่อนก็ทานก็ได้ค่ะถ้ามันมีจุกที่คอด้วยบางทีมันจะเป็นกรดไหลย้อนที่มันขึ้นมาที่ช่องบนเพราะฉะนั้นถ้าเราทดลองกินแล้วดีขึ้นก็น่าจะใช่โรคนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไม่มีสัญญาณเตือนอย่างอื่นนะคะก็ลองทดลองรับประทานได้หรือจริงๆก็ลองปรับเรื่องอาหารดูก่อนก็ได้ค่ะบางครั้งเรากินให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดมากขึ้นกินให้น้อยลงอย่ากินมื้อใหญ
0: ่
1: การที่มันจะไหลย้อนขึ้นไปมันก็จะลดลงอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นแต่จริงๆมันต้องทำคู่กันแต่ถ้าเราคิดว่าอาการมันกวนเราเยอะการใช้ยาก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นพร้อมๆไปกับการปรับพฤติกรรมเราค่ะ
0: นะฮะ
2: คุณอรวรรณกินมื้อดึกหรือเปล่าฮะผมว่าเป็นนะกินมื้อดึกแล้วเช้ามารู้สึกนะครับอาจารย์ไม่อยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับลดเรื่องของอาหารมื้อดึกนะฮะก็ลดเวลาลงมาหน่อยนึงนะครับ
0: นะฮะควรกินก่อนนอนกี่ชั่วโมงฮะอาจารย์ควรทิ้งระยะเวลาก่อนนอนสักกี่ชั่วโมงไหมฮะ
1: 2-3ชั่วโมงค่ะ
0: 2-3ชั่วโมงนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคุณ
1: จริงมันตัวเลขมันดีเบตกันไม่ใช่หมายถึงมันก็เถียงกันนิดหน่อยแต่จริงก็คือเนี่ยอยู่ในช่วงเนี้ยค่ะกินแล้วไม่ลงไปอยู่ในท่านอนอย่างน้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมงไม่เฉพาะเวลานอนนะคะกลางวันเราเคยกินไหม
0: ครับ
1: กินแล้วกินเสร็จแล้วเราก็
0: นอนดูทีวีฮะดูซีร
1: ีส์ก็มีปัญหาเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนลงไปอยู่ในท่านอนนะคะ
0: ไม่ใช่เฉพาะตอนนอนกลางคืนเท่านั้นนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเปาสอบถามเรื่องพรีไบโอติกมาถามว่าพรีไบโอติกที่ขายๆกันเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไหมฮะถามแค่นี้เลยฮะอาจารย
1: ์ถามแค่นี้ก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นเราจะใช้เมื่อเรามีอาการทีนี้จริงๆน่าจะหมายถึงโปรไบโอติกมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พรีไบโอติกนี่ก็คือเป็นสารอาหารของโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่ถ้าเราได้ในขนาดที่เหมาะสมเชื่อว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพทีนี้พรีไบโอติกอ่ะเป็นสารอาหารที่เอาไปเลี้ยงโปรไบโอติกอีกทีนึงบางคนเขาก็เอาทั้งพรีทั้งโปรมารวมกันให้มันอยู่ด้วยกันมันจะได้อยู่ด้วยกันได้ดีเพราะเรียกซินไบโอติกเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามีในท้องตลาดเยอะๆมักจะเป็นโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่เราเชื่อว่าเป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นมันก็จะมีข้อมูลเยอะขึ้นว่าสามารถเอามาดูแลรักษาได้หลายๆโรคที่มีข้อมูลเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มลำไส้แปรปรวนนะคะเป็นโรคไขมันพอกตับที่มีการพูดถึงโรคกระเพาะก็เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นนะคะเอาไว้ใช้รักษาเรื่องการติดเชื้อในลำไส้บางชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติก็ไม่จำเป็นต้องกินราคาค่อนข้างสูงด้วยแล้วก็ผลที่ใช้ในการดูแลรักษาของแต่ละโรคเนี่ยมีความหลากหลายความหลากหลายเนี่ยของหมอเนี่ยหมายถึงความหลากหลายในแง่วิธีการวิธีวิจัยว่าเอาจุลินทรีย์ตัวไหนมาใช้เท่าไหร่ใช้นานแค่ไหนนะคะในความหลากหลายเนี่ยมีด้วยแล้วผลที่ออกมาก็มีความหลากหลายบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีดังนั้นคำแนะนำก็คือให้ดูก่อนว่าเราต้องการใช้ด้วยหวังผลอะไรถ้าเรามีอาการยกตัวอย่างถ้ามาเจอหมอบ่อยๆเช่นลำไส้แปรปรวนถ้าเราใช้ทดลองได้ค่ะเนื่องจากบางคนไม่อยากจะใช้ยาที่มันเป็นยาจริง
0: ๆ
1: ตัวโปรไบโอติกเนี่ยถ้าในต่างประเทศเขาก็จะบอกว่ามันไม่เชิงเป็นยาเราไปสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาเหมือนเป็นอาหารเสริมประมาณนึงอะค่ะที่เราใช้กันเยอะๆเพราะนั้นไม่ห้ามถ้าจะทดลองใช้แต่ใช้ก็ต้องดูว่าเราใช้ถูกขนาดไหมถูกคำทำที่เขาแนะนำหรือเปล่าระยะเวลาได้ไหมแล้วกินแล้วดีหรือเปล่าถ้ากินแล้วดีก็โอเค
0: ครับ
1: แต่ถ้ากินแล้วไม่ดีหรือกินโดยที่แบบฉันอยากกินไปงั้นแหละฉันอยากทำให้สุขภาพดีอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่แนะนำใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องซื้อกินดีกว่า
1: ในความที่อาจจะแบบเหมือนบอกเป็นอาหารเสริมเนี่ยจริงๆมันก็มีรายงานในแง่ของผลข้างเคียงมาอยู่เป็นเนืองๆนะคะที่มันมีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อนเหมือนกันทุกบ้านนะคะว่าเรามีข้อมูลชี้ไหม
2: ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เขามีอาการครับอาจารย์เช่นที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นลำไส้แปรปรวนอะไรเงี้ยแล้วเขาเดินไปใน
1: ร้านขายยา
2: ใช่ใช่ใช่แล้วจะเลือก
1: ตัวไหน
2: มันมีหลายตัวนะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็ใช้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรีย
1: ไม่เหมือนกัน
2: เออใช่ฮะ
1: จริงจริงมันก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆอาจารย์ถามว่าจะถามอะไรนะคะใช้ตัวไหนดี
2: อ่าใช่ฮะใช้ตัวไหน
1: อันเนี้ยบอกไม่ได้เลยค่ะ
2: ยี่ห้อเราแนะนำ
1: หลักๆเนี่ยมันจะมีกลุ่มใหญ่ๆคือเป็นแบคทีเรียเป็นโปรไบโอติกที่เป็นแบคทีเรีย
0: แบคทีเรีย
1: กับโปรไบโอติกที่เป็นราประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวแบคทีเรียมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ชนิดหรอกค่ะที่มันเอามาทำเป็นโปรไบโอติกได้แล้วในแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีปริมาณของอีแบคทีเรียเนี่ยเลคโตบาซิลัสพีซีโอแบคทีเรียอะไรพวกนี้ค่ะฟังไว้แบบคุ้นๆหูเนี่ยปริมาณที่เขาเอามาทำในแต่ละยี่ห้อก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถามว่าควรจะใช้ตัวไหนนี่บอกไม่ได้ค่ะไม่มีใครบอกได้
2: มีนิดหนึ่งการขอภาคจริงนิดหนึ่ง
1: จริงใคร
2: มีนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่งเหรอฮะต
0: ั
2: ้งแต่เด็กอาจารย์รู้ไหมมีแลคโตบาซิลัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันขวดเล็กๆนะฮะนะอันนี
1: ้แต่ไม่บอกยี่ห้ออะไรนะไม่รู้เลยนะเมื่อก่อนเขาปั่นจักรยานขายด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เลย
0: อาจารย
2: ์ไม่ได้เดี๋ยว
1: อาจารย์เมื่อก่อนอ
2: ย่างเงี้ยโปรไบโอติกอย่างเงี้ยอันนี้ถือเป็นโปรไบโอติกไหมแล้วกินแล้วเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะได้ช่วยตรงไหนไหมเรื่องของแบบประโยชน์ต่อเรื่องด้านสุขภาพอะไรนะครับ
1: ก็มันก็เป็นโปรไบโอติกค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ปริมาณที่แน่นอนแล้วก็แต่ละคนจะดีหรือเปล่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะร้อยคนที่ให้ไปอ่ะก็ตอบสนองไม่เหมือนกันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยปริมาณที่เรากินมันถึงเปล่านะระยะเวลาที่เรากินมันเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับเรากินยาทั่วๆไปอะค่ะอาจารย์บางคนก็ตอบสนองบางคนก็ไม่ตอบสนองถ้าตอบสนองทั้งหมดก็ยาตัวอื่นเกิดแล้วเนาะอาจารย์เนาะถ้ากินแล้วมันดีหมดอย่างเช่นยาความดันบางคนก็ต้องใช้4ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกันแบบนั้นก็คือมันอาจจะได้ถึงจุดหนึ่งบางคนมันก็ได้แค่นี้แหละมันอาจจะต้องใช้อย่างอื่นผสมกันไปอะไรประมาณนี้ค่ะต
0: ้
1: องค่อยๆว่ากันไป
0: นะฮะมีคุณผู้ชมฝากแอบกระซิบอาจารย์ธเนศมานะฮะบอกว่าถ้าเกิดบอกวันฉีดวัคซีนแล้วอย่าลืมบอกยี่ห้อวัคซีนด้วยนะฮะว่าวันนั้นเนี่ยฉีดตัวไหนเปิดให้บริการฉีดตัวไหนนะฮะเช่นเอ๊ะเป็นไฟเซอร์หรือเปล่าเป็นโมเดอร์นาหรือเปล่าแอบกระซิบมานะผมก็เลยแอบกระซิบบอกต่ออาจารย
2: ์นะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลว่าเป็นอะไรคือผมอ่ะจะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดอ่ะผมรู้สึกว่าจะฉีดเนี่ยคือไฟเซอร์อ่ะครับก็คือไฟเซอร์เราให้อยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่เป็นโมเดอร์นานี่ไม่น่าจะต้องจองนะต้องเสียตังค์อะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนนะครับ
0: ได้ครับอ่ะวันนี้แหมเวลาหมดเวลานะฮะถ้าเกิดมีอีกหลายคำถามเดี๋ยวขออนุญาตฝากเก็บไว้ก่อนนะครับรายการของเรามีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ธเนศอาจารย์สมภมาศนะครับวันนี้เรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 10:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีค่ายวีรบัตรโยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในการนี้ทรงฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอ่อนพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกสำหรับกองทุนพิพิธ

0: ันทหารกองกำลังสุรนารีจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลด้านสวัสดิการทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจและเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์หน่วยและการเผยแพร่วีรกรรมการเสียสละของกำลังพลพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีซึ่งจัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีแบ่งออกเป็น5ส่วนประกอบด้วยส่วนที่1จัดแสดงข้อมูลภาพรวมตั้งแต่ปี2508ถึงปัจจุบันโดยมีเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ชายแดนกัมพูชาเช่นปี2526ปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามแผนยุทธการสุรนารีสันติปี2527การสู้รบในพื้นที่ช่องพระพะไลและช่องพริกปี2528การสู้รบในพื้นที่ช่องโอบกและบ้านตาตุมปี2530การสู้รบในพื้นที่ช่องบกปี2554การสู้รบในพื้นที่เขาพระวิหารปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายและปี2568การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่2การจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิเมื่อวันที่30กรกฎาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานขาเทียมให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568สมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระเครื่องแก่พลโทบุญสินพลาดกลางแม่ทัพภาคที่2ขณะนั้นเพื่อนำพระเครื่องพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นของขวัญกำลังใจรวมทั้งจัดแสดงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของประทานให้แก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและประชาชนในพื้นที่ชายแดนส่วนที่3จัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนในปี2554และปฏิบัติการยุทธบดินทร์และยุทธการศตวรรษในปี2568ส่วนที่4จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้รวมทั้งอาวุธของฝ่ายไทยที่ได้ใช้ปฏิบัติภารกิจในห้องสถานการณ์ต่างๆและส่วนที่5มีการรำลึกถึงกำลังพลที่ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้สละชีพรวมจำนวน197นายนำเสนอในรูปแบบฮาโลแกรมหรือเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ3มิติที่สามารถสร้างภาพเสมือนจริงของผู้เสียสละชีวิตทรงพระดำเนินไปยังพับพลาชั่วคราวด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโปรดการให้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตทุพพลภาพและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและที่บาดเจ็บทุพพลภาพ
1: ถ้ามีความจำเป็นคือความต้องการอะไรก็มาหาลือกันได้ทั้งสำหรับทุกคนก็ขอให้มีกำลังใจที่จะตั้งใจทำสิ่งดีๆที่คิดว่าถ้าพวกท่านญาติที่กำลังพลที่สูญเสียไปเมื่อถ้าเขาได้ทราบก็ปลื้มใจและภูมิใจในครอบครัวของตัวที่ได้มีเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้ก็จะทำสิ่งที่ดีๆให้ชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งอาจจะเป็นการที่รบป้องกันชาติหรือว่าการทำมากินทำดีแล้วก็สร้างความดีความเจริญให้แก่บ้านเมืองแล้วก็เพื่อเผื่อแผ่ให้ทุกๆคนอย่างนั้นสืบต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำการงานสำหรับเด็กๆก็ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แต่จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกฝนตัวที่จะทำงานหรือว่าดำเนินชีวิตไปในอาจจะในลักษณะใหม่ที่ต้อง

0: เปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมก็ขอให้ไม่ท้อถอยแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ
1: ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้บังคับหน่วยกองกำลังสุรนารีได้แก่ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่2ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่3ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระพลาชั่วคราบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโอกาสให้ผู้บังคับหน่วยและกำลังพลกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทในการนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที
0: ่เป็นเรื่องที่ดีที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ผู้ที่เป็นทหารนี่ก็มีโอกาสที่ได้ฝึกในด้านต่างๆก็ย่อมมีความรู้มีความสามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เรื่องจะมีการรบก็ได้ร่วมกับทหารที่ทำการกันเรียกกันเองว่าทหารพันดีเขาทำอะไรพันดีก็ไม่ใช่ว่าพันผักพันพืชพันต้นไม้ทั้งเป็ดไก่แล้วก็อะไรก็ต้องเรากองเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดพันดีแล้วทหารเองก็พันก็เป็นลักษณะว่าลักษณะเคยเป็นทหารที่ดีที่ทั้งมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงรู้จักสังเกตมีความรู้และมีใจที่เมตตา
1: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับกำลังพลกองกำลังสุรนารีร่วมกันขับร้องเพลงพลังไทยพลังใจเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการ Future Support วันนี้เวลา 16:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการ Future Support ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานโดยนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อหลักได้แก่ The Beginning จะแสดงผ้าผืนแรกจำลองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ Strong Roots Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือ Empowering People Strengthening Communities นำเสนอการพัฒนาบุคคลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนรวมทั้งสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและ New Faces New Face นำเสนอบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพร่วมสมัยเช่นโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งต่อยอดงานศิลปาชีพให้เข้ากับบริบทปัจจุบันวางรากฐานให้งานหัตถกรรมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางการทูตวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ Future Support ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม

2569เป็นต้นไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าประกอบด้วยนิทรรศการราชภูสิตราภรณ์สยามซึ่งจัดแสดงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าในราชสำนักรวมทั้งรูปแบบและธรรมเนียมการใช้งานที่มีมาแต่อดีตซึ่งครั้งนี้ได้เชิญฉลองพระองค์และผ้าในราชสำนักเซตใหม่มาจัดแสดงเช่นฉลองพระองค์ผ้ายกทองขณะประทับพระราชยานพุทธการทองเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนราบจากท่าราชวรดิษฐ์เข้าสู่พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12ธันวาคม2562พระภูษายกทองทองผ้าลายราชวัตรแย่งประจำยามดอก8กลีบพระภูษาพนาฏหรือผ้าคลุมหลังช้างประจำพระเสบศวชิรพาหะช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยนิทรรศการราชภูสิตาภรณ์สยามจะจัดจนถึงเดือนเมษายน2570นิทรรศการศิริราชภัสตราภรณ์บรมราชินีนาถเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเผยพระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงต่างทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์รวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาจัดแสดงด้วยเสมอนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันโดยจะแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิณร้านพิพิธภัณฑ์ทอดพระเนตรนิทรรศการเคลื่อนที่โครงการผ้าศิลปาชีพสัญจร The Support A Craft Jamie Journey เผยพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ่ายทอดคุณประโยชน์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปสู่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงโดยมุ่งนำเสนอเรื่องราวของงานศิลปาชีพและผ้าไทยในมิติต่างๆตั้งแต่ที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการสืบสานและต่อยอดสู่บริบทร่วมสมัยเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและความภาคภูมิใจในมรดกผ้าไทยตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและพัฒนางานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันโดยหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจนำนิทรรศการไปจัดแสดงสามารถติดต่อสอบถามและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ที่อีเมล info@qs
mtthailand.org ภายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นของที่ระลึกจากนิทรรศการ Future Support ซึ่งทำจากผ้าไหมผ้าฝ้ายและผ้าชาวเขาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเช่นที่คาดผมพวงกุญแจน้องหนอนไหมหรือซิลกี้กรอบใส่รูปกระเป๋าสะพายกระเป๋าผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดทำความสะอาดพัดกระบอกน้ำและผ้าพันคอรวมทั้งของที่ระลึกจากเทศกาลต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพเช่นผ้าไหมเสื้อผ้าสำเร็จรูปหมอนปักกระเป๋ากระจูด

และเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2519ณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2409รัชกาลที่4ทรงคำนวณและทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2ปีว่าวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในรัชสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่พระองค์ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจึงนับเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายน2525เทิดพระเกียรติเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปี
เป็นมนุษยศาสตร์แห่งชาติพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเป็นศูนย์รวมใจของข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งได้พร้อมใจการไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติเป็นอเนกประการ

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุดิวรารังสฤทธิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดวัดลาดพร้าววัดกุณฑีรุทธารามวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกวุฒิสภา2562บริษัทฟูคุอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมวงศารามวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกคอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองวัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมาวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้วและวัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดชุมพลนิกายาวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคฮิรันวัดบรนายกรังสรรค์เจติยะบรรพตารามวัดวังวัดพนันเชิงวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสต์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีดเพรสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูป

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันน่าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนเนี้ยหมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
0: ่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่าร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะฮะพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยความจำมันก็เริ่มจะแย่ลงเมื่อวันก่อนหาว่านาฬิกาอยู่ที่ไหนหาอยู่นานแล้วก็พบว่าอ๋อมันอยู่ที่ข้อมือนี่แหละหรือคำบางคำที่เราอยากจะพูดแต่มันติดอยู่ที่ปากนั่นแหละ3วันก็แล้วยังนึกไม่ออกว่าไอ้คำที่จะพูดเนี่ยมันคืออะไรอาการอย่างนี้มันคืออาการแสดงถึงความเสื่อมของสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การหลงลืมเท่านั้นวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเอครับอาการที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยมันคือสมองเสื่อมหรือเปล่า
1: จริงๆแล้วรู้จักคำว่าสมองเสื่อมก่อนเนาะคำว่าสมองเสื่อมก็คือฟังก์ชันหรือการทำงานของสมองมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปอ่ะจะชอบเอาความจำที่เราลืมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาบอกว่านี่คือสมองเสื่
0: อม
1: จริงๆแล้วความจำเป็นแค่พาร์ทนึงหรือเป็นแค่ส่วนนึงของการทำงานของสมองนะคะสมองมีหน้าที่อื่นอีกเยอะแยะเลยที่จะทำให้แบบทำงานได้เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสมองเสื่อมกับการที่เราจำของไม่ได้แต่มันคงต้องมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะข้อสังเกตคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าของที่เราลืมเป็นของที่มันไม่สำคัญเป็นของที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในขณะนั้นเราไม่ได้แบบโฟกัสนะตรงนั้นอย่างนี้ค่ะมันก็จะทำให้เราลืมง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาจจะยุ่งกับอะไรสักอย่างนึงแล้วอาจารย์ก็ถอดแว่นวางเอาไว้หรือว่าอาจารย์จะเอาแว่นขึ้นมาอยู่ข้างบนศีรษะแล้วจันก็ทำปุ๊บพอจันหยุดโฟกัสกับตรงนั้นแล้วจันก็เริ่มมาหาแว่นอาจารย์ก็จำไม่ได้แว่นอาจารย์อยู่ตรงไหน
0: ไม่ก็
1: แต่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้โฟกัสกับ

0: แว่นเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลุดโฟกัสไปฉันก็จะลืมได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นขี้ลืมมากกว่า นะคะทีนี้จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงจะชอบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาคนไข้ลืมพวกนี้นะแล้วมาถามเธอว่าฉันจะสมองเสื่อมหรือยังฉันจะความจำเสื่อมหรือยังเกือบจะร้อยทั้งร้อยยังปกติอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะบอกว่าสมองเสื่อมนะคะส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่ใช่คนที่มาบอกหม
1: อ
0: แต่ดูแลญาติที่ใกล้ชิดใช่จะแบบเอสังเกตว่าอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนึงที่เจอบ่อยๆคือเรื่องของพฤติกรรมค่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบเรื่องของพฤติกรรมถดถอยอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งการนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะผิดปกติไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เจอบ่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนบางทีเราสังเกตไม่ได้เรามาอีกทีนึงเอ๊ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็สมองเสื่อมเนี่ยก็มักจะเจอในคนที่อายุมาก
1: อันนี้
0: หมายถึงว่าทั่วไปเนาะก็จะเจอในคนที่อายุมากโดยเฉลี่ยก็65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเจอเยอะขึ้นนะคะทีนี้มันคงต้องมาตรวจอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นการทำงานโดยรวมของสมองเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของความจำแค่อย่างเดียวนะคะ
1: ทีนี้อาการสมองเสื่อมครับหมอเอครับมันเกิดขึ้นกับคนที่อายุสูงเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่อายุน้อยก็มีอาการสมองเสื่อมได
0: ้การทำงานของสมองเหมือนที่บอกค่ะว่าในอายุน้อยเจอได้ไหมเจอได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้คำนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุอื่นๆเหตุปัจจัยอื่นเวลาที่เราหาเราบอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นของมันเองหรือมันมีปัจจัยอื่นแล้วทำให้มันเป็นยกตัวอย่างนะคะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วคนคนนี้เขามีเส้นเลือดอุดตันสักสองรอบเป็นสโตรกสักสองรอบแน่นอนค่ะการทำงานของสมองไม่เหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมคะอันที่สองค่ะคนที่อาจจะเป็นเรื่องของสารเสพติดนะคะหรือสารพิษบางอย่างใช่ไหมคะกินเข้าไปแล้วแบบว่าความคิดความจำหรือว่าพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นยาลดความอ้วนบางตัวซึ่งได้เยอะเกินไปเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นอนุพันธ์ของยาบ้าถ้าได้เป็นระยะเวลายาวนานไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้การทำงานของสมองในภาพรวมเนี่ยลดลงได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีผลกับสมองเนาะสมมติเป็นเบาหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เส้นเลือดมันตีบมันก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันลักษณะนี้ค่ะ
1: ความเครียดมันทำให้เราสมองเสื่อมได้ไหม
0: ความเครียดมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราใช้งานความเครียดในที่นี้ค่ะมันก็จะอย่างเช่นว่าอาจารย์เครียดมากเวลาที่อาจารย์ทำงานในภาวะที่มันมีความตึงเครียดเนี่ยคงต้องบอกว่าประสิทธิภาพของการทำงานอาจจะไม่ได้ดีมากนักอาจารย์มีความเครียดน้อยๆเนี่ยมันกระตุ้นอาจารย์นะอาจารย์จะ alert ตลอดเวลาอาจารย์นึกภาพออกไหมอาจารย์กำลังจะสอนละอาจารย์ยังทำสไลด์ไม่เสร็จเนี่ยอาจารย์เครียดละอาจารย์เครียดละตอนนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นความเครียดที่อาจารย์จะนอนไม่หลับแล้วอาจารย์ก็จะแบบตอนนั้นเนี่ยจะต้องแบบทำให้เสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติมันเครียดมากมากมากมากเนี่ยตอนนั้นอาจารย์จะแบบรู้สึกแบบมันเศร้ามากมันหดหู่มากอาจารย์จะทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเครียดนิดๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นแต่มากเกินไปก็จะไม่โอเคนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์อยู่ในความเครียดบ่อยๆนะคะมันก็เหมือนกับว่าอาจารย์มีเครื่องจักรสมองอาจารย์เป็นเครื่องจักรแล้วอาจารย์ใช้งานมันแบบโอเวอร์โหลดทำโอทีทุกวันพังง่ายแน่นอนนึกออกไหมคะถ้าอาจารย์ไม่ใช้เลยมันก็จะฝืดมันก็จะมีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ควรจะต้องใช้เนาะแต่ว่าต้องมีช่วงเวลาให้เขาพักบ้างเพราะฉะนั้นจะมีความเครียดได้ค่ะแต่จะไม่ควรจะเครียดตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่อาจารย์มีความเครียดเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออนุมูลอิสระการอักเสบเห็นไหมคะอันนี้ก็จะทำให้อาจารย์แย่ลงได้ค่ะอ๋อ
1: มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับถ้าสุขภาพของหลอดเลือดดีถ้าเผื่อเรื่องของอนุมูลอิสระมันน้อยลงเรื่องของการอักเสบมันควบคุมได
0: ้
1: มันก็จะทำให้การหล่อเลี้ยงของสมองดีขึ้น
0: เหมือนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมองเรามันไม่มีสร้างใหม่แล้วอาจารย์ก็ต้องทำให้มันอยู่ในสภาวะที่มันอยู่ในสภาวะที่มันสามารถจะอยู่ของมันได้นานๆอ่ะ
1: คุณหมอเอพูดคำว่าไม่มีการสร้างใหม่แล้วมันแปลว่าอะไรครับก็คือเราจะไม่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทกันแล้วใช่
0: มันไม่ได้เพิ่มแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีพลาสติกซิตี้มีการปรับตัวต้องบอกงี้กันนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอุ้ยตายแล้วมันพังไม่หรอกค่ะมันมีการปรับตัวสังเกตว่าคนไข้ที่เป็นสโตรกเองก็ตามเนี่ยพอถึงเวลานึงอะค่ะร่างกายก็จะมีการปรับตัวที่จะทำได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการปรับตัวของเซลล์สมอง
1: ก็คือเซลล์สมองที่เคยทำหน้าที่แบบนี้อยู่ๆเซลล์สมองเพื่อนเซลล์สมองมันตายไปก็เลยไปทำหน้าที่แทน
0: เขาอาจจะมีการปรับตัวให้ทำงานได้ดีขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวที่มันอาจจะตอนแรกมันขาดเลือดไปพอมันมีเลือดมาบางส่วนมันก็จะดีขึ้นส่วนที่ตายมันก็จะยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับเราก็คงมีรีเซิร์ฟอะค่ะไม่ได้หมายความว่าแหมมันขาดไปปุ๊บแล้วมันทำงานไม่ได้เลย 100% อะไรอย่างเงี้ย
1: คุณหมอเอ๋นะครับเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของโภชนาการเรื่องของ

0: ารเลยแหละทีนี้ผมก็เลยเอาจับเอาสองเรื่องเนี่ยมาโยงกันว่ามันจะมีอาหารประเภทไหนไหมที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของสมองซึ่งมันเป็นไปตามวัยนะคร
1: ับ โอเคเอาง่ายๆก่อนจริงๆสมองเราเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือตัวสมองเองนะคะแล้วก็ความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเกิดจากอะไรสมมติว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอาจารย์ลดลงอาจารย์ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีผลกับเส้นเลือดนะคะพวกของคอเลสเตอรอลพวกของเบาหวานพวกของไขมันจะนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็จะต้องไปจัดการให้ดีอันที่สอง process หรือกระบวนการที่อาจจะทำให้สมองเสื่อมเช่นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยพวกอาหารหรือว่าอะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็มาละการอักเสบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะไปลดการอักเสบก็จะได้ละ
0: อาหารประเภทไหนที่จะช่วยในการที่ทำให้สุขภาพของหลอดเลือดของเรามันดีอาหารประเภทไหนที่จะช่วยลดอนุมูลอิสระอาหารประเภทไหนที่จะลดการอักเสบ
1: ก็อันที่หนึ่งนะคะในเรื่องของพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเราจะได้ยินบ่อยมากเลยอย่างเช่นพวกของสมุนไพรทั้งหลายที่เราจะได้ยินกันพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวหลักต้องบอกว่าเวลาที่เราจะไปเลือกแล้วหลายๆคนจะพูดเนี่ยคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสมบัติของสารนั้นทำในหลอดทดลองทำในหนูหรือว่าทำในคนส่วนของอาหารก็จะเป็นพวกของผักผลไม้เป็นหลักแหละที่จะทำให้มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นใช่ไหมคะช็อกโกแลตก็ได้
0: ช็อกโกแลต
1: ก็จะเป็นอันที่จะชอบใช่ช็อกโกแลตนะคะอาจารย์คะอาจารย์กินดาร์กช็อกโกแลตนะคะ
0: อ
1: ้
0: าวเหรอฮะ
1: อาจารย์กินเป็นมิลช็อกโกแลตหรือเป็นช็อกโกแลตหวานเรื่อยๆอาจารย์ก็อาจจะอ้วนขึ้นได
0: ้
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: นดาร์กช็อกโกแลตน่าจะดีกว่าใช่ค่ะก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะพวกนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตก็คือเวลาคนที่กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะโรคหัวใจก็น้อยลงโรคหลอดเลือดสมองก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกัน
0: เวลาที่พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆคนคงจะนึกสงสัยในใจแล้วว่าอนุมูลอิสระมันไม่ดียังไงมันไปทำอะไรกับเซลล์เราเหรอ
1: โอเคค่ะพอเมื่อมีอนุมูลอิสระขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามไปหาคู
0: ่
1: ถ้ามันไม่มีคู่ปุ๊บมันก็จะไปทำร้ายชาวบ้านถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าปล่อยให้มันโดดเดี่ยวอาจารย์ต้องมีอะไรไปจัดการมัน
0: ชีวิตของเราก็เช่นกัน
1: แล้วก็ทีเนี้ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันจะไปจับแล้วทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ไปทำร้ายเซลล์ของเรานะคะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาจะบอกว่าเวลาจะกินผักผลไม้เนี่ยให้อาจารย์เลือก5สีวันนึงเพราะว่าในผักแต่ละชนิดอะค่ะมันจะมีสารไม่เหมือนกันเช่นสีเขียวก็จะมีชนิดนึงสีแดงก็จะมีชนิดนึงสีขาวก็จะมีชนิดนึงแล้วก็สีดำก็จะมีชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยพออาจารย์กินปุ๊บอาจารย์ก็จะได้สารอนุมูลอิสระในหลายๆจุดเราก็เลยบอกว่าให้พยายามกินหลายๆอันแอปเปิลจะเป็นอีกตัวนึงที่อาจารย์จะได้ยินถ้าเป็นผักสีเขียวเข้มๆที่เป็นท็อปฮิตหน่อยก็จะเป็นพวกผักโขมและ
0: อย่างนี้ก็แสดงว่าคนที่ชอบทานผักผลไม้ก็จะได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในอาหารเหล่านี้แล้วคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ชอบผักสักเท่าไหร่ก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากทางไหนบ้างไหมคร
1: ับ ก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าโอเคกินน้ำมันใช่ไหมคะกินน้ำมันหรือว่ากินพวกของเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ดีจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลกลับไปที่เดิมเลยเส้นเลือดมันก็จะมีปัญหาถูกไหมคะถ้าสมมติว่าอาจารย์กินเนื้อสัตว์เยอะๆอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอมันกลับมาสู่ที่เราเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นเฮลตี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมเลย เพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดเกี่ยวข้องกันหมดเลย ใช่ไหมคะในส่วนของไข่เองเนี่ยในไข่แดงอะค่ะมันก็จะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโคลีน นะคะแล้วโคลีนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนนึงที่จะไปเป็นเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทก็ไม่ใช่เฉพาะในไข่แดงอะเนาะมันก็จะมีในตับในอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่กินอาหารให้มันครบถ้วนแล้วผู้ใหญ่เองบางทีเขาไม่ยอมกินเนื้อแล้วอะค่ะเขาก็กินน้อยแล้วไข่แดงก็ไม่กินเพราะกลัวคอเลสเตอรอลนู่นนี่นั่นก็เลยอาจจะบอกว่ากลุ่มนี้กินก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องดูในรูปแบบของอาหารทั้งหมดโดยที่แพทเทิร์นคือ1ไขมันต้องต่ำอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัวต้องต่ำด้วยแล้วไม่เคยมีใครพูดว่ากินคอเลสเตอรอลได้อันลิมิตเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนที่ขีดไว้ที่300ไม่ใช่ละแต่ให้เอาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมลงไปในอาหารที่เรามองว่าเป็นเฮลตี้ฟู้ดอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นคงไม่ผิดอันที่3เวลาที่อาจารย์กินไข่เข้าไปอ่ะหรือว่าคอเลสเตอรอลในอาหารน่ะแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเป็นกรรมพันธุ์แล้วทีนี้เนี่ยอันนึงที่เจอร่วมกันก็คือ HDL หรือไขมันที่ดีมันสูงไงจริงๆก็ไม่ได้มีใครผิดไม่ได้มีใครถูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเอาอาหารชนิดเดียวมาเป็นตัวตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่คงต้องดูแพทเทิร์นหรือว่าการกินทั้งวันของเขาอะค่ะ
0: พ่อแม่มักจะสอนลูกเสมอครับคุณหมอเอว่าอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่มื้อที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่ส ำหรับคนที่สูงอายุแล้วอาหารเช้าเนี่ยมันยังสำคัญอยู่ไหมแล้วมันจะทำให้สมองปลอดโปร่งไปได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าครับ
1: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาที่อาจารย์อดนอนปั๊บเนี่ยเหมือนที่บอกร่างกายอาจารย์ใช้พลังงานไม่แคร์เลยว่าพลังงานอาจารย์มาจากอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ไม่กินอาหารปั๊บอาจารย์ไม่มีน้ำตาลเข้าไปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเนี่ยจะมีการสลายไขมันหรือว่าสลายสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพลังงานสะส
0: ม
1: เพื่อจะให้มีน้ำตาลออกมาสร้างเป็นพลังงานนะคะซึ่งทั่วไปอะค่ะพลังงานสะสมอันแรกที่เขามาใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตับมันจะอยู่ได้ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงซึ่งมันเพียงพอนะคะสำหรับการนอนหลับคืนนึงแต่ถ้าเกิดอาจารย์ยังไม่กินต่อจากนั้นอีกเนี่ยร่างกายอาจารย์จะเริ่มเอาไขมันมาใช้ละพอจะเริ่มสลายไขมันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะมีคล้ายๆกับเวลาที่อาจารย์เผาผลาญน้ำมันเผาผลาญไม่สมบูรณ์มันก็จะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันที่เราเรียกว่าคีโตนนะคะทีนี้พอมันมีคีโตนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเบื่ออาหารรู้สึกเหมือนขึ้นไส้หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่คนที่เขาจะแบบอดอาหารอยู่นาน
0: ๆ
1: อันที่สองก็คือว่าพอเวลาน้ำตาลมันเริ่มตกอะค่ะหรือว่าไม่มีน้ำตาลเข้าไปอะความกระฉับกระเฉงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพออาจารย์กินน้ำตาลเข้าไปอาจารย์รู้สึกสดชื่นอาจารย์รู้สึกโอเคถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหมือนเราอดมาทั้งคืนนะคะแล้วพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยแล้วอาจารย์ยังไม่ทานอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดอาจารย์ก็ยังไม่ขึ้นสักทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่ามันอึนๆไปทั้งวันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็คือชื่อของอาหารเช้าที่อาจารย์เรียกว่า breakfast ใช่ไหมคะก็คือเป็นการ break หรือเป็นการหยุด fast ที่แปลว่าอดอาหารดังนั้นอดทั้งคืนละอาจารย์ก็มา break ตรงนี้นะคะก็เลยเรียกว่าเป็น breakfast ทีนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าในแง่ของสุขภาพที่ดีใช่ไหมพอเวลาที่อาจารย์ไม่ต้องการจะเอาพลังงานสำรองอาจารย์มาใช้จนหมดอาจารย์ก็ต้องกินเข้าไปพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเก็บสะสมไว
0: ้
1: เพื่อจะให้อาจารย์มีใช้ตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะและถามว่ามีคนทำบอกว่าอาจารย์กิน2มื้อกิน3มื้อบอกถ้าอาจารย์กิน2มื้ออาจารย์จะมีความหิวมากกว่าคนที่กิน3มื้อลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับโดยทั่วไปเป็นลักษณะของการยอมรับในสังคมด้วยเนาะก็จะบอกว่าอาจารย์ก็กิน3มื้อหรืออาจจะมากกว่าแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอันอื่นอีกล่ะอย่างเช่นพลักว่ามันเป็นความผิดที่กี่มื้ออันนี้แล้วแต่คนเนอะว่าเราโอเคแค่ไหนมันอยู่ที่ปริมาณอาหารที่เรากินชนิดอาหารที่เราเลือกส่วนมื้อเช้ามันก็คือจะทำให้ร่างกายอะค่ะตอนนี้เราใช้พลังงานสำรองไปละพอเราเริ่มกินมื้อเช้าปั๊บมันเหมือนกับสตาร์ทเริ่มใหม
0: ่
1: อันที่สองพอเราเริ่มกินปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ผ่านเราเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่กินอะค่ะการเผาผลาญมันจะดรอปลงมันจะไม่ยอมใช้พลังงานเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาให้กินลักษณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนก็เลยจะบอกว่าโอเคมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเพราะว่ามันจะเหมือนกระตุ้นให้ในแต่ละวันของอาจารย์เนี่ยมัน alert เพิ่มขึ้นกับอันที่สองก็คือฮอร์โมนทั้งหลายที่มันถูกสร้างขึ้นในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลหรืออะไรก็ตามพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้อาจารย์เนี่ย alert ขึ้นลักษณะนี้เป็นต้น
0: มีอยู่ช่วงหนึ่งครับเขาก็จะมีการโฆษณาเลยว่าแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยนี่ผมก็ไปกินมานะ
1: อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วย
0: ไม่ใช่เดี๋ยวเป็นแปะกล้วยแล้วมาเป็นเม็ดเลยครับคุณหมออ
1: ๋อสีเหลืองใช่ไหม
0: มาเป็นเม็ดเลยไม่ใช่เป็นเม็ดคือมันเป็นเม็ดวิตามินเนี่ยแหละได้เขาบอกสกัดเนาะ
1: เป็นแคปซูลโอเค
0: เป็นแคปซูลมาเลยผมกินเข้าไปแล้วทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหัวมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีฤทธิ์อะไรกับไอ้เจ้าแปะกล้วยหรอก
1: อาจารย์จ่ายตังค์ไปเยอะอาจารย์ก็เลยปวดหัวจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของแปะกล้วยมันมีสารสกัดแปะกล้วยนะคะเราไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้แต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าสารสกัดเนี่ยมันเป็นสารสกัดของใบแปะกล้วยนะคะไม่ใช่เม็ด
0: ไม่ใช่เม็ดเหรอฮะ
1: ไม่ใช่เมล็ดสีเหลืองๆที่อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วยอันนั้นไม่ใช่เลยหรือว่ากินเป็นบัวลอยน้ำขิงใส่เข้าไปอันนี้ไม่ใช่นะคะตัวที่เขาสกัดมาสกัดจากใบค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่ทำเขาจะมียาเป็นเม็ดที่อาจารย์ว่า
0: ครับ
1: เป็นเม็ดหลอกนะอันนึงเป็นเม็ดแป้งอันนึงเป็นแปะกล้วยแล้วให้กินเริ่มจากคนที่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนเลยแล้วก็ให้กินไป5ปีแล้วดูว่าติดตามไปว่าคนกลุ่มเนี้ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีสมองเสื่อมมีภาวะสมองเสื่อมลดลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่แตกต่างกันไม่ว่าอาจารย์จะกินเม็ดแป้งหรือว่าอาจารย์จะกินแปะกล้วยที่สกัดอันที่2ก็มีคนทําอีกปรากฏว่ามันจะเริ่มเห็นชัดเจนแต่ตอนประมาณสักอายุ70อาจารย์กินไปประมาณสัก5ปี10ปีก่อนหน้านั้นถ้าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันจะเริ่มเห็นแยกตอนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยบอกว่าถามว่าแนะนำไหมตอบว่าไม่ได้ประโยชน์นะคะไม่ได้ประโยชน์สำหรับในส่วนของสารสกัดใบแตกกล้วย
0: เราพูดถึงอาหารที่มันดีต่อความทรงจำของเราละต่อการทำงานของสมองของเราละมันมีอาหารที่มันไม่ค่อยดีไหมครับ สำหรับความทรงจำของเรารวมทั้งพฤติกรรมต่างๆที่มันอาจจะทำลายสมองเราเลย
1: มันคงไม่ใช่แค่สมองไงคะอาจารย์เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอะไรที่มันดีแล้วเราก็บอกมันเกิดจากอะไรอาเส้นเลือดถ้าเส้นเลือดไม่ดีอาจารย์ทำอะไรก็ได้ที่มันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานแล้วเส้นเลือดอาจารย์พังสมองอาจารย์ก็จะได้รับเลือดน้อยลงในแง่ของการทำงานโดยรวมก็จะแย่

0: ลง
1: อื
0: หรื
1: ม
0: ออาจารย์มีโอกาสจะเกิดสโตรกอย่างเงี้ย
1: อื
0: เกิ
1: ม
0: ดสักรอบสองรอบสมองอาจารย์ก็พังเหมือนกัน
1: อื
0: เพ
1: ม
0: ราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มีผลกับเส้นเลือดก็ไม่โอเคทั้งนั้น
1: อื
0: เพ
1: ม
0: ราะฉะนั้นอาหารที่มีไขมันสูง
1: อื
0: แล้
1: ม
0: วเป็นไขมันทรานส์หรืออ ไข
1: ื
0: ม
1: ม
0: ันอิ่มตัวง่ายๆคือไขมันที่วางไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนอันนี้
1: อื
0: ต้อ
1: ม
0: งเลี่ยงละ
1: อื
0: ถูก
1: ม
0: ไหมคะอันที่สองน้ําตาลที่สูงมากๆทีนี้น้ําตาลจะมาตรงนี้ละน้ําหวานน้ําตาลของอาจารย์เนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับในคนไข้เบาหวาน
1: คร
0: ห
1: ั
0: รื
1: บ
0: อน้ําตาลในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดสารตัวหนึ่งนะคะเขาเรียก AGE สารตัวนั้นเนี่ยไปทําให้เส้นเลือดจนเสื่อมได้
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้อง
1: AGE
0: ลดลงใช
1: อ
0: ่
1: ื
0: ไหมคะ
1: ม
0: ทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของความดันฉันก็ลดโซเดียม
1: อื
0: ถ
1: ม
0: ้าจันกินโซเดียมความดันจะสูงขึ้นมันก็จะแย่
1: อืม
0: แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก็จะเป็นตัวที่ทําร้ายเพราะ
1: อ
0: ฉ
1: ื
0: ะนั้
1: ม
0: นก็ไม่ควรทําบุหรี่ก็ไม่ควรละเพรา
1: อ
0: ะเส
1: ื
0: ้น
1: ม
0: เลืออ ด
1: ื
0: มั
1: ม
0: นพังอย่า
1: อง
0: เ
1: ื
0: งี้ย
1: ม
0: ค่ะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าคงเป็นภาพรวมของสุขภาพมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นโฟกัสของอาหารที่มันจะแย่กับสมองอย่างเดียว
1: เรารู้แล้วครับว่าพฤติกรรมหรือว่าอาหารประเภทไหนที่ทำลายสมองเราอะครับทีนี้มันมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะป้องกันหรือทำให้การเสื่อมของสมองเนี่ยมันช้าลง
0: จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับทั่วๆไปเนาะก็จะเป็นเหมือน3อที
1: ค
0: ่
1: ร
0: เร
1: ั
0: า
1: บ
0: รู้จักกันใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารออกกําลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนาะก็จะเริ่มจากเรื่องของออกกําลังกายก่อนจริงๆเนี่ยมันมีทั้ง2ส่วนเลยออกกําลังกายในส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ออกกําลังกายสมองด้
1: อ
0: ว
1: ๋อ
0: ย
1: ต้องออกกำ
0: น
1: ลั
0: ะ
1: ง
0: ค
1: กา
0: ะ
1: ยสมองด้วย
0: ทีนี้เวลาออกกําลังกายสมองหรือบริหารสมองเนี่ยมันจะต้องฝึกการคิดวิเคราะห์
1: อื
0: การ
1: ม
0: คิดที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าบอกให้ทําตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องแบบมีการคิดอีกเลเวลนึงอะไรอย่าง
1: ต
0: เ
1: ้
0: ง
1: อ
0: ี้
1: ง
0: ย
1: มีก
0: ย
1: าก รใช้ตรรกะอย่างนี้
0: ใช
1: เล
0: ่
1: ยฮ
0: ใช
1: ะ
0: ่ค่ะอาจจะเล่นเล่นหมากฮอส
1: อื
0: หรือ
1: ม
0: อาจารย์จะเล่นหมากรุกเงี้ย
1: อือ
0: าจ
1: ม
0: ารย์ต้องคิดแล้วล่ะว่าอาจารย์จะกันคนอื่นยังไง
1: อ๋ออ
0: ะไ
1: จ
0: ระ อย
1: เ
0: ่
1: ด
0: า
1: ิ
0: งเ
1: น
0: งี้
1: อย
0: ย
1: ่างไรในตาต่อไป
0: ใช่ใ
1: อ
0: ช่
1: ือ
0: ย่างเงี้ยค
1: ม
0: ่ะสมมุติถ้าบอกว่าที่เราพูดกันว่าเรื่องไพ่อย่างเงี้ยจะเป็นพวกไพ่นกกระจอกหรืออะไรที่อาจารย์จะต้องแบบมานั่งคิดเยอะๆหรือว่าอาจารย์จะแบบเหมือนกับว่าอาจารย์จะมีงานอดิเรกเป็นฮอบบี้เช่นแบบจะต้องมีความแบบฝึกคิดฝึกวิเคราะห์วาดรูปหรืออะไรก็ได้ที่อาจารย์จะได้ใช้แบบฟังก์ชันของสมองเยอะขึ้นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยในแง่ของเรื่องของอารมณ์
1: อืม
0: นอกเหนือจากการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะโดยทั่วไปก็6-8ชั่วโมงแต่ว่าต้องเป็นหลับสนิทนะคะแล้วก็มันจะช่วยทําให้มีเวลาที่สมองหรือว่าร่างกายเราได้พักจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารที่เราบอกกันนะคะหลักๆก็คือเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะที่ครบถ้วนใช่ไหมคะเพราะโดยทั่วไปอะค่ะอาหารที่เราจะพูดว่ามันจะช่วยเนี่ยมันก็จะดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นทําให้เส้นเลือดเราดีขึ้นใช่ไหมคะอาจจะทําให้เรื่องของอนุมูลอิสระมันลดลงหรือว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นอันถัดมาก็คืออาจจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบอาจจะมีอีกตัวหนึ่งที่คนพูดถึงก็คือน้ํามันปลาเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์นะคะเซลล์เราทุกเซลล์นี่มันมีไขมันอยู่แล้วในสมองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียก DHA ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าเรากินน้อยไปอาจจะทําให้เซลล์พวกนี้ทนกับภาวะที่มีความเครียดหรืออะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมดุลของเรื่องของอาหารที่เขาจะเลือกมาถ้าเรามองในรูปแบบของอาหารก็มักจะเป็นอันนี
1: ้ครับคุณหมอเอพูดถึงน้ำมันปลา
0: ค่ะ
1: มันอย่างเดียวกับน้ำมันตับปลาแล้วกับเขาหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมกินน้ำมันตับปลาเยอะมากเลย
0: อ๋อโอเคค่ะแสดงว่าอาจารย์ตอนเด็กๆตัวเล็กค่ะ เขาเลยให้กินน้ำมันตับปลาเวลาที่เป็นน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยวิธีการทำต่างกันค่ะอาจารย์เวลาที่เป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยเขาจะเอาเครื่องในนะคะรวมทั้งสมองปลาเนี่ยมาทำมาสกัดเดี๋ยวใช้คำนี้ดีกว่านะคะในขณะที่ถ้าเป็นน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของเนื้อแล้วก็หนังแล้วก็มาสกัดเป็นน้ำมันออกมาทีนี้คุณสมบัติของสารที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินดีด็อกวิตามินเอนะคะจะมีน้ำมันปลาร่วมด้วยได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นส่วนของน้ำมันปลาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำมันที่ได้จากเนื้อปลาซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรดไขมันเนาะหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นตัวย่อๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆเขาจะเขียนว่าเป็น DHA กับ EPAลักษณะนี้ค่ะสองตัวนี้จะมีคุณสมบัติในแง่ของการลดเรื่องของการอักเสบแล้วก็ DHA เองก็จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ในสมองด้วยอย่างนี้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทาน ให้มันดีต่อระบบเลือดระบบหลอดเลือดของเราก็น่าจะเป็นน้ำมันปลา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เน้นในพวกที่มันเป็นผักผลไม้เพื่อเพิ่มพวกสารต้านอนุมูลอิสระลดเรื่องของแอลกอฮอล์หยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เลี่ยงพวกที่เป็นสารเสพติดหรือว่าสารพิษทั้งหลายก็จะช่วยทำให้เส้นเลือดเราแข็งแรงขึ้นค่ะ
1: ฟังคุณหมอเอแล้วนะครับวิธีในการที่จะบำรุงรักษาสมองของเรารวมทั้งชะลอการเสื่อมสมองของเราเนี่ยก็เป็นหลักการที่ใช้ในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานี่แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องของอาหาร

0: ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอาหารได้ควบคุมค่าต่างๆที่เรามีทั้ง blood pressure ทั้งแรงดันโลหิตเรื่องของไขมันในหลอดเลือดมันก็จะเป็นตัวช่วยเลยล่ะที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได
1: ้
0: ถ้าเราลดอนุมูลอิสระลงได
1: ้
0: ถ้าเราลดการอักเสบลงได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นแหละจะเป็นคีย์สำคัญในการที่จะบำรุงสมองของเราเลยแหละวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์นะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่มาพูดคุยกับเราคุณหมอเอมีช่องทางที่จะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็จะมีเป็นพอดแคสต์นะคะอยู่ในมหิดล Channel Podcast เนี่ยแหละค่ะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของรูปแบบอาหารนะคะที่ปลอดภัยกับสุขภาพค่ะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ค่ะ
0: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเรื่องของอาหารผมว่า Food Choice เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยล่ะผมคิดว่าผมจะคอยติดตามทุกๆวันจันทร์เวลา 6:00 น.เพื่อจะได้ทิปส์แล้วก็ทริคในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกทานอาหารอะไรก็ตาม
1: ยินดีค่ะ
0: โอกาสหน้าหวังว่าจะได้พบกับคุณหมอเออีกนะคร
1: ับ ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: ฮีค่ะสวัสดีค่ะมากันหรือยังคะอาบันเองนะคะวันนี้อาบันอยากจะมาไลฟ์กับคุยกับแฟนๆรายการปลดชนุนป่วนใจกันนะคะอาบันอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของอาบันที่ได้ทำรายการนี้ทำมาหลายตอนแล้วแล้วก็ทำให้ได้รู้จักข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการและโรคทางจิตเวชมากมายเลยนะคะมีใครอยากจะมีคำถามอะไรไหมคะหรือคอมเมนต์โอ้ยหัวใจกดกันบิ้งบิ้งเลยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าพี่อาบันคะแล้วคุณหมอน่ากลัวไหมโอ้อันนี้บอกเลยนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ทำนะคะตอนแรกอาบันก็เกรงเกรงอยู่เหมือนกันแบบคุณหมอเขาจะแบบมองเราปุ๊บแล้วเขาจะวิเคราะห์แบบเหมือนเอ็กซเรย์เราทุกอย่างเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยนะคะคุณหมอใจดีแล้วก็น่ารักมากอาบันก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากลัวหมอนะคะให้ลืมไปเลยนั่นมันเป็นความคิดเก่าๆที่มันผิดมากเลยนะคะไปหาคุณหมอได้เลยถ้าเราไม่สบายใจอะไรนะคะไหนมีคำถามเลยพี่อาบันสวยมากค่ะวันนี้อุ้ยเล็กน้อยค่ะคลิกคลิกขอบคุณแม่นะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะอยากจะถามว่าพี่อาบันคะได้ดูรายการไปบางตอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับมีอาการเหมือนที่พี่บันเล่าในรายการอย่างนี้ทำยังไงดีคะอาบันอยากจะบอกนะคะว่าเหมือนถ้าเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นต้องรู้สึกแย่เลยใช่ไหมคะว่าเราเป็นหวัดเราก็แค่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็รักษาเราให้หายได้ถ้าเราไม่สบายใจแล้วทำไมเราต้องปล่อยให้ตัวเองแบบไม่สบายไปเรื่อยๆถูกไหมคะหรือต้องอายด้วยว่าเราไม่สบายใจเราไม่แบบป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรบางอย่างเนี่ยคือไปหาคุณหมอเถอะแล้วคุณหมอก็จะช่วยรักษาให้เราได้นะคะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วใครๆก็ไปหาคุณหมอได้ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะอุ้ยแป๊บเดียวนี่ยอดวิว500คนแล้วนะคะดีใจจังเลย500คนก็เท่ากับ มีตาทั้งหมด 1,000 ดวงกำลังจ้องมองอบันอยู่สินะทำไมคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการที่ถ่ายทำรายการเรื่องปลดชนวนป่วนใจนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ตรงนี้ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะว่าจริงๆแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมคนบางคนนะคะถึงไม่สามารถทนการถูกจ้องมองจากคนหมู่มากได้เลยทำให้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องหรือในที่ประชุมรวมไปถึงการแสดงออกต่างๆบางคนนะคะหลีกเลี่ยงพยายามไม่ไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะอาบันได้ยินมาว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่ามีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมหรือ social anxiety disorder อาบันว่าอย่างนี้เราคงต้องไปพูดคุยแล้วก็ซักถามกับจิตแพทย์ของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะถ้าพูดถึงโรควิตกกังวลการเข้าสังคมอะค่ะอย่างแรกอบันคิดว่าพอเรามาแยกคำที่มันเป็นอยู่ในชื่อนี้คือคำว่าสังคมแรกของหลายคนอบันคิดว่าอย่างตอนเด็กๆอะค่ะจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลนั่นน่าจะเป็นสังคมแรกของเราใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเด็กๆเวลาเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยเขาจะกลัวมากแบบเกาะขาพ่อแม่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนร้องไห้กลัวคุณครูกลัวสถานที่ใหม่เด็กๆคนอื่นใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการของโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับ เพราะว่าหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่โรคนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าในเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กในระดับเด็กอนุบาลเลยนะครับเป็นพัฒนาการแบบนึงอยู่แล้วที่เขาจะมีความกังวลในเรื่องนี้อย่างชัดมากนะครับนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองก็จะยังเหมือนกับว่าต้องอาศัยอะไรนะการปรับตัวในเรื่องของการที่จะไปเจอคนแปลกหน้าในเรื่องของการที่จะเข้ากับกลุ่มเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงในกลุ่มนี้เราจะต้องระวังอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับความกังวลมันมาช่วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแค่ กังวลในสถานการณ์ใหม่เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ใช่โร
0: ค
1: แต่ว่าความแตกแต่ละคนในเรื่องความมากน้อยของความกังวลในลักษณะนี้นะครับย้อนกลับไปถึงเด็กด้วยก็ได้นะครับเด็กเกิดมาแต่ละคนเนี่ยขี้กลัวขี้กังวลกังวลมากกังวลน้อยเนี่ยอันนี้มีเหมือนกันว่าแตกต่างกันไปในแต่ละคนเป็นพื้นอารมณ์ในแต่ละแบบที่ต่างกัน
0: ถ้าอย่างนั้นคนที่เราถือว่าเราจะต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโรคของวิตกกังวลการเข้าสังคมเขาจะมีอาการลักษณะแบบไหนอะคะ
1: อาการของโรคโรคนี้ที่เรียกว่าวิตกกังวลในการเข้าสังคมนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นความกังวลกลัวว่าเวลาที่เขาไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีคนอื่นจำนวนไม่มากนักก็ได้นะแต่เป็นคนแปลกหน้านะครับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร
0: ่
1: หรือว่าจะเป็นคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยก็ได้เวลาไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วเขาจะกังวลว่าเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอาย
0: ม
1: ันน่าขายหน้าหรือรู้สึกว่าคนอื่นจะมองว่าเนี่ยมันแบบมันน่าอายหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะหลักเลยของคนที่เป็นโรคนี้นะครับแล้วก็เวลาเขากังวลแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของปฏิกิริยาทางร่างกายต่างไม่ว่าจะเป็นใจสั่นตื่นเต้นตื่นกลัวมือสั่นตัวสั่นพูดไม่ค่อยออกรวมไปจนถึงอาการที่ถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นแบบแพนิคแอทแทคก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจนรบกวนชีวิตประจำวันของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันนานเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะฮะ6เดือน
0: 6เดือน
1: ใช่ครับก็คือเราจะวินิจฉัยก็ต่อเมื่อว่าเนี่ยเขามีลักษณะสภาวะแบบนี้เนี่ยยาวนานต่อเนื่องกันเพราะไม่งั้นมันก็จะคล้ายๆกับ

0: ว่าเวลาที่คนเป็นแบบนี้บางทีก็อาจจะมีได้ถูกไหมครับแต่เป็นอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วปรับตัวได
1: ้
0: ก็จะถือว่าเขายังไม่ได้เป็นโรค
1: การที่เขากลัวว่าเขาจะต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นนะคะแสดงว่าเขาวิตกกังวลว่าคนอื่นจะมองเขายังไงคือแสดงว่าห่วงกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าโดยหลักๆเลยก็เป็นภาพลักษณ์ในเชิงที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอายซึ่งแตกต่างกับภาพลักษณ์บางแบบนะครับเช่นว่าแต่งตัวไม่เท่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับมองตัวเองอาจจะเป็นในทางลบเลยว่าแบบเราอาจจะทำอะไรที่ขายหน้าได้อย่างนี้นะครับ
1: สาเหตุล่ะคะทำไมคนๆ นึงเนี่ยที่แบบตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยู่ดีโตขึ้นมากลายเป็นคนที่กลัวสังคมได
0: ้ก็ต้องตอบว่าสาเหตุเนี่ยเราบอกไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเรามีการศึกษาเรื่องปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามักพบในคนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงดูจริงๆพบทั้งในเด็กที่บางทีแล้วได้รับการเลี้ยงดูแบบที่ละเลยไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่บางทีก็มีการอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดโรคนี้ได้นะครับแล้วก็บางทีก็เป็นอีกในด้านนึงเลยนะครับคือในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไปนะครับเข้ามาดูแลมาจัดการสิ่งต่างๆอย่างมากเกินไปก็พบว่าเป็นปัจจัยหนึ่งได้เหมือนกันอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่เราพบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นพื้นฐานความคิดอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนที่มีแนวความคิดเหมือนกับมักจะตีความว่าในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคนอื่นมีพฤติกรรมมาแบบนี้แล้วก็ตีความมาเป็นในทางลบกับตัวเองก็มักจะพบว่าเป็นแนวความคิดแบบนึงที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะคิดอยู่เรื่อยๆในรูปแบบนี
1: ้ตัดสินตัวเองไปก่อนแล้ว
0: จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบพูดธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะจับเอาความคิดแปลความแบบนั้นอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยที่พบอีกอย่างก็คือว่ามักพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของร่างกายอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไปอาจจะมีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่เช่นในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะพบว่าเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆก็มีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่คนเราปกติก็มีนะครับระบบประสาทอัตโนมัติเวลากังวลก็จะทำแต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมนี้ก็จะทำงานหนักกว่าคล้ายๆกับระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะทำงานหนักกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับ
1: ก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์ความกลัวกังวลเนี่ยสุดโต่งไปกว่าคนอื่นใช่ไหมคะ
0: ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอ
1: ค่ะมีโรคทางจิตเวชอีกโรคนึงอะค่ะที่อบันพอได้ยินมาบ้างแล้วโรคเนี้ยมันจะมีคำว่าสังคมหรือว่าโซเชียลอยู่ในชื่อโรคก็คือ
0: กันนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นโรคคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับที่ว่าแอนตี้โซเชียลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นโรคนึงที่ชื่อว่าแอนตี้โซเชียลเพอร์ซันนอลิตี้ดิสออเดอร์นะครับนะฮะก็คือเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในแบบแอนตี้โซเชียลหรือเรียกว่าต่อต้านสังคม
1: อ๋อต้องแบบต่อต้านเลย
0: ใช่ครับคนที่เป็นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการที่จะรับรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับรวมไปถึงบางทีมีการไปเอาเปรียบหลายๆที่นะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีคดีทำร้ายคนอื่นไปฉกชิงวิ่งราวไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่มีคดีทุกคนต้องเป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เขาเหมือนไม่มีการรับรู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกแย่ไหมคนอื่นจะโดนเอาเปรียบไหมเลยทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นคนละแบบเลยกับภาวะหรือโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้แล้วพอพูดถึงโรคอื่นๆที่คนอาจจะสับสนได้นะครับผมก็นึกถึงอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่ชื่อว่าอโกราโฟเบียนะครับอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคของความวิตกกังวลในอีกรูปแบบหนึ่งคนที่เป็นโรคนี้นะก็กังวลกับการที่จะออกไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกัน
1: ฟังดูก็เหมือนกันเลยนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอโกราเนี่ยมันแปลว่าแบบสถานที่แล้วก็โฟเบียคือแปลว่ากลัว
1: แล้วต่างกันยังไงคะเนี่ย
0: ที่ต่างกันก็คือว่าอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคที่มีความกังวลต่อการไปอยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกผู้ป่วยนะครับจะกังวลว่าเขาอาจจะมีอาการของความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะพูดง่ายๆคือกังวลว่าจะมีอาการกังวลนั่นเอง
1: กังวลว่าจะมีอาการกังวลสถานที่นั้นทำให้เรากังวลว่ามันเราจะต้องกังวลอะไรบางอย่าง
0: ฮะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มีอาการตกใจอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยมี panic attackหรือมีความอาการกังวลอย่างมากอาการตกใจอย่างมากจนมันเหมือนเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นไม่ได้เขาก็เลยมีความกังวลว่ามันจะ

0: ีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับความกังวลนี่ก็คือจะกังวลว่าเขาอะจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ปิดสถานที่ที่ไม่มีคนช่วยสถานที่ที่ออกไปแล้วจะกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเวลาที่เขาจะเกิดอาการเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองยังไง
1: จะหนีออกมาอย่างไร
0: ใช่ครับหรืออยู่ในที่โล่งที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะกังวลในสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างเงี้ยครับเพราะกลัวว่าจะมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นลักษณะของ agoraphobia ซึ่งจะต่างจากภาวะวิตกกังวลหรือโรควิตกกังวลการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยคือเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรที่มันน่าอาย
1: ต่อหน้าคน
0: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นความกังวลว่าเขาจะมีอาการอะไรบางอย่าง
1: ที่ไม่ต้องมีคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะยิ่งน่ากลัวด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยยิ่งมีคนเยอะ
1: ยิ่งกังวล
0: ก็ยิ่งทำให้กังวลเยอะ
1: ค่ะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ยิ่งกังวลเข้าไปกันใหญ่เลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: มีอาการมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยๆ
1: ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอบันแบบเป็นถึงแม้ตอนนี้อบันจะวัยรุ่นก็ตาม
0: ก็คล้ายๆกับว่าเราบางจะพบในเชิงที่ว่าเขาจะมีอาการมาตั้งแต่เนี้ยวัยรุ่นมาจริงๆมีได้นะครับที่แบบว่ามาเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ไม่ค่อยพบบ่อยนะครับทีนี้ที่ผมเท้าความมาตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบเป็นโรคนี้ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไปทำอาชีพที่เป็นในลักษณะที่อาจจะต้องอยู่ต่อหน้าผู้คนออกไปสู่แสงไฟสปอตไลท์หรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นจุดสนใจเนี่ยแนวโน้มนั้นจะน้อยคือเขาจะไม่เลือกอาชีพนี
1: ้
0: อะไรเง
1: ี้
0: ยนะครับใช่ครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็อาจจะแบบโดยอะไรไม่รู้เขามาทำอาชีพนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าโดยตัวโรคเองมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาสามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไรได้หมดนะครับหรือรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือโรคนี้เองเนี่ยก็มาเป็นตอนหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่ามีคนที่เขาเลือกมาทำอาชีพเช่นอาชีพนักแสดงอาชีพนักร้องหรืออะไรที่ต้องอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วเขามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกับการทำงานนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นไม่ได้นะครับน
1: ะครับ
0: เพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงโรคจิตเวชหลายๆโรคคือว่าโรครักษาได้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถทำงานได้เวลารับการรักษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับอาจจะมีความลำบากเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องคล้ายๆกับว่ามีความกังวลกับว่าในสังคมคนจะมองยังไงเราทำอะไรที่น่าอายไหมมันอาจจะมีผลกับผลงานอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับ

0: มอทำให้อาบันนึกถึงนักร้องหรือนักแสดงบางคนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีพรสวรรค์หรือเขาใจรักในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอคนจำนวนมากก็เลยอาจจะด้วยใจรักด้วยอะไรแบบนี้ก็ยังทำอาชีพเหล่านี
1: ้ครับ
0: อาบันเคยได้ยินข่าวอยู่บ้าง นะคะว่าบางทีมีนักแสดงหรือนักร้องบางคนที่จากตอนแรกๆไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือประกาศว่าจะขอหยุดแบบลาออกจากวงการไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองจากโรคเนี่ยค่ะความวิตกกังวลการเข้าสังคมคือแสดงว่าจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเจอชื่อเสียงเจอความกดดันต่างๆนานาเลยทำให้มีอาการอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดจากมันมีสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างนึงก็คือเรื่องการงานที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเปลี่ยนงาน

0: ตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในลักษณะของเหมือนกับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคม
1: ครับหรือจากแรกๆอาจจะแบบเป็นนักร้องที่อยู่ตามบาร์ตามผับเล็กๆก็คือความกังวลยังไม่มากแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอไปเจอคือสมมติต้องออกทัวร์คอนบ่อยเจอคนใหม่ๆเรื่อยๆจำนวนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็เลยอาจจะอาการทำให้แย่ลงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ใหม่ที่ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ในคนที่อายุมากแล้วหรือว่ามากขึ้นมากว่าวัยรุ่นแล้วนะครับ
1: มาลองคิดดูอะค่ะอาบานรู้สึกว่าคนที่เป็นโรคนี้น่าเห็นใจมากๆเลยถ้าเราสังเกตว่าคนรอบข้างเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอย่างไรได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอมีกระบวนการรักษาเขาอย่างไรคะ
0: อืมครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเขานะครับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วผมย้ำเสมอก็คือว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกเลยนะครับนะผู้ป่วยโรคนี้หรือว่าคนที่มีอาการวิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกบางทีเขามักจะรู้สึกอายนะครับเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเองรับรู้นะครับอันดับแรกเลยคือการที่เราแสดงความเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเหมือนมีเพื่อนง่ายๆที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสามารถคุยกันนะว่าแบบเราจะมาดูแลรักษาเราจะไปหาหมอพบจิตแพทย์เพื่อดูแลตรงนี้ไหมหรือยังไงนะครับซึ่งก็แนะนำเหมือนเดิมและยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นโรคนึงที่มีการรักษาแล้วก็สามารถรักษาให้หายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยถ้าเข้ามารับการรักษาแล้วนะครับ เราจะทำยังไงบ้างก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะรับฟังดูว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วยนะครับที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจำเพาะสถานการณ์ประมาณนึงนะครับเช่นเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องทำงานต้องนำเสนอต้องอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับบางคนอาจจะเป็นกับหลายๆสถานการณ์เลยนะครับเช่นพอออกไปอยู่ในที่ชุมชนต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมดเลยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงจะได้มารับการรักษาได้ให้ตรงจุดนะครับว่าจะโฟกัสไปที่ไหนจะให้สนใจไปที่ไหนแต่ว่าอย่างนึงเลยที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือการกินยานะครับยาก็จะเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลต่อการเข้าสังคมเนี่ยไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับ
1: แต่ว่า
0: ใช่ครับแต่ว่ายาเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่เป็นยารักษาซึมเศร้าเหมือนกันนะครับบางตัวใช้ได้ดีบางตัวยังไม่ได้มีการศึกษารับรองมากแต่ว่าเรามีตัวยาที่มีผลการรักษาที่ยืนยันได้โดยการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
1: สบายใจได้
0: การกินยาเนี่ยช่วยได้นะครับนอกจากการกินยาแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำจิตบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือว่าเราจะให้ดูนะครับว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างนะครับที่เขาอาจจะต้องไปเจอแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการนำเสนองานหรือว่าการที่เขาต้องไปอาจจะไปแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะดูที่สถานการณ์พวกนี้แล้วก็พูดง่ายๆคือคล้ายๆกับว่ามาเตรียมการในการที่จะค่อยๆฝึกซ้อมเข้าไปเผชิญสิ่งพวกนี้นะครับนะฮะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่สถานการณ์ที่กังวลน้อยๆค่อยๆไล่ไปจนถึงสถานการณ์ที่มีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้สถานการณ์จริงมากที่ส
1: ุ
0: ด
1: ค่อยๆเพิ่มวิทยายุทธ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คือทีละนิดก่อน
0: ใช่ครับก็จะมาทำงานร่วมกันตรงนี้กับทั้งหมอแล้วก็คนไข้เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมตัวในการที่จะปรับตัวในช่วง
1: ขอถามค่ะแล้วถ้าเขาเป็นโรควิตกกังวลในการเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาเจอคุณหมอครั้งแรกนี่เขาก็วิตกกังวลไหมคะ
0: จริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีนะครับแล้วก็เขาจะกังวลอยู่แล้วแหละว่าย
1: ิ่งอายเขาไปใหญ่
0: เขามาหาหมอแล้วเนี่ยตกลงหมอจะรู้สึกว่าเขาแปลกไหมโดยตัวอาการของตัวโรคเองก็จะทำให้เขามีอาการกังวลอย่างนั้นได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงบอกว่าเรื่องของความเข้าใจของคนรอบข้างก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเนาะและจริงๆการที่ผู้ป่วยเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากการที่อาจจะเนี่ยครับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ก็หวังว่าเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นและเข้ามารับการรักษามาก

0: ขึ้นนะครับ
1: อย่างที่บอกว่าเวลาเขาเข้ามาหาคุณหมอเขาก็จะกลัวว่าเขาแปลกประหลาดไหมนะเขาหน้าอับอายเหลือเกินคุณหมอมองคนเหล่านี้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่าอับอายไหมคะ
0: ไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยตัวอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นอาการของโรคนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างว่าเจ้าตัวเองกับโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะเวลาที่ทำมุดนึกง่ายๆนะครับเกิดว่าเราเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าไข้หวัดเป็นคนคนนั้น
1: ค่ะแบบอุ๊ยน่าอายจังเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก
0: ็
1: ไม่ใช่
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือการที่มีโรควิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็เป็นตัวโรคตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรที่น่าอายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าสามารถเข้ามารับการรักษาได้แล้วก็สบายใจได้กับการที่เราจะมาดูแลรักษาร่วมกัน
1: ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคนที่เข้ามาหาคุณหมอค่ะแล้วเขามีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเขาหน้าอับอายหรือเขาจะทำเรื่องหน้าอายหรือเปล่าเนี่ยคือเขากังวลหรือเขาอายเรื่องอะไรบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเป็นได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ว่าสมมติว่าเขาต้องไปพูดคุยหรือแนะนำตัวกับคนอีกคนนึงเนี่ยก็อาจจะมีว่ากังวลว่าเขาจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่าม ันแปลกหรือเปล่ามันต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือรวมไปทั้งอาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะอะไรก็ได้เลยนะครับที่อาจจะเป็นท่าทางน้ำเสียงหรืออะไรเงี้ยนะครับของตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นได้หมดเลยครับที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะมันอาจจะแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วแตกต่างในแบบที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแปลกมันอาจจะเป็นไปในทางลบหรืออะไรนะครับ
1: ง่ายๆก็คือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะตัวตนแล้วก็การกระทำคำพูด
0: ใช่ครับใช่ครับคล้ายๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือกำลังแสดงออกมานะตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความกังวลไปก่อนเลยว่าคนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่ดี
1: ความเข้าใจนะคะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เราจะช่วยเหลือและก็รักษาผู้ที่กำลังประสบกับโรคนี้อยู่ดังนั้นข้อมูลที่เราได้รับฟังจากคุณหมอวันนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ดีครับ
1: ส่วนรายการปลดชนวนป่วนใจในตอนหน้านั้นเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะหนึ่งสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับงั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

0: หน้าเซ็ง
1: จำให้เซ็งได้ไงล่ะเมื่อคืนมีผู้ชายคนนึงมันแชทมาหาป้ามันบอกว่าแอบชอบป้าตั้งนานแล้วแต่มันไม่กล้าคุยป้าก็เลยแบบเริ่มคุยกับมันอะไรเงี้ยแล้วทำไงรู้ไหมจ๊ะวิดีโอคอลมาหาเลยจ้านี่ก็ไม่ทันตั้งตัวไงพอรับเสร็จเท่านั้นแหละหายไปเลยมันวางสายแล้วก็โทรกลับไปมันก็ไม่รับแล้วอ่ะ
2: ตอนนั้นป้าล้างหน้าหมดเลยหรือเปล่า
1: ก็ล้างสิกำลังจะนอนไงตอนมันโทรมา
2: ไม่น่าล่ะรู้เรื่องแล้ว
1: ทำไมอ่ะ
2: เปล่าไม่มีนะคะแต่ว่าป้าไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมล่ะตอนนี
1: ้ไม่เป็นอุ๊ยลืมไปเลยนี่ว่าจะเอากาแฟไปให้คุณน้ำตาลนี่ช่วงนี้แกยิ่งไม่สบายอยู่เมื่อวานไปหาหมอกันมา
2: เดี๋ยวป้าแล้วเป็นไงคืออาการหนักไหมหรือว่าซีเรียสหรือเปล่าอ่ะ
1: ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือโอ๊ยตายละรีบเดี๋ยวค่อยมาเมา
2: โอเคค่ะ

0: ตาลค่ะ
1: ค่ะ
2: มาแล้วค่ะกาแฟค่ะนี่เลย
1: โอ้ย
2: เจ็บใช่ไหมคะค่อยๆหยิบนะ
1: เนี่ยค่ะอย่างที่คุณหมอบอกเลยอะป้าน้ำตารู้สึกชาๆที่ข้อมืออะค่ะเหมือนถูกไฟช็อตเลยเนี่ยนั่งหยิบจับปากกามานานแล้วค่ะยังหยิบมาจดงานไม่ได้สักทีค่ะ
2: โหน่าสงสารอะนี่มันเป็นยังไงคะนี่คือชาทุกนิ้วเลยหรือเปล่าอะหรือยังไง
1: คือมันก็น้ำตารู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตที่นิ้วแบบนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางค่ะแต่ว่านิ้วนางเนี่ยแค่บางครั้งส่วนนิ้วก้อยเนี่ยไม่เป็นอะไร
2: นี่แหละค่ะคุณหมอบอกว่ามันเป็นอาการของโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือก็คืออาการเนี่ยมันก็จะมีการปวดแสบปวดร้อนบริเวณมือค่ะแล้วก็บริเวณตามนิ้วเนี่ยโดยเฉพาะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะแล้วก็เวลาเราจะจับหยิบอะไรก็จะไม่ถนัดเหมือนแต่ก่อนก็คุณน้ำตาลก็พยายามทำตามที่คุณหมอสั่งแล้วกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าเพิ่งเป็นดีนะคะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแย่เลยอ่ะทำงานไม่ถนัดเลยค่ะ
2: ก็หายค่ะเนาะ
3: คุณหมอครับเอกสารนี่คุณจะทำให้ผมไปจัดการเรียบร้อยแล้วครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ไม่ครบครับวันนี้คุยอะไรกันอยู่ครับ
2: คืออย่างนี้ค่ะคุณน้ำตาลเนี่ยมีอาการชาที่มือแปลกอ่ะพอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ
4: คุณตาลเอาผมได้หยิบแฟ้มมาก็ไม่ครบผมเลยต้องเอามาให้อีก
3: โอ้ผมใจมาก
4: เอาแล้วเรื่องนี้มีอะไรก็มาดูหน้าตาซีเรียสจริงจังเชียว
5: ทุกคนกินข้าวกัน
6: วันเที่ยงแล้ว
2: เหน
6: ื่
2: อยใจกับนาฬิกาฟินนี้จริงเลย
1: วันนี้ทุกคนไปกินกันได้เลยนะคะน้ำตาลรู้สึกไม่ค่อยสบายขอตัวดีกว่าค่ะ
7: แล้วบอกว่าจะเลี้ยงข้าวเรา
2: ใช่
7: คิดจุ๊บ
3: เออไม่เป็นไรคุณน้ำตาลเขาไม่สบายอ่ะเดี๋ยวพี่พากินเอง
7: โอ้โหใจดีเหมือนหน้าปลาเลย
3: อยากให้กลับมาเบิก
2: นึกว่าจะเป็นสายเปย์เอางี้ไปรีบๆไปกินกันเถอะค่ะเพราะว่าคุณน้ำตาลจะได้พักผ่อน
3: บ้านที่ดูแลคุณน้ำตาลใช่ไหมล
2: ่
3: ะ
2: ไม่ก็เดี๋ยวจะออกไปกินข้าวด้วยก็คือจะรีบไปกินแล้วจะรีบกลับมาดูแลไงเผื่อเผลอไปหยิบจับนู่นนี่เดี๋ยวกลัวมือจะรีบ
7: เฮ้ยบ้าจะรีบไปไหนอ่ะ
2: จะรีบไปตลาดจะบ้าแล้วโอ้โห
8: ป้าสรุปใครเป็นอะไรครับ
2: นี่ไงก็ต้องมาเล่าอีกรอบนึงคือคุณน้ำตาลเนี่ยเขาเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ
3: มันเป็นยังไงอ่ะ
2: มันก็จะมีอาการแบบมือชาๆอย่างเงี้ยค่ะจับอะไรก็ไม่ถนัดเหมือนเดิม

0: จากอะไรอะ
1: สาเหตุมันเกิดจากนี่อันดับหนึ่งเลยนะเขาบอกว่าการพิมพ์คีย์บอร์ดแล้วก็การที่แบบว่าเราชอบหักข้อมืออีกอย่างนึงก็ชอบเอานอนทับมือเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
2: โอ้ย
3: ก็เหมือนไม่ได้เที่ยว
4: แค่สาเหตุก็ต้องหลับจริง
3: โอ้ยเหมือนไม่ได้เที่ยวนอนแล้วแบบนอน
1: ซ้ำ
3: นอนแล้ว
1: ใช่
3: มือชาเ
1: น
3: ี่ยหรอ
1: ใช่ค่ะอย่างนั้นใช่
4: เลยค่ะโอ้ยพฤติกรรมนี่ผมทำประจำเลยเนี่ยทั้งหักข้อมือทั้งหนุนโอ้โหเวลาเบื่อเซ็งมันต้องเผลอไงอืมอย่างนี้คุณน้ำตาลเป็นขนาดนี้ต้องดูแลตัวเอง
5: แต่ถ้าคุณน้ำตาลไปกับผมเนี่ยน้ำตาลจะสุดใจอ่ะ
4: โอ้ยพวกเราดูทรงแล้วลูกพี่น่าจะเทพวกเราทิ้งแล้วลักษณะนี
3: ้ไปกินข้าวกินข้าวแล้วไป
1: นี่ไปกินข้าวก่อนนะ
4: คะมีเทชัดเจนแล้วเราไป
3: เลยไปจองร้านไปเลยนะเดี๋ยวพี่ตามไป
4: เฮ้ย
3: ไม่มีอะไรหรอกตามคนเดียว
6: สั่งเยอะๆสั่งเยอะๆเลย
3: น้ำตาลครับ
7: คุณจะกินข้าวแบบทุกคนก็ได้นะคะ
3: ไม่คุณน้ำตาลคุณน้ำตาลหลายครั้งแล้วคุณน้ำตาลทำไมชอบไล่ผมไปตรงนู้นตรงนี้ตลอดเลยครับ
8: อ้วนอ้วนอ้วนฉันเนี่ยนะ
4: เดี๋ยวเด
8: ี๋
4: ยว
8: มึ
4: งเป็นอะไรจ
8: ะ
4: ล
8: ิน
4: ทา
8: เ
4: ลยไม่เสียงเ
8: นอติดสัญญาฉันเนี่ยนะอยากให้คุณกันกับคุณน้ำตาลนะแต่งงานกันสักทีเนาะ
6: เฮ้ยคิดเหมือนกันเลย
8: เออใช่ป่ะ
6: เพราะว่าพี่กันอ่ะดูแลคุณน้ำตาลแบบเอาใจใส่ดีมากเลยแต่ว่าคุณน้ำตาลอ่ะยังใจแข็งเลยอ่ะ
4: โอ้ยเรื่องนี้มันก็เข้าใจได้เพราะว่าลูกพี่เราอ่ะประวัติก็ดังพ้อยพอสมควรไงถูกไหมต่อให้ตอนนี้จะล้างมือในอ่างทองคำทองแดงทองเหลืองอ่างปูนอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงเขาก็ต้องระแวงเรื่องปกตินะโอ้ย
1: นี่
4: เอามา
1: ผู้หญิงเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเห็นผู้ชายหลอกเขาจะชอบนะถ้าทำตัวอย่างนี้เขาก็ไม่เอานะจะบอกให
6: ้โอ้ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องสุขภาพอะที่ออฟฟิศเราตอนนี้คือหูใครๆเนี่ยก็เป็นกันแบบหลายสารพัดโรคมากเลยอะแล้วมีส่วนมากนะก็มีแต่โรคที่บางทีพ่อแม่เราอะยังไม่รู้จักชื่อโรคนี้เลยอะก็เป็นเพราะว่าเรานั่งแบบสบายบางทีนอนทำงานก็ได้นั่งทำงานก็ได้ชิว
4: ๆนี่
6: แหละใช่พฤติกรรมพวกนี้แหละทำให้เราเป็นโรคดังนั้นต้องดูแลสุขภาพ
1: ก็ใช่นะสิจะบอกไว้เลยนะว่าพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันดูกันเตือนกันอันไหนไม่ดีก็ต้องบอกนี่ดูคุณกันดิหน้าตาหล่อหน้าตานั่นอ่ะแถมยังสุขภาพดีด้วยอันไหนที่ดีก็ต้องเอาเป็นตัวอย่างเข้าใจไหมส่วนอันไหนไม่ดีก็อย่าไปเอาไอ้พวกผู้ชายที่ทำตัวไม่ดีหรือแบบอะไรโอ้ยอย่าไปดูอย่าไปเอาเป็นตัวอย่าง
8: พวกผู้ชายทำตัวไม่ดี

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับแหมวันนี้เราได้เชิญคุณหมอนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคหนึ่งนะคือโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือนั่นเองผมก็เคยเพิ่งได้ยินชื่อโรคนี้นะฮะปกติเราจะเคยได้ยินเรื่องโรคเส้นประสาทกดทับแต่วันนี้เราจะเจาะจงไปเฉพาะที่มือนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะหลายคนใครที่มีอาการแบบนี้ก็เดี๋ยวเราฟังกันเลยนะฮะจากคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสัมฤทธิ์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้อย่างที่ผมได้เกริ่นคุณผู้ชมว่าปกติจะเคยได้ยินชื่อว่าโรคเส้นประสาทกดทับแต่วันนี้จะเป็นโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือมันมีตรงนี้ด้วยเหรอคุณหมอเกี่ยวกับตรงนี
1: ้จะเป็นบริเวณข้อมือ
0: ข้อมือ
1: เรียกว่าเป็นข้อมือฝั่งฝ่ามือ
0: ฝ่ามือเราเนี่ยนะครับ
1: คือโดยทั่วไปคนทุกคนเนี่ยตามปกติเนี่ยเราจะมีผังผืดตรงนี้อยู่แล้วทุกคนเลยบริเวณฝ่ามือตรงนี
0: ้
1: นะครับผังผืดตรงข้อมือตรงนี้เราจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นอุโมงค์เป็นอุโมงค์แล้วมีผังผืดเล็กๆเป็นเหมือนเพดานของอุโมงค์อยู
0: ่
1: นะครับด้านในอุโมงค์เนี่ยเราก็จะมีเส้นเอ็นที่ใช้ขยับนิ้วและมีเส้นประสาทที่สำคัญอยู่เส้นหนึ่งบางท่านเนี่ยเวลาที่เราใช้งานมือเยอะเนี่ยตัวผังผืดจะมีการเขาเรียกว่าหนาตัวขึ้น
0: ครับผม
1: เวลาหนาตัวขึ้นมันก็เหมือนไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ด้านล่างเพดานด้านบนมันหนาขึ้น
0: ครับ
1: ทำให้พื้นที่ในอุโมงค์มันเล็กลงก็เลยเกิดการกดทับของเส้นประสาทที่อยู่ด้านใน
0: คุณหมอแล้วอย่างนี้เราไม่สังเกตแบบภายนอกได้ไหมอย่างเช่นอุ้ยมือเราอูมขึ้นแสดงว่าสงสัยอุโมงค์เราเต็มแล้วหรือไงประมาณนี้คุณหมออ
1: าจจะดูยากนิดนึง
0: ไม่สามารถดูด้วย

0: ตาเปล่าภายนอกได
1: ้อาจจะดูได้ยากว่าเอ๊ะมันบวมขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะดูยากแต่ดูอาการจะดีที่ง่ายที่สุด
0: อ๋องั้นผู้ชมสังเกตจากอาการว่าคุณเป็นหรือเปล่าอาการแบบไหนที่ถึงแบบนี้
1: อาการเริ่มแรกสุดเลยเนี่ยของโรคนี้เนี่ยนะครับโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือเนี่ยคนที่มีผังผืดตรงข้อมือเนี่ยหนาขึ้นเวลานอนตื่นมาตอนเช้าๆเนี่ยจะมีอาการชาบริเวณปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วที่ชาเนี่ยส่วนจะ
0: ต้อง
1: เ
0: ป็นคุณหมอ
1: มีแค่นิ้วโป้งนิ้วชี้กับนิ้วกลางเป็นหลัก
0: บางคนนี่ชาทั้งตัวนี่ต้องไปหาหมอ
1: ตัวนี้อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะเป็นมากกว่าข้อมือแล้ว
0: มากกว่าข้อมือนะแล้วสังเกตต่อไป
1: อันนิ้วแล้วจะเป็นอีกแบบนึงนะแต่ถ้าคนที่เป็นรุนแรงมากขึ้นนะจะมีชามีอาการปวดร่วมด้วยแล้วก็สังเกตที่ฝ่ามือของคนที่เป็นกดทับนานๆเนี่ยตรงฝ่ามือตรงฝั่งนิ้วโป้งตรงนี้กล้ามเนื้อจะรีบเราวางมือ2มือเทียบกันนะครับถ้าเกิดคนไหนที่มีอาการชาไปนี
0: ้มันใหญ่มันมี
1: ถ้าฉีดก็ฉีดครั้งเดียวพออ
0: ่ะดูแค่ครั้งเดียวก่อน
1: ครั้งเดียว
0: ถ้าดีขึ้น
1: ถ้าดีขึ้นเนี่ยควรจะดีขึ้นในประมาณสัก 2-4 สัปดาห์เนี่ยควรจะหายแล้ว
0: อ๋อก็สังเกตอาการ
1: ใช่
0: แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นคุณหมอ
1: ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เหลือทางต้องรุนแรงขึ้นนิดนึง
0: ครับ
1: เป็นผ่าตัดเล็ก
0: อ๋อผ่าตัดเล็ก
1: ไปเลาะผังผืดออกนะครับเป็นผ่าตัดเล็กพวกนี้ฟังผ่าตัดอาจจะดูน่ากลัว
0: ครับ
1: แต่จริงแล้วเราเป็นผ่าตัดเล็กก็คือฉีดยาชาทำ
0: คือไม่ต้องวางยาสลบ
1: ไม่ต้องดมยาสลบ
0: เขาเรียกผ่าตัดเล็ก
1: ผ่าตัดเล็ก
0: แม้พอคุณหมอพูดถึงผ่าตัดปุ๊บทุกคนก็จะกลัวแล้ว
1: กลัวหนีหมด
0: ต้องเข้าห้องหรือเปล่า
1: หนีหมด
0: ผ่าตัดเล็ก
1: ผ่าตัดเล็กเราฉีดยาชาทำ
0: ครับ
1: ใช้เวลาไม่นานอาจจะประมาณ 15-20 นาทีเสร็จแล้วก็กลับบ้านได
0: ้
1: นะครับกลับบ้านได้
0: โอกาสหายก็มีสูงไหมคุณหมอโรคลักษณะนี้หรือว่ามันจะเป็นแล้วไม่หายอาจเป็นอีกได้ไหมฮะคนที่เป็นแล้วแล้วรักษาหาย
1: รักษาถ้าผ่าตัดนี่ยังไงก็ดีขึ้นที่ไม่ดีขึ้นก็ต้องสเต็ปข้ามถัดมาคือมาผ่าตัดนะครับแต่บางคนมาช้ามาก
0: คือปล่อยทิ้งไว้นานมาก
1: ทิ้งไว้เป็นปี
0: ๆ
1: นะครับกล้ามเนื้อของนิ้วโป้งเนี่ยรีบไปหมดแล้วก็มีการขยับนิ้วโป้งทำจะให้ยกนิ้วโป้งขึ้นมาอย่างเงี้ยยกไม่ได้
0: โอ้คือไม่สามารถบังคับนิ้วได้แล้ว
1: เพราะว่ากล้ามเนื้อรีบไปหมดแล้วไม่มีกำลังกลุ่มพวกนี้ต้องทำเยอะต้องมีการผ่าตัดเลาะผังถ้าแบบนี้ไม่ใช่ผ่าตัดเล็กแล้ว
0: เคสหนักเลยใช่ไหม
1: อันนี้คือเคสหนักเลยไม่ใช่ผ่าตัดเล็กอันนี้ต้องดมยาสลบเลยเพื่อที่จะ
0: ต้องย้ายเอ็น
1: มาเพื่อที่จะยกนิ้วได้เหมือนเดิม
0: เพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้นานควรจะปรึกษาคุณหมอดีกว่าม
1: าแต่เนิ่นๆเลยตั้งแต่ตื่นมาอุ้ยชาผิดปกตินี
0: ่นะฮะมา
1: เลยจะรีบมาแหละ
0: คนส่วนใหญ่เวลาเป็นแล้วก็แต่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหัวปวดมือปวดอะไรมักจะทานยาแก้ปวด
1: เรื่องชาเนี่ยไม่ค่อยหายด้วยยาต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าทำไมถึงชาโดยส่วนใหญ่ในโรคทางกระดูกและข้อเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการกดทับ
0: คร
1: ับบางทีก็อันเรื่องนี้ก็จะเป็นกดทับเส้นประสาทผังผืดกดบางทีก็จะเป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทที่คอที่ไหล่นะครับ
0: แล้วตรงมือนี่มีผลที่จะส่งผลให้เกิดเป็นโรคแทรกซ้อนอื่นๆหรือโรคที่ร้ายแรงอื่นไหมฮะ
1: มันอาจจะเป็นโรคร่วมกับอันอื่นได
0: ้อย่างเช่น
1: อันนึงที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของเส้นประสาทที่คอบางท่านเป็นทั้งสองที่
0: เริ่มจากแค่มือก่อนนะ
1: เริ่มจากมือรักษามือไปยังไม่หายเลยยังชาอยู่อาการไม่ดีขึ้นพอไปเราไปตรวจละเอียดบริเวณต้นคอปรากฏว่าอ้อมีเส้นประสาทตรงต้นตอมันอยู่ที่ตรงคอเนี่ยมีการโดนกดทับด้วยก็อาจจะทำให้มีร่วมกับชามือตรงนี้ด้วยนะครับ
0: คุณหมอบอกวิธีป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคต่างๆเหล่านี้นะฮะสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศก็ดีหรือทำงานตามที่ต่างๆก็ดีเชิญครับ
1: โรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานข้อมือในท่าที่มีการกระดกข้อมือเยอะเกรงกระดกข้อมือเยอะๆนานๆหรือว่าพับข้อมือลงนานๆ นะครับทำให้ผังผืดหนาตัวขึ้นมีการกดทับของเส้นประสาทเพราะนั้นท่าทางการทำงานถ้าเราสามารถจัดท่าให้หลีกเลี่ยงการขยับข้อมือที่เยอะเกินไปก็จะลดโอกาสที่จะเป็น

0: คนี้ลงได
1: ้
0: อย่างเช่นคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับเวลาเราจะมีคีย์บอร์ดมีเมาส์เนี่ยเวลาเราจะพิมพ์เนี่ยเราต้องกระดกข้อมือขึ้นเพื่อที่จะพิมพ์เราอาจจะหาตัวเขาเรียกเป็นแผ่นรองตรงคีย์บอร์ด
1: ตรงนี้นะฮะ
0: เพื่อที่จะรองตรงข้อมือให้ข้อมืออยู่ในลักษณะตรงเราไม่ต้องกระดกข้อมือเพื่อพิมพ
1: ์
0: ก็จะช่วยลด
1: ตามช่วยลดได
0: ้ลดโอกาสที่จะเป็นโรคได้นะครับ
1: มีท่าบริหารข้อมือไหมคุณหมออ
0: าจจะใช้วิธีการกำมือเหยียดมือหรือการสะบัดข้อมือ
1: เวลาเราทำ
0: งานใช่ครับ
1: นะคุณผู้ชมก็ซึ่งปกติเราก็ทำกันอยู่แล้วนะแต่บางทีเราก็หลงลืมไปนะง่ายๆนะคุณผู้ชม
0: เหมือน
1: กำมือ
0: เคยดูหนังญี่ปุ่นออฟฟิศญี่ปุ่นที่เขาต้องมีการพักเที่ยงขึ้นมาบริหารสะบัดมืออะไรเงี้ยครับคือลดโอกาสที่จะเป็นโรคทางออฟฟิศซินโดม
1: นะฮะ
0: นะครับโรคกดทับเส้นประสาท
1: เคสที่คุณหมอเจอบ่อย
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับชาเนี่ยแหละครับเป็นหลัก
1: อาการชา
0: ปวดกล้ามเนื้อ
1: ปวดกล้ามเนื้อชา
0: ชาตามมือที่เกี่ยวเรื่องของออฟฟิศนะครับ
1: ครับ
0: ปวดหลัง
1: คุณหมอครับแนะนำพวกเราหน่อยโดยเฉพาะคนวัยทำงานคนทำงานออฟฟิศ
0: สำรวจตัวเองว่าเรานั่งได้ถูกต้องไหมนะครับการจัดท่านั่งทำงานคอมพิวเตอร
1: ์
0: ให้ถูกสุขลักษณะนะครับการจัดของบนโต๊ะให้เป็นระเบียบของที่เราใช้บ่อยๆแล้วจัดมาใกล้ๆไม่ค่อยใช้เราจัดไปไกลๆ
1: ครับ
0: จะช่วยลดอาการปวดอาการชาเส้นหรือโอกาสที่จะเกิดเส้นประสาทกดทับที่มือได้นะครับอีกอันนึงก็คือเราอาจจะต้องแบ่งเวลา 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะต้องขึ้นมาลุกขึ้นมายืดเส้นเปลี่ยนอิริยาบถนะครับสะบัดมือนะครับยืดกล้ามเนื้อต้นคอกล้ามเนื้อบ่ากล้ามเนื้อหลังนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากที่สุดก็คือหาเวลาอาจจะสักอาทิตย์ละ 1-2 วันเนี่ยออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อโดยรวมเนี่ยเราแข็งแรงขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: แม่วันนี้เต็มอิ่มฮะความรู้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคนวัยทำงานอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยแม่เอาไปใช้ได้เลยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับ
0: ครับ

0: คการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือมักเกิดในกลุ่มคนทำงานออฟฟิศที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ติดต่อกันต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานๆเป็นผลให้เกิดการหนาตัวขึ้นของเส้นเอ็นพังผืดบริเวณข้อมือด้านฝ่ามือซึ่งการหนาตัวขึ้นของพังผืดนี้จะไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ภายในข้อมือโดยจะมีอาการต่างๆดังนี้อาการแรกคือจะเริ่มปวดชาบริเวณฝ่ามือและนิ้วมือจะมีอาการข้างเคียงหรือทั้งสองข้างโดยเฉพาะนิ้วโป้งชี้กลางและนิ้วนางครึ่งนิ้วในระยะหลังจะมีอาการอ่อนแรงของมือและนิ้วมือเช่นกำมือได้ไม่แน่นหยิบจับของแล้วหล่นง่ายอาจสังเกตเห็นกล้ามเนื้อในมือฝ่อรีบวิธีการรักษาเบื้องต้นการรักษาทางกายภาพบำบัดจะมีการใส่อุปกรณ์พยุงข้อมือเวลากลางคืนประคบร้อนกดนวดบริเวณพังผืดที่กดทับเส้นประสาทหลีกเลี่ยงการกระดกข้อมือขึ้นลงรวมถึงการบริหารมือในน้ำอุ่นหากจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ให้วางคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากตัวพอดีกับแขนจับเมาส์และคีย์บอร์ดได้สบายๆไม่เหยียดหรืองอข้อมือมากเกินไปขณะพิมพ์คีย์บอร์ดให้ทั้งท่อนแขนวางอยู่ในแนวขนานกับพื้นแนะนำให้ใช้แผ่นรองคีย์บอร์ดและเมาส์เพื่อลดการกระดกข้อมือขึ้นในขณะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เวลาที่หยิบของให้ออกแรงทั้งมือและนิ้วมือเลี่ยงงานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่างที่ต้องใช้งานข้อมือมากๆซ้ำๆโดยเฉพาะท่างอเข้าหรือกระดกมือขึ้นอย่างการถักนิตติ้งหรือหากแม่บ้านก็ควรระวังเมื่อยกของหนักครับ
1: ค่ะคือตอนนี้น้ำตาลมีปัญหาอยากจะปรึกษามากๆเลยค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ของน้ำตาลเนี่ยค่ะตอนนี้ติดเล่นโทรศัพท์มือถือกันทั้งคู่เลยค่ะแล้วคือเวลาแกเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเกิดมือชาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ
2: เนี่ยสังคมสมัยใหม่เลี้ยงพ่อแม่ด้วยมือถือ
1: สังคมก้มหน้าเลย

0: เหมือนกันเลยครับผู้ใหญ่ฝั่งแม่น้องพ่อซึ่งเป็นญาติห่างของตา
1: ขอไล่
0: เป็นเหมือนกันครับก็คือพอหัดให้เล่นก็ติดเลยครับมือชามมีปัญหาเหมือนกันเลยฮะ
2: หมอพอมีวิธีแนะนำบ้างไหมคะ
3: มีค่ะคือต้องบอกว่าการชาข้อมือแล้วก็ชาปลายนิ้วพบได้บ่อยเลยในคนที่ต้องใช้งานข้อมือเยอะเช่นเล่นกดมือถือการที่มันเกิดมือชาขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยที่มันถูกกดทับก็ทำให้มีอาการชาของปลายประสาทได้นะคะอันนี้วิธีที่หมอจะแนะนำท่าแรกเลยตั้งมือขึ้นมากำมือเป็นท่าเริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเหยียดนิ้วให้ตรงนะคะเหยียดนิ้วเสร็จนี่ท่าที่สองเนาะท่าที่สามเหยียดข้อมือนะคะโดยที่นิ้วยังเหยียดอยู่ทุกนิ้วนะคะใช่ท่าที่4คือเหยียดนิ้วโป้งให้สุดท่าที่5นะคะก็คือหมุนมือมาอยู่ให้ตรงโดยที่ปลายนิ้วเหยียดทุกนิ้วนิ้วโป้งเหยียดนะคะแต่แล้วเนี่ยท่าที่6ก็คือใช้มืออีกข้างนึงเนี่ยเหยียดนิ้วโป้งให้สุดให้ตึง
1: ดันมาแบบ
3: ใช่มันก็จะช่วยให้เส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยได้มีการขยับอยู่ภายในข้อมือตัวของเราเนี่ยก็จะทำให้เส้นประสาทเนี่ยไม่ถูกกดทับหรือว่าถ้ามันถูกกดทับอยู่เนี่ยก็ทำให้มันเนี่ยมีการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นนะคะก็ทำให้อาการชาเนี่ยลดลงได้ส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือจะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อมือละกล้ามเนื้อมือให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงนะคะเพราะว่าพอกล้ามเนื้อมือเราแข็งแรงเนี่ยเวลาเราใช้งานเกรงมือในการกดมือถือในการหยิบของอะไรเงี้ยก็จะทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเกรงข้อมือเยอะเพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อที่มีกำลังอ่อนข้างดีท่าแรกเลยก็คือวางมือไว้บนขาเราก็ได้ไว้บนหมอนก็ได้แล้วก็วางมือนะคะกลางนิ้วกลางนิ้วแล้วก็หูบนิ้วกลางนิ้วให้สุดเกรงไว้นับ1-5ก็ได้แล้วก็หูบนิ้วท่าต่อไปหงายมือนะคะติดมือขึ้นมาเกรงไว้นับ1-5แล้วก็เหยียดให้สุดเหยียดขึ้นมาเหยียบให้สุดเสร็จแล้วอาจจะหาลูกบอลเล็กๆก็ได้มากำกำแล้วก็คลายกำก็คำก็ค้างไว้นับ1-5แล้วก็ผ่อน
0: ถ้ากำได้เปลี่ยนเป็นมือแฟนได้ไหมครับเอามากำ
3: ก็ได้
0: น้ำตาลไหม
3: เอาที่สบายใจ
1: เอาที่สบายใจ
3: แล้วก็สุดท้ายก็คือนิ้วโป้งแต่ปลายนิ้วชี้แต่ปลายนิ้วกลางปลายนิ้วนาง
1: ปลาย
3: นิ้วก้อย
0: เหมือนนับนิ้ว
3: ใช่แบบนับนิ้วก็ทำให้ครบนับ1-10ก็ได้ทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วของเราแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นการบริหารเส้นเอ็นแล้วก็เส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณปลายมือ
0: คนที่ทำงานออฟฟิศใช้ได้ด้วยใช่ไหม
3: ใช่เพราะว่าคนที่ต้องเกรงข้อมือในการพิมพ์คอมพิวเตอร์บ่อยๆจับเมาส์มันต้องมีการเกรงข้อมือพวกนี้เนี่ยจับนานๆมันก็จะมีอาการเมื่อยล้าแล้วก็อาจจะมีชาบริเวณปลายนิ้วได้
1: ใช้ได้เหมือนกัน
0: ตอนทำงานก็จะมีชาที่ปลายนิ้วแต่ตอนเช้าจะมีกาแฟอยู่ข้าง
1: ม
0: ี
1: กระต
0: าลอ ถามพอดี นี่แหละครับเป็นท่าบริหารที่จะสามารถพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมง่ายๆนะครับแล้วก็ครั้งหน้าจะมีท่าดีๆในการดูแลตัวเองอย่างนี้มานำเสนออะไรอีกต้อง
1: ติดตามนะคะ

การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อส่วนขาก็อาจจะเป็นการบาดเจ็บที่เจอได้บ่อยในการกีฬานะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนไหวเยอะเราก็จะเห็นนักกีฬาที่มีข่าวว่ามีกล้ามเนื้อฉีกนะครับซึ่งอาจจะเกิดได้บ่อยทั้งส่วนของกล้ามเนื้อโคนขาหนีบกล้ามเนื้อต้นขาหรือกล้ามเนื้อน่องครับในแง่ของการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันของการปฐมพยาบาลแขนขาที่มีการบาดเจ็บก็คือใช้หลัก RICE นะครับ R ย่อจาก rest นะครับก็คือพักส่วนที่มีการบาดเจ็บเพื่อไม่ให้มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้น I ย่อจาก ice ก็คือการประคบเย็นครับการประคบเย็นเนี่ยจะช่วยลดปวดและช่วยให้หลอดเลือดในบริเวณนั้นมีการหดตัวลดอาการบวมของส่วนที่มีการบาดเจ็บ C compression ก็คือการพันผ้าเพื่อลดบวมในส่วนที่มีการบาดเจ็บครับ E elevation ก็คือการยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูงขึ้นกว่าระดับของหัวใจเพื่อที่จะช่วยลดบวมครับการประคบเย็นหรือร้อนนี่ก็จะ

เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ประจำนะครับแต่ในแง่ของการบาดเจ็บใหม่แนะนำให้ประคบเย็นเสมอโดยเฉพาะยังยิ่งในช่วง 2-3 วันแรกหลังการบาดเจ็บครับเพราะว่าการประคบเย็นนอกเหนือจากการบรรเทาอาการปวดแล้วเนี่ยจะช่วยให้หลอดเลือดหดตัวครับนึกภาพว่าเมื่อมีการเกิดการบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดเล็กๆที่มันฉีกขาดครับถ้าเราไม่มีการประคบเย็นแล้วเนี่ยเลือดมันก็จะออกมาทำให้เกิดบวมเห็นเป็นห้อเลือดได้มากขึ้นหากเราไปประคบร้อนตั้งแต่ต้นเนี่ยหลอดเลือดพวกนี้จะมีการขยายตัวมากกว่าปกติอีกนะครับทำให้มีอาการบวมของข้อเข่าหรือว่าขาที่มีการบาดเจ็บมากขึ้นได้อีกครับการดูแลการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่สำคัญนะครับก็คือการป้องกันนะครับก็จะต้องมีการฝึกกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงที่ดีเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเน้นนะครับว่าหลังการบาดเจ็บใหม่ต้องใช้การประคบเย็นและหลังจากการบาดเจ็บแล้วก็ควรจะได้รับการวินิจฉัยประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ดีพอแล้วก็ฟื้นฟูสภาพเพื่อให้กล้ามเนื้อกลับมาใช้งานในกิจกรรมต่างๆที่ฉันชอบได้ดังเดิมครับการฟื้นฟูสภาพของกล้ามเนื้อนะครับช่วงแรกจะเน้นเรื่องของการยืดเหยียดเพื่อให้ได้การเคลื่อนไหวที่เป็นปกติเมื่ออาการปวดทุเลาลงแล้วก็จะเริ่มใช้แรงต้านการที่เราจะฝึกกล้ามเนื้อเราต้องใส่แรงต้านใส่งานให้กับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อถึงจะได้รับรู้ว่าจะต้องแข็งแรงนะจะต้องฟิตเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำงานต่างๆให้มันรู้เป้าคลินิกกีฬาโรงพยาบาลศรีราชเราก็จะมีทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาในการที่จะดูแลโปรแกรมครับแล้วก็จะออกแบบโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่ท่านสามารถทำได้สามารถลองทำที่คลินิกของเราเพราะเรามีฟิตเนสย่อมๆนะครับที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ลองฝึกแล้วก็มีการติดตามอาการเป็นระยะๆแล้วก็ปรับโปรแกรมให้เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้ท่านกลับไปเล่นกีฬาได้ครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นยังไงบ้างครับกับเช้าวันจันทร์เมื่อเช้าที่ผ่านมาคงเป็นเช้าที่อาจจะไม่สดใสสำหรับบางคนนะครับเพราะรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นเท่ากับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านไปแล้วที่เรารู้สึกว่าโอ้มันช่างร่าเริงจะไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนในช่วงสุดสัปดาห์บางคนรู้สึกแบบนี้แค่เฉพาะวันจันทร์แต่บางคนรู้สึกแบบนี้กับทุกๆวันอังคารพุธพฤหัสหรือแม้กระทั่งศุกร์ที่รู้สึกว่าฉันไม่อยากตื่นไปทำงานฉันรู้สึกว่ามันเหนื่อยหน่ายฉันไม่มีพลังฉันอ่อนล้าฉันเพลียฉันไม่อยากเจอใครต่อใครฉันไม่อยากเจอลูกค้าไม่อยากเจอหัวหน้าไม่อยากเจอใครเลยเขาอยู่คนเดียวได้ไหมเมื่อไหร่รู้สึกแบบนี้วันนี้ชวนมาฟังพอดแคสต์ EP นี้กันเลยนะครับว่าเรากำลังอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์หรือภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเปล่าผมจะชวนทุกคนมาฟังทั้งนิยามของมันอาการของมันวิธีจัดการและวิธีการดูแลช่วยเหลือคนรอบข้างด้วยนะครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับกับงานวิจัยของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสำรวจในผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานครประมาณเกือบ4ล้านคนนะครับพบว่ามีคนที่กำลังตกอยู่

ภาวะเบิร์นเอาท์ประมาณ 12% เตียวมาเป็นตัวเลขประมาณ 400,000 คนเลยนะครับที่กำลังอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ตัวเลขที่2น่าตกใจไม่แพ้ตัวเลขแรกครับมีคนที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงสูงที่จะเบิร์นเอาท์อีกประมาณ 57% 2ล้านเกือบ3ล้านคนเลยนะครับที่เสี่ยงต่อการจะเป็นเบิร์นเอาท์และคนที่ยังมีไฟและไฟแรงอยู่ในการทำงานมีเพียงแค่ 31% เท่านั้นครับโอ้โหฟังแบบนี้แล้วผมรู้สึกเลยว่าเรื่องเบิร์นเอาท์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญแล้วควรมีการถูกพูดถึงอย่างมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีคนที่กำลังประสบอยู่ในภาวะดังกล่าวไม่น้อยทีเดียวทีนี้ถ้ามาดูตามอายุนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเบิร์นเอาท์เกิดเฉพาะในคนทำงานอายุ20ปลายๆ30หรือเปล่างานวิจัยเดิมครับของวิทยาการจัดการมหาลัยมหิดลเนี่ยก็ได้ไปสำรวจตามกลุ่มอายุแล้วพบว่ากลุ่มที่อยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์มากที่สุดคือกลุ่ม Generation Z หรือ Generation C นะครับที่อายุต่ำกว่า22ปีมีภาวะเบิร์นเอาท์สูงถึงประมาณ 17% ทีเดียวน่าสนใจมากเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นเฉพาะคนวัยทำงานแต่ช่วงวัยเนี่ยเป็นช่วงของนักศึกษาเป็นช่วงวัยของวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นก็เบิร์นเอาท์ได้แล้วและกลุ่มที่เป็น Gen Y หรือช่วงอายุประมาณ 23-38 ปีนะครับอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ใกล้เคียงกันประมาณ 13% ครับทางกลับกันกลุ่มที่เป็นน้อยที่สุดเลยไม่ค่อยเบิร์นเอาท์เลยกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มที่ Baby Boom ที่อยู่ปลายๆแล้วนะครับอายุประมาณ 55-73 ปีอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์เพียงแค่ประมาณ 7% เท่านั้นตัวเลขทั้งหมดเหล่านี้น่าสนใจมากๆว่าโอ้โหแสดงว่ากลุ่มที่กำลังประสบภาวะนี้กลับกลายเป็นกลุ่มที่อายุต่ำกว่า22ถึงอายุประมาณ38ที่เบิร์นเอาท์รวมๆกันถึงประมาณสัก 30% ทีเดียวเชียวดังนั้นวันนี้นะครับผมชวนทุกคนฟังว่าเบิร์นเอาท์มันคืออะไรเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับเริ่มต้นอันแรกก่อนนะครับว่าภาวะเบิร์นเอาท์มันคืออะไรนะครับภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยมันคือภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงานเน้นย้ำตรงนี้นะครับว่ามันเป็นภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความเรื้อรังมีคีย์เวิร์ดแบบนี้เลยนะครับคำว่าภาวะคืออะไรคำว่าภาวะคือต่างจากความปกติแต่ยังไม่เป็นโรคมันจะอยู่ก้ำๆกึ่งๆนี่แหละชวนคิดว่าแล้วมันต่างจากปกติอะไรยังไงบ้างเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนที่ฟังรายการหรือชมรายการของเราอยู่เนี่ยทุกๆคนก็คงต้องเหนื่อยจากการทำงานเหมือนผมเองเนี่ยวันนี้เย็นวันจันทร์ก็ล้าเหมือนกันเนาะบางทีงานวันจันทร์มันมักจะเยอะอะครับช่วงเย็นๆบางทีเราก็เหนื่อยเราก็ล้าแต่เหนื่อยล้าแบบเล็กๆน้อยๆแบบปกติเนี่ยทำอะไรอะไรก็คงหายได้พักก็หายแป๊บๆก็หายครับได้ไปทานอาหารอร่อยๆได้ไปออกกำลังกายได้ไปพักผ่อนหย่อนใจดูซีรีส์หรืออะไรบ้างก็หายหรืออย่างมาฟังมหิดล Channel Podcast ของเราก็หายเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะมาเติมพลังให้เราอันนี้คือเพราะปกติที่ไม่ต้องทำอะไรแป๊บๆเดี๋ยวก็หายได้นอนพักก็หายสุดอีกข้างนึงคือเป็นโรคเนี่ยคือเป็นซึมเศร้าเป็นวิตกกังวลเป็นเรื่องของโรคทางอารมณ์หรืออาการทางจิตใจที่รุนแรงอันเนี้ยถ้าไม่หาหมอมักจะไม่หายหรือถ้าไม่ถูกวินิจฉัยไม่ได้รับการช่วยเหลือมักจะไม่หายอันนี้คือเป็นโรคแต่เบิร์นเอาท์มันอยู่ตรงกลางครับมันคือภาวะก็คือความเรื้อรังที่เป็นต่อกันที่มันเกิดจากความเครียดที่มันสะสมมาเรื่อยๆซึ่งพอมาฟังแบบนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราปล่อยไปนานๆถ้าเราเครียดไปนานๆทุกวันนึกภาพตามนะครับทุกวันโอ้โหฉันเหนื่อยฉันไม่มีแรงฉันล้าเหลือเกินเมื่อไหร่จะหมดวันสักทีทำไมมันยากลำบากขนาดนี้ปล่อยไปนานๆเกิดอะไรขึ้นจะกลายเป็นโรคครับจะกลายเป็นอีกข้างนึงนี่แหละในฐานที่ผมเองเป็นจิตแพทย์เนี่ยหลายๆคนก็มักจะมาหาด้วยภาวะที่เบิร์นเอาท์นานๆๆๆไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายกลายมาเป็นซึมเศร้ากลายมาเป็นโรควิตกกังวลแล้วก็ต้องมาพบจิตแพทย์ซึ่งพอไปสัมภาษณ์โดยเฉพาะคนที่เป็นวัยทำงานหรือว่าวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นต่อกันเนี่ยเขาก็จะเครียดแล้วมันสะสมเรื้อรังจนเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าซึ่งก็ต้องการการรักษาในขณะเดียวกันตัวเบิร์นเอาท์เองถ้ามันไม่สะสมถึงการกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชเนี่ยอาการหลายๆอย่างของเบิร์นเอาท์เนี่ยจะไปคล้ายๆกับอาการของโรคซึมเศร้าหรืออาการของโรควิตกกังวลมีอะไรบ้างนะครับก็แบ่งเป็นเรื่องของอาการทางร่างกายนะครับกับเรื่องของอาการทางจิตใจนะครับอาการทางร่างกายมีอะไรบ้างมีเรื่องของรู้สึกปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นปวดกล้ามเนื้อหรือออฟฟิศซินโดรมท่านั่งอะไรก็เป็นหมดนะแต่ว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยจะส่งผลให้เป็นเยอะขึ้นหรือบางคนเป็นเรื่องของปวดหัวปวดศีรษะเรื้อรัง

โดยไม่ทราบสาเหตุหรือบางคนไปกระตุ้นเรื่องของไมเกรนก็มีนะครับบางคนไปออกเรื่องของอาการทางเดินอาหารนะครับเช่นอะไรบ้างเป็นเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนนะครับท้องเสียถ่ายเหลวบางคนเป็นท้องผูกทานอาหารไม่อร่อยอันนี้คือการทางกายนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของอาการทางด้านอารมณ์จิตใจเป็นเรื่องของความรู้สึกเหนื่อยล้าหมดหวังรู้สึกไม่มีหนทางในการดำรงชีวิตอยู่ในการทำงานงานนั้นอยู่หรือบางคนไปกระทบเรื่องของความสุขระหว่างวันที่รู้สึกมันไม่สุขเท่าเดิมหรือบางคนไปออกเรื่องของว่าทำอะไรแล้วมันไม่สนุกเท่าเดิมแบบที่เคยทำแล้วสนุกเช่นฉันเคยดูหนังแล้วสนุกฉันเคยเล่นเน็ตแล้วสนุกเอ้ยไม่สนุกเท่าเดิมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นต้องไปสำรวจว่าเอ้ยมาจากเบิร์นเอาหรือเปล่าหรือบางคนกระทบไปถึงเรื่องนอนตอนนอนแล้วมีนอนไม่หลับก็จะเป็นเบิร์นเอาได้หรือบางคนเก็บไปถึงขั้นฝันร้ายหลับไม่สนิทก็เป็นมาจากเบิร์นเอาได้เช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากเบิร์นเอาทั้งนั้นฟังดูลองนึกตามหมอนะครับว่ามันมีอะไรที่มันเข้ากับเราบ้างแล้วมันเข้ากับเรามากแค่ไหนทีนี้เวลาที่คนเราเกิดเบิร์นเอาเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างมันมีทั้งปัจจัยภายในของตัวเองแล้วก็ปัจจัยที่อยู่จากภายนอกที่มันส่งผลให้เกิดการเบิร์นเอาผมชวนคิดอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราไปทำงานหนึ่งงานเราไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยอะไรที่ทำให้เราทำงานนั้นอะไรที่ทำให้เรายังคงอยู่กับงานหรือตั้งแต่ตอนเริ่มว่าอะไรที่เราเลือกที่จะทำงานนั้นผมเชื่อว่ามันจะมีเรื่องของความรู้สึกว่างานนั้นมันทำให้เราได้อะไรงานนั้นส่งเสริมคุณค่าในตัวเองอย่างไรดังนั้นเวลาที่มันเกิดเบิร์นเอาท์มันต้องกลับดูที่ตัวเองว่าบางงานเนี่ยครับมันไม่ตอบสนองคุณค่าของเราแล้วอะเรารู้สึกว่าทำไปก็งั้นๆทำไปก็ไม่มีใครเห็นประโยชน์ของเรายกตัวอย่างถ้าสมมติเช่นหมอเป็นจิตแพทย์แล้วก็รักษาโรคไปแล้วผลปรากฏว่าคนไข้ก็ไม่หายจากโรคที่รักษาเป็นอาจารย์สอนหนังสือไปนักเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องก็มีความโอกาสจะเบิร์นเอาได้นะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้คุณค่าจากสิ่งที่เราทำคุณค่าไม่เกิดขึ้นบางคนเป็นเรื่องของคุณค่าที่ได้รับไม่ใช่แค่การยอมรับหรือว่าความรู้สึกว่าฉันมีค่าอย่างไรมันเป็นเรื่องของผลตอบแทนผลตอบแทนที่เห็นชัดๆเลยครับเรื่องของค่าตอบแทนค่าจ้างที่ได้รับหลายคนที่หมอได้คุยด้วยมันจะมีลักษณะของที่ว่าทำงานแทบตายทำทั้งวันหัวหน้าตามได้ตลอดลูกค้าตามได้ตลอดไม่มีเวลาพักผ่อน8โมงเช้ายันเที่ยงคืนยังต้องนั่งตอบแชทอยู่เลยนะครับแต่ปรากฏว่าได้เงินเดือนเท่าเด็กจบใหม่โหค่าตอบแทนมันไม่เพียงพอกับสิ่งที่เขาทำลงไปเขาลงทุนลงไปแต่บางคนผลตอบแทนที่เขาได้รับมันเป็นเรื่องอื่นเช่นเขารู้สึกว่าเขามีเวลาในการที่เขาจะได้ใช้ชีวิตในช่วงอื่นของช่วงที่เขาไม่ได้ทำงานดังนั้นคุณค่าหรือการตอบแทนมันถึงไม่เหมือนกันในลักษณะงานแต่ละงานที่คนคนนั้นทำถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มไม่สมดุลเมื่อไหร่เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันอ่ะมันไม่คุ้มค่าความคุ้มค่ามันไม่เกิดอ่ะก็จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาในขณะเดียวกันบุคลิกภาพของคนบางลักษณะก็จะเสี่ยงกับการเกิดเบิร์นเอาเช่นเดียวกันเช่นคนที่ทำอะไรต้องเป๊ะแบบที่พวกเราชอบเรียกกันว่าเป็น perfectionist ครับ perfectionist จะเป็นยังไงครับจะไม่ยืดหยุ่นเนาะเขาจะมีกฎมีกติกาบางอย่างที่ต้องอย่างนั้นอะถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นเออเอานะไม่ต้องถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นแต่มันต้องอย่างนั้นพวกมีกฎเกณฑ์ว่ามันต้อง1 2 3และ4มีลำดับชั้นชัดเจนดังนั้นคนที่ไม่ยืดหยุ่น perfectionist ก็เสี่ยงต่อการที่จะมีเรื่องของเบิร์นเอาท์มากกว่าคนอื่นคนที่ขาด supporting system คนที่ขาดคนที่จะช่วยสนับสนุนระบบจะสนับสนุนเช่นไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีกัลยาณมิตรที่จะมาคอยช่วยรับฟังไม่มีคนที่จะคอยช่วยพาไปในตอนไหนเวลาที่เครียดเวลาที่วิตกกังวลเวลาที่เกิดเบิร์นเอาท์ก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดเบิร์นเอาท์ได้คนที่ไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดของตัวเองอันนี้ผมพูดกว้างๆเลยนะครับไม่รู้ว่าพอเกิดเหตุแบบนั้นเนี่ยฉันต้องไปทำยังไงหรือเลวร้ายกว่านั้นคือไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดการไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดนี่คือความเลวร้ายที่ทำให้เกิดเบิร์นเอาท์ได้ง่ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าพอไม่รู้มันก็ไม่ได้จัดการใช่ไหมครับพอไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดก็แน่นอนก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในตัวขององค์กรหรือหน่วยงานที่คนคนนั้นกำลังทำงานอยู่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่สำคัญกับองค์กรพูดอะไรไปก็ไม่มีใครฟังพูดอะไรไปก็เป็นได้แค่ nobody ไม่ได้เป็น somebody นะมันช่าง

ู้สึกเลยว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ไปทำไมอ่ะพูดไปหัวหน้าก็ไม่สนพูดไปเพื่อนร่วมงานก็ไม่ฟังความคิดเห็นของฉันแล้วความเป็นทีมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงความรู้สึกไม่มีตัวตนเนี่ยส่งผลจริงๆต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในองค์กรบางประเภทที่ไม่สร้างความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจหรือว่าเราเรียกง่ายว่า psychological safety ไม่เกิดขึ้นมันจะส่งผลต่อความรู้สึกเบิร์นเอาท์ความรู้สึกไม่มีตัวตนความรู้สึกไม่สำคัญนอกจากนั้นแล้วการทำงานกับหัวหน้าบางประเภทที่ให้คุณค่าแรกไม่เหมือนกันอันนี้ก็ส่งผลต่อความรู้สึกอาการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าหัวหน้าบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจลูกน้องนะครับก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของภาวะเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันก็มีคำถามถัดมาอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วงานแบบไหนที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์เกิดขึ้นได้มันก็จะมีงานพวกที่ต้องการความถูกต้องมากๆครับงานที่ต้องเป๊ะผิดพลาดไม่ได้เพราะผิดพลาดที่ส่งผลต่อคนอีกจำนวนมากหรือมีผู้ได้รับผลกระทบจากงานนั้นๆหรืองานบางงานที่มันมีความมหาศาลเช่นมูลค่าที่มหาศาลเนี่ยอันนี้ก็ผิดพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันอาจจะไม่ได้ส่งผลถึงกับชีวิตแต่มันคือการลงทุนหรืออะไรต่างๆนานาอันนี้ก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันและขณะเดียวกันแบบที่พูดไปตอนต้นนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะการทำงานเท่านั้นที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์พอหมอไปลองค้นคว้าข้อมูลนี้แล้วนะครับจะพบว่าเอ๊บางเรื่องบางอย่างก็ทำให้เบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเช่นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเลี้ยงเรื่อยๆเรื่อยๆก็เบิร์นเอาท์ได้นะอันนี้เจอบ่อยมากเลยหลายๆคนที่เขาเล่าให้ฟังว่าช่วง3เดือนที่ต้องไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวอ่ะหลายๆคนบอกเลยนะครับว่าเครียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กบางทีกินนอนไม่เป็นเวลาคาดเดาไม่ได้เนาะจากเดิมผู้หญิงคนนั้นเคยทำงานอยู่กลายเป็นต้องอยู่บ้านตลอดเวลาตลอดระยะเวลา3เดือนโอ้ยทำยังไงก็ได้ที่ฉันจะไม่ต้องอยู่ตรงนี้นานซะจนเกินไปเพื่อจะไม่เบิร์นเอาดังนั้นจริงแล้วเบิร์นเอาไม่ได้เกิดเฉพาะกับเรื่องของการทำงานเพียงอย่างเดียวคนทั่วไปก็เกิดขึ้นได้นักเรียนนักศึกษาก็เกิดขึ้นได้การเรียนที่หนักเกินไปก็เบิร์นเอาได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วเราจะมารู้จักกับว่าเอ๊แล้วเบิร์นเอาเนี่ยมันมีระยะไหมมันมีเรื่องของคนแบ่งลำดับขั้นไหมว่ามันมีระยะอะไรบ้างเบิร์นเอาท์เองมีคนแบ่งไว้ทั้งหมด5ระยะนะครับมาฟังแต่ละระยะเลยนะครับระยะที่1คืออะไรระยะที่1เราเรียกว่าระยะฮันนีมูนระยะฮันนีมูนชื่อดูดีดูสวยแน่นอนครับมันก็สวยตามนั้นน้ำผึ้งพระจันทร์คืออะไรเข้าไปทำงานใหม่ๆโอ้โหอะไรก็ดูน่าตื่นเต้นอะไรๆก็ดูน่าสนใจฉันอยากจะเรียนรู้ใครชวนเข้าไปประชุมวงไหนก็อยากเข้าไปพี่มีอะไรให้หนูทำไหมหัวหน้ามีอะไรให้ผมดูไหมครับตรงนี้โอ้ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมนึกย้อนไปนะเกิดแบบนี้กับเราเมื่อไหร่บางคนอาจจะสายหัวพอฟังอยู่ว่าโอ้ยนึกไปแล้วอีกนานมากไม่เคยเกิดกับฉันอันนี้คือระยะฮันนีมูนนะครับส่วนระยะที่2ของการเบิร์นเอาท์คืออะไรคือเรื่องของระยะรู้สึกตัวหรือว่าเขาเรียกว่า the awakening นะครับเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าเอ๊ที่ทำอยู่มันใช่ไหมที่ทำอยู่มันยังเหมือนวันแรกตอนที่ฮันนีมูนระยะที่แล้วที่แบบเข้ามาแล้วยังรู้สึกว่ามันยังชอบไหมมันยังตอบโจทย์ฉันไหมงานนี้มันยังไปด้วยกันไหมนะครับระยะที่3คือระยะไฟตกหรือว่า brown out นะครับเริ่มมีสัญญาณเตือนของ burn out แล้วนะเหนื่อยล้าเรื้อรังอารมณ์เริ่มไม่เข้าที่หงุดหงิดใครชวนไปไหนเริ่มไม่อยากไปเริ่มแยกตัวเริ่มอาจจะมีเรื่องของนอนหลับไม่สนิทอันนี้เราเรียกว่าระยะ brown out นะครับระยะที่4คืออะไรครับระยะที่4ระยะหมดไฟเต็มที่หรือว่า full scale of burnout ระยะนี้คืออาการทั้งหมดเลยที่พูดมาทั้งหมดทั้งอาการทางกายอาการทางจิตใจอารมณ์พฤติกรรมส่งผลออกหมดเลยนะครับไม่มีความสุขรู้สึกไร้ค่าตั้งคำถามสิ่งที่ทำกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเหนื่อยล้าฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้โกรธคนนั้นคนนี้โกรธตัวเองโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาผสมปนเปมั่วกันไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าช่วงนี้ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับมันจะไม่ออกจากเบิร์นเอาท์มันจะวนเวียนอย่างนี้เต็มไปทั้งหมดเลยนะครับและระยะสุดท้ายของระยะเบิร์นเอาท์ระยะที่5เราเรียกว่าระยะฟื้นตัวหรือว่า The Phoenix Phenomenon คือถ้าเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการจัดการเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจะมีการจัดการตัวเองได้ปรับเข้าสู่สมดุลใหม่กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่างๆนานามากยิ่งขึ้น

เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเบิร์นเอานะครับจะแบ่งเป็น3อย่างนะครับคือเรื่องของอาการทางอารมณ์อาการทางความคิดและอาการทางพฤติกรรมนะครับสำหรับอาการทางอารมณ์จะมีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเป็นเบิร์นเอาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเศร้าอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดหดหู่ไม่ค่อยโอเคกับอะไรอะไรที่เคยโอเคไม่สนุกกับอะไรอะไรที่เคยสนุกอันนี้คืออาการทางอารมณ์ของสัญญาณเตือนการเบิร์นเอาอันที่2คือเรื่องของอาการทางความคิดเราเริ่มมองโลกไม่เหมือนเดิมเช่นเราเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขาไม่โอเคกับเราหรือเปล่าเราเริ่มมองในแง่ร้ายกับคนอื่นเราเริ่มคิดว่าเอ๊ะฉันอยู่ตรงนี้มันมีคุณค่าเหมือนเดิมไหมฉันสงสัยในสิ่งที่ตัวเองทำบางหรือบางทีก็บางคนก็ใช้วิธีหลีกเลี่ยงไม่เผชิญปัญหานั้นๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการทางความคิดด้านที่3นะครับคือเรื่องของอาการทางพฤติกรรมเช่นบางคนมีเรื่องของกินไม่อร่อยเท่าเดิมหรือว่าเริ่มไม่ค่อยทำอะไรแบบที่เคยทำได้เท่าเดิมมีพฤติกรรมแยกตัวมีพฤติกรรมเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ไปสุงสิงกับเพื่อนไม่ไปทำงานอดิเรกแบบที่เคยชอบหรือบางคนเริ่มมาทำงานช้าสแกนนิ้วช้าหน่อยนึงแตะบัตรช้าหน่อยนึงหรือบางคนบริหารจัดการเวลาแย่ลงประสิทธิภาพการทำงานลดลงอันนี้ก็คืออาการทางพฤติกรรมที่จะบอกได้ว่าคนคนนั้นกำลังเบิร์นเอาอยู่หรือเปล่าหลายๆคนเวลาที่พอเกิดความรู้สึกเบิร์นเอาเนี่ยมักจะรู้สึกว่าออกจากงานตรงนี้ดีไหมแต่ชวนคิดนี้นะครับเวลาตั้งคำถามกับตัวเองว่าออกดีไหมคนที่ชอบพูดว่าออกดีไหมไม่ออกครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ออกมักไม่พูดมาถึงยื่นซองลาออกแล้วจ้ามาถึงโพสต์ Facebook แล้วจ้าว่าย้ายที่ทำงานอ้าวคนที่ยังอยู่ไม่บอกเลยทำไมไปคนเดียวล่ะดังนั้นจะบอกอย่างนี้ครับว่าการออกจากที่ทำงานจริงๆมันเป็นการแค่แก้หนึ่งเหตุการณ์แต่จริงๆแล้วอย่างอื่นๆทั้งหมดที่พูดไปเลยครับการไปทบทวนตัวเองคุณค่าของตัวเองรู้จักตัวเองความหมายการให้คุณค่าผลตอบแทนต่างๆนานที่พูดมาตอนต้นเลยนะครับส่วนนี้เป็นการแก้ไขที่ยั่งยืนกว่าแล้วก็เป็นการจัดการที่มันจะช่วยให้คนคนนั้นไม่ต้องกลับมาเบิร์นเอาท์ใหม่หรือเบิร์นเอาท์ใหม่ก็รู้สึกได้ว่าฉันจัดการมันได้ลงตัวอันนี้ดังนั้นจะบอกจริงๆว่าการเปลี่ยนงานการออกจากงานไม่ได้ช่วยแก้ให้เบิร์นเอาท์นั้นหายไปได้ตลอดเวลาต้องกลับมาที่เรื่องของว่าการรู้จักและเข้าใจตัวเองแต่ทีนี้ถอยกลับมาอีกครับมาถึงส่วนที่เราคิดว่าแล้วถ้าเบิร์นเอาท์อ่ะแค่เริ่มเบิร์นเอาท์เนี่ย

0: เราไว้ใจอันนี้เลยครับคือสิ่งที่อยากชวนทุกคนจัดการเวลาที่เริ่มเกิดอาการเบิร์นเอาท์ยังไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะครับยังไม่ต้องคิดว่าฉันจะไปปรับองค์กรยังไงฉันจะไปหัวหน้ายังไงฉันจะออกจากงานดีไหมยังไม่ต้องเลยครับกลับมาทำส่วนนี้ก่อนเรียกง่ายๆว่ากลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนเราทุกคนเติมไฟให้ตัวเองได้ด้วยตัวเองนะครับโดยยังไม่ต้องอาศัยคนอื่นเลยนะครับกลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนว่าจะทำยังไงแนะนำแบบนี้ว่าเริ่มด้วยการลางานลาพักร้อนลาพักผ่อนเลยนะครับแต่พบเจอว่าเวลาแนะนำให้คนที่เป็นเบิร์นเอาท์ซึ่งใกล้จะเป็นซึมเศร้าหรือเป็นซึมเศร้าแล้วลางานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแหมมันไม่อยากทำอ่ะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดกับที่ทำงานเขารู้สึกว่าถ้าเขาลางานไปคนอื่นจะหาว่าเขาเป็นตัวถ่วงขององค์กรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่อยากเป็นซึมเศร้าลางานก่อนเลยครับลางานพักผ่อนให้คนอื่นช่วยทำงานนี้ไปก่อนองค์กรไม่มีเราองค์กรก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวเราเองเราจะอยู่ยังไงลางานถ้าไม่เดือดร้อนจัดลำดับความสำคัญไปก่อนแล้วไปหาสมดุลของชีวิตไปพักผ่อนกันแล้วระหว่างพักผ่อนมันจะมีช่วงที่กลับมาทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาเราอยู่ในระยะไหนของเบิร์นเอาท์เราเบิร์นเอาท์แล้วหรือยังแล้วถ้าเราเบิร์นเอาท์แล้วเราจะไปยังไงต่อเราจะป้องกันยังไงให้เราไม่เบิร์นเอาท์ใหม่อีกรอบหรือเรายังไหวกับตรงนี้ไหมหรือเราควรจะเปลี่ยนงานจริงๆหรือเราจะไปสื่อสารกับเจ้านายยังไงต่างๆนานาเหล่านี้ที่พูดไปการตั้งคำถามการชวนตัวเองคิดชวนตัวเองคุยมันต้องมาในช่วงเวลาที่สมองพร้อมครับอารมณ์สงบถ้าเมื่อไหร่ที่ยังรู้สึกว้าวุ่นยังไม่โอเคยังปวดนู่นปวดนี่ยังนอนไม่หลับกินไม่อร่อยไม่มีทางที่จะคิดแล้วออกมาเป็นวิธีการที่เหมาะสมครับดังนั้นร่างกายต้องพร้อมอารมณ์สงบเราถึงจะคิดอะไรอะไรออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าถ้าไม่ทำอะไรกับมันเนี่ยจะกลายไปเป็นซึมเศร้านะซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักซึมเศร้าย้อนไปฟัง EP แรกๆตั้งแต่ความเครียดเลยวิธีการดูแลซึมเศร้าวิธีการรักษาซึมเศร้าหมอได้พูดคุยเหล่านั้นไว้หมดแหละแต่ไม่อยากให้ไปถึงนั้นจริงๆครับพอรู้สึกว่าจริงๆแล้วเบิร์นเอาท์พวกเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ป้องกันให้มันไม่เกิดกับเราได้นะครับส่วนถัดไปที่อยากจะชวนทุกๆคนคุยคือแล้วถ้าเบิร์นเอาท์แล้วเนี่ยบางทีมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะกับตัวเองนะมันไม่ใช่แค่ว่าเราเองเราจะไม่โอเคเราเองเราจะตั้งคำถามแล้วไม่มีความสุขกับตัวเองมันจะส่งผลต่อองค์กรได้เช่นเดียวกันถ้าองค์กรมี100คนเบิร์นเอาท์2คนกับเบิร์นเอาท์50คนไม่เหมือนกันนะครับเบิร์นเอาท์50คนเหลือคนทำงานที่เต็มประสิทธิภาพที่มีไฟอยู่แค่50งานที่ออกมาไม่โอเคแน่ๆดังนั้นเบิร์นเอาท์ไม่ได้เฉพาะกับตัวเองแต่ส่งผลต่อในภาพรวมดังนั้นเมื่อไหร่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเริ่มเบิร์นเอาท์รีบจัดการอย่าปล่อยไว้ให้เรื้อรังจนกระทั่งกลายไปเป็นโรคซึมเศร้านะครับเป็นยังไงบ้างครับพอฟังถึงช่วงท้ายแล้วเราได้รู้จักกันแล้วว่าตกลงเบิร์นเอาท์มันรุนแรงกว่าที่เราคิดเนาะมันกลายไปเป็นซึมเศร้าได้เลยแล้วเราก็มีสัญญาณเตือนที่บอกทุกคนว่าเอ๊ะเราจะสังเกตตัวเองยังไงว่ากำลังเบิร์นเอาท์แล้วเบิร์นเอาท์เองก็ส่งผลได้กับคนทุกช่วงวัยแล้วก็ส่งผลต่อองค์กรถ้าวันนี้ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากเป็นเบิร์นเอาท์ติดตามต่อ EP หน้าจะมาดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราทำงานแล้วอยากเพิ่มความ productive ของตัวเราเองเราจะทำยังไงเรียนเชิญและเชิญชวนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบ EP ไหนชอบรายการของเราตอนไหนสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast SpotifyAnchor Blockdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: เป็นโรคกระเพาะให้ดื่มนมเยอะๆงดอาหารเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดงดอาหารจากถั่วจริงไหมแหมพูดถึงโรคกระเพาะเป็นโรคฮิตเป็นกันก็เยอะความเชื่อก็แยะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องหลอก มาดูความเชื่อแรกกันค่ะเป็นโรคกระเพาะให้ดื่มนมเยอะๆเคลือบกระเพาะความเชื่อนี้จริงครึ่งหนึ่งค่ะ

0: ไข้ส่วนหนึ่งกินนมแล้วจะดีขึ้นหากเป็นโรคกระเพาะแต่คนไข้อีกส่วนหนึ่งกินนมแล้วอาจจะแย่ลงดังนั้นถ้าเราคิดจะรักษาโรคกระเพาะด้วยตัวเองโดยการกินนมต้องระวังให้ดีว่าเรากินแล้วดีหรือไม่ดีค่ะมาดูความเชื่อถัดไปกันค่ะเป็นโรคกระเพาะงดอาหารจากถั่วเพราะทำให้เกิดแก๊สความเชื่อนี้จริงค่ะอาหารประเภทถั่วทำให้เกิดแก๊สได้เยอะจริงๆเราจะสังเกตว่าเวลาเรารับประทานถั่วเราไม่เรอเราก็ต้องถ่ายลมดังนั้นหากเรามีอาการของโรคกระเพาะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นถั่วจะทำให้อาการของโรคกระเพาะดีขึ้นได้จริงค่ะมาดูความเชื่อถัดไปกันอีกนะคะเป็นโรคกระเพาะงดอาหารเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเพราะทำให้เกิดโกรธความเชื่อนี้ก็จริงเช่นเดียวกันค่ะอาหารประเภทที่เปรี้ยวจัดส่วนใหญ่มักจะมีความเป็นกรดทำให้เรามีอาการมากขึ้นได้แต่อาหารประเภทเผ็ดจัดคงไม่ได้ทำให้เกิดกรดใช่ไหมคะแต่อาหารประเภทที่เผ็ดจัดทำให้เรามีอาการมากขึ้นได้ดังนั้นหากเราเป็นโรคกระเพาะไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวจัดหรือเผ็ดจัดแล้วทำให้อาการเรามากขึ้นต้องเลี่ยงค่ะมาถึงความเชื่อสุดท้ายแล้วนะคะเป็นโรคกระเพาะให้รับประทานอาหารบ่อยๆความเชื่อนี้จริงค่ะเวลาเราเป็นโรคกระเพาะการรับประทานอาหารบ่อยๆจะช่วยทำให้กระเพาะเราทำงานลดลงแต่ปริมาณอาหารที่เรารับประทานจะต้องน้อยด้วยนะคะดังนั้นคำแนะนำคือรับประทานน้อยๆรับประทานบ่อยๆหากเราไปรับประทานบ่อยๆแต่รับประทานเยอะๆนั่นจะทำให้อาการของโรคกระเพาะเราแย่ลงค่ะคำแนะนำสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะที่ใช้ได้จริงทำให้อาการลดลงอันที่1 นะคะลดน้ำหนักเมื่อเราน้ำหนักเกินอันที่2กินอะไรแล้วกระตุ้นให้มีพฤติกรรมอาการยังไม่ดีขึ้นอาจต้องระวังโรคร้ายแรงยกตัวอย่างเช่นแผลในกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารทะลุหรือมะเร็งกระเพาะอาหารดังนั้นหากถ้าเรามีอาการแล้วไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้นอย่าลืมมาพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมและได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องทีนี้ถ้าเราไม่อยากเป็นโรคกระเพาะล่ะคะทำอย่างไรไม่กินผิดเวลาไม่กินมากเกินไปไม่กินอาหารที่จะกระตุ้นอาการของเราแค่
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2: พอชั่วโมงที่5เสร็จแล้วก็จะเพลียมาก
3: ค่ะพี่ปุ๊กกี้ต้องฟอกเลือดบ่อยแค่ไหนคะ
2: อาทิตย์หนึ่งฟอก3วัน
3: 4
2: ชั่วโมงก็นอนนิ่งๆเมื่อก่อนนี้ก่อนไปก็ร้องไห
3: ้ค่ะ
2: เพราะยอมรับไม่ได้ร่างกายไม่เคยมีแผลเป็นก็แผลอะไรเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพอตอนหลังเนี่ย
4: ตลอดชีวิตไปเลยนับจากวันนี้ระวังเรื่องอาหารอย่างเข้มงวดคนไข้หมอหลายคนที่ปฏิบัติได้ตามนี้สามารถหยุดยาเบาหวานได้แล้วก็เลิกเป็นเบาหวานได้ค่ะแต่เขาก็ต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะค่ะ
3: การดูแลตัวเองสำคัญ
4: ใช่
3: ค่ะได้รับความรู้มากมายนะคะแต
5: ่ระเบียงสุขภาพนะครับผมเช่นเคยครับเรามีคำถามจากทางบ้านนะครับผมเดี๋ยวไปฟังคำถามแรกกันครับ
6: คุณหมอคะการกินน้ำตาลมากๆกินของหวานมากๆทำให้เป็นโรคเบาหวานจริงไหมคะ
5: คุณหมอครับคำถามแรกครับการกินน้ำตาลมากๆหรือกินของหวานมากๆเนี่ยทำให้เป็นเบาหวานใช่ไหมครับ
4: ค่ะเอาเป็นว่าเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นแล้วการที่เราทานของหวานมากๆเนี่ยก็จะทำให้ตับอ่อนเราเนี่ยต้องมีการสร้างอินซูลินแล้วก็หล
5: ักได้คำตอบนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปกันครับ
7: คุณหมอครับการที่เรากินขนมหวานหรือของหวานบ่อยๆเนี่ยจะมีส่วนทำให้เราเป็นโรคเบาหวานจริงหรือเปล่าครับ
3: คำถามที่สองค่ะการอดนอนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมากขึ้นไหมคะ
4: อดนอนเนี่ยมันจะทำให้ฮอร์โมนบางอย่างเพิ่มขึ้นทำให้เรากินจุมากขึ้นอ้วนเพิ่มขึ้นพอเราอ้วน

0: แล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่าๆมีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกแต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้
1: นี่ก็ไม่จริงนะครับการที่ไม่ออกไปไหนเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยมันอาจจะส่งผลเสียโดยเฉพาะการเกิดความเครียดขึ้นมาได้ตัวความเครียดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่อยากให้ลองทำก็คือหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการปฏิบัติตัวที่เราทำแล้วเนี่ยมีความสบายใจขึ้นมาอาจจะเริ่มให้เราเนี่ยคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยมันจะเกินไปจากความเป็นจริงได้ค่อนข้างเยอะความคิดที่มันเกินความเป็นจริงตรงนั้นเองเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็จะกลับมาเกิดความกังวลเพิ่มเติมและจะทำให้เรามีพฤติกรรมในการต่อต้านสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำแนะนำสำหรับคนที่มีความเครียดหรือความกังวลอยู่ตอนนี้นะครับ

0: เห็นแล้วอย่าตกใจนะครับนี่คือตัวเลขการส่งออกกุ้งกุลาดำของไทยในปีพ.ศ.2543ซึ่งมีมูลค่าถึง 100,000 ล้านบาทถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการส่งออกกุ้งกุลาดำมากที่สุดในโลกออนจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร
1: นะให้ดีขึ้นแจกจ่ายลูกกุ้งให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดมูลค่าเลยพัฒนาคือการทำให้ลูกกุ้งกุลาดำที่มาจากสวนเนี่ยเวลาเกษตรกรเอาไปเลี้ยงแล้วโตเร็วขึ้นไม่เป็นโรคโอกาสเสี่ยงน้อยลงถ้าหากว่าเกษตรกรไปรับลูกกุ้งที่ไม่ได้รับจากเรานะเขาก็มีทางไปนั้นอาจจะดูเหมือนกับแข็งแรงในระยะแรกแต่หลังจากที่เลี้ยงไปแล้ว1เดือน2เดือนอาจจะเป็นโรคตายก็ได้เช่นโรคตัวแดงดวงขาวโรคหัวเหลืองซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและจะมีโรคอื่นๆอีกมากมายนะแต่ถ้าว่าเกษตรกรรับลูกกุ้งจากที่ศูนย์ไปแล้วเนี่ยแน่นอนประการแรกลูกกุ้งเนี่ยปลอดเชื้อแน
0: ่น้ำถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งจึงมีการกั้นกรองน้ำหลายขั้นตอนจนออกมาเป็นน้ำที่สะอาดและเหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
1: น้ำทะเลนี่แหละอันนี้จากอ่าวไทยวิธีทำก็คือว่าเราจะมีท่อนะครับท่อ PVC ขนาดใหญ่8นิ้วเนี่ยฝังอยู่ใต้ทรายเนี่ยแล้วก็อยู่ใต้น้ำนะฮะไปออกไปประมาณ400เมตรในทะเลแล้วก็มีเครื่องปั๊มน้ำเข้ามาโดยผ่านท่อที่อยู่ใต้พื้นทรายนี่จนถึงเข้าไปในศูนย์ความสำคัญของระบบนะจุดสำคัญก็คือให้เป็นธรรมชาติมากๆไม่ต้องใช้สารเคมีพ่อแม่พันธุ์ที่เราคัดมานี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เราแน่ใจว่าเมื่อให้ลูกมาแล้วเนี่ยพอไปเลี้ยงแล้วเนี่ยจะโตเร็วมากขึ้นเลยนะก็คือเป็นการคัดเลือกมาไม่ใช่ว่าพ่อแม่พันธุ์ตัวไหนก็ได้การคัดพ่อแม่พันธุ์เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เราไปดูว่ารุ่นที่แล้วคือพวกนี้โตเร็วนะฮะการโตเร็วเนี่ยเราจะดูที่ประมาณ4เดือนหรือ5เดือนในช่วงตั้งแต่เข้าอายุเข้าประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยเขาโตเร็วที่สุดกว่าครอบครัวอื่นเราก็จะเล็งไว้แล้วว่าครอบครัวเนี่ยเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยเป็นตัวที่คอนโทรลหรือทำให้ไข่หรือสเปิร์มเนี่ยเจริญเติบโตได้ระบบสืบพันธุ์ของกุ้งเนี่ยจะดีตรงนั้น

0: อุณหภูมิที่ต้องการเนี่ยคือ28องศาเซลเซียสอุณหภูมิเนี่ยเราควบคุมโดยการที่ว่าปากกาแรกเนี่ยฝ้าต้องสูงขึ้นไปนะฮะแล้วลักษณะการ
1: มันเองเราก็ไม่สามารถที่จะคัดเลือกได้ว่าตัวไหนผสมกับตัวไหนอันนี้เราก็จะเอาตัวผู้มานะครับก็จะรีดสเปิร์มออกมาหรือรีดเชื้อสุจิออกมาจะมี2ถุงนะฮะซ้ายถุงหนึ่งขวาถุงหนึ่งเราก็จะเอาถุงนี้สอดเข้าไปในช่องเก็บเชื้อสุจิของตัวเมียและตัวเมียนี้ที่จะพร้อมที่จะรับเชื้อสุจิได้เนี่ยจะต้องเป็นตัวเมียที่ลอกคราบใหม่ๆตัวก็จะยังนิ่มอยู่ไม่ควรจะเกิน6ชั่วโมงหลังจากที่ลอกคราบอันนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็กดให้มันเข้าไปในช่องอย่างเรียบร้อยนะฮะคือการผสมพันธุ์นี่มันก็เก็บเชื้อตัวผู้ไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ผสมทัน
0: ทั้งต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะไว้เก็บลูกกุ้งลูกกุ้งที่เราเริ่มต้นมาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ระยะนอร์เพียสพอมันโตขึ้นมาหน่อยมันก็เข้าสู่ซูเอียโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นไมซิสโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นโพสลาวาโพสลาวานี่ก็มีอยู่ทั้งหมด15ระยะก็คือกุ้ง P 1 2แล้วก็จะเริ่มเห็นแล้วมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มันก็จะมีขี้กุ้งเนี่ยไล่ตามหลังมันถ้าเป็นขี้กุ้งยาวๆเนี่ยแปลว่ามันแข็งแรงอันนี้ก็จะเป็นระยะไมซิสนะฮะไมซิส3ก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะแต่ว่ายังหงายท้องอยู่นะอันนี้ก็เริ่มเป็นกุ้ง P หรือว่ากุ้งโพสลาวาเหมือนจะเหมือนกับลูกกุ้งปกติแล้วเหมือนกับกุ้งที่เราเห็นทั่วไปเป็นโพสลาวาระยะที่3อันนี้ก็เป็นโพสลาวาที่โตขึ้นมาระยะที่5นะครับถ้านับจากนี้ไปอีก10วันก็จะยาวขึ้นนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะให้กับเกษตรกรเอาไปเลี้ยงต่อได้อาคารเนี่ยเราจะเห็นเป็นอาคารใหญ่นะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะโปร่งค่อนข้างจะโล่งเราเรียกว่าอาคาร PG นะฮะซึ่งย่อมาจากคำว่า Post Lava 15

0: ดตอมที่เราพ่อเลี้ยงเนี่ยมีอยู่2ชนิดชนิดแรกก็คือคีโตสโลสอันนี้ก็เป็นไดตอมที่เขาพ่อเลี้ยงกันในโรงเพาะฟักทั่วๆไปชนิดที่2เนี่ยก็ทาราเซลซิล่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไดตอมที่มีอยู่ไม่กี่แห่งลูกกุ้งก็จะแข็งแรงขึ้นอัตราลอกก็จะสูงขึ้นโตไวขึ้นพอพ่อเลี้ยงในถุงเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงไปต่อในบ่อคอนกรีตข้างนอกนะครับคอยสังเกตนิดนึงอันนี้เนี่ยเป็นหลังคาที่เราทำให้แสงทะลุผ่านได้เราต้องการความสว่างจากแสงอาทิตย์เนี่ยเพื่อที่จะทำให้แดดตอมพวกนี้มันเจริญเติบโตนะฮะพอหลังจากที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเอาแดดตอมจากถังเข้ามาที่บ่อคอนกรีตอันนี้ขนาด10ตันก็จะพ่อเลี้ยงในนี้ขึ้นมาเจนว่ามันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยก่อนที่เราจะเอาแบตอมพวกนี้ไปเลี้ยงลูกกุ้งเนี่ยเราก็ทำให้มันเข้มข้นขึ้นอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะดูดแบตอมพวกนี้เข้ามาในถุงแล้วก็ปล่อยให้น้ำเนี่ยมันไหลออกไปตัวแบตอมเนี่ยก็จะถูกทำให้เข้มข้นขึ้นในถุงถุงนี้ก็จะพร้อมที่จะเอาไปให้ลูกกุ้งกินได
1: ้อาร์ทิเมียคือไรน้ำเค็มชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารของลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสต์ลาวาซึ่งทางศูนย์จะทำการพอเลี้ยงไว้ในถังที่บรรจุน้ำทะเลและใส่ออกซิเจนไว้โดยใช้เวลา1วันในการฟักตัวหลังอาร์ทิเมียฟักเป็นตัวแล้วก็จะทำการเก็บเกี่ยวอาร์ทิเมีย
2: ดื่มต่างๆที่เราเห็นขายกันอยู่ในท้องตลาดน้ำผลไม้แบบที่บรรจุกล่องบรรจุขวดแล้วก็จะเป็นพวกของน้ำดื่มผสมวิตามินหรือว่าเครื่องดื่มที่มีวิตามินทั้งหลายแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวแอลกอฮอล์เรามาเริ่มกันทีละอันแล้วกันนะคะอันแรกเลยค่ะเครื่องดื่มชนิดแรกที่เราจะคุยกันสามจะมีคาเฟอีนค่ะโดยทั่วไปขวดนึงจะมีคาเฟอีนประมาณ50มิลลิกรัมแล้วจะมีคำเตือนเล็กๆเขียนเอาไว้ว่าห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดแล้วก็มีการแต่งกลิ่นแต่งรสกันนิดหน่อยถ้าใครเคยชิมก็จะรู้สึกว่าเปิดฝาแล้วกลิ่นมันหอมนะกินแล้วมันเหมือนเป็นน้ำหวานอะไรแบบนี้อันนี้เคยมีคำถามสำหรับตัวเองเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องเขียนว่าห้ามดื่มของพวกเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยก็จะมีน้ำตาลสูงถ้าเรากินมากก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นได้เหมือนกันค่ะก่อนอย่าเพิ่งเสียดายของทำเป็นแก้วเล็กก่อนพอสั่งแก้วเล็กเสร็จแล้วเนี่ยเราลดน้ำตาลเทคนิคแรกลดแค่ประมาณ 25-50% ถ้าใครคิดว่าไหวลด 50% เลยอันถัดมาก็คือแทนที่เราจะสั่งเป็นไข่มุกแต่เรายังอยากได้อะไรที่มันมีความกรุบกรุบหนึบหนึบอยู่ให้เราสั่งเป็นบุกแทนค่ะสั่งเป็นบุกแทนหรือบางคนใช้เป็นเฉาก๊วยอันนี้ก็จะแคลอรี่ลดลงได้ในการที่จะเติมลงไปด้วยเทคนิคนี้นะคะก็จะสามารถทำให้เราสามารถกินชานมไข่มุกได้ในแคลอรี่ที่ต่ำลงในวันนั้นลดพวกข้าวแป้งแล้วก็น้ำมันให้ลดลงไปอีกจะได้ทำให้มันไปบาลานซ์กับชานมไข่มุกที่เรากินเพิ่มขึ้นค่ะกำจัดมันทิ้งเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวจะบอกว่าการกินน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องน้ำผลไม้คั้นเป็นขวดหรืออะไรก็ตามสิ่งที่เราจะได้เราจะได้น้ำตาลเราจะได้วิตามินบ้างแล้วมันมีข้อดีด้วยเหรอข้อดีข้อที่1ของแอลกอฮอล์ค่ะในกรณีของไวน์อาจจะเป็นไวน์แดงก็ได้อะเพราะว่าในเปลือกองุ่นเนี่ยมันจะมีสารสกัดตัวนึงชื่อ resveratrol ซึ่งตัวนี้จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มีคุณสมบัติบางอย่างที่เราบอกว่ามันอาจจะช่วยในเรื่องของชะลอความแก่ได้ด้วยโอ้หลายคนก็แบบแฮปปี้มากเลยอะไรอย่างนี้อันที่2ค่ะในกรณีของตัวไวน์นะคะหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถจะเพิ่มไขมันตัวดีในเลือดได้ประเด็นคือเรากินนิดเดียวมันก็เพิ่มนะคะการกินปริมาณแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้ไขมันตัวดีเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าการกินแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้ตับเราพังได้เราได้แคลอรี่เพิ่มขึ้นในกรณีของแอลกอฮอล์ค่ะเราอาจจะคุ้นเคยตอนเราเรียนมาว่าคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายจริงๆแอลกอฮอล์เป็นตัวหนึ่งที่ให้พลังงานนะคะ1กรัมของแอลกอฮอล์ให้พลังงานอยู่ประมาณสัก 7-8 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกือบจะเท่ากับไขมัน1กรัมให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนซะอีกแต่ไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์ค่ะการกินเบียร์หรือไวน์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งอันนี้จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลได้ด้วยแล้วก็จะช่วยเรื่องของเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ดีกับสุขภาพได้ด้วยค่ะอันที่3นะคะก็จะเป็นพวกของกาแฟนะคะกาแฟ

0: คไหมกาแฟได้ค่ะกาแฟมีคาเฟอีนลืมบอกไปจริงๆเช้าเมื่อสักครู่ก็มีคาเฟอีนเหมือนกันนะคะก็จะช่วยให้เราตื่นตัว
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะครับคนรุ่นใหม่

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีว
1: ิตเราก็จะเรียกว่ากรดฟอสฟอริกหรือนอกจากนี้มันก็จะมีการอัดแก๊สนะคะทำให้เกิดพวกของกรดคาร์บอนิกเกิดขึ้นนะคะนี้ถามว่ามีอะไรจะมีการอัดแก๊สเข้าไปนะคะเพื่อจะเพิ่มความซ่าจะมีการเติมน้ำตาลนะคะปรุงแต่งในเรื่องของกลิ่นรสแล้วก็สีตามแต่ละรสชาติแต่ละบริษัทแต่ละแบรนด์นักเล็กเขียนเอาไว้ว่าห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดแล้วก็มีการแต่งกลิ่นแต่งรสกันนิดหน่อยถ้าใครเคยชิมก็จะรู้สึกว่าเปิดฝาแล้วกลิ่นมันหอมนะกินแล้วมันเหมือนเป็นน้ำหวานอะไรแบบเนี้ยอันนี้เคยมีคำถามสำหรับตัวเองเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องเขียนว่าห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดในเมื่อถามว่าถ้าเราจะพูดถึงคาเฟอีนเนาะระดับคาเฟอีนที่บอกว่า50มิลลิกรัมนี่ยังน้อยกว่ากาแฟอันที่3นะคะเครื่องดื่มยอดฮิตของสาวๆออฟฟิศเลยก็คือชานมไข่มุกชานมไข่มุกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพลังงานที่สูงกว่า2อันแรกที่เราพูดไปนะคะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะอันแรกก็คือส่วนที่เป็นเครื่องดื่มก็คือชานมกับอันที่เราใช้ทำคาราเมลอะค่ะถ้าสมมุติว่าเราเคี่ยวคาราเมลแล้วสีมันยังอ่อนๆเนี่ยความหวานมันจะยังอยู่แต่ถ้าเราเคี่ยวจนกระทั่งสีมันเนี่ยกลายไปเป็นสีน้ำตาลหรือเราไปควบคุมหรือจำกัดอาหารชนิดอื่นในวันนั้นลดพวกข้าวแป้งแล้วก็น้ำมันให้ลดลงไปอีกจะได้ทำให้มันไปบาลานซ์กับชานมไข่มุกที่เรากินเพิ่มขึ้นค่ะอันถัดมาก็คือน้ำผลไม้นะคะเราพูดมาตลอดเลยว่าเราโดยเฉพาะกลุ่มของวิตามินซีวิตามินซีเป็นวิตามินที่ถูกสลายง่ายมากเมื่อเจอความร้อนเมื่อเจอแสงแดดสังเกตง่ายๆเลยเวลาที่เราซื้อวิตามินซีเนี่ยขวดหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันจะเป็นสีชาหรือเป็นสีที่ทึบๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โดนแสงขวดปิดสนิทหรืออาจจะมีพลาสติก2ชั้นหรือเทคนิคอะไรวิตามินซึ่งตอนนี้เทรนด์กำลังมามากเลยในคนที่สนใจสุขภาพก็อยากจะได้รับวิตามินก็เลยเอ้ยแทนที่เราจะกินน้ำเนี่ยเรากินน้ำดื่มผสมวิตามินดีกว่ามันก็จะได้ทำให้เราได้รับวิตามินด้วยส่วนใหญ่นะคะน้ำดื่มที่ผสมวิตามินปัจจุบันเนี่ยถามว่าเขาผสมวิตามินอะไรลงไปมักจะเป็นวิตามิน B boy กับ C cat B กับ C เป็นวิตามินที่ละลายน้ำแล้วเขาก็เลยมาผสมในน้ำไงคะทีนี้ข้อเสียของวิตามินที่ละลายน้ำก็คือสลายตัวง่ายสลายตัวเร็วมันถูกสลายตัวในกรณีที่เจอแสงแล้วก็เจอความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเขาทำอะค่ะเขาผสมลงไปจริงแต่คำถามคือกว่าจะมาถึงเราในเป็นวิตามินเขียนบอกไปเลยว่าใส่วิตามินเข้าไปในเครื่องดื่มอันนี้จะต่างกับพวกที่เป็นเครื่องดื่มที่เป็นน้ำดื่มผสมวิตามินน้ำดื่มผสมวิตามินมันจะไม่ค่อยมีแคลอรี่เพราะมันคือน้ำดื่มปกติแล้วเติมวิตามินลงไปแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มที่มีวิตามินพวกนี้จะมีการปรับแต่งรสแล้วก็เติมขึ้นไปอีกแต่ว่าการกินแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้ตับเราพังได้เราได้แคลอรี่เพิ่มขึ้นในกรณีของแอลกอฮอล์ค่ะเราอาจจะคุ้นเคยตอนเราเรียนมาว่าคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายจริงๆแอลกอฮอล์เป็นตัวหนึ่งที่ให้พลังงานนะคะ1กรัมของแอลกอฮอล์ให้พลังงานอยู่ประมาณสัก 7-8 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกือบจะเท่ากับไขมัน1กรัมให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนซะอีกแต่ไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์ค่ะการกินเบียร์หรือไวน์เวลาที่เขาสกัดมาเนี่ยมันจะมีอย่างเช่นถ้าเป็นไวน์ก็จะมีองุ่นใช่ไหมคะก็จะมีน้ำตาลจากองุ่นอีกถ้าเป็นเบียร์เป็นมอลต์เป็นข้าวเป็นบาเล่เป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีพลังงานจากพวกแป้งหรือธัญพืชพวกนั้นอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำตาลอยู่ในเบียร์หรือในไวน์แต่ถ้าเป็นเหล้าอันนี้ไม่มีน้ำตาลอันนี้แอลกอฮอล์เพียวนึกภาพออกใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้น HDL เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าแอลกอฮอล์อาจจะกับสุขภาพขนาดนั้นนะคะแล้วเราอยากจะลดคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพอย่างเดียวแต่ว่าบางครั้งบางทีเวลาเราเมาแล้วเสร็จหรือเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเราไปขับรถมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงกับคนอื่นได้ด้วยแล้วไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของ

โรคตับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหรือว่าเรื่องของเบาหวานน้ำตาลความอ้วนแต่ว่าการดื่มเหล้านี่ก็เพิ่มความเสี่ยงกับเรื่องของมะเร็งหลายๆอย่างนอกเหนือจากมะเร็งตับที่เรารู้กันเป็นปกติอยู่แล้วฉันยังไม่เคยดื่มไม่ให้ดื่มถ้าดื่มอยู่แล้วลดลงก่อนเมื่อเราพูดถึง6เครื่องดื่มที่เราไม่ชอบใจไปแล้วนะคะอาจจะเป็นอันตรายกับสุขภาพหรือเสี่ยงของการเกิดโรคน้ำเปล่า

0: องเยอะๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะอุ่นท้องสบายท้องกินแล้วช่วยขับลมได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในกลุ่มของน้ำขิงนะคะก็อาจจะไปกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นได้อีกนิดนึงซึ่งมันก็คงช่วยทางอ้อมอ่ะเนาะจะไม่ได้ช่วยทำให้แบบว่าผอมลงแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้การเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นได้นิดนึงนะคะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นกลุ่มนมทีนี้ในกรณีของนมเนี่ยถามว่าดียังไงอันที่หนึ่งมีโปรตีนนะคะมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสแล้วก็สามารถจะช่วยทำให้อิ่มท้องได้นะคะถ้าเกิดจะลดแคลอรี่ลงก็ให้เลือกนมที่เป็นนมไขมันต่ำถ้าไม่ใช่นมอาจจะเป็นกลุ่มของโยเกิร์ตก็ได้อีกอันนึงถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นแพ้นมแพ้นมให้สังเกตนิดนึงเวลาคนพูดว่าแพ้นมเนี่ยดูว่าเขาแพ้อะไรถ้าแพ้โปรตีนในนมวัวอันนี้เขาจะกินนมไม่ได้กินโยเกิร์ตไม่ได้กินพวกชีสไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเขาแพ้น้ำตาลในนมก็คือไม่มีเอนไซม์ช่วยย่อยน้ำตาลกินนมทีไรแล้วท้องอืดกินนมทีไรแล้วท้องเสียอันนี้เขายังสามารถจะกินนมที่เราเรียกว่าเป็นแลคโตสฟรีได้เขายังสามารถที่จะกินโยเกิร์ตได้นะคะถ้าไม่แน่ใจเลี่ยงไปกินกรีกโยเกิร์ตอันนี้ก็จะช่วยได้อันที่3ค่ะเขากินเป็นลักษณะของนมถั่วเหลืองคือนมที่ไม่ได้มาจากนมวัวซึ่งจะไม่มีน้ำตาลแลคโตสนมถั่วเหลืองได้นมอัลมอนด์ได้นมข้าวโพดได้หรือนมข้าวได้อันนี้ก็จะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะได้เครื่องดื่มที่อาจจะดีกับสุขภาพแล้วไม่ทำให้เสี่ยงในการเกิดโรคค่ะโดยสรุปนะคะสำหรับเครื่องดื่มที่จะเสี่ยงกับโรคทั้งหลายส่วนใหญ่เนี่ย
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอก
2: โรคความดันโลหิตสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาครับจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนะครับตั้งแต่โรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบไตวายจอประสาทตาเสื่อมกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่40 50ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วนะครับกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูง
3: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: เป็นอะไรมาครับวันนี
4: ้ปวดหัวหรือวิงเวียนหัวครับ
2: มีอาการอย่างอื่นไหมครับ
4: หรือว่าเดินสักพักอะไรนี่มันก็จะเหนื่อย
2: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: วันนี้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของชาวไทยจริงๆครับเพราะนักวิจัยคนไทยที่ศรีราชสามารถคิดค้นการแยกสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์ออกจากน้ำคร่ำครับเพื่อใช้ในการรักษาโรคได้เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับน่าภูมิใจมากที่สำคัญการคิดค้นครั้งนี้จะใช้เพื่อรักษาโรคอะไรและส่งผลอย่างไรบ้างต่อวงการแพทย์วันนี้จะได้ทราบกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดกันก่อนครับ
1: ผมว่าหลายๆคนคงจะสงสัยไม่มากก็น้อยแล้วนะครับว่าเจ้าสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดคืออะไรเจ้าสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์อ่อนที่ยังไม่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงนั่นเองความพิเศษของเจ้าเซลล์ต้นกำเนิดนี้ก็คือมันสามารถจะแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์เนื้อเยื่อชนิดต่างๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปอดตับหัวใจหรืออวัยวะอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่พัฒนามาจากเจ้าสเต็มเซลล์ตัวนี้นี่เองแหละครับและแม้แต่นั้น
2: ต้นทุนละ50บาทใช่ค่ะ
0: อาจารย์ไม่ได้โม้ใช่ไหม
2: ไม่ได้โม้มันเป็นวิธีที่ง่ายจริงๆเลย
0: โอ้โหอาจารย์จาก 25,000 เหลือ50บาทในการคัดแยกเนี่ยถูกลงมาขนาดนี้แล้วประสิทธิภาพมันเป็นไงฮะ
2: ประสิทธิภาพดีกว่า
0: ดีกว่าด้วยเหรอครับ
2: เพราะว่ามันเพราะว่าด้วยวิธีการเนี่ยค่ะจะได้เซลล์ที่สดกว่าสดกว่าด้วยวิธีไม่ต้องผ่านเครื่อง

0: องมือหรือสารเคมีอะไรเพราะฉะนั้นเซลล์เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เป็นสเต็มเซลล
1: ์
0: อยู่ในช่องท้องของแม
1: ่เนี่ยถูกพัฒนาต่อไปจนไปรักษาโรคได้จะรักษาโรคอะไรส่วนไหนในร่างกายอวัยวะอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะคือสเต็มเซลล์ชนิดนี้ในห้องปฏิบัติการเราพบว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ร่างกายได้หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ตับเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์กระดูกเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เซลล์สมองคือหลายเซลล์มากแล้วเราเชื่อว่าโอกาสที่จะพัฒนามารักษาในหลายๆโรคเป็นไปได้ค่ะ
1: ค
0: แต่ในขณะนี้เรากำลังศึกษาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมหนึ่งความพิเศษของสเต็มเซลล์ชนิดนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นสเต็มเซลล์ที่สามารถเพาะเลี้ยงจาก1เซลล์ขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์ได
1: ้
0: ซึ่งสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอื่นเนี่ยทำไม่ได้นะคะ
1: กว่าจะบริสุทธิ์ได้ขนาดนี้เจอสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยเขากระบวนการขั้นตอนอะไรเขาผ่านการคัดแยกมาอย่างไรบ้างถึงมาเจอวิธีของเราครับ
0: พี่การหาวิธีการที่จะแยกสเต็มเซลล์เนี่ยออกจากน้ำคร่ำได้แล้วบริสุทธิ์เลย
1: บริสุทธิ์ด้วย
0: 100% ค่ะ
1: เขาประกาศก่อนเรา
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะในปี 2007
1: ครับเขาใช้อะไรฮะ
0: เขาใช้วิธีใช้สนามแม่เหล็กแยก
1: เป็นยังไงครับ
0: วิธีการนะคะเขาก็จะเอาสเต็มเซลล์เขารู้ว่าสเต็มเซลล์เนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ที่ผิวอ
2: ย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
3: สวัสดีค่ะหมอคะ
2: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
3: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
2: ค่ะ
3: พอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงยอดอกจะร้าวไป
4: สะดุดหกล้มตรงบันไดก็จะได้น้อยลงพื้นวัสดุเนี่ยควรจะเป็นวัสดุที่มีความฝืดระดับหนึ่งคือหมายถึงว่าลื่นน้อยแล้วก็ไม่มีเงาสะท้อนขณะเดียวกันก็ต้องมีความปลอดภัยนะคะห้องน้ำเนี่ยอยากให้แบ่งเป็น2 ส่วนคือข้างๆโถส้วมเพื่อที่เขาอาจจะเหนียวตัวหรือพยังตัวลุกขึ้นสะดวกขึ้นประตูห้องน้ำของผู้สูงอายุควรจะเป็นบานเลื่อนขนาดของประตูห้องน้ำก็น่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่อันนี้เผื่อไว้ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องใช้รถเข็นจะได้เข้าไปได้ตอนนี้อีกอันหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าเราน่าจะปรับประยุกต์ได้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอ่างล้างมือที่เขาจะล้างมือที่เขาจะล้างปากบ้วนปากแปรงฟันถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องอยู่ในห้องน้ำอยู่ข้างนอกที่เขาสามารถจะเข้าถึงได้ไม่ยากเขาจะได้ไม
5: ่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมยาภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: หาปัสสาวะเล็ดถือว่าเป็นภาวะที่อาจจะส่งผลต่อกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่อยากไปเข้าสังคมแล้วก็ลำบากในการที่ต้องใช้ผ้าอ้อมหรือการดูแลตนเองการรักษาที่เราแนะนำนะครับอันที่หนึ่งคือเรามักจะดูที่ต้นเหตุก่อนเช่นถ้าผู้ป่วยมีสาเหตุของอาการไอเราให้ไปแก้ที่สาเหตุของอาการไออันต่อมาในการรักษาคือการใช้ยานะครับในปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดนะครับการรักษาที่ดีและก็เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดรักษานะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากอาการไอจามปัสสาวะเล็ดได้การรักษาอีกอันนึงที่ผู้ป่วยสามารถทำได้แล้วก็ถ้าทำได้ดีก็ช่วยให้ผู้ป่วยหายได้มากกว่า 60-70% ก็คือการฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการฝึกขมิบ
1: จริงๆการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยถ้าทำได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับส่วนที่ยืนอยู่ข้างคุณหมอเอ๋ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงค่ะ
0: คุณน้อยที่ทราบมาตอนนี้นะครับรู้แค่ว่าคุณน้อยทานเผ็ด
1: อ๋อค่ะ
0: ยังไงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของคุณน้อยกันว่ามีปัญหาหรือว่าตอนนี้ต้องการคำแนะนำอะไรบ้างครับ
1: ค่ะ
2: เมฆคลาฟ้าห้องหวนเพชรเพชรนี่แสบท้องกระย่อมเป็นโรคกระเพาะกระย่อมค่ะ
3: กินก็ได้
1: โอ้โหดูสีแล้วเผ็ดมากจริง
0: มันน่าจะเป็นตำพริกมากกว่าส้มตำนะครับ
2: คนเราจะทานอาหารเที่ยงใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ทานจะไปทานอีกทีก็คือตอน4โมงเย็นบางครั้งอาหารค่ำก็คือตีหนึ่งตีสองก็มีอะค่ะกินไม่ตรงเวลาปวดท้องเหรอคะปวดท้องขนาดไหนถึงกับน้ำตาไหลร้องไห้เลยค่ะแสบมากเลยบางครั้งจนตัวงอทำอะไรไม่ได้เลย
1: ความเครียดเองเนี่ยก็ใช่เนาะอันที่สองเนี่ยก็เรื่องของอาหารรสจัดมีข้อมูลค่ะว่าในกรณีที่เราทานพริกเข้าไปเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างที่อยู่ในพริกจะไปกระตุ้นให้กระเพาะนะคะสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเครียดกระเพาะก็สร้างกรดกินพริกเข้าไปมันก็จะทำให้กรดมากขึ้นใช่อีกอันนึงก็คือเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะทุกๆครั้งที่เรากินเนี่ยร่างกายก็จะจดจำรูปแบบเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้มันควรจะต้องได้กินแล้วยังไม่ได้กินร่างกายก็สร้างกรดมาเรียบร้อยแล้วก็เลยทำให้มีปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันคงมีหลายปัจจัยนะคะอันที่หนึ่ง
0: คนไทยน่าจะคุ้นเคยมากที่สุดนะครับผมจะหั่นข้าวโพดเตรียมไว้นะครับก็ข้าวโพดนะครับต้มสุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะฝานตัวเนื้อออกนะครับ
1: แต่จริงๆต้องบอกนะคะว่าใครที่ทานรสจัดเนี่ยถ้าสมมุติว่าพยายามปรับรสชาติลงคือรสชาติที่เคยกินจัดจ้านลงเนี่ยสักพักหนึ่งร่างกายจะเริ่มรับได้แล้วจะชินนะคะ
0: จะถามคุณหมอด้วยว่าเวลาทานเผ็ดมากๆเนี่ยผลเสียตรงๆเลยคืออะไรบ้างครับ
1: เหมือนที่บอกค่ะว่ามันไปกระตุ้นให้กระเพาะเนี่ยมีการสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะนิดนึงนะคะ
0: okay.
1: เพราะฉะนั้นหลายคนที่อาจจะมีแนวโน้มอยู่แล้วที่จะเป็นโรคกระเพาะเนี่ยก็จะทำให้มีอาการมากขึ้นนะคะ okay. ลักษณะนั้นมากกว่าค่ะ
0: แสดงว่าการทานเผ็ดจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ทำให้ระคายท้อง
1: เป็นไปได้ค่ะ
0: โอเคครับ
1: อันนี้ okay. ใช้น้ำมัน
0: ใช้น้ำมันครับคุณหมอนิดหน่อยนะครับตั้งน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมก่อน
1: ค่ะ
0: เราเจียวกระเทียมก่อนกระเทียมนะครับแล้วเดี๋ยวคุณหมอใส่
1: ก็เอาน้ำตาลปี๊บมาใส่น้ำเนาะ
0: ใช่ครับอันนี้เราน้ำตาลปี๊บมาละลายกับน้ำนะครับหรือบางคนจะใช้น้ำเชื่อมก็ได้น
1: ะครับ
0: โอเคครับคุณหมอมาเลยครับ
1: ใ
0: ส่เลย
1: โอเค
0: ขอบคุณครับเราเคี่ยวด้วยกันก่อนสักพักหนึ่งนะครับ
1: นึกถึงปลาหมึกผัดไข่เค็มเลยค่ะ
0: ต้องเติมน้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอใส่น้ำเพิ่ม

0: จะเคี่ยวให้ตัวนี้เป็นซอสที่ฟูขึ้นมานะครับ
1: ก็คือมันก็จะต้องละลายหมดเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับต้องการของเหลวนิดนึงแล้วก็ตรงนี้เราเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับกับ
1: เขาเรียกอะไรนะคะแก้ปวดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: จะเป็นกลุ่มนั้นแล้วก็จะเป็นพวกของแอสไพรินนะคะหลายคนก็ทานแอสไพรินอยู่นะคะคุณหมออาจจะสั่งให้ก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะมันมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารนะคะสุดท้ายเลยก็คือมันจะเป็นลักษณะของการติดเชื้อนะคะมีเชื้อแบคทีเรียบางตัวที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระเพาะแล้วทำให้เกิดแผลในกระ
0: ครับผมน้ำมะนาวขอสักช้อนครึ่งก่อนก็ได้ครับ
1: คือทำตามเชฟนะคะถ้าไม่อร่อยเนี่ยห้ามว่านะคะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าไม่รู้เลย
0: ครับ
1: อันนี้หมด
0: เท่ากันอันนี้ช้อนนึงก่อนครับ
1: ช้อนเดียวใช่ไหมคะ
0: คุณหมอลองชิมไหมครับหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ด
1: น่าจะมะนาวกว่านี้นิดนึงปะจริงๆอันนี้มันจะมีน้ำตาลที่มาจากพวกผลไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะต้องเติมหวานละ

0: เรียบร้อยแล้วครับคุณหมอกับยำข้าวโพดนะครับไข่เค็มกับกุ้งสดครับ
1: เดี๋ยวขอ
0: ควรคุณหมอลองชิมดูครับอาจจะไม่ได้ออกเป็นอาหารอีสานซะทีเดียว
1: มันจะเป็นเหมือนยำมากกว่า
0: เป็นครึ่งๆยำครึ่งๆส้มตำ
1: ใช่การมีไอ้ตัวไข่เค็มมันจะทำให้รสชาติมันดูแบบนุ่มนวลขึ้น
0: ดูให้ทุกอย่างกลมขึ้นคร
1: ับ ใช่ค่ะก็จากตรงนี้นะคะอยากจะสรุปอีกนิดนึงในส่วนของความเชื่อตัดเนี่ยจริงๆเวลาเราปรุงเชฟก็เห็นเนาะใน VTR ทุกอย่างจะใส่เยอะหมดเลยโดยเฉพาะเค็มนะคะเค็มก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่เราบอกค่ะอาหารอีสานเราอาจจะบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพเพราะว่าไขมันต่ำนะคะแต่อยากจะแนะนำว่าถ้าจะทานกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องลดปริมาณของเกลือนะคะหรือว่าน้ำปลาหรือแม้กระทั่งปลา
0: เมนูอีสานอีกอันนึง
1: แอบเห็นไก่แล้วค่ะไม่ต้องทำอะไรก็ได้กินเลย
0: กินเลยอันนี้การที่จะทานข้าวหรือข้าวเหนียวนะครับกับอาหารที่เป็นอาหารอีสานแล้วเพิ่มโปรตีนเข้าไปด้วยเนี่ยผมมองมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอาเมนูนี้ขึ้นมานะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: จริงๆแล้วเป็นแกงอ่อม
1: อ๋อตอนแรกนึกว่าจะเป็นลาบ
0: เริ่มต้นนะครับก็จะมีใบมะกรูดครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะซอยให้แล้วก็รบกวนคุณหมอช่วยตำให้หน่อย
1: ได้เลย
0: นะครับ
1: ดึงไปเลย
0: ใช่ดึงออกนะครับวิธีที่ผมซอยใบมะกรูดก
1: ็ม้วนๆแล้วก็หั่นใช่ไหม
0: ครับเราลองเท่านี้ก่อน
1: โอเค
0: ครับ
1: ไปเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมีตะไคร้นะครับแต่ว่า
1: ตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียม
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมอตำก่อนเลยนะครับเริ่มแหลกแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวผมจะใส่ตะไคร้ให้
1: ใ
0: ช่โอเคระหว่างที่คุณหมอกำลังจัดการตรงนั้นเดี๋ยวผมจะเลาะไก่ให้นะครับ

0: ไก่ย่างนะครับปกติไก่ย่างมันจะเป็นชิ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากให้มันเข้าเนื้อมากขึ้นวิธีการง่ายที่สุดก็คือผมใช้มีดกดแล้วก็บี
1: ้
0: นะครับไก่ย่างทั้งหมดได้แล้วนะครับพักตรงนี้ไว้นะครับผมรบกวนคุณหมอ
1: เด็ด
0: ใช่ครับขอผักชีนะครับผักชีลาวเดี๋ยวผมซอยหอมนะครับครับอันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอบบบพออันนี้พอนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกต้นหอมนะครับคุณหมอเอาแค่พอบุกต้นหอมเดี๋ยวตรงนี้มีใบแมงลักด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวก็เด็ดเป็นใบ
0: ใช่ครับ
1: okay.
0: ใส่เข้าไปโอเคตอนนี้จะเป็นปรุงรสแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมตรงนี้นะครับเราทุกอย่างใส่ลงไปข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนยีน้ำปลาสุกแล้วก็น้ำปลา
1: พริกค่ะพริก
0: พริกนี
1: ่ต้องกินพริกค่ะ
0: ต้องใจเย็นๆครับ
1: ก็น่าจะสักช้อนหนึ่งไหมคะเพราะว่าดูปริมาณทั้ง
0: ของ
1: ที
0: ่
1: ใช
0: ้ใช่ครับช้อนหนึ่งนะครับคุณหมอใจดีมากผมทำไปกลืนน้ำลายเอือก
1: แสดงว่าของโปรดของเชฟ
0: ผมชอบทานอาหารอีสานครับมากเป็นพิเศษหวานครับดูเผ็ดมากแต่ไม่เผ็ดเลยพริกป่นนี้ไม่เผ็ดนะครับโอเคครับคุณหมอเดี๋ยวกวนขออ
1: ันนี้ก่อนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ใส่หมดเลย
0: แล้วก็ใบมะกรูดครับโอเคครับเยี่ยมเลยครับผมโอเคครับ
1: สีสวยดูน่ากิน
0: เรียบร้อย
1: อ่ะ

0: แต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องของเรอนะคะหรือว่ามีแก๊สในกระเพาะเยอะๆบอกว่าท้องอืดแน่นนะคะเวลาที่เราทานผักโดยเฉพาะผักสดปริมาณมาก
1: ๆ
0: อันนี้มันก็จะทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาได
1: ้โอเคนะคะผักสด
0: นอกเหนือจากกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สยกตัวอย่างเช่นน้ำบัตรลมโซดาอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยแล้วสวยงามมาก
1: เรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็นอ่อมแห้งนะครับ
0: ค่ะ
1: ที่ผมเรียกว่าอ่อมแห้งก็เพราะหนึ่งปลาร้านะครับมีน้ำปลาร้าต้มสุกแล้วก็มีผักชีลาวอยู่ข้างใน
0: โอเคเดี๋ยวเราจะโรยข้าวคั่วกัน
1: สุดท้าย
0: โอเคค่ะโอเค
1: ครับผมเรียบร้อยนะครับให้อาจารย์สรุปให้ฟังหน่อยว่าสุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทานแล้วก็กลัวว่าจะเป็นโรคกระเพา
0: ะ
1: นะครับหรือว่าการป้องกันโรคกระเพาะที่ดีนะครับ
0: จริงๆก็เป็นลักษณะของการป้องกันนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็รับประทานอาหารให้ตรงเวลาร ับประทานมื้อน้อยๆนะคะอาจจะบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราทานนะคะอันนี้คือเป็นกะละมังเนาะที่จะทำให้เกิดได้แล้วก็พวกของน้ำอัดลม
1: ค่ะ
0: รวมถึงหมากฝรั่งด้วย
1: สำหรับท่านผู้ชมทาง

0: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมสารยาพาวิเลียนนะครับหรูหราไฮโซมากนะครับ
1: wow. อ
0: ยู่บนชั้น6อยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่ามหิดลสารยานี่แหละครับและที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะว่าพี่ต้นหรือว่าอาจารย์ต้นนะครับบอกผมว่าบ้วยพี่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้วยข้าไม่ถึงมานำเสนอ
1: คือ
0: ผมก็เลยตื่นเต้นก็เลยมาก่อนเวลาคุณผู้ชมครับนี่คืออุปกรณ์แบบใหม่นะครับที่พี่ต้นบอกว่าบ้วยจะข้าไม่ถึงนั่นก็คือคีย์การ์ดจะบ้าเหรอ ไม่ใช่หรือว่าให้ผมไปที่ห้องนี้
2: ใช่ค่ะ
0: ครับไปลิฟ
2: ต์ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
0: ครับผมไปนะครับต้น
3: ครับ
0: ต้นครับ
4: เฮ้ยอ้าวมาเหรอโอ้โหคอตั้งนานเนี่ย
0: มาแล้วสิพี
4: ่เฮ้ยไปไหนมาให้พี่รออย่างเงี้ยตั้งนาน
0: พี่นายผมล็อบบี้แล้วมารอมันอะไรบนห้องเรา
4: ตั้งนานเลยดิก็พี่ก็รอตั้งนานแล้วเนี่ย
0: รอที่นี
4: ่เออ
0: แต่นายผมล็อบบี
4: ้เออ
0: เออ
4: ไม่รู้เลย
0: ในอุปกรณ
4: ์โอ้โหเตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้โหเตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้ป้าตามมามาช้าตามมาตามมาตามมา
0: ไหนครับอุปกรณ์อะไรพี
4: ่ดู
0: เดี๋ยวไม่เห็นอะไรเลยนอกจากอย่าบอกว่า
4: ใช่แล้ว
0: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง
4: ใช่แล้ว
0: คาดไม่ถึง
4: ใช่แล้ว
0: มันก็คือเตียงนั่นเองที่เราต้องติดตามนะครับว่าเตียงที่เราเห็นที่เรานอนทุกวันเนี่ยสามารถเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายได้พร้อมกับแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญของเราเป็นหนุ่มกิจกรรมที่เขาบอกว่าเขาอยากแล้วก็อยากออกกำลังกายแต่ตอนนี้นะครับเราอยู่กับอาสาสมัครนะครับคุณกันสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: คุณกันตามข้อมูลที่เรารู้มาเป็นหนุ่มกิจกรรม
5: ครับ
0: กิจกรรมมากจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย
5: ครับ
0: จริงไม่จริงครับ
5: จริงครับตอนนี้ด้วยเรียนครับแล้วก็ทำกิจกรรมของมหาลัยด้วย
0: ทำอะไรบ้าง
5: ก็ออกค่ายครับประชุมสัมมนาผู้นำครับบางทีว่างก็ไปต่างจังหวัดครับขึ้นเขาที่ภาคเหนือเงี้ยครับ
0: ทำกิจกรรมเยอะอยู่แล้วทำไมถึงต้องมานั่งดูแลสุขภาพตัวเองครับ
5: คือบางครั้งทำเยอะมันเหนื่อยมันล้ามันไม่มีเวลาดูแลตัวเองครับก็เลยอยากกระปี้กระเป๋าครับก็เลยต้องออกกำลังกายบ้าง
0: ต้องการครับทีนี้มีคำถามครับ
5: ครับ
0: สงสัยไหมครับว่าเราจะออกกำลังกายด้วยเตียงพร้อมกับผู้ชาย3คนได้อย่างไร
5: สงสัยครับแล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยครับตอนนี
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเฉลยครับ
5: ครับ
0: ทำไมพี่ต้นถึงเลือกเอาเป็นเตียงผมสงสัยเหมือนกัน
7: โอเคถ้าบ๊วยหรือว่าน้องกันสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วเตียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแล้วนะนะครับในแต่ละบ้านส่วนใหญ่ต้องมีเตียงนอนใช่ไหม
0: ครับต้องมีครับ
7: ต้องมีส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าเวลาที่เราอยู่กับห้องนอนหรือว่าเตียงนอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับ1ใน3ของแต่ละวัน
0: โอ้เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอยู่กับเตียงคือ24ชั่วโมงเท่ากัน8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงทำงานกึ่งเล่นหรือกึ่งพักผ่อนถูกไหมแล้วก็อีก8ชั่วโมงคือพักผ่อนใช่ไหมกลับมาก็ร้องเพลงใหม่เจริญพุระแล้วกลับมาล้มตัวลงนอนต่อไปนี้นะครับน้องกันจะไม่มีข้ออ้างรวมถึงคุณผู้ชมนะครับที่จะไม่มีข้ออ้างต่อไปแล้วว่าเราไม
4: ่กัน
0: แต่ออกกำลังกายกันอะไรเราเริ่มกันที่ส่วนไหนของเตียงครับ
7: เราขอบเตียงก่อนไหม
0: ขอบของเตียงโอเคเริ่มยังไงครับ
7: อันที่หนึ่งเราจะวอร์มร่างกายเราก่อนนะครับ วอร์มปกติเราใช้อะไรเรื่องการยืดเหยียดเรื่องการจ็อกใช่ไหมอันนี้เราจะใช้เรื่องของการย่อนะครับย่อนั่งไล่สลับนะครับขึ้น
0: เฮ้ยก็เหมือนท่ายืดสควอตนะ
7: ใช่นะครับแล้วก็นะครับขึ้นยืนนะครับไล่ยืนลองทำพร้อมกันมาเตียงไม่พังนะครับเพราะนี่เตียงแข็งแรงแต่จะเอียงมาทางซ้ายนิดนึง
0: คือจะว่าเราหนัก
7: มาก
0: นะ
7: คร
0: ับ
7: เราไล่วอร์มนะครับไล่วอร์ม
0: เตียงไหมครับ
7: ตัวตรงๆนะครับสะโพกวางขาวาง
0: กันเป็นไหมครับกัน
5: สบายมากครับ
7: สบายมาก
5: ท่าแรกครับท่าแรกอาจจะสบายนะ
0: นี่แค่เริ่มต้นหมายถึงว่านี่ไม่ได้ออก

0: ร่างกายนะนี่แค่อ
1: ันนี้แค่วอร์ม
2: เราวอร์มครับนะครับ
0: มือจำเป็นต้องเป็นแบบนี้ไหมครับพี่
2: ใช่ครับเราก็ช่วยเรื่องการประคองตัวเองครับ
0: มันก็จะสดชื่นขึ้นเลยนะมันเตรียมพร้อมสำหรับทั้งวันด้วยนะ
2: ใช่ใช่
0: โอเค
2: ครับพอเริ่มได้แล้วคราวนี้นะครับค่อยๆช้าๆ
0: ทำแบบนี้นานไหมครับ
2: เราทิ้งนะครับขึ้นยืนแขนหักหลังลงขึ้นยืนนะครับไล่สลับนะครับสลับเหมือนเราดึงเข่าขึ้นมางอตัวขึ้นดึงเข่าครับลองทำมาพี่นะนั่นแหละ
0: ผมว่าแล้วทีนี้ผมสงสัยว่าสมมติถ้าเกิดคนที่มีชั้นไขมันเยอะครับเขานอนหงายไปแล้วเขาจะลุกขึ้นมาได้แบบนี้ไหม
2: อย่างที่บอกไอ้ของเขาแหละเขาอาจจะแค่ช่วงแรกเนี่ยท่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าลงไปเนี่ยลงไปจริงๆฮะเราดูเหมือนกับไม่มีแรงอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของโมเมนตัมไงใช่ไหมลงไปปุ๊บมันก็มีเรื่องของแรงนะครับเราใช้เป็นคุกเข่าคุกเข่าลงยืน
0: คุกเข่าที่เราเคยเจอตามสวนสาธารณะใช่ไหม
2: คุกเข่าคุกเข่าลงยืนเหมือนเราจะเดินใช่ไหมเราเคลื่อนที่คุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าพยายามเหยียดสะโพกตลอดนะครับเหยียดกลับมาพอได้แล้วเราทำไงอีกเราลองขวาสลับซ้ายนะครับขวาครั้งนึงมาอีกครั้งนึงซ้ายครั้งนึงนะครับไล่สลับลองนะครับไล
0: ่ทำแบบนี้ได้กำไรพี่ต้น
2: เหมือนกับเราเดินเลยนะครับก็ใช้ในส่วนของสะโพกใช้ของขาต้นขาด้านหน้าด้าน
0: ก็คือแกนลำตัว
2: ใช่แกนแล้วก็แกนลำตัวช่วยประคอง
0: ตอนนี้ถ้าที่ผมสังเกตคือพี่ต้นออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายก่อน
2: ใช่
0: เพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายเป็นตัว
2: เราค่อยไปเฉพาะแต่ละส่วน
0: เพราะถ้าเกิดเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสร็จเนี่ยมันทำให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้น
2: ครับ
0: ระบบการคือการเอาหนึ่งแฟตที่มันสะสมเอาไปใช้ได้ดีขึ้นด้วย
2: โอเค
0: ถนัดกับไม่ถนัดสลับกันเพื่อให้เราแบ่งแยกประสาทได้มากขึ้น
2: ใช่ครับ
0: ขวาซ้ายทีนี้ก็ซ้ายขวาร
2: อบนี้เราจะใช้ส่วนบนด้วย
0: ส่วนบนด้วย
2: นะครับก็คือขึ้นขวาก็มือขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับไล่สลับ
0: บนเตียงก็ไม่สามารถหยุดพี่ได้จริงผมชอบมากเลยต่อครับลองดู
2: ลองดู
1: ขวาก่อนนะครับ
2: ครับ
0: เหมือนเดิมเราก็ใช้สามสิบข้างที่ถนัดกับข้างที่ไม่ถนัดแล้วก็สลับกัน
2: นั่นแหละแต่ไรครับแต่ใช่
0: เขียนวอร์มอัพ1นาทีแล้วก็ทำแบบเนี้ยเมื่อกี้ใช้ขาอย่างเดียว1นาท
2: ี
0: แล้วก็ใช้มือแตะด้วยอีก1นาทีนี่3นาทีเองนะเนี่ย
2: ครับ
0: เออ

0: ต่อไปนะครับไอ้มือนี่คงไม่ต้องนะคราวนี้คราวนี้เราลองมาใช้ในเรื่องของพื้นที่ของตัวเตียงนะครับตัวเตียงปกติที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่ามีก็เรื่องของการวิดพื้นอะไรต่างๆอันนั้นก็คือเรื่องของปกติแล้วนะครับเราก็คงไม่ต้องเอาแบบนั้นนะครับ
1: เขาเรียนพยาบาลเขาเรียนแบบเขาต้องเรียบร้อยเขาดูแลคนป่วยเขาจะแบบดีมองบ่อยๆมองบ่อยๆผู้ชอบ
2: โอเคฮะ
1: คราวนี้วิดพื้นคือมันธรรมดาสำหรับเรา
0: ใช่ใช่
1: ต่อไปเราจะทำไงครับ
0: เราก็ใช้ตัววิดพื้นนั่นแหละครับแต่เราให้เป็นลักษณะของอยู่บนเตียงใช่ไหมครับ
1: หลังจากเมื่อกี้นะครับเราใช้ขอบของเตียงเราเปลี่ยนขึ้นเตียงแล้วนะครับ
0: ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าอยู่บนเตียงเนี่ยมันมีในเรื่องของความไม่สมดุลนะมันจะทำให้ตัวกล้ามเนื้อต้องทำงานมากขึ้นใช่ไหมเราก็ใช้เป็นลักษณะนะครับไล่เข้ามาลักษณะนะครับลักษณะ
1: ทีนี้ปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบนเตียงเนี่ยเราเห็นมีความสูงเราก็จะขาวางเพื่อออกกำลังกายหน้าอกก็จะเป็นวิดพื้นแบบนี
0: ้ไล่นี่ก็ลงมาที่ไล
1: ่โอเคนี่ก็จะแบบเบสิกไม่มีอะไรหยุดพี่ได
0: ้เวลาที่เราใช้เตียงปุ๊บใช่ไหมครับอย่างเงี้ยอย่างน้องกันเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่เคยคุ้นเคยกับการออกกำลังกายบางทีจะหนักเกินไปงั้นเราก็ต้องมองอุปกรณ์ใกล้ๆละอย่างอกตัวที่เข้ามาได้ก็คืออย่างหมอนใช่ไหมครับแทนที่ปกติบัวจะเจงบัวก็ใช้เรื่องของนะใช้ดันขึ้นนะครับด
1: ูหมอนก็มีน้ำหนักนะ
0: ใช่เพราะบางครั้งคนที่ออกกำลังกายประจำเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเฮ้ยมันเบาแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องนานๆนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราเปลี่ยนในเรื่องของมุมให้มีเรื่องของตัวที่จับที่ออกแรงมากขึ้นมันก็มีความหนักเพิ่มขึ้นดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะมีอะไรที่หนักขึ้น
3: ผมขอลองก่อน
1: โอเคครับเฮ้ยออกแล้วผมมันอยู่ที่เราโฟกัส
0: ดี

0: มองตามแต่หมอนแตะแล้วกลับมามองแตะแล้วกลับมาก
1: ลับมาล้มตัวลงนอนเป็นไงครับกัน
2: อันนี้เกรงของยิ่งกว่าท่าที่แล้วอีกครับ
1: พบกันน้องกันมากนะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับสำหรับการติดตามนะครับเราก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราถ่ายทำรายการนะครับนั่นก็คือโรงแรมสารยาพาวิเลียนตั้งอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาครับติดตาม Healthy Friday เราจะมาหาคุณที่บ้านแบบนี้ส่งการออกกำลังกายที่ดีๆที่เหมาะกับคุณสุขภาพไม่ต้องไปเริ่มที่ฟิตเนส

0: ีดาวเทียม186-200
1: สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดียกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้โซเชียลมีเดียตัวหน้าที่หันมาใช้ไลน์มากขึ้นก็คือประเทศเทิร์กเมนิสถานสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละประมาณ4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงนั้น 70-75% ของเวลานี้ใช้อยู่กับแอปพลิเคชัน LINE เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชัน LINE มีความสำคัญมากครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีแอป LINE จากนั้นกดอื่นๆต่อด้วยการตั้งค่าต่อด้วยแชทต่อด้วยขนาดตัวอักษรจากนั้นให้เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการสำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้เลือกขนาดใหญ่มากเพราะตัวใหญ่อ่านง่ายสบายตาครับนี่เป็นตัวหนังสือทั้ง4ขนาดคือเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากที่มีให้ปรับแต่งในแอป LINE ครับนอกจากนี้ถ้าตัวหนังสือยังใหญ่ไม่พอยกตัวอย่างเช่นในระบบ iOS สามารถเลือกการตั้งค่าจากเครื่องโดยให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยจอภาพและความสว่างต่อด้วยขนาดข้อความจากนั้นเราสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้ตามใจชอบเลยครับและนี่เป็นการปรับขนาดตัวอักษรในระบบของ iOS ซึ่งเห็นได้เลยครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากอ่านข้อความนะครับเพราะข้อความมีความยาวหรือมีตัวอักษรที่เล็กฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการอ่านข้อความ
2: ดีวันจันทร
1: ์นอกจากนี้ฟีเจอร์นี้สามารถให้ Siri ช่วยอ่านที่ไหนก็ได้ครับ
3: สวัสดีครับสบายดีไหมครับ
1: การพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์บางเครื่องมีแป้นพิมพ์ที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยแป้นพิมพ์ครับจากนั้นไปที่การเปิดใช้งานตามคำบอกครับวิธีใช้ก็แค่เพียงกดที่ช่องพิมพ์ข้อความครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มไมโครโฟนด้านล่างเมื่อเห็นรูปคลื่นให้เราพูดลงไปได้เลยครับจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เมื่อพูดเสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถส่งข้อความให้ลูกหลานได้โดยไม่ต้องพิมพ์แล้วครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอ่านข้อความได้ง่ายและชัดขึ้นก็คือการใช้แว่นขยาย
4: ทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: การปรุงอาหารเกี่ยวข้องกับความแก่มากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะมีความเสื่อมตามมาอยู่แล้วถ้าเราเลือกการปรุงประกอบที่ถูกวิธีเนี่ยก็จะชะลอความเสื่อมให้กับร่างกายได้ดีเลยค่ะปรุงอาหารแบบปิ้งย่างเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดสาร AGE มากที่สุด AGE คือ Advanced Glycation End Product ซึ่ง AGE เนี่ยก็จะเป็นสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมในร่างกายและเร่งแก่ได้ค่ะในกรณีถ้าเกิดเราอยากกินอาหารปิ้งย่างซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยจะเกิดสาร AGE เกิดขึ้นมากถ้าอาหารชนิดนั้นเนี่ย

มีไขมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยก็คืออาหารที่เราเลือกมาเนี่ยก็ควรจะเป็นไม่ติดหนังติดมันแล้วเอามาผ่านความร้อนนะคะก็จะช่วยในการลด AGE ไม่ให้เกิดมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องทำอาหารเองเราก็มีกระบวนการในการลด AGE ลงได้โดยการนำเนื้อสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยเอาไปหมักโดยใช้กรดอย่างเช่นน้ำส้มสายชูหรือมะนาวประมาณ1ชั่วโมงก่อนนำมาปรุงประกอบกระบวนการปิ้งย่างก็จะช่วยลด AGE ลงได้ค่ะสำหรับอาหารปิ้งย่างเราจะเจอได้มากตามท้องถนนนะคะซึ่งอาหารที่อยู่ตามท้องถนนเนี่ยนอกจากกระบวนการปิ้งย่างที่ทำให้เกิด AGE แล้วเนี่ยควันพิษมลภาวะต่างๆตามท้องถนนเนี่ยก็จะเป็นตัวทำให้เกิดสารพวกอนุมูลอิสระที่เกาะตามตัวอาหารที่เราจะมากินอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกอาหารข้างทางประเภทยิงได้การต้มเป็นกระบวนการปรุงประกอบอาหารที่จะมีสาร AGE เกิดขึ้นน้อยเพราะว่าเป็นกระบวนการที่มีความชื้นแล้วก็ความร้อนไม่ได้สูงมากแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการต้มก็เป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการสูญเสียสารอาหารได้มากที่สุดเพราะว่าตัวการต้มเนี่ยอาหารจะสัมผัสกับน้ำแล้วก็ใช้ระยะเวลานานในการปรุงประกอบตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มีการสูญเสียพวกวิตามินที่ละลายในน้ำอย่างเช่นวิตามิน B และวิตามิน C ซึ่งวิตามิน B เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทการทำงานของหัวใจส่วนวิตามิน C เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคอลลาเจนโครงสร้างร่างกายผิวหนังให้แข็งแรงรวมถึงหลอดเลือดของเราให้แข็งแรงด้วยแนวทางการแนะนำนะคะถ้าเกิดอาหารชนิดนั้นสามารถกินสดได้อย่างเช่นผักผลไม้ควรจะรับประทานแบบสดไม่ควรจะเอาไปผ่านการแปรรูปนะคะอีกแนวทางนึงก็คือเมื่อเราต้มผักแล้วเนี่ยเอาน้ำทุกอย่างเนี่ยเอาไปปรุงประกอบต่อก็จะเป็นการสงวนพวกวิตามิน B กับ C ที่ละลายในน้ำได้ค่ะการนึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดสาร AGE น้อยที่สุดและก็มีการสูญเสียพวกสารอาหารได้น้อยกว่าการต้มนะคะเพราะว่าการนึ่งจะเป็นการปรุงประกอบที่ใช้พบมากในพวกผักใบสีเขียวเข้มหรือว่าผักตระกูลกะหล่ำอย่างเช่นบรอกโคลีหรือว่าดอกกะหล่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลดในเรื่องโอกาสในการสูญเสียวิตามินซีเนี่ยถ้าผักบางประเภทสามารถกินสดได้แนะนำให้รับประทานสดถ้ารับประทานสดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรุงประกอบให้สั้นที่สุดเพื่อสงวนวิตามินซีค่ะจะเห็นได้ว่ากระบวนการนึ่งเป็นกระบวนการที่มีสารเร่งแก่น้อยที่สุดแต่ในชีวิตจริงเราสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายซึ่งเราก็สามารถเลือกได้อย่างสมดุลเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ข้อจำกัดและหาแนวทางในการรับประทานเพียงเท่านี้ก็ทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วค่ะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผ่อนคลายจากความเครียดความวิตกกังวลต่างๆเป็นเพื่อนพูดคุยแบบไม่ขัดคอกันแล้วเรื่องราวของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life เชื่อว่าหลายๆคนนะครับในยุคนี้เนี่ยเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วก็สัตว์ต่างๆเอาไว้เป็นเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวครับเมื่อใดก็ตามที่พวกเขารู้สึกว่าไม่สบายรู้สึกหงอยๆหดหูหรือว่าซึมไม่กินข้าวเจ้าของอย่างเราๆเนี่ยโอ้โหบางคนกินข้าวไม่ลงเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยต้องพามาหาอาชีพนี้ครับนั่นก็คือสัตวแพทย์นั่นเองแหละครับวันนี้มาดูกัน

0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตรวจดูเส้นทางกันได้ครับ
2: เมื่อกี้แอบทักทายไว้ก่อนแล้วฮะเป็นอาจารย์ของเพื่อนผมด้วยนะคุณหมอครับ
1: ครับผม
2: เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอาชีพแบบคุณหมอเป็นอาชีพในฝันเลย
1: ทันอยู่ผมเลือกสัตวแพทย์ทุกอันดับเลยครับ
2: หมายถึงว่าอันดับ1 2 3 4รุ่นคุณหมอ6
1: สมัยผมจะมีสัตวแพทย์ที่จุฬาเกษตรและก็ที่ขอนแก่นสมัยนั้นยังไม่มีที่เชียงใหม่ผมเลือก3อันดับแรกเป็นสัตวแพทย์หมดเลย
2: ชอบเหรอครับคุณหมอมันเกิดอะไรมันความรู้สึกอ่ะมันไปรักสัตว์ได้ยังไง
1: คงเพราะว่าผูกพันมั้งครับเด็กๆตั้งแต่เด็กผมก็ชอบเลี้ยงสัตว์ที่บ้านเลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาเลี้ยงแมวเลี้ยงทุกอย่างแล้วมันก็เหมือนกับชอบสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
2: แปลว่าคุณหมอมองว่าสัตว์ทั้งหลาย
1: มีการลอกคราบที่มากกว่าเดิม
2: ถี่กว่าเดิมลักษณะของคราบที่ลอกออกมา
1: ทานอาหารที่น้อยกว่าเดิมว่าผ่านมานานแล้วยังไม่ออกมาทานอาหารเก็บตัวผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณหมอที่จะคอยตรวจแต่เจ้าของทุกคนที่แน่นอนว่าเลี้ยงสัตว
1: ์
2: ก็ต้องใส่ใจกับเขาด้วย
1: ใช่ครับข้างๆเราเป็นคลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษหรือ Exotic Pet
2: ไก่ป่วยก็พามาหาหมอเหรอครับ
1: ได้ครับไก่มาเป็ดมีเต่ามีบางทีจิ้ง
3: ที่สัตว์เป็นเนี่ยก็อาจจะติดต่อกับเราได้โดยผ่านทางน้ำลายเช่นโรคพิษสุนัขบ้านะคะหรือแผลตรงนี้ก็จะทำให้เราได้รับเชื้อโรคได้เหมือนกันค่ะ
2: คุณหมอยศครับ
1: ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นกระต่ายซึ่งตัวนี้เราเชื่อว่าเราเรียกภาวะว่าโบสหรือ GI stasis คือตัวนี้เชื่อว่าเจ้าของให้ทานอาหารที่เป็นข้าวโพดมากเกินไปข้าวโพดเนี่ยมันเป็นอาหารกลุ่มแป้งแล้วพอกินไปนานๆมันก็จะเหมือนเราท้องอืดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยในกระต่ายจะมีปัญหาตรงนี้ได้เยอะเพราะเขาเป็นสัตว์ที่มีกับทางเดินซึ่งมันจะหมักอาหารอยู่ได้ค่อนข้างเยอะพอนานๆมันก็จะเกิดการเหมือนกับลำไส้เราขยายมีลมมีแก๊ส
2: แล้วแป้งอัดอยู
1: ่ใช่ก็จะป่วยซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็ต่างกันครับอย่างคนเรากินทั้งพืชทั้งสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารเราทาน2อย่างสัตว์บางชนิดเช่นสมมุติว่าในกลุ่มสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับเช่นวัวแพะแกะพวกนี้เขาจะไปทานอาหารพวกแป้งพวกผักอย่างนี้เป็นหลักแล้วเขาก็จะไปมีผ่านกระบวนการซึ่งหมักอยู่ภายในทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นชนิดอาหารมันต่างกันดังนั้นถ้าไปให้พวกแป้งมากเกินไปทางเดินอาหารเขาจะไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติก็จะเป็นปัญหา
2: ก็เหมือนคนเลยก็คือต้องกินอะไรหลากหลาย
1: ใช
2: ่ก็ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็ให้กินอย่างเดียวย้ำๆย้ำๆไม่ได้เลย
1: ต้องรู้ก่อนว่าธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดเขาต้องการสารอาหารประเภทไหนแบบไหนอย่างเช่นแมวจะต้องการเนื้อสัตว์เป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนประกอบในอาหารควรจะเป็นพวกของโปรตีนเป็นหลักเยอะหน่อยนะครับสัดส่วนอย่างอื่นก็น้อยลงไปแต่เป็นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องหรือสัตว์ที่ทางกระเพาะหมักทางเดินอาหารสำหรับพวกหมักเนี่ยก็จะอาจจะเป็นพวกของผักหญ้าอะไรเป็นหลักพวกของโปรตีนก็อาจจะไม่ต้องเยอะมาก
2: ส่วนใหญ่ที่พามาหาก็ต้องเจ็บป่วย
1: ครับ
2: และมันต้องมีโรคบางโรคครับคุณหมอครับที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นกันบ่อยๆ โรคฮิตเลยอ่ะคุณหมอ
1: ครับ
2: ส่วนมากคือโรคอะไร
1: สำหรับที่พามาที่นี่เยอะๆนะครับหลักๆคือของเราด้วยความที่เรามีคลินิกพิเศษเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคซึ่งส่วนใหญ่คลินิกข้างนอกไม่สามารถวินิจฉัยได้หรือไม่สามารถรักษาได้จนถึงที่สุดก็จะ
2: ร
1: ีเฟอร์หรือส่งต่อมาหาเรา
2: ที่โรงพยาบาล
1: ครับก็จะเป็นโรคที่วินิจฉัยยากๆหน่อยหรือต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจซึ่งเราก็จะมีลักษณะของเขาเรียกว่าเครื่องอัลตราซาวด์ดูหัวใจก็จะรักษาเห็นโครงสร้างของลิ้นหัวใจที่รั่วเป็นอย่างไร
2: ตีบไหมรั่วไหม
1: ใช่
2: มีพยาธิไหม
1: ดูได้นะครับกระโรคไตก็จะมีส่งมาบ่อยโรคผิวหนังโรคฮอร์โมนนะครับนี่จะพบได้บ่อยแต่ถ้าเป็นที่คลินิกฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งมาในกรณีของพวกที่เป็นเคสอุบัติเหตุนะครับดังนั้นหลักๆแล้วสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาหนักๆแล้วมาหาเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของโรคอุบัติเหต
2: ุ
1: เยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มของโรคมะเร็งที่เป็นได้เหมือนในคนแล้วก็รุนแรงมากก็จำเป็นจะต้องได้รับเคมีบำบัดในการรักษาครับ
4: ก็มีเป็นประจำเรื่อยๆครับเพราะว่าบางทีทำพวกนี้บางทีเวลาเขาเจ็บเขาก็จะหันมากัดเราได้นะครับคอยสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยหรือว่าสังเกตอาการเจ็บเขาเนี่ยครับคือถ้าอันไหนที่น่าจะทำว่าเขาจะเจ็บก็อาจมีการป้องกันไว้ก่อนหรือบางครั้งอาจจะใส่พวกเป็นลำโพงป้องกันกัดหรือว่าบางตัวจะต้องใช้ผูกปากอะไรเงี้ยครับ
1: ชินก่อนสักพักนึงให้เจ้าของอยู่ใกล้ชิดก่อนอะไรเงี้ยครับต้องรู้จังหวะสิ่งที่สำคัญคือถ้าบางคนเผอิญว่าเลี้ยงไปแล้วรักแล้วนั่นคือดีไป
2: มันเปลี่ยนไม่ได
1: ้แต่ทีนี้ถ้าสมมติเลี้ยงไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นด้วยความ

0: ที่ไม่เหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราไม่พร้อมสำหรับการเลี้ยงเขาผมอยากจะแนะนำว่าพยายามหาคนซึ่งเขาพร้อมกว่าแล้วอยากจะเลี้ยงได้ไม่อยากจะให้เอาไปปล่อยที่วัดไปปล่อยในเป็นสุนัขจรจัดข้างนอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหานั้นก็จะเป็นปัญหาของสังคมแล้วก็แก้ไขกันได้ไม่จบไม่สิ้นนะครับ
1: ที่สำคัญก็คือว่าบางทีอาจจะไม่ต้องเริ่มด้วยการไปซื้อไปหามาเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอจริงๆฮะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: การได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่ต้องตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ให้การรักษารวมไปถึงการกำจัดโรคโดยการใช้ยาการผ่าตัดการฝังเข็มหรือใช้รังสีในการรักษาการผ่าซากสัตว์เพื่อการชันสูตรโรคค้นหาข้อมูลของโรคระบาดโรคติดต่อพร้อมกับหาทางป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร
3: ่ในส่วนของโรคผิวหนังที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยส่วนใหญ่ที่จะเจอได้มากส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อรานะคะแต่ถามว่าโรคอื่นๆมีความเสี่ยงอะไรไหมในส่วนของการติดเชื้อแบคทีเรียก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาของเชื้อดื้อยาอย่างแพร่หลายนะคะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีทำให้พัฒนาเกิดไปสู่การติดเชื้อดื้อยาในอนาคตซึ่งการป้องกันในสำหรับเซฟตัวเองก็อาจจะเป็นในส่วนของการใส่ถุงมือนะคะหรือว่าการจับบังคับให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่ป้องกันไม่ให้การโดนกัดนะคะก็จะเป็นการป้องกันโรคไม่ให้เกิดกับตัวเราได้ค่อนข้างมากนะคะ

0: การทำงานของสัตวแพทย์ที่ต้องสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่มีอาการป่วยการถูกกัดถูกข่วนในขณะที่ทำการรักษาจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงสัตวแพทย์ยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่เกิดจากเครื่องมือทางการแพทย์อันทำลายเรามีคำแนะนำดีๆถึงวิธีการป้องกันและดูแลตนเองจากคุณหมอมาฝากครับ
1: เชื่อว่าหลายคนทราบกันแล้วนะครับว่าสัตวแพทย์หรือว่าคุณหมอที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงของพวกเราเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายหนักมากๆเช่นกันครับแต่ว่าเหนือกว่านั้นแล้วครับวิธีในการดูแลป้องกันตัวเองอย่าง
2: นะครับไม่ว่าจะเป็นพยาธิตัวกลมหรือพยาธิปากคอนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวของคุณหมอเองก็ได้รับเชื้อพยาธิจากตัวน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ
1: ่ๆ
2: นะครับก็เป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์ใหญ่นะครับก็สามารถที่จะรับตรงนั้นได้เช่นกัน
1: สัตว์เลี้ยงต่างๆ
2: ทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ซึ่งในวันนึงก็คงยกอยู่หลายตัวหลายกิโลดังนั้นโอกาสบาดเจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกสันหลังก็จะมีโอกาสได้ตลอดเวลา
1: อาจจะไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมกับเขาก็ได
2: ้ต้องครับ
1: นั่นอาจจะกลายเป็นว่าเราทำร้ายเขาก็ได้
2: ใช่ครับ
1: โอ้โห
2: ครับดังนั้นก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วก็รู้จักเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับ
1: สุดท้ายนี้ครับคุณหมอครับฝากถึงคุณหมอด้วยกันแต่เป็นคุณหมอในของสัตวแพทย์กัน
2: ครับ
1: วิธีในการป้องกันดูแลตัวเองเพื่อทำงานมีความสุขครับ
2: ครับผมของคุณหมอสัตวแพทย์เองก็มีความเสี่ยงไม่แพ้กับอาชีพอื่นๆนะครับ
1: ครับผม
2: ดังนั้นเชื่อมั่นว่ายังไงคุณหมอหลายๆท่านก็เป็นห่วงเรื่องตรงนี้รู้แล้วก็ไม่อยากให้พึ่งโชคชะตาอย่างเดียวครับ
1: ครับผมอ
2: ยากให้ทบทวนตัวเองด้วยว่าตัวเองยังรับรู้เรียนรู้หรือมีสิ่งใหม่ๆที่สามารถป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากอันตรายนั้นๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับการป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์โรคจากสัตว์ที่นำมาสู่คนก็สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับดังนั้นก็ไม่อยากให้ละเลยไปนะครับรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับก็อยากให้เรียนรู้แล้วก็รู้เท่าทันว่าอุปกรณ์ไหนที่สามารถป้องกันได้นะครับรวมถึงการเช็คร่างกายประจำปีตามความเสี่ยงก็อยากให้มาเช็คเป็นระยะว่าตนเองเสี่ยงในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สรังสีเรายังแข็งแรงและพร้อมกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันหรือเปล่านะครับดังนั้นถ้าเราพร้อมตรงนี้ทุกๆวันเราก็จะมีความสุขกับน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ่ๆได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผมและสุดท้ายนะครับอย่าลืมด้วยครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายครับใส่ใจดูแลเขาทุกวันให้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับหากมีอะไรเกิดขึ้นแม้จะเล็กน้อยก็อย่าลืมพาพวกเขามาหาคุณหมอสัตวแพทย
2: ์
1: เพื่อการดูแลเบื้องต้นรวมไปถึงจะได้รักษาอย่าง

0: ทันท่วงที
1: ถูกต้องครับ
0: เจ้าสัตว์ที่เรารักได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: การดูแลตนเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับคุณผู้ชมเมื่อต้องทำการรักษาสัตว์ควรระมัดระวังเมื่อโดนกัด
0: ที่บอกเอาไว้นะครับว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญจริงๆนะครับซึ่งแต่ละอาชีพก็มีความแตกต่างกันออกไปครับสัตวแพทย์เป็นอาชีพที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงให้กับพวกเราครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ฝากบอกมาด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยครับไม่ใช่ว่าสัตว์เลี้ยงป่วยเจ้าของก็ป่วยโอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะครับให้เขาแข็งแรงและพวกเราแข็งแรงด้วยจะได้อยู่กันอย่างมี

ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ่านที่อาจจะเคยทานยาคุมกำเนิดเป็นเวลานานท่านที่อาจจะเคยฉีดยาคุมกำเนิดหรือท่านที่อาจจะเคยทานยาปรับฮอร์โมนต่างๆอาจจะส่งผลให้เกิดก้อนเนื้อหรือถุงน้ำหรือว่าความผิดปกติของเต้านมได้นะครับความผิดปกติที่เรากลัวคืออะไรคือมะเร็งเต้านมโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับปัจจุบันเป็นโรคมะเร็งอันดับที่1ของผู้หญิงไทยนะครับสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเช่นว่าจะเกิดจากพันธุกรรมอันกับมะเร็งเต้านมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มาปรึกษาหรือมาตรวจเรื่องอะไรนะ
1: มาฟังผลตรวจอัลตราซาวด์ไปเมื่อครั้งก่อน
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
1: ตอนนี้อายุ23
0: ในครอบครัวมีใครมีประวัติมะเร็งเต้านมอะไรในครอบครัวไหม
1: มีคุณยายค่ะ
0: มีคุณยาย
1: มะเร็งเต้านมค
0: ่
1: ะ
0: โอเคตัวเองนี่มีความเสี่ยงเคยตรวจพบก้อนเนื้ออะไรที่เต้านมมาก่อนไหมครับ
1: เคยค่ะเคยตรวจพบเมื่อตอนอายุ15
0: อายุ10เคยมีประวัติทานรับประทานยาฮอร์โมนไหมครับยาคุมกำเนิดฉีดยาคุมกำเนิดเคยไหมครับ
1: เคยทานยาคุมกำเนิด
0: ทานยาคุมกำเนิดตอนที่ทานตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะครับ
1: 18 19ประมาณ
0: ก็ทานต่อเนื่องกันหลายปีไหมครับ
1: ประมาณ2ปี
0: ยาคุมกำเนิดหรือว่ายาที่เกี่ยวกับฮอร์โมนในปัจจุบันนี้นะครับก็มีความปลอดภัยสูงนะครับแต่แนะนำว่าอยากให้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนในที่นี้ก็คือเป็น1คือสูตินรีแพทย์นะครับ2ก็คือสัญญาแพทย์นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฮอร์โมนที่เราได้รับเนี่ยอาจจะเป็นขนาดที่มากเกินไปหรือว่าเกิดการกระตุ้นเนื้อเต้านมจนมาพบหมออันที่3คือหมอจะนัดทำอัลตราซาวด์เพื่อติดตามสำหรับคนไข้ที่ได้รับการปรึกษาในวันนี้นะครับก็คือเคสที่ว่ารับประทานยาคุมกำเนิดมาหลายปีนะครับแล้วก็วันหนึ่งก็ตรวจพบว่าคำได้ก้อนที่เต้านมนะครับก็เลยมาตรวจนะครับซึ่งอันนี้เราพบว่าความผิดปกติที่คนไข้พบเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับถือว่าเป็นก้อนที่ปกติเราก็พักเขาไว้ได้แล้วเราก็ติดตามก้อนอื่นๆต่อได้ครับ

0: ถ้าคุณมีความผิดปกติเกี่ยวกับเต้านมอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให
1: ้รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้ครับพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางรามาชาแนลกับผมแคนนาติรุธ

0: ครับแน่นอนครับว่าในรายการของเราเราก็จะชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในประเด็นต่างๆนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการมีลูกบ้างดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้มันแปลกนะครับบางคนที่อยากมีลูกเหลือเกินแต
1: ่ที่ได้ประโยชน์แล้วก็ลดความเสี่ยงในอนาคตอะมากกว่าแล้วก็โอกาสที่จะมีบุตรยากก็จะน้อยลงเพราะปัจจัยหลักที่เราแก้ไม่ได้จริงๆก็คืออายุโดยเฉพาะของฝ่ายหญิงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าอยากมีบุต
0: ร
1: จริงๆแล้วสามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้เลยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่มีบุตรยากเท่านั้นนะคะถ้ามีความต้องการปรึกษาเรื่องการวางแผนให้มีในเวลาที่เหมาะสมจริงๆเข้ามาพูดคุยได้เลยแต่สำคัญเลยก็คือสุขภาพร่างกายนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเนาะถ้ามีโรคประจำตัวใดรักษานะคะรวมถึงปรึกษาคุณหมอที่เขาดูแลอยู่ว่าเราสามารถตั้งครรภ์ได้ไหมนะนะคะหรือถ้าตั้งครรภ์ต้องระมัดระวังอะไรบ้างอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายที่ควรจะต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะมีบุตรในเวลาที่เราต้องการและเมื่อมีบุตรแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการจะมีลูกเนี่ยที่ดีควรจะต้องวางแผนไว้หน่อยเหมือนกันเพราะถ้าเกิดบางคนบอกไม่เป็นไรหรอกมีก็ได้ไม่มีก็ได้พอมาปุ๊บจริงๆทำตัวไม่ถูกเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรสเต็ปยังไงบ้างใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดคนที่เขารู้สึกว่าพยายามมาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่มาสักทีเนี่ยประมาณไหนถึงควรจะไปแบบฉันต้องไปหาหมอแล้ว
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวถ้าเอาตามทฤษฎีเลยนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนะคะต่อเนื่องกันเป็นเวลา1ปีก็เข้าข่ายว่า มีบุตรยากแล้วนะถ้ายังไม่มีสักที
0: คำว่าสม่ำเสมอนี่คือต้องประมาณไหน
1: ฮะจริงๆก็ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
0: 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
1: ซึ่งจริงๆในชีวิตจริงเราอาจจะพบว่าโอ้ด้วยภาระงานด้วยความเครียดในชีวิตประจำวันโดยปกติ6เดือนนะคะถ้าเกิดว่าอายุเกิน35ปี6เดือนและคิดว่ามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนับวันไข่ตกแล้วเทสไข่ตกแล้วยุ่งกันในวันที่เหมาะสมแล้วยังไม่ท้องก็สามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้เลยอันนี้คือในเคสทั่วๆไปแต่ถ้าในคนไข้บางท่านมีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นมีโรคประจำตัวเคยมี
0: มาข่าวแรกเดี๋ยวผมพาไปดูสถิติกันก่อนนะครับรวบรวมมาแล้วเผย15ประเทศที่มีอัตราการเกิดน้อยที่สุดในโลกซึ่งไทยเนี่ยติดนะฮะมีโอกาสศูนย์พันสูงช็อกพอได้ยินคำว่า0พันที่เราจะชอบกันพอสมควรเอามาไล่เรียงดูกันหน่อยนะครับคือทุกวันนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าประชากรลดลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในหลายประเทศทั่วโลกปัญหานี้ไม่ได้แค่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงคนไทยเนี่ยติดอันดับในนี้มันมาจากอะไรกันบ้างนะครับปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคอะไรบ้างที่อาจเป็นสาเหตุให้คนเนี่ยมีลูกยากเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าถ้าเกิดคนปกติในวัยยังไม่เกิน35โดยเฉพาะสุขภาพสตรีใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์กันต่อเนื่อง1ปียังไม่มาเนี่ยคุณไปตรวจแต่ถ้าเกิดเกินแล้วเนี่ย6เดือนก็ควรไปแล้วพอไปตรวจอะไรมันคือสาเหตุที่ทำให้มีลูกยากบ้าง
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัดประเด็นความพร้อมทั้งหลายส่วนใหญ่ที่เข้ามาตรวจเจอเลยนะคะพออายุมากขึ้นผิดปกติของโครโมโซมได้ค่ะ มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีความผิดปกติของโครโมโซมต่อให้เขาตั้งท้องก็มีโอกาสที่จะแท้งบุตรมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาแท้งบุตรในแต่ละครั้งก็ต้องมีการพักฟื้นกว่าจะมีบุตรครั้งต่อไปก็ยิ่งทำให้ดีเลย์ออกไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงสภาพจิตใจถ้าเกิดแล้วจริงๆก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีที่เอาไว้ใช้ช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยากระตุ้นไข่หรือว่าเป็นพวกการใช้ยาฉีดที่ทำเด็กหลอดแก้วเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีที่เอามาช่วยเพียงแต่ว่าในแต่ละเคสอาจจะต้องมาประเมินนะคะเพราะมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยฝ่ายหญิงปัจจัยฝ่ายชายเช่นกันแล้วก็รวมถึงจริงๆแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นข้อจำกัดอีกอันนึงเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายของการรักษามีบุตรยากยังไม่ได้ถูกรวมเข้าไปใน
0: บัญชีหลัก
1: บัญชีหลักใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีข้อกำหนดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การเข้าถึงการรักษาก็จำกัดไปด้วยค่ะ
0: การมีบุตรยากเนี่ยถ้าเกิดรักษาจ่ายทางเองใช่ไหมถ้าเกิดนั้นก็คือมันจะราคาแล้วก็ราคาไม่ถูกด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ละอย่าง
1: ใช่ค่ะ
0: ผมว่าวันนี้เราเริ่มต้นเพื่อทำความเข้าใจคุณผู้ชมให้เราเห็นพร้อมๆกันนะฮะเราทำความเข้าใจเรื่องการมีลูกกันก่อนดีกว่าจางครับคนเราเนี่ยการจะมีลูกผมเข้าใจแค่ว่าโอเคผู้ชายเนี่ยเรามีอสุจิใช่ไหมครับผู้หญิงเนี่ยจะมีไข่อสุจิจะวิ่งแข่งขันกันเพื่อไปเข้าไข่แล้วก็เกิดการปฏิสนธิอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนในสุขศึกษาแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนโตว่ามันไม่ใช่ว่าทุกวันที่ไข่จะพร้อมกับอสุจิมันพร้อมตลอดเนาะใช่ไหมมีแต่ไข่ที่ไม่พร้อมใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วมันจะต้องที่จะบอกว่ามันจะต้องมีการนับในช่วงเวลาที่จะเกิดการตกไข่แล้วเกิดการปฏิสนธิได้เนี่ยมันต้องนับยังไงครับอาจารย์
1: ค่ะโดยปกติถ้าจะใช้วิธีการนับวันตกไข่อะค่ะต้องใช้สามารถใช้ได้ในกรณีที่คนไข้มีประจำเดือนที่มาสม่ำเสมอนะคะโดยรอบประจำเดือนเนี่ยไม่ควรจะเกิน 25-35 วันนะคะต่อครั้งหนึ่งที่จะตกไข่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไหนที่มีประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมออย่างเช่นรอบยาวมากๆเดือนครึ่งมาทีนึง2เดือนมาทีกลุ่มนี้บางทีนับไปก็อาจจะไม่

0: สำเร็จนะคะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนับอะค่ะส่วนใหญ่ถ้านับง่ายๆก็คือว่าในช่วงของกลางรอบเดือนถ้าเมนมาสม่ำเสมอก็จะตกไข่ในช่วงประมาณ14วัน
1: คำว่าตกไข่กับเมนมามันเกี่ยวข้องกันยังไงอาจารย์
0: ค่ะคือถ้าเกิดว่าเรานับจากวันที่มีประจำเดือนนะคะเราจับวันแรกของวันที่มีประจำเดือนนะคะแล้วก็ถัดออกไปอีกประมาณสัก14ถึง16วันจะเป็นช่วงที่ไข่ตกนะคะแต่ถ้าบางคนรอบที่มันกระชับสั้นเพราะประจำเดือนเขาสั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะตกไข่เร็วกว่าปกติมันจะเห็นได้ว่าจริงๆทามมิ่งที่เขาจะตกไข่เนี่ยมันไม่สม่ำเสมอในแต่ละรอบเดือนมันเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างไวนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าบอกว่ามันมาสม่ำเสมอ 28-30 วันมาครั้งหนึ่งเราจะตกไข่ประมาณ 14-16 วันที่ 14-16 ของรอบเดือนนับง่ายๆประมาณนี้
1: เขาอาจจะถามเยอะนิดนึงอาจารย
0: ์
1: ตกไข่คือ
0: ก็คือตัวปกติในรอบเด
1: ือ
0: น
1: คือปกติเรามีคนผู้หญิงมีประจำเดือนนี่คือมันเกิดจากไอ้ผนังมันหนาขึ้นมาเพื่อที่จะรับไข
0: ่
1: เรื่องไงต่อนะฮะ
0: หลักๆเนี่ยก็คือในช่วงสมมตินะคะเรามีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยจริงๆก็จะมีเซลล์ไข่ที่มันเริ่มโตขึ้นมาใน1เดือนผู้หญิงเราจะมีแค่1ใบไม่เกิน2ใบ
1: ที่โตขึ้นมา
0: ที่โตขึ้นมานะคะจะมีใบเดียวเท่านั้นตัวไข่เนี้ยจะสร้างฮอร์โมนมาทำให้โพรงมดลูกหนาขึ้น
1: โอเค
0: นะคะพอกลางรอบเดือนเมื่อฮอร์โมนถึงระดับที่ทำให้ไข่ตกก็จะมีไข่หลุดออกมาจากฟองไข่เข้ามาสู่ท่อนำไข่
1: ครับ
0: ค่ะเมื่อเป็นท่อนำไข่อสุจิที่มาได้ในเวลาที่เหมาะส
1: ม
0: ก็จะมาปฏิสนธิที่ท่อนำไข
1: ่ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยตัวอ่อนนะคะที่ได้จากการปฏิสนธิก็จะย้ายกลับเข้ามาที่โพรงมดลูกที่หนาฟูรอแล้วแล้วก็ฝังตัวเข้าไป
1: แล้วถ้าเกิดในครั้งนั้นอสุจิมันไม่มาครับไข่นี่ผลิตต่อเรื่องตลอด
0: ไข่รอบนั้นก็จะสลายไป
1: ไข่สลายได้ด้วย
0: ก็จะสลายไปค่ะฮอร์โมนทุกอย่างก็จะค่อยๆดรอปลงแล้วก็ทำให้มีประจำเดือน
1: อีกรอบหนึ่งวนใหม
0: ่รอบหนึ่งก็จะวนใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
1: อ๋อโอเคเผื่อคุณผู้ชายที่ดูนะคุณไม่เข้าใจเหมือนผมนะนี่ผมถามเผื่อคุณเลยนะผมไม่แน่ใจถามทีมงานก่อนเข้าใจเรื่องนี้ไหมโอเคเดี๋ยวนึกว่าไม่เข้าใจคนเดียวนั่นหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยในเดือนนึงเนี่ยเขาจะมีผลิตไข่มาแล้วพอผลิตไข่เสร็จปุ๊บเนี่ยไข่ก็จะมีฮอร์โมนทำให้ผนังมดลูกหนาขึ้นเพื่อที่สมมติถ้าเกิดมีไข่ออกมาแล้วมีการปฏิสนธิจะไปฝังถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดอสุจิไม่มาในรอบนั้นไม่ได้ฝังเนี่ยตัวผนังเนี่ยก็จะลอกออกกลายเป็นประจำเดือน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเสร็จปุ๊บก็จะวนใหม่แบบนี้เรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดในรอบนั้นน่ะที่ไข่มาพอดีแล้วอสุจิเข้าไปพอดีแล้วลงไปฝังเนี่ยประจำเดือนผู้หญิงก็เลยจะไม่มา
0: ก็จะไม่มาใช่ค่ะพอประจำเดือนขาดเราก็จะตรวจปัสสาวะเจอฮอร์โมนแล้วค่ะว่าฮอร์โมนขึ้นนะมีการฝังตัวการฝังตัวนั้นจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาทำให้เราตรวจจากปัสสาวะหรือตรวจจากเลือดได
1: ้อันนี้เวลาผู้หญิงเขามีประจำเดือนมาเขาเลยสงสัยว่าเอ๊ะท้องหรือเปล่า
0: หรือเปล่า
1: อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมติว่าประจำเดือนออกมาแล้วตอนนี้ก็คือมันสลายไปละอีกกี่วันที่ไข่จะพร้อมให้อสุจิเข้านะ
0: เช่นเดียวกันค่ะประมาณ 10-14 วัน
1: 10-14 วัน
0: ไป
1: นั่นหมายความว่าที่เขาคำนวณกันเนี่ยถ้าเกิดหมดประจำเดือนบวก14มันอาจจะมาละ
0: มาประมาณนั้นใช่ค่ะมันจะเห็นได้ว่าการที่เราไม่ได้มีง่ายเพราะว่าจริงๆใน1เดือน30วันมันจะมีช่วงที่ไข่ตกอยู่แค่พีเรียดเดียวเท่านั้น
1: กี่วันครับ
0: จริงๆช่วงหลังจากไข่ตกจนกระทั่งปฏิสนธิได้ประมาณช่วง24ชั่วโมง
1: เรามีลูกยากขนาดนั้นเลยฮะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการความสม่ำเสมอจึงเป็นตัวช่วยค่ะเพราะว่าเราไม่มั่นใจนะว่าไข่ตกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมออสุจิเองเนี่ยยังอยู่ได้ในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงได้อยู่ประมาณ 1-3 วันเพราะฉะนั้นการสะสมที
1: ่
0: มีอสุจิเรื่อยๆแล้วก็รอช่วงที่ตกไข่มันเลยช่วยค่ะทำให้เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได
1: ้โอเคอันนี้คือสาเหตุที่มันก็ทำให้มีลูกคือพอฟังอาจารย์แล้วรู้สึกว่าการมีลูกไม่ได้ง่ายเหมือนกันเนาะมันต้องช่วงเวลาที่เหมาะเจาะแล้วทำไมบางทีผมเห็นเกิดการท้องง่ายเลยหรือว่าเหมาะเจาะพอดี
0: ค่ะส่วนใหญ่ก็มักจะเห็นในคนไข้กลุ่มอายุน้อย
1: ครับ
0: ซึ่งมักจะมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็พออายุน้อยคุณภาพไข่ที่ดีนะคะยังไม่ได้มีโรคใดๆพวกนี้ก็เลยทำให้เวลาเขามีเพศสัมพันธ์ดูเหมือนจะม
1: ีง่
0: ายขึ้นใช่
1: อ๋อเข้าใจไงเด็กใหม่ๆเพิ่งโตเป็นวัยรุ่นมันก็สม่ำเสมอ
0: ค่ะ
1: โอเคอ่ะคราวนี้แน่นอนแหละอันนี้คือพื้นฐานที่เราเข้าใจแล้วว่าการมีลูกเป็นแบบนี้ไม่ง่ายเหมือนกันคราวนี้ปัญหาปัจจัยทางการแพทย์เช่นการมีบุตรยากภาวะมีบุตรช้าหรือว่าโรคเรื้อรังบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดอัตราของประเทศไทยเนี่ยลดลงเกี่ยวไหมครับหรือว่าจริงๆมันก็เป็นอยู่แล้ว
0: จริงๆคิดว่าคือข้อมูลเหล่านี้ค่ะเป็นข้อมูลที่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพของการลดลงเพราะจริงๆมันจะมีผลต่อโครงสร้างประชากรค่ะเวลาเรามีอัตราคนที่เกิดน้อยลงเรื่อยๆคิดภาพในสังคมเราอะค่ะอายุที่เพิ่มมากขึ้นประชากรที่ดันขึ้นไปคือจะเป็นกลุ่มสูงอายุจะเพิ่มขึ้นแต่กลายเป็นว่ากลุ่มวัยที่ทำงานจะน้อยลงมันเหมือนเป็นระฆังหงายอะค่ะแทนที่จะมีกลุ่มบุคลากรที่เอาไว้เป็น แรงงานที่เอาไว้สำหรับพัฒนาประเทศชาติมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีบุตรยากส่งผลโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเรื่องตัวโรคพวกนี้มันเลยทำให้การเกิดเราน้อยลงเพราะการเกิดน้อยลงเนี่ยโครงสร้างประชากรเปลี่ยนการพัฒนาประเทศก็จะเปลี่ยนแปลงค่ะทำให้เราพัฒนาประเทศได้ช้าลงด้วยรัฐบาลจึงมีการนำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นนโยบายส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดใครเคยเห็นข่าวช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาจะมีพูดถึงการกระตุ้นหรือการเสริมสร้างให้มีบุตรยากอย่างเช่นกระบวนการเรื่องการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างประหยัดนะคะเนาะแล้วก็เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้นะคะก็อาจจะเป็นนโยบายที่เขาค่อยๆปรับเข้ามาเพื่อทำให้เราเข้าถึงนะคะการให้บริการของการรักษาผู้มีบุตรยากได้เพิ่มมากขึ้น
1: การฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเหรอครับการฉีดเชื้ออะไรครับ
0: เป็นเชื้ออสุจิของทางฝ่ายชาย
1: เอาฉีดเข้าไปเลย
0: ฉีดเข้าไปเลยค่ะในโพรงมดลูก
1: จริงๆแล้วผู้หญิงเองนะครับสามารถที่จะ
0: ก็ต้องมาคุยกันว่ามีข้อดีข้อเสียความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆทาร์เก็ตถ้าดีได้ที่สุดก็มากกว่า35ก็ดีแต่ถามว่ามากกว่า35ห้ามคิดเรื่องการมีบุตรหรือเปล่าไม่ใช
1: ่
0: นะคะก็มาคุยกันได้แล้วก็ถ้าไม่มีโรคประจำตัวหรือถ้ามีเราสามารถปรับปรุงแก้ไขก่อนได้ก่อนที่จะตั้งครรภ
1: ์แต่ด้วยสังคมที่เปลี่ยนไปนะผมว่าทุกวันนี้หลายคนก็น่าจะเห็นภาพชัดแหละว่าสมัยก่อนรุ่นถ้าเกิดรุ่นเจนคุณพ่อคุณแม่อย่างแคนตอนนี้ประมาณ34เงี้ยเจนคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะมีลูกกันเร็วประมาณสัก20กว่าก็มีแล้วแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยกว่าจะแต่งงานกันก็30อัพไปละเพราะการมีลูกก็จะช้าขึ้นไปอีกสังคมก็เปลี่ยนไปอีกซึ่งมันมีผลจริงๆนะครับเพราะว่าเขาส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเรื่องนี้กลายเป็นวาระแห่งชาตินะฮะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่มองกันแต่ว่าในภาพใหญ่เหมือนที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเกิดคนมันน้อยลงเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับทางสาธารณสุขครับคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติก็ดันส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเป็นวาระแห่งชาติหวังแก้วิกฤตเด็กเกิดน้อยเผยว่าในปี2566จำนวนการเกิดเหลือเพียง 462,240 คนนะครับเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมอนามัยแพทย์หญิงอัมพรเปิดเผยถึงสถานการณ์ด้านประชากรพบว่าจำนวนการตายเนี่ยมันมากกว่าเกิดนะเป็นแบบนี้4ปีติดต่อกันแล้วนะครับปี2566จำนวนการเกิดเหมือนที่บอกเมื่อกี้นี้คือ 462,240 คนแต่จำนวนการตาย 571,646 คนจำนวนบุตรเฉลี่ยลดลงจาก6คนเหลือเพียง 1.12 คนการลดลงของประชากรคาดว่าเกิดอย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยเนี่ย 15-20 ปีจากวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเกิดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับกรมอนามัยก็เลยร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพการจัดการบริหารบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรระดับที่1ครอบคลุมทุกจังหวัดเพื่อให้คำปรึกษาในการวางแผนครอบครัวเพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์และก็ลดความเสี่ยงในการมีบุตรระดับที่2คือจะมุ่งเน้นการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการฉีดเชื้ออสุจิสู่โพรงมดลูกให้ครบทุกจังหวัดเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับโอเคคราวนี้เราจะมาคุยวิธีกันหน่อยเพราะว่าแน่นอนผมเคยได้ยินคนที่เขาอยากมีลูกเขาก็อยากมีจริงๆแล้วมันก็มีวิธีที่หลากหลายมากๆนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือการฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูกและนอกจากนั้นมันมีวิธีอะไรบ้างอาจารย์พอจะไล่ให้ฟังได้ไหมครับ
0: จริงๆถ้าไล่ขออนุญาตไล่เป็นตั้งแต่เบื้องต้นเลยละกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้มักจะกลัวการเข้ามาปรึกษาเพราะคิดว่าทุกคนต้องทำเด็กหลอดแก้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอว่าเป็นปัจจัยอะไรนะคะเบื้องต้นเลยจริงๆถ้าอายุน้อยพยายามมีลูกแล้วยังไม่มีเราอาจจะมาประเมินดูเบื้องต้นเลยนะคะว่าเป็นจากอะไรจริงๆอันแรกเลยคือประเมินทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเพราะปัจจัยของทางฝั่งผู้ชายก็เป็นตัวตัดสินการให้การรักษาด้วยเช่นกันนะ
1: ผู้ชายด้วยเหมือนกันโอเค
0: ผ
1: ู้
0: ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้ามาปรึกษา
1: ต้องมาเป็นคู่
0: มาเป็นคู่ถูกต้องค่ะหรือถ้าไม่มาพร้อมกันไม่สะดวกวันหลังก็ต้องมานะมาตรวจประเมินกันนะคะเนาะของผู้ชายจริงๆง่ายๆเลยคือการประเมินพวกอสุจินะคะเพราะถ้าอสุจิน้อยนะคะมีปริมาณที่ไม่เพียงพอเนี่ยผู้นี้อาจจะถูกข้ามไปรักษาโดยวิธีที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นเด็กหลอดแก้วแต่ถ้าเกิดอสุจิดีอายุก็น้อยนะคะเนาะผู้นี้เราอาจจะใช้ตั้งแต่เรื่องของการให้ยากระตุ้นให้ไข่ตกนะคะแล้วก็มีเป็นกลุ่มของเราไปยุ่งกันเองก็ได้นะคะไม่ต้องฉีดเชื้อ
1: okay.
0: เราช่วยนับวันให
1: ้ okay.
0: แล้วเราก็ไปยุ่งกันเอง
1: มีตัวนี้ช่วยไปแล้วนะเดี๋ยวไข่จะตกช่วงนี้นะ
0: ใช่แล้วไปปฏิบัติการ
1: จัดการกันเอง
0: ใช่ค่ะเหลือที่2ก็คือเป็นการกระตุ้นให้ไข่ตกนะคะแต่เราช่วยด้วยการพาเชื้ออสุจิไปให้อยู่ในโพรงมดลูกเลยไม่ใช่หลังอยู่ในช่องคลอดก็จะเรียกว่าเป็นการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก
1: ก็คือเวลาฉีดเข้าไปก็คือฉีดเข้าช่องคลอดเลยอะ
0: เข้าในโพรงมดลูกเลยค่ะปกติเนี่ยผู้ชายเรามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอะอสุจิจะถูกหลั่งอยู่ที่ช่องคลอดอสุจิก็ต้องเก่งพอสมควรในการที่จะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ว่าการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเรา บายพาสให้ก็คือแทนที่อยู่ที่แค่ช่องคลอดเราจะพาเขาเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกเลย
1: ก็คือแต่ก็ต้องฉีดเข้าช่องคลอดเหมือนเดิมไหมครับ
0: ผ่านทางช่องคลอด
1: แต่แค่เรามีสายตรงไปถึงตรงนั้นเลย

0: คะ
1: ส่งให้เลย
0: ใช่ okay. แต่ก็ต้องอสุจิก็ต้องดีนะคะเพราะเขายังต้องวิ่งไปเองและไปปฏิสนธิเอง
1: ซึ่งอสุจิตรงนั้นเนี่ยก็คุณพ่อก็ต้องจัดการมาก่อน
0: ใช่ค่ะจะมีการเตรียม
1: แล้วมันอยู่ได้นานขนาดไหนครับ
0: ค่ะปกติการเตรียมเนี่ยพอเตรียมเสร็จก็สามารถฉีดได้ในช่วง24-48ชั่วโมง
1: อ๋อก็คือสมมติออกมาปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ตาย
0: ยังค่ะยัง
1: ต้องเก็บอะไรพิเศษไหมครับ
0: ปกติถ้าจะทำกระบวนการการฉีดเชื้อต้องมาทำที่โรงพยาบาลก็คือมีการเก็บอสุจินะคะมาให้แล้วก็จะผ่านการเตรียมประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็นำอสุจิมาฉีดกลับให้ซึ่งจะให้บริการโดยสูตินรีแพทย์หรือ
1: ผ่านการเตรียมคือเตรียมอะไรครับ
0: เขาจะมีการเตรียมอสุจิค่ะปกติแล้วน้ำอสุจิเวลาออกมาไม่ได้มีแค่อสุจิจะมีตัวน้ำตาลเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวปะปนมาด้วยเราต้องล้างสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่อสุจิออกค่ะแล้วถึงจะเอาแค่อสุจิที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ไม่มีเซลล์ปะปนอื่นๆเนี่ยฉีดกลับเข้าไปในตัวคุณผู้หญิง
1: คือมันน่าสนใจมากนะล้างไง
0: ก็จะมีการ
1: ตั้งสองกล้องล้างเหรอ
0: ปกติเขาก็จะมีกระบวนการค่ะเอาอสุจิมาแล้วก็เติมน้ำยามีการปั่นให้เกิดการตกตะกอนเพื่อแยกเซลล์ที่ไม่ดีออกแม้แต่อสุจิที่ตายอสุจิที่ไม่วิ่งเนี่ยเราก็ต้องรีมูฟออกเพราะจริงๆเวลาเราฉีดกลับเข้าไปอะค่ะในโพรงมดลูกผู้หญิงปริมาตรที่เราฉีดได้จริงๆอะมีนิดเดียวนะคะประมาณแค่ 0.5 ซีซีหรือน้อยกว่านั้นน้อยมาก
1: น้อยมาก
0: น้อยมากค่ะน้อยมาก
1: แต่ว่าในนั้นเนี่ยก็มีอสุจิอยู่เยอะอยู
0: ่ที่มีความเข้มข้นที่ดีแล้วก็มีตัวอสุจิที่วิ่งเก่ง
1: แข็งแรงแล้วคัดเลือกมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่เปิดโลกผมมากเลยอาจารย์เราไม่เคยรู้ว่ามีการคัดกรองแบบนี้เพราะโอเคเรารู้แค่ว่าในการทำแบบนี้ผู้ชายก็ต้องมาเอาอสุจิออกที่นี่แหละแต่หลังจากนั้นไม่รู้กระบวนการยังไงแล้วก็ฉีดเข้าไปที่โพรงมดลูก
0: ใช่ค่ะ
1: โอกาสนี้ประสบความสำเร็จมากขนาดไหนคร
0: ับ จริงๆด้วยวิธีนี้ค่ะตัวถ้าปัจจัยอื่นๆปกติเลยนะคะมดลูกไม่มีเนื้องอกท่อนำไข่ดีก็จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์คร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 10-15% จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะคะเนาะแต่ก็ช่วยนะคะบายพาสในกรณีที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดผู้หญิงไข่ไม่ตกเราสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าไข่เขาตกเมื่อไหร่อสุจิเราก็พยายามพัฒนาปรับปรุงให้มีแต่ตัวที่ดีๆที่วิ่งเก่งๆนะแล้วก็ไม่ต้องมารอลุ้นวิ่งที่ตัวช่องคลอดขึ้นไปแล้วก็พาสเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขมันเลยไม่ได้เยอะมากก็ตัวเลขอยู่ที่ 10-15% ค่ะที่จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ
1: ์โอเคแต่ว่าแล้วการที่สมมติฉีดไปแล้วนะครับประมาณนานเท่าไหร่เราถึงจะทราบผลว่าติดไม่ติด
0: โดยทั่วไปนะคะถ้าเรากะระยะเวลาที่ถูกต้องจริงนะคะส่วนใหญ่ประมาณ14วัน
1: รู้เลยเหรอ
0: ประมาณนั้นควรจะเทสได้แล้วว่าเอ๊ะประจำเดือนขาดไหมนะคะ เพราะว่าถ้าประจำเดือนขาดก็ให้สงสัยว่าเอ๊ะตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะหรือถ้าเกิดตรวจแล้วไม่ตั้งครรภ์ก็ต้องอาจบางคนอาจจะต้องรอเพราะว่าในบางเคสกรณีอย่างเช่นพวกกลุ่มภาวะไข่ตกไม่สม่ำเสมอพวกนี้บางทีเนี่ยการที่เราใช้การกะโดยการใช้ยาฉีดช่วยกระตุ้นให้ไข่ตกพวกนี้เนี่ยบางทีเขาไม่ได้ตกตามใจที่เราต้องการไม่ใช่ทุกเคสที่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมานั่งดูแล ว่าประจำเดือนเขาออกมาเมื่อไหร่มันก็จะเป็นตัวช่วยบอกแล้วค่ะว่ายาที่เราให้ไปกับเราฉีดเชื้อเข้าไปเนี่ยระยะเวลาที่เราว่าตรงจริงๆมันตรงจริงไหมเพราะฉะนั้นการทำการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเนี่ยมักจะไม่ได้ทำรอบเดียวเสร็จจะทำส่วนใหญ่ก็จะต้องทำซ้ำมันจะเป็นการเรียนรู้ว่าเอ๊ะคุณผู้หญิงคนนี้ไข่ตกเร็วไข่ตกช้าที่เราว่าไข่เท่านี้จะตกเขาตกจริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันเลยไม่ได้สูงมากและต้องใช้การมอนิเตอร์ตามดูด้วยว่าสิ่งที่เราคาดหวังมันได้ตามนั้นจริงหรือเปล่า
1: ก็ตอนแรกผมก็กำลังจะถามอาจารย์เลยว่าทำซ้ำได้ไหมก็คือทำได
0: ้ค่ะทำได้อ
1: าจจะต้องอาจจะส่วนใหญ่ต้องทำซ้ำอยู่แล้ว
0: ก็ส่วนใหญ่นะคะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตามจากข้อมูลทางการแพทย์ก็คือถ้าเราทำเกิน6รอบโอกาสการตั้งครรภ์จะไม่เพิ่มขึ้นแล้ว
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแม็กซิมัมเต็มๆ
1: 6รอบ
0: แต่ถามว่าชีวิตจริงมีคนไหนถึง6รอบไหมอาจจะไม่ถึงนะคะ
1: ส่วนใหญ่ติดก่อน
0: ส่วนใหญ่ติดก่อนกับอันที่2คือเราเปลี่ยนวิธีแล้วนะคะ เพราะว่าส่วนใหญ่เราต้องมาประเมินว่าที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรถ้าเกิดว่าอสุจิก็ดีวันที่ตรวจก็ตรงแล้วยังไม่ตั้งครรภ์เนี่ยการที่เราทำวิธีเดิมๆซ้ำๆมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือเหมาะสมสำหรับคนไข้เช่นกัน
1: วิธีนี้แพงไหมครับอาจารย์
0: ค่าใช้จ่ายจริงๆเป็นค่อนข้างถูกที่สุดแล้วในกรณีของการรักษามีบุตรยากนะคะเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายจริงๆยากินเนี่ยหลักร้อย
1: กินหลักร้อย
0: หลักร้อยนะคะแล้วก็ทานสมมติเราจะเริ่มรักษาในการกระตุ้นให้มีไข่ตกเนี่ยยากินอยู่ที่100บาทรวมๆกินแค่5วันเองนะคะทานแค่5วันก็ไม่เกิน 1,000 บาทอะนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ถ้าจะมีการฉีดยาให้ไข่ตกในวันที่เราต้องการอันนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทถึง 2,000 บาท
1: ก็เข้าถึงได
0: ้เข้าถึงได้ค่ะแล้วก็อาจจะมีวันที่มาฉีดเชื้อนะคะซึ่งถ้าเราไปยุ่งกันเองก็ตัดค่าใช้จ่ายในการฉีดเชื้อไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเข้าสู่กระบวนการการฉีดเชื้อก็จะมีค่าใช้จ่ายตอน เตรียมอสุจิที่บอกไปนะคะโดยทั่วไปไม่เกินประมาณ 10,000 บาท
1: ก็จะ
0: 1ครั้ง
1: เตรียมอสุจิแพงสุดเลยครับ
0: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นกระบวนการที่ทางห้องแลบจะต้องซับซ้อนค่ะแต่ว่าอันนี้จริงๆก็ขึ้นอยู่กับเราสามารถmanage เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายต้นทุนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
1: โอเคครับอ่ะอันนี้คือวิธีแรกเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแจ่มพอสมควรอันต่อมามีอะไรบ้างครับ
0: ค่ะอันถัดไปก็จะเป็นอันที่แอดวานซ์ขึ้นแล้วนะคะในปัจจุบันก็จะเป็นการทำเด็กหลอดแก้ว
1: อันนี้ผมได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็รู้สึกเหมือนดูหนังไซไฟอ่ะเขาว่าเด็กหลอดแก้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าหลอดแก้วยังไง
0: หลักๆคำว่าเด็กหลอดแก้วคงหมายถึงการที่เรานำมาปฏิสนธินอกร่างกายนะคะ
1: ครับ
0: ในที่นี้ก็คือเรามีไข
1: ่
0: เราอยากให้เขาตกไข่
1: ครับ
0: นะคะแต่กลับกันก็คือเราไม่ให้เขาตกแล้วเรากระตุ้นให้มีไข่โตเยอะ
1: ๆ
0: ไม่ใช่แค่เดือนละใบนึงกระตุ้นให้มีไข่เยอะๆค่ะแล้วก็เก็บไข่ออกมาจากนอกร่างกายของฝ่ายหญิง
1: เอาออกมาได้เหรอครับ
0: ค่ะก็เป็นการเก็บไข่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็นำอสุจิของฝ่ายชายมาปฏิสนธิกันในห้องแลบห้องปฏิบัติการ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเราก็จะมาเลี้ยงตัวอ่อนแล้วค่ะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะสิ่งที่เราปฏิสนธิไปได้เป็นตัวอ่
1: อ
0: นหรือไม่อย่างไรถ้าได้เป็นตัวอ่อนเนี่ยตัวอ่อนก็จะถูกนำมาเลี้ยงนะคะจนถึงวันที่3ของตัวอ่อนวันที่5ของตัวอ่อนเสร็จแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ในแต่ละท่านนะคะในแต่ละกรณีว่าจะย้ายตัวอ่อนนี้กลับเข้าไปในโพรงมดลูกเลยหรือเราจะฟรีซไว้ก่อนนะคะแล้วก็รอจนพร้อมอีก6เดือนพร้อมค่อยเอาตัวอ่อนกลับมาย้าย
1: แช่แข็งไว้ก่อนก็ได้
0: แช่แข็งไว้ก่อนได้ค่ะ
1: เอาง่ายๆก็คือปกติอ่ะเข้าใจกระบวนการว่าเมื่อกี้เนี้ยคือเราทำทุกอย่างด้านใน
0: ค่ะ
1: การจะกระตุ้นให้ฝ่ายหญิงมีไข่เกินใบ2ใบทำยังไงครับ
0: ก็จะเป็นยาฉีด
1: ที่เขาฉีดใส่ท้องกันนั่นแหละ
0: ต้องค่ะเราต้องฉีดทุกวันไปจนกระทั่งวันที่เก็บไข่
1: เก็บยังไงครับอาจารย
0: ์ค่ะเวลาเก็บก็จะเป็นอุปกรณ์อัลตราซาวด์เก็บทางช่องคลอดนะคะมีอัลตราซาวด์เป็นตัวนำแล้วก็เป็นเข็มเหมือนเข็มฉีดยาแต่เป็นเข็มยาวๆเก็บผ่านทางช่องคลอดเนื่องจากว่ารังไข่ของผู้หญิงอะค่ะปกติก็จะอยู่ในอุ้งเชิงกรานอัลตราซาวด์เนี่ยมักจะไดเรกไปถึงเลยไม่ต้องไปผ่านลำส่งลำไส้อะนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเก็บได้เลยนะคะทางช่องคลอดนะคะแล้วก็ดมยาสลบเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลก็เป็นยาฉีดธรรมดานะคะบางโรงพยาบาลก็ทำให้หลับลึกขึ้นอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละโรงพยาบาล
1: แล้วเอามาด้านนอกแล้วก็ปฏิสนธิด้านนอกเข้าไปแล้วโอเคครับสมมุติว่าในครั้งนั้นเนี่ยเรามีทั้งหมด6ใบแล้วกัน6ใบเนี้ยก็ใส่เชื้อไว้เรียบร้อยแล้วพอครบ3วันแล้วถ้าเอาไปฝังก็คือเอาเข้าร่างกายของฝ่ายหญิง
0: ก็จะย้ายกลับไปที่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง
1: ฝังกี่ใบครับ
0: ก็ปกติอะค่ะเราจะย้ายตัวอ่อนทีละ1ตัวยกเว้นว่าเราย้ายไปแล้วแล้วตัวอ่อนเนี่ยไม่ฝังตัว 1-2 ครั้งเราอาจจะเพิ่มจำนวนนะคะในการย้ายตัวอ่อนอย่างเช่น2ตัวหรือคุณภาพตัวอ่อนไม่ดีเราอาจจะเพิ่มโอกาสโดยการ
1: ฝัง3เลย
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นกรณีบางกรณีนะคะส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านมีข้อบ่งชี้ในการย้ายตัวอ่อนกี่ตัวนะคะเพราะว่าการที่ย้ายตัวอ่อนเยอะเรากลัวนะคะว่าคนไข้จะตั้งครรภ์แฝดหรือแฝด2แฝด3เพราะว่าการที่ตั้งครรภ์มีหลายๆคนมีภาวะแทรกซ้อนได
1: ้อาจจะติดหมดเลยก็ได้อย่างงี้ใช่มั้ยครับ
0: ถูกต้องค่ะล่าสุดก็บางคนก็จะมีแตกเป็น3ย้าย1แตก2แตก3มีได้นะคะ
1: แตกได้ด้วยฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่แพทย์เป็นคนย้ายกลับเข้าไปเนาะเราจึงพยายามลดโอกาสเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนให้กับผู้มารักษาให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจมากครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเด็กหลอดแก้ว
0: เป็นเด็กหลอดแก้ว
1: ซึ่งโอกาสในประสบความสำเร็จก็จะเยอะกว่าวิธีแรก
0: เยอะขึ้นค่ะก็โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าอายุไม่ได้มากเนี่ยบางทีโอกาสการตั้งครรภ์ขึ้นไปถึง
1: 30-50%
0: นะคะเพราะว่าเราสามารถเลือกได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนไข้ที่อายุมากกว่า35จริงๆก็สามารถตรวจโครโมโซมนะคะเมื่อเรายาตัวอ่อนที่เป็นโครโมโซมที่ปกติเนี่ยตัวโครโมโซมปกติก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยตัวการทำเด็กหลอดแก้วจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถทำได้และเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้มากขึ้นนะคะแต่ได้อย่างที่เรียนแจ้งไปอะค่ะว่าแต่ละท่านไม่เหมือนกันอันนี้พูดถึงแค่ปัจจัยของตัวอ่อนอย่างเดียวบางครั้งคนไข้มีเนื้องอกบางคนไข้มีหลายๆอย่างพวกนี้มันก็อาจจะเปอร์เซ็นต์ที่สำเร็จก็อาจจะแตกต่างกันไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าวิธีนี้ผมได้ยินมานานแล้วว่าราคาสูงมากๆเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็การที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเราเอาไว้ก่อนแล้วก็ฟีดไว้เนี่ยสามารถฟีดได้นานเท่าไหร
0: ่ค่ะจริงๆข้อมูลปัจจุบันนะคะมีข้อมูลเก็บ ตัวอ่อนไว้ถึง 15-20 ปีแล้วย้ายแล้วท้องได้นะคะ
1: สามารถ
0: สามารถเพียงแต่ว่าถ้าจะให้ดีส่วนใหญ่สิ่งนั้นอายุเราก็จะผ่านไปเนาะนะคะจริงๆประมาณ5ปีนะคะก็กลับมาย้ายเถอะค่ะเพราะถึงตอนนั้นอายุเราอาจจะเลยเถิดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ใน5ปีแรกค่ะควรจะกลับมาย้ายตัวอ่อนได้แล้วอย่าเก็บไว้นานจนเกินไปเพราะใดๆเนี่ยตัวอ่อนที่เราฟรีซไว้ผ่านกระบวนการแช่แข็งมันมีผลต่อตัวอ่อนได้ไม่บ้าก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราฟรีซไว้ยังไงยังไงก็มีผล
1: โอเค
0: นะคะแต่ว่าเมื่อรอเมื่อพร้อมมันก็อย่านานมากค่ะ
1: อันนี้คือวิธีเด็กหลอดแก้วอันนี้เมื่อก่อนผมเคยได้ยินว่าการทำกิฟต์คืออันนี้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: หรือว่าคนละอย่างกัน
0: การทำกิฟต์มันจะย้ายตัวอ่อนไปที่กลุ่มของตรงท่อนำไข่อันนี้เราเป็นการย้ายกลับไปจากโพรงมดลูกค่ะก็เป็นวิธีที่พัฒนาขึ้น
1: กิฟต์นี่คือเก่าละ
0: เก่าแล้ว
1: ใช่ไหม
0: กิฟต์คือเก่าก็ไม่ได้มีทำกันแล้ว
1: โอเคทุกวันนี้มีอะไรใหม่กว่านี้ไหม
0: คะหลักๆเป็นเรื่องนี้ละค่ะที่เป็นอันที่เจอได้เยอะที่สุดอะนะคะอันอื่นๆที่อาจจะมีเพิ่มเติมก็คือในกลุ่มของฝ่ายชายค่ะสมัยก่อนเนี่ยในกลุ่มที่ฝ่ายชายมีปัญหานะคะอย่างเช่นอสุจิที่น้
1: อ
0: ยเราอาจจะโอ้อน้อยในที่นี้คือโดยปกติเราบอกว่าหลัง1ครั้งเนี่ยคุณจะมีอสุจิประมาณ16ล้านตัวต่อซีซีนะคะถึงจะบอกว่ามีลูกได้โอกาสสำเร็จสูงเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ก่อนถ้าต่ำกว่านี้อย่างเช่นมีแค่ล้านเดียว5ล้านเนี่ยบางคนก็อู้ต้องไปบริจาคอสุจินะคะแต่ปัจจุบันไม่ต้องอย่างนั้นแล้วเพราะจริงๆถ้าเรามีไข่10ใบเราก็จะอสุจิแค่10ตัว
1: 10ตัว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใช้วิธีทำเด็กหลอดแก้วอะค่ะก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยทำให้ฝ่ายชายเนี่ยถึงจะมีปัญหามีบุตรยากอสุจิน้อยก็สามารถพาสไปได้สามารถใช้แค่10ตัวแหละไม่ต้องเอาหลายหมื่นหลายล้าน
1: ก็คัดเลือกให้แล้วว่าเนี่ย10ตัวนี้แข็งแรง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะกับอีกอันนึงก็คือบางท่านน้อยมากๆน้อยกว่านี้เลยนะคะบางคนเราสามารถผ่าตัดนะฟังแล้วอาจจะน่ากลัวนิดนึงก็คือเป็นการผ่าตัดที่เจาะเอาตัวอสุจิมาจากทางอัณฑะนะคะหรือว่าตรงต่อมหมวกแถวๆบริเวณที่อัณฑะค่ะสามารถเก็บอสุจิออกมาได้หรือฝ่ายชายที่ทำหมันไปแล้วไม่อยากแก้หมันก็สามารถเก็บอสุจิมาได้แต่ก็ต้องไปดมยาสลบทำนะคะเป็นการผ่าตัดเพื่อเก็บอสุจิออกมาอาจจะได้มาแค่ 4-5 ตัวใช่แต่ว่าเราก็มีไข่อยู่แค่ไม่ได้จำนวนมากเช่นกันไม่ต้องหลักแสนหลักหมื่นก็เป็นอันใหม่ๆที่มีแต่จริงๆก็มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกนำไปอธิบายให้คนไข้เข้าใจนะคะ
1: ทุกวันนี้วิธีการมันแบบทันสมัยมากเลยจนเราอาจารย์รู้สึกไหมว่ามันเหมือนกับโลกอะไรไม่รู้อีกโลกนึงซึ่งอาจารย์คิดว่าในอนาคตมันจะมีวิธีแบบล้ำกว่านี้ไหม
0: จริงๆถ้าต่างประเทศอะค่ะมีวิธีที่มันค่อนข้างแอดวานไปมากแล้วนะคะอย่างเช่นมีการเปลี่ยนถ่ายพวกเขาเรียกไมโตคอนเดรียนะคะอย่างเช่นมันจะมีโรคบางอย่างค่ะที่มันถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ไม่ใช่เป็นพันธุกรรมของแม
1: ่
0: และพ่ออย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการส่งผ่านทางพันธุกรรมที่เป็นไมโตคอนเดรียซึ่งมันจะมาจากเซลล์รุ่นแม่เราลงมา
1: ไปอีก
0: ค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนเติร์ดปาร์ตี้ก็คือเป็นการเอาเซลล์ของคนอื่นมาใช้ร่วมด้วยเป็นบุคคลที่3ในต่างประเทศมีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่อาจจะเห็นก็คือเป็นเรื่องของการอุ้มบุญจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม
1: ่
0: แต่ก็เอาไว้ใช้แก้ไขในกรณีบางกรณีอย่างเช่นผู้หญิงที่ไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้นะคะเนื่องจากโรคประจำตัวของตัวเองหรือบางคนตัดมดลูกไปแล้วไม่สามารถตั้งท้องเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ไม่ใหม่ละค่ะแต่ว่าจริงๆก็เนื่องจากเราตรวจรักษาแล้วทำให้ชีวิตของคนไข้มีอายุที่ยืนมากยืนยาวนานมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราเห็นภาพพวกนี้เยอะขึ้นหรืออย่างเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะคะซึ่งไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ซึ่งอาจจะมีผลทำให้มะเร็งเขากลับมาเป็นซ้ำก
1: ็
0: จะเป็นกลุ่มที่ปัจจุบันมีการพูดถึงมากขึ้นค่ะก็ที่ประเทศไทยก็มีเริ่มทำกันเยอะแล้วเหมือนกันในกลุ่มมะเร็ง
1: ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ยินเรื่องการอุ้มบุญเป็นข่าวเยอะพอสมควรนะครับยกตัวอย่างข่าวนี้เลยฮะคือตลาดมืดอุ้มบุญฮะแฉขบวนการซื้อไข่หญิงขายไข่เสี่ยงถึงตายนะครับเรื่องนี้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเครือข่ายลักลอบซื้อขายไข่และก็อุ้มบุญผิดกฎหมายครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์จากร่างกายของผู้หญิงโดยขาดมาตรฐานทางการแพทย์ที่ปลอดภัยแพทยสภาขอแจ้งเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความเสี่ยงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการนี้การซื้อขายเพื่อการค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในไทยแต่ไงก็ตามครับก็มีขบวนการลักลอบซื้อไข่โดยใช้โฆษณาชวนเชื่อว่าให้ค่าตอบแทนที่สูงแต่แท้จริงแล้วเนี่ยความเสี่ยงของสุขภาพรุนแรงแล้วก็มีผลระยะยาวอันตรายของตลาดมืดและการอุ้มบุญผิดกฎหมายมีรายงานข่าวหลายกรณีครับที่หญิงไทยถูกล่อลวงไปต่างประเทศเพื่อขายไข่หรือรับอุ้มบุญโดยไม่สมัครใจตลาดมืดเหล่านี้มักจะขาดมาตรฐานทางการแพทย์เต็มไปด้วยความเสี่ยงก็อย่างเช่นการใช้ยากระตุ้นไข่อย่างไร้การควบคุมค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมความเสี่ยงทางกฎหมายการกักขังและบังคับควบคุมความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์นะครับ นอกจากนั้นแพทย์ขอเตือนนะครับประชาชนขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการเหล่านี้เพราะผลกระทบต่อสุขภาพและจิตใจเนี่ยมันอาจจะรุนแรงกว่าที่คิดการตัดสินใจนั้นควรอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องและคำแนะนำจากแพทย์และมาตรฐานทางกฎหมายนะครับข่าวนี้เราพูดถึงการอุ้มบุญผิดกฎหมายแต่ว่าจริงแล้วการอุ้มบุญมันก็มีถูกกฎหมายเหมือนกันหลักการในการอุ้มบุญครับอาจารย์มันคือทำยังไง
0: หลักการของการอุ้มบุญนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นการนำตัวอ่อนที่ได้จากคู่สามีภรรยาที่ต้องการมีบุตรย้ายกลับเข้าไปสู่บุคคลที่3นะคะซึ่งการที่จะทำแบบนั้นได้เนี่ยก็แปลว่าผู้หญิง

0: ที่ต้องการมีบุตรท่านนั้นเนี่ยมีเหตุบางอย่างที่ไม่ควรที่จะตั้งครรภ์อ
1: ย่างที่จะบอกอาจจะเป็นโรค
0: ใช่ค่ะ okay. มีโรคประจำตัวที่ฮอร์โมนการตั้งครรภ์มีผลกระตุ้นตัวโรคเขานะคะหรือว่าคนไข้ตัดมดลูกไปแล้วแต่ยังอยากมีบุตรอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุจำเป็นนะคะซึ่งกลุ่มคนไข้เหล่านี้ล่ะค่ะที่จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มในทางเลือกที่จะไปรับการอุ้มบุญ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้คนที่โอเคเข้าใจละเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเราเอาไข่ออกมาเอาตัวอ่อนผสมมีละอยู่ด้านนอกก็คือเอาอันนี้เหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าไปในท้องผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้เด็กที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นลูกเราไหมหรือว่ามีของเขาด้วยอ่ะเข้าใจไหมครับสมมติว่าพ่อแม่ก็ได้หน้าตาผิวพรรณผมจากคู่นี้หรือเวลาเราไปฝังแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรจากคนนั้นด้วยไหมอ่ะ
0: จริงๆก็ขึ้นอยู่ว่าตัวอ่อนที่เราใช้เนี่ยค่ะเป็นตัวอ่อนที่ได้ตัวโครโมโซมได้ยีนมาจากใครนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นจากคู่สมรสหญิงชายคู่นั้นอยู่แล้วลูกที่เกิดออกมาก็จะเป็นยีนของคู่สมรสนั่นแหละเพียงแต่ว่าไปฝังตัวในอีกท่านหนึ่งแค่นั้นนะคะเพียงแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะกังวลล่ะค่ะว่าเวลาเราเหมือนเราตั้งครรภ์เนาะบำรุงนู่นนั่นนี่นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆท่านพวกนี้การเลือกบุคคลที่3ที่จะมาช่วยอุ้มบุญนี่แหละเป็นพอยที่สำคัญที่จะกังวลกันว่าเอ๊ะคนคนนี้จะดูแลลูกเราดีไหมนะแต่ถามว่าเรื่องโครโมโซมยีนทั้งหลายเป็นของ
1: โอเค
0: คู่สมรสท่านนั้น
1: เขาเป็นแค่พื้นที่ฝาก
0: ใช่ค่ะเป็นที่ฝาก
1: ไม่ได้มีผลกับพวกแบบโอ้สายเลือดนี่อะไรไม่มี
0: ใช่ค่ะตัวกรุ๊ปเลือดหรืออย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นของตามคู่สมรสที่ตั้งใจต้องการมีบุตรเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าเวลาเราเลี้ยงดูเราตั้งครรภ์นะคะเหมือนเรากินข้าวน้อยลูกก็โตน้อย
1: อ
0: ันนี้มันก็จะมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่การเลือกจึงเลือกค่อนข้างยากนะคะต้องเป็นคนที่คู่สามีภรรยาไว้ใจนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้อันนี้ก็จะเป็นอันที่ต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันในกรณีอุ้มบุญ
1: ซึ่งในประเทศไทยทำได้ไหมครับ
0: ทำได้ค่ะเป็นเราสามารถทำได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะต้องทำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เพื่อตัดสินก่อนว่ามีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนนะคะหลังจากนั้นจะต้องทำเรื่องเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุขค่ะเพื่อให้เขาตอบตกลงว่าสมเหตุสมผลนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งเอกสารกลับมาซึ่งก็เราก็จะดำเนินการกระตุ้นไข่ปฏิสนธินอกร่างกายหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสำเร็จเรียบร้อยก็จะย้ายตัวอ่อนกลับไปที่หญิงอุ้มบุญซึ่งเมื่อกี้คำถามที่คุณแคนถามก็คือแล้วลูกเราออกมาจะเป็นลูกของเราไหมนะ
1: จะน่าเหมือนเราไหม
0: เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะเขามีออกกฎหมายมาอยู่แล้วแล้วรองรับอยู่แล้วนะคะเมื่อเด็กคลอดออกมาเนี่ยก็จะเป็นลูกของทางคุณแคนกับภรรยาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตามกฎหมายได้เลย
1: โอเคมีกฎหมายในการ
0: มีกฎหมายรองรับแล้วค่ะแต่ว่านี่คือเราต้องทำให้มันถูกกฎหมายตั้งแต่แรกนะคะ
1: ส่วนใหญ่อาจารย์หมอเคยเจอเคสอุ้มบุญไหมครับเขาเอาใครมาอุ้มอะครับส่วนใหญ
0: ่ก็ที่เจอตั้งแต่คนรู้จักนะคะเพราะว่าคนรู้จักก็สามารถพูดคุยได้แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะคะมีบางคนก็เป็นญาตินะคะพี่น้องเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้โครโมโซมของเขาเขาเป็นแค่ที่ฝากเพราะนั้นก็มีเป็นญาตินะคะหรือบางคนที่เคยเจอก็คือเป็นกลุ่มคนที่ไม่รู้จักเลยนะคะมีแต่ว่ากลุ่มเนี้ยเท่าที่เจอก็จะมีระหว่างทางอาจจะมีแคนเซิลเปลี่ยนใจ
1: ไม่เอา
0: ใช่ค่ะหมายถึงว่าฟังคุยแล้วไม่คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะโปรเซสเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราตกลงกันแล้วว่าเป็นท่านนี้เนี่ยมันไม่ใช่เริ่มได้เลยมันก็จะมีทามมิ่งที่เราต้องรอคำตอบรับจากทางกระทรวงด้วย3เดือนโดยประมาณซึ่งระหว่างนี้มันอาจจะเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนเราต้องเริ่มกระบวนการใหม่หมดเลยค่ะที่จะทำเรื่องขอที่กระทรวงสาธารณสุข
1: มันมีแกปเวลาของมันอยู่ในการที่กว่าเราจะได้รับการอนุญาตให้สามารถทำได้ใช่ไหมคร
0: ับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็แต่ละท่านมันเลยมีความแตกต่างในแต่ละกรณีการที่เราได้คนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจจึงค่อนข้างสำเร็จนะคะเท่าที่เห็น
1: มันก็มีวิธีหลากหลายมากๆเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้เราอ่านข่าวกันไปครับการอุ้มบุญผิดกฎหมายมันก็มีเยอะเพราะบางทีทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมากๆก็มีคำชวนเชื่อในการที่ชวนหญิงไทยไปอุ้มบุญผลกระทบจริงๆกับสำหรับคนที่อุ้มบุญเนี่ยหรือคนที่ต้องท้องต้องเจอเนี่ยมันคืออะไรบ้างฮะ
0: จริงๆถ้ามองในมุมของผู้หญิงที่ต้องอุ้มบุญนะคะแน่นอนร่างกายที่ต้องมารับการตั้งครรภ์เนี่ยในแต่ละท่านมันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มอายุนะคะเนาะอันที่สองก็คือในช่วงตั้งครรภ์เองก็มีโอกาสที่เราจะมีโรคบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ได้อย่างเช่นกลุ่มของความดันสูงครรภ์เป็นพิษนะคะหรือถ้าเกิดใครที่คลอดมาหลายๆครั้งแล้วไปอุ้มบุญก็มีโอกาสที่จะตกเลือดได้นะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเนื่องจากว่าในการทำถ้ามันเป็นถูกกฎหมายเราจะมีข้อกำหนดพวกนี้ฟิกซ์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่ม

0: ของที่ผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาม
1: าตรฐาน
0: ขนาดไหนอันนี้คือข้อจำกัดแล้วก็ประเด็นที่เคยมีปัญหาที่เป็นที่มาของการตั้งกฎนะคะเกี่ยวกับของกรณีอุ้มบุญก็คือบางครั้งเราตั้งครรภ์ไปเราคิดว่าเด็กปกติแต่พบว่าเด็กไม่ปกติผู้ที่รับภาระนั้นๆก็คือแม่ที่อุ้มบุญบางทีเขาก็ทิ้งเด็กไว้แล้วก็
1: ต้องเลี้ยงเอง
0: เขาก็ต้องเลี้ยงเองใช่ค่ะอย่างเช่นถ้ากรณีที่ในอดีตที่เคยมีข่าวแต่นานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนปี2558จะเป็นกลุ่มของมีเด็กที่มีผู้หญิงที่รับอุ้มบุญคู่สามีภรรยาต่างชาติเด็กคนนึงปกติเด็กอีกคนนึงดาวน์ซินโดรมนะคะนี่คือเป็นแฝดอุ้มบุญแฝดพอถึงเวลาเขาคลอดเสร็จเขาพาเด็กที่เป็นปกติกลับไปแต่คุณแม่อุ้มบุญต้องดูแลน้องที่เป็นดาวน์ซินโดรม
1: โอ้โหละครเลยอะแล้วตัวเองคลอดเองก็ไม่ทิ้งไม่ได
0: ้ก็ผูกพันค่ะ
1: ผูกพันค่ะถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติเอามาฝังในร่างกายคนไทยเกิดมาก็เป็นต่างชาติปะ
0: เป็นต่างชาติค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยข้อกำหนดของคู่สมรสที่เป็นต่างชาติทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างสตริกเข้มงวดมากเพราะเรากลัวคือหลังจากกรณีเหล่านี้ค่ะหลังจากนั้นจะมีกฎหมายเกิดขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยโอกาสเกิดเหล่านี้ก็จะน้อยลงนะคะเนื่องจากว่าเรามีข้อกำหนดชัดเจนถ้าเป็นคู่สมรสต่างชาติค่ะ
1: เมื่อกี้หนึ่งข้อที่เขาบอกว่าเตือนว่าควรจะต้องระมัดระวังเวลาที่ผิดกฎหมายแบบนี้ก็คือการใช้ยากระตุ้นไข่อย่างไร้การควบคุม
0: ค่ะ
1: คำว่าไร้การควบคุมคือยังไงครับปกติยากระตุ้นไข่เราลงลึกกันหน่อยว่ายากระตุ้นไข่มันคือยาอะไรกันแน่มันทำอะไร
0: ค่ะมันคือยาฮอร์โมนนะคะที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะโดยปกติเนี่ยโดยธรรมชาติร่างกายของเราอย่างที่บอกผู้หญิงปกติจะตกไข่เนี่ยเดือนนึงเนี่ยก็1 ใบเต็มที่2 ใบนะคะถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าตัวร่างกายเรามีฟีดแบ็กของฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นร่างกายเราบอกว่าอย่านะมีแค่ใบเดียวพ
1: อ
0: แต่ว่าการกระตุ้นไข่เพื่อให้ได้เด็กหลอดแก้วเนื่องจากค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะคะเราต้องการปริมาณไข่ที่เยอะค่ะเพื่อที่จะออกมาปฏิสนธิอย่างที่เมื่อกี้คุณแคนพูดถ้าเรามีไข่สัก6 ใบปฏิสนธิเต็มที่เราจะได้ตัวอ่อน6 ตัวจะไม่ได้10อยู่แล้วล่ะจะเป็น6หรือน้อยกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณแม่มักจะกังวลก็คือฉันจะได้ตัวอ่อนหรือเปล่านะ
1: ฉันจะได้ไข่กี่ฟองนะ
0: จะได้ไข่กี่ใบนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่ผิดกฎหมายหรือรับกระตุ้นไข่เอาไข่ไปใช้เนี่ยคือเขาต้องการไข่เยอะๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราได้ไข่ที่เยอะเกินไปพวกนี้มีผลเสียกับผู้ที่บริจาคไข่หรือผู้ที่กระตุ้นไข่นะคะเพราะถ้าไข่เยอะเกินไปฮอร์โมนแทนที่จะเหมือนมาจากไข่ใบเดียวมันคือเป็นฮอร์โมนที่มาจากไข่10 ใบ 20 ใบ
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะเพิ่มโอกาสนะคะการเกิดพวกริ่มเลือดอุดตันได
1: ้
0: นะคะเพิ่มโอกาสของการเกิดน้ำในช่องท้องได
1: ้
0: น้ำท่วมปอดได้นะคะไตวายได้นะคะ
1: ก็คือตายได้เลย
0: เสียชีวิตได้ค่ะใช่ค่ะปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วยาเนี่ยในคนไข้บางท่านที่ทำตามกฎหมายปกติเลยทำกระบวนการปกติแต่กระตุ้นได้เยอะเกินไปเนี่ยพวกนี้จริงๆเรามีวิธีในการลดความเสี่ยงและยาปัจจุบันก็ช่วยเยอะเพียงแต่ว่าในกลุ่มที่ผิดกฎหมายบางครั้งเราเขาอาจจะไม่ได้มองในแง่นี
1: ้
0: เขาต้องการปริมาณไข่ที่เยอะเพียงพ
1: อ
0: หลังจากนั้นผู้ที่บริจาค ก็ไปแอดมิดหรือไป
1: ไม่สนใจอ่ะไปจัดการ
0: เองใช่ค่ะเขาได้ไข่ไปแล้วนะคะหลายๆครั้งที่เคยเจอตัวก็เคยเจอเคสที่อยู่ๆก็เดินมาแล้วบอกว่าไปกระตุ้นไข่มาได้มา30 ใบ
1: 30ใบ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเยอะเกินไป
0: ก็เยอะเกินไปถ้าเป็นไปได้เราอยากจะเลือกให้น้อยกว่านั้นแต่ถามว่าในกรณีชีวิตจริงมีไหมมีนะคะแต่เราก็จะตามดูใกล้ชิดแหละ
1: ครับ
0: หรือบางครั้งหลังจากเก็บไข่ไป 5-7 วันถ้ามีอาการต้องรีบแอดมิดเพื่อที่จะช่วยให้การรักษาคนไข้ให้ประคับประคองให้เขาผ่านในช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นภาวะเสี่ยงถ้าเกิดเราได้ไข่เยอะๆมากๆนะคะหรือว่าได้รับยากระตุ้นที่หนักเกินไปสำหรับคนไข้แต่ละคน
1: โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าที่เขาบอกคำเตือนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมผิดกฎหมายกักขังมาครับควบคุมแล้วก็ความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือการใช้ยากระตุ้นอย่างไร้การควบคุมนั่นแหละเพราะว่ามันมีผลต่อชีวิตของเราตายได้เลยเหมือนกันซึ่งตัวยากระตุ้นเนี่ยผมเห็นหลายคนที่เขาจะฝากไข่กันนะเขาจะฉีดเข้าท้องฉีดเข้าท้องเหรออาจารย์
0: ค่ะจริงๆเขาจะฉีดที่ชั้นไขมันที่อยู่ใต้ผนังหน้าท้องค่ะเป็นตรงตำแหน่งที่มีไขมันเยอะที่สุด
1: ผมสงสัยมานานแล้วคนที่ฉีดยาเนี่ยเขารู้ได้ไงว่าฉีดลึกขนาดไหน
0: ตัวเข็มมันไม่ยาวอยู่แล้วค่ะ
1: เข็มมันบอกเข็มมันเฉพาะเจาะจง
0: ตัวเข็มมันเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วซึ่งจะไปลึกไม่ได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เวลาฉีดเขาก็จะมีการวิธีการฉีดก็คือจะมีการหยิบตัวผิวหนังขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้ปักลึกเข้าไปจนถึงกล้ามเนื้ออยู่ในช่องท้องอยู่แล้ว
1: อ๋อโอเคเจ็บไหม
0: ก็เท่าที่สอบถามก็เจ็บอยู่นะคะเพียงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคด้วยสักพักก็จะชินเขาจะบอกก็ชินแล้ว
1: แต่เขาไม่ได้ฉีดครั้งเดียวเห็นเขาฉีดต่อเนื่อง
0: ฉีดทุกวันค่ะ
1: ฉีดทุกวันนะฮะ
0: ใช่ค่ะก็หลักๆเนี่ยในการกระตุ้นถ้าปกติก็จะประมาณ10-14 วันนะคะเมื่อไหร่ที่จะจบก็คือเมื่อได้เซลล์ไข่ที่ขนาดเหมาะสมเขาก็จะจริงๆเป็นใช้คำว่าฟองไข่ละกันเซลล์ไข่อาจจะไม่ถูกเราไม่ได้เห็นไข่

0: จริงๆนะคะเราเห็นน้ำที่ไข่มันสร้างมาในฟองไข่เฉย
1: ๆ
0: พวกนี้เนี่ยพอได้ไซส์ที่เหมาะสมเขาก็จะฉีดยาให้ไข่โต
1: โอเค
0: นะคะก็ประมาณ 10-14 วันโดยประมาณค่ะก็จะจบเซสชั่นตรงนี
1: ้เห็นคนที่เขาทำเขาบอกว่าท้องมันจะเป่งเขาไม่ได้อ้วนใช่ไหม
0: ผลของฮอร์โมนค่ะ
1: หรอครับหรือว่ามันไข่มันเป่งหรือว่า
0: ตัวเซลล์ตัวรังไข่เองอะค่ะก็ใหญ่ขึ้นด้วยบางคนก็จะใหญ่ถึง6-10เซนได้เลยต่อข้าง
1: แล้วมีสองข้าง
0: ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเราตกไข่เดือนละครั้งกลายเดือนละ1ใบกลายเป็น10ใบ
1: โอเคอ
0: ย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยฮอร์โมนก็จะมีผลด้วยค่ะเยอะ
1: ครับโอเคครับเมื่อกี้จริงๆดูจากเวลาเนี่ยถ้าเกิดไปคานูผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมเลยอยากจะถามย้อนกลับไปพอดีมันมีประเด็นเกี่ยวกับอาจารย์บอกว่าการมีลูกยากเนี่ยมันมีอย่างนึงก็คืออะไรนะเยื่อเจริญนอกมดลูกคืออะไรนะ
0: เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที
1: ่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ผมได้ยินคำนี้ครั้งแรกจากแฟนผมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาปวดประจำเดือนค่อนข้างหนักมากในแต่ละครั้งแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปเอาท่าสาวเพื่อเช็คดูว่ามีอะไรอยู่ด้านในมันก็ปกติแต่สิ่งที่กลัวก็คือเนี่ยไอ้เยื่อมันตัวเนี้ยมันเจริญด้านนอกมดลูกซึ่งอาการนี้มันคืออะไรกันแน่ครับอาจารย
0: ์ค่ะตัวหลักๆแล้วตัวโรคนี้เขาบอกว่ามันเป็นเนื่องจากตัวยุบโพรงมดลูกที่มันควรจะอยู่ในโพรงมดลูกที่เดียวนะคะมันมีการไปฝังตัวในตัวมดลูกทำให้กล้ามเนื้อมดลูกมันหนาตัวขึ้นบางส่วนก็คือมันมีการไหลย้อนกลับไปเวลาเรามีประจำเดือนนะคะมันคือเลือดเนาะของเหลวมีการไหลย้อนก็ไปฝังตัวอยู่ที่รังไข่ทุกเดือนที่เราเป็นเมนมันก็จะมีซิสที่เป็นเลือดเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดอาการอักเสบเรื้อรังนะคะมีผลต่อคุณภาพไข่โดยตรงนะคะมีผลต่อตำแหน่งที่เราจะฝังตัวที่มดลูกโดยตรงนะคะโดยทั่วไปเบื้องต้นจะมาด้วยอาการนำก็คือเรื่องของปวดประจำเดือนเยอะๆนะคะถ้าเป็นมากๆเนี่ยบางคนไม่เป็นประจำเดือนก็จะปวดร่วมด้วยแหละอันนี้คืออาการก็จะเป็นขาลงและแย่ลงนะคะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเกิดเราตั้งต้นว่าเราปวดประจำเดือนนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกท่านที่มีภาวะนี้นะคะต้องไปดูว่าเอ๊ะมีซิสถุงน้ำที่รังไข่ไหมนะคะมีกล้ามเนื้อมดลูกที่มันหนาตัวหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ยังดูดีนะคะหมายถึงว่าก็น่าจะเป็นกลุ่มที่บางคนปวดประจำเดือนจากการที่มดลูกมันบีบตัวเยอะเท่านั้นก็ได้
1: ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้
0: ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังแล้วเพราะถ้าปวดหนักขึ้นเรื่อยๆมันต้องหาแล้วว่ามันใช่โรคนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นโรคนี้เนี่ยถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาบางคนเขามีการพิจารณาเรื่องการเก็บไข่ไว้รอเลยเพราะมันมีผลต่อคุณภาพไข่ในอนาคต
1: ซึ่งเราจะทราบได้ยังไงครับว่าเป็นโรคนี้มีวิธีการไหนที่จะตรวจเจอเพราะว่าเหมือนกับไปเอาอัลตราซาวด์แล้วก็ไม่เจอ
0: ค่ะได้อดีตเนี่ยเราจะมีการพูดถึงว่าถ้าเกิดอัลตราซาวด์เราไม่เจอเนี่ยบางคนจะไปจบที่การผ่าตัดเพื่อวินิจฉัยด้วยซ้ำเพราะ
1: ผ่าแค่เพื่อวินิจฉัย
0: เพื่อไปดูเลยค่ะเพราะว่าอัลตราซาวด์มันก็มีข้อจำกัดถ้ามันเป็นจุดเล็กๆพวกนี้เนี่ยจริงๆมันคือตัวเยื่อบุที่มันไปกระจายอยู่ในช่องท้องก็จะมาด้วยเรื่องของพังผืด
1: ครับ
0: พังผืดในที่นี้ในช่องท้องเนี่ยเหมือนใยแมงมุมอะค่ะอัลตราซาวด์มันไม่เห็นมันไม่ใช่ก้อนเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยการผ่าตัดสองกล้องอาจจะช่วยวินิจฉัยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปในทางนั้นแล้วเพราะการผ่าตัดก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวใช่ไหมคะเราอาจจะใช้ฮอร์โมนช่วยในการรักษาดูก่อนว่าเอ๊ะถ้าตอบสนองกับฮอร์โมนดีก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคนี้นั่นแหละนะคะเนาะหรือเบื้องต้นจริงๆโดยทั่วไปถ้าปวดเฉยๆยาแก้ปวดยาแก้ปวดอยู่ก็น่าจะโอเคแต่ถ้ายาแก้ปวดก็ไม่อยู่ต้องใช้เป็นยาคุมกำเนิดยาฮอร์โมนก็ให้สงสัยแล้วว่ามีภาวะนี้ร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ
1: ซึ่งภาวะนี้ถ้าเกิดเข้าไปจัดการเนี่ยมันก็หายเลยป่ะครับหรือว่ามันก็ยังเป็นเรื้อรัง
0: ข้อเสียคือมันเป็นเรื้อรังค่ะถ้าเราเป็นภาวะนี้จริงๆเนี่ยโรคนี้เนี่ยไม่ได้อันตรายเนาะแต่ว่ามันทำให้คุณภาพชีวิตมันแย่หนึ่งก็คือมันปวดประจำเดือนทุกเดือนนะคะสองเนี่ยถ้ามันไม่ดีขึ้นมันต้องมาฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนในที่นี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้ตัวจริงๆฮอร์โมนที่รังไข่ที่กระตุ้นให้โรคนี้มันแย่ก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สร้างจากรังไข
1: ่
0: ผู้หญิงทุกคนถ้ายังมีประจำเดือนมันก็มีฮอร์โมนตัวนี้
1: ค่
0: ะโรคนี้จะจบเมื่อไรต่อให้หมอสมมติผ่าคนไข้ไปหนึ่งท่านรังไข่ก็ยังสร้างฮอร์โมนตัวนี้
1: จะจบตอนวัยทองอะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น เราเซว่าโอ้คุณหายแน่ๆเลยก็คือเมื่อรังไข่คุณไม่มีฮอร์โมนไปกระตุ้นนะคะหรือแม้แต่เราผ่าตัดไปแล้วเนี่ยด้วยภาวะเยื่อบุโพรงเจริญผิดที
1: ่
0: ยังมีคำแนะนำว่าอาจจะต้องทานยาฮอร์โมนต่ออีก2ปีเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำนะคะเนาะก็ทำให้โรคนี้เป็นโรคเรื้อรังและยังกลับมาเป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีฮอร์โมนในร่างกายอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นโรคหนึ่งที่มีผลกับการมีลูกยากเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: นอกนั้นก็คือถ้าเกิดมากกว่านั้นคือเป็นอะไรนะเป็นมะเร็งก็เป็นได้เป็นได้
0: หมายถึงตัว
1: มดลูก
0: เยื่อบุโพรงมดลูกจะเป็นผิดที่เหรอคะพบได้ค่ะแต่ว่าน้อยไม่ถึง 1% จะพบในคนที่อายุมากแล้วยังมีอาการอยู่หรือยังมีเลือดผิดปกติยังมีซิสอยู่เท่านั้นที่วัยใกล้หมดประจำเดือนไปแล้วแต่ฮอร์โมนยังโอ้รังไข่ยังมีซิสที่มันโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวัง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถามเผื่อคุณผู้ชายนะครับคุณผู้ชายบางทีที่อาจารย์บอกว่า

0: แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงหรือเยอะขนาดไหนเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับคือถ้าเกิดสมมติเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วตัวน้ำอสุจิออกมาเยอะอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่ามีตัวอสุจิเยอะไหมหรือไม่เกี่ยว
1: จริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะจริงๆในส่วนของน้ำอสุจิไม่ได้อย่างที่บอกค่ะไม่ได้มีแค่อสุจิมีน้ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราตรวจอะค่ะวิธีของทางผู้ชายจริงๆง่ายสุดเลยก็คือเอาอสุจิน้ำอสุจิที่ได้ไปตรวจค่ะเขาก็จะมีการประเมินดูตั้งแต่ความเข้มข้นนะคะความสามารถในการวิ่งนะคะและรูปร่างหน้าตา
0: โอเคเพราะฉะนั้นดูกายภาพไม่ได้ต้องเอาไปให้ตรวจ
1: เอาไปตรวจค่ะน่าจะดีกว่าแล้วก็แต่ใดๆเนี่ยพวกนี้มันแกว่งได้ง่ายนะคะนอนน้อยพักผ่อนน้อยแล้วเพิ่งหลังมาอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้มันมีผลต่อปริมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าผลมันเอ๊ะดูผลดูผิดปกตินะคะก็จะบอกว่าจะเย็น
0: ๆ
1: ไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นสักนิดนึงค่ะแล้วอีกประมาณสัก1เดือนค่อยมาตรวจซ้ำ
0: โอเคครับโอเคสุดท้ายนี่อาจารย์ครับฝากถึงคนที่อยากจะมีลูกแต่ว่ายังไม่สำเร็จตอนเนี้ย
1: ค่ะ
0: พออะไรครับบ้าง
1: ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะถ้ามีความต้องการที่อยากจะมีบุตรนะคะจริงๆแล้วหมอมองว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีบุตรยากแล้วค่อยเข้ามาคุยนะคะสามารถเข้ามาคุยคนไข้ส่วนใหญ่จะกลัวการเข้ามาพูดคุยค่ะกับแพทย์นะคะกลัวว่าอู้เดี๋ยวคุณหมอจะเชียร์ไปทำเด็กหลอดแก้วใดๆจริงๆแล้วเนี่ยส่วนในส่วนของแพทย์ในเราอยากให้คนไข้มีบุตรเมื่อพร้อมแล้วก็อย่างน้อยคือถ้าเรามีโรคประจำตัวเนี่ยเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องเข้ามาปรึกษาแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะมีบุตรเนี่ยแล้วไม่แน่ใจอยากรู้ข้อมูลเบื้องต้นแนะนำว่าเข้ามาพูดคุยก่อนได้เลยนะคะหลายๆท่านเราก็แค่ให้คำแนะนำเลยค่ะให้เขาไปปรับนะคะเนาะแล้วก็ใช้วิธีง่ายๆนะคะนับวันอย่างที่คุณงานถามเนี่ยก็ยังใช้อยู่ได้นะคะเรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าจะบอกทามิ่งแล้วว่าลิมิตเมื่อไหร่เราควรจะพอแล้วนะเราควรจะต้องหาวิธีอื่นแล้วนะนะคะก็แนะนำว่าถ้าอยากมี

0: เคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
1: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ
1: ครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
2: ฉี่บ่อย
1: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
2: มี
1: แค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
2: ใช่
3: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่2เราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

โดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ตั้งแต่มี AlphaGo เกิดขึ้นนะครับ AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได
2: ้แต่ก่อนตอนไม่มี AI ก็สนุกกว่าครับผมว่าเพราะว่ามันแบบว่าเราจินตนาการได้ครับตอนนี้ก็คือแบบพอมันมีเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเดินตามเปอร์เซ็นต
3: ์จากสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
3: เขาเล่นหมากล้อมใช่ไหม
1: ใช่ครับผมหมากล้อม
3: อันนี้เป็นสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยเลย
1: ใช่ครับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
3: โลเคชั่นสวยมากเข้ามาแล้วดูแบบสวยเลยอ่ะก็จริงๆวันนี้ครับผมอยากมารู้จักหมากล้อมมากขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนผมเด็กอ่ะผมรู้จักการ์ตูนฮิคารุเซนโกะ
1: ครับ
3: เคยอ่านตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ลืมไปหมดแล้วครับจำได้ว่าตอนนั้นเด็กมากแล้วก็แบบอ่านแล้วก็ตอนนั้นแม่ก็ซื้อมาให้เล่นเล่นกับพี่ชายแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ากติกาหรือว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงบ้างก็เลยวันนี้อยากให้พี่จัดแบบรื้อฟื้นความทรงจำผมกับช่วยลองสอนผมอีกรอบหนึ่งว่าถ้าจะเล่นหมากล้อมเนี่ยเราแบบต้องรู้อะไรบ้างเราต้องฝึกอะไรบ้างอุปกรณ์มีแค่นี้เลยใช
1: ่ไหมใช่ครับผมมีกระดานแล้วก็มีเม็ดหมากก็จะเป็นกระดานกับเม็ดหมากล้อมนะครับ
3: มีขาวดำ
1: มีขาวดำใช่แล้วก็เวลาเราเล่นหมากล้อมเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือการเล่นก็คือเราเล่นเพื่อล้อมพื้นที่หรือล้อมจุดตัดใครได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะ
3: แล้วมันต้องมีเคลียร์กระดานครับหรือว่าไม่มี
1: ทีนี้เดี๋ยวลองดูผมลองวางหมากให้ดูเนาะสมมติว่าผมลองล้อมพื้นที่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างมันคือการใช้ทรัพยากรนะครับใครใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ชนะไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราเล่นเพื่อล้อมจุดตัดนี้เราล้อมไว้กี่จุดครับผม
3: 4จุด
1: ใช่ครับผมตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
1: แล้วตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
1: อะไรที่ต่างกันมีอยู่2อย่างที่ต่างกัน
3: หมากที่เราใช
1: ้โอ้เยี่ยมมากครับอันนี้คือข้อ1จำนวนเม็ดหมากที่เราใช้อย่างที่2คืออะไรครับ
3: จำนวน
1: อย่างที่2เนี่ยนะครับก
3: ็
1: ค
3: ือ
1: บริเวณที่มันล้
3: อ
1: มสังเกตว่าบริเวณมุมเนี่ยเราจะใช้เม็ดน้อยนะฮะด้านข้างเราจะใช้เม็ดมากขึ้นตรงกลางก็จะใช้มากขึ้นเลยตรงนี้ใช้4เม็ดตรงนี้6เม็ดตรงนี้8เม็ดนี่คือการใช้ทรัพยากรนะครับต่างได้4คะแนนเท่ากันใช้ทรัพยากรต่างกันนี่คือวัตถุประสงค์ของการเล่นหมากล้อมนะครับหรือเราล้อมพื้นที่ไว้แบบนี้เช่นเราล้อมไว้อย่างนี้นี้เราล้อมไว้กี่จุดตัดครับ
3: 2 3 4 5 6 7 8 9
1: ถูกต้องครับ
3: ผมกับหมากล้อมเนี่ยเคยรู้จักกันตอนที่เราเป็นเด็กอย่างตอนเด็กคือเรารู้จักเขาเพราะว่าหนังสือการ์ตูนเรื่องฮิคารุเซนโกะนะตอนนั้นมันดังมากแล้วเหมือนเราก็อ่านแล้วตอนเราเด็กๆเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยดูสนุกอ่ะมันอินแม่ก็เลยเหมือนไปซื้อหมากล้อมเนี่ยมาให้เล่นกับพี่ชายแล้วก็เล่นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆแต่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกก็เหมือนแค่ทำตามแบบหนังสือการ์ตูนที่เราอ่านมาจนผ่านมาถึงวันนี้ครับได้กลับมาโคจรเจอกับหมากล้อมอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นเหมือนการแบบเซตซีโร่แหละว่าแบบวันนี้ทำความรู้จักกีฬาหมากล้อมเนี่ยเวอร์ชันใหม่ที่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
1: นี้ขยับขึ้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องของการนับลมหายใจกับการจับกินนะครับ
3: นับลมหายใจ
1: นับลมหายใจไม่นับลมหายใจของหมากล้อม
3: อ๋อไม่ใช่ของเรา
1: ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่แบบต้องมานั่งหายใจนั่งสมาธิอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เช่นสมมุติว่านะครับผมวางหมากลงไป1เม็ดเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราวางหมากลงไป1เม็ดบริเวณตรงจุดใดก็ได้นะครับหมากล้อมเราจะไม่วางบนช่องนี้เราจะวางบนจุดตัดนะครับตรงไหนก็ได้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้พอเราวางหมากไป1เม็ดเนี่ยมันจะเกิดลมหายใจขึ้นลมหายใจคือเส้นที่ลากออกจากตัวของเขาลากขึ้นมาถึงจุดตัดเพราะฉะนั้น1เม็ดมีทั้งหมดกี่ลมหายใจครับ
3: 4
1: ลมหายใจครับก็คือตรงนี้1 2 3และ4ตรงนี้มีกี่ลมหายใจครับ
3: 3
1: ครับผมถูกต้องครับอย่างนี้มีกี่ลมครับ
3: 2
1: นะครับง่ายมากเลยนะครับทีนี้2เม็ดเพิ่มลมหายใจต่อกันนะครับมีกี่ลมหายใจครับ
3: 6
1: ลมหายใจถ้า3เม็ดล่ะครับ

0: 6 7 8
1: 8มี8ลมหายใจเยี่ยมมากนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ชอบจะผิดนะครับอันนี้พอแบบนี้ปุ๊บอย่างนี้เนี่ยมีกี่ลมหายใจเอ่ย
0: 1 2 3 4 5
1: โอ้เยี่ยมมากนะครับส่วนใหญ่จะผิดส่วนใหญ่จะชอบนับซ้ำตรงนี้2ครั้งคือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 2ครั้งส่วนใหญ่นะจะนับผิดแต่นี้นับครั้งเดียวถูกเพราะว่าเก่งมากพอมาถึงตรงนี้ในเกมหมากล้อมจะไม่เหมือนกีฬาอื่นนะครับถ้าสมมติถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะกินเขาแล้วเนี่ยจะพูดเป็นภาษา ญี่ปุ่นพูดว่าอาตาริ
0: อาตาริแปลว่ากิน
1: แปลว่าฉันจะกินแล้วนะเหมือนเตือนอ่ะฉันจะกินแล้วนะถ้าสมมติเธอไม่หนีฉันก็กินก็กินเลยแต่เราเตือนเขาก่อน
0: เป็นเหมือนธรรมเนียมหรือเป็นกฎ
1: ถ้าสมมติคนหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยจะมีการเตือนแต่ถ้าเวลาเราไปแข่งขันจริงๆเนี่ยจะไม่มีการเตือนแล้วก็ถือว่าเรารู้แล้วนะครับเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราแข่งกันแบบ500คนแล้วอาตาริลั่นฮอเลยโอเคทีนี้ผมพามาดูเรื่องของโคนะครับคือการกินไปกินกลับกินไปกินมาอย่างเงี้ยครับผมเช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับสีดำไม่นี่ถูกอัตลิใช่ไหมครับมาขาววางไปปุ๊บกินไหม
0: กิน
1: กินแล้วหยิบออกถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้สีขาวนี่ก็ถูกอัตลิเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: สีดำวางปุ๊บกินไหมครับ
0: กิน
1: กิน
0: ก็ครบ
1: สีขาวกินกินไปกินมาไม่จบถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเขาเลยมีกฎบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งกินแล้วเนี่ยห้ามอีกฝ่ายหนึ่งกินกลับทันทีต้องไปเล่นที่อื่นก่อนหนึ่งครั้ง
0: ถึงจะกลับมากินได
1: ้ถูกต้องทีนี้เรามาดูข้อ3ข้อ3คือห้ามฆ่าตัวตายเขาบอกห้ามฆ่าตัวตายนะครับหรือเดินแล้วไม่มีลมหายใจห้ามเดินนะสมมติว่าผมวางในลักษณะแบบนี้วางแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสีดำเนี่ยถูกล้อมรอบไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: ไม่สามารถที่จะหนีออกไปไหนได้แล้วนะครับถามว่าสีขาววางที่นี่ได้ไหมครับ
0: ได
1: ้วางแล้วมีลมหายใจไม่เอ่ย
0: อ๋อไม่มี
1: ถ้าไม่มีห้ามเดินครับ
0: อ๋อ
1: กฎบอกว่าถ้าเดินแล้วลมหายใจไม่มีห้ามเดินบางทีเขาจะเรียกว่าห้ามฆ่าตัวตาย
0: ผมอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าลมหายใจ
1: ใช้คำว่าลมหายใจถ้าสมมติว่าในภาษาจีนเขาเรียกว่าชี่เนาะก็คือมันเหมือนเป็นเส้นที่ล่าออกมาครับทั้งญี่ปุ่นและจีนก็จะใช้คําว่าลมหายใจเหมือนกันมันเหมือนเป็นลมปราณเพราะว่ามันเหมือนเส้นเหมือนว่าเราเป็นตัวแล้วมีลมออกมาจากภายในของตัวเรา
0: โอเค
1: ครับ
0: พี่จักเริ่มสอนเนี่ยก็มีกฎเบื้องต้นที่เขาอธิบายกติกาขั้นตอนในการเล่นคร่าวๆว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบถ้าเราจะเริ่มเล่นหมากล้อมเนี่ยมันมีปัจจัยไหนบ้างที่แบบเราต้องคำนึงถึงมันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบผมชอบที่ได้คุยกับพี่จักรและพี่จักรอธิบายรู้สึกว่ามันคือแบบดีเทลของหมากล้อมที่การใช้คำของเขาหรือการที่เขาเปรียบเทียบหรือมีเรื่องของปรัชญาเข้ามาเกี่ยวข้องในการเล่นอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมชอบอย่างเช่นว่าแบบการที่เขาเรียกสิ่งที่อยู่รอบๆเวลาระวางหมากเนี่ยว่าเป็นลมหายใจมันเลยเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่ามันใหม่สำหรับเรากับการได้ยินคำเหล่านี้ในกีฬานี้เพราะที่ผ่านมาอย่างนี้เราเป็นคนเล่นกีฬาแบบลุยๆเร็วๆตลอดคำว่าหายใจของเรามันคือแบบหายใจให้ทันอะแต่ว่านี่มันคือแบบลมหายใจแบบที่เอ้ยค่อยๆคิดเรามีชีวิตอยู่ทำไงให้เรามีลมหายใจให้เยอะที่สุดแล้วก็อยู่ให้มันแบบได้นานที่สุดอะไรเงี้ยมันทำให้พอเราได้ยินคำนี้เหมือนความนิ่งของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาโหคนคิดคำคือแบบต้องเป็นคนที่แบบคามมากใจเย็นมากแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้แบบเหมือนกีฬามันดูใจเย็นขึ้นอ่ะแล้วอย่างเวลาเขาเลือกสีครับเป่าเอ็นชบอ
1: ่ะเลือกสีเนี่ยก็คือทายหมากเสียงทายเม็ดหมากถ้าสมมติว่าเรามาเจอกันอย่างเงี้ยไม่รู้จักกันมาก่อนถ้าสมมติดูแล้วผมอาวุโสกว่าก็จะให้ถือสีขาวสีดำก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่อายุน้อยกว่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วพอเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วเนี่ยเราก็จะทายหมากโดยการเสี่ยงทายเม็ดหมากฝ่ายหนึ่งจะกำขึ้นมา1กำนะครับสีขาวจะกำขึ้นมา1กำสีดำจะหยิบเพียงแค่1หรือ2เม็ดเพื่อทายคู่หรือขี
0: ้
1: นะครับเช่นผมหยิบลองหยิบขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งหรือ2เม็ดก็ได้ผมกำขึ้นมา1กำวางไว้พร้อมกัน1 2 3อันนี้ทายว่าคู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือคู่ทายคู่
0: ผมจะได้เริ่มก่อน
1: จะได้เลือกว่าจะสีขาวหรือสีดำ
0: อ๋อจะได้เลือกว่าจะขาว
1: สีดำจะได้เป็นฝ่ายเดินก่อนเสมอเมื่อเดินแล้วเนี่ยสีขาวเดินทีหลังเสียเปรียบจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกม
0: 1แต้ม
1: ถ้าเป็นกระดาน9คูณ9เส้นนะครับอ
0: ันนี้คือ9
1: อันนี้คือกระดาน19
0: 19
1: 19คูณ19แล้วก็มีกระดาน13แล้วก็กระดาน9นะครับกระดาน9คูณ9ก็คือจะบวกทั่วไปที่นิยมกันคือ 3.5 คะแนนนะครับถ้าเป็นกระดาน13เนี่ยก็ 3.5 เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกระดาน19แบบนี้เนี่ยสีดำจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกมคือ 6.5 คะแนนถ้าให้เลือกจะเลือกระหว่างเดินก่อนหรือว่าจะเอาคะแนน

0: เอาผมเลือกเดินทีหลังครับ
1: เลือกเดินทีหลัง
0: เพราะว่า
1: อยากได้คะแนน
0: เพราะว่าถ้าเล่นก่อนไม่รู้จะได้คะแนนหรือเปล
1: ่
0: า
1: อ๋อโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเดินก่อนได้เปรียบคือถ้าไปถามโปรแบบ100คนอะไรเงี้ยโปรเฟชชั่นอล100คนเนี่ยเขาก็จะบอกเขาจะเลือกสีดำเขาบอกการลงมือก่อนได้เปรียบ
2: แต่คนที่เล่นส่วนมากแบบผมว่ามันดูต้องมีสมาธิมากเลยมันเป็นเกมชาใช่ไหมที่แบบต้องคิด
1: ต้องคิดเยอะเหมือนกันคือหมากล้อมไม่ง่ายนะครับคือถ้าถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องใช้ความคิดถ้าเราเล่นแบบจริงๆจังๆหรือเราเล่นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากมันเนี่ยก็คือเราต้องคิดเพราะว่าทุกๆหมากที่เราเดินเนี่ยมันมาจากตัวของเราเองบางครั้งหมากล้อมมาสะท้อนบุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัวเราคือนิสัยเราเป็นยังไงเนี่ยเวลาเราเดินหมากมามันก็จะเป็นในทิศทางนั้นคือเขาจะมองออกว่าคุณเป็นคนใจร้อนไหมเป็นคนใจเย็นไหมหรือเดินช้าไหมโลภมากไหม อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเราได้หลายๆอย่างจากการที่เราเดินมาครับ
2: น่าสนใจมากผมว่ามันไม่เหมือนมันรีเฟกต์ตัวคนได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ
1: ครับ
2: เช่นคำถามตะกี้ก็รีเฟกต์บางอย่างละ
1: เราจะลองเล่นกันดูนะครับ
2: อันนี้คือ
1: 9อันนี้จะเป็นกระดาน9จุดอยู่ทางด้านนี้นะครับก็คือ9คูณ9เส้นนี่คือกระดานพื้นฐานเบื้องต้นถัดมาจะเป็นกระดาน13คูณ13เส้นนะครับก็นับไป13เส้นคูณ13แล้วก็เป็นกระดาน
2: 19
1: ใช่นี้ถ้าเราลองกระดาน9สมมุติเราลองกระดาน9ก่อนนะครับก็จะเห็นภาพได้ง่ายกว่างั้นผมจะเป็นคนกำนะครับ
2: แล้วผมหยิบแค่1
1: หยิบแค่1หรือ2โอเค1 2 3โอเคนะครับ2 4 6คราวนี้ทายผิดโอเคงั้นผมถือขาวแล้วกัน
2: นะครับ
1: ผมอาจจะอาวุโสกว่านิดนึงโอเคตอนเล่นเขาจะโค้งนิดนึงนะครับเป็นมารยาทคนญี่ปุ่นแล้วก็บอกขอคำแนะนำด้วยครับ
2: ขอคำแนะนำด้วย
1: โอเคขอคำแนะนำด้วยครับ
2: เอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนวันนี้เรามีสมาธิมากนะเรารู้สึกว่าเหมือนเรานิ่งขึ้นแล้วก็ณโมเมนต์ที่พอเราเริ่มเล่นอะมันนิ่งจริงมันเหมือนเราถูกดูดเข้ามาณตรงนี้ว่าต้องทำยังไงให้มันแบบไปต่อได้หรือว่าจะล้อมให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราไปฟังหมดได้ปะ
1: ได้ครับ
2: เอาได้หมดเลยทั่วกัน
1: ได้หมดเลยแต่บ้านนี่บ้านผมนะเข้ามาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงสังเกตเราเล่นเพื่อล้อมจุดใช่ไหมครับใครได้จุดมากสุดนั้นชนะถ้าเราใส่ลงไปคะแนนมันจะน้อยลงต้องกั้นรั้วบ้านเรา
2: ซึ่งตอนที่เล่นนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ตัวอีกทีคือพอจบเกมอ่ะเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วรู้สึกว่าโหไม่ได้มีความรู้สึกของการแบบโดนอะไรดูดเข้าไปอยู่ในแบบโลกนั้นน่ะมาสักพักแล้วอันนี้ขึ้นจบเกม
1: คือถ้าพื้นที่มันชนกันเห็นไหมครับมันต่างฝ่ายต่างพื้นที่ขาวกับดำชนกันแล้วตรงนี้เข้ามาเนี้ยทำอะไรลำบากตรงนี้ขาวพ่วงเยอะกว่าสีดำก็ไม่น่าจะรอดชีวิตได้ก็จบเกมก็ถ้าสมมติผ่านจบเกมก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฉลยเอามาใส่ไว้อันนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวอันนี้เฉลยที่เรากินได้เอาใส่ถมลงไปในพื้นที่ของสีดำให้คะแนนน้อยลง
2: อ๋อโอเค
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนอันนี้จะเหลือน้อยหน่อยโอเคครับอันนี้จะเป็นคะแนนของสีดำ
2: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7
1: ถูกต้องครับอันนี้ที่เหลือก็เป็นสีขาวเนาะก็อันนี้สีดำก็ไม่น่าจะพอนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องนับก็ได้นะครับ
2: ก็เมื่อกี้นะครับก็ได้เรียนหมากล้อมนะครับกับพี่จักรกันถึงแบบเบสิกเบื้องต้นแล้วก็ได้เล่นเกมกันแต่ว่าเป็นกระดานเล็กนะครับที่เป็น9คูณ9ก็จริงสนุกนะรู้สึกว่าเหมือนเอาจริงเราลืมภาพของหมากล้อมไปเป็นช่วงเวลาตะเกียที่แบบว่าตัดทุกอย่างออกจากสมองไปเลยอ่ะเหมือนแบบลืมทุกอย่างที่แบบกังวลมาเมื่อเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับเกมแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนพอเล่นจบเราก็ได้มานั่งเห็นว่าแบบเราทำคะแนนได้เท่าไหร่เราจริงๆเราแบบพลาดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าไปเล่นเกมต่อไปก็อาจจะลองแบบเอาข้อผิดพลาดเมื่อกี้มาลองปรับดูว่าจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยจากที่เราเรียนกับพี่จักรแล้วก็จากที่ได้ลองเล่นเกมเมื่อกี้นะครับก็สนุกมากซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันต่อนะครับกับนักกีฬาหมากล้อมนะครับอีกสัก3ตาแต่ว่าก็คงเป็นกระดานเล็กก่อนเพราะว่าเพื่อการแบบค่อยๆฝึกฝนไปนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะทำแต้มได้สักเท่าไหร่นะวันนี้เมื่อกี้ได้ประมาณ7แต้มก็เดี๋ยวรอดูหวังว่าจะได้มากกว่านี้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่เบนใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะวันนี
1: ้
0: ขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ใช่ดีค่ะ
0: ซึ่งคนแรกที่ผมเล่นด้วยเนี่ยก็คือพี่เบนนะครับก็เป็นคนทำงานประจำนะครับที่ก็เพิ่งเริ่มเล่นหมากล้อมได้ไม่นานเราก็เพิ่งเริ่มเกมที่2ก็ยังแบบมึนๆงงๆอยู่ก็ได้ไกด์จากพี่จักรก่อนที่เราจะเริ่มเล่นว่าเฮ้ยถ้ากระดานแบบ 9x9 เนี่ยเราควรจะต้องมีวิธีการแบบประมาณไหนเราควรคิดยังไงเบื้องต้นไม่ได้มีแผนอะไรเยอะนะเราก็ปล่อยไปตามแบบความรู้สึกตามที่เราแบบคิดอะไรเงี้ยผลก็ชนะแต่ไม่รู้พี่เบนเขาอ่อนให้หรือเปล่าคิดว่าเป็นการชนะแบบงงๆจริงเพราะว่าก็ไม่รู้ตัว
2: นะอันนี้เป็นบ้านของสีดำนะครับสีขาวก็น่าจะหมดนะครับ
1: ใช่
2: น่าจะแพ้แล้ว
0: แต่ต้องบวกแต้ม
1: ชนะ
2: สีดำก็จะมี9 10 11คะแนนนะครับสีขาวจะมี 3.5 คะแนนคือเป็นแต้มต่อสีดำก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเยี่ยมมาก
0: นักกีฬาหมากล้อมคนที่2ก็คือพี่เค้กนะครับซึ่งพี่เค้กนี่ก็เป็นเหมือนพิธีกรด้วยเกี่ยวกับหมากล้อมนะครับทั้งเป็นออนไลน์ออฟไลน์ซึ่งพี่เค้กนี่ก็เล่นมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็เก่งพี่เค้ก
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะน้องอาวันนี้จะมาเล่นกวกกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเราเล่นกระดานนี้ก่อนก
1: ัน13ใช่
0: 13เบาๆก่อน
1: เมื่อกี้จะเบาอันนี้ก็จะเบาๆเบาๆเบากว่าไม่หนักกว่าพี่สีขาว
0: โอเคครับถ้าไม่ถึงเลือกสีขาว
1: ด้วยการเล่นที่อายุเยอะกว่าพี่ก็เล่นมาสักพักนึงแล้วค่ะก็เลือกสีขาวแล้วก็มีในส่วนของคะแนนสีขาวจะได้แต้มต่ออยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็พี่ก็มองว่าน้องอัดเนาะคุณจะเข้ามาเล่นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาชนะแต่เราก็ต้องให้คู่ต่อสู้ได้มีโอกาสก่อน
0: โอ้ใจกว้างมากขอบคุณครับเกมที่เล่นกับพี่เค้กเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกมที่เรามีสมาธิมากเลยอ่ะเหมือนเราคุยกับพี่เขาตอนต้นที่เล่นกันแล้วหลังจากนั้นที่เหลือคือรู้สึกว่าอยู่บนความเงียบแล้วมันเป็นความเงียบที่ผมรู้สึกว่าโหสนุกบนความเงียบที่แบบมันคือการคิดตลอดว่าเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะป้องกันตัวเองยังไงหรือเราจะกินคู่ต่อสู้ยังไงหรือเราจะทำไงให้เราได้มีพื้นที่เยอะที่สุดอะไรเงี้ยสนุกจริงแล้วก็อยากเอาชนะด้วยทั้งนั้นที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องไปเอาชนะหรอกแต่ว่าตอนนั้นเราอยากชนะเราก็เลยคิดเยอะพอมันเป็น13 คู่ 13แล้วก็พี่เคเขาก็เล่นมาเยอะเราก็แบบต้านไม่ไหวก็แพ้ไปขาดลอยนะครับผม
1: ตอนนี้ก็คือชนครบแล้ว
0: โอเค
1: ก็นับคะแนนได้เลย
2: ถ้านับแต้มก็อาจจะไม่พอนะครับก็ถือว่าเค้กชนะเลยละกันเนาะ
0: โอเคครับ
1: ขอบคุณนะคะไปเล่นกันใหม
0: ่แล้วก็หลังจากที่แข่งกับพี่เค้กนะครับที่แพ้ไปเรียบร้อยเนี่ยก็ได้มาแข่งกับน้องแม็กนะครับซึ่งก็เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมแม็กสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: มาครับผมขอเล่นด้วย
3: ครับผมตื่นเต้นแล้ว
0: ตื่นเต้นมากเลยเนี่ย
3: ผมก็ตื่นเต้น
0: อันนี้คือจะเป็นกระดาน19 คูณ 19ใช่ไหม
3: อันนี้จะเป็นกระดานที่ปกติใช้แข่งกันครับปกติจะเป็นแข่งกระดานนี้กัน
0: ตะกี้เล่นตั้งแต่อัน9 คูณ 9 13 คูณ 13ปวดหัวแล้วครับตอนนี้
3: ใช่ครับจริงๆวันแรกก็ทุกคนก็น่าจะปกติยังไม่แบบทำความเข้าใจได้ไม่มากอย่างเงี้ยคร
0: ับ แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นให้ครบทั้ง3แบบจะได้รู้ว่าแต่ละแบบแบบ
3: มันต่างกันยังไง
0: ซึ่งเพราะจริงๆทุกแบบมันต่างกัน
3: ต่างกันมากเลยครับจริงๆแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นต่อมากันนะครับเป็นต่อ9เม็ดก็คือ
0: ให้ต่อให้ผม9เม็ด
3: ครับก็คือให้พี่วางก่อนเลย9เม็ดเนี่ยครับปกติจะเป็นวางที่จุดดาวอย่างเงี้ยครับก็คือวางที่จุดดาวแบบนี้9จุดเนี่ย
0: โอเคครับ
3: อันนี้ครับก็คือเนี่ยเริ่มเล่นกันที่แบบนี้เลยครับ
0: โอ้เริ่มเลยนะ
3: เริ่มได้ครับ
0: ขอคำแนะนำด้วยครับตอนนี้พี่แม็กทำอะไรอยู่ครับ
3: อ๋อตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่นิติศาสตร์จุฬาครับ
0: อ๋อเรียนอยู่ครับ
3: เรียนอยู่ครับ
0: ปีอะไรแล้วครับ
3: ผมขึ้นปี4ครับแต่เล่นหมากล้อมมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ
0: ตั้งแต่กี่ขวบครับ
3: ประมาณ7ครับ7ขวบถึง8ขวบ
0: โอ้แล้วไปเริ่มเล่นได้ยังไงอ
3: ่
0: ะ
3: เริ่มเล่นได้เพราะว่าจริงๆตอนแรกพ่อสอนครับแต่ว่าพ่อไม่ได้สอนหมากล้อมพ่อสอนเป็นหมากรุกไทยหมากรุกจีนแล้วก็เชสอะไรครับแต่ว่าก็คือไม่มีกีฬาไหนชนะพ่อได้เลยแต่ว่าหมากล้อมก็คือตอนนั้นที่โรงเรียนสอนครับแล้วก็พ่อเล่นไม่เป็นกีฬาแรกที่ชนะพ่อได้ก็เลยแบบมีแพชชั่นในการเล่น
0: ก็เลยเล่นมาเรื่อย
3: ๆใช่ครับก็คือเล่นตั้งแต่ชนะพ่อก็เล่นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าแบบชอบชนะพ่อ
0: แข่งกับน้องแม็กนี่ก็คือเล่นกันดานใหญ่ที่สุดก็คือ19 คูณ 19ซึ่งตอนที่เล่นกับน้องแม็กเนี่ยเขาก็ต่อให้ผมด้วยการให้ผมลงก่อน9จุดก็คือลงตามแบบสปอตต่างๆทั้ง9อันอะไรเงี้ยพอมันเป็น19 คูณ 19อ่ะ เราไม่รู้เลยว่าแผนการเดินเราควรจะเป็นยังไงเอาง่ายก็เรียกว่าลงมั่วนะครับเห็นเขาลงตรงไหนก็ลงบ้างก็ค่อยๆเกาะเข้าไปแต่ว่าน้องแม็กเขาก็ทำเป็นคุยกับเราเราก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆระหว่างเล่นก็โหกินไม่หยุดเลย
3: อย่างเงี้ยจะเรียกว่า2ห้องจริงแต่ว่ากลุ่มเนี้ยพี่รอด 100% ก็คือมันเป็นอมตะไปกลุ่มเนี้ยเป็นอมตะแต่สมมุติถ้าแบบเกมจริงอ่ะที่เป็นอย่างเงี้ย
0: ก็ยังไม่ได้
3: มันจะเรียกว่าตายก็คืออย่างเงี้ยตอนจบเกมก็คือผมสามารถยิบออกได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งเรียงกินอย่างเงี้ยเวลาเล่นมาหลอมเล่นเสร็จอ่ะพี่เขาจะเรียงเกมแบบที่เล่นที่เล่นกันเนี่ยเรียงใหม่ได้ตั้งแต่ตอนจนจบเลย
0: สามารถเรียง
3: สมมติพี่ลืมเงี้ยผมก็ต้องเรียงใหม่ให้ได้อย่างเงี้ยครับ
0: แล้วทำได้ไหม
3: ถ้าเกมนี้ไม่ได้เพราะเกมนี้แบบ
0: ไม่ได้โฟกัส
3: ใช่ครับแต่ถ้าแบบเกมที่แข่งเนี่ยก็คือเรียงได้หมดคือแบบเกมที่ขับผ่านมาแล้วเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ยังจำได้อย่างเงี้ย
0: ทำไมเจ๋งขนาดนั้น
3: เพราะมันแบบผมรู้สึกว่ามันทุกเม็ดมันมีเหตุผลของมันก็คือจำจากเหตุผลด้วย
0: โอ้
3: เขาเข้าใจอะไรครับ
0: ขอบคุณแม็กมากเลยนะครับสนุกมากเลยน้องแม็กเขาก็เก่งมากยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งรู้สึกว่าโหเห็นแพชชั่นในตัวเขาแบบรุนแรงมากเลยนะคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากแบบเห็นวงการหมากรอมประเทศไทยเนี่ยมันไปได้ไกลขึ้นมีอาชีพที่เป็นนักกีฬาหมากรอมได้จริงๆอะไรเงี้ยพอยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งเห็นความตั้งใจเห็นแพชชั่นเห็นความรักที่เขามีต่อแบบหมากรอมมากๆพี่จักจริงๆพี่จักเล่นหมากรอมมานานเท่าไหร่แล้ว
4: น่าจะ25ปีได้แล้วนะครับน่าจะ25ปี
0: คือเล่นตั้งแต่แบบว่า
4: ตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับไม่เด็กครับเล่นตอนแก่แล้วเหมือนกันแต่ผมอายุเยอะแล้วเล่นหน้านี้ก็แก่แล้ว
0: ยังดูเด็กอยู
4: ่ผมยับ
0: แล้วทำไมอยู่ๆถึงแบบมาสนใจกีฬาเนี่ยครับมันเป็นเริ่มต้นได้ยังไง
4: เริ่มต้นก็คือเราดูในหนังจีนโบราณแล้วเนาะมันก็จะมีแบบหมากเม็ดสีขาวสีดำให้เราเห็นในนั้นเนี่ยอย่างเช่นเรื่อง8เทพสูรมังกรฟ้าอย่างเงี้ยที่เราเคยดูเนี่ยเราก็รู้แต่ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเราเป็นคนที่ชอบหมากกระดานอยู่แล้วด้วยวันหนึ่งพอมเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเขาก็เอานำกระดานหมากล้อมเนี่ยเป็นชุดแม่เหล็กมาขายไว้ในร้านค้าผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มาลองหัดเล่นนะครับและช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการ์ตูนฮิคารุเกิดขึ้นนะครับเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆฮิคารุเป็นการ์ตูนที่ตอนที่ผมไปแข่งหมากล้อมที่ญี่ปุ่นเนาะกับอีกประมาณอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยทางโซนยุโรปเนี่ยก็รู้จักฮิคารุเหมือนกันคือทุกคนรู้จักหมากล้อมผ่านฮิคารุเยอะมาก
0: แล้วอย่างคนที่มาเล่นตอนนั้นฮะเป็นคนแบบเด็กๆหรือว่าเป็นแบบวัยทำงานหรือเป็นอะไรเงี
4: ้
0: ย
4: ในยุคแรกๆคนที่เล่นจะเป็นคนเด็กมหาลัยขึ้นไปแต่พอผ่านมาวิวัฒนาการผ่านมาหลายสิบปีขึ้นมาเนี่ยอายุเริ่มน้อยลงขึ้นเรื่อยๆคนที่เล่นหมากล้อมจะอายุน้อยลงขึ้นเรื่อยๆจากเป็นมหาลัยก็เป็นมัธยมเป็นประถมตอนนี้อนุบาลก็มีเล่นหมากล้อมแล้วนะคือหมากล้อมมันสอนให้รู้จักแพ้ให้เป็นเมื่อลูกๆหลานๆเราเนี่ยรู้จักแพ้เป็นเนี่ยมันเหมือนเป็นวัคซีนนะครับให้เราโตขึ้นไปในอนาคตเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่พึงประสงค์ทำให้เราเสียใจเนี่ย
0: ก็รับมือมันได้
4: เราก็จะรับมือมันได
0: ้เล่นบอกพี่จักเคยไปเทรนนะครับที่ต่างประเทศใช่ไหม
4: ครับผม
0: ตอนนั้นไปที่ไหนครับ
4: ตอนนั้นไปที่จีนครับผมมันเริ่มมาจากที่ประเทศจีนเป็นต้นกำเนิดตอนนั้นเราก็ไปที่เรียนหมากล้อมที่จีนเป็นยุคแรกๆก็จะมีเพื่อนๆที่ไปด้วยกันอีก 2-3 คนไปเรียนหมากล้อมที่จีนก็เรียนอยู่ที่ประมาณเกือบปีนึง
0: โอ้อยู่นู่น
4: อยู่นู่น
0: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลย
4: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลยครับใช่นะครับเด็กๆที่นู่นเก่งกว่าเราเยอะมากเขาเริ่มตั้งแต่4-5ขวบก็เริ่มเรียนหมากล้อมกันแล้ว
0: แต่ตะกี้ผมได้ยินมาเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของ AI ใช่ไหมครับ
4: ครับผม
0: ที่เมื่อก่อนคือมันเป็นกีฬาที่เป็นแบบ person to person แต่ว่าปัจจุบันคือมันมี AI เข้ามาแบบช่วยแบบฝึกหรือว่าช่วย develop ฝีมือของผู้เล่นด้วยใช่ไหม
4: ใช่ครับผมก็ตั้งแต่มี AlphaGo เกิดขึ้นนะครับ AlphaGo ก็คือทาง DeepMind บริษัทลูกของ Google เนี่ยที่คิดค้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมคือในอดีตมาเนี่ยหมากล้อมเป็นกระดานที่ถ้าสมมติว่าคิดค้นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่ชนะในกีฬาหมากล้อมได้เนี่ยมันจะทำอะไรได้อีกหลังเลย AI จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้จนมี AlphaGo กำเนิดเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนพอมันมีเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้วงการหมากล้อมเปลี่ยนไปนะครับรูปแบบหมากบางรูปเนี่ยที่ในอดีตเราใช้มาเป็น100ปีเนี่ยเราบอกว่ามันดีนะครับมันเหมือนเป็นความเชื่อเก่าที่เราคิดว่ามันดีเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่ AlphaGo เดินครั้งแรกเนี่ยโปรเขาบอกว่า AlphaGo เดินเม็ดนี้ไม่ดีแต่ว่าพอมันผ่านการพิสูจน์คือ AlphaGo เดินเม็ดนี้หลายๆครั้งจนสุดท้ายเนี่ยมันชนะโปรทุกครั้งเลยเขาก็เลยยอมรับว่าสิ่งที่ AlphaGo เดินเม็ดนั้นเป็นสิ่งที่ดีหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเริ่มศึกษาการเดินหมากแบบ AI แล้วก็มันจะทำให้วิวัฒนาการของการเรียนการสอนหมากล้อมเนี่ยก้าวกระโดดไปอย่างเยอะมากๆเลย
0: น่าสนใจมากเลยไม่เคยคิดว่ามันจะมาแบบมันจบกันเพราะแบบไปถึงกีฬาหมากล้อมมันดูมีความเป็นแบบtraditional แบบสปอร์ตมากๆเลยที่แบบเล่นกันอย่างนี้แต่ว่าพอได้ยินเรื่อง AI แล้วผมว้าวมันแบบ develop ไปแบ เยอะมากเหมือนกัน
4: ใช่ครับผมมันรู้จุดผิดพลาดของตัวเองในกีฬาหมากร้องมันสอนตัวเราเองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าเราชนะเขาแล้วเราจะเก่งกว่าเขาเลยมันไม่ใช่มันสอนให้เราว่าคนชนะคือคนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดทุกๆการเดินของเราเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดเราอยู่แล้วล่ะเห็นว่ามันมากมันน้อย AI เนี่ยเป็นตัวที่บอกได้ดีเพราะเมื่อเราเล่นจบเราเกมย้อนกลับมาดูเราจะรู้เลยว่าเม็ดไหนที่เราผิดพลาดคู่แข่งเราผิดพลาดตรงไหนตัวเราผิดพลาดตรงไหนแล้วเรานำมันประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวเราเองให้พัฒนาขึ้นเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะไม่ผิดซ้ำที่เดิมครับ
0: สำหรับผมค่อนข้างแฮปปี้นะเป็นกีฬาในร่มที่รู้สึกว่าพอเล่นจบแล้วอะเหมือนได้ออกกำลังกายจริงๆแต่มันไม่ใช่การออกกำลังกายโดยใช้ร่างกายอะแต่มันเป็นการออกกำลังกายที่เราแบบได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดการมาเล่นอะถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่ว่าสิ่งที่มันเหนื่อยมันคือเป็นการที่แบบเราล้าผ่านความคิดอะในแง่มุมหนึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ใช้สมองส่วนเนี้ยแต่การเล่นหมากรองไม่เหมือนทำให้เราได้ใช้สมองทั้งสองส่วนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งครีเอทีฟแล้วก็ฝั่งการแบบการคิดการจัดการอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกโอ้ยอย่างน้อยมันแบบวันนี้มันได้รับสมองในส่วนที่เราแบบไม่ได้ใช้ยิ่งได้เจอกับพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่คอมมูนิตี้ของหมากรองเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่น่ารักเนาะแล้วก็ทุกคนแบบมีความชอบในสิ่งนี้จริงๆอ่ะถึงอยู่กับมันได้แล้วก็เหมือนเขาก็อยากที่จะทำให้กีฬาเนี้ยเป็นแบบที่รู้จักมากขึ้นหรือว่ามีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นซึ่งทุกครั้งที่มาเล่นผมว่ามันจะได้อะไรกลับไปก็วันนี้ก็แฮปปี้ครับกับกีฬาหมากรองใครมีเวลาก็ลองมาเล่นดูนะครับผมว่าเป็นกีฬาที่สนุก

ด่างบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเป็นกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะฮะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือบอกตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะเป็นการเปลี่ยนค่ากดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

ป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเกิดจากอะไรฮะมันเกิดขึ้นจากหนึ่งเซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันหนึ่งเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละจะถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ

0: ผู้ชายคนนี้เคยเฉียดตายมาแล้วด้วยอาการหัวใจล้มเหลวแต่วันนี้เขามีชีวิตรอดมาได้เพราะหัวใจเทียม
1: และเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจถึงการทำงานของหัวใจของเราให้มากยิ่งขึ้นวันนี้ผมบุกมาที่ห้องผ่าตัดครับและตอนนี้อยู่กับแพทย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปรัญญาสากิยลักษณ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับวันนี้ขอบุกมาที่นี่
2: ครับ
1: แล้วก็อยากถามหลายเรื่องเกี่ยวกับหัวใจกับอาจารย์นะครับ
2: ครับ
1: เริ่มเลยเรารู้กันดีว่าหัวใจของเราขนาดประมาณกำมือนะของแต่ละคนก็จะเท่ากันใช่ไหมฮะแล้วก็มี4ห้องอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมครับอาจารย
3: ์ก็ถูกต้องครับ
1: ครับ
3: แต่จริงๆคำว่ากำมือเนี่ยผมคิดว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่กำมือเดียวนะ
1: ครับ
3: จริงๆที่เราผ่าตัดหัวใจเนี่ยผมว่ามันจะประมาณ2กำปั้นรวมก
1: ันอ๋อรวมกันอย่างนี้ครับหัวใจเราก็อยู่ประมาณนี้
3: คือถ้ากำปั้นเดียวจะเล็กไปนิดนึง
1: จะเล็กไปหน่อย
3: ต้องกล่าวก่อนว่าหัวใจเขาก็มีหน้าที่เดียวเลยคือปั๊มเลือดม
1: ัน
3: จะเหมือนปั๊มน้ำในตัวเรา
1: อ๋อฮะ
3: ทั้งหมดในร่างกายเนี่ยเราจะมีแค่หัวใจมีหน้าที่ปั๊มเลือด
1: ครับปั๊มสูบฉีดไปสูบฉีด
3: ไปทุกที
1: ่ครับ
3: นี่เราต้องแบ่งเป็น2ฝั่ง
1: ครับ
3: ฝั่งขวากับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเขาทำหน้าที่แค่สูบฉีดเลือดเข้าปอดอย่างเดียวปอดเนี่ยก็มีหน้าที่หายใจฟอกเลือดจากเลือดดำ
1: ไปเลือดแดง
3: ใช่
1: จากเลือดเสียเป็นเลือดดีเลือดเสียเป็นเลือดดี
3: ถูกต้องดังนั้นหัวใจห้องขวาเนี่ยมันจะไม่ใหญ่เนื่องจากว่ากล้ามเนื้อปริมาณกล้ามเนื้อที่ใช้น้อยคราวนี้พอมาข้างซ้ายเลือดที่ฟอกแล้วจะลงมาที่ข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายก็มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั้งร่างกาย
1: อ๋อเพราะฝั่งซ้ายจะใหญ
3: ่ใหญ่เพราะว่าจะต้องเลี้ยงตั้งแต่สมองยันปลายเท้านะครับแบบไตไส้พุงแขนขาหมดเลย
1: งั้นฝั่งขวาจะเป็นเลือดที่ผ่านจากร่างกายเสร็จแล้วออกมาแล้วไปปอดก็เป็นเลือดที่ใช้งานไปแล้ว
3: ใช่ครับ
1: ส่วนฝั่งซ้ายฟอกจากปอดแล้วรับออกซิเจนมาใหม่ไปเลือดดีเลือดแดงพร้อมจะสูบฉีดไปเลี้ยงใหม
3: ่ปุ๊บออกไปข้างนอกเลยเล
1: ี้
3: ยงเล
1: ยฝั่งขวา
3: แล้วที่เด็ดก็คือว่าพอเขาออกจากหัวใจนะฮะสองเลือดสองเส้นแรกเลยที่เขาต้องไปเลี้ยง
1: ครับ
3: ก็คือเลี้ยงตัวเองก่อน
1: เลี้ยงหัวใจตัวเอง
3: แล้วค่อยออกไปเลี้ยงแขนขวาสมองซีกขวาสมองซีกซ้ายแขนซ้าย
1: ครับคือพออาจารย์เล่ามาเนี่ยมันหูเห็นความมหัศจรรย์หัวใจนะครับทำงานแบบนี้แต่ยังไม่เห็นภาพชัดเจนครับที่อยากเห็นจริงเนี่ยทำไงดีอาจารย
3: ์วันนี้ผมมีหัวใจหมู
1: หัวใจหมู
3: เราจะเอาหัวใจหมูมาผ่าโชว์ให้ดู
1: ทำไมเป็นหัวใจหมูครับ
3: หัวใจหมูเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนหัวใจคนมากเลยนะ
1: เหร
3: อมีสี่ห้องเหมือนกันมีห้องซ้ายห้องขวาห้องบนห้องล่างเหมือนจริง
1: เหมือนคนเลย
3: ขนาดก็เหมือนจริงเรามาพูดถึงเรื่องของหัวใจที่ว่ามี4ห้องก่อน
1: ครับ
3: นะครับว่า4ห้องเนี่ยมันยังไง
1: อันนี้ระวังแบบไหนฮะคือถ้าเป็นตำแหน่งของหัวใจคนนี่จะอยู่ยังไงฮะ
3: ถ้าตำแหน่งจริงๆคน
1: จะวาง
3: อย่างงี้ครับ
1: อยู่อย่างงี้
3: อย่างงี้นะครับ
1: แล้วก็จะมีถ้าสมมติคนนอนอยู่ใช่ไหม
3: คนนอนอยู่ทางผมจะเอาตัวผมเป็นตัวอย่างว่าหัวใจผมจะอยู่ไงมีอย่างงี
1: ้อยู่อย่างงี
3: ้นะครับ
1: วางไว้อย่างงี้นะฮะ
3: ใช่ครับนี่คือหัวใจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหัวใจห้องขวาบน
1: เฮ้ยอันนี้เหรอฮะเป็นชิ้นๆติ่งๆ
3: เป็นเหมือนติ่งๆใช่ครับซึ่งมันก็จะรับเลือดข้างบนทั้งหมดเลยเลือดดำข้างบนทั้งหมดมา
1: ตั้งแต่สมองไล่ลงมาน
3: ะครับ ส่วนเลือดข้างล่างทั้งหมดมันก็จะเป็นคู่อยู่ข้างล่าง2อันมารวมกัน
1: รับเลือดเสียมาก่อนเลือดที่ใช้งาน
3: รับเลือดเสียมาก่อนนะครับพอมันเข้ามาแล้วปุ๊บมันก็จะผ่านลิ้นหัวใจลิ้นแรกเข้ามาในหัวใจอันนี้เป็นหัวใจห้องขวา
1: ครับ
3: อันนี้มันก็จะบีบ
1: คือขวาล่างไหมฮะ
3: ขวาล่างใช่ทีนี้พออันนี้มันก็จะบีบเลือดนะครับมันจะมีลิ้นเนี่ยป้องกันไม่ให้เลือดมันย้อนกลับ เพราะมันบีบทีนึงเลือดจะไปได้ทางเดียวคือปลายทางนี
1: ้
3: เท่าน
1: ั
3: ้นก็คือผ่านเส้นนี
1: ้
3: เส้นนี้เนี่ยก็เป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นนี้จะส่งเลือดไปเลี้ยงที่ปอดนะครับ
1: เส้นนี้นะฮะ
3: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยห้องขวาล่างนะครับมันก็จะบีบเลือดเลือดก็จะผ่านเส้นเลือดเส้นนี้ไปที่ปอดเลือดดำก็จะไปที่ปอดเพื่อจะไปฟอก
1: กล้ามเนื้อหัวใจที่พูดถึงเนี่ยของคนเรากับหมูอย่างนี้เหมือนกันไหม
3: เหมือนกันฮะ
1: กล้ามเนื้อเราเป็นอย่างนี้เหรอ
3: ใช่ครับเป็นอย่างงี้ครับ
1: หนาๆหน่อย
3: เป็นหนาๆหน่อยแต่กล้ามเนื้อหัวใจมันจะมีเป็นลำเป็นเส้นที่แตกต่างกันแล้วก็ความสามารถก็แตกต่างกันเพราะว่าอันเนี้ยของเขาเนี่ยเขาจะเต้นของเขาไปได้เรื่อยๆเต้นไม่หยุดเลยนะครับโดยที่ว่าของเสียที่ข้างสามารถจะกำจัดไปได้ในเวลาเดียวกัน
1: ครับอ๋อถ้าสมมติเทียบเป็นกล้ามเนื้อส่วนอื่นอย่างขาแขนเวลาออกกำลังกาย
3: คุณออกกำลังกายค
1: ุณเรารู้สึกล้าม
3: ันจะล้าขึ้นเรื่อยๆแล้วมันสุดท้ายมันจะไม่ไหวนะครับ
1: นั่นเป็นเพราะมีของเสียเกิดขึ้นนะครับ
3: ใช่มีการล้าเกิดขึ้นนะครับแต่กล้ามเนื้อหัวใจถ้าได้รับไม่มีแพ้ที่สภาพเนี่ยมันเต้นกับมันไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่าตรงบริเวณระหว่างไอ้เนื้อแดงๆกับเนื้อขาวๆซึ่งเป็นเส้นเลือดเนี่ยมันจะมีนี่ฮะ เขาเรียกลิ้นหัวใจ
1: โอ้บางๆอย่างนี้เลย
3: บางๆครับมี3อันงั้นถ้าเกิดมันประกบเป็นอย่างนี้ปุ๊บไอ้3อันนี้มันก็จะประกบกันมีกันเห็นไหมฮะมันก็จะประกบกัน
1: พอประกบกันก็ปิดรู
3: ก็ปิดรูพอไอ้นี่บีบมันก็อ้าออกปล่อยเลือดไหลออกมาพอมันคลายตัวไอ้นี่จะกลับมาปิดมันเหมือนเดิม
1: อ๋อเหมือนหล่นลงมาแล้วปิด
3: ใช่ใช่นะครับซ้ายคราวนี้เรามาต่อเรื่องของนี่ห้องขวาที่ผมว่าไม่ใหญ
1: ่ครับ
3: ทีนี้มาดูห้องซ้ายนะครับคราวนี้ผมจะฝานอย่างนี้เลยนะฮ
1: ะ
3: ฝานให้ดูว่าเพื่อให้ดูเส้นผ่าศูนย์กลางอันนี้เป็นภาพเดียวกับที่เราเห็นใน CT สแกนนะครับเป็นภาพเดียวกันนะครับ
1: ตัดเหมือนตัดตามขวางอย่างนี้นะ
3: ครับตัดตามขวางเพื่อให้เปรียบเทียบให้เห็นว่าหัวใจสองข้างต่างกันยังไงอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเลือดที่ฟอกแล้วนะครับเมื่อกี้ไปปอดแล้วนะ
1: ครับ
3: กลับมาเข้าหัวใจอันนี้เป็นห้องซ้ายบน
1: ซ้ายบน
3: นั้นปอดฟอกเสร็จจะกลับมาที่ห้องนี้ก่อนมันก็จะรวมเลือดจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาคราวนี้พอมันลงมาปุ๊บมันก็จะวิ่งจากห้องซ้ายบนลงห้องซ้ายล่างนี่ไง
1: ครับอ๋อมาทะลุงี้
3: ใช่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีลิ้นหัวใจอีกลิ้นนึงเพราะนั้นเลือดก็จะลงมาที่ห้องนี้โดยที่ว่ามันจะไม่ย้อนกลับไอ้โรคลิ้นหัวใจรั่วในผู้ใหญ่ที่เจอบ่อยๆจะเจอที่ลิ้นนี
1: ้อ๋อเหรอฮะ
3: ครับอาจจะเจอจากความดันสูงนานๆทำให้ตรงนี้มันรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็ขาดพอขาดเสร็จมันก็ไม่ประกบกันติดต่อกัน
1: อ๋อเป็นอย่างนี้เองอู้นี่ครั้งแรกเลยนะครับที่เห็นการชำแหละหัวใจแล้วรู้ว่าเส้นเลือดเป็นยังไงลิ้นหัวใจอะไรหน้าตาแบบไหน
3: ครับ
1: คือเดิมเราเข้าใจว่าผ่าหัวใจปุ๊บเนี่ยฮะสมมติอ่ะอันนี้เป็นหัวใจหมูอีกชิ้นนึงเข้าใจว่าหัวใจเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผ่าปุ๊บจะเห็นหัวใจห้องหัวใจ1 2 3 4
3: แล้วเราจะบางทีคิดว่ามันเรียงกันเหมือนบ้านนะปรากฏไม่มันก็ไม่เชิง
1: มันก็
3: คือจะหาเพลนที่จะเห็นเสียนและอธิบายให้เห็นชัดเนี่ยยากมากถ้าฝาแนวนี้ดีๆอาจจะได้นะครับอาจจะได้ห้องนี้
1: ถ้าดูอย่างเงี้ยถ้ามองเห็นใช่มั้ยอันนี้เป็น
3: ขวาบน
1: ขวาล่าง
3: ซ้ายบนซ้ายล่างเส้นเลือดใหญ่2เส้น
1: คือฝั่งบนก็จะเล็กกว่า
3: ใช่
1: ฝั่งขวาจะเล็กกว่าฝั่งซ้าย
3: ถูกต้อง
1: อาจารย์ครับหัวใจของคนเราเนี่ยจำลองจากหัวใจหมูก็ได้ถ้าอาการผิดปกติจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
3: ์เอาที่แบบพบบ่อยๆแล้วกันนะครับอันแรกคือเส้นเลือดตีบก็คือเส้นเลือดเนี่ยแทนที่มันจะเป็นโล่งไปตลอดทางมันก็มีแคลเซียมมีของเสียมาพอกถ้าพอกมากๆสมมติอันนี้มันตีบปิดสนิทไปเลยถามว่าเลือดตรงนี้ก็ไม่มีไปเลี้ยงตัวมันเองการเนื้อส่วนนี้ก็จะขาดเลือดนะครับมันก็จะมีขาด2แบบถ้าขาดเฉียบพลันคือวันดีคืนดีมันปิดชึบอย่างนี้เลยไอ้ตรงนี้ตายเลยเพราะว่ามันไม่ชิน
1: พอไอ้นี่ตายเราตายด้วยไหมฮะ
3: ขึ้นกับว่าเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนถ้าสมมติกว้างขนาดนี้เราตายถ้าเป็นน้อยๆเราก็อาจจะแค่หัวใจล้มเหลว
1: ฟังว่าหัวใจล้มเหลวยังไม่ตายเหรอครับ
3: ยังไม่ตายครับก็คือสมมติว่าเลือดไปเลี้ยงปกติมันบีบได้จริงๆหัวใจไม่ได้บีบ 100% แต่ถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันตายไปครึ่งนึงมันก็อาจจะบีบได้เหลือแค่ 50% นะคร
1: ับ เราจะมีชีวิตอยู่ได
3: ้อยู่ได้อยู่ได
1: ้แต่มันจะเป็นไงร่างกายจะเป็น
3: ถ้าหัวใจมันบีบตัวได้ไม่ดีนะครับมันก็ขับปัสสาวะได้ไม่ดีของเสียขับได้ไม่ดีนะครับเราก็จะมีการเหนื่อยง่ายนะครับนอนราบไม่ได้ขาบวมน้ำท่วมปอดบ่อย
1: คร
3: ับอันนี้ในกลุ่มที่เป็นหัวใจล้มเหลว
1: แน่นหน้าอกอะไรเงี้ย
3: แน่นหน้าอกก็คืออาการที่ขาดเลือดอย่างเดียวอาการแน่นหน้าอกจะเปรียบเสมือนเวลาเราขาดเลือดที่แขนซึ่งผมเอาช็อตไปรัดแขนคุณนานๆคุณจะเริ่มปวด
1: ใช่
3: อาการเดียวกันกล้ามเนื้อขาดเลือดนานๆจะเริ่มปวดแบบแน่นหน้าอก
1: ครับ
3: ร้าวไปกรามซ้ายร้าวลงแขน
1: ถ้าคนบอกว่าที่รู้สึกปวดแน่นหน้าอกนี่ก็คือหัวใจขาดเลือดนี่แหละ
3: ส่วนใหญ
1: ่หลายท่านสังคมเมืองเป็นกันเยอะ
3: เป็นกันเยอะ
1: ทีนี้อาการอื่นๆเกี่ยวโรคของหัวใจมีอะไรบ้างครับ
3: ก็ลิ้นหัวใจที่เราเกริ่นตอนที่ชำแหละว่าลิ้นเนี้ยถ้ามันเสื่อมสภาพ
1: ครับ
3: ซึ่งลิ้นหัวใจเสื่อมสภาพเป็นโรคที่พบมาตั้งแต่นานละสมัยก่อนเป็นเรื่องของโรคหัวใจรูมาติกนะครับแล้วก็ต่อมาโรคนี้น้อยลงเพราะว่ามีการรักษาที่ดีขึ้นก็มาเป็นเรื่องของโรคหัวใจเสื่อมสภาพนะครับถ้าเป็นลิ้นหนึ่งก็จะรั่วลิ้นที่อยู่ระหว่างห้องซ้ายบนห้องซ้ายล่างมักจะรั่วนะครับแต่ถ้าลิ้นที่อยู่ตรงทางออกอันนี้นะครับมักจะตีคือมันจะไม่บางเงี้ยมันจะหนาแล้วมีแคลเซียมหินปูนจับกันแบบเรียกว่าแน่นมากก็จะตี
1: แบบมันไม่สามารถทำงานเหมือนเดิม
3: ใช่เปิดก็ไม่ได้เต็มที
1: ่
3: ปกติเปิดอย่างนี้ 100% นี่เปิดได้แค่นี
1: ้
3: เปิดได้รูไม่ถึงเซนเลือดก็จะออกมาไม่ได
1: ้มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เรามีปัญหาเกี่ยวลิ้นหัวใจครับ
3: คือบางปัจจัยก็ควบคุมไม่ได้นะฮะ
1: อ
3: ย่างเช่นว่าลิ้นบางคนเนี่ยท่านจะเป็น3ลิ้นเป็น2ลิ้นแต่กำเนิดทำงานได้ดีแต่ว่าจริงๆเลือดเนี่ยมันมีโฟลว์ที่ไม่ปกตินะครับพวกนี้ก็จะมีโอกาสเกิดลิ้นหัวใจตีบได้สูงกว่านะครับเรื่องของโรคเบาหวานความดันเองก็มีส่วนนะครับแล้วก็อย่างว่าอายุมาก แต่ก่อนคนอาจจะอายุแค่60เดี๋ยวนี้80 90โอกาสที่จะมีลิ้นหัวใจตีบมันก็สูงขึ้นอีก
1: เพราะทำงานมากขึ้น
3: ใช่อีกกลุ่มนึงเลยก็ไม่เกี่ยวกันก็เป็นเรื่องของลิ้นหัวใจติดเชื้อก็เป็นได้นะครับ
1: แล้วครับครับเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจล่ะครับเพราะกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยอย่างที่อาจารย์เกริ่นว่าทำงานตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่มีหยุดไม่มีล้าของเสียที่เกิดก็สามารถจัดการออกไว้ได้โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจมีอะไรยังไงบ้างครับ
3: คือจริงๆโรคที่พบบ่อยมี2โรค
1: ครับ
3: อันนึงเลยก็คือพอเลือดไม่ไปเลี้ยง
1: ครับ
3: กล้ามเนื้อมันก็เสื่อมสภาพ
1: ครับ
3: มีตายบ้างอาจจะไม่ถึงกับตายแต่ทำงานไม่ไหวเพราะเลือดไม่พอ
1: ล้า
3: ดีมานด์ซัพพลายฮะมันก็จะบีบไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มนึง
1: ครับ
3: อีกกลุ่มนึงเป็นที่กล้ามเนื้อล้วนๆเลย
1: ครับ
3: ก็คือไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดเส้นเลือดถ้าไปฉีดสีเส้นเลือดปกติแต่กล้ามเนื้อไม่ทำงาน
1: อ
3: ันนี้ก็เป็นพยาธิภาพที่ตรงกล้ามเนื้อ
1: เป็นเพราะอะไรอ่ะครับ
3: ส่วนนึงเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก idiopathic แปลว่าไม่ทราบสาเหตุนะครับ
1: เป็นเองอยู่เฉยเป็นขึ้นมาย
3: ังณวันนี้ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าเกิดจากอะไรในส่วนนึงอีกกลุ่มนึงมีการติดเชื้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของใกล้คนนึงที่เขาติดเชื้อไวรัสทำให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงาน
1: แล้วบางอย่างเนี่ยเราเคยได้ยินเขาพูดกันแชร์กันในโซเชียลมีเดียต่างๆครับอย่างเช่นถ้ารู้สึกแน่นหน้าอกมันจะเป็นโรคหัวใจนะให้เราจามแรง
3: ๆ
1: จะช่วยเนี่ยหรือว่าตบกระตุ้น
3: ผมก็ได้มา
1: ได้เห็นไหมฮะ
3: มีเขียนอยู่ประจำนะครับ เรื่องให้จามแรงๆจะลึกๆกั้นเอาไว
1: ้
3: พวกนี้ไม่เกี่ยวเลยนะไม่สามารถอธิบายได้ทางการแพทย์ว่ามันจะช่วยอะไรได้เลยนะครับนะครับเป็นจริงไม่เกี่ยวเลยครับ
1: พอจะมีอะไรที่มันจะไปหลักการอะไรจะไปคล้ายๆหรือเขาจะพยายามจะดึงมาให้มันมาเกี่ยวข้องกันได้บ้าง
3: ไม่เลยครับ
1: ไม่เลย
3: ไม่เลยคือเอาเรามาว่ากันก่อนว่าถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากหัวใจมันทำงานหนักแต่เลือดไปเลี้ยงมันไม่พออันนี้เราก็ต้องเรียกว่าหนึ่งก็คือต้องหยุดทำงานไอ้ที่มันหนักแน่ๆนะครับไม่แน่คือต้องทำให้หัวใจมันเต้นช้าลงก่อนซึ่งจริงๆเราไม่สามารถทำได้เองนะครับโดยหลักการจริงๆก็คือต้องไปหาแพทย์ต้องไปโรงพยาบาลที่ให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเป็นเรื่องของจังหวะหัวใจที่มันเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าก็ต้องไปหาแพทย์ยกเว้นในปัจจุบันมันก็จะมีเครื่องกระตุ้นแบบที่เป็นอัตโนมัติก็ถ้ามีเครื่องนั้นเนี่ยนะครับเช่นตามสนามบินนะครับก็เอาไปแปะดูในกรณีที่เรายังไม่มีบุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าจะมาหายใจลึกจะมาจามันนั้นไม่ช่วย
1: ไม่ได้
3: ครับ
1: ที่บอกว่าเป็นเครื่องเนี่ยหมายถึงว่าถ้ารู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วฉุกเฉินตรงนั้นมันจะมีเหมือนเครื่องปั๊มเงี้ยนะ
3: ใช่
1: ใช้ไฟฟ้า
3: ไม่ได้ปั๊มนะฮะสำหรับคือหัวใจเนี่ยในกลุ่มที่เป็นเยอะมากๆมันก็จะเต้นไม่เป็นจังหวะ
1: ครับ
3: นะครับเขาเรียกภาษาอังกฤษ fibrillation คือแทนที่มันจะบีบอย่างนี
1: ้
3: มันพลิ้วเลยอย่างเงี้ยมันจะไม่มีมันไม่โคดิเนต
1: มีเต้นแบบนี้ด้วยฮะ
3: มีฮะอันนั้นที่อันนั้นถ้าช็อคปุ๊บมันก็จะกลับมาเต้นใหม
1: ่ครับ
3: เหมือนกล้ามเนื้อทุกกล้ามเนื้อเนี่ยที่มันมีประจุไฟฟ้าเนี่ยมันต่างคนต่างทำงานนะเอกอันนี้บีบอันนี้คลายคือปกติมันต้องบีบพร้อมกัน
1: มันควรจะเป็นจังหวะพร้อมก
3: ัน ใช่ฮะ
1: แต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันจะเต้นไงฮะ
3: มันจะแบบมันจะแบบพลิ้วไปหมดเลยจะไม่มีใครบีบตัวคือมันจะเป็นก้านเล็กๆใช่ไหมฮะ
1: ครับ
3: ไอ้คนนี้บีบไอ้คนนี้คลายไอ้คนนี้บีบไปทางนั้นทางนี
1: ้มันจะไม่ประสานกัน
3: ไม่ประสานกันใช่
1: ต่างคนต่าง
3: ถ้าประสานกันจริงๆนะ
1: ฮะ
3: บนล่าง
1: อ
3: ันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่คนไข้เสียชีวิต
1: ครับ
3: ถ้าคุณสามารถช็อคมันออกมาได้ปุ๊บมันจะกลับมาเต้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพราะนั้นช็อคเร็วที่สุดเนี่ยสำคัญที่สุด
1: ครับที่มันเป็นเครื่อง
3: ถ้าในหนัง
1: ใช้
3: วางแล้วปึ้งนะครับรู้สึกเราก็จะมีแถวน
1: ี้กระตุกขึ้น
3: แต่ว่าอันนี้จะเป็นเครื่องสำหรับให้คนที่ใช้ไม่เป็นทำเป็นออโตเมติก
1: ให้คนที่ใช้ไม่เป็นครับ
3: คือถ้าคุณ

0: เจอคนเป็นลมหมดสติ
1: ครับ
0: แล้วเราก็วิ่งเข้าไปดูปุ๊บ
1: ฮะ
0: นะดูเขียวๆดูอะไรเงี้ยเราก็ต้องสงสัยว่าก็เป็นโรคหัวใจ
1: ครับ
0: คือมันอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้แต่ว่าโอเคว่าถ้าเป็นโรคหัวใจเราก็สามารถ
1: หยุดเต้น
0: มันจะเต้นแบบไม่เป็นจังหวะ
1: ฮะ
0: เราก็ให้เอาตัวเนี้ยถ้ามีกล่องนี้อยู
1: ่
0: เอามาแปะปุ๊บเขาจะมีเขียนอะไรมาให้แปะเปิดแล้วแปะเสร็จปุ๊บเขาจะอ่านว่ามันเป็นแบบช็อคได้หรือไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นแบบช็อคแล้วดีมันก็จะบอกว่าเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบช็อคแล้วดีเตรียมช็อ
1: ค
0: แล้วม
1: ัน
0: ก็ช็อคให้เลยหรือบางทีบอกชาร์จพร้อมให้คุณกดปุ่มอย่างเดียว
1: อ๋ออ
0: ันนี้คือสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่อง
1: อัตโนมัติเลยนะแค่กดปุ่ม
0: ยังมี
1: แล้วที่เราเห็นอย่างเงี้ยฮะ
0: อันนั้นก็คือหัวใจคุณไม่เต้น
1: เอาปากบ้างปั๊มบ้าง
0: หัวใจคุณไม่เต้นอยู่ข้างในม
1: ัน
0: ไม่เต้นใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: คุณก็ตอนนี้เป็นกระดูกหน้าอกเพราะนั้นเวลาคุณปั๊มหัวใจเนี่ยคุณบีบเงี้ย
1: อย่างงี้นะ
0: แล้วคลายบีบแล้วคลายเนี่ยมันก็เป็นการบีบให้หัวใจมันปั๊มเลือด
1: การบีบแรงมากเลย
0: ใช่
1: เราต้องบีบน้ำหนักประมาณอย่างนี้
0: ถูกต้องแต่พอมีกระดูกมันต้องหนักกว่านี้นะเพราะม
1: ัน
0: ต้องนั่นนะเพราะฉะนั้นการที่ทำ CPR ที่เรียกนะ
1: ฮะ
0: ก็คือเป็นการช่วยบีบคือเราไม่สามารถจะเอามือล้วงเข้าไปบีบอย่างนี้ได
1: ้ครับ
0: นั้นดีที่สุดที่ทำได้ก็คือว่าดันกระดูกหน้าอกลงไปให้มันบีบแล้วคลายบีบแล้วคลาย
1: ลักษณะของมือควรจะเป็นไงฮะ
0: คือก็ส่วนใหญ่ที่นิยมทำกันคือเอามือขวาแล้วมือซ้ายเนี่ยกำไว้อย่างนี
1: ้ครับ
0: แม้แล้วใช้ตรงนี้กด
1: ไป
0: จึงนะ
1: โดยออกแรงหนัก
0: ก็ประมาณน้ำหนักเราถมลงไปเหตุผลที่ทำอย่างนั้นเพราะว่าต้องบางทีต้องทำนาน
1: ครับ
0: ถ้าคุณใช้แขนอัดเนี้ยแป๊บเดียวคุณก็ลาเพราะตัวนี้ไม่ใช่กล้ามเนื้อหัวใจ
1: น
0: ี่ครับโดนโถมลงไปแล้วก็ผ่อนตัวม
1: ัน
0: ก็จะบีบทั้งหมดตัวเนี้ยเป๊ะเลยครับ

0: ้ากล้ามเนื้อหัวใจมันล้มเหลวแต่เรายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ได้แต่หัวใจทำงานไม่ได้เหมือนเดิม
1: ครับ
0: แล้วเราทำไงต่อไปมันมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างอาจารย์
1: คือก็คงต้องไล่ลำดับคร่าวๆนะฮะว่ามันก็มีตั้งแต่เป็นน้อยยันเป็นมากนะครับเป็นน้อยอาการก็น้อยเป็นมากอาการก็มาก
0: เป็นน้อยอาการน้อยนี่แค่ไหนเป็นยังไงอ
1: าการน้อยเช่นอยู่เฉยๆเหมือนคนปกติแต่พอให้ออกแรงออกไม่ได้เช่นพอขึ้นบันไดเหนื่อยแต่ถ้าไม่ทำอะไรโอเคเหมือนคนปกติ
0: แต่ก่อนอาจจะทำได้ออกกำลังกาย
1: แต่ก่อนสามารถวิ่งจ็อกกิ้งได้5กิโลเดี๋ยวนี้แค่เดินโลเดียวก็
0: เหน
1: ื่
0: อยแล้ว
1: แต่ถ้าอยู่ธรรมดาปกติก็ไม่เหนื่อย
0: ไม่มีอาการอื่นอาการอื่นใช่ไม่มีร่วมด้วยอันนี้ยังถือว่าเป็นน้อยถ้าเป็นมากขึ้นมากขึ้น
1: เป็นมากเอาแบบที่สุดเลยนะฮะนั่งเฉยๆก็เหนื่อยนอนราบไม่ได
0: ้
1: แบบคือทำอะไรไม่ได้เลยนั่งเฉยๆก็เหนื่อย
0: โอ้
1: ต้องดมออกซิเจนแล้วก็กลุ่มนี้ก็อาจจะถึงจุดที่ว่าน้ำท่วมปอดบ่อยแต่เข้าออกโรงพยาบาลบ่อย
0: แต่ยังมีชีวิตอยู
1: ่ยังมีชีวิตอยู่ครับ
0: อุ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอฮะ
1: มีครับมี
0: อันนี้เรียกว่าหัวใจล้มเหลวใช่ไหม
1: ล้มเหลวระยะ
0: สุดท้ายด้วยคือถ้าเกินนี้คือ
1: เกินนี้ก็คือ
0: ไม่รอดละ
1: ครับหมดระยะครับ
0: ถ้าเริ่มหัวใจล้มเหลวตั้งแต่เป็นน้อยๆนี่นะ
1: ฮะ
0: มันจะพัฒนาไปจนเป็นมากๆอย่างที่อาจารย์ว่าไหม
1: ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีในส่วนใหญ่นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราดูแลรักษาให้ดีก็สามารถป้องกันให้มันเป็นระยะมากได
0: ้ครับ
1: ก็มีคนไข้หลายรายที่อาจจะมาหาหมอตอนที่มันเป็นระยะสุดท้ายแล้ว ก็เกินเยียวยาบางคนมาระยะแรกเราก็แก้ไขได้ยิ่งถ้าสาเหตุมาจากเส้นเลือดตีบสาเหตุมาจากลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจตีบก็รีบไปผ่าตัดรักษาซะ บางกลุ่มแค่ความดันสูงก็ต้องควบคุมเปลี่ยนไลฟ์สไตล
0: ์
1: นะฮะงดเกลือ แล้วก็รวมทั้งรับประทานยาลดความดันในกรณีที่ต้องใช
0: ้
1: ยาสม่ำเสมอเบาหวานควบคุมได้สม่ำเสม
0: อง
1: ดสูบบุหรี่อันนี้ก็เรียกว่า 80% น
0: ่
1: ะไม่มีการจะโปรเกรสไปเป็น
0: ไม่แย่ไปกว่าเด
1: ิ
0: ม
1: แย่กว่าเดิมใช่นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่แบบเกินเยียวยาทั้งอาจจะมาช้าเกินไปหรือไม่เกี่ยวนะครับอย่างที่บอกมันจะมีกลุ่มที่ว่ากล้ามเนื้อเสื่อมที่ไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดไม่เกี่ยวกับอะไรเลย
0: อัน
1: นี้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ได้ให้แต่ยาแก้ตามอาการแล้วก็บางคนก็ประคองไปได้เรื่อย
0: ๆมันนานแค่ไหนอาจารย์จากเริ่มเป็น
1: บอกไม่ได้
0: เหรอ
1: บอกไม่ได้บางคนก็สามารถจะอยู่ได้10ปีบางคนก็เร็วบอกอันนี้บอกยาก
0: แล้วถ้าที่สุดแล้วล่ะฮะจนสุดแล้วใช้ยาไม่ได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีว
1: ิ
0: ต
1: ก็คือหัวใจไม่ทำงานแล้วบีบไม่ไหวแล้วแต่ก่อนบีบอย่างนี
0: ้
1: ตอนนี้มันแง
0: ่ไม่ได้หัวใจก็จะบีบอย่างนี้
1: ใช่ใช่ถ้าตอนนี้มันไม่บีบเลยเนี่ยเราก็ต้องเอาหัวใจใหม่ที่มันบีบตัวได้ไปใส่แทน
0: อาจารย์ครับเอาหัวใจเราออก

0: ัวใจคนอื่นมาเย็บใส่
1: ใช่ครับ
0: อย่างนั้นเหรอฮะเปลี่ยนหัวใจเลยเหรอครับ
1: เปลี่ยนหัวใจครับเอาอันนี้ออกเอาอันใหม่ใส่
0: จากที่คนเขาบริจาค
1: ก็จะเป็นคนที่บริจา
0: ค
1: สมองตายทางกฎหมายญาติยินยอมบริจาคหัวใจมาจากคนที่น้ำหนักสูงใกล้เคียงกัน
0: ครับ
1: กรุ๊ปเลือดแมทกัน
0: ครับ
1: นะครับหรือเป็นกรุ๊ปเดียวกันยิ่งดี
0: ครับ
1: นะครับ
0: คือก็ต้องดูว่าเข้ากันได
1: ้
0: ได้มากที่สุดใช่ไหมอาจารย์ครับการเปลี่ยนหัวใจถ้ามีปัญหาเนี่ยเปลี่ยนได้ทุกรายทุกกรณีไหม
1: ไม่ทุกกรณีครับ
0: มีกรณีไหนบ้าง
1: ที่คือมีบางกรณีเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยอายุมากเกินไปเปลี่ยนไม่ได
0: ้เท่าไหร่ฮะมากเกินไป
1: ตอนนี้เราตัดที่ประมาณ70
0: ครับ
1: แต่อาจจะ70ถ้ามาดูประเมินกันแล้วดูแข็งแรงดีก็อาจจะทำ
0: ครับ
1: คือพออายุสูงเนี่ยฮะโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนจะเยอะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลี่ยนหัวใจแล้วจะต้องกินยากดภูมิคุ้มกันนั้นบางทีก็
0: ยากดภูมิคุ้มกัน
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นหัวใจคนอื่นต้องกดภูมิเอาไว
0: ้
1: นะครับอาจจะมีคนไข้ที่มีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อน
0: ครับ
1: การกดภูมิคุ้มกันอาจจะทำให้มะเร็งมันกำเริบได้นะ
0: ครับ
1: อีกกรณีก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนแต่หัวใจเราต้องมั่นใจว่าปอดเราเนี่ยปกติ
0: ครับ
1: ความดันปอดปกติถ้าความดันปอดสูงเนี่ยไอ้หัวใจห้องนี้มันจะทำงานไม่ไหว
0: ครับ
1: นั่นใส่ไปมันทำงานไม่ไหว
0: ไม่มีประโยชน์
1: เพราะนั้นกรณีของคนไข้ที่มีความดันปอดสูง
0: ครับ
1: ในอดีตจะต้องเปลี่ยนยกยวงทั้งหัวใจและทั้งปอด
0: แล้วปอดด้วยโอ้โห
1: เพราะปอดมันก็ไม่ดีด้วยนะครับซึ่งผลการรักษาของการเปลี่ยนปอดและหัวใจยกยวงไม่ดีเท่าเปลี่ยนหัวใจอย่างเดียว
0: อ๋อ
1: นั่นก็ปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนการรักษาเป็นว่าโอเคถ้าเปลี่ยนไม่ได
0: ้
1: นะครับเปลี่ยนไม่ได้ในกรณีไหนก็ตามเอาหัวใจเทียมมาใช้ก่อน
0: หัวใจเทียมเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หัวใจเทียมหน้าตาเป็นไงอาจารย์
1: หัวใจเทียมเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตาจะไม่เหมือนหัวใจจริงนะฮะและจริงๆการที่เรียกหัวใจเทียมนั้นเรียกเพื่อความเข้าใจง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นไม่ได้คือถ้าว่ากันตามตรงมันก็ต้องมีสีห้องอย่างนี้นะฮะ
0: ผมนึกว่าเป็นหัวใจเทียมคือเอาหัวใจของเราเนี่ยเอาออกไปเอาหัวใจเทียมอันนึงมาใส่แทนแล้วหัวใจเทียมที่ว่ามันก็อยู่ในร่างกายเป็นกันไหม
1: ที่เข้าใจเนี่ยจริงๆแล้วก็เข้าใจไม่ผิดในต่างประเทศคำว่าหัวใจเทียมที่ artificial heart
0: ครับ
1: เอาหัวใจออกไปแต่ว่าเพื่อความเข้าใจของพวกเราเองเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็เลยใช้เรียกไอ้ตัวอุปกรณ์เนี้ยว่าหัวใจเทียมซึ่งไม่ได้เอาหัวใจเก่าออก
0: อ้าวเหรอ
1: แต่ว่าเราเอาท่อเนี้ยใส่เข้าไปในหัวใจเพื่อจะดึงเลือด
0: ครับ
1: ออกมาจากหัวใจ
0: ฮะ
1: แล้วปั๊มเลือดแทนหัวใจ
0: ครับ
1: เข้าไปที่เส้นเลือดเส้นนี
0: ้ฮะ
1: งั้นปกติอันนี้มันปั๊มเข้านี่ไม่ได้
0: ครับ
1: เราก็ต่อปั๊มเพื่อจะเข้ามาในนี
0: ้มีอีกปั๊มนึง
1: มีอีกปั๊มนึง
0: แล้วปั๊มนี้อยู่ในตัวเรามั้ยฮะ
1: ปั๊มนี้อยู่ในตัวเรา
0: ฝังอยู่ในตัวเรา
1: ฝังในตัวเรา
0: พาติดเข้าไปในนี
1: ้อยู่ฝังอยู่ข้างใต้นี้เลย
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าเราจะมีแค่สายไฟที่ออกมาจากร่างกาย
0: อุ้ย
1: เพื่อจะต่อเข้ากล่องคอนโทรล
0: โหนึกถึงไอรอนแมน
1: ครับ
0: มีอะไรแถวๆน
1: ี้เหมือนเลย
0: ฮะประมาณอย่างง
1: ั้นประมาณนั้น
0: แต่ว่ามันจะเป็นหัวใจเทียมอันนึงมันอยู่ตรงนี
1: ้ก็จะมีหัวใจเทียมก็จะอยู่ข้างล่างวางตรงนี
0: ้ครับ
1: จะมีท่อเนี่ยที่เราจะเสียบเข้าไปในหัวใจห้องซ้ายล่าง
0: ครับ
1: นะครับก็จะเสียบเข้าไปในนี
0: ้ครับ
1: นั้นเลือดมันก็จะออกมา
0: ฮะ
1: ออกมาก็จะเข้าปั๊ม
0: ครับ
1: ปั๊มก็จะปั๊มเลือดเข้าเส้นเลือดเทียมเส้นเลือดเทียมก็จะมาเย็บเข้ากับเส้นเลือดเส้นนี
0: ้
1: ก็คือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายทั้งหมดเพราะนั้นตอนนี้การในนี้ทำงานไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีปั๊มทำงานแทน
0: ทำงานแทน
1: ใช่นะครับ
0: เท่ากับปั๊มนี้ทำงานแทนหัวใจห้อง
1: สายล่าง
0: สายล่างเท่านั้นห้องอื่นยังใช้หัวใจเด
1: ิ
0: ม
1: อยู่
0: ปกติ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่หัวใจมันข้างขวาก็แย่ไปด้วยเนี่ยอาจจะต้องมีอีกปั๊มนึงต่อสองปั๊ม
0: อาจารย์ครับหน้าตาของหัวใจเทียมที่ว่าเนี่ยมันเป็นไงฮะ
2: หัวใจเทียมจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและจะทำงานได้เหมือนหัวใจจริงหรือไม่ติดตามได้ในตอนที่2ของหัวใจเทียม

0: เราได้รู้จักและได้รู้ว่าหัวใจทำงานอย่างไรไปแล้วในตอนที่ผ่านมาครับแต่วันนี้จะมาดูกันว่าถ้าหัวใจของเราเกิดอาการผิดปกติขึ้นมาจะมีวิธีการจัดการกับเจ้าหัวใจดวงนี้ได้อย่างไรอาจารย์ครับถ้าเกิดกล้ามเนื้อหัวใจมันเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆนานๆเนี่ยมันเรายังอยู่ได้ไหมฮะหรือมันจะเป็นยังไง
1: คืออยู่ได้แต่ว่าก็จะมีอาการทั้งหลายแหล่นะ
0: ครับ
1: เหนื่อยง่ายนอนราบไม่ได้ขาบวมที่สำคัญเนี่ยพอกล้ามเนื้อมันเสื่อมสภาพเนี่ยมันไม่บีบตัวมากๆเลยนะมันจะค่อยๆยืดตัวออกยืดตัวออกนะฮะพอยืดออกยืดออก
0: ขยายออก
1: ขยายออกขยายแบบบางลงนะฮะไม่ได้ขยายแบบ
0: สมมติเนี่ยเป็นเห็นกล้ามเนื้อหนาเงี้ย
1: มันพอมันไม่ไหวมันก็จะค่อยๆยืดแล้วก็บางลงเหมือนเอาดินน้ำมันมายืดออก
0: ครับ
1: คือกล้ามเนื้อมันไม่สามารถจะจับเป็นกลุ่มได้ดี
0: คือกล้ามเนื้อยังมีอยู่เท่าเดิมแต่ว่ามันจะเหมือนกับบาง

0: ลง
1: ครับ
0: แต่ทั้ง2 อย่างเหมือนกันหมดเลยเมื่อมันเสื่อมสภาพมันไม่สามารถบีบตัวได้ดีมันบีบน้อยๆมันจะค่อยๆขยายขึ้นขยายขึ้นกลายเป็นหัวใจโตที่เราได้ยินกัน
1: อ๋อมันโตไปขนาดไหนอาจารย์
0: ใหญ่ได้ระดับอย่างนี้เลยก็มี
1: โอ้โหเหรอ
0: ครับ
1: จากอย่างนี
0: ้ใ
1: กลายเป็นอย่างนี้
0: ใช่ครับผมมีตัวอย่างให้ดู
1: ไหนฮะ
0: อันน
1: ี้นะ
0: เดี๋ยวยกมาเทียบกันดีกว่าเพราะว่าจะได้เทียบว่าเมื่อมันโตมุมอีกข้าง
1: ด้านนี้นะ
0: ครับคืออันนี้เป็นปกติ
1: อุ้ย
0: อันนี้คือตอนที่มันโต
1: ต่างกันเยอะเลยนะอาจารย์
0: แล้วก็เมื่อกี้ให้ดูกล้ามเนื้อที่หนาๆมันบางลงนะครับ
1: นี่กล้ามเนื้อหัวใจเราก็จะเป็นเส้นๆก
0: ็
1: มีความคล้ายกันอย
0: ู่คือเส้นยังเรียงเหมือนเดิมแต่มันบางลง
1: หรือ
0: ว่าข้างนี้บางลงนะครับอันนี้โต
1: นี่วางด้านนี้ถูกไหมฮะ
0: ถูกครับ
1: วางอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ฮะนี่ครับเส้นนี้กับเส้นนี้เห็นไหมฮะเส
1: ้
0: นหัวใจคนหัวใจหมูเหมือนกันเลยนะครับนี่ห้องซ้ายห้องขวาซ้ายล่างขวาล่างซ้ายล่างขวาล่างนะครับนั่นหัวใจที่ว่าโตเนี่ยมันจะโตได้ขนาดนี
1: ้โอ้โหโตแล้วมันต่างกันเยอะมากเลย
0: ใช่อันนี้ก็โตกันประมาณสัก2เท่า
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าหัวใจโตจะโตขนาดนี้พอโตไปเรื่อยๆแล้วไม่รักษาเป็นไงฮะ
0: อันเนี้ยโอกาสเสียชีวิตจะยิ่งสูงขึ้น
1: ครับ
0: คือพอมันขยายใหญ่อย่างแรกเลยมันก็บีบตัวได้ยากขึ้น
1: ครับ
0: มันก็ยิ่งแย่ลงไปยิ่งบีบตัวยากยิ่งขยายอันที่2เวลาหัวใจมันโตแล้วมันขยายมากๆอันนี้แหละมีความเสี่ยงที่จะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เราคุยกันตอนแรกว่าต้องช็อกเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับก็คือมันบีบไม่ไหวเพราะมันทางออกเนี่ยมันยิ่งออกแรงบีบได้ยากบางทีมันเริ่มรวน
1: ครับอาจารย์ครับเห็นแบบนี้แล้วไม่อยากให้หัวใจมันโตขนาดนี้เลยเราต้องดูแลไงครับให้หัวใจของเราเนี่ยยังทำงานได้เป็นปกติแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ว่าจะอายุยืนยาวมากขึ้นครับอาจารย
0: ์คือหลักๆจริงๆคือต้องป้องกัน
1: ครับ
0: สำคัญที่สุดนะฮะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสิ่งที่จะทำให้หัวใจแย่ลงก็คือเรื่องของการสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: เรื่องของความดัน
1: ฮะ
0: เรื่องความเครียด
1: ครับ
0: นะครับอีกอย่างก็คือว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเราเป็นโรคหัวใจเยอะก็แปลว่าเราก็มีความเสี่ยงสูง
1: ครับ
0: ทีนี้บางอย่างเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นก็ต้องไปตรวจร่างกายประจำปีเช่นคนที่ไขมันสูงก็มีโอกาสที่เป็นโรคหัวใจมากกว่านะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีก็สำคัญนะครับนี่ถ้าหัวใจเราปกติอย่างตอนนี้เรายังถือว่าปกติการออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับหัวใจ
1: นี่หลายคนอาจจะสงสัยครับอาจารย์บอกว่าออกกำลังกายเนี่ยก็จะดีต่อหัวใจแต่พอออกกำลังกายปุ๊บหัวใจทำงานหนักเต้นแรงบีบแรงมันเหมือนจะทำให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้นหรือเปล่าตอนออกกำลังกาย
0: ไม่ครับคือถ้าอย่างแรกคือต้องออกกำลังกายให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นในปริมาณที่เหมาะสม
1: อ๋อ
0: นะครับคือถ้าหัวใจเต้นเร็วขึ้น
1: ครับ
0: ประมาณ 70% ก็พอนะครับไม่ใช่เอาซะจนแบบมากเกินไป
1: อ๋อเขาจะมีบอกว่าอายุเท่าไหร่หัวใจควรเต้นเร็วที่สุดได้เท่าไหร่ออกกำลังกายไม่ควรจะเกินนั้น
0: ไม่ควรจะเกินนั้นในแรกนะครับใช่มั้ยอันที่2ก็คือว่าอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่เรายังเป็นหัวใจปกติ
1: ครับ
0: คือถ้าเส้นเลือดเราปกติน
1: ะครับ
0: มันก็ออกแบบมาแล้วให้สามารถทำงานได้มากขึ้นการออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะช่วย
1: ครับ
0: ช่วยทั้งเพิ่มปริมาณไขมันที่ดีนะครับที่มีไขมันที่ดีเรียก HDL นะครับรวมทั้งว่ามันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยพวกเส้นเลือดอะไรเนี่ยมันเหมือนกับโล่งนะมีการออกกำลังตลอดเวลาแต่ถ้าคุณพบว่าคุณเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
1: ครับ
0: อันนี้ตรงข้ามว่าจะไปออกกำลังกายไปเดินเผื่อมันจะโล่งขึ้นไม่มี
1: ไม่ได้
0: ไม่
1: ได
0: ้อันตรายมีแต่ว่าพอหัวใจมันเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงไม่พอป๊อกหัวใจวายไปเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องทราบสภาพตัวเองก่อนนะครับถ้าสภาพตัวเองปกติออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ดี
1: งั้นแปลว่าถ้าหัวใจยังดีอยู่ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับจะเป็นประโยชน
0: ์ออกกำลังกายเนี่ยเราหมายถึงออกกำลังกายหัวใจ
1: ครับ
0: นะครับต้อง
1: ที่แบบต่อเนื่องใช่ไหม
0: ต่อเนื่องหัวใจเต้นเร็วขึ้นเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย30นาที
1: อย่างเช่นเต้นแอโรบิกว่ายน้ำช็อปปิ้งปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะนั้นบางอย่างมันไม่ได้ทำเดินแกว่งแขนเลยบอกเนี่ยวันนี้เดินวันนี้ทำงานบ้านทั้งวันเลยกดหัวใจมันไม่ได้เต้นเร็วขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: อาจจะเร็วขึ้นนิดๆอันนี้ไม่ช่วยมันต้องแบบต้องตั้งใจทำนะครับยังบอกว่าวันนี้ผมเดินไป3กิโลเดินไปเรื่อยๆได้เหงื่อด้วยหัวใจไม่ได้ออกกำลังกายเท่าไหร
1: ่อ้าวเหรอต้องเดินเร็ว
0: ถ้าเดินเร็วจับชีพจรตอนแรกก่อนเดินชีพจร60
1: ครับ
0: ตอนนี้เราเดินเร็วจับใหม่แล้วตอนนี้ชีพจรเรา110 120อย่างเงี้ยได้ออกกำลัง
1: วันนี้นะผมเดินช้อปปิ้งทั้งวันเลยเข้าร้านนู้นออกร้านนี้
0: ก็จะมีออกกำลังกายตอนที่ว่าแพงตอนนั้นนิดนึงที่เหลือ
1: ตัดสินใจซื้อดีไหมซื้อดีไหมรูดการ์ดไหมอะไร
0: คร
1: ับ เพราะงั้นออกกำลังกายถูกต้องต้องเป็นแบบนี้แล้วจะต้องเกิน30นาที
0: ครับโดยประมาณ
1: หรือว่าเป็น45นาทีสัปดาห์นึง
0: 30นาทีก็โอเคแล้วครับ
1: นะครับสัปดาห์นึง
0: 3ครั้งใช่อ
1: ย่างต่ำ
0: ครับ
1: ตัวเลขนี้ยังใช้ได้
0: ยังใช้ได้อยู่ครับยังใช้ได้อยู่แล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของอาหารนะครับอาหารที่มีปริมาณ

0: เกลือเยอะก็ไม่ดีเพราะจะทำให้น้ำข้างโอกาสเกิดความดันสูงไม
1: ่
0: ดีต่อไตนะครับเรื่องของอาหารที่มีไขมันสูงก็ต้องระวังเพียงแต่ว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็สามารถทานอาหารมันได้โดยที่ไขมันตัวเองไม่ได้สูงมากบางคนก็ไม่ได้ทานอาหารมันแต่ไขมันสูงก็มี
1: ครับ
0: ต้องระวังก็เจาะเลือดดูจะรู
1: ้ตรวจร่างกายอ
0: ันนี้ต้องเจาะเลือดอย่างเดียวเลยดูว่าปริมาณไขมันเราเป็นอย่างไรถึงจะรู้ต้องทำอย่างไรบ้าง
1: ดูแลตัวเองแบบนี้ที่มาถึงสิ่งที่หลายคนก็อาจจะสงสัยอยู่หัวใจเทียมที่ว่าเนี่ย
0: ครับ
1: หน้าตาเป็นไงแล้วมันพัฒนาการวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้าง
0: ใช่จริงๆแล้วผมก็มีตัวอย่างเครื่อง
1: อ๋อนะ
0: จริงเครื่องนี้จริงๆมันคือเครื่องพยุงหัวใจ
1: ครับ
0: ที่ต่างประเทศมันใช้ชื่อเดียวกัน
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าในประเทศไทยตอนที่เราแถลงข่าวเนี่ยเราแยกชื่อเพื่อความเข้าใจง่ายของประชาชน
1: มันพยุงหัวใจตอนไหนอาจารย
0: ์คือเครื่องนี้ก็จะมีปั๊มตัวนี้กำลังปั๊มเลือดที่ 4.5 ลิตรต่อนาที
1: 4.5 ลิตรต่อน
0: าทีใช่คนปกติจริงๆปั๊ม5ลิตรนะผมขออนุญาตตั้งให้เป็น5ลิตร
1: ครับ
0: อันนี้จะใกล้เคียงหัวใจเราตอนนี
1: ้หัวใจคนเราปกติปั๊มเลือดทีนึง5ลิตรต่อนาที
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้
0: ทีนี้ให้ดูภาพว่าไอ้เลือดของคนเราเนี่ยอันนี้เนื่องจากมันจำลองว่ามันก็คือหัวใจเหมือนหัวใจเทียมแต่เป็นเครื่องพยุงหัวใจใช้เห็นว่าเลือดคนเรานะฮะที่ว่าปั๊มเลือดเนี่ยปกติเน
1: ี่
0: ยอันนี้ก็คือปริมาณเลือด5ลิตรต่อนาทีเนี่ยฮะนี่คือ5ลิตรต่อนาที
1: ผมขออนุญาตนะได้มั้ยฮะอย่างงี้โอ้นี่พอโดนมือมันกระแทกแรงกันนะฮะ
0: นั้น
1: โอ้โห
0: หัวใจคนปกติพี่แต่มันปึ๊บแต่ว่าปริมาณเนี้ยอันนี้
1: แบบนี้เลยนะ
0: ใช่สมมติว่าคนโดนมีดแทงคอใช่มั้ย
1: ฮะ
0: พี่ว่าเห็นเลือดมันพุ่งอย่างเงี้ยเนี่ยก็เพราะว่าหัวใจมันเต้น5ลิตรต่อนาที
1: บางทีพุ่งแบบกระฉูดออกมาเป็นสายอย่างงี้เลย
0: ใช่ฮะใช่เพียงแต่ว่าพอสักพักเลือดจะหมดร่างกายมันก็จะลงช้าลงแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงเพราะเลือดมันหมดร่างกายหัวใจก็จะแฟบ
1: สาเหตุว่าทำไมถ้าเราโดนแทงแล้วเลือดไหลออกตลอดเวลาแป๊บเดียว
0: เพราะอันนี้มันวนแต
1: ่
0: ถ้านั้นแป๊บเดียวม
1: ัน
0: ก็จะเลือดหัวใจมันบีบสักพักไม่มีเลือดเข้ามันก็เหี่ยวลงบีบไม่ได้กำเนิดก็ตกแล้วก็เสียชีวิต
1: ครับ
0: นั้นอันนี้เป็นเครื่องพยุงหัวใจที่ใช้ในคนไข้ที่หัวใจไม่ทำงานแต่เหมาะจะใช้คนไข้ที่เป็นแบบเฉียบพลันเพราะว่าปั๊มนี้ไม่สามารถใส่ในร่างกายในปั๊มอย่างนี้ใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในคนไข้กรณีที่หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันผมก็จะเอาท่อหนึ่งใส่เข้าไปแบบเมื่อกี้อันนี้เป็นท่อเข้าใส่เข้าไปในนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ไอ้ท่อที่ออกก็ใส่เข้าไปในเส้นเลือดอันนี
1: ้
0: ในกรณีที่คนไข้หัวใจฟื้นดีแล้วผมก็จะเอาเครื่องนี้ออกนะครับแต่เครื่องนี้มันใหญ่เท่าท่าคนไข้ไม่สามารถกลับบ้านได้
1: ใช่ครับ
0: อันนี้
1: มันต้องมีเครื่อง
0: เราก็เลยเรียกเครื่องนี้ว่าเครื่องพยุงหัวใจเฉย
1: ๆเพราะว่าเราจะพยุงตอนไหนตอนในห้องผ่าตัดหรือว่าตอนพักฟื้น
0: ก็คือสมมติว่าคนไข้มาด้วยช็อ
1: ค
0: นะครับผมมีคนไข้ผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสมาถึงหัวใจไม่เต้นเลยดมยาสลบปุ๊บหัวใจหยุดเต้นผมเปิดหน้าอกบีบหัวใจเข้าไปเรื่อยๆก่อนแล้วผมก็ใส่ท่อนี้เข้าไป
1: ครับ
0: จริงๆแล้วในรายนั้นน่ะผมใส่เข้าไปในห้องซ้ายด้วยเพราะว่าพอเลือดที่มันไหลมารวมมาปุ๊บผมก็ดักออกเลยไม่ได้นะแล้วก็ปั๊มกลับเข้าไปเขาก
1: ็
0: อยู่ไปประมาณ10กว่าวันหัวใจฟื้นดีก็คือใส่ในห้องผ่าตัดแล้วคนไข้ก็ไปอยู่ใน ICU
1: ครับโดยยังมีเครื่องนี้ไปอยู่
0: มีเครื่องนี้ไปกันเนี่ยยกไปทั้งแผงเน
1: ี่ย
0: พอเขาฟื้นตัวดีทุกอย่างดีเราตรวจเอ็กโคขึ้นหัวใจและตีดีหมดแล้วก็เอาเข้าไปห้องผ่าตัดอีกครั้งนึงโดยยาสลบเปิดหน้าอกแล้วเอาเครื่องนี้ออก
1: แล้วหัวใจเดิมก็ยังทำงาน
0: หัวใจเดิมฟื้นแล้วไง
1: กลับมาฟื้น
0: ปกติ
1: ใช่ฮะงั้นอันนี้การทำงานก็จะเหมือนกับ
0: แต่ว่าหลักการเดียวกันกับหัวใจเทียมแต่ห
1: ั
0: วใจเทียมปั๊มนี่จะเล็กกว่าทำจากไทเทเนียมหมดเลยไม่ได้ทำจากพลาสติกท่อเธอก็จะเป็นแบบพิเศษ
1: มัน
0: ก็จะฝังเข้าไปในร่างกายอยู่ได้ตลอดไปแล้วก็จะมีสายออกมาแล้วตัวคอนโทรลเนี่ยก็จะเล็กเร
1: ีย
0: กแบบสะพายแล้วก็เดินได้เดินไปมาคือสามารถกลับบ้านไปใช้ชีวิตเหมือนปกติได้ในกรณีที่คนไข้แบบที่ว่าเปลี่ยนหัวใจไม่ได
1: ้
0: ก
1: ็
0: อย
1: ู่
0: ก
1: ับ
0: เครื่องนี้ไปเลย
1: อ้าวแล้วมันต้องใช้พลังงานอะไรมาจาก
0: มีแบตเตอรี่ชาร์จก็มีเครื่องชาร์จแล้วก็เสียบ

0: อันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกๆนะคร
1: ับ
0: จริงๆแล้วมันก็จะมีหลายยี่ห้อมากเลยอันนี้ก็เป็น2ตัวที่ใช้กันเยอะที่สุดในโลกในช่วงประมาณเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: หน้าตามันยังกับอะไรอุปกรณ์ในรถยนต์เทอร์โบรถยนต์หรืออะไร
0: ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็

0: ตัวที่เราพูดถึงเครื่องพยุงหัวใจ
1: ครับ
0: นะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้มันสามารถอยู่ได้เป็นประมาณสัก2ปีนะครับแล้วตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่อยู่นอกร่างกาย
1: อ๋อ
0: นะครับรุ่นแรกๆยังไม่สามารถจะเอาเข้าไปอยู่ในร่างกายได้หมดก็อยู่นอกร่างกาย
1: ท่อออกมา
0: เนี่ยล
1: ู
0: กศรออกมาแล้วกลับเข้าไปนะครับคือตัวนี้เนี่ยทางศิริราชเราก็ซื้อมา
1: ครับ
0: ซื้อมาแล้วก็ใส่ไปก็มีลายนึงที่ใส่แล้วหยุดไป3เดือนแล้วเราก็สามารถหาหัวใจมาเปลี่ยนได้คือหัวใจเขาไม่ฟื้น
1: ครับ
0: ก็ใช้ตัวนี้ทำงานแทนหัวใจ
1: แปลว่าหัวใจเทียมอาจจะทำงานชั่วคราวระยะหนึ่ง
0: ใช่ก็ได้ทั้งคู่แต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นอย่างรุ่นล่าสุดที่ใส่ไปเนี่ยสามารถทำงานต่อเนื่องได้10ปี
1: โอ้โหเหร
0: อครับอันนี้ก็รุ่นแรกนี่ให้ดูนิดนึงว่ารุ่นแรกๆเนี่ยมันจะใช้ลมนะครับตัวนี้จะมีลิ้นอยู่มันลิ้นเหมือนลิ้นหัวใจแต่เป็นลิ้นหัวใจเทียม
1: ครับ
0: แล้วตัวเนี้ยมันก็จะมีลมงั้นผมขออนุญาตใช้ปากเป่าให้ดูนิดนึงนะครับลมนะรุ่นแรกเป็นลมลมจะอัดให้มันขยายและบีบตัวขยายและบีบตัวนั้นรุ่นแรกๆเขาดีไซน์เหมือนหัวใจจริงนะครับนั้นลมจะเข้าทางนี้นะครับอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลือดก็เข้าออก
1: ลิ้นกระดกด้วย
0: ใช่นะฮะแต่รุ่นหลังเนี่ยจะทำงานคล้ายๆเครื่องพยุงหัวใจม
1: ัน
0: จะเป็นแบบเครื่องเจ็ตเทอร์โบหมุนแบบไปเรื่อยๆเลย
1: ใช้พลังงาน
0: ใช้พลังงานจะไม่มีลมละ
1: แล้วถ้าเครื่องเดิมลมมาอย่างไหนฮะใครเป่า
0: เครื่องใหญ่เลยเครื่องก็จะเจเนตลมอัดเข้า
1: แปลว่าเราไปไหนก็มีเครื่องนี้อยู่แล้วก็มีเครื่องนึงที่จะคอยเป่าลม
0: สมัยนั้นก็เครื่องก็จะใหญ่หน่อยอันนี้ก็มารุ่นนี
1: ้
0: รุ่นนี้เชื่อไหมว่าเป็นรุ่นที่จริงๆแล้วมันฝังอยู่ในร่างกาย
1: อุ้ย
0: ดังนั้นตอนที่ผมตัดสินใจซื้อเครื่องรุ่นแรกเนี่ยผมไม่ได้ซื้อรุ่นนี
1: ้หนักหลายขีด
0: ใช่ แล้วก็ไม่สามารถใส่ในคนไทยได้ต้องคนไทยตัวใหญ่ๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่เครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องรุ่นที่ดีไซน์มาให้สามารถใส่ได้ระยะยาว
1: ครับ
0: ก็คือในกรณีที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนหัวใจได
1: ้
0: คือตัวนี้ใส่ไม่ได้ระยะตัวนี้ใส่รอเปลี่ยนหัวใจ
1: ครับ
0: ส่วนตัวเนี้ยใส่เลย
1: มันไปอยู่ตรงไหนอะฮะ
0: มันจะอยู่ในหน้าท้องก็ฝังเข้าไปข้างในอย่างนี
1: ้โอ้โห
0: แล้วก็เหมือนกันอันนี้ก็เข้าจากหัวใจเข้ามาอันนี้ก็เข้าไปที่เส้นเลือดใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายไฟที่ออกมาจากหน้าท้อง
1: อ
0: ันนี้ก็ชื่อ Heart Made ซึ่งตัวที่ผมใช้เป็น Heart Made 2ก็คือรุ่นที่2รุ่นที่2ก็จะเป็นตัวเล็กลงมาจะเล็กกว่านี้ประมาณเกือบ2เท่าซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็เพิ่งใส่เป็นรายแรกเนี่ยตัวที่เล็กแล้วฝังเข้าไปข้างในผมก็เลยเรียกชื่อว่าหัวใจเทีย
1: ม
0: นะครับก็เป็นหัวใจเทียมตั้งอยู่ตำแหน่งใต้หัวใจจริง
1: ครับ
0: ทำงานแทนหัวใจจริงทำงานแทนหัวใจห้องซ้ายนะครับ
1: จะไม่หนักเท่านี้ใช่ไหมฮะ
0: ไม่หนัก
1: ฝังเข้าไปในร่างกายตอนนี้
0: ใช่ครับ
1: ตัวนี้
0: หนักตัวใหม่เนี่ยจะเบากว่านี้ประมาณ3 1ใน3
1: หลักการเดียวกันไหมฮะก็คือต้องมีอะไรไป
0: ถูกต้อง
1: เป่าให้
0: อันนี้เป็นระบบไฟฟ้าละนะฮะอันนี้เป็นไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าตัวนี้ยังเป็นแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยู่ต่อมาคนก็พบว่าถ้าใช้เป็นควงสว่านเป็นเจ็ต
1: ครับ
0: มันไม่ต้องมันก็สามารถทำให้เครื่องมันเล็กลงได้เล็กลงก็ฝังได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังต้องใช้สายไฟออกมานอกร่างกายปัจจุบันก็พยายามออกแบบนะฮะที่ผมไปประชุมมาเนี่ยให้ทุกอย่างฝังในร่างกายหมดเลย
1: โอ้เหรอ
0: เคยชาร์จโทรศัพท์เดี๋ยวนี้จะมีรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องต่อปลั๊กแม้วางไว้แล้วมันก็ชาร์จ
1: ใช่วางไปปุ๊บ
0: ตอนนี้ถ้ามีอย่างนั้นแล้วก็คือว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ใต้ผิวหนังหมดเลยไม่ต้องมีอะไรยื่นออกมาแต่ว่าเราก็ต้องเอาตัว
1: ชาร์จ
0: คอนโทรลมาวางชาร์จครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เนื่องจากว่าพลังงานไอ้พวกแบตเตอรี่มันก็ยังไม่ดีพอ
1: ครับ
0: ถ้าใช้แบบฝังร่างกายหมดเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะชาร์จแล้วได้อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงงั้นถ้าอยู่บ้านจริงๆก็ถือต้องวางแปะไว้ตลอดเวลานั้นก็ยังไม่ถือว่ามีวัฒนาการถึงจุดที่สามารถจะชาร์จแล้วอยู่ได้ทั้งวันยังไม่ได้ครับเพราะว่ามันทำงานหนักกว่าโทรศัพท์เยอะเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: วัสดุที่ใช้ทำหัวใจเทียมเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับ
0: ไทเทเนียม
1: ซึ่งเบาไม่เป็นสนิมแน่ๆ
0: ไม่เป็นสนิมแล้วก็คงทนอยู่ได้นาน
1: แล้วมันจะมีอาการระคายเคืองหรือมีผล
0: คือจะมีก็แค่ว่าตรงที่สายไฟที่ออกมาจากผิวหนังก็เป็นช่วงนี้แหละช่วงที่ว่าเป็นผิวเราแล้วก็ออกมาเป็นสายไฟ
1: ติดเชื้อไหม
0: โอกาสติดเชื้อมีสูงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่จะมาใส่หัวใจเทียมจะต้องได้รับการเทรนให้ดูแลแผลได้ด
1: ี
0: ต้องดูได้ดีเลย
1: ค
0: ือว่าต้องเรียกว่าเป๊ะทุกอย่างต้องทำคำสั่งให้ได้ถูกต้องเรียกว่าเราต้องสอนทุกวันแต่ว่าเราไม่สามารถจะจัดพยาบาลไปทำให้ทุกวันเพราะเขาต้องไปอยู่บ้านเหมือนคนปกตินั้นที่บ้านเขาต้องทำเป็น
1: อนาคตเราจะเห็นแบบในหนังแบบ Iron Man มั้ยฮะก็คือถ้ามีต้องการต้องใช้
0: เป็นไปได้สูง
1: แบตเตอรี่เพื่อคอนโทรลเนี่ยมีที่เปลี่ยนตรงนี้หรือจะตรงไหนก็ได้ของร่างกายเสียบปุ๊บ
0: ใช่ไม่ถึงอุปกรณ์เทียมนั้น
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ฮะก็คือตอนนี้ก็คล้ายๆแล้วล่ะของคนไข้ก็คือมีหัวใจเทียมฝังอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: ในร่างกายเลยหมุนอยู่ข้างในอื้ออยู่ข้างในมีกล่องคอนโทรลอยู่ข้างนอก

0: ู้ป่วยรายแรกที่ได้รับการผ่าตัดใส่หัวใจเทียมวันนี้เขามีชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรเราตามไปคุยกับเขากันเลยครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาที่บ้านของคุณวีรกิจตวสินพงสุขครับเพื่อมาคุยถึงอาการที่คุณวีรกิจเคยเฉียดตายมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้ใช้ชีวิตเหมือนปกติเลยนะครับสวัสดีครับคุณวีรกิจครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาการที่ว่าคือ
2: เหนื่อย
1: ครับ
2: ทานข้าวไม่ลง
1: โอ้โหแค่2 อย่างน
2: ี
1: ้หูอื้อด้วย
2: ครับ
1: นี่ก็ใช้ชีวิตเหมือนจะปกติไม่ได้แล้วนะครับเพราะถ้ากินไม่ได
2: ้ครับ
1: เหนื่อยง่ายด้วยใช่มั้ยฮะอาการที่ว่ารวมแล้วคือเป็นอาการอะไรครับ
2: น้ำท่วมปอดแล้วหัวใจล้มเหลว
1: น้ำท่วมปอดแล้วหัวใจล้มเหลว
2: ครับ
1: พอฟังหัวใจล้มเหลวเนี่ยเราคิดว่าคนที่หัวใจล้มเหลวก็น่าจะไม่รอดแล้ว
2: ใช่ครับ
1: แต่คุณวีรกิจ
2: ก็รอดมาร
1: อดมาได้นะ
2: ครับคุณหมอช่วยไว
1: ้ครับผมอาการหัวใจล้มเหลวที่ว่านี่มันเริ่มต้นนี่เป็นไงฮะ
2: รู้สึกว่ามันเหนื่อยทานข้าวไม่ลง
1: ครับ
2: หูอื้อ
1: ครับ
2: ของผม
1: อันนี้อาการรวมกันเลยเป็นอย่างนี้ครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วพอทิ้งไประยะไปนานๆมันเป็นยังไงฮะแย่ลงไปยังไง
2: มันแย่ลงน้ำมันจะท่วมปอด
1: ครับอาการน้ำท่วมปอดเป็นยังไงฮะ
2: เหนื่อยขึ้นเดินนิดเดียวก็เหนื่อยแล้ว
1: ครับคือแต่ก่อนนี่เดินเหินออกกำลังก
2: ายขึ้นชั้น2สบายสบาย
1: ขึ้นชั้น2สบายสบาย
2: หลังจากนั้นน้ำท่วมปอดก็ขึ้นไปถึงก็เหนื่อยหอบเลย
1: ครับเป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: จริงๆหัวใจโตผมเป็นมา10 ปีแล้ว
1: 10 ปีเลยเหรอฮะ
2: ประมาณ10 ปีแล้ว
1: หัวใจโตเหรอฮะ
2: ใจโตครับ
1: มันโตสักขนาดไหนพอเห็นภาพ
2: เมื่อก็ทราบเอาคุณหมอวัดมาเรื่อยๆโตปีละเซน
1: ปีละเซนขยายขึ้นเรื่อยๆ
2: ครับ
1: เป็น10ปีแปลว่า10ปีก็10เซนเลยนะคร
2: ับเกือบถึง
1: โตขึ้นเรื่อยๆทุกปี
2: ครับ
1: ปีละเซนโตขึ้น
2: แต่จำไม่ถึง10ปีเป็น10เซน
1: อ๋อฮะพอคุณหมอบอกว่าหัวใจโตแล้วก็หัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดเนี่ยการรักษานั้นทำไงบ้าง
2: ก็ทานยาอย่างเดียว
1: ครับ
2: คุณหมอว่าสุดท้ายคือต้องเปลี่ยนหัวใจ
1: ต้องเปลี่ยนหัวใจ
2: พอดีของผมเป็นปัญหาคือความดันปอดสูงไปนิดนึง
1: ครับ
2: คุณหมอเลยแนะนำว่ามันไม่สามารถจะผ่าตัดได้แล้วช่วยได้ไหมผมก็ทำใจไว้แล้ว
1: ทำใจไว้แล้ว
2: ตายไปตายช่างมัน
1: ใครพูดคำนี
2: ้ผม
1: ทำไมถึงพูดแบบนี
2: ้ก็หมอบอกว่าหมดผลทางช่วยแล้ว
1: ครับหมายถึงว่าใช้ยาก็ไม่ได้แล้ว
2: ใช่ครับเปลี่ยนใจก็ไม่ได้
1: จะผ่าเปลี่ยนหัวใจก็ไม่ได้อีกเพราะว่าความดันปอดสูง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่เป็นทางเดียว
2: ใช่ครับแต่คุณหมอโทรบอกว่ามีทางหนึ่งคือใช้ใส่เครื่องแต่คนแรกประเทศไทยนะ
1: พอคุณหมอบอกอย่างนี้คุณวิรกิจได้ยินแล้วเป็นไงตกใจ
2: แล้วตกใจเหมือนกันเพราะคนแรกเลย
1: คนแรกด้วย
2: ค
1: ือบางอย่างเนี่ยบอกโอ้เป็นคนแรกของประเทศไทยนี่ฟังดูแบบโอ้โห
2: มันก
1: ็น่าภูมิใจแต่ว่า
2: น่าภูมิใจ
1: พอผ่าเป็นคนแรกเปลี่ยนหัวใจเทียมมันฟังดูน่าตกใจ
2: ใช่ครับก็ลองไหนๆก็ไหนๆแล้ว
1: ตอนนั้นตัดสินใจทันทีเลยไหมฮะพอคุณหมอบอกปุ๊บ
2: ก็ยังครับผมบอกว่าผมไปดูดวงก่อนเขาดูดวง
1: ไปดูดวงก่อนถอยมาตั้งหลักก่อนใช่ไหม
2: ตั้งหลักนิดนึง
1: เอาวันเดือนปีเกิดไปดูดวงก่อน
2: สุดแล้วไม่ได้ดูหรอก
1: เอาเหรอ
2: เพราะไม่มีสิทธิ์ใจให้เก่งแล้วไม่เชื
1: ่
2: อผมเลยไปทำบุญ
1: ไปทำบุญก่อน
2: ครับ
1: คือทำทุกอย่างให้กำลังใจ
2: ใช่ครับ
1: ดีที่สุด
2: ใช่ครับ
1: คนในครอบครัวด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ที่ปรึกษากันเข้าห้องผ่าตัดตั้งกี่โมงจำได้ไหม
2: ตั้งแต่ออกจากห้องพัก8 โมง
1: 8 โมง
2: เดือดเข้าทีก็9 โมงรู้สึกตัวตอน4-5 ทุ่มแล้ว
1: 4-5 โอ้แล้ว
2: ผม4-5 ทุ่มรู้สึกตัวว
1: ินาทีที่รู้สึกตัวมาลืมตาขึ้นมาเป็นไงบ้างครับ
2: ก็ดีใจ
1: ครับ
2: ว่ารอดแล้ว

0: โหวันนี้ได้รู้เรื่องหัวใจชัดเจนมากครับที่สงสัยมานานบางอย่างก็เป็นความรู้ใหม่ต้องขอบคุณอาจารย์มากทำไมอาจารย์ถึงเลือกมาเรียนด้านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดหัวใจครับอาจารย
1: ์ถ้าจะบอกกันตามตรงนะฮะส่วนหนึ่งมาจากคุณพ
0: ่อครับ
1: เพราะคุณพ่อก็เป็นหมอผ่าตัดหัวใจนะครับคุณพ่อผมก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ที่ศรีราษฎร์เกษียณไปแล้ว
0: ครับ
1: ดังนั้นก็ได้รับสัมผัสเรื่องของการผ่าตัดหัวใจมาตั้งแต่เด็ก
0: ๆ
1: สมัยก่อนเรามีห้องดูการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลศิริราช
0: ครับ
1: ผมปิดเทอมก็จะพาเพื่อนมานั่งดูการผ่าตัดหัวใจ
0: พ่อทำงานอยู่ข้างในเราส่องกระจกดูอย่างนี้เลยเหรออ
1: ยู่ชั้นบน
0: ฮะ
1: แต่ที่แน่ๆผมชอบการผ่าตัดมาเป็นงานฝีมือ
0: ครับ
1: นะครับได้ผลทันตา
0: ได้ผลทันตา
1: ไม่ถึงว่าสมมติไส้ติ่งอักเสบผมตัดไส้ติ่งออกวันรุ่งขึ้นเขาดีเลย
0: หายเลย
1: ผมชอบอย่างนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็พอผมไปเรียนผ่าตัดทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนจะมาเรียนผ่าตัดหัวใจ
0: ครับ
1: พอผมผ่านการผ่าตัดหัวใจก็คิดว่าอาจจะเพราะการปลูกฝังเพราะว่ายีนมันรู้สึกเข้าใจง่ายมันรู้สึกว่าสนุกและมีความท้าทายนะ
0: ครับ
1: มันมีทั้งระบบไฟฟ้าระบบปัจจัยในตัวมันเองผมชอบโรคที่ช่วยชีวิตจริงๆพอเราได้สัมผัสมาอยู่กับหน่วยหัวใจเราชอบจริงๆตอนนี้เราก็เลือกที่จะเรียนอันนั้นซึ่งมีประโยชน์เทคโนโลยีพวกนี้มันไม่ได้แพร่หลายทั่วไปนะครับก็รู้สึกว่าถ้ามีคนไข้กรณีเดียวกันแต่เหตุเกิดที่อื่นนะครับตัวอย่างเช่นจังหวัดอื่นและมาไม่ทันเขาก็เสียชีวิตเห็นแล้วก็เสียดายบางครั้งก็มาช้าเกินไปถ้าเขามาทันหรือเทคโนโลยีนี้มันแพร่หลายมากกว่านี
0: ้
1: ผมถึงอยากจะสอนให้แพทย์ผ่าตัดหัวใจเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้และพยายามพัฒนาให้เทคโนโลยีนี้มันราคาถูกลงในประเทศไทยตอนนี้ก็พยายามจะทำวิจัยกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหิดลเองพยายามจะพัฒนาเครื่องประยุงใจราคาถูกเพื่อที่ว่าอนาคตจะได้ทุกโรงพยาบาลสามารถทำได
0: ้โอ้เยี่ยมเลยครับครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่เป็นทั้งหมอผู้ลงมือผ่าตัดแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้และอยากให้แพร่หลายไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณที่ทำให้เรารู้จักโรคและมองโรคในแง่ดีในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ครับขอบคุณครับ

หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุนี่ควรจะไปวางแผนตอนอายุ50ไปแล้วนะคะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคะเราควรวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุตั้งแต่เนิ่นๆค่ะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะเราควรเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้หลังเกษียณนะคะโดยหลักการแล้วเราก็มักจะคิดอยู่ที่ 70% ของค่าใช้จ่ายปัจจุบันก่อนเกษียณอายุค่ะเนื่องจากว่าผู้เกษียณอายุเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานก็ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นเราถึงจะคิดว่าค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเนี่ยควรจะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบันค่ะโดยมีสมการดังนี้ค่ะ 70% ของค่าใช้จ่ายในปัจจุบันนะคะคูณด้วย12เดือนหรือ1ปีค่ะแล้วก็คูณอีกครั้งด้วยจำนวนปีที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุนะคะนั่นก็คือจำนวนเงินที่จะต้องมีณวันเกษียณอายุค่ะยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเนี่ยอยู่ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะคิดเป็น 70% ก็ตกประมาณที่ 14,000 บาทต่อเดือนค่ะเราคาดว่าเราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุอีก20ปีนะคะคือ60เกษียณใช่ไหมคะลบด้วยอายุค่าเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่80ปีดังนั้นจะมีอายุยืนถึงอีก20ปีหลังเกษียณเอา 14,000 คูณด้วย12เดือนนะคะแล้วก็คูณด้วย20ปีค่ะค่าที่ได้ก็คือ 3,360,000 บาทนะคะอันนี้เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำโดยที่ยังไม่ได้รวมค่ารักษาพยาบาลเมื่อเราเจ็บหลายคนเนี่ยอาจคิดว่าเงินจำนวน3ล้านเศษที่พูดไปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเราลองมาดูเรื่องของ

0: เวลาก็อาจจะช่วยได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีอายุ25ปีเราเริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้นะคะเราจะมีเวลาเก็บออมถึง35ปีก่อนเกษียณอายุดังนั้นเราสามารถจะค่อยๆทยอยแบ่งเงินออมเป็นเดือนนึงตกประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็นประมาณ 96,000 บาทต่อปีค่ะทีนี้ถ้าเรามาเริ่มออมเงินตอนอายุ50ปีนะคะเราจะเหลือเวลาออมเงินเพียงแค่10ปีเท่านั้นค่ะดังนั้นจำนวนเงินที่เราต้องการจะมีตอนเกษียณอายุคือประมาณ3ล้านเศษเนี่ยเราจะต้องออมด้วยปริมาณเงินถึง 336,000 บาทต่อปีหรือคิดเป็น 28,000 บาทต่อเดือนนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องออมแต่เนิ่นๆนะคะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะการบริหารค่าใช้จ่ายที่ควรจะทำนะคะก็คือการจดบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายนะคะการจดบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้เราทราบเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นมีอะไรบ้างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารนะคะค่าเลี้ยงดูบุพการีเป็นต้นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดยากมากเลยนะคะส่วนประเด็นที่สองก็คือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราสามารถลดละและก็ประหยัดลงได้ยกตัวอย่างเช่นการไปดูหนังฟังเพลงนะคะหรือแม้กระทั่งการซื้อเสื้อผ้าของเหล่านี้เราสามารถลดลงได้นะคะประเด็นถัดมาที่ควรจะต้องพึงระมัดระวังก็คือเรื่องของการใช้บัตรเครดิตค่ะบัตรเครดิตเนี่ยเราไม่ควรจะมีมากเกินไปนะคะเวลาเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราก็ควรจะใช้อย่างมีสติแล้วก็เวลาเราให้เขาตัดบัตรวงเงินเนี่ยเราควรให้ตัดเต็มวงเงินที่เราใช้เนื่องจากว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยมีราคาแพงมากทีเดียวค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะถ้าเรามีหนี้ก้อนใหญ่เราก็ควรจะปลดภาระหนี้ก้อนใหญ่ๆให้หมดก่อนที่จะเกษียณอายุจะเป็นการดีที่สุดค่ะการลงทุนเพิ่มเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าการที่เราเก็บเงินส่วนหนึ่งเพื่อให้มันงอกเงยขึ้นมานะคะการที่เราคิดว่าเราออมเงินในธนาคารบัญชีสะสมทรัพย์เนี่ยไม่นับเป็นการลงทุนนะคะเป็นแค่การออมเฉยๆค่ะทำไมการฝากเงินในบัญชีสะสมทรัพย์ถึงไม่เรียกว่าการลงทุนนะคะก็เหตุผลก็คือว่าอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่เราได้เนี่ยมักจะได้ในอัตราที่น้อยกว่าเงินเฟ้ออยู่ตลอดเวลาค่ะสัดส่วนที่เราควรจะนำเงินของเราไปลงทุนนะคะอยู่ที่ประมาณ 10-20% ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับแต่ละบุคคลนะคะยกตัวอย่างเช่นอายุความรับผิดชอบในครอบครัวเป็นต้นค่ะการลงทุนที่จะแนะนำนะคะก็ขออนุญาตแนะนำด้วยกัน3ตัวซึ่งเป็น3ตัวที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะตัวที่1ค่ะเรียกว่ากองทุน Provident Fund นะคะหรือเราเรียกกันว่ากองสำรองเลี้ยงชีพค่ะกองทุนตัวนี้เป็นกองทุนที่ลูกจ้างหักเงินเดือนของตัวเองเนี่ย 2-15% แล้วแต่ความสมัครใจนะคะเอาไปสะสมนะคะนายจ้างก็จะสมทบให้อีกส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เงินทั้ง2ยอดเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์นะคะตอนที่เราเกษียณอายุเราก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไป1ก้อนค่ะกองทุนที่2ที่จะแนะนำนะคะก็คือกองทุนรวม RMF ค่ะหรือเรียกว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะกองทุนตัวนี้เป็นการออมเพื่อเกษียณอายุในระยะยาวนะคะขั้นต่ำเราก็ต้องซื้อกองทุนนี้ 5,000 บาทใน1ปีนะคะนอกเหนือจากเอาไปลดหย่อนภาษีได้แล้วเนี่ยตอนเกษียณเราก็ยังจะสามารถนำมาใช้เลี้ยงชีวิตเราหลังเกษียณได้อีกค่ะการลงทุนประเภทที่3นะคะก็คือการลงทุนในประกันบำนาญค่ะการซื้อประกันบำนาญเนี่ยก็จะเป็นการซื้อรายได้หรือบำนาญสำหรับเกษียณอายุนะคะซึ่งเงินตัวนี้เราจะไปได้ตอนที่เราเกษียณอายุค่ะในระหว่างที่มีกรมธรรม์ตัวนี้อยู่เราก็คุ้มครองด้วยนะคะข้อควรระวังในการลงทุนนะคะเนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะในการลงทุนแต่ละกองทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากน้อยไม่เท่ากันนะคะมีทั้งโอกาสที่จะได้มากพอเท่าๆกับโอกาสที่จะเสียค่ะดังนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราอยากจะเกษียณสุขหรืออยากจะเกษียณทุกข์ค่ะยิ่งเราวางแผนการเงินเพื่อเกษียณในระยะยาวเท่าไหร่นะคะเรายิ่งมีโอกาสเกษียณสุขมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
1: สำหรับโรคซิฟิลิสเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างซึ่งหลักๆ ก็จะติดทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ครับซิ ฟลิตเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่คิดว่ามันไม่มีแล้วนะครับในความเป็นจริงเนี่ยโรคเหล่านี้ยังอยู่แล้วก็อุบัติการเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในวัยรุ่นทำให้มีการติดเชื้อในกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างสูงรวมถึงพอตั้งครรภ์ปุ๊บจะก่อปัญหาในระยะยาวเพราะว่าทารกในครรภ์เนี่ยบางครั้งอาจจะมีเรื่องของการเสียชีวิตแต่บางครั้งก็จะเป็นเรื่องของการพิการแต่กำเนิดทำให้เป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเหล่านี้ยังอยู่กับเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายังต้องให้ความสนใจอยู
2: ่โรคซิฟิลิสพบได้ในผู้ป่วยทั้งชายและหญิงพบมากในกลุ่มวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์โดยอัตราการติดเชื้อเพิ่มจาก 2.16 คนต่อประชากร 100,000 คนในปี2551เป็น9คนต่อประชากร 100,000 คนในปี2560
1: ซิฟิลิสเนี่ยเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งซิฟิลิสเนี่ยจะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดเป็นเกลียวทำให้เกิดการติดเชื้อได้ในมนุษย์สมัยก่อนจะเป็นเรื่องของการได้รับเลือดปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์เป็นหลักสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ผลเลือดโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติผลเลือดที่ผิดปกติอยู่ตัวนึงก็คือตัวที่ตรวจหาเชื้อซิฟิลิสหมอจะต้องขอเจาะเลือดเพิ่มเพื่อตรวจยืนยันในปัจจุบันกลุ่มใหญ่ๆเลยคือเจอตอนเจาะเลือดไม่ว่าจะเป็นเจาะเลือดจะสมัครงานนะครับฝากครรภ์บางกลุ่มก็จะคล้าย HIV ก็คือมาตอนมีอาการระยะแรกของซิฟิลิสนะครับก็จะมีรอยโรคเป็นแผลบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปเองนะครับในระยะเวลา 3-8 สัปดาห์ระยะที่2เนี่ยที่อวัยวะเพศก็จะมีลักษณะเป็นปื้นๆเป็นคล้ายๆผื่นนูนๆกระจายบริเวณอวัยวะเพศพร้อมกับมีผื่นบริเวณร่างกายจะมีลักษณะพิเศษคือมีบริเวณที่ฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปได้เองอีกระยะที่3ระยะนี้เนี่ยเป็นระยะเรื้อรังผู้ป่วยจะยังมีเชื้อในร่างกายแต่ว่าไม่แสดงอาการสามารถจะส่งผ่านหรือว่าแพร่เชื้อได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอีกจะเข้าสู่ระยะที่4ก็อาจจะมีเรื่องของการทำงานของสมองที่แย่ลงรอยโรคที่ระบบไหลเวียนโลหิตก็จะทำให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดใหญ่โป่งพองแล้วก็แตกได้ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้นะครับผลเลือดกลับมาแล้วนะฮะดูผลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อซิฟิลิสนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการรักษาสำหรับเรื่องของซิฟิลิสเนี่ยจะต่างกับ HIV ก็คือรักษาหายขาดสำหรับระยะที่1ระยะที่2เนี่ยรักษาไม่ยากเลยครับอาจจะเป็นการกินยาหรือฉีดยาเพียงครั้งเดียวก็หายแล้วสำหรับซิฟิลิสเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านปล่อยไว้จนเรื้อรังเป็นการติดเชื้อในระยะที่3ระยะที่4การรักษาจะยากขึ้นแล้วก็มีการทำลายอวัยวะภายในอาจจะรักษาหรือว่าแก้กลับคืนมาไม่ได้โอกาสเสียชีวิตสูงมากนะครับก็ตอนนี้เนี่ยซิฟิลิสที่เป็นจะเป็นในระยะเรื้อรังอยากให้พาแฟนนะครับมาตรวจด้วยบางทีรักษาแต่ตัวคนไข้อย่างเดียวพอรักษาหายปุ๊บก็กลับไปติดเชื้อซ้ำอีกถึงแม้จะหายขาดถ้าเกิดว่าพฤติกรรมเสี่ยงรับเชื้อมาเพิ่มก็เป็นใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้อื่นอย่างเช่นการใช้ของมีคมร่วมกันหรือว่าการสักการเจาะที่ไม่ได้มาตรฐานนะไม่ถูกหลักอนามัยพวกนี้นะครับถุงยางอนามัยอาจจะไม่ได้ป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ทุกโรค 100% ซิฟิลิสเนี่ยบางครั้งมันอาจจะอยู่นอกบริเวณที่ถุงยางอนามัยครอบคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสติดตรงนี้มีสำหรับบางท่านที่สังเกตตัวเองมีแผลบริเวณอวัยวะเพศมีไข้ผื่นขึ้นสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ไม่ต้องอายคุณหมอเพราะว่าถ้าท่านได้รับการตรวจได้รับการวินิจฉัยการรักษาทำได้ไม่ยากแล้วก็มีประสิทธิภาพครับถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีนะครับปรึกษาหมอแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆฮะพูดคุยเรื่องราวสุขภาพกันเข้ามาได้สอบถามปัญหาสุขภาพของคุณผู้ชมได้เช่นกันนะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดใครรับชมเราผ่านจอทีวีอยากจะโทรศัพท์เข้ามาหมายเลข023547105มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งฮะ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ผู้ชมเนี่ยกดติดตามแล้วก็เข้ามาติดตามเนื้อหาข้อมูลข่าวสารกันเยอะๆเลยนะฮะก็คือที่เพจรามา Channel พิมพ์คำว่ารามา Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาในเพจแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์หรือว่ากด Subscribe กดติดตามกดทุกอย่างที่กดได้เลยนะจะบอกว่ามีข้อมูลข่าวสารสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราในช่องของ Facebook Live ตอนนี้คอมเมนต์ผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับสำหรับทุกคำถามที่ฝากเข้ามาไม่จะเป็นเรื่องของชื่อนะนามสกุลนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุนะครับเพศนะน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยารวมถึงอาการที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะอาการเนี่ยยิ่งบอกละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยานะครับทุกคำถามฝากเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะนอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังได้รับเกียรติจากอาจารย์หมออีก2ท่านเช่นเคยนะครับขอต้อนรับนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวนะครับและอาจารย์แพทย์หญิงสุภมาศเชิญอักษรสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้เรื่องของโรคกระเพาะกันหน่อยนะใครที่เป็นโรคกระเพาะมารวมกันทางนี้ได้เลยใครมีปัญหากระเพาะอาหารมีปัญหาเรื่องการกินต่างๆนานาแชร์คอนเทนต์นี้เก็บไว้ดูย้อนหลังก็ได้วันนี้เคสที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาตอนต้นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นขออนุญาตเรียกคุณพี่ท่านหนึ่งแล้วกันนะอายุอนามก็50นิดๆนะครับปรากฏว่าแกบอกว่าแหมทำไมพออายุมากขึ้นโรคกระเพาะอาหารของแกเหมือนจะกำเริบถ้าตกลงเอ๊ะเรื่องของอายุกับเรื่องของโรคกระเพาะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมเคสนี้จากวีทีอาร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเร่งรีบและรวดเร็วส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไปจำเป็นต้องรีบเร่งตามไปด้วยจนหลายครั้งทำให้เราตรงเวลาอยู่บ่อยครั้งและแม้จะกินทดแทนมื้อต่อๆไปก็ยังคงไม่ช่วยอะไรคุณสิยามนพัวพัฒนขจรในวัย54ปีเป็นอีกหนึ่งคนไข้ที่ลักษณะการใช้ชีวิตทัศนคติเป็นปัญหากับตนเองเพราะในช่วงวัย23ปีซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นทำงานคุณสิยามนไม่เคยให้ความสำคัญกับการกินอาหารมักจะกินเมื่อหิวและเลือกกินแต่อาหารที่ตนเองชอบอาจเป็นเพราะต้องเรียนและทำงานในช่วงนั้นทำให้เหนื่อยจนไม่อยากกินอะไรผลที่ตามมาก็คือมีอาการปวดท้องอยู่บ่อยครั้งรวมกับการคลื่นไส้อาเจียนคุณสิยามนจึงตัดสินใจไปพบคุณหมอเพื่อกลืนกล้องส่องดูภายในทางเดินอาหารว่าอาการที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรจนพบว่ามีรอยแดงในกระเพาะอาหาร
4: จริงๆสมัยก่อนนะตอนสมัยเรียนหนังสือเนาะก็เป็นพอเรียนหนังสือจบก็หายไปแล้วก็นี่ก็เพิ่งมาเป็นอีกเมื่อสักไม่กี่เดือนมาเนี้ยค่ะ 2-3 เดือนเนี้ยเป็นเยอะมากจำได้ว่าตอนนั้นคือเรียนปีสุดท้ายแล้วล่ะค่ะแล้วก็น่าจะมีความเครียดด้วยแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันก็จะมีอาการแบบปวดท้องบ่อยๆบางทีก็มีอาเจียน
3: คุณสิยามนอาจจะดูเหมือนหายขาดจากการเป็นโรคกระเพาะเนื่องจากไม่เคยกลับไปกินยาอีกเลยในช่วง20ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเข้าสู่วัยทองมีอาการเบื่ออาหารมากขึ้นประกอบกับลักษณะการกินการใช้ชีวิตที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือจะไม่กินเลยหากอาหารไม่ชอบและหากชอบก็จะทำให้อาหารมื้อนั้นกลายเป็นมื้อใหญ่ของตนเองส่งผลให้เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณสิยามนรู้สึกแน่นท้องมากอาเจียนถึง3ครั้งในช่วงเช้าก่อนรับประทานอาหารจนต้องไปพบแพทย์แพทย์เจ้าของไข้วินิจฉัยอาการเบื้องต้นว่าการปวดท้องแน่นท้องเพราะในท้องมีลมค่อนข้างมากร่วมกับมีการติดเชื้อในกระเพาะอาหาร

0: แต่ก็คือพยายามรักษาตัวเองในการทานมื้อย่อยๆทานครั้งละน้อยๆแล้วทานบ่อยๆพยายามจะมีวินัยว่าทานนี้เสร็จอีก2ชั่วโมงพยายามดูนาฬิกาเลย2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงอีก2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยจะทานแบบประมาณ5ครั้งสิ่งที่ค้นพบแล้วดีมากเลยคือการทานน้ำให้มาก
1: ๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเดินอาหารในวัยที่มากขึ้นทำให้คุณสิยามนตระหนักว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการกินอาหารใหม่ไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างนานเกินไปและควรกินอาหารให้ตรงมือมากขึ้นควบคู่ไปกับการกินยาตามอาการที่หมอสั่งอาการก็น่าจะดีขึ้นซึ่งคุณสิยามนหวังเช่นนั้น
2: ต้องขอบคุณคุณสิยามนด้วยนะครับที่โอกาสทีมงานของเราไปพูดคุยนะแล้วก็ฝากเป็นประเด็นคำถามมายังอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวนะที่อาจารย์สุภมาศก่อนแล้วกันฮะผมว่าคนที่ฟังตอนต้นหลายท่านอาจจะตกใจว่าเอ๊ะตกลงเรื่องของผู้หญิงที่อาจจะอายุอนาม50บวกนิดๆแบบนี้ฮะอาจารย์หลายท่านอาจจะเรียกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นภาวะวัยทองหรือเปล่ามันรีเลทมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าฮะอาจารย์
3: ถ้าให้ตอบวัยทองกับโรคกระเพาะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะ
2: อ๋อไม่เกี่ยวกัน
3: แต่ถ้าบอกว่าไม่เกี่ยวไม่งั้นก็ต้องเป็นกันหมดแล้วทุกคนแต่ว่าเวลาที่เราสูงวัยมากขึ้นมันอาจจะทำให้เรามีอาการทางระบบทางเดินอาหารได้มากกว่าคนที่อายุน้อยๆ อาจจะเป็นได
2: ้
3: เพราะว่าพอเราสูงวัยมากขึ้นเราก็ต้องยอมรับว่าฟันฟางเราก็อาจจะไม่ค่อยดีเนาะการเคลื่อนไหวตัวเราเองก็ลดลงนะคะเพราะนั้นเวลาเราฟันเราก็อาจจะต้องเริ่มมีฟันชุดที่3โผล่เข้ามาอะไรเงี้ยการเคี้ยวการอะไรก็จะทำให้ยากขึ้นการย่อยมันก็จะต้องใช้ความสามารถในการย่อยมากขึ้นบวกกับการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารในคนสูงวัยเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะช้าไปตามการเคลื่อนตัวของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เสริมให้มีโอกาสเกิดโรคกระเพาะได้มากขึ้นค่ะ
2: แล้วแบบนี้พออายุอนามมากขึ้นเนี่ยต้องปรับพฤติกรรมการกินอะไรเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโอกาสเกิดโรคกระเพาะไหมฮะอาจารย์หรือนี่ก็สามารถกินได้ชิวๆไม่มีปัญหาอะไร
3: ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะปัญหาแบบนี้คือเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอายุที่เหมือนกันทุกคนแต่แต่ละคนเนี่ยมีความมากน้อยไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราจะเกิดเรื่องทุกรายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราค่ะทีนี้กรณีซึ่งเรามีปัญหาเนี่ยประเด็นแรกที่เราจะต้องดูเลยอย่างเช่นของคุณสิยามนใช่ไหมคะจำชื่อไม่ได้แน่ๆแต่ว่าเขาไม่มีอาการนี้มาประมาณสัก20ปีอยู่ดีๆมามีอาการใหม่โดยที่อาการเนี่ยฟังแล้วดูค่อนข้างเป็นเยอะแล้วก็มีบางอาการที่อาจจะไม่ได้แบบจำเพาะสำหรับโรคกระเพาะเท่านั้นอาจจะต้องไปมองหานิดนึงว่าเอ๊ะตกลงมันมีพยาธิสภาพอื่นๆที่มันอธิบายอาการของคุณเขาได้ไหมส่วนใหญ่พอสูงวัยขึ้นเราก็อาจจะต้องระวังโรคร้ายนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมแต่ถ้าตรวจเพิ่มเติมแล้วไม่ได้เจออะไรที่แบบร้ายแรงก็อาจจะมาค่อยคิดถึงการปรับพฤติกรรมว่าเราควรจะทำยังไงกับตัวเองบ้างสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสังเกตว่าอะไรที่มันกระตุ้นอาการเราเนาะไม่ว่าจะเป็นกินนู่นกินนี่กินเยอะกินน้อยกินไม่ตรงเวลาถ้าถามอาจารย์ธเนศเหรอคนที่เป็นอาชีพแบบพวกเราเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะกินไม่ตรงเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มีอาการแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเรื่องการกินไม่ตรงเวลาอย่างเดียวมันมีปัจจัยอื่นที่อาจจะเสริมเข้ามาเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออาจจะสังเกตว่าเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรแน่นะคะแล้วก็ถ้าเราจับได้ถือว่าเราโชคดีเราก็เลี่ยงเอาเลี่ยงแล้วดีขึ้นฉันจับถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะช่วยเราได้แต่บางคนมันก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าแบบเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรอะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะเริ่มยากแหละค่ะ
2: ต้อง
4: เช่นผมให้ยกตัวอย่างได้ไหม
2: คะ
4: เมื่อกี้ที่ทำแบบว่าให้คนไข้จับสังเกตอะไรเงี้ยแล้วเราแนะนำยังไงครับอาจารย์กินเผ็ดไม่เกี่ยวไหมฮะ
3: บางคนเกี่ยวบางคนไม่เกี่ยวแต่ส่วนใหญ่เกี่ยวค่ะอาจารย์อาหารประเภทที่แบบจะเป็นปัญหานะอย่างที่อาจารย์ธเนศอาจจะเคยได้ยินคุณไพ่พูดบ่อยๆเช่นถ้าเขากินเผ็ดเกินไปหรือกินเปรี้ยวเกินไปบางคนกินมันเกินไปก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจับได้หรือบางคนบอกว่ากินนมแล้วเกิดเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บางคนกินนมฉันก็กินมาตลอดชีวิตฉันไม่เห็นเป็นไรอะไรเงี้ยฉันก็กินได้แต่ถ้าคนที่กินจะเป็นปัญหาก็ต้องเลี่ยง
4: นี่คืออาหารนะนั่นที่จะสั่งว่าจุดไม่ตรงเวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่
4: อย่างนึงเนี่ยความเครียดเกี่ยวไหมครับอาจารย์ความเครียด
3: อันนี้จากประสบการณ์เรื่องอารมณ์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับโรคกระเพาะมากพอสมควร
2: ครับ
3: เราจะเห็นว่า

0: เวลาตัวยกตัวอย่างง่ายๆนะคะ
1: ครับ
0: เวลาเรามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตยกตัวอย่างเช่นบางทีเราแค่แบบไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมีอาการแล้วไทม์โซนที่ไม่เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนที่ทำงานใกล้จะสอบนะเนาะแล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนเด็กๆเจอบ่อยเลยค่ะ
2: ครับ
0: อยู่ในสภาวะที่เราไม่คุ้นชินเราต้องมีการปรับตัวกระเพาะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างไหวต่ออารมณ์แล้วก็ความรู้สึกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คืออุ๊ยคุณหมอหนูจับได้เลยค่ะว่าถ้าหนูเครียดเนี่ยหนูมีปัญหาหรืองานยุ่งเจ้านายตามงานลึกเกินไม่เสร็จสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่ทำงานแบบต้องทำงานเป็นกะพวกนี้เขาก็จะมีปัญหาได้เยอะกว่าค่ะ
2: อันนี้จริงผมก็เป็นนะฮะสัปดาห์ก่อนนักศึกษาขึ้นครับอาจารย์ปุ๊บโรคกระเพาะมากำเริบเลย
0: เครียดเลยว่าแบบเด็กจะชอบวิธีการสอนของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วน่ะเป็นจริงๆ
2: ก็คืออาหารใช่ไหมครับแล้วก็การ
0: อารมณ
2: ์และอารมณ์นะครับที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะนะครับเมื่อกี้มีอยู่นิดนึงครับอาจารย์คนไข้บอกว่าตอนที่เขาอายุ20อ่ะ23เป็นอ่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นอีกเลยคนไข้มักจะคิดอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นแล้วหายหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันเป็นตั้งแต่23แล้วไม่เคยหายเลยแต่ไม่มีอาการแล้วกลับมาเป็นอีกทีตอนอายุ50กว่า
0: ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเมื่อเรามีอาการนะคะอาจารย์ดังนั้นถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยเราอาจจะไม่เรียกว่าเป็นโรคกระเพาะแต่ธรรมชาติของโรคกระเพาะอะค่ะโดยเฉพาะโรคกระเพาะชนิดที่เอาไปส่องกล้องที่คุณศิยามันบอกว่าไปส่องกล้องแล้วเจอแต่กระเพาะแดงๆนั่นแปลว่าไม่มีแผลกล
1: ุ
0: ่มโรคกระเพาะที่เป็นแบบชนิดที่ไม่เจอแผลเนี่ยธรรมชาติของเขาอะเป็นหายๆแปลว่ามันจะมีช่วงที่เขาโอ้รู้สึกสบายดีหรือมีช่วงที่มันทำให้อาการเรารุนแรงได้เป็นช่วงๆหรือบางคนเนี่ยมันก็แย่มากเลยบางช่วงเสร็จแล้วพอเรารักษามันก็อาจจะไม่หายไปแบบสนิทอะมันเหลือนิดหน่อยจนเขาขี้เกียจรำคาญฉันก็ไม่อยากจะรักษาก็พยายามใช้ชีวิตอยู่กับมันไปแต่เขาก็รู้สึกว่าไม่ปกติแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบกำเริบเป็นช่วงๆมีอะไรมากระตุ้นทีนึงมีนู่นนี่มากระตุ้นทีนึงก็จะแย่สักช่วงนึงแล้วก็ ดียาวนานไปอยู่หลายเดือนหลายปีแล้วกลับมากำเริบใหม่ก็ได้ก็เป็นแบบนั้นได้เป็นได้หลายรูปแบบค่ะหรือเป็นแค่ครั้งเดียวแล้วหายขาดไปเลยก็เจอเช่นเดียวกันค่ะ
1: งั้นคนที่เคยเป็นแล้วก็มีความเสี่ยงที่พอเวลาผ่านไปแล้วไปเจอปัจจัยกระตุ้นมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นหรือเป็นโรคกระเพาะได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยเป็นตั้งแต่อายุ20 30มาเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ถูกต้องคุณจะพูดถูกเลยใช่ยิ่งคนที่แบบเป็นหายๆอยู่บ่อยๆอ่ะธรรมชาติพวกนี้มักจะไม่ค่อยหายขาดเพราะเวลาเขาเป็นทีนึงเราก็จะรู้สึกว่ามันก็จะเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นอีกละฉันจะเป็นอะไรไหมฉันจะกลายเป็นมะเร็งหรือเปล่
1: า
0: ฉันจะมีแผลไหมนู่นนี่ความที่แบบเขาพยายามตั้งใจดูหรือว่าความคอนเซิร์นความแบบกังวลกับอาการของเขาซึ่งไม่ได้ผิดนะคะอาการเขามีจริงเนี่ยมันก็ยิ่งไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทเนาะตามภาษาของหมอมันก็ตีกลับไปทางสมองอีกว่าสั่งเดี๋ยวแกต้องปวดท้องหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการกับอาการของเขาก็อาจจะแย่กว่าคนที่แบบเอ้ยอาการน้อยๆนานๆเป็นสักทีนึงอะค่ะคนที่เป็นบ่อยๆยังไงก็ต้องกังวล
1: ครับ
0: ถึงแม้คุณหมอจะพยายาม
2: คนไข้กังวลเนี่ยครับอาจารย์แล้วคนไข้ก็เวลาที่เป็นบ่อยๆก็กังวลว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งหรือเปล่า
0: ฮะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะต้องส่องกล้องแล้วใครบ้างที่ต้องมาให้อาจารย์
0: ส่องกล้องใช่ไหมอาจารย์โอเคก็มีหลายข้อบ่งชี้นะคะอาจารย์ถ้าเราเริ่มต้นมีสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนเช่นกลืนลำบากหรือว่ากลืนแล้วเจ็บน้ำหนักลดหรือปวดหมายถึงเราเข้านอนไปแล้วปวดมากจนกระทั่งมันต้องตื่นขึ้นมาหรือมีการขับถ่ายผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะเรานับว่าเป็นสัญญาณเตือนต้องเอาไปตรวจก่อนเสมอว่าไม่ได้มีโรคร้ายแรงซึ่งในคนที่มีสัญญาณไม่ว่าจะเป็นมะเร็งทุกรายนะคะอาจารย์เขาก็อาจจะมีโรคอะไรที่มันหายขาดได้แต่ว่ามันอาจจะมีการรักษาเฉพาะอีกกรณีนึงก็คือกรณีซึ่งเรามีอาการพวกนี้ตอนเราอายุมากส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคกระเพาะอายุน้อยๆเนี่ยมักจะเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่พออายุมากเนี่ยโอกาสในการที่จะเป็นมะเร็งมันก็จะเยอะขึ้นซึ่งการทำส่องกล้องในคนที่อายุมากเช่นในประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็จะตัดที่อายุเกิน50ปีถือว่าถ้าชีวิตนี้ฉันไม่เคยเป็นมาก่อนเลยฉันมาเป็นครั้งแรกตอนฉันอายุเกิน50อันเนี้ยนับว่าเป็นโรคกระเพาะอาการที่คล้ายกับโรคกระเพาะที่มาตอนสวเกินไปต้องกลัวโรคอื่น แต่ถ้าเรามีมาอยู่แล้ว30ก็เป็น32ก็เป็น33ก็เป็นแล้วก็กลับมาเป็นจนทั้งถึง50นี่เราไม่นับว่า50เป็นเมื่อตอนอายุมากอันนี้มันคือเป็นมาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นตอนอายุมากอันที่1มีสัญญาณเตือนอันที่2เป็นตอนอายุมากอันที่3คือกินยาแล้วก็ไม่ดีปรับพฤติกรรมแล้วก็ไม่ดีทำยังไงก็ไม่ดีกลุ่มพวกนี้ค่ะก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต่อให้ไม่มีสัญญาณเตือนแก่ก็ใหม่แก่อะไรเงี้ยก็ต้องตรวจเพิ่มเหมือนกันค่ะ
1: นะฮะอย่างเรื่องของการกินนะอาจารย์นะอย่างเคสคุณสยามนเขาบอกว่าเวลาปกติถ้าเราไม่ชอบอาหารชนิดนี้เนี่ยฉันก็จะไม่กินเลยแล้วทั้งวันก็อาจจะไม่กินเลยแต่พอไปเจออาหารที่ถูกใจเช่นตกมื้อเย็นเจอหมูกระทะอาจจะแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ฮะอาจารย์การไปกินมื้อหนักในบางมื้อแล้วก็การแบบทิ้งช่วงระยะเวลาของการกินไม่เป็นเวลาแบบนี้มันมีผลต่อกระเพาะไหมฮะ
0: มีค่ะก็ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีทุกคนก็เหมือนกันก็คือปกติเวลาเราท้องว่างมาเป็นเวลานานๆเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะหิวเนาะต่อให้เราจะบอกว่าประเภทที่ทำแบบ IF เนาะที่แบบงดอาหารช่วงๆพอถึงเวลาเรากินได้เนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะกินมากเป็นพิเศษแล้วเราก็ต้องจะกินเร็วพอกินเร็วเนี่ยไอ้ตัวกระเพาะที่มันแฟบอยู่เดิมอะค่ะเวลามันรับอาหารเข้าไปแล้วมันมีการขยายอย่างรวดเร็วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการขยายอย่างรวดเร็วของกระเพาะเนี่ยค่ะมันมีตัวรับความเจ็บปวดอยู่มันควรจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเราแบบทำอะไรแล้วทำแรงๆเหมือนกล้ามเนื้อที่เราไปฉีกมันแรงๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะปวดท้องได้นั้นส่วนใหญ่จะเจอบ่อยเหมือนกันที่แบบกินอย่างรีบเลยแบบไม่ทันเคี้ยวใส่เข้าไปปึ้มๆๆๆอย่างรวดเร็วเงี้ยค่ะเขาก็จะมีอาการปวดท้องได้ค่ะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวไม่คุ้มนะครับอาจารย์ไปกินหมูกระทะแล้วเดี๋ยวไม่คุ้ม
1: เดี๋ยวไม่คุ้ม
2: ขอคุ้มนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้คนไข้คุณสยามนใช่ไหมครับบอกว่าเนี่ยจับเวลาเลยดูนาฬิกาทุก2ชั่วโมงเลยว่าจะต้องมากินเพื่อจะรักษาโรคเพราะอาจารย์เห็นด้วยไหมถ้าเกิดว่าเราแบ่งมื้อย่อยๆแล้วเป็นทุก2ชั่วโมงอะ
0: ถ้าทุก2ชั่วโมงตามคุณสยามนคิดว่ามันอาจจะถี่เกินไปหน่อยในตามความเห็นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่คุณสยามนเขารับประทานเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้ารู้ดูโดยทั่วไปเนี่ยเรารับประทานอาหารแล้วประมาณสัก4ชั่วโมงเนี่ยกระเพาะเราจะสามารถคือกระเพาะเราจะว่างหลังจากนั้นประมาณ4ชั่วโมงแต่มันก็อาจจะมีบางคนที่ช้ากว่านั้นแต่ถ้ามันช้ามากเราก็เรียกว่ามันช้าเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเขากิน2ชั่วโมงบางทีมันยังไม่ทันไปไหนเลยอ่ะเขาก็กินเข้าไปอีกแล้วอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามื้อก่อนหน้า2ชั่วโมงเนี่ยเขารับประทานอะไรเข้าไปแต่ถ้าเขาบอกเขากินน้อยจริงก็เมบีก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ในการที่กินน้อยๆขนาดนั้นแต่ถ้าต้องถึงตามความเห็นนะคะถ้าต้องถึงขนาดต้องตั้งอะไรตั้งเวลาคือเวลาเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมที่เหมาะที่เราควรจะทำใช่ไหมคะแต่อะไรที่มันเยอะไปมันสร้างความเครียดให้กับเราเนาะเช่นหันซ้ายหันขวากินอะไรก็ไม่ได้เลยหรือจะต้องมาตั้งเวลาทุกสองชั่วโมงมันก็จะเป็นการสร้างความกดดันให้กับตัวเองซึ่งการที่เรามีความกดดันหรือมีความเครียดเพิ่มเติมมันก็เหมือนทำให้อารมณ์เราไม่ปกติ mm-hmm. เหมือนเราต้องไปสอบเหมือนกันอะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันทำไม่ได้ตรงตามมันกำลังทำอย่างอื่นติดพันแล้วมันนิดหน่อยแล้วเขาเป็นคนที่แบบเคร่งมากอะไรเงี้ยค่ะแทนที่มันจะดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะ
2: mm-hmm. ผมกลัวว่าน้ำหนักเขาอาจจะขึ้นมาแทนฮะโรคกระเพาะอาจจะน้ำหนักขึ้น
1: ทุก2ชั่วโมงกินที
0: จริงจริงจริงคนที่น้ำหนักเยอะอะค่ะก็มีโอกาสที่จะมีโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนมากกว่าคนอื่นเท่าที่ดูจากวิดีโอคุณอาจารย์ถ้าเราลดน้ำหนักนะคะโดยรวมอะโรคกระเพาะจะดีขึ้นได้แค่เราลดน้ำหนักเฉยๆซึ่งมันก็มีวิธีการหลายอันการกินน้อยๆแล้วเลือกอาหารที่เรากินนะคะก็จะช่วยเราได้เช่นเดียวกัน
1: อย่างหลายคนอาจจะแนะนำเคยได้ยินคำแนะนำเช่นแบ่งเป็นมื้อย่อยๆก็เลยอาจจะมาเป็นย่อยทุก2ชั่วโมงแบบนี้หรือจริงๆแล้วคำว่ามื้อย่อยๆที่ทางการแพทย์แนะนำเนี่ยมันควรจะย่อยแบบไหนฮะอาจารย์ควรเว้นสักกี่ชั่วโมงดีควรกินปริมาณอาหารมากน้อยขนาดไหนในแต่ละมื้อที่เราแบ่งย่อย
0: ๆโอ้โหมันพูดยากเลยค่ะคุณแจ๊คมันก็ต้องดูว่าโดยปกติกระเพาะเราจะว่างคือหมายถึงย่อยอาหารได้หมดหลังจากเรากินเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ4ชั่วโมงประมาณแถวๆนี้นะคะ4ชั่วโมงมันควรจะหมดละ3ถึง4ชั่วโมงเพราะนั้นบางคนอาจจะแบบเร็วนิดนึงก็เช่นอยู่ในช่วง3ถึง4ชั่วโมงแต่อย่าให้มันเลยไปนานแค่นั้นเองส่วนปริมาณเนี่ยมันต้องคำนวณจากน้ำหนักตัวของเราเนาะน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นนะคะไม่ใช่น้ำหนักตัว
1: ปัจจุบัน
0: ถ้าน้ำหนักตัวปัจจุบันบางทีมันมักจะเกินใช่ไหมคะแล้วคำนวณจากแล้วก็แบ่งเอาไว้ว่าถ้าเราคำนวณได้เท่านี้ต่อวันถ้าเราจะกินเท่านั้นเท่านี้มื้อเราก็ควรจะแบ่งเท่านั้นเท่านี้แคลอรี่อะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันแม่นหรือมันเป๊ะเกินไปอ่ะ ลองคิดดูดิว่าเราจะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะมันจะเสียเวลากับไอ้การที่มันต้องแบบเป็นคุณนายเป๊ะอย่างเงี้ยมันจะทำให้ไม่สุขสบายเพราะนั้นโดยส่วนตัวที่แนะนำก็คือเอาอะไรที่มันคิดว่าเราอยู่ได้กับมันด้วยไอ้วิธีการพวกเนี้ยค่ะเราอยู่กับมันได้อย่างยั่งยืนคุณแจ็คนึกออกไหม
1: ครับ
0: อะไรที่มันแบบอยู่ยั่งยืนนานไม่ใช่ทำได้อยู่ 2-3 วันแล้วดิฉันไม่ไหวแล้วนี่มันไม่ใช่เวฉันไม่ใช่ทางของฉันอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะไม่ยั่งยืนมันก็จะไม่ดี
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะเกิดความเครียดแล้วกลับมาเป็นโรคกระเพาะย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
0: หนักกว่าเดิม
2: มีประเด็นหนึ่งครับอาจารย์เมื่อกี้ตอนที่ฟังคนไข้บอกครับแล้วคนไข้ไปส่องกล้องแล้วพบว่ามีเชื้อแบคทีเรียอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดหนึ่งว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับโรคกระเพาะยังไง
0: ก็อย่างที่บอกว่าการเป็นโรคกระเพาะมีหลายปัจจัยเนาะอาจารย์การมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งที่ชื่อ Helicobacter pylori ในกระเพาะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เรามีอาการโรคกระเพาะได้บางคนปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยเด่นพอเราไปตรวจแล้วเราเจอเชื้อตัวนี้แล้วพอเรารักษาหลายๆครั้งเราพบว่าเฮ้ยอาการหายเหมือนปลิดทิ้งเลยมีแต่บางคนก็รักษาแล้วเชื้อก็หายแล้วเรียบร้อยดีแต่อาการก็ยังไม่หายนั่นแปลว่าเชื้อแบคทีเรียตัวเนี้ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวมันก็จะมีปัจจัยอื่นด้วยทีนี้นอกเหนือจากความสำคัญของการที่มันทำให้มีอาการโรคกระเพาะเนี่ยความสำคัญของเชื้อแบคทีเรียตัวเนี้ยมันก็จะมีประเด็นอื่นด้วยอันที่หนึ่งคือเราต้องรักษาถ้าเราตรวจเราเจอก็คือมันมีโอกาสที่จะทำให้เราเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือในลำไส้เล็กส่วนต้นได้ถ้าเราทิ้งเอาไว้นานๆในคนไข้บางรายเชื้อตัวนี้ก็อาจจะนำไปสู่การอักเสบของกระเพาะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์แล้วก็ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความสำคัญหลายๆอันแบบนี้ค่ะเขาถึงแนะนำว่าถ้าเรามีอาการแล้วไม่หายอาจจะลองไปหาเชื้อดูซิว่าเรามีตัวนี้ไหมถ้าเราตรวจเจอก็ให้การรักษาแต่เราจะไม่รักษาแบบ04-05นะคะกินเลยรักษาเลยอย่างเงี้ยไม่แนะนำค่ะ
2: แล้วคนไข้ชอบถามนะอาจารย์ถ้าเราพูดเชื้อเป็นเคลียร์เขาจะถามว่าแล้วติดมาได้ยังไงหมายถึงว่าแล้วเขาจะทำยังไงไม่ให้ติดหรือยังไงต่อไปติดได้ไหม
0: นั่นสิติดมาได้ยังไง คือช่องทางในการติดต่อของเชื้อตัวนี้ต้องบอกว่าเขาก็คือเขาเจอมานานแล้วคนที่เจอนั้นมีความสนุกมากเลยเขาก็พยายามดูว่าไอ้เชื้อบอกติดอย่างไรกระเพาะลำเป็นกรดเนาะแบคทีเรียตัวไหนไม่ค่อยรอดชีวิตนะคะมีเจ้าตัวนี้ที่มีความสามารถที่มันรอดชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่เป็นกรดมากๆแต่ว่าช่องทางการติดต่อเขายังไม่แน่ใจเขาอาจจะบอกว่ามันมาจากอาหารหรือบางทีมันอาจจะมีการแบบคนในบ้านเดียวกันก็อาจจะมีการติดเหมือนกันเขาก็เลยมีความเชื่อว่าอาจจะเป็นการสื่อส่งต่อลมหายใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เอาแน่ๆใช่แต่เอาแน่ๆคือยังบอกไม่ได้การที่บอกว่ามันสามารถติดต่อผ่านลมหายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเราจะพิจารณาในกรณีซึ่งมีคนในครอบครัวที่เป็นแล้วรักษาอย่างเต็มที่แล้วไม่หายสักทีหนึ่งบางครั้งเนี่ยไปเอาคนอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันมาตรวจแล้วพอเจอเชื้อพอรักษาไปด้วยกันนะคะเชื้อมันก็หายอันนี้เป็นสันข้อสันนิษฐานเป็นทฤษฎีที่บอกว่ามันอาจจะติดต่อผ่านทางนี้นะคะแต่ว่ายังไม่แน่ชัดว่าติดมาจากทางไหนเพราะนั้นป้องกันก็คงป้องกันไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราไม่มีอาการก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะถ้าเรามีอาการแล้วเราค่อยว่ากันเพราะจริงๆมันเป็นเชื้อประจำถิ่นนะคะอาจารย์ธเนศถ้าเราไปดูอุบัติการณ์เนี่ยประมาณถ้าเดินในท้องถนนสัก10 คนอ่ะ6-7 คนเนี่ยจะต้องมีเชื้อตัวนี
1: ้
0: อาจารย์อาจจะมีก็ได้ แต่อาจารย์ไม่ได้มีอาการที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นความคุ้มในการที่จะไปตรวจแล้วรักษาทุกรายเนาะ30 บาทรักษาทุกโรคไม่ได้นะคะอาจารย์30 บาทรักษาเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ไม่พอนะคะเพราะนั้นเขาเลยรักษาเฉพาะคนที่มีอาการค่ะ
1: อย่างเรื่องของแน่นท้องกระเพาะมีลมแล้วก็อาเจียนเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะแบคทีเรียหรือเปล่าอาจารย
0: ์ต้องบอกว่าไม่ใช่อาการเด่นจริงๆคนที่เป็นโรคกระเพาะก็ต้องไม่เด่นอาเจียนด้วยนะคะคุณแจ็คเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถึงต้องเป็นอันที่แบบพูดถึงประเด็นแรกเลยว่าที่ตกลงเขามีภาวะอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาเจียนได้ไหมได้แต่ต้องไม่เด่นมากถ้าอาเจียนเด่นแสดงว่าอาหารมันอาจจะค้างเยอะหรือมันไม่ขยับไปไหน มันเลยทำให้คนไข้รู้สึกไม่สุขสบายแล้วต้องพยายามทำให้ตัวเองสุขสบายขึ้นโดยการอ้วกหรืออาเจียนออกมาแต่ต้องถ้าอาการนี้เด่นนะต้องไปตรวจเพิ่มเช่นเขามีโรคอะไรไหมเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วทำให้การเคลื่อนไหวของกระเพาะมันช้าลงจากตัวโรคอะไรเงี้ยค่ะ
1: นะสำหรับวันนี้สำหรับเรื่องของโรคกระเพาะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะ

0: เวลาเยอะพอสม
1: จ
0: ค
1: ริ
0: ว
1: ง
0: ร
1: จริงจริงมันมีแง่มุมมากกว่านี้ไม่อยากให้แบบคือไม่อยากเสียเวลาเยอะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็มีรายละเอียดที่แบบแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนที่เป็นโรคกระเพาะไม่เหมือนกันทุกรายนะคะอาจารย์
0: นะครับทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะคุณไอแอมปอคุณพิกุลคุณประมวลคุณนิ่มนวลแสงคุณสุวัตรานะฮะคุณกุ๊กไก่นะฮะทักทายกันมาเพียบเลยฮะคุณณัฐริกา

0: ตัวไหนและที่โรงพยาบาลรามามีฉีดโมเดอร์นาไหมคะ
1: นี่ครับนี่
2: จริงๆถ้าเป็นเข็ม4นะคะเขาก็จะแนะนำว่าถ้าเราใช้เข็ม4เข็ม3เราใช้เป็น mRNA ใช่ไหมคะตัวโมเดอร์นาเนี่ยเป็น mRNA ตัวที่4ก็ควรจะเป็น mRNA เหมือนกันซึ่งใน mRNA ที่บ้านเรามีเนี่ยจะเป็นโมเดอร์นากับไฟเซอร
0: ์
2: ถ้าโมเดอร์นาน่าจะต้องจองนะคะจันทเนศใช่ไหมคะหมายถึงตัวคนไข้เองจะต้องมีการจองมาเพราะว่าเรายังไม่มีแบบที่จ่ายที่ให้ฟรีแต่ถ้าเป็นตัวจะมีให้ฟรีทีนี้ถามว่าควรจะใช้ตัวไหนดีจริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะคะแล้วก็ฉีดเมื่อไหร่ดีใช่ไหมคะอาจารย
1: ์สามเดือนห่างจาก4เดือนครับ
2: ประมาณ
0: 4เดือน
1: ก็คือสามารถเข้าไปดูได้เลยครับว่าปกติอะเราเวลาที่เราฉีดเราจะมีข้อมูลในหมอพร้อมก็ห่างจากเข็มที่3 4เดือนตอนนี้ผมก็จะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดเหมือนกันว่าห่างจากเข็มที่3 4เดือนแต่ของที่ถามมาของคนไข้อ่ะก็ผมดูแล้วถ้าเป็นกุมภาเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงอาจจะต้องรอ4เดือนก่อนแล้วรัฐบาลก็สามารถไปฉีดที่ไหนก็ได้รามาก็มีครับมีให้ฉีดรามาเนี่ยจะต้องหาข้อมูลนิดนึงว่าจะวันไหนบ้างถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันไม่ได้ทุกวันอ่ะวันที
2: ่
1: 2 12 20อะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยเดี๋ยวต้องดูข้อมูลก่อนแต่จริงๆแล้วผมว่าใกล้ๆบ้านก็ได้ที่ไหนที่ท่านสะดวกและสามารถเข้าไปฉีดได้ถ้า mRNA รัฐบาลจัดให้น่าจะเป็นไฟเซอร์ครับส่วนไวน่าเนี่ยอาจจะต้องดูแต่ละที่ก่อนว่าเขามีให้บริการให้หรือเปล่าหรือว่าต้องเสียเงินนะครับ
0: เข็ม3ถ้าฉีดโมเดอร์นามาแล้วเข็ม4เป็นไฟเซอร์ได้ไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องโมเดอร์นาเบิ้ลที่เข็ม4ถูกไหมอาจารย์
2: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งคู่แต่ถ้ามีโมเดอร์นาบางคนก็แนะนำให้เป็นโมเดอร์นาเพราะว่าในแง่ของการในแง่ของภูมิคุ้มกันเชื่อว่าอาจจะดีกว่านิดหน่อยแต่ว่าผลข้างเคียงก็อาจจะเยอะกว่าไฟเซอร์นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นจริงๆได้ทั้งคู่นะคะเพราะมันเป็นเทคนิคเดียวกันเป็นการเป็นวัคซีนกลุ่มเดียวกันใช้คำนี
0: ้
2: ค่ะ
0: ข้อมูลที่อาจารย์ธเนศว่าเนี่ยต้องไปตามที่ไหนฮะในเพจของรามาชาแนลจะขึ้นอัปเดตไหมฮะ
1: เดี๋ยวผมมองอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมให้เขาประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับทางเดี๋ยวเอางี้ดีกว่า
2: ให้
1: ท่านผ
2: ู้
1: ชมติดตาม Facebook เราดีกว่
2: า
1: เดี๋ยวไม่มีใครติดตาม Facebook เราไงฮะเดี๋ยวติดตาม Facebook เราแล้วเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาลงให้ครับนะครับติดตาม Facebook ของเราครับ
0: ก็ติดตามไว้เลยนะฮะ
1: เดี๋ยวมีอีกช่องทางด้วยเว็บไซต์ด้วยครับ ขายของทุกอย่างเลยครับวันนี
2: ้กลับมาเอาให้คุ้มเนาะจันทเนศเน
0: า
2: ะ
0: ครับคุณหลงภูเลิฟยูนะฮะคุณหลงภูนะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านรับชมผ่าน True Vision 42คุณอธิพลขอบคุณข้อมูลทางการแพทย์นะครับคุณรังสรรค์สวัสดีครับมาคุณทวีเกียรตินะฮะคุณอนุวัฒน์นะครับคุณวิพันนีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอันนิดหนึ่งคุณวิพันนีบอกว่าอายุ60หนัก53สูง159ป่วยเดินผิดปกติมา2ปีเพิ่งผ่าตัดได้เดือนกว่ากล้ามเนื้อก้นต้นขาฝ่อรีบมากค่ะทานอาหารครบทุกหมู่ขอถามว่าทานนมโคจืดพร่องไขมันวันละ2กล่องทุกวันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะดูทางโซเชียลคุณหมอหลายท่านบอกว่าทานนมไม่ดีหลายข้อมี1ข้อบอกว่ามีส่วนทำให้เป็นมะเร็งถูกหรือเปล่าเนื้อหมูเนื้อไก่ก็บอกไม่ดีนะฮะขอแนะนำให้ทานปลาถั่วและอื่นๆขอความรู้ด้วยค่ะชุดใหญ่เลยอาจารย
2: ์อาจารย์ท่านนี้ตอบเลยค่ะ
1: โอ้ยยิ้มไงคะผมก็รออาจารย์นั่นแหละ
0: ทานนมโคจืดพร่องไขมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะเป็นมะเร็งไหมฮะ
1: ไม่มีครับไม่มีคือผมเข้าใจแหละว่าตอนนี้ข่าวสารข้อมูลตาม YouTube หรือตามโซเชียลมีเดียมันเยอะซึ่งก็มีหลายทฤษฎีว่ากินนมหรือกินเนื้อสัตว์ก็จะส่งผลต่อสุขภาพอะไรเงี้ยแต่ทางหลักการทางการแพทย์ที่เรามาคุยกันตอนนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นนมเนื้อสัตว์หมูไก่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพมันอยู่ที่ว่า
2: ส่งผลดีค่ะอาจารย์
1: ส่งผลดี
2: ว่าส่งผลดี
1: ยกเว้นว่าใครที่เป็นโรคอะไรที่ต้องจำกัดอาหารประเภทไหนเนี่ยก็ดูเป็นรายๆไปนะครับสมมติว่าใครที่ไขมันในเลือดสูงเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไขมันกินนมจืดดีนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนมจืดกลับจะมีแคลเซียมที่มากกว่านมในปกติด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคือเราแนะนำว่ากินดื่มนมไปเถอะนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่ก็กินได้แต่ก็หลีกเลี่ยงไขมันนะฮะถ้าเกิดว่า จะกินแต่ปลาอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามัน
2: ไม่มีตังค์อาจารย์อาจจะราคาสูงกว่าไหน
1: บางคนถ้าไม่ชอบปลาเนี่ยก็อาจจะเบื่อเอาได้แล้วมากินปลาทุกวันเงี้ยแล้วในผู้สูงอายุที่ผมเจอบ่อย

0: ูก็กินไม่ได้เนื้อสัตว์ไก่กินไม่ได้นมดื่มไม่ได้แล้วจะโปรตีนมาจากไหน
1: อื
0: ธามตุเหล็กอีกนะครับจะไปกินแต่ผักใบเขียวก็เคี้ยวไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันจริงๆกินได้หมดทุกอย่างแหละแต่ว่าต้องดูเรื่องของปริมาณนะครับแล้วก็ดูเรื่องของโรคประจําตัวด้วยครับ
2: ค่ะอย่างเรื่องนมเนี่ยจริงๆแล้วนมพ่องมันเนย 0% เนี่ยเราจริงๆเรากินนมเพราะเราอยากได้แคลเซียมเป็นหลักนะคะอาจารย์กับโปรตีนที่อยู่ในนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเคยกินนมได้เคยดื่มนมได้ไม่มีปัญหาเรื่องการย่อยนมเพราะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราลืมการกินนมมาเป็นเวลานานบางครั้งเราอาจจะขาดเอนไซม์ที่ย่อยนมพอกินมันก็อาจจะมีอาการท้องอืดแต่ในแง่ของการเป็นมะเร็งงั้นฝรั่งเป็นมะเร็งชั่วแล้วสิคะมันกินนมมากกว่าเราตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นด้วยทฤษฎีอย่าไปเชื่อ
1: ครับ
2: เรามองในสิ่งที่มันเป็นไปได้มากกว่าขนาดคนที่เป็นมะเร็งแล้วนะคะเขายังแนะนําให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงๆเลยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประทานได้อันที่สําคัญก็คือเนี่ยแหละตามโรคประจําตัวของเราแล้วก็กินแบบที่สุกๆสะอาดสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมบางคนเลี่ยงพวกโปรตีนนะคะจันทเนศไปกินอะไรอ่ะกินคาร์โบไฮเดรตไงหาง่ายกินข้าวกินขนมอะไรใหญ่เลยคราวนี้แหละมากันใหญ่เลยค่ะก็มาเป็นแพ็คเกจเบาหวานน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยไขมันอันนี้ไม่โอเคอันนี้เราต้องส่งเสริมทางด้านนี้มากกว่านะคะว่ากลุ่มซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสูงไวแล้วต้องลดลงนะคะ
0: อาจารย์ครับคนไข้อ่ะครับหมายถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาชอบไปเชื่อหมอใน YouTube อ่ะฮะมากกว่าเราอีก
2: บางทีโอเค
0: เวลามาเจอเราเนี่ยคุณหมอคนนั้นใน YouTube หรือเขาว่ากันมาเนี่ยคือผมเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นเขาว่าเขาคือใครเลย
1: บ
0: อกเขาบอกห้ามกินนู่นเขาห้ามกินนี่แล้วตกลงเขานี่คือใครอะครับ
1: เขานะนะเขาสักเขาหนึ่งฮะมีคุณหมอ YouTube คุณหมอ TikTok นะคุณหมอในกลุ่ม LINE ชอบส่งต่อกันเยอะเหลือเกินแล้วหลายครั้งหลายคราวก็เป็นชุดข้อมูลที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกับความรู้ทางการแพทย์นะฮะเพราะฉะนั้นดูที่ Rama Channel จะได้องค์ความรู้แบบนี้นะฮะหรือถ้าเกิดสงสัยอะไรก็ถามกันเข้ามาใน Facebook ของเราอย่างเพจของ Rama แล้วก็ลัคกี้หมอ Rama ก็ได้นะฮะ
2: แต่จริงๆความรู้ทางการแพทย์เวลาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนนะคะแต่มันคงไม่ถึงกับหน้ามือเป็นหลังมืออาจารย์เนาะคนไข้ด้วยนะคะเพราะนั้นมันก็ค่อยๆคิดได้ค่ะอย่าไปฟังเยอะมากบางครั้งฟังจนกระทั่งแบบไม่กล้าทำอะไรเลยอย่างเงี้ยก็น่าสงสารวันนึงเสียเวลาไปกับข้อมูลที่มันเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ขนาดเราฟังคลิปนี้มันยังเถียงกับอีกคลิปนี้เลยอะไรเงี้ยเรายังตกใจเลยค่ะ
1: ทางสายกลางนะฮะสบายๆดีที่สุดนะฮะให้เหมาะคุณสุภาพรสอบถามเรื่องเข็ม3ที่รามามีฉีดเมื่อไหร่คะมีเรื่อยๆไหมฮะเข็ม3
0: เข็ม3จริงๆเข็ม3ก็ฉีดได้นะครับปกติเนี่ยเข็ม3ก็จะห่างจากผมไม่แน่ใจว่าเข็ม2เข็ม3เนี่ยจะห่างจากเข็ม2กี่เดือนแต่ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ3เดือนมั้งครับแต่ว่าเดี๋ยว
2: ขึ้นอยู่กับว่าฉีดอะไรค่ะอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่าฉีดเป็นตัวไหนไอ้ตัว2เข็มแรกนะคะส่วนเข็ม3เนี่ยเราไม่แนะนําให้เป็นวัคซีนตัวเดิมนึกออกไหมคะ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนชนิดซึ่งตอนนี้ที่เรามีก็คือจะเป็นไฟเซอร์ก็มีอย่างที่อาจารย์เนตบอกว่าอาจารย์จะบอกว่าเราไม่ได้เปิดฉีดทุกวันค่ะแต่ว่าวันไหนที่เปิดฉีดอ่ะเราสามารถมาฉีดได้
1: ต้องลงทะเบียนก่อน
2: ติดตามใน Facebook
0: ครับก็คือเปิดฉีดเนี่ยสามารถมา walk in
2: มาได้ walk in
1: ได้ด้วย
0: ผมกังวลนะกังวลใจว่าถ้าเกิดว่าเรามา walk in แล้วเนี่ยมันแต่ละวันเนี่ยมันมีวัคซีนที่จำกัดถ้ามากันเยอะเนี่ยเดี๋ยวบางทีโอ้โหมาจากไกลจากหลายๆ
2: ที่ไม่ได้ฉีด
0: ใช่จากตากจากกทมที่แบบอยู่ห่างกันเนี่ยครับแล้วมาแล้วคิวเต็มอย่างเงี้ยก็จะเสียความรู้สึกแล้วก็เสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถฉีดใกล้บ้านได้ก็จะดีนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราจะประกาศให้อยู่แล้วนะครับ
1: นะเพราะเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าวัคซีนเนี่ยเขาจะลงไปโรงพยาบาลปฐมภูมิก็คือโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้ตัวใกล้ที่ไหนฉีดที่นั่นก็ได้เลยแล้วก็เป็นวัคซีนตัวเดียวกันใช่ไหมอาจารย์สูตรเดียวกัน
0: แล้วน่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าอะไรครับหมายถึงว่าบุคลากรสาธารณสุขน่าจะเป็นหมายถึงว่าเป็น KPI หรือว่าเป็นการทำงานของเขาว่าหน่วยไหนฉีดวัคซีนได้มากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแย่งกันไปช่วยกันฉีดวัคซีนคนไข้ได้เยอะๆเพื่อจะได้ป้องกันโรคอ่ะผมว่าเดี๋ยวนี้มันกระจายหลายที่แล้วล่ะนะครับ
1: นะครับคุณสายพินนะฮะสวัสดีค่ะหมอนัดส่องกล้องส่วนบนส่วนล่างแต่ดิฉันไม่ได้มีอาการปวดท้องหรือแสบท้องมีอาการแสบที่หน้าอกนิดนึงบางเวลาดิฉันสมควรส่องกล้องหรือเปล่าคะ
2: อ้าว
0: นัดแล้ว
1: นัดแล้วด้วย

0: สองกระเพาะเนี่ยจริงๆมันพูดหลายประเด็นนะคะสองลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องรอให้มีอาการเรารอให้เราอายุถึงอายุมีความเสี่ยงพอเราอายุเกิน50ปีบางทีเราก็แนะนำให้คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งวิธีการคัดกรองที่ดีที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นการส่องกล้องเนาะทีนี้ส่องกล้องส่วนบนเนี่ยนะคะถ้าเรามีอาการแต่เรากินยาแล้วเราตอบสนองเราไม่อยากส่องก็ไม่ผิดค่ะแต่บางคนเนี่ยกินยาแล้วก็ดีเป็นหายๆแต่ว่าดิฉันกลัวค่ะอยากจะรู้ว่าตกลงมีอะไรหรือเปล่าเขาก็ไปส่องเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบถึงกับมีอะไรผิดมีอะไรถูกมีอะไรต้องกับไม่ต้องมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยตกลงอาการของเราเป็นยังไงเหตุผลในการส่องเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะบางทีคุณหมอไม่อยากส่องเลยแต่คุณไข้แบบขอหน่อยเถอะนะอะไรเงี้ยก็จะมีซึ่งไม่ผิดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ย เรามีอาการเนาะแต่เราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าขนาดเราพยายามให้ความมั่นใจว่าเฮ้ยเท่าที่เราดูคนไข้มาแบบนี้นะเอาไปส่องก็มักจะปกติคนไข้บางคนก็รู้สึกว่าขอเห็นเองเถอะว่าเขาไม่มีอะไรจริงๆ
1: เขาชัวร์นะ
0: เขาถึงอาจจะแบบเพราะบางคนก็จะมีวิธีการจัดการกับปัญหาของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งอยากส่องเพื่อให้แน่ใจไปเลยว่าไม่มีอะไรเพื่อเขาจะไปได้ไปทำอย่างอื่นอ่ะเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลอยู่ว่าตกลงมีอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งเราก็อาจจะทำด้วยเหตุผลนี้ก็ได้แต่อันเนี้ยหมอบอกไม่ได้ว่าต้องหรือไม่ต้องควรหรือไม่ควรอันเนี้ยพูดมันข้อมูลมันน้อยเกินไปค่ะ
1: ครับอาจจะต้องไปดูสาเหตุ
2: ผมให้ข้อมูลในฐานะคนไข้แล้วกันนะครับ
0: อ้าว
2: คือผมไม่ใช่ไม่ได้ไปส่องผมเพิ่งพาพ่อตาไปส่อง
0: ครับทำหน้าที่ดีมากค่ะ
2: จำเป็นครับจำเป็นคือผมเพิ่งพาพ่อตาไปส่องกล้องนะครับเนื่องจากว่าพ่อตามีอายุแล้วแล้วก็มีเรื่องของแบบมีถ่ายผิดปกติท้องผูกอะไรเงี้ยก็ไปส่องคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้แล้วก็ส่องกล้องทางด้านบนด้วยนะครับคือมันก็จะลำบากในเรื่องของ 2-3 วันที่จะต้องเตรียมลำไส้ที่ต้องกินยาระบายแต่พอไปส่องนะครับพ่อตาผมไปรับพ่อตากลับอะพ่อตาถามผมว่าเอาเข้าส่องไปแล้วเหรอไม่รู้สึกเลยนะว่าเขาส่องคือเวลาที่เรามองภาพไว้แบบโอ้ส่องไม่ต้องทรมานอะไรเงี้ยจริงๆคุณหมอเขามียาทำให้เคลิ้มนะฮะคนไข้ก็จะแบบอ่ะส่องไปแล้วเหรอยังไม่รู้เลยว่าทำแล้วอะไรเงี้ยกลับบ้านไปก็ไม่มีอาการอะไรนะครับก็คือเอาโอเคแหละว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนได้บ้างแต่ว่าน้อยนะครับอันนี้ให้มุมมองของคนไข้นะครับ
1: นะครับคุณรังสรรค์ฮะหลานชายอายุ1ขวบ3เดือนมีอาการท้องเสียต้องแอดมิดหมอบอกว่าติดเชื้อทั้งที่ฉีดวัคซีนแจ้งมาว่าวัคซีนโรต้าหรือเปล่านะท่านปิดขออภัยอยากทราบว่ามีวัคซีนตัวใดที่เด็กต้องฉีดอีกหรือไม่เพื่อป้องกันการท้องเสียครับ
0: โอ้แย่แล้วค่ะเป็นคำถามเด็กใช่ไหมอาจารย์ที่นี่ตอบได้ไหมคะ
2: หมดแล้วไม่มีแล้วครับมีโรต้า
0: ต้องบอกว่าจริงๆท้องเสียในเด็กมันมีหลายสาเหตุนะคะเนาะมันเป็นได้หลายสาเหตุอาจจะไม่ได้เป็นจากโรต้าไวรัสอย่างเดียวในขณะที่ความเป็นไวรัสเองมันก็มีเยอะไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราคงกันไม่ได้ทุกตัวคิดว่านะคะแต่ที่คิดว่ามีแน่ๆก็น่าจะเป็นตัวโรต้าไวรัสเนี่ยครับค
2: ่
0: ะ
2: จริงๆมีโรต้ามีนอฟอกมีเยอะนะครับก็คือว่าเราฉีดเพื่อจะป้องกันตัวที่รุนแรงแล้วก็จะทำให้เด็กมีอาการมากนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวอื่นที่เราไม่สามารถป้องกันได้แต่ว่าทำถูกแล้วฉีดวัคซีนแล้วพอเอาจริงๆอ่ะเวลาที่เด็กท้องเสียเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยคือถ้าเกิดเขาท้องเสียก็ถ่ายเหลวเนี่ยบางทีเขาอาจจะถ่ายเหลวไม่เยอะแต่เขากินได้น้อยเพราะเขารู้สึกขึ้นไส้อ่ะเขาก็จะขาดน้ำอาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าก็ดูกันเป็นครั้งเป็นแต่ละครั้งอ่ะว่าแต่ละครั้งว่าเกิดอาการยังไงบ้างให้บอกคุณหมอเขาประเมินแล้วไหนที่ป้องกันได้ที่ฉีดวัคซีนก็ตามที่คุณหมอเขาแนะนำครับ
1: นะครับคุณสายพินถามเพิ่มเติมมากรดไหลย้อนสามารถทานยาลดกรดได้นานเท่าไหร่คะทานต่อทานยาลดกรดต่อเนื่อง
0: ได้เรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่ากินแล้วตอบสนองหรือเปล่าส่วนใหญ่โรคกรดไหลย้อนมันก็จะคล้ายๆกับโรคกระเพาะนะคะแต่อันเนี้ยมันก็จะอาจจะแบบเอาไปตรวจคืออาจในแง่ของกลไกเนี่ยกรดไหลย้อนอาจจะทำให้เรามีโอกาสหายขาดได้ง่ายกว่าแต่ว่ากรดไหลย้อนเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มอันที่1ก็คือเคยส่องกล้องแล้วเจอว่ามันมีหลอดอาหารอักเสบกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักจะต้องใช้ยาไปเรื่อยๆขนาดน้อยที่สุดที่ทำให้เขาสบายที่สุดในขาซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งไม่มีแผลซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะคะก็มักจะอิงอาการเป็นหลักค่ะว่าเรามีอาการมากน้อยแค่ไหนถ้าเรากินแล้วเราสบายขึ้นหายสนิทเราจะกินหยุด กินตามอาการเนี่ยได้
1: ไม่ดื้อยาใช่ไหมอาจารย์กินกินหยุดหยุดอ
0: ะไร
1: ดื้อยา
0: อะไรนะไม่ดื้อยาค่ะไม่ดื้อยาแล้วก็ส่วนใหญ่ยากลุ่มนี้นอกเหนือจากการรักษาโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเรามักจะใช้ในคนไข้สูงวัยที่จำเป็นจะต้องได้ยาก้านเกล็ดเลือดยาละลายลิ่มเลือดซึ่งยาพวกนี้มีโอกาสที่ทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะได้มากเรามักจะให้ยาลดการหลั่งกรดกินคู่กันไปดังนั้นส่วนใหญ่พวกนี้ต้องกินระยะยาวถามว่าที่เขาถามน่าจะเป็นเพราะว่ากินแล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรไหมก็ต้องบอกว่าเหรียญนั้นมันมีสองด้านเสมอนะคะก็คือมันก็มีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงอันเนื่องมาจากเราใช้ยากลุ่มนี้ยาวๆกรดมันหลั่งน้อยการดูดซึมสารอาหารบางอย่างก็อาจจะไม่ดีโดยเฉพาะเกลือแร่บางชนิดที่อาจจะไปมีปัญหาเรื่องของกระดูกนะคะอาจจะมีปัญหาในแง่ของไตได้แต่ว่าทั้งหมดข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนดังนั้นสิ่งที่แนะนำคือข้อหนึ่งต้องดูว่าเราต้องใช้ยากลุ่มนี้จริงไห
1: ม
0: ถ้าเราต้องใช้ยากลุ่มนี้จริงๆอย่าไปสนใจผลข้างเคียงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยฉันมีข้อบ่งชี้แล้วข้อบ่งชี้ของฉันเนี่ยต้องใช้ยาขนาดเท่าไหร่นานเท่าไหร่ซึ่งบางครั้งเนี่ยแต่ละโรคมันอาจจะมีข้อมูลไม่ชัดเจนเนาะไม่สามารถบอกได้ว่าต้อง7วันหรือ8วันอะไรเงี้ยหรือ3เดือนอะไรเงี้ยมันอาจจะบอกไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะมีตัวเลขคร่าวๆเราก็กินแค่เฉพาะที่ทำให้อาการเราดีขึ้นนะคะถ้ามันต้องใช้ระยะยาวแต่ข้อบ่งชี้เราชัดเจนมากผลข้างเคียงหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่อยไปแก้แต่ถ้าเริ่มต้นด้วยแบบโอ๊ยกินไปทำไมเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรเลยมีข้อบ่งชี้กินแบบทิ้งๆคว่างๆอันนี้ไม่แนะนำเพราะมันจะไม่คุ้มกับผลข้างเคียงที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นค่ะ
1: นะฮะท่านที่3ถามเรื่องวัคซีนเข็ม3ให้ข้อมูลมาว่าเข็ม1เข็ม2เนี่ยฉีด AstraZeneca ฉีดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วฮะ
0: จริงๆถ้าเป็น Astra 2เข็มน่าจะเป็น6เดือนได้มั้งคะอาจารย์ธเนศเนาะ
2: ครับ
0: ค่ะพฤศจิกาธันวานี่ก็ต้องฉีดเข็ม3
1: น่าจะฉ
0: ี
1: ดน่าจะต้องฉีดเข็ม3แล้วนะ
0: ต้องเข็ม3ก็ควรจะต้องเป็น mRNA นะคะเป็น Pfizer หรือ Moderna ก็ได้ถ้าไม่ได้จอง Moderna ไว้ก็ควรจะหา Pfizer ฉีดยิ่งถ้าเราเสี่ยงเยอะขึ้น
1: ครับ
0: เช่นอายุมากมีโรคประจำตัวแนะนำให้รีบหาฉีดค่ะตอนนี้เข้าถึงไม่ยากแล้วนะคะ
1: นะคุณเท็ดดี้นะพิมพ์ในข้อความในคอมเมนต์ส่งมาว่าพฤษภาลามาฉีดวัคซีนวันที่6 12 20 27นะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์ธเนศจะทำการบ้านให้อีกทีหนึ่งนะฮะ
2: ถูกถูกครับถูกถูก
1: ถูกใช่ไหมฮะ
2: ถูกถูกครับ
1: 12 20 27
2: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาแล้วอยากจะให้ติดตามกันกันนะครับ
1: กดซีเฟิร์สกดติดตามไว้ก่อนนะฮะ
2: อย่าลืมนะครับมากดอะไรนะฮะกด
0: กดไลค์
2: ไอ้บู๊อ่ะกดไลค์ครับกดไลค์กดไลค์นะฮะ
1: กดไลค์
2: กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
1: กดติดตามเพจไว้ก่อนนะฮะถามเรื่องวัคซีนมาเยอะนะอีกท่านหนึ่งคุณกันนิกาโทรศัพท์เข้ามานะฮะอายุ78บอกว่าฉีด AstraZeneca ไป2เข็มและเข็ม3โมเดอร์นาเมื่อเดือนธันวาอยากทราบว่าฉีดโมเดอร์นาเข็ม3แล้วเข็ม4เนี่ยต้องเป็นโมเดอร์นาอย่างเดียวเลยหรือเปล่าอันนี้สักครู่ก็ถามไปให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ย้ำอีกสักรอบนึงก็ได้ฮะเผื่อแกนั่งดูอยู
0: ่ก็เป็น mRNA เหมือนกันได้ค่ะจะเป็นตั
1: วไหนก
0: ็
1: ได
0: ้ถ้าจริงๆแนะนำก็ถ้าเป็นถ้ามีโมเดอร์นาให้เข้าถึงได้แล้วฉีดโมเดอร์นาเข็มแรกแล้วสบายดีนะคะแนะนำให้เป็นโมเดอร์นาแต่ไม่จำเป็นไฟเซอร์ก็ได
1: ้ครับคุณสุภาพรบอกว่ากดติดตามแล้วนะคะ
2: ถ้าเกิดไม่เอาลงนี
1: ่คุณ
0: แท็กมาเลยค่ะ
1: แท็กอาจารย์ธเนศ
0: แท็กอาจารย์ธเนศเลยค่ะ
1: คุณนิดฮะอายุ63บอกว่าไปตรวจไขมันดีนะฮะค่า LDL 207ค่า HDL 50หมอให้ยาตัวหนึ่งมาถ้าอ่านผิดขออภัยเขียนว่าซิมบัสตาตินหรือเปล่า20มิลลิกรัมอีก9วันไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนปรากฏว่า LDL จาก207เนี่ยเหลือ155ค่า HDL จากเดิม50เป็น81อยากถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเชื่อตัวเลขที่ไหนดีแล้วต้องทานยาไหมคะไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นเลยค่ะLDL มันสวิงจาก207เหลือ155 HDL จาก50เป็น81ฮะต้องเชื่ออันไหนฮะอาจารย์
2: ครับความเห็นผมนะครับไปโรงพยาบาลที่3ครับ
0: ไม
1: ่จริงเหรอจ๊ะ
0: ก็เดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าตกลงไอ้ที่ไปตรวจ2ที่เนี่ยได้ยามาแล้วไม่ได้กินใช่ไหม หรือว่ากินคะ
1: หมอให้ยามาแต่เขาไม่ได้แจ้ง
0: ค่ะพอกินแล้วมันลงมันก็ rational คือมัน
2: ก็สมเหตุสมผลมันเร็วไปนะคือหมายถึงว่า
1: 9วัน
2: กี่วันอ่ะกี่วัน
1: 9วันฮะ
2: เออ9วันอ่ะ9วันถ้าเกิดกินยาแล้วLDL จาก200เนี่ยลงมา150ผมว่าตามหลักการน่ะจะเร็วไปนิดนึงแล้วก็HDL เนี่ยจาก50เป็น80เนี่ยถ้าให้ยาเนี่ย HDL มันจะไม่ขึ้นขนาด
0: ไม่ค่อยขึ้น
2: อย่างมากก็ 5% 10% น่ะมันไม่เยอะขนาดเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนที่กระโดดกันอยู่ก็เลยอาจจะต้องหาอีกสักโรงพยาบาลนึงที่จะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ
1: นะฮะโหต้องทานยาไหมก็เลยตอบไม่ได้เลยนะฮะเพราะไม่รู้ว่าตัวเลข
2: หลักการก็คือว่าผมเป็นคนไข้อายุเท่าไหร่นะครับ
1: 63ครับ
2: 63ใช่ไหมครับปกติเนี่ยถ้าเกิด LDL มากกว่า190เราถือว่า LDL มันสูงแบบเยอะจนเกินไปก็กังวลว่า LDL หรือไขมันไม่ดีเนี่ยมันจะสะสมตามหลอดเลือดแล้วจะทำให้หลอดเลือดตีบที่สมองก็เป็นอัมพาตที่หัวใจก็เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับที่ไตก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะต้องป้องกันให้ LDL ต่ำๆถ้าเกิดว่า LDL เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับเพศแล้วก็โรคประจำตัวด้วยครับแต่ถ้า190นี่ถือว่าสูงเยอะสูงอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาดูก่อนว่าเขาสูงนี้มาตลอดหรือเปล่าถ้าเขาสูงนี้มาตลอดเป็น10ปีหรือก่อนหน้านั้นอ่ะอันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมหรือเกี่ยวกับตัวของเขาเองที่มันสร้างผิดปกติแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยสูงเลยแล้ววันนี้มาสูงก็ต้องมาดูก่อนว่าช่วงนี้อาหารการกินเป็นยังไงแต่ปกติถ้ามันสูงเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องกังวลนั่นแหละอาจจะแนะนำว่าคนไข้ว่าถามว่าจะแนะนำว่ากินยาเลยหรือเปล่าแต่คนไข้บอกว่ายังเดี๋ยวดูก่อนก็อาจจะต้องไปปรับเรื่องของพฤติกรรมก่อนนะครับไปปรับพฤติกรรมสัก3เดือนแล้วมาดูว่ามันลงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าลงแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังสูงลอยอยู่ประมาณ190 200เนี่ยอันเนี้ยจะเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเขาสร้างผิดปกติต้องให้ยาไปลดในการสร้างเพราะฉะนั้นมันจะเป็นที่มาที่ไปว่าขึ้นอยู่กับหมอแต่ละท่านหมอท่านแรกบอกโอ้โห200อย่างเงี้ยยังไงมันเกี่ยวกับร่างกายสร้างเยอะแน่ๆอาหารอาจจะมีส่วนไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะให้ยาเลยแต่คนไข้เวลาที่ได้ยามาคนไข้จะกังวลนี่แหละเพราะว่าถ้ากินมันต้องกินเพื่อจะควบคุมไปตลอดชีวิตคนไข้ก็จะแบบจะกินดีไม่กินดีจะไปเจาะเลือดอีกครั้งนึงหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าในกรณีนี้ถ้าผลมันต่างกันเยอะอาจจะต้องรอสักไปคุมอาหารก่อนแล้วกันคุมอาหารก่อนแล้วรอสัก 2-3 เดือนแล้วลองไปเจาะดูใหม่ดูว่าระดับ LDL หรือระดับHDL เนี่ยมันอยู่ในระดับไหนจำเป็นต้องใช้ยาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับ
1: ครับไปที่คุณอรวรรณหน่อยฮะคุณอรวรรณอายุ67นะฮะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นหายจุกคอกลืนอะไรไม่ลงและมักจะเป็นช่วงเช้ามืดสักพักก็หายครับคุณอรวรรณเลยถามว่าสามารถทานยาลดกรดได้ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเคยไปตรวจเจอติ่งเนื้อในกระเพาะอาหารแต่ติ่งเนื้อไม่ได้อันตรายปัจจุบันมีแค่อาการปวดท้องฮะอาจารย์อาการที่ว่าทานยาลดกรดได้ไหมฮะ
0: ก็ถ้าเกิดเคยมีอาการแบบนี้มาก่อนก็ทานก็ได้ค่ะถ้ามันมีจุกที่คอด้วยบางทีมันจะเป็นกรดไหลย้อนที่มันขึ้นมาที่ข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าเราทดลองกินแล้วดีขึ้นก็น่าจะใช่โรคนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไม่มีสัญญาณเตือนอย่างอื่นนะคะก็ลองทดลองรับประทานได้หรือจริงๆก็ลองปรับเรื่องอาหารดูก่อนก็ได้ค่ะบางครั้งเรากินให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดมากขึ้นกินให้น้อยลงอย่ากินมื้อใหญ่การที่มันจะไหลย้อนขึ้นไปมันก็จะลดลงอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นแต่จริงมันต้องทำคู่กันแต่ถ้าเราคิดว่าอาการมันกวนเราเยอะการใช้ยาก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นพร้อมๆไปกับการปรับพฤติกรรมเราค่ะ
1: นะฮะ
2: คุณอรวรรณกินมื้อดึกหรือเปล่าฮะผมว่าเป็นนะกินมื้อดึกเช้ามารู้สึกนะครับอาจารย์ไม่อยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับลดเรื่องของอาหารมื้อดึกนะฮะก็ลดเวลาลงมาหน่อยนึงนะครับ
1: นะฮะควรกินก่อนนอนกี่ชั่วโมงครับอาจารย์ควรทิ้งระยะเวลาก่อนนอนสักกี่ชั่วโมงไหมฮะ
0: 2-3ชั่วโมงค่ะ
1: 2-3ชั่วโมงนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคุณ
0: จริงมันตัวเลขมันดีเบตกันไม่ใช่หมายถึงมันก็เถียงกันนิดหน่อยแต่จริงก็คือเนี่ยอยู่ในช่วงเนี้ยค่ะกินแล้วไม่ลงไปอยู่ในท่านอนอย่างน้อยประมาณ2-3ชั่วโมงไม่เฉพาะเวลานอนนะคะกลางวันเราเคยกินไหม
1: ครับ
0: กินแล้วก็เสร็จแล้วเราก็
1: นอนดูทีวีฮะดูซีร
0: ีส์ก็มีปัญหาเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนลงไปอยู่ในท่านอนนะคะ
1: ไม่ใช่เฉพาะตอนนอนกลางคืนเท่านั้น
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: คุณเปาสอบถามเรื่องพรีไบโอติกมาถามว่าพรีไบโอติกที่ขายกันเนี่ย จำเป็นต้องใช้ไหมฮะ

0: ถามแค่นี้เลยฮะอาจารย
1: ์ถามแค่นี้ก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นเราจะใช้เมื่อเรามีอาการทีนี้จริงๆน่าจะหมายถึงโปรไบโอติกมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พรีไบโอติกนี่ก็คือเป็นสารอาหารของโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่ถ้าเราได้ในขนาดที่เหมาะสมเชื่อว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพทีนี้พรีไบโอติกอ่ะเป็นสารอาหารที่เอาไปเลี้ยงโปรไบโอติกอีกทีนึงบางคนเขาก็เอาทั้งพรีทั้งโปรมารวมกันให้มันอยู่ด้วยกันมันจะได้อยู่ด้วยกันได้ดีเพราะเรียกซินไบโอติกเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามีในท้องตลาดเยอะๆมักจะเป็นโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่เราเชื่อว่าเป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นมันก็จะมีข้อมูลเยอะขึ้นว่าสามารถเอามาดูแลรักษาโรคได้หลายๆโรคที่มีข้อมูลเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มลำไส้แปรปรวนนะคะเป็นโรคไขมันพอกตับที่มีการพูดถึงโรคกระเพาะก็เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นนะคะเอาไว้ใช้รักษาเรื่องการติดเชื้อในลำไส้บางชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติก็ไม่จำเป็นต้องกินราคาค่อนข้างสูงด้วยแล้วก็ผลที่ใช้ในการดูแลรักษาของแต่ละโรคเนี่ยมีความหลากหลายความหลากหลายเนี่ยของหมอเนี่ยหมายถึงความหลากหลายในแง่วิธีการวิธีวิจัยว่าเอาจุลินทรีย์ตัวไหนมาใช้เท่าไหร่ใช้นานแค่ไหนนะคะในความหลากหลายเนี่ยมีด้วยแล้วผลที่ออกมาก็มีความหลากหลายบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีดังนั้นคำแนะนำก็คือให้ดูก่อนว่าเราต้องการใช้ด้วยหวังผลอะไรถ้าเรามีอาการยกตัวอย่างถ้ามาเจอหมอบ่อยๆเช่นลำไส้แปรปรวนถ้าเราใช้ทดลองได้ค่ะเนื่องจากบางคนไม่อยากจะใช้ยาที่มันเป็นยาจริงๆตัวโปรไบโอติกเนี่ยถ้าในต่างประเทศเขาก็จะบอกว่ามันไม่เชิงเป็นยาเราไปสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาเหมือนเป็นอาหารเสริมประมาณนึงอะค่ะที่เราใช้กันเยอะๆเพราะนั้นไม่ห้ามถ้าจะทดลองใช้แต่ใช้ก็ต้องดูว่าเราใช้ถูกขนาดไหมถูกคำทำที่เขาแนะนำหรือเปล่าระยะเวลาได้ไหมแล้วกินแล้วดีหรือเปล่าถ้ากินแล้วดีก็โอเค
2: ครับ
1: แต่ถ้ากินแล้วไม่ดีหรือกินโดยที่แบบฉันอยากกินไปงั้นแหละฉันอยากทำให้สุขภาพดีอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่แนะนำใช่ค่ะ
2: ถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องซื้อกินดีกว่า
1: ในความที่อาจจะแบบเหมือนบอกเป็นอาหารเสริมเนี่ยจริงๆมันก็มีรายงานในแง่ของผลข้างเคียงมาอยู่เป็นเนืองๆนะคะที่มันมีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อนเหมือนกันทุกบ้านนะคะว่าเรามีข้อมูลชี้ไหม
3: ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เขามีอาการครับอาจารย์เช่นที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นลำไส้แปรปรวนอะไรเงี้ยแล้วเขาเดินไปใน
1: ร้านขายยา
3: ใช่ใช่ใช่แล้วจะเลือก
1: ตัวไหน
3: มันมีหลายตัวนะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็ใช้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรีย
1: ไม่เหมือนกัน
3: เออใช่ฮะ
1: จริงๆมันก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆอาจารย์ถามว่าจะถามว่าอะไรนะคะใช้ตัวไหนดี
3: ใช่ฮะใช้ตัวไหนอ
1: ันนี้บอกไม่ได้เลยค่ะ
3: ยี่ห้อเรา
1: หลักๆเนี่ยมันจะมีกลุ่มใหญ่ๆคือเป็นแบคทีเรียเป็นโปรไบโอติกที่เป็นแบคทีเรียกับโปรไบโอติกที่เป็นราประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวแบคทีเรียมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ชนิดหรอกค่ะที่มันเอามาทำเป็นโปรไบโอติกได้แล้วในแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีปริมาณของอีแบคทีเรียเนี่ยแลคโตบาซิลัสพีซีโอแบคทีเรียอะไรพวกนี้ค่ะฟังไว้แบบคุ้นๆหูเนี่ยปริมาณที่เขาเอามาทำในแต่ละยี่ห้อก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถามว่าควรจะใช้ตัวไหนนี่บอกไม่ได้ค่ะไม่มีใครบอกได้
3: มีนิดหนึ่งการขอภาพตีนิดหนึ่ง
1: จริงใคร
3: มีนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่งต
2: ั
3: ้งแต่เด็กอาจารย์รู้ไหมมีแลคโตบาซิลัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันขวดเล็กๆนะอันนี
1: ้แต่ไม่บอกยี่ห้อเลยนะไม่รู้เลยนะเมื่อก่อนเขาปั่นจักรยานขายด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เลย
2: อาจารย
3: ์ไม่ได้เดี๋ยว
1: อาจารย์
3: เพิ่งบอกอย่างเงี้ยโปรไบโอติกอย่างเงี้ยอันนี้ถือเป็นโปรไบโอติกไหมแล้วกินแล้วเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะได้ช่วยตรงไหนไหมเรื่องของแบบประโยชน์ต่อเรื่องด้านสุขภาพอะไรเงี้ยครับ
1: ก็มันก็เป็นโปรไบโอติกค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ปริมาณที่แน่นอนแล้วก็แต่ละคนจะดีหรือเปล่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะร้อยคนที่ให้ไปอ่ะก็ตอบสนองไม่เหมือนกันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยปริมาณที่เรากินมันถึงเปล่านะระยะเวลาที่เรากินมันเหมาะสมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับเรากินยาทั่วๆไปอะค่ะจ้าบางคนก็ตอบสนองบางคนก็ไม่ตอบสนองถ้าตอบสนองทั้งหมดก็ยาตัวอื่นก็ไม่ต้องเกิดแล้วเนาะจ้าเนาะถ้ากินแล้วมันดีหมดอย่างเช่นยาความดันบางคนก็ต้องใช้4ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกันแบบนั้นก็คือมันอาจจะได้ ถึงจุดนึงบางคนมันก็ได้แค่นี้แหละมันอาจจะต้องใช้อย่างอื่นผสมกันไปอะไรประมาณนี้ค่ะต
2: ้
1: องค่อยว่ากันไป
2: นะฮะมีคุณผู้ชมฝากแอบกระซิบอาจารย์ธเนศมานะฮะบอกว่าถ้าเกิดบอกวันฉีดวัคซีนแล้วอย่าลืมบอกยี่ห้อวัคซีนด้วยนะฮะว่าวันนั้นเนี่ยฉีดตัวไหนเปิดให้บริการฉีดตัวไหนนะฮะเช่นเป็นไฟเซอร์หรือเปล่าเป็นโมเดอร์นาหรือเปล่าแอบกระซิบมานะผมก็เลยแอบกระซิบบอกต่ออาจารย
3: ์เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลก่อนว่าเป็นอะไรคือผมอาจจะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดอ่ะผมรู้สึกว่าจะฉีดเนี่ยคือไฟเซอร์อ่ะครับก็คือไฟเซอร์เราให้อยู่แล้ว
2: ครับ
3: แต่เป็นโมเดอร์นานี่ไม่น่าจะต้องจองนะต้องเสียตังค์อะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนนะครับ
2: ได้ครับอ่ะวันนี้แหมเวลาหมดเวลานะฮะถ้าเกิดมีอีกหลายคำถามเดี๋ยวขออนุญาตฝากเก็บไว้ก่อนนะครับรายการของเรามีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ธเนศอาจารย์สมภพมาศนะครับวันนี้เรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะฮะพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยความจำมันก็เริ่มจะแย่ลงเมื่อวันก่อนหาว่านาฬิกาอยู่ที่ไหนหาอยู่นานแล้วก็พบว่า

0: อ๋อมันอยู่ที่ข้อมือนี่แหละหรือคำบางคำที่เราอยากจะพูดแต่มันติดอยู่ที่ปากนั่นแหละ3วันก็แล้วยังนึกไม่ออกว่าไอ้คำที่จะพูดเนี่ยมันคืออะไรอาการอย่างนี้มันคืออาการแสดงถึงความเสื่อมของสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การหลงลืมเท่านั้นวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจารุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเอครับอาการที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยมันคือสมองเสื่อมหรือเปล่า
1: จริงๆแล้วเรารู้จักคำว่าสมองเสื่อมก่อนเนาะคำว่าสมองเสื่อมก็คือฟังก์ชันหรือการทำงานของสมองมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปอ่ะจะชอบเอาความจำที่เราลืมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาบอกว่านี่คือสมองเสื่
0: อม
1: จริงๆแล้วความจำเป็นแค่พาร์ทนึงหรือเป็นแค่ส่วนนึงของการทำงานของสมองนะคะสมองมีหน้าที่อื่นอีกเยอะแยะเลยที่จะทำให้แบบทำงานได้เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสมองเสื่อมกับการที่เราจำของไม่ได้แต่มันคงต้องมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะข้อสังเกตคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าของที่เราลืมเป็นของที่มันไม่สำคัญเป็นของที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในขณะนั้นเราไม่ได้แบบโฟกัสนะตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราลืมง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาจจะยุ่งกับอะไรสักอย่างนึงแล้วอาจารย์ก็ถอดแว่นวางเอาไว้หรือว่าอาจารย์จะเอาแว่นขึ้นมาอยู่ข้างบนศีรษะแล้วอาจารย์ก็ทำปุ๊บพออาจารย์หยุดโฟกัสกับตรงนั้นแล้วอาจารย์ก็เริ่มมาหาแว่นอาจารย์ก็จำไม่ได้แว่นอาจารย์อยู่ตรงไหนแต่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้โฟกัสกับแว่นเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลุดโฟกัสไปอาจารย์ก็จะลืมได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นขี้ลืมมากกว่า นะคะทีนี้จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงจะชอบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาคนไข้ลืมพวกนี้นะแล้วมาถามเธอว่าฉันจะสมองเสื่อมหรือยังฉันจะความจำเสื่อมหรือยังเกือบจะร้อยทั้งร้อยยังปกติอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะบอกว่าสมองเสื่อมนะคะส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่ใช่คนที่มาบอกหมอแต่จะเป็นคนดูแลญาติที่ใกล้ชิดใช่จะแบบเอ๊ะสังเกตว่าอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนึงที่เจอบ่อยๆคือเรื่องของพฤติกรรมค่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบเรื่องของพฤติกรรมถดถอยอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งการนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะผิดปกติไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เจอบ่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนบางทีเราสังเกตไม่ได้เรามาอีกทีนึงเอ๊ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็สมองเสื่อมเนี่ยก็มักจะเจอในคนที่อายุมาก
0: อันนี้
1: หมายถึงว่าทั่วไปเนาะก็จะเจอในคนที่อายุมากโดยเฉลี่ยก็65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเจอเยอะขึ้นนะคะทีนี้มันคงต้องมาตรวจอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นการทำงานโดยรวมของสมองเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของความจำแค่อย่างเดียวนะคะ
0: ทีนี้อาการสมองเสื่อมครับหมอเอครับมันเกิดขึ้นกับคนที่อายุสูงเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่อายุน้อยก็มีอาการสมองเสื่อมได
1: ้การทำงานของสมองเหมือนที่บอกค่ะว่าในอายุน้อยเจอได้ไหมเจอได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้คำนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุอื่นๆเหตุปัจจัยอื่นเวลาที่เราหาเราบอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นของมันเองหรือมันมีปัจจัยอื่นแล้วทำให้มันเป็นยกตัวอย่างนะคะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วคนคนนี้เขามีเส้นเลือดอุดตันสักสองรอบเป็นสโตรกสักสองรอบแน่นอนค่ะการทำงานของสมองไม่เหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมคะอันที่สองค่ะคนที่อาจจะเป็นเรื่องของสารเสพติดนะคะหรือสารพิษบางอย่างใช่ไหมคะกินเข้าไปแล้วแบบว่าความคิดความจำหรือว่าพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นยาลดความอ้วนบางตัวซึ่งได้เยอะเกินไปเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นอนุพันธ์ของยาบ้าถ้าได้เป็นระยะเวลายาวนานไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้การทำงานของสมองในภาพรวมเนี่ยลดลงได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีผลกับสมองเนาะสมมุติเป็นเบาหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เส้นเลือดมันตีบมันก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันลักษณะเนี้ยค่ะ
0: ความเครียดมันทำให้เราสมองเสื่อมได้ไหม
1: ความเครียดมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราใช้งานความเครียดในที่นี้ค่ะมันก็จะเช่นว่าอาจารย์เครียดมากเวลาที่อาจารย์ทำงานในภาวะที่มันมีความตึงเครียดเนี่ยคงต้องบอกว่าประสิทธิภาพของการทำงานอาจจะไม่ได้ดีมากนะอาจารย์มีความเครียดน้อยๆเนี่ยมันกระตุ้นอาจารย์นะอาจารย์จะ alert ตลอดเวลาอาจารย์นึกภาพออกไหมอาจารย์กำลังจะสอนละอาจารย์ยังทำสไลด์ไม่เสร็จเนี่ยอาจารย์เครียดละอาจารย์เครียดละตอนนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นความเครียดที่อาจารย์จะนอนไม่หลับแล้วอาจารย์ก็จะแบบตอนนั้นเนี่ยจะต้องแบบทำให้เสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติมันเครียดมากมากมากมากเนี่ยตอนนั้นอาจารย์จะแบบรู้สึกแบบมันเศร้ามากมันหดหู่มากอาจารย์จะทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเครียดนิดๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นแต่มากเกินไปก็จะไม่โอเคนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์อยู่ในความเครียดบ่อยๆนะคะมันก็เหมือนกับว่าอาจารย์มีเครื่องจักรสมองอาจารย์เป็นเครื่อง

0: จักรแล้วจันใช้งานมันแบบโอเวอร์โหลดทำโอทีทุกวันพังง่ายแน่นอน นึกออกไหมคะถ้าจันไม่ใช้เลยมันก็จะฝืดมันก็จะมีปัญหาอยู่ดี เพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ควรจะต้องใช้เนาะแต่ว่าต้องมีช่วงเวลาให้เขาพักบ้าง เพราะฉะนั้นจะมีความเครียดได้ค่ะแต่จะไม่ควรจะเครียดตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่จันมีความเครียดเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออนุมูลอิสระจันอักเสบเห็นไหมคะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะทำให้จันแย่ลงได
1: ้ค่ะอ๋อมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับถ้าสุขภาพของหลอดเลือดดีถ้าเผื่อเรื่องของอนุมูลอิสระมันน้อยลงเรื่องของการอักเสบมันควบคุมได
0: ้
1: มันก็จะทำให้การหล่อเลี้ยงของสมอง
0: ดีขึ้นเหมือนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมองเรามันไม่มีสร้างใหม่แล้วอาจารย์ก็ต้องทำให้มันอยู่ในสภาวะที่มันอยู่ในสภาวะที่มันสามารถจะอยู่ของมันได้นานๆอ่ะ
1: หมอเอพูดคำว่าไม่มีการสร้างใหม่แล้วมันแปลว่าอะไรครับก็คือเราจะไม่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทกันแล้วใช่ไหม
0: มันไม่ได้เพิ่มแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีพลาสติกซิตี้มีการปรับตัวต้องบอกงี้กันนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอุ้ยตายแล้วมันพังไม่หรอกค่ะมันมีการปรับตัวสังเกตว่าคนไข้จะโกรกเองก็ตามเนี่ยพอถึงเวลานึงอะค่ะร่างกายก็จะมีการปรับตัวที่จะทำได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการปรับตัวของเซลล์สมอง
1: ก็คือเซลล์สมองที่เคยทำหน้าที่แบบนี้อยู่ๆเซลล์สมองเพื่อนเซลล์สมองมันตายไปก็เลยไปทำหน้าที่แทน
0: เขาอาจจะมีการปรับตัวให้ทำงานได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวที่มันอาจจะตอนแรกมันขาดเลือดไปพอมันมีเลือดมาบางส่วนมันก็จะดีขึ้นส่วนที่ตายมันก็จะยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับเราก็คงมีรีเซิร์ฟอะค่ะไม่ได้หมายความว่าแหมมันขาดไปปุ๊บแล้วมันทำงานไม่ได้เลย 100% อะไรอย่างเงี้ย
1: คุณหมอเอนะครับเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารเลยแหละทีนี้ผมก็เลยเอาจับเอาสองเรื่องเนี่ยมาโยงกันว่ามันจะมีอาหารประเภทไหนไหมที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของสมองซึ่งมันเป็นไปตามวัยนะคร
0: ับ โอเคเอาง่ายๆก่อนจริงๆสมองเราเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือตัวสมองเองนะคะแล้วก็ความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเกิดจากอะไรสมมติว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอาจารย์ลดลงอาจารย์ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีผลกับเส้นเลือดนะคะพวกของคอเลสเตอรอลพวกของเบาหวานพวกของไขมันจะนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็จะต้องไปจัดการให้ดีอันที่สอง process หรือกระบวนการที่อาจจะทำให้สมองเสื่อมเช่นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้พวกอาหารหรือว่าอะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็มาละการอักเสบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะไปลดการอักเสบก็จะได้ละ
1: อาหารประเภทไหนที่จะช่วยในการที่ทำให้สุขภาพของหลอดเลือดของเรามันดีอาหารประเภทไหนที่จะช่วยลดอนุมูลอิสระอาหารประเภทไหนที่จะลดการอักเสบ
0: ก็อันที่หนึ่งนะคะในเรื่องของพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเราจะได้ยินบ่อยมากเลยอย่างเช่นพวกของสมุนไพรทั้งหลายที่เราจะได้ยินกันพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวหลักต้องบอกว่าเวลาที่เราจะไปเลือกแล้วหลายๆคนจะพูดเนี่ยคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสมบัติของสารนั้นทำในหลอดทดลองทำในหนูหรือว่าทำในคนส่วนของอาหารก็จะเป็นพวกของผักผลไม้เป็นหลักแหละที่จะทำให้มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นใช่ไหมคะช็อกโกแลตก็ได้
1: ช็อกโกแลต
0: ก็จะเป็นอันที่จะชอบใช่ช็อกโกแลตนะคะอาจารย์คะอาจารย์กินดาร์กช็อกโกแลตนะคะ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: อาจารย์กินเป็นมิลช็อกโกแลตหรือเป็นช็อกโกแลตหวานเรื่อยๆอาจารย์ก็อาจจะอ้วนขึ้นได
1: ้
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นดาร์กช็อกโกแลตน่าจะดีกว่าใช่ค่ะก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะพวกนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตก็คือเวลาคนที่กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะโรคหัวใจก็น้อยลงโรคหลอดเลือดสมองก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกัน
1: เวลาที่พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆคนคงจะนึกสงสัยในใจแล้วว่าอนุมูลอิสระมันไม่ดียังไงมันไปทำอะไรกับเซลล์เราเหรอ
0: โอเคค่ะพอเมื่อมีอนุมูลอิสระขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามไปหาคู
1: ่
0: ถ้ามันไม่มีคู่ปุ๊บมันก็จะไปทำร้ายชาวบ้านถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าปล่อยให้มันโดดเดี่ยว
1: อ
0: าจารย์ต้องมีอะไรไปจัดการมัน
1: ชีวิตของเราก็เช่นกัน
0: แล้วก็ทีเนี้ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันจะไปจับแล้วทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ไปทำร้ายเซลล์ของเรานะคะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาจะบอกว่าเวลาจะกินผักผลไม้เนี่ยให้อาจารย์เลือก5สีวันนึงเพราะว่าในผักแต่ละชนิดอะค่ะมันจะมีสารไม่เหมือนกันเช่นสีเขียวก็จะมีชนิดนึงสีแดงก็จะมีชนิดนึงสีขาวก็จะมีชนิดนึงแล้วก็สีดำก็จะมีชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยพออาจารย์กินปุ๊บอาจารย์ก็จะได้สารอนุมูลอิสระในหลายๆจุดเราก็เลยบอกว่าให้พยายามกินหลายๆอันแอปเปิลจะเป็นอีกตัวนึงที่อาจารย์จะได้ยินถ้าเป็นผักสีเขียวเข้ม
1: ๆ
0: ที่เป็นท็อปฮิตหน่อยก็จะเป็นพวกผักโขมละ
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าคนที่ชอบทานผักผลไม้ก็จะได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในอาหารเหล่านี้แล้วคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ชอบผักสักเท่าไหร่ก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากทางไหนบ้างไหมคร
0: ับ ก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าโอเคกินน้ำมันใช่ไหมคะกินน้ำมันหรือว่ากินพวกของเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ดีจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลกลับไปที่เดิมเลยเส้นเลือดมันก็จะมีปัญหา ถูกไหมคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์กินเนื้อสัตว์เยอะๆอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอมันกลับมาสู่ที่เราเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นเฮลตี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมเลยเพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดเกี่ยวข้องกันหมดเลยใช่ไหมคะในส่วนของไข่เองเนี่ยในครั้งอะค่ะมันก็จะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโคลีนนะคะแล้วโคลีนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปเป็นเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทมันก็ไม่ใช่เฉพาะในไข่แดงอะเนาะมันก็จะมีในตับในอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่กินอาหารให้มันครบถ้วนแล้วผู้ใหญ่เองบางทีเขาไม่ยอมกินเนื้อแล้วอะค่ะเขาก็กินน้อยแล้วไข่แดงก็ไม่กินเพราะกลัวคอเลสเตอรอลโน่นนี่นั่นก็เลยอาจจะบอกว่ากลุ่มนี้กินก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องดูในรูปแบบของอาหารทั้งหมดโดยที่แพทเทิร์นคือ1ไขมันต้องต่ำอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัวต้องต่ำด้วยแล้วไม่เคยมีใครพูดว่ากินคอเลสเตอรอลได้อันลิมิตเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนที่ขีดไว้ที่300ไม่ใช่ละแต่ให้เอาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมลงไปในอาหารที่เรามองว่าเป็นเฮลตี้ฟู้ดอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นคงไม่ผิดอันที่3เวลาที่อาจารย์กินไข่เข้าไปอ่ะหรือว่าคอเลสเตอรอลในอาหารน่ะแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเป็นกรรมพันธุ์แล้วทีนี้เนี่ยอันนึงที่เจอร่วมกันก็คือ HDL หรือไขมันที่ดีมันสูงไงจริงๆก็ไม่ได้มีใครผิดไม่ได้มีใครถูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเอาอาหารชนิดเดียวมาเป็นตัวตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่คงต้องดูแพทเทิร์นหรือว่าการกินทั้งวันของเขาอะค่ะ
1: พ่อแม่มักจะสอนลูกเสมอครับคุณหมอเอว่าอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่มื้อที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่สำหรับคนที่สูงอายุแล้วอาหารเช้าเนี่ยมันยังสำคัญอยู่ไหมแล้วมันจะทำให้สมองปลอดโปร่งไปได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าครับ
0: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาที่อาจารย์อดนอนปั๊บเนี่ยเหมือนที่บอกร่างกายอาจารย์ใช้พลังงานไม่แคร์เลยว่าพลังงานอาจารย์มาจากอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ไม่กินอาหารปั๊บอาจารย์ไม่มีน้ำตาลเข้าไปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเนี่ยจะมีการสลายไขมันหรือว่าสลายสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพลังงานสะส
1: ม
0: เพื่อจะให้มีน้ำตาลออกมาสร้างเป็นพลังงานนะคะซึ่งทั่วไปอะค่ะพลังงานสะสมอันแรกที่เขามาใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตับมันจะอยู่ได้ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงซึ่งมันเพียงพอนะคะสำหรับการนอนหลับคืนนึงแต่ถ้าเกิดจันยังไม่กินต่อจากนั้นอีกเนี่ยร่างกายจันจะเริ่มเอาไขมันมาใช้ละพอจะเริ่มสลายไขมันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะมีคล้ายๆกับเวลาที่อาจารย์เผาผลาญน้ำมันเผาผลาญไม่สมบูรณ์มันก็จะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันที่เราเรียกว่าคีโตนนะคะทีนี้พอมันมีคีโตนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเบื่ออาหารรู้สึกเหมือนขึ้นไส้หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่คนที่เขาจะแบบอดอาหารอยู่นาน
1: ๆ
0: อันที่สองก็คือว่าพอเวลาน้ำตาลมันเริ่มตกอะค่ะหรือว่าไม่มีน้ำตาลเข้าไปอะความกระฉับกระเฉงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจันกินน้ำตาลเข้าไปจันรู้สึกสดชื่นจันรู้สึกโอเคถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหมือนเราอดมาทั้งคืนนะคะแล้วพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยแล้วจันยังไม่ทานอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดจันก็ยังไม่ขึ้นสักทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่ามันอึนๆไปทั้งวันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็คือชื่อของอาหารเช้าที่จันเรียกว่า breakfast ใช่ไหมคะก็คือเป็นการ break หรือเป็นการหยุด fast ที่แปลว่าอดอาหารดังนั้นอดทั้งคืนละจันก็มา break ตรงนี้นะคะก็เลยเรียกว่าเป็น breakfast ทีนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าในแง่ของสุขภาพที่ดีใช่ไหมพอเวลาที่อาจารย์ไม่ต้องการจะเอาพลังงานสำรองอาจารย์มาใช้จนหมดอาจารย์ก็ต้องกินเข้าไปพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเก็บสะสมไว
1: ้
0: เพื่อจะให้อาจารย์มีใช้ตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะและถามว่ามีคนทำบอกว่าอาจารย์กิน2มื้อกิน3มื้อบอกว่าถ้าอาจารย์กิน2มื้ออาจารย์จะมีความหิวมากกว่าคนที่กิน3มื้อลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับโดยทั่วไปเป็นลักษณะของการยอมรับในสังคมด้วยเนาะก็จะบอกว่าอาจารย์ก็จะกิน3มื้อหรืออาจจะมากกว่าแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอันอื่นอีกล่ะอย่างเช่นพระใช่มั้ยคะถือศีล8อย่างเงี้ยท่านก็ฉันแค่2มื้อเองอ่ะท่านก็อยู่ได้ผอมสุขภาพดีอายุยืนหน้าตาก็ดูแบบอายุน้อยกว่าวัยอะไรประมาณเนี้ย เพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นความผิดที่กี่มื้ออ ันนี้แล้วแต่คนเนาะว่าเราโอเคแค่ไหนมันอยู่ที่ปริมาณอาหารที่เรากินชนิดอาหารที่เราเลือกส่วนมื้อเช้ามันก็คือจะทำให้ร่างค่ะตอนนี้เราใช้พลังงานสำรองไปละพอเราเริ่มกินมื้อเช้าปั๊บมันเหมือนกับสตาร์ทเริ่มใหม
1: ่
0: อันที่สองพอเราเริ่มกินปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่กินนะคะการเผาผลาญมันจะดรอปลงมันจะไม่ยอมใช้พลังงานเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาให้กินลักษณะนี้ค่ะฉะนั้นคนก็เลยจะบอกว่าโอเคมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเพราะว่ามันจะเหมือนกระตุ้นให้ในแต่ละวันของอาจารย์เนี่ยมัน alert เพิ่มขึ้นกับอันที่สองก็คือฮอร์โมนทั้งหลายที่มันถูกสร้างขึ้นในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลหรืออะไรก็ตามพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้อาจารย์เนี่ย alert ขึ้นลักษณะนี้เป็นต้น
1: มีอยู่ช่วงหนึ่งครับเขาก็จะมีการโฆษณาเลยว่า แปะกล้วยเนี่ยมันช่วยนี่ผมก็ไปกินมานะ
0: อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วย
1: ไม่ใช่เลยเป็นแปะกล้วยแล้วมาเป็นเม็ดเลยครับคุณหมออ
0: ๋อสีเหลืองใช่ไหม
1: มาเป็นเม็ดเลยไม่ใช่เป็นเม็ดคือมันเป็นเม็ดวิตามินเนี่ยแหละได้เขาบอกสกัดเนาะ
0: เป็นแคปซูลโอเค
1: เป็นแคปซูลมาเลยผมกินเข้าไปแล้วทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหัวมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีฤทธิ์อะไรกับไปเจ้าแปะกล้วยหรอเนี่ย
0: อาจารย์จ่ายตังค์ไปเยอะอาจารย์ก็เลยปวดหัวจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของแปะกล้วยมันมีสารสกัดแปะกล้วยนะคะเราไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้แต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าสารสกัดเนี่ยมันเป็นสารสกัดของใบแปะกล้วยนะคะไม่ใช่เม็ด
1: ไม่ใช่เม็ดเหรอฮะ
0: ไม่ใช่เมล็ดสีเหลืองๆที่อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วยนั้นไม่ใช่เลยหรือว่ากินเป็นบัวลอยน้ำขิงใส่เข้าไปอันนี้ไม่ใช่นะคะตัวที่เขาสกัดมาสกัดจากใบค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่ทำเขาจะมียาเป็นเม็ดที่อาจารย์ว่า
1: ครับ
0: เป็นเม็ดหลอกนะอันนึงเป็นเม็ดแป้งอันนึงเป็นแปะกล้วยแล้วให้กินเริ่มจากคนที่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนเลยแล้วก็ให้กินไป5ปีแล้วดูว่าติดตามไปว่าคนกลุ่มเนี้ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีสมองเสื่อมมีภาวะสมองเสื่อมลดลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่แตกต่างกันไม่ว่าจันจะกินเม็ดแป้งหรือว่าจันจะกินแปะกล้วยที่สกัดอันที่สองก็มีคนทำอีกปรากฏว่ามันจะเริ่มเห็นชัดเจนแต่ตอนประมาณสักอายุ70อาจารย์กินไปประมาณสัก5ปี10ปีก่อนหน้านั้นถ้าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันจะเริ่มเห็นแยกตอนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยบอกว่าถามว่าแนะนำไหมตอบว่าไม่ได้ประโยชน์นะคะไม่ได้ประโยชน์สำหรับในส่วนของสารสกัดใบแปะกล้วย
1: ก็พูดถึงอาหารที่มันดีต่อความทรงจำของเราละต่อการทำงานของสมองของเราละมันมีอาหารที่มันไม่ค่อยดีไหมครับสำหรับความทรงจำของเรารวมทั้งพฤติกรรมต่างๆที่มันอาจจะทำลายสมองเราเนี่ย
0: มันคงไม่ใช่แค่สมองไงคะจากเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอะไรที่มันดีแล้วเราก็บอกมันเกิดจากอะไรเส้นเลือดถ้าเส้นเลือดไม่ดีอาจารย์ทำอะไรก็ได้ที่มันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานแล้วเส้นเลือดอาจารย์พังสมองอาจารย์ก็จะได้รับเลือดน้อยลงในแง่ของการทำงานโดยรวมก็จะแย่ลงหรืออาจารย์มีโอกาสจะเกิดสโตรกอย่างเงี้ยเกิดสักรอบสองรอบสมองอาจารย์ก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มีผลกับเส้นเลือดก็ไม่โอเคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาหารที่มีไขมันสูงแล้วเป็นไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวง่ายๆคือไขมันที่วางไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้ต้องเลี่ยงละถูกไหมคะอันที่สองน้ำตาลที่สูงมากๆทีนี้น้ำตาลจะมาตรงนี้ละน้ำหวานน้ำตาลของอาจารย์เนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับในคนไข้เบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสารตัวหนึ่งนะคะเขาเรียก AGE สารตัวนั้นเนี่ยไปทำให้เส้นเลือดจนเสื่อมได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องลดลงใช่ไหมคะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของความดันฉันก็ลดโซเดียมถ้าฉันกินโซเดียมความดันจะสูงขึ้นมันก็จะแย่แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก็จะเป็นตัวที่ทำร้ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำบุหรี่ก็ไม่ควรละเพราะเส้นเลือดมันพังอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าคงเป็นภาพรวมของสุขภาพมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นโฟกัสของอาหารที่มันจะแย่กับสมองอย่างเดียว
1: เรารู้แล้วครับว่าพฤติกรรมหรือว่าอาหารประเภทไหนที่ทำลายสมองเราอะครับทีนี้มันมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะป้องกันหรือทำให้การเสื่อมของสมองเนี่ยมันช้าลง
0: จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับทั่วๆไปเนาะก็จะเป็นเหมือน3อที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะก็จะเป็นอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนาะก็จะเริ่มจากเรื่องของออกกำลังกายก่อนจริงๆเนี่ยมันมีทั้ง2ส่วนเลยออกกำลังกายในส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายสมองด้วย
1: ต้องออกกำลังกายสมองด้วย
0: ทีนี้เวลาออกกำลังกายสมองหรือบริหารสมองเนี่ยมันจะต้องฝึกการคิดวิเคราะห์การคิดที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าบอกให้ทำตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องแบบมีการคิดอีกเลเวลนึงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องมีการใช้ตรรกะอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่ค่ะอาจจะเล่นหมากฮอสหรืออาจารย์จะเล่นหมากรุกเงี้ยอาจารย์ต้องคิดแล้วแหละว่าอาจารย์จะกันคนอื่นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: จะเดินอย่างไรในตาต่อไป
0: ใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้าบอกว่าที่เราพูดกันว่าเรื่องไพ่อย่างเงี้ยจะเป็นพวกไพ่นกกระจอกหรืออะไรที่อาจารย์จะต้องแบบมานั่งคิดเยอะๆหรือว่าอาจารย์จะแบบเหมือนกับว่าอาจารย์จะมีงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้เช่นแบบจะต้องมีความแบบฝึกคิดฝึกวิเคราะห์วาดรูปหรืออะไรก็ได้ที่อาจารย์จะได้ใช้แบบฟังก์ชันของสมองเยอะขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของเรื่องของอารมณ์นอกเหนือจากการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะโดยทั่วไปก็ 6-8 ชั่วโมงแต่ว่าต้องเป็นหลับสนิทนะคะแล้วก็มันจะช่วยทำให้มีเวลาที่สมองหรือว่าร่างกายเราได้พักจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารที่เราบอกกันนะคะหลักๆก็คือเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะที่ครบถ้วนใช่ไหมคะงั้นโดยทั่วไปอะค่ะอาหารที่เราจะพูดว่ามันจะช่วยเนี่ยมันก็จะดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยง ยกตัวอย่างเช่นทำให้เส้นเลือดเราดีขึ้นใช่ไหมคะอาจจะทำให้เรื่องของอนุมูลอิสระมันลดลงหรือว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นอันถัดมาก็คืออาจจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบอาจจะมีอีกตัวนึงที่คนพูดถึงก็คือน้ำมันปลาเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์นะคะเซลล์เราทุกเซลล์นี่มันมีไขมันอยู่แล้วในสมองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียก DHA ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าเรากินน้อยไปอาจจะทำให้เซลล์พวกนี้ทนกับภาวะที่มีความเครียดหรืออะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมดุลของเรื่องของอาหารที่เขาจะเลือกมาถ้าเรามองในรูปแบบของอาหารก็มักจะเป็นอันนี
1: ้ครับคุณหมอเอพูดถึงน้ำมันปลา
0: ค่ะ
1: มันอย่างเดียวกับน้ำมันตับปลาแล้วกับเขาหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมกินน้ำมันตับปลาเยอะมากเลย
0: อ๋อโอเคค่ะแสดงว่าอาจารย์ตอนเด็กๆตัวเล็กค่ะ เขาเลยให้กินน้ำมันตับปลาเวลาที่เป็นน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยวิธีการทำต่างกันค่ะอาจารย์เวลาที่เป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยเขาจะเอาเครื่องในนะคะรวมทั้งสมองปลาเนี่ยมาทำมาสกัดเดี๋ยวใช้คำนี้ดีกว่านะคะในขณะที่ถ้าเป็นน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของเนื้อแล้วก็หนังแล้วก็มาสกัดเป็นน้ำมันออกมาทีนี้คุณสมบัติของสารที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินดีด็อกวิตามินเอนะคะจะมีน้ำมันปลาร่วมด้วยได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นส่วนของน้ำมันปลาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำมันที่ได้จากเนื้อปลาซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรดไขมันเนาะหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นตัวย่อๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆเขาจะเขียนว่าเป็น DHA กับ EPAลักษณะนี้ค่ะสองตัวนี้จะมีคุณสมบัติในแง่ของการลดเรื่องของการอักเสบแล้วก็ DHA เองก็จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ในสมองด้วยอย่างนี้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทานให้มันดีต่อระบบเลือดระบบหลอดเลือดของเราก็น่าจะเป็นน้ำมันปลา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เน้นในพวกที่มันเป็นผักผลไม้เพื่อเพิ่มพวกสารต้านอนุมูลอิสระลดเรื่องของแอลกอฮอล์หยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เลี่ยงพวกที่เป็นสารเสพติดหรือว่าสารพิษทั้งหลายก็จะช่วยทำให้เส้นเลือดเราแข็งแรงขึ้นค่ะ
1: ฟังคุณหมอเอแล้วนะครับวิธีในการที่จะบำรุงรักษาสมองของเรารวมทั้งชะลอการเสื่อมสมองของเราเนี่ยก็เป็นหลักการที่ใช้ในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานี่แหละเรื่องของอาหารถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอาหารได้ควบคุมค่าต่างๆที่เรามีทั้ง blood pressure ทั้งแรงดันโลหิตเรื่องของไขมันในหลอดเลือดมันก็จะเป็นตัวช่วยเลยล่ะที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได
0: ้
1: ถ้าเราลดอนุมูลอิสระลงได้ถ้าเราลดการอักเสบลงได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นแหละจะเป็นคีย์สำคัญในการบำรุงสมองของเราเลยแหละวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่มาพูดคุยกับเราคุณหมอเอมีช่องทางที่จะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็จะมีเป็นพอดแคสต์นะคะอยู่ในมหิดล Channel Podcast เนี่ยแหละค่ะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของรูปแบบอาหารนะคะที่ปลอดภัยกับสุขภาพค่ะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเรื่องของอาหารผมว่า Food Choice เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยล่ะผมคิดว่าผมจะคอยติดตามทุกๆวันจันทร์เวลา 6:00 น.เพื่อจะได้ทิปส์แล้วก็ทริคในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกทานอาหารอะไรก็ตาม
0: ยินดีค่ะ
1: โอกาสหน้าหวังว่าจะได้พบกับคุณหมอเออีกนะคร
0: ับ ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอน

0: เหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: Dream It Talk Do and Don't
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนนะครับและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0: ปวดอาจร้าวหรือเจ็บแปลกไปถึงต้นขาน่องหรือเท้าได
1: ้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับคุณอาจจะกำลังเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับ
0: หมอนรองกระดูกคือเนื้อเยื่อที่ลักษณะด้านนอกเป็นเหมือนพังผืดเหนียวๆซ้อนกันเป็นวงรอบๆชั้นและด้านในนุ่มๆยุ่นๆคล้ายวุ้นทำหน้าที่เป็นข้อต่อในการขยับของกระดูกสันหลังและรับแรงกระแทกเมื่อทำกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะนั่งยืนกระโดดเอหลังบิดตัวเหมือนกับเป็นช็อคอัพให้กับกระดูกสันหลังและคอยปกป้องไม่ให้กระดูกสันหลังเคลื่อนที่คนที่มีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือกลุ่มวัยทำงานอายุระหว่าง 20-50 ปีอ้าวก็พวกเรานี่แหละครับดังนั้นเรามาหลีกเลี่ยงโรคนี้กันโดยต้องไม่นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องนานๆไม่ก้มๆเงยๆบ่อยๆหรือมากเกินไปไม่ยกของหนักๆซ้ำๆท่าเดิมๆและไม่ระมัดระวังไม่มีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปไม่สูบบุหรี่และสิ่งที่ต้องรีบทำให้เป็นนิสัยคือนั่งยืนยกของด้วยท่าที่ถูกต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆทุกๆ 2-3 ชั่วโมงพักผ่อนอย่างเพียงพอในแต่ละวันออกกำลังกายเป็นประจำโดยมีท่ากายบริหารเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้อง
2: เกิดจากการที่หมอนรองกระดูกในส่วนที่เราเรียกว่านิวเคลียสคอมโพซิสเนี่ยปริ้นออกมานะครับกดทับรากประสาทนะครับซึ่งต่างกับโรคการปวดหลังทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปวดจากกล้ามเนื้อนะครับมีเรื่องของสารที่ทำให้เกิดการอักเสบนะครับบริเวณรากประสาทที่โดนกดทำให้มีอาการปวดร้าวลงขาเหมือนไฟฟ้าช็อตครับจะให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนพักนะครับสัก 2-3 วันนะครับร่วมกับการให้ยาต้านการอักเสบที่เราเรียกว่า NSAIDนะครับร่วมกับการให้ยาลดอาการปวดร้าวปลายประสาทถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยค่อยๆกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกตินะครับ
1: โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถป้องกันได้ถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องครับและอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: Dream it talk do and don't

ฮีค่ะสวัสดีค่ะมากันหรือยังคะอาบันเองนะคะวันนี้อาบันอยากจะมาไลฟ์กับคุยกับแฟนๆรายการปลดชนนป่วนใจกันนะคะอาบันอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของอาบันที่ได้ทำรายการนี้ทำมาหลายตอนแล้วแล้วก็ทำให้ได้รู้จักข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการและโรคทางจิตเวชมากมายเลยนะคะเอ๊มีใครอยากจะมีคำถามอะไรไหมคะหรือคอมเมนต์โอ้ยหัวใจกดกันบิ้งบิ้งเลยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าพี่อาบันคะแล้วคุณหมอน่ากลัวไหมโอ้อันนี้บอกเลยนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ทำนะคะตอนแรกอาบันก็เกรงๆอยู่เหมือนกันแบบคุณหมอเขาจะแบบมองเราปุ๊บแล้วเขาจะวิเคราะห์แบบเหมือนเอ็กซเรย์เราทุกอย่างเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยนะคะคุณหมอใจดีแล้วก็น่ารักมากอาบันก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากลัวหมอนะคะให้ลืมไปเลยนั่นมันเป็นความคิดเก่าๆที่มันผิดมากเลยนะคะไปหาคุณหมอได้เลยถ้าเราไม่สบายใจอะไรนะคะไหนมีคำถามเลยพี่อาบันสวยมากค่ะวันนี้อุ้ยเล็กน้อยค่ะคลิกๆขอบคุณแม่นะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะอยากจะถามว่าพี่อาบันคะได้ดูรายการไปบางตอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับมีอาการเหมือนที่พี่บันเล่าในรายการเลยอย่างนี้ทำยังไงดีคะอ๋อ

0: อมันอยากจะบอกนะคะว่าเหมือนถ้าเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นต้องรู้สึกแย่เลยใช่ไหมคะว่าเราเป็นหวัดเราก็แค่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็รักษาเราให้หายได้ถ้าเราไม่สบายใจแล้วทำไมเราต้องปล่อยให้ตัวเองแบบไม่สบายไปเรื่อยๆถูกไหมคะหรือต้องอายด้วยว่าเราไม่สบายใจเราไม่แบบป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรบางอย่างเนี่ยคือไปหาคุณหมอเถอะแล้วคุณหมอก็จะช่วยรักษาให้เราได้นะคะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วใครๆก็ไปหาคุณหมอได้ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะอุ้ยแป๊บเดียวนี่ยอดวิว500คนแล้วนะคะดีใจจังเลย500คนก็เท่ากับ มีตาทั้งหมด 1,000 ดวงกำลังจ้องมองอบันอยู่สินะทำไมคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการที่ถ่ายทำรายการเรื่องปลดชนวนผลใจนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ตรงนี้ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะว่าจริงๆแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมคนบางคนนะคะถึงไม่สามารถทนการถูกจ้องมองจากคนหมู่มากได้เลยทำให้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องหรือในที่ประชุมรวมไปถึงการแสดงออกต่างๆบางคนนะคะหลีกเลี่ยงพยายามไม่ไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะอามันได้ยินมาว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่ามีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมหรือ social anxiety disorder อามันว่าอย่างนี้เราคงต้องไปพูดคุยแล้วก็ซักถามกับจิตแพทย์ของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะถ้าพูดถึงโรควิตกกังวลการเข้าสังคมอะค่ะอย่างแรกอบันคิดว่าพอเรามาแยกคำที่มันเป็นอยู่ในชื่อนี้คือคำว่าสังคมแรกของหลายคนอบันคิดว่าอย่างตอนเด็กๆอะค่ะจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลนั่นน่าจะเป็นสังคมแรกของเราใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเด็กๆเวลาเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยเขาจะกลัวมากแบบเกาะขาพ่อแม่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนร้องไห้กลัวคุณครูกลัวสถานที่ใหม่เด็กๆคนอื่นใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการของโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่โรคนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กในระดับเด็กอนุบาลเลยนะครับเป็นพัฒนาการแบบนึงอยู่แล้วที่เขาจะมีความกังวลในเรื่องนี้อย่างชัดมากนะครับนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองก็จะยังเหมือนกับว่าต้องอาศัยอะไรนะการปรับตัวในเรื่องของการที่จะไปเจอคนแปลกหน้าในเรื่องของการที่จะเข้ากับกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆแน่นอนเขาจะมีความกังวลเป็นธรรมดานะครับทีนี้ถ้ามาเป็นในผู้ใหญ่เองเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้ความกังวลเวลาจะเจอสถานใหม่เนี่ยเป็นธรรมดามากเลยที่ทุกคนจะมีนะครับเพราะว่าแน่นอนเราก็จะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงในกลุ่มนี้เราจะต้องระวังอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับความกังวลมันมาช่วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแค่กังวลในสถานการณ์ใหม่เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ใช่โร
0: ค
1: แต่ว่าความแตกต่างของแต่ละคนในเรื่องความมากน้อยของความกังวลในลักษณะนี้นะครับย้อนกลับไปถึงเด็กด้วยก็ได้นะครับเด็กเกิดมาแต่ละคนเนี่ยขี้กลัวขี้กังวลกังวลมากกังวลน้อยเนี่ยอันนี้มีเหมือนกันว่าแตกต่างกันไปในแต่ละคนเป็นพื้นอารมณ์ในแต่ละแบบที่ต่างกัน
0: ถ้าอย่างนั้นคนที่เราถือว่าเราจะต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโรคของวิตกกังวลการเข้าสังคมเขาจะมีอาการลักษณะแบบไหนอะคะ
1: อาการของโรคนี้ที่เรียกว่าวิตกกังวลในการเข้าสังคมนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นความกังวลกลัวว่าเวลาที่เขาไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีคนอื่นจำนวนไม่มากนักก็ได้นะแต่เป็นคนแปลกหน้านะครับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร
0: ่
1: หรือว่าจะเป็นคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยก็ได้เวลาไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วเขาจะกังวลว่าเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอาย
0: ม
1: ันน่าขายหน้าหรือรู้สึกว่าคนอื่นจะมองว่าเนี่ยมันแบบมันน่าอายหรืออะไรนะครับอันนี้

0: เป็นลักษณะหลักเลยของคนที่เป็นโรคนี้นะครับแล้วก็เวลาเขากังวลแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของปฏิกิริยาทางร่างกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นใจสั่นตื่นเต้นตื่นกลัวมือสั่นตัวสั่นพูดไม่ค่อยออกรวมไปจนถึงอาการที่ถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นแบบ panic attack ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจนรบกวนชีวิตประจำวันของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันนานเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะฮะ6เดือน
1: 6เดือน
0: ใช่ครับก็คือเราจะวินิจฉัยก็ต่อเมื่อว่าเนี่ยเขามีลักษณะสภาวะแบบนี้เนี่ยยาวนานต่อเนื่องกันเพราะไม่งั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่าเวลาที่คนเป็นแบบนี้บางทีก็อาจจะมีได้ถูกไหมครับแต่เป็นอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วปรับตัวได
1: ้
0: ก็จะถือว่าเขายังไม่ได้เป็นโรค
1: การที่เขากลัวว่าเขาจะต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นนะคะแสดงว่าเขาวิตกกังวลว่าคนอื่นจะมองเขายังไงคือแสดงว่าห่วงกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าโดยหลักๆเลยก็เป็นภาพลักษณ์ในเชิงที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอายซึ่งแตกต่างกับภาพลักษณ์บางแบบนะครับเช่นว่าแต่งตัวไม่เท่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับมองตัวเองอาจจะเป็นในทางลบเลยว่าแบบเราอาจจะทำอะไรที่ขายหน้าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: สาเหตุล่ะคะทำไมคนๆ นึงเนี่ยที่แบบตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยู่ดีโตขึ้นมากลายเป็นคนที่กลัวสังคมได
0: ้ก็ต้องตอบว่าสาเหตุเนี่ยเราบอกไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเรามีการศึกษาเรื่องปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามักพบในคนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงดูจริงๆพบทั้งในเด็กที่บางทีแล้วได้รับการเลี้ยงดูแบบที่ละเลยไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่บางทีก็มีการอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดโรคนี้ได้นะครับแล้วก็บางทีก็เป็นอีกในด้านหนึ่งเลยนะครับคือในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไปนะครับเข้ามาดูแลมาจัดการสิ่งต่างๆอย่างมากเกินไปก็พบว่าเป็นปัจจัยหนึ่งได้เหมือนกันอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่เราพบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นพื้นฐานความคิดอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนที่มีแนวความคิดเหมือนกับมักจะตีความว่าในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคนอื่นมีพฤติกรรมมาแบบนี้แล้วก็ตีความมาเป็นในทางลบกับตัวเองก็มักจะพบว่าเป็นแนวความคิดแบบหนึ่งที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะคิดอยู่เรื่อยๆในรูปแบบนี
1: ้ตัดสินตัวเองไปก่อนแล้ว
0: จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบพูดธรรมดาหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะจับเอาความคิดแปลความแบบนั้นอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยที่พบอีกอย่างก็คือว่ามักพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของร่างกายอะไรบางอย่างต่างกันไปอาจจะมีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่เช่นในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะพบว่าเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆก็มีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่คนเราปกติก็มีนะครับระบบประสาทอัตโนมัติเวลากังวลก็จะทำงานแต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมนี้ก็จะทำงานหนักกว่าคล้ายๆกับระบบประสาทอัตโนมัตินี่จะทำงานหนักกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับ
1: ก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์ความกลัวกังวลเนี่ยสุดโต่งไปกว่าคนอื่นใช่ไหมคะ
0: ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอ
1: ค่ะมีโรคทางจิตเวทอีกโรคนึงอะค่ะที่อบันพอได้ยินมาบ้างแล้วโรคเนี้ยมันจะมีคำว่าสังคมหรือว่าโซเชียลอยู่ในชื่อโรคก็คือโรคแอนทายโซเชียลอะค่ะสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของโซเชียลแอนซิตี้หรือว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
0: ครับคำคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นโรคคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับที่ว่าแอนทายโซเชียลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคทางจิตเวทที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นโรคหนึ่งที่ชื่อว่า antisocial personality disorder นะครับนะฮะก็คือเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในแบบ antisocial หรือเรียกว่าต่อต้านสังคม
1: อ๋อต้องแบบต่อต้านเลย
0: ใช่ครับคนที่เป็นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการที่จะรับรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับรวมไปถึงบางทีมีการไปเอาเปรียบหลายๆที่นะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีคดีทำร้ายคนอื่นไปฉกชิงวิ่งราวไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่มีคดีทุกคนต้องเป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เขาเหมือนไม่มีการรับรู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกแย่ไหมคนอื่นจะโดนเอาเปรียบไหมเลยทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นคนละแบบเลยกับภาวะหรือโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้แล้วพอพูดถึงโรคอื่นๆที่คนอาจจะสับสนได้นะครับผมก็นึกถึงอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่ชื่อว่าอโกราโฟเบียนะครับอโ agoraphobia เนี่ยเป็นโรคของความวิตกกังวลในอีกรูปแบบนึงคนที่เป็นโรคนี้นะก็กังวลกับการที่จะออกไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกัน
1: ฟังดูก็เหมือนกันเลยนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่า agora เนี่ยมันแปลว่าแบบสถานที่แล้วก็ phobia คือแปลว่ากลัว
1: แล้วต่างกันยังไงคะเนี่ย
0: ที่ต่างกันก็คือว่า agoraphobia เนี่ยเป็นโรคที่มีความกังวลต่อการไปอยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกผู้ป่วยนะครับจะกังวลว่าเขาอาจจะมีอาการของความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะพูดง่ายๆคือกังวลว่าจะมีอาการกังวลนั่นเอง
1: กังวลว่าจะมีอาการกังวลสถานที่นั้นทำให้เรากังวลว่ามันเราจะต้องกังวลอะไรบางอย่าง
0: ฮะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มีอาการตกใจอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยมี panic attackหรือมีความกังอาการกังวลอย่างมากอาการตกใจอย่างมากจนมันเหมือนเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นไม่ได้เขาก็เลยมีความกังวลว่ามันจะมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับความกังวลนี่ก็คือจะกังวลว่าเขาอะจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ปิดสถานที่ที่ไม่มีคนช่วยสถานที่ที่ออกไปแล้วจะกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเวลาที่เขาจะเกิดอาการเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองยังไง
1: จะหนีออกมาอย่างไร
0: ใช่ครับหรืออยู่ในที่โล่งที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะกังวลในสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะกลัวว่าจะมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นลักษณะของ agoraphobia ซึ่งจะต่างจากภาวะวิตกกังวลหรือโรควิตกกังวลการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยคือเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรที่มันน่าอาย
1: ต่อหน้าคน
0: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นความกังวลว่าเขาจะมีอาการอะไรบางอย่าง
1: ที่ไม่ต้องมีคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะยิ่งน่ากลัวด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยยิ่งมีคนเยอะ
1: ยิ่งกังวล
0: ก็ยิ่งทำให้กังวลเยอะ
1: ค่ะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ยิ่งกังวลเข้าไปกันใหญ่เลยค่ะถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งเป็นโรควิตกกังวลกันเข้าสังคมอะค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราจะไม่ค่อยพบนักแสดงหรือดาราที่เป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าดารากับนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก
0: ครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับมักจะมีอาการมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยๆ
1: ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอบันแบบเป็นถึงแม้ตอนนี้อบันจะวัยรุ่นก็ตาม
0: ก็คล้ายๆกับว่าเรามักจะพบในเชิงที่ว่าเขาจะมีอาการมาตั้งแต่เนี่ยวัยรุ่นมาจริงๆมีได้นะครับที่แบบว่ามาเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ไม่ค่อยพบบ่อยนะครับทีนี้ที่ผมเท้าความมาตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบเป็นโรคนี้ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไปทำอาชีพที่เป็นในลักษณะที่อาจจะต้องอยู่ต่อหน้าผู้คนออกไปสู่แสงไฟสปอตไลท์หรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นจุดสนใจเนี่ยแนวโน้มนั้นจะน้อยคือเขาจะไม่เลือกอาชีพนี
1: ้
0: อะไรเง
1: ี้
0: ยนะครับใช่ครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็อาจจะแบบด้วยอะไรไม่รู้เขามาทำอาชีพนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าโดยตัวโรคเองมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาสามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไรได้หมดนะครับหรือรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือโรคนี้เองเนี่ยก็มาเป็นตอนหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่ามีคนที่เขาเลือกมาทำอาชีพเช่นอาชีพนักแสดงอาชีพนักร้องหรืออะไรที่ต้องอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วเขามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกับการทำงานนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นไม่ได้นะครับน
1: ะคร
0: ับเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงโรคจิตเวทหลายๆโรคคือว่าโรครักษาได้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถทำงานได้เวลารับการรักษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับอาจจะมีความลำบากเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องคล้ายๆกับว่ามีความกังวลกับว่าในสังคมคนจะมองยังไงเราทำอะไรที่น่าอายไหมมันอาจจะมีผลกับผลงานอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะครับ

0: อทำให้อาบันนึกถึงนักร้องหรือนักแสดงบางคนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีพรสวรรค์หรือเขาใจรักในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอคนจำนวนมากก็เลยอาจจะด้วยใจรักด้วยอะไรแบบนี้ก็ยังทำอาชีพเหล่านี
1: ้
0: อาบันเคยได้ยินข่าวอยู่บ้างนะคะว่าบางทีมีนักแสดงหรือนักร้องบางคนที่จากตอนแรกๆไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือประกาศว่าจะขอหยุดแบบลาออกจากวงการไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองจากโรคเนี่ยค่ะ

0: ความวิตกกังวลการเข้าสังคมคือแสดงว่าจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเจอชื่อเสียงเจอความกดดันต่างๆนานาเลยทำให้มีอาการอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดจากมันมีสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างนึงก็คือเรื่องการงานที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเปลี่ยนงานมันมีความจำเป็นจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่ต่อหน้า
0: ค
1: นอื่นๆต้องมีการนำเสนองานอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีความกดดันมากขึ้นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคนที่อาจจะเป็นสมมติเป็นนักร้องนักแสดงอยู่แล้วแล้วเกิดมีชื่อเสียงมากขึ้นมาก
0: ๆ
1: สถานการณ์นั้นเปลี่ยนทำให้กลายเป็นว่าต้องคำนึงถึงคนจำนวนมากขึ้นหลายเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้ที่ทำให้บางทีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในลักษณะของเหมือนกับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: หรือจากแรกๆอาจจะแบบเป็นนักร้องที่อยู่ตามบาร์ตามผับเล็กๆก็คือความกังวลยังไม่มากแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอไปเจอคือสมมติต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆเจอคนใหม่ๆเรื่อยๆจำนวนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็เลยอาจจะอาการทำให้แย่ลงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ใหม่ที่ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ในคนที่อายุมากแล้วหรือว่ามากขึ้นมากว่าวัยรุ่นแล้วนะครับ
0: มาลองคิดดูอะค่ะอาบานรู้สึกว่าคนที่เป็นโรคนี้น่าเห็นใจมากๆเลยถ้าเราสังเกตว่าคนรอบข้างเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอย่างไรได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอมีกระบวนการรักษาเขาอย่างไรคะ
1: ครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเขานะครับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วผมย้ำเสมอก็คือว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกเลยนะครับนะผู้ป่วยโรคนี้หรือว่าคนที่มีอาการวิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกบางทีเขามักจะรู้สึกอายนะครับเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเองรับรู้นะครับอันดับแรกเลยคือการที่เราแสดงความเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเหมือนมีเพื่อนง่ายๆที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสามารถคุยกันนะว่าแบบเราจะมาดูแลรักษาเราจะไปหาหมอพบจิตแพทย์เพื่อดูแลตรงนี้ไหมหรือยังไงนะครับซึ่งก็แนะนำเหมือนเดิมและยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นโรคหนึ่งที่มีการรักษาแล้วก็สามารถรักษาให้หายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยถ้าเข้ามารับการรักษาแล้วนะครับ เราจะทำยังไงบ้างก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะรับฟังดูว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วยนะครับที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจำเพาะสถานการณ์ประมาณนึงนะครับเช่นเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องทำงานต้องนำเสนอต้องอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับบางคนอาจจะเป็นกับหลายๆสถานการณ์เลยนะครับเช่นพอออกไปอยู่ในที่ชุมชนต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมดเลยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงจะได้มารับการรักษาได้ให้ตรงจุดนะครับว่าจะโฟกัสไปที่ไหนจะให้สนใจไปที่ไหนแต่ว่าอย่างนึงเลยที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือการกินยานะครับยาก็จะเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลต่อการเข้าสังคมเนี่ยไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับ
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าใช่ครับแต่ว่ายาเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่เป็นยารักษาซึมเศร้าเหมือนกันนะครับบางตัวใช้ได้ดีบางตัวยังไม่ได้มีการศึกษารับรองมากแต่ว่าเรามีตัวยาที่มีผลการรักษาที่ยืนยันได้โดยการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
0: สบายใจได
1: ้การกินยาเนี่ยช่วยได้นะครับนอกจากการกินยาแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำจิตบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือว่าเราจะให้ดูนะครับว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างนะครับที่เขาอาจจะต้องไปเจอแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขา
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการนำเสนองานหรือว่าการที่เขาต้องไปอาจจะไปแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะดูที่สถานการณ์พวกนี้แล้วก็ง่ายๆคือคล้ายๆกับว่ามาเตรียมการในการที่จะค่อยๆฝึกซ้อมเข้าไปเผชิญสิ่งพวกนี้นะครับนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่สถานการณ์ที่ กังวลน้อยๆค่อยๆไล่ไปจนถึงสถานการณ์ที่มีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้สถานการณ์จริงมากที่สุด
0: ค่อยๆเพิ่มวิทยายุทธ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: คือทีละนิดทีละนิดก่อน
1: ใช่ครับก็จะมาทำงานร่วมกันตรงนี้กับทั้งหมอแล้วก็คนไข้เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมตัวในการที่จะปรับตัวในชีวิตประจำวัน
0: ขอถามค่ะแล้วถ้าเขาเป็นโรควิตกกังวลในการเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาเจอคุณหมอครั้งแรกนี่เขาก็วิตกกังวลไหมคะ
1: จริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีนะครับแล้วก็เขาจะกังวลอยู่แล้วแหละว่าย
0: ิ่งอายเขาไปใหญ่
1: เขามาหาหมอแล้วเนี่ยตกลงหมอจะรู้สึกว่าเขาแปลกไหมโดยตัวอาการของตัวโรคเองก็จะทำให้เขามีอาการกังวลอย่างนั้นได้อย่างนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงบอกว่าเรื่องของความเข้าใจของคนรอบข้างก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเนาะและจริงๆการที่ผู้ป่วยเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากการที่อาจจะเนี่ยครับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ก็หวังว่าเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นและเข้ามารับการรักษามากขึ้นนะครับ
0: อย่างที่บอกว่าเวลาเขาเข้ามาหาคุณหมอเขาก็จะกลัวว่าเขาแปลกประหลาดไหมนะเขาหน้าอับอายเหลือเกินคุณหมอมองคนเหล่านี้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่าอับอายไหมคะ
1: ไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยตัวอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นอาการของโรคนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างว่าเจ้าตัวเองกับโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะเวลาที่ทำมุดนึกง่ายๆนะครับเกิดว่าเราเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าไข้หวัดเป็นคนๆนั้น
0: ค่ะว่าอุ๊ยน่าอายจังเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก
1: ็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือการที่มีโรควิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็เป็นตัวโรคตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรที่น่าอายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าสามารถเข้ามารับการรักษาได้แล้วก็สบายใจได้กับการที่เราจะมาดูแลรักษาร่วมกัน
0: ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคนที่เข้ามาหาคุณหมอค่ะแล้วเขามีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเขาน่าอับอายหรือเขาจะทำเรื่องน่าอายหรือเปล่าเนี่ยคือเขากังวลหรือเขาอายเรื่องอะไรบ้างอะคะ
1: ครับจริงๆเป็นได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ว่าสมมติว่าเขาต้องไปพูดคุยหรือแนะนำตัวกับคนอีกคนนึงเนี่ยก็อาจจะมีว่ากังวลว่าเขาจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่ามันแปลกหรือเปล่ามันต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือรวมไปทั้งอาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะอะไรก็ได้เลยนะครับที่อาจจะเป็นท่าทางน้ำเสียงหรืออะไรเงี้ยนะครับของตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นได้หมดเลยครับที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะมันอาจจะแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วแตกต่างในแบบที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแปลกมันอาจจะเป็นไปในทางลบนะครับ
0: ง่ายๆก็คือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะตัวตนแล้วก็การกระทำคำพูด
1: ใช่ครับใช่ครับคล้ายๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือกำลังแสดงออกมาณตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความกังวลไปก่อนเลยว่าคนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่ดี
0: ความเข้าใจนะคะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เราจะช่วยเหลือและก็รักษาผู้ที่กำลังประสบกับโรคนี้อยู่ดังนั้นข้อมูลที่เราได้รับฟังจากคุณหมอวันนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ดีครับ
0: ส่วนรายการปลดชนวนป่วนใจในตอนหน้านั้นเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 3 2 1
1: หลุดเฟรมครับคุณหม
2: ออุ๊ยขอโทษผิด
0: 3 2
2: ปัญหาริ้วรอยรอบดวงตาเหมือนแพนด้าอายครีมก็อาจช่วยท่านได้แต่ถ้าอยากสายตาดีล่ะจะทำยังไงมีสารตัวหนึ่งชื่อเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาลดความเสื่อมของอวัยวะในดวงตาวันนี้เมนูของเราจะอัดแน่นไปด้วยเบต้าแคโรทีนจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามชมกันเลยค่ะได้เนาะ

0: เสร็จแล้วค่ะเมนูแครอทและฟักทองอบซอสอะโวคาโดเมนูนี้ใช้น้ำมันน้อยใช้การอบแทนการทอดที่สำคัญเรามีแครอทและฟักทองซึ่งต่างก็อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนสารเบต้าแคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ทั่วร่างกายที่สำคัญคือเซลล์ของจอประสาทตาด้วยสารเบต้าแคโรทีนมีมากในผักผลไม้เช่นผักหวานผักกวางตุ้งผักบุ้งฟักทองมะละกอแครอทมะม่วงสุกแนะนำวิธีการต้มนึ่งอบซึ่งคุณค่าของเบต้าแคโรทีนจะไม่สูญเสียลงสักเท่าไหร่ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนทำออกมาขายแต่หมอคิดว่าไม่จำเป็นค่ะเพราะในผักผลไม้ก็มีเบต้าแคโรทีนที่มากพออยู่แล้วการที่ไปกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนมากเกินไปจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคมะเร็งมากขึ้นรวมถึงโรคของระบบหลอดเลือดและหัวใจอีกด้วย
1: ครับฟังสดเลยครับ
0: ขอลองดูเลยนะข้างนี้มันจะโอเคกว่าไหมเพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจหมอพิงกี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลหมอคนนี้จะขอดูแลดวงตาทุกคนเองวันนี้หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ

0: ั้นเป็นไรคะเนี่ยหน้าเซ็ง
1: ๆจำพี่เซ็งได้ไงล่ะเมื่อคืนมีผู้ชายคนนึงมันแชทมาหาป้ามันบอกว่าแอบชอบป้าตั้งนานแล้วแต่มันไม่กล้าคุยป้าก็เลยแบบเริ่มคุยกับมันอะไรเงี้ยแล้วทำไงรู้ไหมจ๊ะวิดีโอคอลมาหาเลยจ้านี่ก็ไม่ทันตั้งตัวไงพอรับเสร็จเท่านั้นแหละหายไปเลยมันวางสายแล้วก็โทรกลับไปมันก็ไม่รับแล้วอ่ะ
0: ตอนนั้นป้าล้างหน้าหมดเลยหรือเปล่า
1: ก็ล้างสิกำลังจะนอนไงตอนมันโทรมา
0: ไม่น่าล่ะรู้เรื่องแล้ว
1: ทำไมอ่ะ
0: เปล่าไม่มีนะคะแต่ว่าป้าไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมล่ะตอนนี
1: ้ไม่เป็นอุ๊ยลืมไปเลยนี่ว่าจะเอากาแฟไปให้คุณน้ำตาลนี่ช่วงนี้แกยิ่งไม่สบายอยู่เมื่อวานไปหาหมอกันมา
0: เดี๋ยวป้าแล้วเป็นไงคืออาการหนักไหมหรือว่าซีเรียสหรือเปล่าอ่ะ
1: ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือโอ๊ยตายละรีบเดี๋ยวค่อยมาเมา
0: ส์โอเคค่ะ